0: ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสร็จได้จัดพิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรออกจากโรงราชรถเพื่อเตรียมความพร้อมตามโบราณราชประเพณีโดยกรมศิลปากรได้ร่วมกับกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินงานอย่างสมพระเกียรติสำหรับพระมหาพิชัยราชรถเวชยันตราชรถราชรถน้อยสำนักช่าง10หมู่ได้จัดสร้างยอดพุ่มข้าวบินเครื่องประกอบขึ้นใหม่โดยยอดพุ่มข้าวบินโลหะเงินกำพูประดับบนส่วนยอดของราชรถราชยานส่วนพุ่มประดับด้วยใบเทศ4ชั้นใช้เทคนิคสลักดุลและประดับกระจกอย่างงดงามด้านพลโทวิกรานจันรมาศเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกกล่าวว่ากรมสรรพาวุธทหารบกได้ร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเกริ่นบันไดนาคในส่วนระบบขับเคลื่อนช่วงล่างและการบูรณะราชรถปืนใหญ่ทั้งหมดแล้วเสร็จประมาณ98เหลือเก็บรายละเอียดเล็กน้อยพร้อมกันนี้ยังจัดเตรียมกำลังพลฉุดชักราชรถเชิญพระบรมโกศขึ้นบนพระมหาพิชัยราชรถไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและเชิญขึ้นพระเมรุมาตรรวมกำลังพลทั้งสิ้น565นายกำหนดวันฝึกซ้อมใหญ่วันที่12ธันวาคมมาริชโยรายงาน
1: ประเทศไทยเปิดตัว Bangkok Blueprint พิมพ์เขียวกรอบความร่วมมือป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลระดับสากลในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดตัว Bangkok Blueprint for Resilience Financial Service พิมพ์เขียวกรอบความร่วมมือระดับสากลในการป้องกันและรับมือภัยคุกคามไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลอย่างเป็นทางการในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยมีแนวทางป้องกันภัยคุกคามทางดิจิทัลตั้งแต่ต้นทางมีกระบวนการติดตามเงินคืนให้แก่เหยื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศและออกแบบกรอบนโยบายให้รองรับกับกฎหมายและขีดความสามารถที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศพร้อมทั้งเปิดทางให้นำประสบการณ์ไปต่อยอดและพัฒนามาตรฐานสากลในอนาคตนายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.กล่าวว่าการเงินดิจิทัลเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ก็นำมาซึ่งความเสี่ยงโดยเฉพาะปัญหาการช่อโกงและหลอกลวงออนไลน์ซึ่งในปี2566สร้างความเสียหายทั่วโลกสูงถึงกว่า 442,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับประเทศไทยจากการดำเนินมาตรการเชิงรุกส่งผลให้มูลค่าความเสียหายจากการช่อโกงทางการเงินลดลงอย่างต่อเนื่องจากกว่า 43,000 ล้านบาทในปี2567เหลือเพียงกว่า 9,000 ล้านบาทในช่วงครึ่งแรกของปีนี้สะท้อนถึงประสิทธิภาพของมาตรการและการตอบสนองที่ทันท่วงทีทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ขับเคลื่อนวาระการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและครอบคลุมควบคู่กับพิมพ์เขียว Bangkok Blueprint
3: Bangkok Blueprintจะเป็นหลักการว่าแต่ละประเทศที่ต้องการแก้ไขปัญหานี้ต้องทำยังไงข้อหลักก็คือการต้องเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานในประเทศแล้วก็เชื่อมโยงกันนอกประเทศแต่ประเทศที่มีปัญหาก็ส่วนมากจะนำไปใช้แล้วก็เป็นข้อดีคือชื่อ Bangkok Blueprintก็จะติดยึดโยงอยู่กับเรื่องนี้อีกหลายปีครับด้วยความที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หยิบมาโดย World Bank IPF นะครับเป็นคนเริ่มต้นคิดว่าอยากทำเรื่องนี้ส่วนเราเองเราก็อยู่เป็น1ใน4ประเทศที่ทำเรื่องนี้มานานพอสมควรหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงท่าน MD ของIMF ด้วยนะครับก็พูดให้ความชื่นชมเรานะครับที่เรามาทำเรื่องนี้ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ตัวเลขของความเสียหายก็ลดลงมาก
2: ขณะที่นางคริสตาลีน่ากอร์เกียวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ร่วมสนับสนุน Bangkok Blueprint ไปบูรณาการการใช้อย่างเป็นรูปธรรมทั่วโลกเพื่อสกัดภัยการเงินไซเบอร์พร้อมนำเสนอหลักการ3ประการในการรับมือได้แก่การสื่อสารเชิงรุกจากระดับผู้นำประเทศการให้ความสำคัญกับระบบป้องกันล่วงหน้าเป็นอันดับแรกและการสร้างระบบนิเวศการบรรเทาผลกระทบที่ทุกภาคส่วนต้องรับผิดชอบโดยเน้นย้ำว่าหากไม่เร่งแก้ไขประชาชนอาจหมดความเชื่อมั่นและหันกลับไปกักเก็บเงินสดนอกระบบด้านนางอันซูล่าคารกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank ระบุว่าอาชญากรรมไซเบอร์ส่งผลกระทบรุนแรงต่อทุกกลุ่มตั้งแต่ผู้ที่มีรายได้น้อยไปจนถึงกลุ่มวิชาชีพชั้นนำสถาบันการเงินจึงต้องเร่งยกระดับการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเพื่อสกัดกั้นความผิดปกติและบัญชีม้าอย่างทันท่วงทีนพศรแก้วคำรายงาน
4: นอกจากนี้ยังมีเวทีคู่ขนานของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ภาคส่วนต่างๆร่วมนำเสนอยุทธศาสตร์ผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างชาญฉลาดควบคู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Future Ready Economy ณศูนย์การค้าสยามภารกรซึ่งเป็นเวทีคู่ขนานอย่างเป็นทางการของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยประกาศยุทธศาสตร์ Future Ready Thailand ที่มุ่งเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทยจากการเติบโตแบบเดิมสู่การเติบโตอย่างชาญฉลาดและยั่งยืนรัฐบาลเตรียมยกระดับจุดแข็งเดิมสู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ทั้งการใช้เทคโนโลยีผลักดันภาคการเกษตรสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคตการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลมายกระดับภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคสาธารณสุขการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เช่นเดียวกับกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศรวมกับคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและประเทศอินโดนีเซียจัดงานเสวนาระดับสูงในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงระบบผลิตอาหารการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนผ่านการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาดโดยนายอัธยุทธ์ศรีสมุทรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานฝ่ายไทยกล่าวว่าเป็นโอกาสของไทยในการแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดด้านการพัฒนากับนานาชาตินำไปสู่ผลประโยชน์ที่เกิดกับประเทศที่กำลังพัฒนาและชาติสมาชิกอาเซียนสะท้อนบทบาทไทยในฐานะสะพานเชื่อมระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนา
6: เราก็อยากจะใช้โอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่นะครับมีผู้เชี่ยวชาญนะผู้แทนจากประเทศต่างๆมาร่วมจำนวนมากเนี่ยเราก็อยากจะจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็มีระดับการพัฒนามีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเวลาเดียวกันเราก็พยายามรักษาความเป็นประเทศไทยนะเป็นตัวเชื่อมระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนาเป็นประเทศสายกลางนะฮะที่ไม่ได้สุดโต่งในทุกเรื่องแล้วก็สามารถที่จะเอาความรู้ของประเทศต่างมาคุยกันนะมาสร้างประโยชน์ให้ประชาชน
5: ขณะที่นางสาวธิดารัตน์ยิ่งเจริญที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดการประชุมระดับนานาชาติด้านแรงงานจัดโดยสภาเศรษฐกิจโลกหรือ WEF ร่วมกับองค์การ International Justice Mission เพื่อหารือแนวทางนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data มาใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์เช่นใช้ AI และข้อมูลช่วยตรวจจับรูปแบบการหลอกลวงจัดหางานพัฒนาระบบคัดกรองและคุ้มครองผู้เสียหายรวมถึงผู้ที่ถูกบังคับให้กระทำความผิดปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยโดยติดตามประกาศเตือนภัยและอพยพทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าขณะนี้บางพื้นที่มีฝนตกโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคใต้ปภ.จึงขอเตือนประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยโดยให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยคอยสังเกตสัญญาณผิดปกติทางธรรมชาติให้เร่งยกของขึ้นที่สูงย้ายสัตว์เลี้ยงและยานพาหนะไปไว้ในจุดที่ปลอดภัยนอกจากนี้ให้จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคยารักษาโรคเอกสารสำคัญและกระสอบทรายเสริมแนวคันกั้นน้ำรอบบ้านให้แข็งแรงหากเกิดน้ำท่วมขังภายในบ้านให้ตัดกระแสไฟฟ้าทันที
4: รัฐบาลจัดโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงิน 50,000 ล้านบาทกู้ได้สูงสุด3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีบ้านเป็นของตนเองนางสาวลดิดาเพริศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลจัดโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงินรวม 50,000 ล้านบาทให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นโดยสนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระ ดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อได้จนถึงวันที่30ธันวาคม2573คาดว่าโครงการนี้จะช่วยเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 125,000 ล้านบาท
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: ใครกำลังวางแผนเที่ยวช่วงปลายปีนี้เตรียมปักหมุดอุดรธานีไว้ได้เลยเพราะวันที่1พฤศจิกายน2569นี้ประเทศไทยกำลังจะเปิดงานใหญ่ระดับนานาชาติมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี2569ขณะนี้การเตรียมพื้นที่ทางอาคารระบบสาธารณูปโภคและงานภูมิสถาปัตย์คืบหน้าแล้วกว่า 96% พร้อมเร่งเตรียมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการด้านวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงสวนนานาชาติและส่วนจากองค์กรต่างๆเพื่อเตรียมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนอกจากความสวยงามของพืชพันธุ์และสวนหลากหลายรูปแบบแล้วภายในงานยังมีกิจกรรมการสัมมนาการประกวดต่างๆให้เที่ยวชมและเรียนรู้ตลอดการจัดงานพร้อมเตรียมความพร้อมด้านการเดินทางสิ่งอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้เข้าชมงานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิตสายสัมพันธ์แห่งผู้คนสายน้ำและพืชพันธุ์สู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืนจัดเต็มกว่า4เดือนตั้งแต่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองอุดรธานีปลายปีนี้ใครยังไม่มีแผนเที่ยวลองชวนครอบครัวและคนที่คุณรักไปสัมผัสอีกหนึ่งงานใหญ่ของประเทศไทยกันค่ะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปพบกันที่มหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไป
1: ขณะนี้เวลา 7 นาฬิกา 15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของพลโทยายาซารีโฆษกกองทัพกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหลายแห่งของซาอุดีอารามโกซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียรวมทั้งท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพขออภัยครับเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียโจมตีเป้าหมายทางทหารในหลายพื้นที่ของเยเมนรวมถึงกรุงซานาซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีพลโทซารียังให้คำมั่นว่ากลุ่มกบฏฮูตีจะยังคงดำเนินปฏิบัติการโจมตีในดินแดนของซาอุดีอาระเบียต่อไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยมุ่งเป้าไปที่สนามบินและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างไรก็ตามทางการซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวในตอนนี้
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายอเล็กซานเดอร์โนวัครองนายกรัฐมนตรีรัสเซียที่กำกับดูแลด้านพลังงานโดยกล่าวหาว่ากองทัพยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมัน2แห่งในแคว้นซาราตอฟและแคว้นรีซานทางตะวันตกของรัสเซียเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่ายูเครนเป็นฝ่ายที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศไว้เมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมา ด้านใดดมิโตรลิตวินที่ปรึกษาประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนระบุว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นการกล่าวเท็จพร้อมยืนยันว่ากองทัพยูเครนมุ่งเป้าโจมตีศูนย์ข้อมูลและสถานที่อื่นๆที่ไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซีย
1: นางมอสเบรชองโฆษกรัฐบาลฝรั่งเศสกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองผู้นำฝรั่งเศสเชื่อว่ามีกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองแสวงหาประโยชน์จากการชุมนุมประท้วงนักเรียนมัธยมปลายทั่วประเทศที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาจนนำไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรงและส่งผลให้โรงเรียนหลายแห่งต้องปิดการเรียนการสอนโดยผู้นำฝรั่งเศสกำชับให้รัฐบาลจัดทำมาตรการตอบสนองที่เป็นรูปธรรมต่อเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นจากการประท้วงให้เสร็จสิ้นภายในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าขณะที่นายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลกอร์นูแห่งฝรั่งเศสเปิดเผยว่านักเรียนมัธยมเกือบ250รายได้รับบาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการประท้วงครั้งนี้ด้านกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสยืนยันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝรั่งเศสดำเนินการสอบสวนกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ความรุนแรงกับกลุ่มผู้ประท้วง36ครั้ง
4: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขเคนยาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเคนยาพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวรายที่2แล้วโดยผู้ติดเชื้อรายนี้ซึ่งเป็นสมาชิกครอบครัวของผู้ติดเชื้อรายแรกที่เสียชีวิตแล้วอยู่ระหว่างการกักตัวทางการแพทย์ก่อนจะเริ่มแสดงอาการเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังไม่พบหลักฐานการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวเป็นวงกว้างภายในชุมชนของเคนยาขณะเดียวกันศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาและองค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้ประเทศในทวีปแอฟริการ่วมกันดำเนินมาตรการเพื่อรับมือกับการแพร่ข้อมูลบิดเบือนที่กำลังบั่นทอนความพยายามในการควบคุมและรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองทัพไทย265คนเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาในส่วนของพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่18ตุลาคมที่สนามกีฬาปาโรมะมิซูโฮะโดยทัพไทยเรียกให้จักรินดามุนีนักกรีธาพาราทีมชาติไทยผู้พิการทางสายตาคลาสที่13เจ้าของ2เหรียญทองมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามโดยจักรินดามุนีกล่าวว่าเป็นเกียรติที่ได้รับหน้าที่ถือธงชาติไทยส่วนในการแข่งขันจะลงสนาม2รายการเป็นการป้องกันแชมป์วิ่ง100เมตรและ400เมตรคลาสที่13ขณะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เปิดศูนย์ให้บริการอำนวยการและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาหรือศูนย์ไทเฮาที่เมืองนาโกย่าเพื่อให้บริการนักกีฬาในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการอย่างเต็มที่โดยมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ทัพนักกีฬาไทยวางเป้าหมายไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้วที่ทำไว้27เหรียญทองการแข่งขันแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่น2026ในรอบแรกหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองมืออันดับ26ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับบุตรีกุสุมาวารานีมืออันดับ6ของโลกจากอินโดนีเซีย0ต่อ2เกม16 21และ13ต่อ21หยุดเส้นทางเพียงรอบแรกขณะที่คู่ผสมพักพลธีรรัตน์สกุลกับซัตซีรีแต่รัตนชัยแพ้ให้กับหลิวกวงเฮงกับซูยิ่นฮุยจากไต้หวัน16ต่อ21ทั้ง2เกมตกรอบไปเช่นกันวอลเลย์บอลชายหาดรายการ AVC Beach Tour Doha Open 2026ที่เมืองโดฮาประเทศกาตาร์ในรอบชิงชนะเลิศทีมหญิงธราวดีนาราพรพัฒน์กับวราภีรัชยากรก้องพบสรุตตาวดีคู่มือวางอันดับ3ของรายการดีกรีเหรียญทองเอเชียนเกม2026ตบเอาชนะคู่มือวางอันดับ1จากญี่ปุ่นอาซามิชิบะกับเรกะมูรากามิไปได้2ต่อ0เซต 21-19 21-12 คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จนับเป็นการคว้าแชมป์อย่างต่อเนื่องหลังจากเพิ่งคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมมาได้เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและถือเป็นแชมป์รายการที่4ในปีนี้ของทั้งคู่นายมงคลมิมลรัตน์อธิบดีกรมพละศึกษา มอบโอวาทกับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศนักเรียนโลกระหว่างวันที่17-26ตุลาคมณเมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทัพนักเตะไทยชุดนี้มีจำนวน20คนโดยมีโค้ชต้นสุกฤตโยธีเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนสำหรับผลงานของทีมฟุตบอลนักเรียนไทยครั้งที่ผ่านมาจบด้วยอันดับ21จากทั้งหมด36ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันโดยครั้งนี้ทีมนักเรียนไทยอยู่ในสาย A ร่วมกับบราซิลเบนินและเฮติซึ่งทีมนักเรียนไทยเก็บตัวมาเป็นเวลา1เดือนและลงทีมอุ่นเครื่องมาทั้งหมด6นัดคาดว่าจะสร้างผลงานทำอันดับได้ดีกว่าครั้งที่ผ่านมา

กล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและสตูลลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:34 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร2เซนติเมตรและเวลา 19:26 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:12 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรและเวลา 15:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:11 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59 นาที

รงการพลังงานทหาร AN 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังข่าวจากสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานแห่งชาติ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลการเดินทางไปโรงพยาบาลอาจไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะบางพื้นที่อยู่ห่างจากโรงพยาบาลหลายสิบหรือหลายร้อยกิโลเมตรต้องใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมงและในบางช่วงอาจยิ่งลำบากขึ้นจากสภาพอากาศฝนตกหนักถนนชำรุดหรือเส้นทางถูกตัดขาดจากภัยธรรมชาติเมื่อการเดินทางเป็นข้อจำกัดการได้รับยาเวชภัณฑ์หรือการส่งตรวจทางการแพทย์ก็อาจล่าช้าตามไปด้วยรัฐบาลจึงเดินหน้าพัฒนาและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการลดข้อจำกัดเหล่านี้โดยกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์หรือ Medical Drone ที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม

0: บรมราชกุมารีหลายท่านอาจสงสัยว่าแล้ว Medical Drone ช่วยประชาชนได้อย่างไรคำตอบคือช่วยให้สิ่งที่จำเป็นต่อการรักษาเดินทางถึงผู้ป่วยได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องรอให้ผู้ป่วยเดินทางเข้าหาโรงพยาบาลเพียงอย่างเดียวจากเดิมที่การส่งยาบางเส้นทางอาจใช้เวลานานกว่า1ชั่วโมงเมื่อใช้ Medical Drone สามารถลดระยะเวลาลงเหลือประมาณ14นาทีส่วนเส้นทางระยะไกลประมาณ100กิโลเมตรหากเดินทางทั้งบกอาจใช้เวลาเกือบ5ชั่วโมงก็สามารถลดเหลือประมาณ1ชั่วโมงเมื่อขนส่งทางอากาศตัวเลขเหล่านี้อาจดูเหมือนเป็นเพียงเรื่องของเวลาแต่สำหรับผู้ป่วยแล้วเวลาอาจหมายถึงโอกาสในการได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องได้รับยาเป็นประจำการมีระบบขนส่งรวดเร็วช่วยลดภาระในการเดินทางลดเวลาและค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและครอบครัวและช่วยให้ผู้ป่วยได้รับยาตามแผนการรักษาได้สะดวกมากขึ้นขณะเดียวกันหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยธรรมชาติเช่นฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากสะพานขาดหรือถนนถูกตัดขาดจนรถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงชุมชนได้ Medical Drone ก็สามารถเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยลำเลียงยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นเข้าไปยังพื้นที่ได้นั่นหมายความว่าแม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลประชาชนก็มีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์อย่างทันท่วงทีมากขึ้นที่สำคัญเทคโนโลยีนี้ไม่ได้ช่วยเฉพาะการส่งยาไปให้ชุมชนเท่านั้นยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและสิ่งจำเป็นทางการแพทย์ได้ทั้ง2ทิศทางแผนการพัฒนาระยะต่อไปคือการเปิดเส้นทางบินไปกลับหรือ Round Tripจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวจังหวัดน่านเชื่อมโยง13จุดยุทธศาสตร์ในชุมชนเที่ยวบินไปกลับและนำยาและเวชภัณฑ์รวมถึงสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือแลบจากโรงพยาบาลไปยังชุมชนส่วนเที่ยวบินขากลับจะนำเลือดและสิ่งส่งตรวจจากชุมชนกลับมายังโรงพยาบาลจากเดิมที่การขนส่งอาจเป็นเพียงส่งของไปทางเดียวก็สามารถใช้เที่ยวบิน1เที่ยวให้เกิดประโยชน์ได้ทั้งขาไปและขากลับช่วยให้ระบบบริการทางการแพทย์เชื่อมต่อกันได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้กับระบบสาธารณสุขไม่ได้หมายถึงการนำเครื่องมือทันสมัยมาใช้เพียงความก้าวหน้าแต่เป้าหมายสำคัญที่สุดคือทำอย่างไรให้ประชาชนทุกพื้นที่ได้รับบริการที่มีคุณภาพและเข้าถึงได้มากขึ้นเพราะประเทศไทยไม่ได้มีเพียงเมืองใหญ่ที่มีโรงพยาบาลและระบบคมนาคมพร้อมแต่ยังมีพี่น้องประชาชนอีกจำนวนมากที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงในชุมชนห่างไกลหรือในพื้นที่ที่ต้องเผชิญกับข้อจำกัดด้านการเดินทางเมื่อเทคโนโลยีสามารถช่วยลดระยะทางจากหลายชั่วโมงให้เหลือเพียงหลัก10นาทีหรือช่วยให้เส้นทางที่เคยต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงสามารถเดินทางด้วยรวดเร็วขึ้นสิ่งที่ประชาชนได้รับจึงไม่ใช่เพียงความสะดวกแต่คือโอกาสในการเข้าถึงการรักษาที่เร็วขึ้นในอนาคตการพัฒนา Medical Drone ยังสามารถต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการส่งยาเลือดเวชภัณฑ์หรือสิ่งจำเป็นทางการแพทย์เข้าสู่พื้นที่ที่การเดินทางเป็นไปได้ยากลำบากนี่จึงเป็นอีกตัวอย่างของการนำเทคโนโลยีมาใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางสุดท้ายนี้สิ่งสำคัญอาจไม่ใช่คำถามว่าเทคโนโลยีทันสมัยแค่ไหนแต่คือเทคโนโลยีนั้นช่วยให้ชีวิตของประชาชนดีขึ้นเพียงใดจากวันนี้ที่การเดินทางไกลอาจเป็นอุปสรรควันหนึ่งระยะทางอาจไม่ใช่ข้อจำกัดอีกต่อไปจากวันที่ผู้ป่วยต้องรอการเดินทางหลายชั่วโมงวันหนึ่งยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นอาจเดินทางไปถึงชุมชนได้ในเวลาเพียงไม่นานและจากพื้นที่ห่างไกลที่เคยเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ยากกำลังจะกลายเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงต่อกับระบบการรักษาได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะการพัฒนาเทคโนโลยีที่ดีไม่ใช่เพียงการทำให้ประเทศก้าวหน้าแต่คือการทำให้โอกาสในการเข้าถึงบริการที่จำเป็นไปถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงไม่ว่าจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ใดของประเทศและกลับมาติดตามข่าวจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: 8เมษายน2430จากการสถาปนากรมยุทธนาธิการสู่ศาลาว่าการกลาโหมนับเป็นเวลา139ปีที่กระทรวงกลาโหมได้สร้างเกียรติภูมิเคียงคู่เอกราชอธิปไตย และเสริมสร้างพระเกียรติยศแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ทำนุบำรุงสืบสารพระศาสนาเสริมสร้างความพร้อมของกำลังรบและบูรณาภาพแห่งอาณาเขตของประเทศควบคู่กับการคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนตลอดจนส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเสริมสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองพร้อมทั้งพัฒนากำลังคนเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์แต่จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดนพัชชินีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยรายการสวยใสใบทองสมุนไพรใบทองสมุนไพรเบลล่าดิฉันแดงพัชนีค่ะวันนี้มาพร้อมกับท่านอาจารย์ภูริศิษฐ์ที่พิทักษ์อีกเช่นเคยสวัสดีค่ะอาจารย์ภูริศิษฐ์ค่ะ
2: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะครับสวัสดีคุณแดงด้วยครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็วันนี้นะคะแหมคาร์ลฟินาเราขายดิบขายดีเหลือเกินเมื่อสักครู่นี้นะคะก็มีคุณบัวเรียนนะคะคุณบัวเรียนนี่อยู่อำเภอสังคมนะคะตำบลสังคมอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายฟังรายการของเราอยู่ที่เสียงสามยอดอุดรธานีโอ้โหไปถึงสังคมนะคะหนองคายกันเลยทีเดียวนะคะเป็นโรคกระเพาะด้วยเป็นโรคเบาหวานด้วยค่ะอาจารย์คะ
2: ต้องจัดการโรคกระเพาะก่อนนะคะนะหรือควบคู่ไปก็ได้นะครับแต่ว่าทางที่ดีคือกระเพาะไปก่อนสัก15วันก็อย่างดีนะครับแล้วพอฟื้นเบาหวานก็จะทำให้เบาหวานก็เร็วขึ้นอีกนะครับแต่ถ้าอัดไปพร้อมกันเนี่ยก็ได้กับเพียงแต่อาจจะคือการทำงานมันมีลำดับนะถ้าออกซิเจนในเลือดเราไม่สูงพอเนี่ยอวัยวะต่างๆจะฟื้นเนี่ยจะฟื้นยากเพราะไม่ว่าเราเป็นโรคอะไรนะครับนะเราควรจะฟื้นออกซิเจนก่อนนอกเหนือจากตับนะครับนอกเหนือจากตับต้องฟื้นออกซิเจนก่อนพอออกซิเจนดีนะการซ่อมเซลล์การกลับของเซลล์กลับรูปเดิมเนี่ยมันจะกลับง่ายกว่านะครับก็มีนะมีภรรยาของนายพันท่านหนึ่งนะครับที่แกนั่งคุยแกก็รักสามีแกมากนะไปไหนก็สามีจะตามตลอดไปช่วยขับรถให้ทำอะไรให้ทีนี้แกว่าสามีแกนอนกรนมากทำยังไงดีถ้าสามารถแก้สามีที่นอนกรนได้เนี่ยก็บอกว่าเขาก็น่าจะเป็นคู่ที่มีความสุขมากนะตอนนี้ก็อายุ50กว่าครับไปแล้วล่ะผมมองว่าการนอนกรนมันไม่ได้เกิดมาจากนิสัยมันไม่ได้เกิดมาจากเผ่าพันธุ์อะไรทั้งสิ้นหรอกครับมันเกิดจากการที่เราเป็นเลือดจางนะครับถ้าเลือดไม่จางการกรนก็จะไม่เกิดขึ้นเธอก็เลยตัดสินใจซื้อไปนะผมบอกขอเวลา2เดือนเสียงกรนจะลดลงมาครึ่งนึงนะแต่จะให้ดีขึ้นกว่านี้ก็เพิ่มขึ้นอีกนะเธอไม่พูดมากตัดสินใจซื้อเลยทีเดียว2ขวดเลยนะครับไปลองทานดูนี่ก็เพิ่งทานได้2อาทิตย์นะยังไม่เห็นผลอะไรมากมายนะถ้าบอกว่าเห็นผลเดียวท่านก็หาว่าผลิตภัณฑ์เราชวนเชื่อแต่ผมก็ชวนเชื่อจริงๆนะครับถ้าเราไปพูดกับใครว่าทานไปอาทิตย์เดียวรู้เรื่องเลยนะมันก็เกินไปนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารการไปฟื้นนะไขกระดูกมันต้องใช้เวลาของมันนะครับมันสามีภรรยาสามีภรรยาหลายคู่นะครับที่รักกันอาจจะกลืนว่างั้นนะครับแต่ทนไม่ได้ก็เพราะเสียงกรนมีหลายครอบครัวนะที่ทนไม่ได้จนถึงขั้นต้องแยกห้องนอนกันโอ้มันโหดร้ายขนาดนี้เลยเหรอครับเสียงกรนเนี่ยนะครับหลายคนไม่มีสามีที่กรนก็อาจจะไม่รู้รสชาตินะครับแต่ถ้าลองได้มีสามีขึ้นกลางคืนเนี่ยขนาดเสียงนาฬิกาติ๊กติ๊กเรายังได้ยินแล้วท่านก็เลยกันว่าเสียงกรนมันรุนแรงกว่าเข็มนาฬิกาเนี่ยเป็นสิบเท่ามันรบกวนจนนอนไม่หลับเลยก็มีนะครับเพราะมันเกิดจากโลหิตจางครับท่านกินผักดิบถ้าใครกลนมากนะเอาผักดิบมากินวันละครึ่งกิโลแล้วก็เคี้ยว30ครั้งต่อคำลุกลื่นทำอย่างนี้ต่อเนื่องกันประมาณ6เดือนนะเสียงกลนของท่านก็น่าจะหายไป 70-80% เลยทีเดียวแต่ว่าพูดไปเหมือนกับว่าจะทำได้เนาะขนาดว่าผมเป็นคนชอบกินผักแล้วนะเป็นผักมือเยอะๆนะครับแต่เราก็กินได้มื้อละประมาณ2ขีดนี่คือเต็มที่แล้วนะครับนะมื้อละ2ขีดนะแต่ว่าถ้าต้องการให้เสียงกรนหมดไปใน6เดือนเนี่ยท่านต้องกินวันละครึ่งกิโลเป็นขั้นต่ำและต้องเคี้ยว30ครั้งต่อคำเท่านั้นถึงได้ผลฮะทำไมเรากล้าพูดอย่างนี้ท่านไปดูวัวควายสัตว์กินพืชมันกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันยังไปนอนแล้วก็สำรอกออกมาเคี้ยวแล้วกลืนไปใหม่มี2กระเพาะที่เขาเรียกสัตว์กินพืชต้องเป็นอย่างนี้ครับต้องเคี้ยวให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้สัตว์ตัวนั้นถึงจะแข็งแรงนะครับมนุษย์เราเป็นเขาเรียกเป็นตระกูลกินพืชนะมันการกินพืชเราต้องกินให้สมกับการกินพืชคือเคี้ยวให้นานที่สุดนะครับนะแต่ว่าถ้าท่านบอกว่าท่านไม่ไหวท่านยอมตายดีกว่าให้เคี้ยวอย่างนั้นนะท่านก็มาสนับสนุนรายการของเรานะครับโดยเอาคอฟฟีนไปทานวันละเม็ด2เม็ดก็แล้วแต่นะครับทานต่อเนื่องกันสัก6เดือนก็ดีขึ้นแล้วนะเพียงแต่วันนี้สินค้าตัวนี้ขาดตลาดนะครับ
1: ค่ะ
2: ก็ต้องรอ
1: รอ 2-3 วันนะคะ
2: ค
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังนะคะที่อยากจะดูแลสุขภาพตัวเองก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยกับเราได้นะคะที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054ค่ะนะคะก็มีอย่างของเคสเมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดกันยังไม่จบนะคะก็คือเรื่องของคุณบัวเรียนเนี่ยนะคะเราก็ได้จัดส่งน้ำว่านให้นะคะกินไปก่อนนะคะถ้าดีขึ้นแล้วค่อยๆกินชุดเบาหวานนั่นเองนะคะ
2: คอ
1: ันนี้ก็แล้วอีกเคสนึงนะคะเมื่อสักครู่คุณวิภานะคะคุณวิภาเทียนดีจากตำบลช้างทองอำเภอเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมาอันนี้ก็เป็นเบาหวานเหมือนกันนะคะก็เราก็จัดส่งให้หน้าหนึ่งชุดนะคะจะกินชุดเล็กนะคะชุดเล็กก็MT พัทกับน้ำมันโกลเด้นออยล์อันนี้เราก็จัดส่งให้พรุ่งนี้น่าจะได้รับสินค้านะคะอันนี้เป็นชุดเบาหวานเล็กนั่นเองนะคะเบาหวานเล็กจะไม่มีคลอโรฟีน่านะคะเพราะว่าช่วงนี้คลอโรฟีน่าขาดเราก็จัดส่งเป็นชุดเล็กให้นะคะแล้วก็งบน้อยด้วยค่ะอาจารย์ปริศาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอเอาเป็นชุดเล็กก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันสำหรับชุดใหญ่ก็จะกินอีกหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะมีปัญหาเรื่องของกระดูกด้วยนะคะเราก็มีปัญหาใครที่จะดูแลกระดูกเราก็จะมีสมุนไพรอาหารเสริมนะคะบำรุงไขข้อบำรุงกระดูกนั่นเองนะคะเอาละค่ะใครที่สนใจก็โทรกันเข้ามาเมื่อสักครู่นี้ก็มีหลายเคสเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังที่โทรเข้ามาเนื่องจากว่าตอนนี้อย่างของช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสองเนี่ยจะเป็นเวลาที่ออกอากาศสองที่เลยทีเดียวนะคะสำหรับกรุงเทพมหานครนะคะก็7 AM 1179นะคะเสียงสามยอดบ่ายโมงถึงบ่ายสองพร้อมกับกรุงอุดรธานีนะคะบ่ายโมงถึงบ่ายสองก็ที่เสียงสามยอดนะคะเหมือนกันแต่774ค่ะ AM เท่านั้นนะคะวิทยุของเราจะมีเฉพาะ AM ไม่มี FM นะคะเพราะ AM เนี่ยจะไปอย่างเช่นเปิดที่กรุงเทพเนี่ยจะไปประมาณ12จังหวัดรอบกรุงเทพมหานครนะคะสามารถฟังได้นะณวันนี้ตอนนี้นะคะใครที่ฟังรายการอยู่นะมีเสียงของเรา2คนเนี่ยไปถึงจังหวัดไหนบ้างนะคะโทรมาบอกกล่าวเล่าแจ้งกันสักนิดนึงว่าฟังอยู่ที่นี่ชัดเจนดีฟังตรงนี้ไม่ค่อยชัดเลย อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถโทรเข้ามาบอกมาพูดคุยมาบอกกล่าวเราได้นะคะถ้าเสียงไม่ชัดเดี๋ยวไงอาจจะต้องมี
2: มีการหาสถานีเพิ่ม
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะค
1: ุ
0: ณแดงคะ
1: ค่ะคุณวิภา
0: ไอ้คลอโรฟีน่าน่ะกับเท่าไหร่คะ 1,500 ใช
1: ่
0: ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ไอ้ที่ว่าฉันสั่งไปเหมือนมัน 2,500
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: มันแก้อะไรได้บ้างคะ
1: ที่คุยกันไปแล้วรอบหนึ่งเดี๋ยวนะ
0: ค่ะดิฉันลืม
1: ค่ะค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเดี๋ยวอธิบายให้อาจารย์ภูริอธิบายให้ฟังนะ
2: ครับแล้วสั่งอะไรไปบ้างนะ
1: ชุดเล็กค่ะเมื่อสักครู
2: ่อ๋อตัวเกี่ยวกับปรับปัสสาวะเนาะกับ
0: 2,500นะ
2: กับก็ตัวนี้จะไปช่วยไปช่วยทำให้ตับผ่อนเนี่ยย่อยโปรตีนกับย่อยน้ำตาลได้มากขึ้นนะครับพอโปรตีนน้ำตาลถูกย่อยทำให้เรามีกำลังทำให้กล้ามเนื้อที่เหลวของเราเนี่ยแน่นขึ้นนะครับทำให้การปัสสาวะของเราเนี่ยออกน้อยลงนะครับก็เหมือนตอนสาวๆคือที่ปัสสาวะเยอะมันเอาของดีออกมานะครับเพราะถ้าตัวนี้ดีเนี่ยมันจะทำให้อาหารดีๆเนี่ยเข้าสู่ร่างกายไม่ขับออกทางปัสสาวะครับนั่นแหละนั่นคือข้อเด่นของเขาละครับนะครับ
0: เดี๋ยวนี้ฉันจะสั่งคลอโรฟีน่าเรืองขอบคุณค่ะอาจารย
2: ์ครับขอบคุณ
1: ขอบคุณมากค่ะคุณวิภาค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับ
1: อันนี้ก็อยู่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรตินะคะก็นครราชสีมานะคะเมื่อสักครู่นี้เพิ่งสั่งกับเราไปเมื่อสักครู่นี้เองนะคะ
2: ตื่นเต้นอยากจะได้ของไปไม่ถึงที่นะครับ
1: เดี๋ยวคลอโรฟีน่าก็ขาดพอดีเดี๋ยวลูกค้าก็บอกมิงก้มน้อยก็เอาชุดนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันสำหรับคลอโรฟีน่านะคะ
2: เป็นงานค้นคว้าที่คนไทยภาคภูมิใจมากนะครับตอนนี้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้มีการออกจำหน่ายทั่วโลกนะครับนะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นคลอโรฟีน่าบริสุทธิ์จริงๆนะที่ทานแล้วต้องได้ตามสูตรของมันนะครับคือคนที่ไขกระดูกดีเนี่ยจะนอนไม่กรน จะหายใจเบานะครับหายใจเบาๆแล้วนอนไม่กรนแล้วผิวจะลื่นหมดครับกระติ่งเนื้อเนี่ยตามเนื้อตามตัวจำไม่ขึ้นกับคนที่เป็นโรคโลหิตจางนะครับเพราะหลายคนนะเข้าใจว่าเรื่องผิวเนี่ยเป็นกรรมพันธุ์เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับต่อให้คุณแม่ของเราคุณพ่อของเรามีกระเต็มทั้งตัวนะครับถ้าคุณอายุไม่เกิน25ปีนะครับทานตัวนี้ไปแล้วเนี่ยต่อเนื่องกันนะครับสัก1โดสขึ้นไปนะครับคือ4เดือนขึ้นไปผิวพรรณของคุณจะต่างกับคุณพ่อคุณแม่พออายุ35 40เริ่มมีกระเริ่มมีติ่งเนื้อเริ่มหายใจแรงเริ่มนอนกรนขาเริ่มโกงเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นกับเราครับและเราจะไม่ถ่ายทอดเป็นกรรมพันธุ์ไปสู่ลูกของเราด้วยนะครับ
1: ค่ะเอาละค่ะใครที่อยากจะมีสุขภาพที่ดีนะคะคุณผู้ฟังก็โทรกันเข้ามาปรึกษาพูดคุยกับเราได้นะคะหลายท่านจดเบอร์โทรไม่ทันเดี๋ยวแดงขอบอกอีกครั้งนึงนะคะสำหรับเบอร์โทรนะคะเตรียมปากกาดินสอกระดาษนะคะหรือว่าหยิบมือถือขึ้นมานะคะแล้วก็เมมกดไปพร้อมๆกับเราบอกเบอร์ไปนะคะแล้วก็โทรออกนั่นคือเป็นการที่เราหาปากกาดินสอกระดาษไม่ทันหยิบมือถือขึ้นมานะเอาละค่ะโทรมาได้นะคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะมีเคสหนึ่งค่ะอาจารย์คะก็เป็นไขมันสูงตอนนี้คุณหมอเขาให้กินยาลดไขมันอยู่นะคะส่วนน้ำตาลอยู่ที่140นะคะปัสสาวะคือ1-2ครั้งแต่เรื่องของการถ่ายก็ถ่ายปกตินะคะวันหนึ่งก็
2: เป็นเฉพาะตับ
1: ครั้งถึง2ครั้งนะคะต่อวันนะคะเรื่องของการขับถ่ายนะคะแต่กลางคืนใช่ไหมคะป
2: ั
1: สสาวะครั้ง1-2ครั้งนะคะ
2: คือตามหลักนะควรจะลุกขึ้นปัสสาวะใกล้ศพทีเดียวคือประมาณ4:00ไปแล้วนะครับถ้าใครลุกขึ้นปัสสาวะมากกว่านี้ก็ถือว่าเราผิดปกตินะครับนะผิดปกติต้องรีบฟื้นฟูอย่าปล่อยให้หนักอย่าปล่อยให้ลามไปถึงไตนะครับเพราะว่าถ้าตับอ่อนไม่ยอมย่อยน้ำตาลและโปรตีนเป็นเวลานานนะครับไตก็จะต้องทำหน้าที่ในการฟอกน้ำตาลและโปรตีนทิ้งนะทำให้เราต้องปัสสาวะเยอะในตอนกลางคืนคือปกติไตเนี่ยก็ต้องฟอกนะกรดยูริกยูเรียหินปูนความเค็ม อาหารที่รสชาติเกินไปนะไตก็จะทำหน้าที่ในการฟอกทิ้งนะครับเพื่อให้สภาวะของเลือดนี่มีความเป็นกลางเพราะถ้าเลือดมีความเป็นกลางที่ 7.4 pH นะคือเป็นด่างนิดๆนะครับเรากินอะไรน้อยๆพอครับได้ผลหมดกินแคลเซียมก็ได้ผลแต่ถ้าเราเป็นเรามีปัญหาอย่างที่ว่านะกินอะไรก็ไม่ได้ผลครับเราเป็นโรคอะไรก็กินอะไรไม่ได้ผลกินยากินอะไรได้ผลน้อยหมดเลยครับนะถ้าไตเราทำงานหนักตับอ่อนเราโยนภาระหน้าที่ให้ไตมากเกินไปนี่แหละครับคือปัญหาที่ทำไมคนเป็นโรคไตกันเยอะมากขึ้นเรื่อยทุกวันนี้นะครับถ้าคุณได้เป็นโรคไตนะนอกจากเสียค่าฟอกเลือดครั้งละ 2,500 แล้วนะครับถ้าคุณมาฟอกเองที่บ้านนะครับก็มีเครื่องชุดฟอกให้ผ่าหน้าท้องเราเหมือนจิงโจ้ครับแล้วก็เสียบสายนู้นดึงสายนั้นออกเสียบสายนี้แล้วนอนเฝ้านอนรอให้มีการฟอกนะครับเราจะอยู่อย่างนี้แหละครับนะจะเดินเหินไปไหนจะไปเที่ยวไปวัดไปว่าเราจะต้องหิ้วอะไรตุกเตงไปตลอดอย่างนี้เหรออาบน้ำก็แทบไม่ได้นะครับคนที่ผ่าตัดหน้าท้องเนี่ยเพราะน้ำหยดเข้าไปข้างในก็ไปติดเชื้อก็ผ่าหน้าท้องเรานั่นเองนะครับก็เลยไม่อยากให้ใครไปถึงขั้นนั้นนะครับแค่คุณลุกขึ้นปัสสาวะกลางคืน2รอบเนี่ยเราต้องรีบฟื้นฟูนะครับจะฟื้นฟูวิธีไหนก็ได้แต่ในวิธีการของเราก็มีสูตรของเรานะครับนั่นก็คือเรารู้ว่าการที่ตับอ่อนมันย่ำแย่ไม่สามารถย่อยโปรตีนน้ำตาลได้เนี่ยมันไม่ใช่สาเหตุที่ตับอ่อนตัวเดียวนะครับมันมีลูกพ่วงอีกตัวนะครับนั่นก็คือเลือดจางนะพอเราเป็นเลือดจางนานๆแล้วเราไปกินน้ำตาลสายขาวกินผงยีราฟกินน้ำมันลมไอ้ว่าที่เสื่อมเร็วที่สุดก็คือตับอ่อนพอเสื่อมแล้วมันซ่อมไม่ได้นะครับเพราะการซ่อมนั่นมันต้องใช้ออกซิเจนช่วยเพราะฉะนั้นชุดปรับปัสสาวะหรือชุดเบาหวานของเราเนี่ยเราจะต้องจัดเป็นเซตนะท่านขอกินอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะได้ผลช้านะครับเอาทีเดียวให้มันได้ผลดีเลยนะครับนั่นก็คือทานกันต่อเนื่องขั้นต่ำ3เดือนนะครับบางเจ้าจะบอกว่าทาน7วันน้ำตาลลดอะไรต่างนั่นก็คือของเขานะครับแต่ในทีมวิจัยของเราเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับการฟื้นไขกระดูกอย่างน้อยๆก็ต้องไม่ต่ำกว่า45วัน แค่พอเริ่มนะครับ4-5 วันคือเริ่มทำงานตอนนั้นเองนะครับแต่ของเราให้ฟื้นทั้งหมด4 เดือนก็คือ60 วันนั่นเองสี่เดือนนี่มันใช่ไม่ใช่9
1: 4 เดือน
2: 120 วันนะขอไป
1: ค่ะอ่านะคะประมาณไขกระดูกของเราหรือเม็ดเลือดเราเนี่ยเม็ดเลือดแดงเรามีอายุการใช้งานอยู่120วันก็คือ4เดือนเพราะนั้นการกินคลอโรฟิน่าก็เหมือนกันนะคะกินอย่างน้อยอยู่ที่4เดือนคือ1โดสนะคะ1โดสคือ4เดือน4กระปุกแต่ถ้าคนตัวใหญ่ๆนะคะต้อง5 กระปุกต่อ1เดือนถ้าน้ำหนักเกิน80นะคะก็จะกินวันละ5 เม็ดนะคะเช้าอาจจะสักวันละ3 เม็ด
2: ครับถ้า3 เม็ดวันละไม่ถึง3 เม็ดนะครับแล้วก็อยู่ที่ตระกูลด้วยถ้าตระกูลเรามีกระมีติ่งเนื้อเยอะอย่างนี้ต้องไม่ต่ำกว่า2 โดสนะฝรั่งหรือคนจีนที่มีกระเยอะเนี่ยนะครับก็ต้องกิน8 เดือนนะครับนะต่ำกว่า8 เดือนก็ไม่พอนะครับหลายคนที่สามีหน้าวันนี้เนี่ยผิวกลับมาใกล้เคียงคนไทยก็บอกเมื่อก่อนนี้ผิวหยาบมากไม่อยากรูปอยากไล่เลยนะรูปสัมผัสรู้สึกว่ามันรูปอะไรสักอย่างนะครับหลังจากที่ได้ทานไปปันของเราไป2 โดสเท่านั้นนะผิวผันลื่นอย่างกับคนไทยนะผิวดีผิวไม่หยาบนั่นเองนะครับเพราะเรื่องผิวเป็นเรื่องของเลือดนะครับไม่ใช่เรื่องของการใช้โลชั่นนั้นก็คือส่วนประกอบแต่มันเกิดจากเลือดนะครับก็คือเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดนะซึ่งมันผลิตมาจาก
1: ไขกระดูก
2: นะแล้วก็ยังมีตับมาควบคุมการผลิตอีกทีนึงนะครับตับเป็นหัวหน้าอีกทีนะในการผลิตเม็ดเลือดนะครับถ้าตับไม่ดีเช่นท่านเป็นคนผิวแห้งมากนะครับท่านอยากจะกินคลอโรฟิน่าให้ได้ผลเต็มร้อยไม่ได้หรอกครับได้สัก 60-70% นะครับมันต้องผิวมันถึงจะได้ผลเร็วมันตับกับไขกระดูกเขาทำงานเกี่ยวเนื่องกันเพราะตับเนี่ยนะพอเรากำเนิดปฏิสนธิในท้องครรภ์มารดาตับจะถูกสร้างก่อนเพื่อนครับพอตับสร้างเสร็จแล้วตับค่อยยื่นหน้าที่ไปว่าหน้าที่ผลิตเลือดต่อไปเป็นไขกระดูกนะกระดูกไขกระดูกก็ผลิตตับนะสั่งการไปที่ตาให้ดวงตาเกิดขึ้นสั่งการไปที่ไขกระดูกไปที่ดวงตานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตอนปฏิสนธิเนี่ยถ้าคุณพ่อของเราเนี่ยไปติดเชื้อมาไปติดเชื้อซิฟิลิสเนี่ยสมัยก่อนจะเป็นซิฟิลิสนะครับก็จะส่งผลให้ลูกที่กำเนิดออกมาเนี่ยตาบอดครับตาบอดแน่นอนนะครับเพราะว่ามันสั่งการจากตาให้ไปผลิตดวงตาก่อนแล้วก็ไขกระดูกตามมานะครับก็เลยทำให้หลายคนนะครับที่คลอดออกมาแล้วพิการนะครับตอนคุณพ่อคุณแม่ต้องเตรียมพร้อมนะก่อนที่จะมีลูกลูกเราจะต้องไม่เป็นกรรมพันธุ์เหมือนเราเช่นพ่อแม่เป็นเบาหวานอย่าเพิ่งปฏิสนธิตอนนี้อย่าเพิ่งมีลูกตอนนี้นะครับปรับลูกปรับทั้งสามีภรรยาให้เป็นกลางก่อนให้เป็นปกติก่อนแล้วค่อยมีลูกสงสารลูกนะครับถ้าลูกออกมาพิการนะแล้วเราจะอยู่กันยังไงนะครับสังคมก็น่าเห็นใจนะหลายคนคลอดออกมาตาบอดหลายคนคลอดมาก็แขนขาไม่มีก็มีนะครับ
1: ครับ
2: นะก็โทรมาปรึกษากันได้นะครับ
1: โทรมาได้ค่ะพูดคุยกันได้นะคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะก็มีอยู่เคสหนึ่งนะคะเคสนี้บอกว่าก่อนหน้านี้เคยเป็นงูสวัสด์นะแต่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องของการปวดเอวนะคะเหนื่อยง่ายหายใจไม่ค่อยอิ่มนะคะปัสสาวะคืนนึงประมาณครั้งหนึ่งนะตอนหลับไปแล้วนะคะ
2: คร
1: ับแล้วก็มีความดันด้วยนะคะเคยเป็นวัณโรคนะกินยามาเป็นปีเหมือนกันนะคะกินยามาเป็นปี
2: ๆครับคือกระดูกนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับโรคที่เกิดจากกระดูกเสื่อมนะโรคติดเชื้อทุกชนิดกับกระดูกเสื่อมแน่นอนนะครับโรคงูสวัสด์นั่นก็คือโรคติดเชื้อโรคเอดโรคมะเร็งวัณโรคนะโรคที่ติดเชื้อทุกชนิดให้จำไว้เลยนะครับเกิดจากกระดูกความแข็งแรงของกระดูกของเราไม่พอเพราะฉะนั้นเจ้านี้ทำไมถึงปวดเอวปวดหลังก็กระดูกเจ้านี้ทำไมถึงเป็นงูสวัสด์เกิดจากกระดูกนะครับโรคพวกนี้เกิดจากกระดูกหมดมันกระดูกเลยเป็นเรื่องสำคัญแต่กระดูกนี่แยกเป็นหลายส่วนนะครับ1กระดูกคือตัวสร้างความแข็งแรงยึดร่างกายของเราไว้นะครับ2ไขกระดูกนะจะผลิตเม็ดเลือดเม็ดเลือดขาวคือฆ่าตัวฆ่าเชื้อโรคเม็ดเลือดแดงคือนำออกซิเจนเข้าสู่เซลล์เกล็ดเลือดคือลอกเลือดเมื่อเราเป็นแผลนะครับเห็นไหมว่ากระดูกทั้งนั้นยังมีอีกส่วนนึงครับนั่นก็คือเส้นประสาททั้งหมดนะครับ จะผ่านไปที่ไข่ผ่านอยู่ในไข่กระดูกเป็นเส้นเหมือนสายไฟเพราะขณะที่เราเป็นไข้เนี่ยนะครับเม็ดเลือดขาวก็จะถูกผลิตออกมาเยอะมาเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะเส้นประสาทก็อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับเพราะเวลาเราเป็นไข้ทำไมกระเทือนถึงเส้นประสาทก็คือมีอาการเดินสั่นมีอาการไม่แข็งแรงมีอาการมือไม้สั่นไปหมดนะครับนั่นก็คือเพราะกระดูกเขาทำงานหนักไขกระดูกก็อยู่ในกระดูกเส้นประสาทก็อยู่ในกระดูกมันกระดูกเลยเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะครับซึ่งหมอสมัยใหม่อาจจะมองไม่เห็นความสำคัญเรื่องนี้เท่าที่ควรนะครับแต่ว่าหมอโบราณเราสังเกตว่าทำไมเขาต้องเอาใบพลูใบพลูคือมีคลอโรฟิลล์นะผสมกับสมุนไพรแล้วบี้มาตำให้ละเอียดแล้วโปะที่แผลเห็นไหมครับเพราะมันมีคลอโรฟิลล์คือตัวไปฟื้นไขกระดูกทำไมคนเป็นสะเก็ดเงินคนเป็นงูสวัสดนะครับหมอโบราณก็จะเอาใบพลูนะมาตำกับสมุนไพรเช่นคล้ายกับพวกฐานเลยผมจำไม่ได้สมัยนู้นนะแล้วก็เอามาโปะที่แผลนะครับทำให้แผลมันซึมเข้าไปข้างในซึมเข้าไปข้างในไปฟื้นกระดูกนั่นเองนะครับมันโรคติดเชื้อทุกชนิดก็คือโรคกระดูกนั่นเองนะครับวันนี้ที่เราเป็น HIV ก็เราต้องเป็นโรคกระดูกมาก่อนนะเราอาหารที่ทำลายกระดูกนี่แหละเรื่องสำคัญนะครับสมัยก่อนก็คือพวกของดองทุกชนิดปลาโรงปลาล่าเนี่ยก็ถือว่ากินก็ไปทำลายกระดูกแต่ว่าหมอสมัยโบราณเขาเก่งอีกนะครับเขาบีบมะนาวใส่พอบีบมะนาวใส่ของดองเหล่านั้นจะให้โทษต่อร่างกายน้อยทันทีนั้นคือคนโบราณนะครับที่เขาคิดค้นมาแต่ว่าสมัยใหม่ก็อาจจะดูเป็นจุดๆเป็นโรคตับก็ดูโรคตับนะไม่ดูโดยมวลรวมนั่นเองนะครับ
1: เขาเรียกว่าหมอเขาแต่ละทุกวันนี้จะเป็นเฉพาะทางไงนะคะหูตาคอจมูกอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นแบบหมอที่เกี่ยวกับหมอตาก็จะคนหนึ่ง
2: หมอเบาหวานก็คนหนึ่งนะหมอไตก็อีกคนหนึ่งทั้งนี้มันเกี่ยวกันนะครับ
1: แต่เขาก็จะมีการเรียนแบบเฉพาะทางเวลาทำก็เขาก็จะลักษณะว่าจะเชี่ยวชาญเฉพาะทางหมอตาก็เชี่ยวชาญในเรื่องของตาจะไปเชี่ยวชาญเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอย่างอื่นน่ะก็แค่พอได้พอรู้เรื่องของวิธีการต่างๆแต่ว่าจะเฉพาะทางเนี่ยเอาหมอผ่าตัดหัวใจมาทำผ่าตัดตาถ้าไม่เฉพาะทางมันก็ไม่ได
2: ้
1: นะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมีการเรียนเฉพาะทางเพิ่มมาอีก2ปีเหมือนเราเรียนหมอใน6ปีใช่ไหมจันแล้วก็มาเรียนเฉพาะทางอีก2ปีอย่างเงี้ยค่ะนะคะเป็นเชี่ยวชาญเฉพาะทางแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใครที่ไม่อยากจะผ่าตัดไม่ว่าจะเป็นดวงตาก็แล้วแต่นะคะดวงตาในผ่าตัดมันมีความเสี่ยงในการบอดสูงถ้าคุณเป็นเบาหวานเพราะนั้นการที่หมอผ่าตัดให้คุณเนี่ยคุณเป็นเบาหวานเนี่ยความเสี่ยงต่อการสายตาที่จะบอดเนี่ยมีสูงมาก 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะคะฉะนั้นหลายๆคนถึงได้รับการผ่าตัดแล้วก็เสียนะดวงตาไปเธอบอดไปนี่ก็มีเยอะพอสมควรแต่ละบางคนเขาก็เขาเรียกว่ามีผ่าตัดแล้วดีก็มีเยอะค่ะก็มีเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยู่ขึ้นอยู่ที่ว่าหมอที่เราผ่าตัดเนี่ยนะคะคือแล้วแต่หมอแล้วแต่โรงพยาบาลนะคะ
2: ที่เขาต้อง
1: เฉพาะทาง
2: กับมี
1: ใครอยากจะโทรเข้ามาหลังรายการก็โทรมาได้ที่หมายเลข087-06-07-054ค่ะ
2: ครับวันนี้เวลามาลงอีกแล้วนะครับ
1: ค่ะเราสองคนต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะคะ
2: ครับ
1: สวัสดีค่ะ

ใดพระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวกรุงเทพมหานครประชุมวางแผนจัดการพื้นที่ท้องสนามหลวงเตรียมพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่14ตุลาคม2569ที่ผ่านมาเพื่อวางแผนเตรียมพื้นที่สนามหลวงรองรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569ที่ประชุมหารือการย้ายกองอำนวยการร่วมมายังอุโมงค์หน้าพระรานในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนพร้อมวางแผนจัดการเต็นท์ตู้คอนเทนเนอร์รถสุขาเคลื่อนที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรวมถึงจัดพื้นที่ปฏิบัติงานและเส้นทางสัญจรที่เหมาะสมและปลอดภัยทั้งนี้กรมศิลปากรมีกำหนดส่งมอบพื้นที่ให้สำนักพระราชวังในวันที่15พฤศจิกายน2569กรุงเทพมหานครจึงเร่งวางแผนหรือย้ายสิ่งปลูกสร้างและบริหารจัดการพื้นที่สนามหลวงให้พร้อมตามกำหนดปลัดกรุงเทพมหานครได้กำชับทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการตามแผนพร้อมประสานความร่วมมือและแก้ไขอุปสรรคอย่างต่อเนื่องเพื่อการเตรียมความพร้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจบข่าวสิริรัตน์ มหัทธนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1555 อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรกาญจนะเวคินค่ะ
1: กำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนะเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการเจาะลึกสู่ภาพก็หมุนเวียนมาเจอกันตามเวลาที่นัดหมายนะครับในจากการออกอากาศไปหลายสถานีนะครับซึ่งคุณผู้ฟังใกล้ที่ไหนก็รับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพเรามีเรื่องสาระดีๆที่เกี่ยวกับสุขภาพและวิธีการรักษาสุขภาพมาฝากคุณผู้ฟังที่นี่ที่เดียวในรายการเจาะลึกสุขภาพวันนี้ผมเช่นเคยครับผมกิตติกรกัญญาเวคินมาพูดคุยภาษาสุขภาพกับคุณติ่งวัฒนรินทร์สวัสดีคุณผู้ฟังครับติ่ง
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณกิตติกรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
0: ครับก็คุณผู้ฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพตอนนี้เราออกอากาศไปหลายสถานีบางครั้งคุณติ่งผมเดินทางไปภาคอีสานวันก่อนนะครับก็ในหลายสถานีได้ข้ามไปถึงประเทศลาวนะครับสามารถรับฟังได้นะครับโดยเฉพาะในสถานีที่ออกอากาศไปในช่วงของขอนแก่นคุณเด้งซึ่งหลายสถานีที่ออกไปในช่วงขอนแก่นเนี่ยระบบ AM เนี่ยช่วงกลางคืนเนี่ยจะดังไกลดังไกลน
1: ะ
0: สมัยเราอยู่คือมีลมดังไปจะฟังได้นะครับก็คุณฟังครับก็มีคนที่อยู่ในประเทศลาวได้โทรเข้ามาพี่น้องสปป.ลาวโทรเข้ามาสอบถาม คุณดิ่งสอบถามแล้วก็ทีนี้พอสอบถามเสร็จแล้วเนี่ยบริการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินไปนะแต่ว่าไม่ให้ส่งไปที่ส

0: พอเราพอดีเขามีญาติพี่น้องอยู่ในกรุงเทพหลายท่าน
1: อ๋อให้ส่งผ่านญาติ
0: ให้ส่งผ่านญาติแล้วญาติเนี่ยจะเอากลับช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์อะไรเนี่ยนะครับหรือบริการตอนนี้ผมก็ถามเขาว่ายุ่งยากไหมกับการเอาไปเขาบอกไม่ยุ่งยากเพราะตอนนี้เนี่ยบริการทั้งเคอรี
1: ่นั่งส่ง
0: แฟดเอ็กซ์เพรสเนี่ยไปถึงด่านนะคุณหนึ่งพอไปถึงด่านเสร็จแล้วก็ข้ามด่านมารับเอาซึ่งเดี๋ยวนี้เขามีบริการแบบนี้แล้วนะครับ
1: ก็สะดวก
0: ก็สะดวกนะครับคุณฟังครับเช่นเคยครับผู้สนับสนุนรายการ
1: ค่ะสนับสนุนรายการของเราโดยผลิตภัณฑ์คาตามินนะคะคาตามินค่ะประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะก็โทรสายด่วนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับเพราะว่าช่วงนี้คาตามินเราก็จัดโปรโมชั่นอย่างที่เคยบอกไปนะครับตอนนี้โปรที่ฮอตที่สุดก็คือโปรครึ่งโหล6กระปุกแถม2กระปุกนั่นเอง
1: ใช่นะคะ
0: นะครับในราคาเดิมแล้วก็เปิดบริการส่งตรงถึงบ้าน
1: นะ
0: ก็ทุกวัน
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่มีวันหยุดอีกต่างหากนะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังรู้สึกที่ผมเจอมาก็จะมีบริษัทเดียวก็คือบริษัทคาตามินที่บริการจัดส่งทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับไม่เว้นวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เราก็มีคนทำงานสำหรับท่านนะครับขอให้ท่านได้บอกความประสงค์ความต้องการของท่านจะรับชุดไหนแบบไหนอย่างไรนะครับคุณผู้ฟังนะครับตอนนี้ก็มีคนตำหนิมานะครับลูกค้าตำหนิมาว่าเราพูดแต่เรื่องครึ่งโหล3กระปุกนะครับ อยากจะให้พูดถึงเรื่องชุดเริ่มต้นคือชุดทดลองก็ยังมีบริการทุกวันแต่อาจจะพูดน้อยไปหน่อยนะครับลูกค้าท่านใหม่ๆนะครับไม่ซื้อครึ่งโหลนะครับท่านก็ซื้อชุดทดลองไป
1: ทดลองแทน
0: ราคา1,000 กว่าบาทนะครับชุดทดลองก็ใช้ได้นานอยู่เดือน2เดือนนะครับท่านผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับก็โทรมาสั่งซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าคาตามินนั้นเรารับทุกท่านที่มีความประสงค์ที่จะเป็นสมาชิกกับเรานะครับแล้วก็รายการของเราก็ยินดีทุกท่านไม่ว่าจะต่างฐานะต่างอยู่ที่ไหนอย่างไรต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพมหานครนะครับพี่น้องต่างจังหวัดตอนนี้ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคนติ่งของเยอะนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเกิดบริการโกลาหลเคอรี่ก็ของเยอะแฟดก็ของเยอะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะในช่วงนี้นะครับ
1: จริงๆแล้วเห็นผ่านร้านนะแบบสะดวกไม่ใช่สะดวก
0: อาจจะล่าช้าไปหนึ่งวัน
1: ของเขาเยอะจริงๆ
0: อาจจะล่าช้าไปหนึ่งวันบางท้องที่คุณผู้ฟังก็ต้องขอประทานอภัยจริงๆนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาลูกค้าก็บอกว่าได้รับของช้าไปหนึ่งวันปกติต้องข้ามวันในบางท้องที่นะจริงโดยเฉพาะในเขตจังหวัดที่เราส่งไปชลบุรีจังหวัดระยองน
1: ะ
0: จะช้าไปหนึ่งวันนะครับบางท้องที่เนื่องจากว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าออนไลน์หรือว่าอะไรของเยอะจริงๆนะครับของเต็มโกดังเขาว่างั้นนะครับฉะนั้นก็อาจจะช้าไปแค่วันหนึ่งก็คุณผู้ฟังก็ต้องขออภัยนะครับสำหรับเราพยายามที่จะเตรียมจัดส่งให้ท่านนะครับ
1: ค่ะแต่ว่าตรวจสอบได้นะคะ
0: ครับโอเคคุณหนึ่งเรามาทบทวนนาฬิกาชีวิตคือตารางการทำงานของร่างกายของคนเรานะครับวันก่อนซึ่งเสนอไปวันนี้เป็นการทบทวนให้คุณติ่งทบทวนเป็นย่อๆแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับ
1: ค่ะคือเรื่องของนาฬิกาชีวิตนี่นะคะเราก็บอกไปว่าแต่ละช่วงเวลาเนี่ยนะคะเราอวัยวะนะแต่ละส่วนนะทำงานช่วงเวลาไหนเต็มที่กันบ้างนะคะ
0: ครับก็คือ
1: มันเป็นวงจรของระบบการทำงานในร่างกายมนุษย์นะที่มีหน้าที่ที่จะควบคุมนะการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายอย่างเช่นการตื่นนอนการนอนหลับการหลั่งฮอร์โมนการเผาผลาญพฤติกรรมอะไรต่างๆหรือว่าจะเป็นระบบภูมิต้านทานโรคนะคะ
0: ครับจริงๆเป็นอย่างเงี้ยที่เขาพูดมาเนี่ยคุณดิงคือเขาบอกว่าในร่างกายของคนเราเนี่ยมันมีกลไกที่ฝังอยู่ใต้สมอง
1: ใช่
0: ก็คือช่วงรับ ช่วงที่รับรู้ของร่างกายแต่คนเราเนี่ยในการปฏิบัติไม่ตรงกับเวลาที่ต้องการเช่นเวลานอนแล้วเราไม่นอน
1: ใช่
0: ข้อหนึ่งนะเวลาจากเวลาที่เขาอยากกินแล้วเราไม่ให้เขากินก็จะเป็นโรคกระเพาะเวลานอนแล้วเราไม่นอนอันนี้เนี่ย
1: เครียดก็มี
0: เกิดโรคเยอะคือว่านอนพักผ่อนไม่เพียงพอตับก็ทำงานหนักนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: จะสังเกตเห็นว่าคนที่ไม่ค่อยได้นอน
1: คือ
0: พักผ่อนน้อยเนี่ย
1: ค่ะ
0: สิ่งที่ตามมาเนี่ยเยอะมากคือผิดนาฬิกาชีวิตนะครับงั้นคุณติ่งพูดถึงเรื่องเขาเรียกว่าในร่างกายนั้นมีนาฬิกาชีวภาพอันหนึ่ง
1: ใช่
0: ครับซึ่งนายแพทย์ภัยสิทธิ์ตระกูลก้องสมุทรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยนะได้พูดถึงว่าวงจรระบบการทำงานในร่างกายมนุษย์นั้นมีหน้าที่ควบคุมการทำงานต่างๆในร่างกายเช่นการตื่นการนอนหลับการหลั่งฮอร์โมนการเผาผลาญพฤติกรรมระบบภูมิต้านทานโรคหากเราใช้ชีวิตสวนทางสวนทางอย่างที่ผมบอกว่าเวลาเราช่วงนอนเนี่ยช่วงที่นอนที่ดีก็คือประมาณไม่อยากเกินสี่ทุ่ม
1: ใช่
0: นะแต่ว่าหลายท่านนะสี่ทุ่มยังไม่นอนไปนอนเอาตีหนึ่งตื่นเอาตีสาม
1: ร่างกายก็จะเกิดอาการแปรปรวนละ
0: ครับคือว่ารวนภาษาเขาเรียกรวนนะครับก็จะเกิดภัยไข้เจ็บตามมาอย่างที่ผมบอกว่าตำแหน่งนาฬิกาเนี่ยที่หลักๆนะคุณติ่งมีอยู่2ตำแหน่งคือ
1: ค่ะตำแหน่งแรกก็คือตำแหน่งCentral Brain Clock นะคะซึ่งอยู่ในส่วนที่ส่วนสมองนะคะ SCN นะคะของสมองส่วนที่เรียกว่าไฮโปทาลามัสนะคะส่วนอีกตำแหน่งนึงก็คือตำแหน่งที่เขาจะกระจายอยู่ตามอวัยวะต่างๆนะคะได้แก่พวกกล้ามเนื้อเซลล์ไขมันตับอ่อนทางเดินอาหารนะคะซึ่งก็จะได้รับสัญญาณมาจากตำแหน่งที่1 นะคะผ่านระบบประสาทแล้วก็ฮอร์โมนมานั่นเองนะคะ
0: ครับคือเราจะสังเกตเห็นว่าร่างกายเนี่ยเวลาที่ถึงเวลาเนี่ยบางคนบอกว่าท้องจะร้องในช่วงประมาณ 7-8 โมงเช้าหลังจากที่เราขับถ่ายนั่นคือเขาจะเตือนกลไกของเข
1: า
0: จะเตือนให้เรารับรู้ว่ารู้สึกหิวพอเช้
1: า
0: สายมาคนติ่ง9โมงเนี่ยเรายังไม่ทานอาหารก็จะรู้สึกหิวรู้สึกหิวคือว่านั่นคือผิดเวลาบางท่านเนี่ยเขาเคยได้ยินคนเขาบอกว่าช่วงนี้ทานข้าวผิดเวลานะครับก็จะเกิดขึ้นบ่อยพอเกิดขึ้นบ่อยๆขึ้นเนี่ยนะครับร่างกายเนี่ยไม่ได้รับการตอบสนองจากนาฬิกาชีวิตท่านก็อาจจะมีป่วยในเรื่องของตับป่วยในเรื่องของโรคกระเพาะตามมาเนื่องจากว่าในเราไม่ได้ทำตามกลไกของนาฬิกาชีวิตนะครับเรื่องนี้ผมมาทบทวนเพียงแต่ว่าวันก่อนที่พูดไปเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับสำหรับท่านที่ต้องการสุขภาพดีให้ปฏิบัติตามนาฬิกาชีวิตนะครับนาฬิกาชีวิตคือว่าการตื่นการนอนให้เป็นเวลาการทานอาหารให้ตรงถึงจะผิดเพี้ยนไปบ้างแต่ก็ไม่มากบางท่านนี้ไม่ได้ทานตามที่นาฬิกาชีวิตเนี่ยคนติ่งกับผมนี่เคยเป็น
1: ใช่
0: อย่างเช่นเดินทางนะหรือ2วันที่ทำงานเยอะ
1: ๆค่ะ
0: นะครับทานอาหารนี่บางทีเนี่ย
1: ผิดเวลา
0: อย่างเช่นคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาว่าไม่ค่อยทานอาหารเช้า
1: จริงค่ะ
0: ไม่ค่อยทานอาหารเช้า
1: เพราะว่าจะหมดเวลาไปกับการเดินทางซะมากกว่า
0: ครับฉะนั้นคุณผู้ฟังก็มาทบทวนนะครับก็ขอบคุณนะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับแล้วก็มาคุยกันต่อในช่วงหน้าครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่พักฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเพลงแล้วก็พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันมาเราก็มาฟังรายการเจาะลึกสุขภาพกันต่อนะครับ
2: ค่ะ
1: คุณฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านฟังรายการแล้วทุกๆเรื่องที่เราเสนอไปท่านจะเป็นเหตุผลดีที่ท่านชื่นชอบแล้วนำไปปฏิบัติก็รายการของเราก็ได้เกิดอานิสงส์นะครับเนื่องจากว่าเรื่องไหนที่มันเป็นเรื่องที่ดีนะครับเรื่องไหนที่เป็นประโยชน์สำหรับตัวท่านผมสองคนก็นำมาเล่าในรายการนะครับเพื่อเป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวท่านเป็นสุขภาพเป็นเหตุผลที่ท่านต้องนำไปปฏิบัตินะครับอย่างเช่นการปลูกผักตอนนี
2: ้
1: ผมได้รับข้อมูลมาใหม่วันก่อนคุณติงจากการตรวจสอบสารปนเปื้อนของกระทรวงสาธารณสุขอยู่ตามตลาดนะผมไม่ระบุนะครับตลาดเนี่ยมีหลายแห่งมากนะครับในกรุงเทพมหานครตอนแรกผมนึกว่าหลักร้อยหลายร้อยตลาดคุณเด้งหลายร้อยตลาดน
2: ะ
1: ประมาณ 5-600 ตลาดนับไม่หมดนะครับก็ปรากฏว่าสารปนเปื้อนนะครับที่อยู่ในผักสารที่สามารถทำอันตรายให้กับคนในระยะยาวจากคือเรียกว่าสารพิษกันแล้วกันนะคร
2: ับ
1: ที่ปนเปื้อนอยู่ในผักเนี่ย
2: เยอะมาก
1: มีเยอะมากเยอะมากถึงขนาด 60-70%
2: โอ้เกินครึ่งเลย
1: และทีนี้ก็มีอยู่ในผักผลไม้ก็คืออยู่ในผลไม้บางส่วนนะครับบางส่วนที่อยู่ในผลไม้เนี่ยก็เยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องราวเหล่านี้ผมอยากจะนำเสนอว่าคุณผู้ฟังนะครับถ้าเกิดว่าหลีกเลี่ยงไม่ได
2: ้
1: ควรจะนำมาล้างให้อย่างดีนะครับอย่างน้อยก็ให้เหลือน้อยมากนะคร
2: ับ
1: นะครับถ้าท่านอยากจะปลอดภัยท่านหาแหล่งที่ซื้อผักผลไม้ปลอดสารพิษตัวนี้ผมไม่ได้โฆษณานะครับมีทุกที่หลายแห่งนะครับมาบริโภคสองเป็นเหตุผลที่ดีที่เราควรปลูกผักไว้ทานเองที่บ้าน
2: อ
1: ันนี้ไม่เสียเงิน
2: อันนี้ชัวร์เลยว่าฝีมือเรา
1: ใช่นะครับท่านก็ได้รดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยชีวภาพอยู่ที่บ้านนะครับอย่างเช่นอย่างที่บอกไปก็คือพวกกะเพราบ้างนะ
2: พริกขี้หนู
1: พริกขี้หนูพวกอะไรเล็กน้อยนะครับอย่างละ 3-4 ต้นที่ผมเคยพูดไปคุณฟังอาจจะชอบบางท่านวันก่อนมีคุณป้าสายบัวแกบอกว่าดีเลยที่ฟังรายการจอดหรือสู่

0: นะครับมีใบมะกรูดมีอะไรผสมกันไปนะครับ4 5 6อย่าง
1: คือปกติแล้วก็จะกะเพราโหระพา
0: พริ
1: ก
0: ก็เป็นความสุขนะครับก
1: ็
0: เป
1: ็
0: นความสุขสำหรับท่านที่ต้องการปลูกผักไว้ทานเองนะครับ
1: ค
0: ุณฟังครับรายการจดหรือสุขภาพเช่นเคยผมเป็นห่วงคุณผู้ฟังเรื่องสุขภาพถึงนำมาเล่าในรายการนะครับไม่หวังสิ่งใดขอให้คุณผู้ฟังนั้นสุขภาพดีกันละกันนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปทั่วประเทศนะครับให้คุณผู้ฟังสุขภาพดีเนื่องจากว่าเราก็ขอให้ทานอาหารพืชผักผลไม
1: ้
0: ไม่มีสารพิษทานสิ่งที่ดีมีประโยชน์นะครับ
1: ค่ะเราจะได้สุขภาพแข็งแรง
0: ครับก็รายการก็ฝากโฆษณาเกี่ยวกับคาตามินโปรโมชั่นสักนิดหนึ่งคุณติ๋งครับ
1: ค่ะโปรโมชั่นของคาตามินทวายไลท์นะคะตอนนี้ก็อัปเดตกันนะคะส่งมอบความสุขกับสุขภาพดีกับโปรโมชั่นแสนพิเศษนะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกค่ะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะแล้วก็โปรดีโปรขายดีตลอดกาลนะคะก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะในช่วงสถานการณ์แบบนี้รวมทั้งเรามีบริการส่งถึงประตูหน้าบ้านคุณเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะโทรศัพท์มาได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับตอนนี้บริการรับสายท่านในทุกๆวันนะครับผมกิติกรเองก็รับสายท่านนะครับบางช่วงที่ท่านต้องการอยากจะพูดคุยก็สามารถพูดคุยกับผมได้ในทุกๆวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับผมโฆษณาไว้สำหรับท่านที่ต้องการอยากจะพูดคุย
2: สวัสดีครับคาตามินครับ
3: ฮัลโหล
2: ครับ
3: คาตามิน
2: ครับคาตามินครับผม
3: หนูอยู่จำนันแมนซอย3จ้ะ
2: ชุดหนึ่งสองกระปุกจ้าแม่
3: ถ้าเราเอามันเอากระปุกเดียวได้ไหม
2: ครับกระปุกเดียวนะ
3: อยู่ซอยนี้จ้ะ
2: จ้าแม่เอาสองกระปุกแหละได้ถูกกว่ากันเยอะจ้า
3: โอ
2: ้เงินไม่
3: ถึง
2: นะ
3: มันไม่มีตังค์พอดิกระปุกนึงมีกี่แคปซูลจ้า
2: 30จ้าจะเอา
3: สองกระปุกสองกระปุกกินได้กี่เวลาจ้า
2: สองเดือนจ้าแ
3: ม่ครับเอามาเลยสองกระปุกเอามาสองงานเลยค่ะ
2: ครับมีซอยสามเข้าไปลึกไหมครับ
3: กำนันแม้ซอยสามนี่จ้ะ
2: ครับเข้าไป
3: นะตรงมาข้ามสะพานตรงมาแล้วมีร้านอาหารต่างๆจ้ะจ้ะ
2: ข้ามสะพานนะ
3: จ้ะ
2: ครับข้ามสะพานไปแล้วเจอเลย
3: ข้ามสะพานกำนันแม้ซอยหนึ่งซอยสามนี่จ้ะตรงตลาดพิบูลนะจ้ะ
2: ครับ
3: มาถามตรงร้านขายอาหารน้ำตาลนะบอกชื่อนกจ้ะจ้ะ
2: ได้ครับเดี๋ยวไปส่งให้นะครับ
3: จ้ะจ้ะ
2: ครับขอบคุณมากครับผม
3: ค่ะ
0: ในทุกๆวันคุณติ๋งจะเกิดขึ้นก็หลายสายมากนะครับเพราะว่าบางท่านเนี้ยอยากจะคุยโดยตรงกับเรานะครับก็ไม่ขัดข้องนะครับสามารถ
1: ระบุได
0: ้สามารถพูดคุยได้นะครับผมยินดีที่จะให้บริการท่านถ้าเกิดว่าท่านต้องการแก้ไขปัญหาหรือทำให้ความสบายใจของคุณผู้ฟังนั้นเกิดขึ้นได้ผมยินดี
1: okay.
0: นะครับเพราะว่าหลายๆวันมาเนี่ยก็มีสายอยากจะคุยกับผมกิติกรในทุกๆวันนะครับ
1: okay.
0: ก็วันละหลายสายอย่างเมื่อเช้าหรือว่าตอนใกล้เย็นนี่ก็เหมือนกันนะครับ ฉะนั้นก็โทรเข้ามานะครับอย่างที่เบอร์ที่บอกไป0843856644นะครับเบอร์เดียว0843856644บางท่านจำไว้นะครับไม่ต้องจดนะครับเพราะว่า
1: เราบอกบ่อยนะ
0: บอกบ่อยแล้วก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่มีมาเป็น10ปีนะครับประชาสัมพันธ์ท่านที่หนึ่งสำหรับท่านที่ยังไม่เคยรู้จักคาตามินนะครับผลิตภัณฑ์คาตามินเราส่งมอบความสุขในตลอดระยะเวลาจะ10ปีนะครับซ
1: ึ่
0: งเราจะร่วมฉลอง10ปีเราแสดงถึงความมั่นคงคนเด็กแสดงถึงการให้บริการที่

0: ยาวนานพูดง่ายๆนะครับถึงจะไม่ได้เป็นนานมากแต่ก็ถือว่าอยู่ในบริการการให้ประเทศในบริการด้านสุขภาพเราเป็น10ปีนะครับฉะนั้นความมั่นคงทางการให้บริการคุณผู้ฟังเชื่อมั่นได้ว่าเราต้องพัฒนาและก้าวต่อไปนะครับต่อคุณดิง
1: มาคุยเรื่องของนาฬิกาชีวภาพนะที่ว่าแปรปรวนมันเกิดจากอะไร
0: เอานอนไม่พอสักนิดหนึ่ง
1: นอนไม่พ
0: อหลายคนก็เป็นเนี่ยคุณติ่งก็นอนไม่พอบางวัน
1: จริงเนี่ย
0: นะครับ
1: เรื่องของอาการนอนไม่พอเนี่ยนะคะเพราะว่านาฬิกาชีวภาพมันรวนเนี่ยก็เสี่ยงเหมือนกันที่จะเป็นเทโลเมียร์สั้นมันคืออะไรเทโลเมียร์สั้นก็คือเทโลเมียร์นะคะคือปลายของสาย DNA นะคะซึ่ง DNA ก็คือรหัสพันธุกรรมของคนเรานี่แหละนะคะเทโลเมียร์เนี่ยช่วยปกป้องนะคะสาย DNA ไม่ให้ถูกทำลายมากไปก่อนเวลาอันควรนะคะอธิบายง่ายๆก็คือว่าเทโลเมียร์เนี่ยเปรียบเสมือนเขาเรียกอะไรปลอกพลาสติกหุ้มปลายเชือกรองเท้าไม่ให้เชือกรองเท้าเนี่ยมันหลุดรุ่ยแล้วก็พังก่อนเวลาอันควรนั่นเองนะคะด็อกเตอร์อลิซาเบธแบ็กเบิร์นนะคะเจ้าของรางวัลโนเบลเขาเป็นผู้ค้นพบความสำคัญของเทโลเมียร์นี้นะคะกล่าวเอาไว้ว่าเทโลเมียร์เนี่ยจะหดสั้นลงปกติตามอายุที่เพิ่มขึ้นนะคะความเครียดและก็พฤติกรรมที่เสี่ยงอย่างเช่นการนอนดึกหรือว่าอดนอนนะคะซึ่งสามารถจะส่งผลได้ทั้งในเด็กและก็ผู้ใหญ่ด้วยนะคะ
0: ครับก็คือเทโลเมียร์เนี่ยเป็นศาสตร์ทฤษฎีอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับสุขภาพนะครับเป็นระดับ DNA ฉะนั้นเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยผมเคยเล่าคนติ่งนะฉะนั้นแปลง่ายๆก็คือคุณผู้ฟังว่าเวลาเราอดนอนเนี่ยในระยะเป็นระยะเวลานานจะส่งผลต่อตัวเราในระดับเป็นผู้สูงอายุคนติ่งมันเป็นอย่างนั้นพอมันเป็นสาย DNA เพราะบางท่านเนี่ยช่วงที่ช่วงวัยทำงานเราจะนอนดึกนอนดึกนอนดึกแต่ตอนนั้นยังไม่ส่งผลแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยมันจะส่งผลถึงการเกิดโรคเพราะว่าเนื่องจากว่านอนไม่พ
1: อ
0: หลายท่านนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าช่วงคนทำงานกลางคืนหรือเป็นศิลปินหรืออะไรต่างๆเน
1: ี่
0: ยจะมีการป่วยที่เกี่ยวกับตับนะครับเพราะว่าตับนั้นไม่ได้ค่อยได้พักผ่อนหรือตับเนี่ยในช่วงกลางคืนเนี่ยเป็นการทำงานหนักทั้งตับทั้งไตนะครับจะส่งผลในเรื่องของการเจ็บป่วยนะครับฉะนั้นคุณฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพก็พูดจาภาษาสุขภาพฟังง่ายๆนะครับสำหรับท่านที่เปิดวิทยุฟังรายการเจาะลึกสุขภาพผมกิติกรกาญจนเวคินและก็ผู้สนับสนุนรายการนะครับก็คือผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับผลิตภัณฑ์คาตามินประกอบด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามแล้วก็คอลลาเจนนะครับซึ่งเราให้บริการด้านสุขภาพมาตลอดระยะเวลาเป็น10ปีคุณผู้ฟังก็โทรมานะครับที่เบอร์เดียวที
1: ่ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับซึ่งช่วงนี้เรามีโปรโมชั่น6แถม2รวมเป็น8กระปุกนะครับก็รีบโทรเข้ามานะครับผมยินดีรับสายท่านในทุกๆวันอ่ะพักกันสักครู่หนึ่งแล้วก็มาคุยกันต่อครับ

0: ครับคุณฟังครับรายการจอลึกสุขภาพก็มาคุยกันต่อในรายการที่เกี่ยวกับสุขภาพผมประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่เป็นแฟนรักของคาตามินนะครับ ตอนนี้นะครับในทุกเทศกาลคาตามินนั้นก็ยังเป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพจัดส่งให้ท่านถึงบ้านนะครับ อย่างเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนๆเราก็นึกถึงผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับท่านจะอยู่ที่บ้านตอนนี้คาตามินขยายไปทั้งหมด70กว่าจังหวัดทั่วประเทศทุกจังหวัดจะมีคาตามินให้บริการนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านที่ฟังรายการวิทยุเราเปิดสายรอท่านอยู่ในทุกๆวันสายกำลังเยอะมากนะครับก็รีบโทรเข้ามาสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับคาตามินนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับครับ
1: เรียนสายกับใครคะเนี่ย
0: ผมกิตติกร
1: อ๋อคุณกิตติกรนะคะ
0: ครับครับอ๋อวิภาวดีนะครับ
1: ค่ะ
0: วิภาวดี37หมู่บ้านอยู่เจริญนะครับผม
1: ใช่ค่ะ
0: ครับครับ
1: จะสั่งแล้วค่ะ
0: เป็นสมาชิกอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: ครับ
1: มีอะไรแถมหรือเปล่าคะ
0: เดี๋ยวหากระเป๋าให้สักใบกระเป๋ารุ่นใหม่เพิ่งมาถึงกระเป๋านี้ใช้ได้จริงแข็งแรงทนทานเป็นไงสุขภาพแข็งแรงดีนะครับ
1: คนแก่มันก็หลายโรคเยอะ
0: นะอายุเท่าไหร่ปีนี้
1: 71ค่ะ
0: โอ้ไม่เห็นมีลายขึ้นมีลายไหมเล่นลายหรือเปล่า
1: คะ
0: มีลายไหมว่างั้น
1: อ๋อไม่มีค่ะไม่รับพวกของพวกนั้นไม่เอาค่ะ
0: ไม่เอานะเอาโทรศัพท์อย่างเดียวนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับครับได้ครับเดี๋ยวจะบอกหน่วยส่งให้นะครับ
1: ไม่มีส่วนลดอะไรนะคะ
0: ครับครับครับตอนนี้เราแถมให้อยู่นะครับ
1: ขอบพระคุณนะคะ
0: ครับครับครับครับยินด
1: ีอย่าลืมของแถมด้วย
0: ครับครับครับครับ
1: ค่ะค่ะสวัสดีคร
0: ับ สวัสดีครับครับครับหลายท่านถามผมนะว่าคาตามินจะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่นะครับ
2: โอ้
0: คาตามินก็ยังให้บริการท่านนะครับในตลอดระยะเวลา10ปีในทุกสถานการณ์กรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้เราจัดหน่วยส่งให้ท่านเหมือนเดิม
2: ภายใน1วัน
0: ภายใน1วันตอนนี้แน่นอนนะครับเพราะว่ากรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมในบางส่วนนะครับโดยเฉพาะในช่วงอำเภอสามพรานวัดไร่ขิงนครชัยศรีนะครับก็บริการจะจัดส่งให้ท่านทุกวันนะครับทุกวันคือสั่งตอนเช้าได้ตอนบ่ายนะครับสำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับถึงจะล่าช้าก็ไม่เกิน2วันสำหรับตอนนี้นะครับจะแจ้งให้ท่านทราบแล้วก็บริการของเรานั้นไม่เสียค่าบริการแต่อย่างใดไม่เสียค่าจัดส่งนะครับเนื่องจากว่าเรายึดถือนโยบายนี้มาตลอดนะครับเพราะว่าเป็นการเพิ่มภาระให้สำหรับท่านนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้จำหน่ายขายแพงแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าหลายท่านก็รู้เพราะช่วงนี้คาตามินคนติ่งช่วงครึ่งโหลเนี่ยเราจะขายดีเพราะสำหรับท่านที่ต้องการซื้อไปไว้หรือซื้อหาร2นะครับ
2: หุ้นกันมา
0: หุ้นกันมาสำหรับ2ท่านนะครับสำหรับ2ท่านที่ซื้อครึ่งโหลนะครับก็จะได้คนละ4กระปุกก็คือ6กระปุกแถม2ได้8กระปุกนะครับ
2: ในราคาเดิม
0: ด้วยในราคาเดิมสำหรับท่านที่ต้องการซื้อเป็น1โหลนะครับก็ซื้อไปแบ่งสรรปันส่วนสำหรับท่านที่มีสมาชิกเยอ
2: ะ
0: มีญาติพี่น้องเยอะมีเพื่อนฝูงเยอะท่านก็ซื้อเป็นครั้งละ1โหล
2: อ
0: ันนี้ก็เยอะนะครับสำหรับท่านที่ต้องการแบบนั้นก็ในราคาพิเศษนะครับก็โทรกันเข้ามาคุณติ่งที่เบอร์
2: นะคะ0834858644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับผมยินดีรับสายแล้วก็ปรึกษาเรื่องราวต่างๆสำหรับท่านในแนวสุขภาพในทุกๆวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับเนื่องจากว่าหลายท่านก็ถามผ
2: ม
0: เช่นเคยว่ายังปรึกษาปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพที่เกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าก็ยังพูดคุยคำแนะนำให้ท่านได้ในทุกๆวันเหมือนเช่นเคยนะครับ
2: ค่ะ
0: วันนี้ช่วงนี้นิดนึงคุณติ๋งเรามาพูดถึงเรื่องการดีท็อก ล้างพิษในร่างกายนะครับหลายท่านว่าเคยได้ยินคำว่าล้างพิษในร่างกายฟังดูเหมือนเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่น่าตกใจนะครับแต่จริงๆมันมีในศาสตร์ในแนวสุขภาพก็คือการดีท็อกซ์ในคนติงก็ไม่มีอะไรมากหรอกก็คือการเปลี่ยนการทานอาหารใน1สัปดาห์อาจจะมี1ครั้งหรือ2ครั้งนะครับมีคนคำถามหนึ่งว่าใน1เดือนคนติง
2: ค
0: ุณได้เคยทานแอปเปิ้ลวันละเดือนละกี่ลูก
2: โอ้โห
0: นะบางคนอาจจะไม่ได้ทานเลย
2: จริง
0: จริงไหม
2: ดิฉันไม่ได้ทาน
0: เนี่ยต้องแปลกคนติงต้องไปทานนะครับผมทานแอปเปิ้ลเนี่ยเดือนหนึ่งนี่จะตกอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็ติงต้องทำไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่าในร่างกายคนเราเนี่ยบริโภคเข้าไปเราไม่รู้ว่าอะไรที่เป็นสารพิษในบางตัวที่แอบแฝงอยู
2: ่
0: ก็จะตกอยู่ในร่างกายเราสะสมไปเรื่อยๆก็จะทำให้ตับนั้นเกิดความเหนื่อยล้าเนื่องจากสะสมสารพิษฉะนั้นคุณผู้ฟังวิธีง่ายๆก็คือว่าเรามาทานแอปเปิ้ลตัวนี้เนี่ยเป็นศาสตร์ของสุขภาพเลยนะครับเพราะว่าแอปเปิ้ลน่ะเป็นตัวดีท็อกซ์ร่างกายได้ดีโดยแอปเปิ้ลอุดมไปด้วยแร่ธาตุและสารอาหารที่มีส่วนช่วยให้ล้างพิษในดีท็อกซ์ในร่างกายเต็มไปด้วยไฟเบอร์ที่มาทำความสะอาดลำไส้ใหญ่รวมไปถึงสารต้านอนุมูลอิสระโฟวานอยด์นะครับปกป้องความเสียหายจากเซลล์เป็นการกระตุ้นผลิตน้ำดีในตับแอปเปิ้ลเป็นผลไม้หนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยในแต่ละ1สัปดาห์คุณผู้ฟังที่ฟังรายการ
2: ต้องทานเป็นประจำทุกสัปดาห
0: ์ต้องทานเป็นประจำทุกสัปดาห์อันนี้มันเป็นศาสตร์เลยน
2: ะ
0: ที่ผมคุยกับอาจารย์หมอหลายท่านมาสองกล้วย
2: กล้วยนี่หาทานได้ง่ายมาก
0: แต่เป็นกล้วยตัวนี้คุณเต็ง
2: กล้วยหอม
0: กล้วยน้ำว้า
2: อ๋อกล้วยน้ำว้า
0: ที่ผมเคยพูดในรายการ
2: ใช่เนี่ยกล้วยน้ำว้าเดี๋ยวนี้ก็ราคาไม่แพงนะคะแล้วก็หวีนึงนี่คือทานได้หลายวันอยู
0: ่ต้องเอามาเขียวๆนิดหนึ่งบางท่านนะ เพราะว่าเผื่อมันสุกนะครับ
2: ค่ะ
0: ฉะนั้นกล้วยน้ำว้าเนี่ยจะมีสรรพคุณทางเภสัชนี่เยอะมากนะครับเพราะว่าทางศาสตร์สุขภาพเนี่ยแนะนำให้ทานกล้วยน้ำว้าไอ้กล้วยน้ำว้าไม่ทานกล้วยหอมเพราะกล้วยหอมนี่จะหวานคือหวานหอมแต่ตัวนี้นี่หวานกลางคือและก็ท่านแนะนำว่าอย่าทานตอนสุกมากคุณติงต้องทานตอนที่ช่วงที่ทำหามนิดนึง
2: ฝาดนิดนึง
0: เป็นฝาดนิดนึงจะได้สรรพคุณนะครับเพราะกล้วยนี้มีเกลือแร่ต่อร่างกายเช่นโพแทสเซียมฟอสฟอรัสมีคุณสมบัติในการบำรุงและสร้างความแข็งแรงกระเพาะอาหารช่วยขับของเหลวนะครับ
2: ค
0: ือตัวนี้เขาบอกว่าในหนึ่งสัปดาห์นี้ให้ทานอย่างน้อย3วันตอนเย็นจะช่วยในระบบขับถ่ายนะครับคือกล้วยน้ำว้าซึ่งตัวนี้หาทานง่าย
2: ใช
0: ่กล้วยหอมเนี่ยอาจจะแพงหน่อยวีหนึ่งในหลักหลายสิบนะ50-60นะจริงไหม
2: เคยเจอ120ก็มี
0: เพราะว่าเดี๋ยวนี้ในเซเว่นเขาขายเป็นลูกที่ห่อแต่ว่ากล้วยน้ำว้านี่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตามตลาดตามอะไรต่างๆนะครับและสิ่งต่อมาก็คือคุณเองส้มเช้ง
2: ส
0: ้มเช้งเราพูดตรงๆเลยตัวนี้เขาบอกดีมากมันเป็นวิตามินซีตัวหนึ่ง
2: ธรรมชาติ
0: ใน1สัปดาห์นี้แนะนำให้ทาน1วัน
2: แต่บางคนติดส้มนะพอทานอาหารมื้อหนึ่งมื้อปุ๊บต้องมีผลไม้ตบต้องเป็นส้มอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่นะครับแต่ส้มตัวที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ส้มเหลืองตัวเป็นส้มเช้งบีบน้ำนะครับซึ่งจะเป็นดีมากอีกตัวหนึ่งก็คือแครอทแครอทนี้หลายท่านบอกสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยหลายเดือนแล้วยังไม่ได้ทานสักตัวเลย นะครับคุณผู้ฟังครับก็สิ่งที่พูดไปผมหวังอย่างยิ่งนะหวังว่าท่านเนี่ยจะได้ทำตาม
2: ตัวใดตัวหนึ่งก็ได
0: ้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับอย่างที่เล่ามาเนี่ยอย่างเช่นแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนี่อย่ามองข้ามนะตัวแอปเปิ้ลนี่เป็นสิ่งที่ดีมาก
2: เมื่อก่อนนี่ตามรถเข็นผลไม้นี่จะไม่ค่อยเห็นแอปเปิ้ลแต่เดี๋ยวนี้มีแล้วนะคะ
0: บางท่านไปอยู่ที่ห้างก็มีแอปเปิ้ลหลากหลายชนิดนะครับ
2: แอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลแดง
0: เป็นตั้งแต่ราคาธรรมดาจนไปถึงแพงมากก็ม
2: ี
0: ลูกหนึ่ง50-60บาทเป็นร้อยก็มีนั่นเองน
2: ะ
0: เป็นลูกที่แบบเขาเรียกนำเข้านะครับฉะนั้นสิ่งเหล่านี้บางท่านไม่มีแอปเปิ้ลก็ใช้กล้วยเป็นส้มนะครับหรือเป็นแครอทนะคร
2: ับ
0: เป็นแครอทนะครับหรือเป็นพวกผักใบเขียวอย่างเช่นใบบัวบกอันนี้คุณหมอ แกแนะนำมาที่
2: อ
0: ยุธยาก็บอกใบบัวบกคนหนึ่งใบบัวบกแกแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเอามาปลูกที่บ้านได้เนี่ยยิ่งดีแต่มันจะอยู่ในที่ชื้นนิดหนึ่งต
2: ั
0: วบัวบกนะครับพอบัวบกเนี่ยปลูกเสร็จแล้วเนี่ยมันจะปลอดสารพิษและเอานำมาปั่นแล้วบีบเอาน้ำสัปดาห์ละ2วันวิธีทำก็คือคุณติ๋มวิธีเอาน้ำมาเนี่ยวันก่อนที่ไปดูผู้ป่วยเนี่ยเขาบีบเอาน้ำเสร็จแล้วบีบมะนาวเติมน้ำผึ้งมันจะลดความฝาดลง
2: จริงค่ะ
0: ก็อร่อยนะครับ
2: เคยคิดว่าแบบกินปั่นธรรมดาไม่เติมอะไรเลยโอ้โหขม
0: ครับครับก็นะครับคุณผู้ฟังก็ฟังรายการจอดลึกสุขภาพแล้วก็คุณผู้ฟังก็ไปหาซื้อตามแหล่งที่ท่านต้องการขอให้เป็นปลอดสารพิษแหล่งที่เชื่อถือได้นำมาล้างมาใช้รับประทานบริโภคเพื่อสุขภาพของท่านนะครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ก็ฝากสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์คาตามินทวายไลท์นะครับ
2: ค่ะโปรโมชั่นของเรานะตอนนี้คาตามินทวายไลท์นะคะก็ส่งมอบความสุขกับโปรโมชั่นแสนพิเศษนะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกค่ะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะหรือว่าโปรดีโปรดังนะคะโปรเด็ดตัวนี้ก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลย2กระปุกรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะแล้วก็มีบริการส่งถึงหน้าบ้านฟรีเหมือนเดิมนะคะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856444ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อครับ
3: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์0843856644คาตามิน The Best of Innovation
0: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจอดลึกสุขภาพหลังจากที่ท่านฟังสิ่งที่น่าสนใจเราก็มาพูดคุยกันต่อในภาษาสุขภาพนะครับ
2: ค
0: ุณผู้ฟังครับรายการจอดลึกสุขภาพเป็นห่วงท่านที่อยู่ที่บ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือแฟนรายการจอดลึกสุขภาพช่วงนี้ก็บอกว่าในปีช่วงปี2ปีมานี้นะครับหลังจากสถานการณ์โควิดเนี่ยคนจะมีความเครียดกันมากทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องการดำเนินชีวิตคุณติ่งไม่ได้เป็นไปตามปกติ
2: คือไปไหนก็ไม่ได้
0: ใช่ครับฉะนั้นคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านผมก็บอกเสมอว่าท่านต้องทำใจให้สบายนะครับเนื่องจากว่าโลกนี้ก็เป็นอย่างนี้นะครับมีได้ก็ต้องผ่านไปได้นะครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับที่อยู่ที่บ้านบางท่านก็ทำใจให้สบายสบายก็จะทำให้ร่างกายนั้นดีขึ้นนะครับผมก็ฝากนะครับสำหรับท่านที่ต้องการปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าที่ท่านอยู่ที่บ้านที่เคยปรึกษาผมนะคุณติ๋งนะครับก็ยังปรึกษารับปรึกษากันอยู่นะครับรับคำแนะนำจากรายการสุขภาพกันได้ทุกวันเนื่องจากว่าเราก็รู้ว่าคุณผู้ฟังนั้นต้องการจะพูดคุยกับผมกิติกรได้ในทุกๆวันโดยตรงนะครับก็โทรเข้ามาสำหรับท่านมีปัญหาสุขภาพก็ขอคำแนะนำจากรายการเจาะลึกสุขภาพได้ในทุกๆวันนะครับเราจะเป็นเพื่อนร่วมทางนะคุณติ๋งเป็นเพื่อนที่จะสามารถพูดคุยบางท่านจะโทรมาจะปรึกษาอย่างเดียวก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าตัวท่านเองหรือญาติพี่น้องของท่านที่มีปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าหรือว่าเรื่องอื่นๆ ช่นสุขภาพท่านจะไม่ดีหรืออะไรยังไงนะครับก็ขอคำแนะนำได้ในทุกวันที่เบอร์0843856644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเบอร์0843856644ผมยินดีรับสายท่านในทุกๆวันนะครับมาคุยกันต
2: ่
0: อเรื่องดีท็อกซ์ร่างกายที่ทิ้งไว้วันก่อนนะครับที่ช่วงที่แล้วก็คือ
2: เรื่องของผักใบเขียว
0: ผักใบเขียวนะครับอาจารย์หมอนะครับนายแพทย์บุญชัยอิสราพิสิทธิ์นะครับต
2: ้
0: องประทานโทษที่เอ่ยนามท่านเป็นแพทย์ที่เวชศาสตร์ฟื้นฟูคุณติ่งที่เป็นศาสตร์ที่ฟื้นฟูร่างกายแบบองค์รวมโดยวิธีธรรมชาติบำบัด
2: ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
0: เป็นทางเลือกคือแพทย์ทางเลือกท่านแนะนำว่าปกติเนี่ยคนเราที่ป่วยเนี่ยจะเกิดจากทำผิดนาฬิกาชีวิตที่เราพูดไปตั้งแต่ตอนต้น
2: ค
0: ือเราไปบริโภคในสิ่งที่แปรรูปอาหารคืออาหารที่กลายเป็น DNA อย่างอื่นเช่นอาหารแปรรูปแต่อาจารย์หมอบอกว่าเราควรที่จะทานอาหารที่เป็นต้นปฐมภู
2: ม
0: ิก็คือทานพืชผักใบเขียวแกบอกว่าอาจารย์หมอบอกว่าถ้าพืชผักใบเขียวนั้นเด็ดมาใหม่ๆเลยจะยิ่งดี
2: ล้างซึ่งนิดนึง
0: ล้างสะอาดและนำมาบริโภค
2: ค่ะทานกับน้ำพริกก็ได้อ่ะ
0: ใช่แล้วอาจารย์หมอบอกว่าปัจจุบันเนี้ยปัจจุบันนี้คุณติ่งโรคที่เกิดขึ้นเอาเป็นคนไทยก่อนกันแล้วกันเราบริโภคผักน้อย
2: จริง
0: คุณติ่งเชื่อไหมในเมนูอาหารหนึ่งวันผมวันนั้นมีโอกาสได้ไปฟังน
2: ะ
0: ไปฟังท่านนะครับที่ศูนย์เวลเน็ตที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องขอประทานโทษที่ต้องเอ่ยนามท่านน
2: ะ
0: ท่านได้พูดว่าในหนึ่งมื้ออาหารเนี่ยคนไทยทานผักน้อยมาก
2: จริงค่ะ
0: บางอาทิตย์เนี่ยยังไม่ได้ทานอาหารด้วยผักเลยมีแต่ผักในแกมนิดนึงอย่างเช่นผักกะเพราเนี่ยคนเด็กเนี่ย
2: กะเพรานี่เขี่ยด้วย
0: นะครับฉะนั้นเนี่ยผักเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยคนเด็กอย่างเช่นเราต้องหาเวลาที่จะไปทานพวกสลัดที่เมนูที่เกี่ยวกับผักเนี่ย
2: ค่ะ
0: แกบอกว่า1สัปดาห์เนี่ยทาน3วันยิ่งดีผมยังมานึกถึงว่าผมเองก็ยังทำพยายามที่จะทำไม่ได้คนเดียวเพราะว่า1วันผมจะทานอาหารที่บ้าน1มื
2: ้
0: อคือ1มื้อเช้าพูดตรงๆนะอย่างเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยต้องทาน1มื
2: ้อ
0: พอทำภารกิจเสร็จแล้วเนี่ยทานอาหารที่บ้าน1มื
2: ้อ
0: ก็จะให้คนที่บ้านนี่จัดอาหารโดยมีผัก
2: ผัด
0: เพราะว่าเราออกไปข้างนอกเนี่ยเราไม่รู้จะต้องเจอกับอะไร
2: จริ
0: งป่ะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังครับท่านที่อยู่ที่บ้านเนี่ยท่านควรจะรณรงค์เรื่องนี
2: ้ทำอาหารทานเอง
0: ครับและก็อาจารย์หมอบอกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยสาเหตุที่เป็นโรคมากขึ้นเพราะว่าทานผักน้อยลง
2: คือระบบ
0: เด็กรุ่นใหม่
2: ไม่ทำงานด้วย
0: เด็กรุ่นใหม่ทานผักน้อยลง
2: จริง
0: แทบจะไม่มีผักเลยมีแป้งมีแฮมเบอร์เกอร์มีอะไรต่างๆในหนึ่งมื้ออาหารนะคร
2: ับ
0: ฉะนั้นเรื่องนี้แกบอกว่าร้อยทั้งร้อยก็ต้องมีโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นมานะครับฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอาจารย์หมอบอกว่าโรคพวกนี้เขาเรียกว่าโรคต่อมไร้ท่อคือโรคไม่มีเชื
2: ้อ
0: แต่สามารถเกิดขึ้นในร่างกายแล้วเป็นโรคเรื้อรัง อย่างเช่นเบาหวานความดันไขมันนะครับฉะนั้นโรคเหล่านี้เกิดจากแกบอกว่าเกิดจากนะแกพูดนะพฤติกรรมการกิน
2: อันนี
0: ้และการใช้ชีวิต นะครับฉะนั้นเนี่ยผมมาบอกเล่า90คุณผู้ฟังว่าเป็นความรู้ที่ดีอย่างมากก็คือว่าตอนนี้เรากำลังติดตามชาติที่เจริญอย่างเช่นชาติตะวันตกแฮมเบอร์เกอร์กำลังมา
2: คือพวกจังฟู้ดเนี่ยเยอะมาก
0: เข้ามาสู่ประเทศไทยเพราะว่าหนึ่งสะดวกง่าย
2: เร็ว
0: ต่อการบริโภคยิ่งคนรุ่นใหม่เนี่ยเอาอาหารมาอุ่นใส่ไมโครเวฟ
2: จบเลย
0: แกบอกว่าถ้าทำได้เนี่ยถ้าไม่ทำได้ยิ่งดีนะแกคุยวันนั้นไม่ทำได้ยิ่งดีในหนึ่งมื้ออาหารอย่างที่ผมบอกคุณติ่งไปว่าอย่างแอปเปิ้ล
2: กล้วย
0: ผักใบเขียวน้ำมะนาวหรือน้ำส้มเช้งพวกนี้ทำ
2: ดีท็อก
0: ทำดีท็อกใน1สัปดาห์ในบางคน1เดือนยังไม่เจอสิ่งเหล่านี้ในคนรุ่นใหม่จริงไหม
2: จริง
0: เดี๋ยวนี้ในคนรุ่นใหม่เนี่ยที่ผมเจอนะถ้าว่าผักเนี่ยเขาไม่อยากกินนะคุณหนึ่งผักเนี่ยไม่ค่อยอยากกิน
2: คือบางคนเนี่ย
0: เขาบอกว่าเด็กทุกวันนี้กินผักน้อยลง
2: คือบางคนนี่ถ้าจำเป็นนี่คือเอาไปปั่นนั่นน่ะ
0: นะครับและสองอย่างหนึ่งก็คือคนรุ่นใหม่เนี่ยกินหวานเยอะท่านบอกอย่างนี้นะ
2: จริงอ
0: ่ะกินหวานเยอะและอีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้น้ำมันทอดเนี่ยจะเยอะซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือมันเป็นไขมันทรานส์นะครับซึ่งเป็นน้ำมันของเสียที่อยู่ในร่างกายนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังนะครับผมฝากถึงท่านที่อยู่ที่บ้านเรื่องการรักษาสุขภาพนะครับแต่หากท่านจะปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าหรือปัญหาสุขภาพอื่น
2: ๆ
0: โทรมาพูดคุยกับรายการเจาะลึกสุขภาพพงศ์กิติกรในทุกๆวันนะครับผู้สนับสนุนรายการผลิตภัณฑ์คาตามินเราก็มีโปรโมชั่นคนเด่งสั้นๆครับ
2: ค่ะโปรโมชั่นของคาตามินแล้วก็ทวายไลท์นะคะก็ซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์รวมกัน3กระปุกนะคะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะหรือว่าซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลยค่ะ2กระปุกรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะสินค้าไม่จำนวนจำกัดนะคะแล้วก็เรามีบริการส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามาพูดคุยกันได้ในทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับผมรอสายท่านอยู่วันนี้เวลาหมดนะครับก็ผมคุณติ่งก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการจอลุสุภาพก็มาเจอกันใหม่นะครับก็ขอให้ท่านมีความสุขและก็สุขภาพดีนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วน

0: อย1556อ้างคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
1: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: ภาพดีเพื่อสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสเคลือบสีป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
2: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังละครจากคณะเกียรติทิพย์ค่ะ

0: ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายธรรมคดี
1: อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
3: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
2: ้ครบทุกรส
3: สะกดทุกอารมณ
2: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย
3: ์ละครวิทยุคณะเกตทิพย
2: ์ฟังเพลินทุกที
3: ่เติมเต็มทุก

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
3: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังละครธรรมะ
1: ธรรมนิยายเรื่องเปรตปรทัตตูปัตทีวี
2: มาแล้วแต่งานเจ้าสองคนนี้แหละพระเจ้าค่ะ
3: หืมเจ้าคนนี้ยังเด็กอยู่นี่แล้วเจ้าคนนั้นก็ยังหนุ่มพวกเจ้าทั้งสองไม่กลัวตายหรือไงฮะถึงได้ริอ่านเป็นโจรไปขโมย
4: ข้าพระองค์ไม่ได้ขโมยข้าพระองค์บริสุทธิ์โปรดให้ความเป็นธรรมแก่ข้าพระองค์ด้วยเถอะ
3: เจ้ามีอะไรมาพิสูจน์แล้วว่าเจ้าบริสุทธิ
4: ์
3: และเจ้าเด็กน้อยผู้นี้ล่ะมีความผิดอะไร
2: ขอเดชะเจ้าเด็กน้อยผู้นี้ได้ขโมยแจกันทองคู่หนึ่งจากบ้านท่านเศรษฐีแล้วนำมามอบให้เจ้าหนุ่มผู้นี้
3: พระนี่เจ้าคงเสี่ยมสอนให้เด็กไปขโมยสินะใช่ไหม
4: มิดได้พระเจ้าค่ะข้าพระองค์ไม่ได้ทำเช่นนั้นเลย
3: ผู้ที่กระทำความผิดมักจะปฏิเสธเช่นนี้เสมอแม้จะจับได้คาหนังคาเขาก็ยังอ้างว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์คนเช่นนี้ไม่น่าจะให้มีชีวิตอยู่ในแผ่นดินของเราเลย
4: โอ้ที่เราจะทำไงดีที่เจ้าพระองค์ทรงทราบเราบริสุทธิ์ถ้าจะทูลความจริงพระองค์คงจะไม่เชื่อเห็นทีว่าเรากับหลานคงจะไม่พ้นความผิดเป็นแน่เลย
3: เจ้ารู้ไหมว่าผู้ที่ประพฤติตัวเป็นโจรเป็นขโมยในแผ่นดินของเรานี่มีโทษสถานเดียวเท่านั้นคือประหาร
4: ฮะประหาร
3: ทหาร
4: ได้โปรดพระเจ้าค่ะข้าพระองค์ไม่ผิดโปรดไว้ชีวิตด้วยเถอะพระเจ้าค่ะ
3: ถ้าไม่ใช่เจ้าแล้วใครล่ะที่เป็นคนผิดฮะเจ้าก็ตอบไม่ได้ใช่ไห
4: มแต่ข้าพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์จริงๆ
3: เจ้ากล้าพิสูจน์ไหมล่ะ
4: กล้าพระเจ้าค่ะ
3: ดี
4: จะให้ข้าพระองค์พิสูจน์ยังไงเหรอพระเจ้าค่ะ
3: เจ้าเห็นสระน้ำตรงนั้นไ
4: ห
3: ม
4: เห็นพระเจ้าค่ะ
3: ข้าเคยได้ยินมาว่ามีอยู่ลัทธิหนึ่งเขามีการค้นหาผู้กระทำความผิดโดยให้มัดมือมัดเท้าของผู้ที่จะทำการพิสูจน์นั้นให้แน่นหนาแล้วจับโยนลงไปในน้ำเขาเชื่อกันว่าถ้าหากใครเป็นผู้บริสุทธิ์พระแม่คงคาจะช่วยอุ้มชูไม่ให้ผู้นั้นจมน้ำแต่ถ้าใครเป็นคนผิดพระแม่คงคาก็จะเอาชีวิตทันทีในเมื่อเจ้าว่าเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์เจ้ากล้าไหมล่ะที่จะพิสูจน์ตัวเองถ้าหากว่าเจ้าไม่จมน้ำข้าก็จะถือว่าเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์จริงและจะปล่อยเจ้ากับหลานไปโดยไม่เอาความใดๆแต่ถ้าเจ้าเป็นคนผิดแน่นอนพระแม่คงคาคงจะไม่ไว้ชีวิตเจ้าแน่และข้าก็จะไม่ไว้ชีวิตของหลานเจ้าด้วยตกลงไหม
4: ตกลงพระเจ้าค่ะ
5: ท่านอา
3: ดีเจ้ากล้าดีมาก

เรารู้ตัวเองดีว่าถึงยังไงก็คงไม่พ้นความตายเป็นแน่แต่ก็ไม่มีทางเลือกอีกแล้วเราจำต้องพิสูจน์ตัวเองตามวิธีการของพระองค์หัวใจเราเต้นระทึกเมื่อทหารหลวงพาตัวเรามาถึงขอบสระแล้วก็จัดแจงช่วยกันเอาเชือกมัดมือมัดเท้าของเราอย่างแน่นหนาโดยมีพระองค์ทรงทอดพระเนตรอยู่ข้างๆเราหันไปมองซึ่งว่าเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะถูกพวกทหารหลวงจับโยนลงไปในน้ำโอ้พระแม่คงคาจงเป็นพยานให้ข้าด้วยเถอะ

0: Tan, Tan,
1: Tan, ในที่สุดเจ้าก็เป็นคนผิดจริง
0: ๆไม่จริงท่านอาของข้าพเจ้าไม่ผิดท่านอาไม่ได้ขโมย
1: ก็ใครว่าอาเจ้าเป็นคนผิดล่ะที่แท้ก็เจ้านั่นแหละจะหัวขโมยทหาร
2: พระเจ้าค่ะ
1: นำตัวเจ้าเด็กนี่ละคุณนี่ไปประหารซะ
2: พระเจ้าค่ะ
0: แล้วทำไมต้องฆ่าท่านอาด้วยล่ะท่านอาของข้าไม่ใช่คนผิดสักหน่อยพระองค์ใจร้ายพระองค์โหดเหี้ยม
1: เจ้านั่นแหละโหดเหี้ยมยิ่งกว่าข้าหลายร้อยเท่านักเจ้าหนู
0: ข้าโหดเหี้ยมยังไงพระองค์นั่นแหละโหดเหี้ยมพระองค์จะต้องได้รับกรรมนี
1: ่หยุดวาจาสามหาของเจ้าเดี๋ยวนี้นะน้อยจะตายอยู่แล้วยังปากดีข้าจะบอกให้ก็ได้ที่ข้าให้อาเจ้าพิสูจน์อย่างนั้นเพียงเพื่อจะลองใจดูเท่านั้นข้ายอมรับว่าอาของเจ้าเป็นคนบริสุทธิ์เป็นคนซื่อที่เขากล้าทำเช่นนั้นเป็นเพราะเขาจะปกป้องเจ้าแม้ตัวเองจะตายก็ยอมแต่เขาก็สมควรที่จะตายเพราะมีหลานเช่นเจ้าทั้งที่รู้ว่าอาของเจ้ากำลังจะตายเจ้าก็ยังหุบปากไม่ยอมบอกความจริงจะคัดขาสักคำก็ไม่มีปล่อยให้อาของตัวเองตายอย่างเลือดเย็นแล้วใครกันล่ะที่เป็นผู้โหดเหี้ยมเจ้าหรือข้ากันแน
0: ่ท่านอาไม่น่าเลยแต่พระองค์ก็ไม่ควรฆ่าผู้บริสุทธิ์พระองค์ไม่ยุติธรรมข้าขอสาบแช่งพระองค์
1: ทหาร
2: พระเจ้าค่ะ
1: นั่งตัวออกไปได้แล้ว
2: พระเจ้าค่ะเอ้ามาได้เลย
1: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยว
2: มีรับสั่งสิ่งใดอีกหรือพระเจ้าค่ะ
1: เจ้าเด็กผู้นี้มีจิตใจเหี้ยมโหดนักจะประหารด้วยการตัดหัวก็คงจะไม่สาสมแก่โทษของมัน
2: แล้วจะให้ทำประการใดดีล่ะพระเจ้าค่ะ
1: เจ้าจงนำตัวมันไปเสียบไว้กับเหลาที่นอกประตูเมืองเอาเหลาสัก10เล่มเสียบมันเป็นๆอย่างนี้แหละแล้วก็ปล่อยทิ้งเอาไว้จนกว่ามันจะตายไปเอง
2: พระเจ้าค่ะทหารนำตัวมันตามข้าพเจ้ามา
0: ปล่อยได้
3: เลย
0: ยังไม่ได้
3: ได้เลย

0: โธ่ไม่น่าเคราะห์ร้ายอย่างนี้เลยนะเพื่อนเราอ่ะ
1: ก็เมื่อวานนี่ยังเล่นกันอยู่ดีๆแท้ๆเลยตอนเช้านี่ก็ไปสร้างถนนด้วยกันเพราะตอนบ่ายก็ไปจ้างเอ็กด้วยกัน
2: อาบน้ำ
1: นั่นแหละใช่แล้วไม่นึกเลยว่าวันนี้เพื่อนเราจะต้องมาซี้แง่แก่
0: ทำไมพระองค์ไม่ทรงปราณีบ้างนะแบบนี้ไม่ยุติธรรมเลย
2: เองก็บอกว่าท่านสุทัศน์นายยอมรับเองนะว่าเป็นคนขโมยมาหรือว่ายังไงนี่แหละนะ
0: พระเจ้าไม่เชื่อหรอกว่าสุทัศน์เพื่อเราจะทำอย่างนั้น
1: น่ะใช่ๆเราคบกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วข้าพเจ้านิสัยรู้จักเขาดี
3: รู้จักนิสัย
1: เออ
0: เขาไม่มีนิสัยเล็กขโมยน้อยแบบนี้แน่เขาจะคิดว่าเขาต้องถูกใส่ความอ
2: ่ะใช่ใช่เอแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไง
1: นั่นน่ะสิ
2: ในเมื่อตัวเขาเองก็ยอมรับและหลักฐานก็อยู่ในบ้านของเขาด้วยนะ
4: ทำไมจะไม่ยอมรับล่ะท่านก็โดนโบยจะหลังแตกยับอย่างนั้นเป็นใครก็ต้องยอมรับไปก่อนนั่นแหละ
0: แต่พระองค์ไม่น่าจะทรงรับสั่งให้รีบประหารเลยน่าจะไต่สวนให้ได้ความซะก่อน
2: อย่าไปคิดอะไรให้มากเลยท่านไหนเขาก็ตายไปแล้วนะคิดซะว่าเป็นคราวเคราะห์ของเขาก็แล้วกัน
4: ใช่เมื่อก่อนนี้นะถ้าใครไปขโมยแล้วถูกจับได้โทษแค่เพียงตัดข้อมือทิ้งเท่านั้นแต่เดี๋ยวนี้ประหารลูกเดียวเลย
1: ใช่แล้วน่าสงสารเจ้าสิว่ามันนะสุทัศน์ตายไปอย่างนี้แล้วมันจะอยู่กับใครล่ะ
4: อยู่กับใครต้องเป็นห่วงมันหรอกเพราะมันก็โดนประหารไปด้วย
0: ฮะโดนประหารด้วยเหรอ
4: ใช่ข้าพเจ้าได้ยินพลหางควีนเมื่อสักครู่นี้เอง
0: แล้วมันมีความผิดอะไรด้วยล่ะ
1: นั่นสิ
4: เฮมเขาบอกว่าสีว่าเป็นคนขโมยจักรันทองจากบ้านท่านเศรษฐีแล้วนำไปซุกซ่อนไว้ในบ้านพวกเจ้าทูตพาทหารหลวงเข้าไปค้นหาพอเจอของกลางเขาก็จับไปทั้งอาทั้งหลานเลย
1: เอ๊ะแล้วทำไมต้องประหารสุทัศน์ด้วยล่ะตอนนี้เมื่อเขาไม่มีความผิดอะไรนี
4: ่ข้าพเจ้าก็ไม่ทราบเหมือนกันแหละได้ยินมาอย่างเงี้ย
0: เวรกรรมจริง
5: ๆท่านกำลังฟังละครธรรมะจากคณะเกตทิพย์
6: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
7: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
6: คิดออกแล้ว
7: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
8: พริ้วเลย
7: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3 ก๊ก
9: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กรับ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักรับ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: ุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็ม

0: ซ่าโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่อมสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรี
1: เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปี
0: กาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: เอาไปเลยไปเจ้าสาวเสด็จมาทางนี้ลงไปก่อนแล้ว
3: นั่งไงนั่งไงไม่พระองค์จะเสด็จผ่านมาทางนี้แล้วข้าพเจ้าต้องขอตัวก่อน
4: พวกท่านรีบกลับไปก่อนเถอะนะอย่ามัวนั่งอยู่ตรงนี้เลย
2: ทำไม
4: ข้าพเจ้าจะรีบปิดร้านสักก่อนนะ
2: ต้องปิดร้านเลยเหรอ

0: นี่เจ้ายังไม่รีบปิดหน้าต่างนั่นอีกเหรอมัวดูอะไรรีบปิดเข้าซะแล้วก็ถอยออกมา
1: ทำไมต้องปิดด้วยเหรอแม
0: ่ข้าบอกให้ปิดก็ปิดเถอะนะแล้วกันสิเดี๋ยวภัยก็มาถึงตัวหรอก
1: อ่ะปิดก็ปิดแหมดูแค่นี้ก็ไม่ได
0: ้แค่ไหนก็ไม่ได้ทั้งนั้น
1: ก็ข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นนี่ว่าพระราชาเมืองนี้มีรูปร่างหน้าตายังไง
0: ไม่ต้องอยากรู้อยากเห็นหรอกที่นี่น่ะไม่เหมือนบ้านเมืองของเจ้านะจะบอกให้พอเวลาพระราชาเสด็จผ่านมาทีก็ต้องคอยเสนอหน้าออกไปดูแต่ที่นี่น่ะไม่ได้คืนไม่เชื่อฟังข้าจะเคาะร้ายจะมาถึงตัวของเจ้าจำเอาไว้

0: ทำไมผู้คนชาวเมืองเราถึงเงียบเหงาอย่างนี้นะไม่ว่าเราจะผ่านไปทางไหนทำไมไม่เห็นผู้คนเลยร้านค้าบ้านเรือนตามสองข้างทางก็ปิดกันเงียบหมดมองอย่างกับเมืองร้างเนี่ยทำไมเป็นเช่นนี้นะเดี๋ยวพวกเจ้าหยุดก่อนสิ
1: มีสิ่งใดหรือพระเจ้าค่ะ
0: ชาวเมืองของเราหายไปไหนกันหมดทำไมถนนหนทางถึงได้เงียบเหงาอย่างนี้ฮะ
1: ขอเดชะไม่ได้หายไปไหนหรอกพระเจ้าค่ะ
0: แล้วทำไมข้าถึงไม่เห็นล่ะ
1: ขอเดชะพวกชาวเมืองทั้งหลายนั้นพอรู้ว่าพระองค์จะเสด็จผ่านมาทางนี้ต่างก็พากันเข้าบ้านเข้าเรือนของตนทั้งนี้ก็เพราะเกรงกลัวต่ออำนาจและบารมีของพระองค์พระเจ้าค่ะ
0: แล้วกันสิที่นี้ข้าจะรู้ได้ยังไงว่าไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินของข้าจะอยู่เย็นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ประการใด
1: อยู่เย็นเป็นสุขดีพระเจ้าค่ะ
0: เจ้าไม่ต้องมาสอบหรอข้าไม่เห็นด้วยตาจะรู้ได้ยังไงเอาล่ะเจ้าจงบอกทหารไปเป่าประกาศให้ชาวเมืองของเราได้รู้ว่าต่อไปนี้ถ้าข้าจะเสด็จผ่านไปทางไหนห้ามไม่ให้ทุกคนหลบหนีและห้ามไม่ให้ปิดบ้านเรือนในขณะที่ข้าผ่านมาใครขัดขืนจะมีความผิด
1: พระเจ้าค่ะ

0: ใจเราเต้นระทึกเมื่อได้ยินเสียงอันเกรี้ยวกราดของพระราชาแห่งเมืองนี้ อยู่ตรงหน้าบ้านแม่ผัวเรานี่เองเอ๊ะเราจะแอบดูดีมั้ยนะแม่ผัวเราก็ลงไปข้างล่างตั้งนานแล้วคงไม่รู้หรอกนะเอาล่ะจะดูสิว่าพระราชาเมืองนี้หน้าตาเป็นยังไงค่อยๆเปิดหน้าต่างแง้มดูดีกว่าเห็นแล้วอยู่ตรงนี้นี่เอง
1: นั่นเจ้าทำอะไรอะฮะ
2: น้า
0: เราตกใจแทบสิ้นสติที่จู่ๆแม่ผัวของเราก็โผล่มาข้างหลังเงียบๆจนเราลืมตัวเผลอผลักหน้าต่างออกไปอย่างแรงจนเกิดเสียงดังปังแล้วเราก็ต้องตะลึงไปชั่วขณะเมื่อมองลงไปเบื้องล่างสายตาทุกคู่กำลังมองมาที่เราอย่างประหลาดใจตายละรีบหนีไปให้พ้นจากหน้าต่างบานนี้เถอะเราง
3: ามงามจริงๆเรายังไม่เคยเห็นใครงามเช่นนี้มาก่อนเลยคงเป็นลูกสาวบ้านนี้แน่โอ้ทำไมถึงงามอย่างนี้นะทหาร
4: พระเจ้าข้า
3: เจ้าเห็นหญิงงามเมื่อกี้ไหม
4: เห็นพระเจ้าข้า
3: จงไปสืบดูสิว่าหญิงงามคนนั้นเป็นลูกสาวใครมีสามีหรือว่ายังโสด
4: พระเจ้าข้า
3: ได้เรื่องยังไงรีบไปบอกข้าด่วนข้าจะรออยู่ที่วัง
4: พระเจ้าค่ะ

0: โอ้โหเสียงมันแปลกดีนะประตูบ้านนี้เอ้ามีใครอยู่ไหมเปิดประตูหน่อย
1: นั่นยังไงเห็นไหมข้าบอกแล้วว่าภัยจะมาถึงตัวเจ้าก็ไม่เชื่อ
2: แล้วที่นี้จะทำยังไงดีล่ะพวกทหารต้องมาจับข้าพเจ้าแน่เลย
0: ว่ายังไงจะเปิดหรือเปล่าถ้าไม่เปิดจะพังประตูเข้าไปเดี๋ยวนี้ล่ะเอ้า
2: ตายแล้วทำยังไงกันดีล่ะแม่พวกทหารจะพังประตูเข้ามาละ
1: เจ้ารีบไปหาที่ซ่อนตัวก่อนเถอะทางนี้ข้าจะจัดการเองไปรีบไปเข้า
2: จ้ะ
0: ว่ายังไงไม่เปิดใช่ไหมเอางั้นพวกเราพังเข้าไปเลยพังเข้าไปเลย
1: เดี๋ยวอย่าเพิ่งพังข้าจะไปเปิดให้เดี๋ยวนี้แหละ

0: เสด็จผ่านมาพวกเราได้เห็นแม่นางคู่หนึ่งเปิดหน้าต่างออกไปดู
1: โอ้นี่ก็แสดงว่าพวกท่านจะมาจับนางใช่ไหม
0: โอ้ไม่ใช่หรอกเฮ้ยคืออย่างนี้นะพวกข้าไม่ได้มาจับนางหรอกเพียงแต่อยากจะมาถามอะไรหน่อยเท่านั้น
1: พวกท่านจะมาถามอะไรเหรอ
0: เออคือว่าพระราชาฮะทรงทอดพระเนตรเห็นแม่นางคนนั้นพระองค์ก็เลยทรงสนพระทัยมากพระองค์จึงรับสั่งให้พวกข้ามาถามดู

0: ทันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าเมสโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมสโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำยาเมสโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมสโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำ
2: สามสิบปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ

ขอเชิญท่านฟังละครธรรมะจากคณะเกตทิพย์ในตอนต่อไปในเวลาและสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดี

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084 385 6644 084 385 6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: สามสิบปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
2: งามดังเดชที่ดาลาวาน
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพ

0: หากเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
1: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
2: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
3: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังละครจากคณะเกียรติทิพย์ค่ะ

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักซาบซึ้งประทับใจจะเป็นประพันธ์ของเอกรินทร์

0: เดอะมูนปาฏิหาริย์รักสุริยคราช
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
3: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: กว่าจะปลีกตัวไปจากแขกผู้ใหญ่ได้แล้วเพื่อนเราหายไปไหนกันแล้วอ่ะเอาว่าพันทิพย์อายกระเพราหมูน่ะคงไม่โกรธเรื่องที่เราปิดบังอะนะ
1: ไม่ทราบว่าคุณทัศเทพมองหาใครอยู่ล่ะคะ
0: อายกระเพราหมู
2: ฉันเนี่ยอยากฆ่านายจริงเลยให้ตายเถอะมาหลอกกันได้อ่ะ
0: ฉันไม่รู้จะพูดยังไงดีก็จะขอโทษที่โกหกพวกนายเรื่องฐานะที่แท้จริงของตัวเอง
1: อย่าไปเรียดหน้าฉันล้อเล่น
2: ใช่ใช่พวกเราตั้งหากอ่ะที่มีตาแต่หามีแววไม
0: ่แล้วพันไปไหนอ่ะ
3: นึกว่าจะไม่ถามถึงฉันซะแล้วอ่ะเครื่องดื่ม
0: เอ้ยหรือว่านายกลับไปแล้วซะอีกอ่ะ
3: ฉันไปหยิบเครื่องดื่มมานะวันนี้คนเยอะจริง
0: ๆฉันมีเรื่องอยากขอโทษนาย
3: เรื่องที่นายปิดบังเรื่องของตัวเองน่ะเหรอไม่ต้องล็อกฉันสงสัยเรื่องนายมาตั้งนานแล้วล่ะช่างมันเถอะดีซะอีกนะจะได้ทำให้ใครต่อใครหลายๆคนเนี่ยที่อยู่ในที่นี้เนี่ย
1: เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเธอเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นกับเขาด้วย
2: อ้าวเพิ่งรู้เหรอฮึหนีไปอยู่บนเขาด้วยกันมาตั้งหลายคืน
1: นี่ไอ้หมูตอน
2: ทำไม
1: พูดแบบเนี้ยใครได้ยินฉันเสียหายนะ
3: หยุดทะเลาะกันสักทีเถอะอายแขกคนอื่นเขาบ้าง
0: ต่อไปเนี้ยฉันจะไม่ปิดบังอะไรพวกนายอีกแล้ว
3: นายเองก็คงจะมีเหตุผลของนายที่ทำแบบนี
0: ้เอาไว้วันไหนว่างๆไปกินข้าวที่บ้านฉันกันนะ
2: เรื่องนั้นน่ะมันแน่นอนอยู่แล้วอ่ะเตรียมอาหารไว้เยอะๆเลยนะ
3: พอดีฉันจะชวนนายนะไปเที่ยวที่รีสอร์ทอีกครั้งนึงเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วล่ะ
0: ได้เลยฉันไปแน
2: ่ว่าแต่ฉันสงสัยว่าผู้หญิงที่เดินมากับนายอ่ะเธอเป็นใครทั้งสวยแล้วก็น่ารักมากด้วยนะ
0: อ๋อยายเด็กบ้านั่นน่ะเหรอ
1: ใครยายเด็กบ้า
0: อ๋อเปล่าเปล่ารันน่ะเคยเจอแล้วไม่ใช่เหรอ
1: รันเด็กผู้หญิงที่เคยเจอที่โรงพยาบาลใช่ไหม
0: เออใช่ใช
1: ่มิน่าล่ะเพื่อนเราถึงได้ลืมใครบางคนได
2: ้ว่าแต่น้องเขามีแฟนหรือยังอ่ะ
3: ท่านเรื่องจริงๆเลยนะเนี่ยไอ้หมูตอนเอ้ย
4: ว่าแต่เมื่อกี้เนี้ยใครเรียกรันเหรอคะสวัสดีค่ะผู้พี่ๆจำรันได้ไหมคะ
1: จำได้สิจ๊ะ
2: สวัสดีครับ
3: ไอ้หมูตอนเก็บน้ำลายหน่อยดิ

0: นี่เธอทำไมตอนมาน่ะชอบมาไม่ซุ่มไม่เสียงเรื่อยเลยนะเดี๋ยวนี้ก็โผล่มา
1: ก็เห็นคุยกันอยู่อ่ะไม่รู้จะแทรกยังไงดีนี่คะ
2: วันนี้น้องลันน่ะสวยเหมือนเจ้าหญิงเลยนะจ๊ะ
1: ขอบคุณค่ะแล้วให้พี่ชายเป็นเจ้าชายได้ไหมคะ
3: เพื่อนเราน่ะมีน้องสาวสวยแบบนี้ก็ไม่บอก
1: พี่กระเพราหมูเนี่ยพูดจาน่ารักจริงๆเลยค่ะไม่เหมือนกับพี่ชายพูดแต่ละคำ
0: นี่เธอต้องมาวุ่นวายตรงนี้ด้วยอยู่กับพ่อคุณแม่กันดีแล้ว
1: ก็เพราะคุณลุงนะสิรันถึงได้เดินมาเนี่ยคุณลุงให้มาตามพี่ชายเพราะว่ามีคนสำคัญอยากให้รู้จักแค่นี้นะไปดีกว่าไปแล้วนะคะพี่ๆแล้วพบกันค่ะ
2: จ้าน้องรัน
4: สวัสดีครับ
3: เพราะนายคนเดียวอ่ะทัศเทพฉันยังไม่ได้เบอร์น้องรันเลยอ่ะ
0: นี่เดี๋ยวฉันให้เองก็ได
3: ้เหรอ
0: ฉันขอตัวไปหาคุณพ่อก่อนนะแล้วเจอกันเพื่อน
4: แล้วเจอกัน
2: ตอนนี้ทัศเทพได้ชื่อว่าเป็นผู้ชายที่น่าอิจฉาที่สุดในโลกมีทั้งเงินแล้วก็ผู้หญิงแล้วก็สวยน่ารักอยู่เคียงข้าง
3: นั่นสิฉันเลยอิจฉาทัศเทพจริงๆเลยอ่ะใช่ไหมว่าพันฮะ
4: แต่ฉันคนนึงล่ะที่ร่วมยินดีกับเทพแล้วก็อีกอย่างอ่ะนะฉันเองก็มีคนที่ฉันรักอยู่เคียงข้างอยู่แล้วล่ะ
3: ใครเหรออ๋อฟ้าใช่มะ
4: ฉันกลับดีกว่าอายเธอจะกลับบ้านกับฉันไหมหรือจะไปส่ง
2: คนที่ฉันรักอยู่เคียงข้างใครกันนะฟ้าเหรอคงจะเป็นฟ้าใช่ไหม
4: นี่เธอจะกลับบ้านกับฉันไหมเนี่ยอาย
2: ฮะไม่เป็นไรนายกลับไปก่อนเถอะเดี๋ยวฉันให้กระเพราไปส่ง
4: ก็ตามใจนะฉันไปก่อนละ
3: อ้าวแล้วทำไมไม่กลับมาพันมันน่ะมาเป็นภาระฉันอีกแล้วอ่ะ
2: ทำไมส่งเพื่อนคนเดียวอ่ะมันลำบากนักเหรอฉันกลับเองก็ได
3: ้เปล่าจ้าแหมทำไมต้องมาโหด้วยนะอ้าวแล้วนั่นจะไปไหนอ่ะรอด้วยที่รอด้วย

0: เองไอ้ท่านมาเดินมาทางนี้แล้วเราหลบก่อนดีไหม
1: หลบทำไมฮะฉันเห็นจะกลัวเลยนะ
0: ก็เรื่องที่เราเคยทำกับมันไว้
1: ฉันว่ามันคงไม่คิดจะมาพูดเราตอนนี้หรอกฉันเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเมื่อมันเจอฉันมันจะเป็นยังไง
0: อ๋อตามใจแกแล้วกันงานเนี่ยฉันน่ะชักไม่สนุกแล้วขอไปหาอะไรกินก่อนเลยวะ
1: ตามใจแค่นี้ก็ทำตาขาวไม่ได
2: ้เคนเห็นครีมไหมลูก
1: เมื่อกี้ยังเห็นอยู่ตรงนี้เลยครับ
2: อ้าวแล้วหายไปไหนกันหมดน่ะฟ้าก็ไม่อยู่เจนก็ไม่อยู
3: ่ผมนึกว่าคุณหญิงหายไปไหน
2: พอดีเดินไปทักทายเพื่อนๆมาค่ะท่าน
3: เดี๋ยวผมจะแนะนำให้คุณหญิงรู้จักเพื่อนสนิทของผมคนหนึ่งอ๋อโนดเดินมาโนดพอดี
4: โอ้โหว่าไงสบายดีไหมไม่ได้เจอนานเลยนะนี่นะ
3: สบายดีสินึกว่าจะไม่กลับมาเมืองไทยซะแล้ว
4: อ๋อพระเทพนี่เพื่อนพ่อเองนะนักการเมืองใหญ
3: ่เรียกลุงบัญชาก็พอแกเรียกฉันเซเวอร์เลยมาขอลุงกอดหน่อย
5: ครับผม
4: แล้วแกจะไม่แนะนำคนข้างๆแกให้รู้จักหรือว่าบัญชา
3: เออฉันก็ลืมไปมัวแต่ดีใจที่เจอแกนี่ลูกชายฉันเคนและคุณหญิงอ้าวหายไปไหนซะละ
1: พอดีครีมหายไปไหนไม่รู้ก็เลยเดินตามหาครับสวัสดีครับคุณลุงแล้วก็
5: ทัดเทพครับเราเคยเจอกันมาแล้วไม่ใช่เหรอฮะไม่น่าลืมมันง่ายๆเลยนะ
4: อ้าวนี่เคยรู้จักกันด้วยเหรอเนี่ยฮะ
3: นั่นสิไม่เคยเห็นแกบอกฉันเลยอ่ะ
5: พอดีเราเรียนอยู่มหาลัยเดียวกันนะครับ
4: โอ้จริงสิเออดีๆเป็นเพื่อนกันแบบนี้นะต่อไปมีอะไรจะได้ช่วยเหลือกันไง
3: ใช่ๆๆงั้นเราปล่อยให้เด็กๆ เขาคุยกันดีกว่าเราไปดื่มกันหน่อยสินะ
4: โอ้ได้ทัดเทพคุยกับเคนไปก่อนนะลูกนะ
5: ครับคุณพ
6: ่อท่านกำลังฟัง The Moon ปาฏิหาริย์รักสุริยคราสจากคณะเกตทิพย
7: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
8: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
7: คิดออกแล้ว
8: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
7: พริ้วเลย
8: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
9: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กรับ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราพ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรี
1: เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปี
0: กาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: คุณพ่อคุณลุงบัญชาเดินไปแล้วเรากับเคนก็จะยืนจ้องตากัน
4: ฉันไม่นึกเลยนะว่าไอโลโซอย่างแกจะไปถึงลูกชายมหาเศรษฐีใหญ่นี่ฉันกำลังฝันหรือเปล่าวะ
3: น่าไม่ได้ฝันไปหรอกมันเป็นเรื่องจริงที่ผ่านมานะฉันต้องสูญเสียอะไรไปหลายอย่างนะโดยเฉพาะคนที่ฉันรักต่อไปเนี่ยฉันจะทุกสิ่งทุกอย่างกลับคืนมา
4: ฉันต้องกลัวนายด้วยกัน
3: กลัวไม่กลัวเนี่ยฉันไม่รู้แต่สิ่งที่นายควรรู้ก็แค่สถานการณ์ตอนนี้มันเปลี่ยนไม่เหมือนเดิมละนายอย่าลืมสิ
4: แต่แกไม่มีวันแย่งครีมไปจากฉันได้ถ้าเทพยิ้มและหัวเราะเบาๆในลำคอแล้วก็เดินจากไปสายตาของในวันนี้แตกต่างจากสายตาเราเคยมองสมัยก่อนได้สิ้นเชิงนี่มันคิดจะทำอะไรขึ้นมา
3: วันนี้ครีมมาด้วยเสียดายจังที่ไม่ได้เจอครีมดอยยังคงไม่สามารถที่จะลืมครีมได้เอ๊ะนั่นรันนี่ไปยืนทำอะไรอยู่ที่ด้านนอกระเบียงนั่นน่ะ
5: รันคงเหลือเวลาอีกไม่นานใช่ไหมพระจันทร์รันยังไม่อยากจะจากคุณลุงคุณป้าแล้วก็พี่ชายไปเลยได้โปรดต่อเวลาให้รันหน่อยได้ไหมอย่าเพิ่งให้รันกลับหรือว่าจากทุกคนไปตอนนี้เลย
3: นี่รันกำลังพูดอะไรกับใครอยู่เนี่ยก็ไม่มีใครสักคนนี่นาไอ้เหี้ยบ้าเนี่ยเริ่มทำตัวเพี้ยนอีกแล้วนี่เธอไปยืนทำอะไรตรงนี้อ่ะแล้วคุณแม่ล่ะ
5: พี่ชายคุณป้าอยู่ข้างในงานนะคะแล้วพี่ชายออกมาทำไมคะ
3: มันรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ค่อยออกเลย
5: รันเองก็เหมือนกันค่ะ
3: แล้วเมื่อกี้เห็นพูดว่าอะไรเธอคนเดียวบ่นว่าใครจะไปไหนอะไรของเธอนี่เธอเพี้ยนอะไรขึ้นมาอีกเหรอฮะอยู่ดีๆทำไมรันถึงมีสีหน้าเศร้าขึ้นมาฉันก็แค่แย่เธอเล่นเท่านั้นไม่ได้ว่าอะไรท่านหน่อยนะทำไมต้องทำหน้าเศร้าแบบนี้ด้วย
5: เปล่าค่ะรันแค่รู้สึกเบื่อๆเท่านั้นเองอยากไปเที่ยวไหนบ้างอยู่บ้านเบื่อจะตาย
3: อย่างนั้นเหรอเอาแบบนี้มะเราไปเที่ยวต่างจังหวัดกันแต่อยากไปไหน
5: จริงเหรอคะ
3: ตัวคิดว่าฉันพูดได้หรือไงอ่ะ
5: ดีใจจังเลยที่พี่ชายจะพาไปเที่ยวดันอยากไปเที่ยว
3: รันดันเธอเป็นอะไรไปรันรัน

0: เราอยู่ที่ไหนกันและทุกคนหายไปไหนกันหมดนั่นพี่ชายคุณลุงคุณป้านี่นาพี่ชายคุณลุงคุณป้าคะอีทำไมพวกเขาไม่หันมาเลยรู้ว่าไม่ได้ยินที่เราเรียกพี่ชายคุณลุงคุณป้าดูสิพวกเขาเดินห่างออกไปไกลทุกทีทุกทีรอรันด้วยค่ะอย่าทิ้งรันไปรอรันด้วย
1: รันรันเป็นอะไรไปนั่นอยู่ที่นี่ไม่ได้ไปไหนสักหน่อยรันรัน
0: พี่ชายพี่ชายจริงๆด้วย
1: ใช่ก็ฉันน่ะสิจะเป็นใครไปได้อ่ะ
0: แล้วคุณลุงคุณป้าล่ะคะ
1: คุณพ่อคุณแม่กลับบ้านไปแล้วแล้วเธอเป็นไงบ้าง
0: เดินฝันร้ายค่ะเดินฝันว่าพี่ชายคุณลุงคุณป้าเดินหนีรันไปเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ได้ยิน
1: โถ่เฮ้ยอย่ามาคิดมากเลยก็แค่ความฝันน่ะไม่ได้เป็นอะไรมากก็ดีแล้วอยู่ดีๆก็เป็นลมล้มไปคนในงานแตกตื่นกันใหญ่เลยคุณพ่อคุณแม่ก็ตกใจ
0: รันขอโทษนะคะที่ทำให้วุ่นวาย
1: ไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องคิดมากพักผ่อนซะนะฉันขอตัวกลับบ้านก่อนแล้วจะมาเยี่ยมใหม
0: ่พี่ชายคะ
1: รันจับมือเราไว้ขณะที่กำลังจะเดินออกจากห้อง
0: พี่ชายอย่าเพิ่งกลับเลยนะคะอยู่เป็นเพื่อนรันก่อนรันกลัว
1: กลัวอะไรกันเดี๋ยวพี่บายก็เข้ามาคอยดูแลตลอดเวลาแล้ว
0: ไม่เอารันกลัวว่าถ้าพี่ชายไปแล้วรันจะไม่ได้เจอกับพี่ชายอีก
1: เอ้ยนี่ฉันยังไม่ตายซะหน่อยนะเอ้าก็ได้ฉันอยู่เป็นเพื่อนเธอก่อนแล้วกัน
0: ขอบคุณค่ะพี่ชาย
1: เธอเป็นแรงเธออีกนะอยู่ดีๆก็มีน้ำตาไหลออกมาพูดแค่นี้ทำไมต้องร้องไห้ด้วยล่ะ
0: ไม่ได้ร้องสักหน่อยอยู่ดีๆน้ำตามันก็ไหลออกมาเองพี่ชายนั่งอยู่ข้างๆรันเนี่ยนะคะรันจะนอนจับมือพี่ชายไว้พี่ชายจะได้ไม่แอบหนีไป
1: ก็ตามใจเธอแล้วกันถ้าไม่กลัวเมื่อยมือแล้วก็นอนต่อเถอะนะถ้าไม่หายฉันจะพาไปเที่ยวด้วยไม่รู้นะ
0: ไม่ได้นะก็พี่ชายสัญญาแล้วห้ามผิดคำพูดงั้นรันนอนดีกว่าจะได้หายเร็วๆไง
1: ขอให้เธอหายอ่ะฉันจะพาเธอไปอย่าเด็กบ้าเอ้ยบางทีก็ดูวุ่นวายนะบางทีเธอก็ดูร่าเริงแจ่มใสน่ารักเธอกลัวว่าจะไม่ได้เจอกับฉันอีกอะที่จริงแล้วฉันต่างหากอะถ้าวันหนึ่งเธอจากไปแล้วฉันจะอยู่กับใครเพราะตลอดเวลาไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอะเธอก็จะอยู่เคียงข้างฉันเสมอ

0: พี่ชายตื่นนะคะพี่ชาย
1: โอ้ยอีช้าแล้วเหรอเนี่ยหุยหลับยาวเลยเรา
0: ไปกันเถอะค่ะ
1: อ
0: ้
1: าวไปไหนอ่ะ
0: อ้าวลืมแล้วเหรอก็พี่ชายบอกว่าจะพารันไปเที่ยวไงคะ
1: แต่เธอไม่สบายอยู่นะแล้วนี
0: ่หายแล้วไม่เห็นแล้วคะนี่ไงกระโดดที่ถูกก็ได้เห็นไหม
1: ก็ได้ก็ได้ก็ได้ไปก็ไป
2: ยาเมโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำยาเมโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำ
3: สามสิบปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ

านผู้ฟังที่รักเดอะมูนปาฏิหาริย์รักสุริยคราสจะบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเอกกรินจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาชนพงษ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามปาฏิหาริย์รักสุริยคราสในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาทูลราชสำนึกในพระกรุณาพระองค์พาอยู่กลางใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารคลื่นความถี่ AM 792กิโลเฮิรตซ์
1: หลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์0843856644คาตามิน The Best of Innovation
2: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวสอสขยายจุดบริการอาชีวะอาสาให้ประชาชนเข้าถึงบริการทั่วถึงรวม140จุดร้อยเอกพัฒดารัตทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสได้ขยายจุดบริการอาชีวะอาสารวม140จุดระหว่างวันที่27กันยายนถึง30ตุลาคม2569เพื่อประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นรวมทั้งการจัดอาหารและน้ำดื่มซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้ายานพาหนะรถยนต์รถจักรยานยนต์และเครื่องมือประกอบอาชีพที่ได้รับความเสียหายตลอดจนตรวจสอบระบบไฟฟ้าเบื้องต้นเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้เร็วทั้งนี้จุดบริการอาชีวะอาสากระจายอยู่ในหลายพื้นที่โดยมีจุดให้บริการในจังหวัดระยอง49จุดกรุงเทพมหานคร21จุดพระนครศรีอยุธยาและสมุทรปราการจังหวัดละ15จุดนครนายก14จุดฉะเชิงเทรา11จุดปทุมธานี7จุดนนทบุรีและราชบุรีจังหวัดละ2จุดและพื้นที่สระแก้วสุรินทร์ชลบุรีรวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครและนครปฐมแห่งละ1จุดจบข่าวศิริราชมหัทธนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรฟานจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับกราบสวัสดีไปยังทั่วประเทศนะครับก็ผมกิติกรกาญจนเวกินในรายการเจาะลึกสุขภาพกับคุณติงวัฒนารินทร์สวัสดีครับคุณติงครับ
1: สวัสดีค่ะนะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ทางบ้านทุกๆท่านทั่วประเทศเลยนะคะ
0: ครับก็ทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายหรือภูเก็ตนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับโควิดกำลังจะผ่านไปด้วยดีนะครับคุณผู้ฟังก็เตรียมนะครับหลายท่านก็เตรียมอะไรฮะเตรียมล้างบ้านไหมที่จะไปท่องเที่ยวเตร
1: ีย
0: มซักเสื้อผ้านะครับเตรียมกระเป๋านะผมพูดให้กำลังใจนะครับบางท่านก็ไม่ต้องถือสานะครับเพราะว่าจริงๆก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับอันมานานอยากจะไปท่องเที่ยวนะครับก็คุยกับพวกเมื่อวานก็หลายท่านก็อยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับก็บอกว่าหนึ่งประเทศที่อยากไปนี้คืออะไรหลายคนในจุดมุ่งหมายก็ยังเป็นญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นก็ยังมีปัญหาในเรื่องของ
1: โควิดอยู่
0: โควิดนะครับตัวเลขยังเยอะนะยังเยอะเหมือนกับเกาหลีเกาหลีใต้นี่ก็ยังเยอะนะครับเพราะว่าผมแปลกประเทศที่คุณติ่งแปลกอยู่อย่างหนึ่งโควิดเนี่ยชอบอยู่ในประเทศพัฒนาหรือประเทศคนรวยเขาว่าอย่างนั้นนะครับแม้ว่าจะเป็นยุโรปเนี่ยเกือบทุกประเทศเลยหรือในสหรัฐอเมริกาอย่างลาวกับพม่าเนี่ยก็ไม่มากเท่าไหร่ก็เป็นช่วงๆนะครับหรือกัมพูชาเราเนี่ยไม่มากนะไม่มาก
1: ก็เห็นเขาบอกส่วนมากจะเป็นเรื่องของการทักทายนะทางฝั่งยุโรปอเมริกาอะไรพวกนี้ส่วนมากเขาจะเช็คแฮนด์กัน
0: ครับ
1: ไอ้ของเรานี่คือยกมือสวัสดี
0: ครับ
1: ก็มันเลยไม่ค่อยสัมผัส
0: แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ยุโรปเนี่ยเห็นเขาว่าในช่วงแรกเนี่ยไม่มีคนใส่หน้ากาก
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่มีคนใส่แมสก์ไม่มีคนใส่หน้ากากอนามัยนะครับแม้แต่ในสหรัฐอเมริกาเองในยุคของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ไม่ค่อยได้ใส่หน้ากากนะครับจะเห็นว่าในสหภาพยุโรปหรือในสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีการติดเชื้อกันมากนะครับประเทศที่ยากจนหรือประเทศในกลุ่มอาเซียนนี้ก็ยังไม่มากเท่าไหร่นะครับยังโดยเฉพาะในประเทศเราก็ยังเป็นสถานการณ์ที่เรียกว่าควบคุมได้นะครับควบคุมได้คนก็ยังไม่เสียการทรงตัวหรือการเดินทางก็ยังไปไหนมาไหนได้ไกลในการล็อกดาวน์ในจำกัดพื้นที่ก็ยังเป็นระยะนะครับจะมีลำบากบ้างในบางช่วงนะครับคุณฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามินคาตามินก็ประกอบด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามคอลลาเจนและวิตามินซีหากท่านอยากรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คาตามินก็โทรสายด่วน
1: นะสายด่วนของคาตามินนะคะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับก็เปิดบริการทุกวัน
1: ไม่มีวันหยุดนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็เพื่อนๆกัน
0: ครับแล้วก็เรามีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับ
1: ค่ะ
0: ไม่ว่าจะส่งไปรษณีย์หรือจะส่งเคอรี
1: ่
0: ก็ไม่มีค่าบริการเสียค่าส่งแต่อย่างใดนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เราพยายามจะมีโปรโมชั่นเกี่ยวกับคาตามินออกเป็นช่วงๆนะครับเพราะว่าคาตามินตอนนี้ก็โปรดีที่สุดก็คือ6กระปุกนะครับ
1: ค่ะ
0: แถม2กระปุกนะครับ6กระปุกแถม2กระปุกเรายังมีกระเป๋าสปองแถมให้คือแถมเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ที่มีมาเพราะรับช่วงสถานการณ์โควิดนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคาตามินก็ยังอยู่คู่กับคุณผู้ฟังนะครับคุณผู้ฟังบางท่านก็หมุนคลื่นไปหลายสถานีนะครับก็เพราะว่าตอนนี้เราออกบนเครือข่ายวิทยุไปทั่วประเทศนะครับบางท่านอาจจะติดตามรับฟังในสถานีที่ไม่เท่ากันในบางเวลานะครับคาตามินก็ยังอยู่กับท่านแน่นอนนะครับเป็นการบ่งบอกว่าเราจริงใจที่จะทำธุรกิจเราจริงใจที่จะใช้สื่
1: อ
0: เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสถานการณ์โควิดให้ก้าวผ่านไปด้วยกันนะครับผมฝากกำลังใจเพื่อนผมคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเพื่อนเกี่ยวกับ ช้ผลิตภัณฑ์คาตามีนมานะก็ฝากผ่านวิทยุไปนะครับซึ่งคุณอู้นั้นผมเห็นใจมากเป็นลูกค้าของเจาะลึกสุขภาพนะครับเป็นทำธุรกิจขายกระเป๋าเดินทางนะครับซึ่งขายกระเป๋าเดินทางอยู่ตามห้างสรรพสินค้าต้องยอมรับว่าขาดทุนมาเป็นปีๆนะครับ
1: ช่วงที่ผ่านมาน
0: ะเพราะว่าต้องพูดว่ากระเป๋าเดินทางมันไม่ไปไม่ได้จริงๆนะครับแต่ก็ได้จะเรียกว่าเจรจากับห้างเพื่อจะต้องขออยู่คือขออยู่เพื่อเช่าพื้นที
1: ่
0: นะครับเพื่อหวังว่าวันหนึ่งเนี่ยโอกาสมันจะต้องดีขึ้นนะครับก็ต้องยอมรับว่าธุรกิจนี้บางธุรกิจนี้ต้องยอมรับว่าเห็นมากๆนะครับเพราะว่าลูกค้าเข้าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็น
1: ต่างชาติ
0: หรือนักท่องเที่ยวนะครับเพราะว่ากระเป๋าเดินทางที่เป็นล้อลากเนี่ยคุณติ๋งมัน
1: ใบใหญ่อยู่เหมือนกันนะ
0: ใบใหญ่แล้วก็คนไทยก็ยังไม่ซื้อ
1: ขายยากอยู
0: ่ไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนกระเป๋าเก่าก็ยังมีอยู่นะครับฝากกำลังใจนะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังครับฝากกำลังใจ
1: ให้กับทุกกิจการเลย
0: ให้ทุกกิจการให้ผ่านพ้นไปกับรายการจอดลึกสุขภาพนะครับท่านที่มีปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
1: นะเรื่องของเขาเสื่อมนะคะอะไรต่างๆนะคะก็เป็นสมาชิกรายการทั่วประเทศเนี่ยได้โทรศัพท์มาเล่าให้ทางรายการเราได้ฟังนะคะบางท่านก็เป็นเบาหวานนะคะมีน้ำตาลในเลือดสูงบางท่านนี่มีความดันสูงนะคะบางท่านเนี่ยก็ต้องการคำแนะนำในเรื่องของการปฏิบัติตัวนะคะด้านของสุขภาพการออกกำลังกายการพักผ่อนนะคะการมีสุขภาพจิตที่ดีนะคะมันก็เป็นลาภอันประเสริฐเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้ในรายการของเรานะคะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ก็โทรเข้ามานะครับอ่ะช่วงนี้ผมฝากสาระสักนิดหนึ่งนะครับตั้งแต่ช่วงชั่วโมงวันก่อนนะครับ
1: ค
0: ืออาหารที่ทำลายกระดูกนะครับวันก่อนเราพูดถึงเรื่องน้ำอัดลม
1: อัน
0: เป็นยอดนิยมของคนยุคใหม่นะครับเป็นสัญลักษณ์แห่งความที่เป็นฮีโร่นะครับน้ำอัดลมคุณผู้ฟังก็พยายามบอกลูกหลานนะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำอัดลมนะครับทานแต่น้อยๆนะครับเพราะจะมีการส่งผลถึงภาวะกระดูกผลิตภัณฑ์ที่ทำลายกระดูกตัวต่อไปคุณติ๋งอธิบาย
1: มีเรื่องของกาแฟนะคะอันนี้นี่ติดกันทุกคน
0: พูดถึงตัวนี้ทำใจลำบากนะครับ
1: กาแฟเนี่ยเขาจะมีสารคาเฟอีนนะคะที่ช่วยให้รู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเป๋านะคะมีพลังประกอบกับเป็นเครื่องดื่มที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวนะคะรสชาติเนี่ยอร่อยนะคะก็เลยเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะถึงแม้ว่ากาแฟเนี่ยจะมีประโยชน์ในหลายๆด้านนะคะแต่ว่าในส่วนที่เป็นโทษเนี่ยก็มีเช่นเดียวกันนะคะหากว่าบริโภคในปริมาณที่มากเกินไปอย่างเช่นมีอาการปวดศีรษะนะคะทำให้หัวใจเต้นแรงท้องผูกนะคะร่างกายเนี่ยขาดน้ำนอนไม่หลับค่ะวิตกกังวลนะคะแล้วก็มีภาวะอื่นตามมานะคะโทษของคาเฟอีนเนี่ยอย่างนึงที่คนส่วนมากไม่ทราบนั่นก็คือทุกครั้งที่บริโภคคาเฟอีนเข้าไปเนี่ยร่างกายจะมีการสูญเสียแคลเซียมผ่านทางปัสสาวะนะคะหลังจากที่ดื่มกาแฟแล้วเนี่ยโดยคาเฟอีนเนี่ยในกาแฟเนี่ยนะคะจะทำให้เกิดกลไกก็คือมันไปขัดขวางการสร้างมวลกระดูกใหม่นะคะแล้วก็ลดความหนาแน่นของมวลกระดูกในร่างกายของเรานั่นเองค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังนะครับที่ทานกาแฟก็เอาแต่น้อยหน่อยนะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะทานวันหนึ่ง2แก้ว3แก้วนะครับ
1: เยอะจริง
0: ก็ต้องลดลงนะครับเพราะว่าช่วงที่วัยเจริญเติบโตนะครับช่วงที่เป็นโตเป็นหนุ่มสาวก็พยายามเตือนลูกหลานของท่านนะครับให้ทานกาแฟแต่น้อยลงเพราะว่าจะมีผลต่อภาวะกระดูกพรุนนะครับ
1: ค่ะ
2: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียว คาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
0: ก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีกำลังใจอย่าท้อแท้นะครับในการประกอบอาชีพไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนวันก่อนก็เจอคนที่มีปัญหามากมายอยู่บนโลกใบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศของเราไม่ว่าจะเป็นปัญหาภาคแรงงานภาคอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวนะครับ
1: ล้วนเลย
0: ใช่ล้วนแต่ประสบปัญหานะครับแต่ก็คิดว่าในเร็วๆนี้
1: ทุกอย่างพ้น
0: ทุกอย่างก็จะกลับมาดีนะครับผมคิดอย่างนั้นนะครับหลายๆท่านก็คิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าอย่างบริษัทใหญ่โตนะครับเป็นสายการบินหรือที่เป็นรถทัวร์นะครับหรือเป็นรถโดยสารนะครับ
1: ปิดตัวไปเยอะเหมือนกัน
0: โดยเฉพาะแท็กซี่น
1: ะ
0: แท็กซี่ก็น้อยลงมากตอนนี้นะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าผู้โดยสารก็กลัวแท็กซี่คุณเด้ง
1: ครับแท็กซี่ก็กลัวผู้โดยสารเหมือนกัน
0: ครับส่วนรถไฟฟ้านี้คุณเด้งยังเยอะไหมมารถไฟฟ้าม
1: ียังมีผู้โดยสารเยอะอยู่ค่ะ
0: ครับ
1: ต้องดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะ
0: เขาจำกัดไหม
1: ไม่จำกัดนะ
0: อ๋อไม่จำกัดนะครับเห็นรถเมย์นี้เว้นที่นั่งอะไรผมก็ไม่เข้าใจ
1: เว้นที่นั่งเขาบอกเว้นระยะห่างแต่ว่าที่นั่งนี่คือมีกากบาทอยู่นะแต่ว่าไอ้ที่ยืนอ่ะมีค่ะที่ยืนนี่คือแน่นกว่าที่นั่ง
0: โอ้โหแปลกนะครับแต่ส่วนสายการบินก็เห็นว่าที่เว้นที่ไหมหรือยังไง
1: ยังได้ยินมีคนบอกอยู่ว่าไม่เว้นนะฮะ
0: อ๋อเหรอฮะ
1: บางสายการบินนะฮะ
0: ครับก็ว่ากันไปนะครับก็ให้มันผ่านไปด้วยดีนะครับเพราะว่าร้านอาหารต่างๆปิดตัวไปเยอะนะครับที่เห็นแถบใกล้ๆบ้านนะครับใกล้ๆห้องส่งก็มีเยอะนะครับเกิดบรรยากาศซบเซานะครับ
1: ก็ต้องปรับตัวกัน
0: ประเทศก็ต้องปรับตัวกันไปนะครับ
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นคุณฟังครับรายการจดลึกสุขภาพนะครับส่งไปไกลนะครับด้วยเครือข่ายวิทยุทั่วประเทศนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราก็คาตามินก็ยังอยู่นะครับคุณผู้ฟังก็ไม่ลืมนะครับไม่ลืมผมกิตติกรและคุณติ่งนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าท่านอยากรู้เกี่ยวกับคาตามินนะครับโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อเกี่ยวกับคาตามินก็ที่เบอร์084-385-6644นะครับ084-385-6644เพราะตอนนี้บริการสายของคาตามินแน่นแล้วครับเพราะว่าเยอะเหลือเกินนะครับตั้งแต่เราเปิดโปรครึ่งโหล6กระปุกแถม2กระปุกตอนนี้คุณฝั่งก็รีบโทรเข้ามานะครับเพราะว่าเราจัดโปรดีโปรดังโปรต้อนรับนะครับสำหรับข่าวดีนะครับที่จะหายโควิดนะครับบริการส่งตรงถึงบ้านท่านนะครับสวัสดีครับ
3: ฮัลโหล
0: คาตามินครับผม
3: ทางผมสมาชิก1483ครับไอ้คาตามิน4แล้วก็ไอ้เรียกอะไรสีชมพูวิต้า
0: ครับวิต้าครับครับ
3: 2ครับ
0: ครับคาตามิน4วิต้า2นะ
3: ครับแล้วแถมไอ้นั่นไอ้2กล่อง
0: แถมคาตามิน2กล่องนะเดี๋ยวไปส่งให้นะครับผม
3: ต้องการด่วนเพราะมันหมดครับ
0: ครับครับครับครับได้ครับเดี๋ยวบริการอ
3: ยู่ตรงแยก7สาทร11ครับ
0: ครับครับครับครับสาทร11นะครับ
3: คร
0: ับ ครับขอบคุณมากครับผม
3: คร
0: ับ ครับสวัสดีครับรายการจดลึกสุขภาพเนี่ยเราต้องอยู่กับคู่คุณผู้ฟังตลอดมาในเกือบ10ปีนะครับ
1: ค่ะ
0: เป็นรายการที่สรรหามาเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับ
1: ค่ะ
0: ประเทศหนึ่งที่ผมจะเล่าเนี่ยนะครับก็คือประเทศญี่ปุ่น
1: ค่ะ
0: ประเทศญี่ปุ่นนี่เป็นประเทศหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นประเทศที่มีสุขภาพจิตดีนะครับเนื่องจากว่าการแข่งขันการแข่งขันในภาคเกษตรกรเนี่ย ก็ไม่มากนะครับเพราะว่าคุณติ่งอาจจะเคยได้ยินว่าในเรื่องของโควต้า ในการปลูกนะครับโควต้าในการปลูกไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือผักหรือผลไม้หรืออะไรต่างๆนะครับประเทศญี่ปุ่นนี้เขาบอกเป็นเกษตรกรที่มีราคาดีนะครับเพราะว่าส่วนประเทศเรานี้นะครับก็อย่างว่านะครับเพราะว่าประเทศเรานี้ภาคเกษตรเนี่ยอย่างคุณติ่งที่ไปอยู่ก็ยังมีปัญหา
1: คร
0: ับมีปัญหามากในภาคเกษตรนะครับเพราะว่าตอนนี้จะเรียกว่าการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยของเราเนี่ยเยอะขึ้นไหม
1: มีเป็นเฉพาะกลุ่มมันยังไม่แพร่หลายมาก
0: ไม่แพร่หลาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค
1: ือคนให้ความสนใจแต่ว่าก็ยังทำไม่ได้ทั้งหมดนะฮะ
0: ราคาแพงไหม
1: ราคาแพงไหมก็
0: พวกผักอินทรีย์อะไรนี่แพงกว่าปกตินี่
1: ใช่ใช่
0: ครับ
1: ทั้งท่านนี่จริงก็ลงทุนถือว่าน้อยเนี่ยค่ะ
0: อ๋อฮะ
1: เพราะถ้าเป็นพืชผักทั่วไปที่ใช้สารเคมีเอ่ยจริงๆอันนี้มีต้นทุนสูงกว่าแต่ว่ากับขายในราคาถูกเพราะว่ามันจะได้จำนวนผลผลิตที่เยอะกว่าเกษตรอินทรีย
0: ์ครับ
1: ฮะ
0: ครับจริงๆแล้วเขาเรียกว่าสารเร่งหรือเกี่ยวกับพวกสารวัตถุอันตรายที่คุยกันในข่าวนะครับเราก็ยังไม่ได้แบนจริงไหมยังไม่ได้แบนน
1: ะ
0: สามสารที่ว่านี้นะครับวัตถุอันตรายนี่ก็ยังไม่แบนนะครับจากนั้นเราก็ต้องระมัดระวังต่อไปนะครับไม่ว่าจะอยู่ในพืชผักผลไม้นะติ่งน
1: ะ
0: คุณผู้ฟังก็กินผักผลไม้นี่ก็ควรจะล้างนะครับล
1: ้างสารเคมี
0: ทำความสะอาดตอนนี้มีถ่านมีผงถ่านนะครับผงถ่านซึ่งตัวนี้ผมโฆษณาไม่มียี่ห้อนะคุณผู้ฟังอยู่ตามห้างสินค้าเพื่อล้างผลไม
1: ้
0: ล้างผักนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับเป็นผงถ่านสำหรับล้างพ
1: ื
0: ชผ
1: ัก
0: ผลไม้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ระบุยี่ห้อนะครับคุณผู้ฟังหาซื้อกันตามห้างสินค้าทั่วไปนะครับ
1: ก็ใช้ได
0: ้ก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าผู้สูงอายุต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพสักนิดหนึ่ง
1: ใช่
0: ผ่านถึงโปรโมชั่นสักหน่อยครับคุณดิ่งครับ
1: ค่ะโปรโมชั่นตรงนี้ของคาตามินนะคะก็จะมีโปรโมชั่นคาตามินทวายไลท์นะคะก็อัปเดตกันในช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะส่งมอบความสุขสุขภาพดีกับโปรโมชั่นแสนพิเศษค่ะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกค่ะจะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะแล้วก็โปรดีโปรดังแบบสุดยอดก็คือโปรซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมเลยค่ะ2กระปุกรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะตอนนี้เนี่ยสินค้ามีจำนวนจำกัดในช่วงสถานการณ์โควิดนะคะและแน่นอนค่ะเรามีบริการส่งถึงประตูบ้านท่านเลยนะคะโดยที่ไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะคะโทรศัพท์พูดคุยกันได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับมาโทรมาพูดคุยกับพี่น้องทั่วประเทศนะครับรายการจดลึกสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาที่ท่านประสบพบเจอเกี่ยวกับสุขภาพหรือมีปัญหาเรื่องกระดูกข้อเข่าก็โทรมาได
1: ้
0: ที่เบอร์เดิมนะครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับคาตามินนะครับผม
4: จะสอบถามเรื่องยานะคะคาตามินนะคะ
0: คาตามินครับ
4: มันมีชุด3กล่อง
0: สามกล่องแล้วก็มีแถมด้วยครับตัวนั้น
4: แล้วที่เป็น6ล่ะคะ
0: อ๋อ6แถม2นี่ครับตัวนั้นจะดีครับ
4: มันโปรโมชั่นแถมอยู่
0: ครับ6แถม2ได้8กระปุกครับ
4: ปุกนึงมันมีกี่เม็ดคะ
0: 30ครับผม30ครับซูนทานวันละ1เม็ดนะวันละ1แคปซูลครับผมเอาชุดทดลองไหมครับ
4: ชุดทดลองมันจะแผนไอ้พวกทางตาได้ไหมคะ
0: ชุดทดลองไม่ได้แถมทางตาถ้าจะเอาก็เอารวมกันก็ได้ครับคุณแม่อย่างละกล่องก็ได
4: ้ อยากได้สั่งอะแต่งบมันไม่ค่อยพอเนี่ย
5: จะเอาไหมจะจัดไปให้เอาตาด้วยกระดูกด้วยก็ได้ครับ
4: ค่ะจะต้องการทั้งรักษาทั้งตากับกระดูกเนี่ยค่ะ
5: ครับครับ
4: เอามาส่งพรุ่งนี้ก็ได้มั้งจะได้จะได้ไปหาตังค์เพิ่มให้หน่อยตังค์ไม่พออ
5: ยู่ที่ไหนครับผม
4: อยู่นนทบุรีเนี่ยค่ะบางกรวยทางวัดจะไปทางวัดตะเคียนเนี่ยค่ะแต่อยู่เข้าซอยวัดสิงห์เนี่ยค่ะ
5: ครับวัดตะเคียนเข้าซอย
4: เข้าวัดสิงห์วัดสิงห์ก่อนถึงวัดตะเคียน
5: ครับ
4: พระราม5เนี่ยค่ะเส้นพระราม5
5: ครับครับนครอินทร์เขาเรียกเขตนั้น
4: ค่ะ
5: จะเอาวันนี้หรือพรุ่งนี้ครับ
4: มาส่งบ้านเลขที่125ค่ะ
5: 125
4: บางคูเวียง
5: หมู่อะไรจ๊ะแม
4: ่มันแต่ว่าถ้าจะเอาโรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์ง่ายดีเข้ามาแล้วมันเราจะเป็นคลองพายเรือไปเอาอะค่ะ
5: อ๋อให้รอที่โรงเรียนใช่ไหม
4: ค่ะโรงเรียนวัดสิงห์เทศบาลวัดสิงห์นะคะ
5: ครับครับ
4: เป็นผู้มีได้ไหมคะ
5: ครับได้ครับได้ครับ
4: ค่ะถ้าประมาณกี่โมง
5: ก็เดี๋ยวเช้าๆก็ไปถึงแล้วครับพรุ่งนี
4: ้ถ้าโรงเรียนเลิกก็ได้มั้งโรงเรียนก็ต้องออกไปรับเด็ก3:30 น.นะคะ
5: ครับพรุ่งนี้หรือวันนี้ครับ
4: พรุ่งนี้ค่ะ
5: ครับครับครับครับได้ครับเดี๋ยวไปส่งให้นะครับ
4: ค่ะ
5: ครับอย่าลืมรับโทรศัพท์นะ
4: ค่ะ
5: ครับขอบคุณครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาเรารอสายท่านอยู่ช่วงนี้ว่างช่วงหน้าอาจจะมีสายเยอะนิดหนึ่งก็ค้าๆกันไปพออยู่ในช่วงเช้าช่วงเที่ยงช่วงเย็นเราก็มีสายตลอดนะครับซึ่งท่านไม่ได้จำกัดระยะเวลาการโทรได้ตั้งแต่8:00 น.ถึง16:00 น.ทุกวันนะครับอะคาตามินบอกโปรสั้นๆสักนิดหนึ่งครับ
1: ค่ะโปรของคาตามินนะคะก็ซึ่งประกอบไปด้วยเนี่ยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามเนี่ยเปลือกหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์นะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็มีวิตามิน4นะคะหากท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะรวมทั้งโปรโมชั่นเนี่ยโปรโมชั่นช่วงนี้เนี่ยคาตามินมีโปรโมชั่นช่วงโควิดนะคะเราจะผ่านพ้นไปได้ด้วยกันนะคะซื้อคาตามิน3กระปุกค่ะแถมกล่องเล็กนะคะส่วนโปรที่2ก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถม2กระปุกค่ะเป็น8กระปุกทั้งหมดนะคะในราคาเดิมเลยนะคะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้ในรายการนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644

0: รีบโทรเข้ามานะครับตอนนี้โปรครึ่งโหลได้8กระปุกเป็นครั้งแรกนะครับในประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าคาตามินพยายามที่จะเอาใจลูกค้าหรือท่านที่ต้องการซื้อแล้วเกิดความคุ้มค่าในราคานะครับนะครับคุณผู้ฟังครับก็ตอนนี้เรามีกระเป๋าน
1: ะ
0: กระเป๋าก็ยังพอมีนะครับที่จะแจกให้ท่านเพราะว่าทำมาแต่ละครั้งละครั้งนะครับก็หมดเร็วนะฮะเพราะว่าเรามีลูกค้าใช่ครับมีลูกค้าที่ต้องการนำไปใช้มากนะครับก็คุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาสอบถามนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณฟังครับเวลาของเราก็เวลาหมดเวลาขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการจอลึกสุขภาพนะครับขอให้ท่านมีความสุขเดินทางไปไหนขอให้ระมัดระวังนะครับปลอดภัยจากสถานการณ์โควิดเราจะก้าวผ่านโควิดไปด้วยกันนะครับผมกิตติกรกาญจนเวกินและก็คุณติ่งวัฒนรินนะครับโอกาสหน้านะครับวันใหม่เรามาเจอกันต่อนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดงพัชชินีค่ะ

ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยรายการสวยใสเบตงสมุนไพรเบตงสมุนไพรเบลล่าและสมุนไพรผู้ช่วยอีกมากมายวันนี้แดงพัชนีค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะใครที่มีปัญหาสุขภาพอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามปรึกษาปัญหาสุขภาพหรืออยากจะโทรเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นนะหรือแม้กระทั่งเรื่องของอาหารเสริมนะคะสอบถามผลิตภัณฑ์ก็โทรมาได้นะคะที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054นะเรามีผลิตภัณฑ์ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็โทรเข้ามาสอบถามได้พูดคุยกันได้นะคะการที่เราจะมีสุขภาพดีแข็งแรงนะคะมันต้องพึ่งมีองค์ประกอบหลายๆอย่างนะคะในการเรื่องของสุขภาพเพื่ออะไรคะก็เพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีนะมีความสุขทั้งกายและก็ใจนะไร้ความเครียดนะคะเรื่องของความทุกข์จากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยแม้กระทั่งการดูแลตัวเองให้ดีนะรอบด้านก็ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะซึ่งในวันนี้นะเราจะมีการดูแลสุขภาพหลักๆกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการทานอาหารนะคะหลักการดูแลสุขภาพการทานอาหารให้ครบ5หมู่การทานอาหารให้ครบ5หมู่นี่เป็นสิ่งที่ยืนอยู่บนคือหลายๆคนก็ต้องรู้นะคะคือเมื่อเราพูดถึงการดูแลสุขภาพเนี่ยเนื่องจากการทานอาหารให้ได้สารอาหารที่ครบทั้ง5หมู่ในปริมาณที่เหมาะสมก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพของเราอย่างมากเลยนะก็เน้นพวกผักผลไม้ธัญพืชที่ไม่ขัดสีนะคะหรือโปรตีนจากเนื้อสัตว์ที่มีไขมัน

ำนะพร้อมทั้งหลีกเลี่ยงพวกอาหารแปรรูปนะรวมถึงอาหารที่มีน้ำตาลและก็อาหารที่มีไขมันพวกอิ่มตัวสูงนะเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของการออกกำลังกายก็เป็นอีกเรื่องนึงที่จะช่วยนะคะถ้าเราออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเนี่ยจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะเผาผลาญไขมันแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงของหัวใจของเราได้นะวันละ30นาทีค่ะอาทิตย์นึงสัก3วัน5วันก็ได้นะคะแล้วก็เลือกประเภทที่เราจะต้องออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัยเรานะกับสุขภาพของเราแล้วก็ความชอบของเราด้วยเพื่อให้สามารถออกกำลังกายนะได้เป็นประจำได้โดยไม่เบื่อนะเพราะหลายคนเนี่ยเวลาเราจะออกกำลังกายนะคะคุณฟังถ้าเราการออกกำลังกายถ้าเราชอบออกกำลังกายบางคนชอบวิ่งไงบางคนชอบเล่นโยคะบางคนก็ชอบไปตีกอล์ฟนะบางคนก็ชอบเดินไวเดินเร็วอย่างเงี้ยนะคะแต่ไม่ควรจะหักโหมกันให้มากจนเกินไปนะแล้วก็เรื่องของการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะนี่จะ 6-8 ชั่วโมงหรือ 7-8 ชั่วโมงก็ได้ต่อคืนนะเพราะการนอนหลับเนี่ยไม่คือแล้วก็ต้องนอนไม่ดึกด้วยนะนะแล้วก็จะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยซ่อมแซมฟื้นฟูร่างกายของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะรวมไปถึงการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆได้ด้วยนะคะสำหรับเรื่องของการพักผ่อนนะแล้วก็เรื่องของความเครียดนี่แหละก็ต้องดูแลจากการความเครียดนะหลายคนก็มีหลายๆคนนะคุณผู้ฟังใช้วิธีการพูดคุยกับเพื่อนนะเพื่อลดอาการลดความเครียดนะคะแล้วก็หรือบางคนก็อาจจะคนในครอบครัวเมื่อมีความรู้สึกว่าเครียดเนี่ยก็จะมีเทคนิคในการผ่อนคลายหลายๆคนก็เล่นโยคะในบ้านสอนกันการทำสมาธิอย่างเงี้ยคลายเครียดด้วยการฟังเพลงอ่านหนังสือหรือแม้กระทั่งอ่านงานอดิเรกต่างๆที่สามารถทำให้เราหายเหงาหายเครียดได้นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกพฤติกรรมการที่จะทำร้ายสุขภาพของเราก็คือการสูบบุหรี่การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือแม้กระทั่งสารเสพติดต่างๆนะคะแล้วก็ดื่มน้ำไม่เพียงพอนะสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับคนรอบข้างนะคะกับคนรอบตัวเรานี่แหละเพราะฉะนั้นคนที่ทำให้เราเครียดนี่คือคนรอบตัวนะแต่ก็ยิ่งนะเพราะว่าเมื่อไม่มีความเครียดหรือความขัดแย้งนะก็หรือแม้กระทั่งความเกลียดชังนะก็จะไม่เกิดความเครียดแล้วก็สามารถที่จะมีความสุขได้นั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะจัดสรรเวลาให้มีกิจกรรมนะแบ่งเวลานะแบ่งเวลาเพื่อที่จะหยุดทำงานบ้างนะคะอย่างแดงนี่บอกว่าทำงานทุกวันเนี่ยแต่ว่าในขณะที่แดงทำงานนะคุณผู้ฟังแดงก็จะมีเวลานะถ้าไปอย่างสมุทรปราการเนี่ยเอาไปไหว้พระนะวัดอโศการามบ้างนะคะถ้าไปฝั่งนี้นะฝั่งนี้ก็จะไปไหว้พระฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็จะไปวัดนะแถววัดเขาเรียกทางวัดโอภาสีนะคะทางฝั่งมันจะมีสมุทรปราการหลายฝั่งเนาะนะคะก็ไปหลายๆวัดเหมือนกันนะไว้ใกล้วัดไหนเราก็สามารถที่จะไปทำบุญนะคะไปไหว้พระนะแล้วก็มันจะได้ช่วยเขาเรียกว่าทำให้เรามีแรงกายแรงใจที่ดีในการทำงานต่อไปนะคะก็ฝึกสมาธิฝึกอะไรต่างๆแล้วก็ทั้งถ้าบางทีบางคนนะถ้าเกิดว่าเรามีรู้สึกมีความรู้สึกแปลกๆในสุขภาพที่มันเป็นอยู่เนี่ยเราก็อาจจะปรึกษาหาหมอบ้างปรึกษาบ้างนะคะในส่วนของเรื่องของโรคภัยนะเพราะนั้นเนี่ยการตรวจสุขภาพประจำปีก็มีข้อดีนะคะทุกฟังนะคะก็มีข้อดีในการที่จะทำให้เราสุขภาพที่เราแข็งแรงป้องกันไว้นะป้องกันนะการเกิดโรคต่างๆนะคะเพราะนั้นแล้วเนี่ยสุขภาพของเราเนี่ยมันเริ่มต้นจากตัวเราเองการสุขภาพที่มีสุขภาพแข็งแรงนะสมบูรณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่หลายๆคนต้องการอยู่แล้วนะคะนะที่บอกไปกินอาหารครบ5หมู่นะดื่มน้ำให้เพียงพอนอนหลับให้เพียงพอออกกำลังกายแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับใครล่ะนะคนรอบข้างนั่นเองนะเอาละค่ะใครที่มีข้อสงสัยหรืออยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามอาการที่เราเป็นอยู่มันมีความแปลก
จากเดิมอย่างเงี้ยโทรมาได้ค่ะสอบถามได้ปรึกษาได้ที่หมายเลข087-06-07-054 ย้ำค่ะ087-06-07-054นะเรามีสินค้าครบวงจรนะอยากจะดูแลสุขภาพนะก็เอาน้ำมันหางจระเข้ไปทานค่ะน้ำมันหางจระเข้หลายคนก็ถามมาแล้วมันช่วยอะไรนะทำอย่างน้อยถ้าเรากินก่อนนอนนะสัก2แก้วนะคุณฟังนอนหลับดีแน่นอนหลับลึกนะเพราะน้ำมันในว่านหางจระเข้เนี่ยมันจะมีสารอาหารนะที่ทำให้เรานอนหลับได้ง่ายขึ้นนะตื่นมากระฉับกระเฉงคล่องแคล่วว่องไวนะหรือแม้กระทั่งใครที่มีอาการปวดท้องบ่อยๆจุกเสียดแน่นแน่นท้องบ่อยๆนะก็เอาน้ำว่านหางจระเข้ไปทานนะใครที่แบบมีอาการต่างๆนะเกิดขึ้นในร่างกายนะที่มันเปลี่ยนไปเช่นท้องผูกบ่อยๆนะท้องผูกอึดอัดท้องอย่างเงี้ยนะคะท้องผูกอึดอัดท้องถ่ายไม่เป็นเวลาบางทีก็ถ่ายยากนะถ่ายยากเนี่ยต้องทานกันเยอะหน่อยนะเพราะว่านอกจากเราถ่ายยากแล้วเนี่ยมันอาจจะมีองค์ประกอบหลายอย่างนะคะในขณะที่เราตื่นมาเนี่ยเราไม่ได้ขับถ่ายเนี่ยหรอกคุณผู้ฟังวันนั้นเราจะรู้สึกอึดอัดทันทีเลยนะแต่ว่าสักพักนึงมันก็จะหายอึดอัดจนกว่าจะถึงวันพรุ่งนี้นะจะรู้สึกว่าเรากินทั้งวันอะเมื่อวานกินทั้งวันวันนี้เราก็กินทั้งวัน2วันไม่ถ่ายนี่ก็ยิ่งจะหนักขึ้นเวลาเราถ่ายอุจจาระเรานี่ก็จะแข็งจะแห้งออกยากนะคะเวลาเราที่จะนั่งห้องน้ำมันจะใช้เวลานานขึ้นมันจะใช้เวลาเบ่งบางคนนี่เบ่งจนเส้นฝอยในตาแตกบางคนเบ่งจนปวดขึ้นสมองจนปวดหัวนะคะปวดแล้วก็หายใจไม่ทั่วท้องนะบางคนก็ถึงต้องเข้าโรงพยาบาลนะให้คุณหมอเขาต้องไปหาหมอว่าทำไมถึงถ่ายไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยนะคะงั้นโดยเฉพาะคนที่ทำงานนะเร่งรีบโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยถ้าไปทำงานแล้วรถติดเนี่ยบนทางด่วนเนี่ยมันไม่มีห้องน้ำเนาะจนกว่าจะเป็นทางลงถึงจะมีห้องน้ำหลายคนก็อาจจะเขาเรียกว่าอั้นน่ะกลั้นปัสสาวะกลั้นอุจจาระนะคะนี่แหละค่ะก็เลยจะทำให้เกิดอาการแบบว่ามันขับถ่ายไม่เป็นเวลานะคะหรือแม้กระทั่งบางคนก็อดหลับอดนอนทำงานเกินเวลานะบ่อยๆเวลาตื่นขึ้นมาก็จะรู้สึกไม่สดชื่นนะจะหันไปดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนบ้างกาแฟชาพวกนี้มันก็เป็นผลเสียนะแต่ถ้าจะเป็นกาแฟอาจจะเป็นกาแฟดำนะคะกาแฟดำแต่ไม่ต้องเข้มมากนะคะถ้าเกิดว่าเราจะกินให้เป็นประโยชน์นะแต่ที่สำคัญถ้าเราท้องผูกนะอย่าเพิ่งกินกาแฟเพราะยิ่งจะกินเท่าไหร่มันก็ยิ่งจะทำให้ท้องผูกมากขึ้นนะสำหรับพวกกาแฟนะแล้วก็อาการของคนที่ปวดท้องเนี่ยปวดท้องบ่อยๆต้องสังเกตตัวเองปวดท้องบิดๆไหมเพราะการปวดท้องคุณผู้ฟังมันจะมีอาการหลายๆสาเหตุนะคะหลายๆโรคด้วยนะไม่ว่าคือส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเวลาปวดท้องบางคนก็จะบอกเป็นโรคกระเพาะหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะการปวดท้องเนี่ยนะถ้าเราปวดท้องข้างซ้ายนะคุณผู้ฟังถ้าเราปวดท้องข้างซ้ายมันอาจจะเกิดจากหลายๆสาเหตุเช่นเป็นลำไส้แปรปรวนก็ได้นะคะเป็นลำไส้อักเสบก็ได้เป็นนิ่วในไตก็ได้นะเป็นมดลูกอักเสบก็ได้หรือแม้กระทั่งเป็นถุงผนังลำไส้อักเสบก็เป็นไปได้อันนี้คือปวดแค่ปวดท้องด้านซ้ายอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าเราปวดท้องนะคะปวดท้องด้านทีนี้ปวดท้องด้านขวานะจะเกิดอะไรขึ้นนะคะปวดท้องข้างขวาเนี่ยอาจจะมีโรคอื่นที่คล้ายๆกับเมื่อสักครู่นะคะอาจจะมีการเกี่ยวข้องกับถุงน้ำดีอาจจะเกี่ยวข้องกับลำไส้นะหรือแม้กระทั่งถ้าปวดท้องข้างขวาเนี่ยถ้าขวาบนเนี่ยใต้ชายโครงด้านขวาอาจจะเป็นถุงน้ำดีหรืออาจจะเป็นตับนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องตับอาจจะมีปัญหาเรื่องถุงน้ำดีน้ำหรือว่ากระทั่งนิ่วในถุงน้ำดีหรือว่านิ่วในถุงน้ำดีมันอักเสบอย่างเงี้ยมันจะมีอาการปวดจุกแน่นบริเวณชายโครงด้านขวานะซึ่งมักจะเป็นหลังจากที่เราทานอาหารมื้อหนักๆหรือว่าอาหารที่มันมีไขมันสูงนะหรือไม่งั้นก็อาจจะเป็นลักษณะของตับอักเสบ
นะมันจะมีอาการตื้อๆหน่วงๆจุกๆบริเวณชายโครงด้านขวาใต้ชายโครงด้านขวานี่แหละเพราะฉะนั้นเวลาเราตับอักเสบมันจะมีอาการนะอ่อนเพลียนะคะตัวเหลืองตาเหลืองถ้ามันเกิดการอักเสบนะคะแต่ถ้าเราเป็นด้านขวาด้านขวาแต่ข้างล่างปวดตัวบริเวณข้างล่างเนี่ยท้องน้อยด้านขวาเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับไส้ติ่งก็ได้อาจจะเกี่ยวกับลำไส้ก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งท่อไตหรือเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์นะเพราะนั้นแล้วเนี่ยนี่คืออาการปวดท้องแต่ละที่เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะเพราะนี่อาการปวดท้องนะเราก็จะประเมินได้หลายๆอย่างข้างบนข้างล่างหรือแม้กระทั่งบางคนอาจจะมีอาการอื่นเข้ามาร่วมด้วยมีไข้มีคลื่นไส้อาเจียนพวกนี้หรือแม้กระทั่งเกิดอาการท้องเสียหรือปัสสาวะแสบขัดก็จะเป็นอีกโรคนึงนะคะเพราะนั้นต้องมีการตรวจให้ละเอียดนะเพราะเราต้องเวลาเราเป็นอะไรนะครับถ้าเราไปหาหมอปุ๊บเนี่ยเราต้องบอกอาการให้หมอฟังอย่างละเอียดเพราะเขาจะได้ประเมินหรืออาจจะต้องมีการมันคือขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างนะคะที่เขาจะบางคนน่ะถ้าเราไปในใช้ปัดอะไรต่างๆเนี่ยนะคะบางทีอาจจะไม่ได้ละเอียดเพียงพออาจจะได้แค่ยาแก้ปวดยาอักเสบมากินนะแต่ถ้าบางคนไม่บอกว่าไม่ใช้อะไรจะตรวจด้วยเงินสดจะรักษาด้วยเงินสดหรือมีสวัสดิการมีประกันสุขภาพอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะตรวจให้ละเอียดนะการตรวจให้ละเอียดมันก็ใช้เงินประมาณหลายหมื่นเนาะนะคะเหมือนเพื่อนแดงเนี่ยบอกว่าใช้ใบประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพแล้วก็มีทั้งพ.ร.บ.โอ้โหนะตรวจแบบเต็มที่เลยนะทั้งที่คนเราเนี่ยไม่เป็นอะไรมากมายก็ให้อยู่โรงพยาบาล 2-3 วันนะค่าใช้จ่ายเนี่ยหลายหมื่นบาทนะเพราะว่าเขาก็เบิกจากประกันได้แต่ถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยอาจจะแบบใช้แค่เข้าไปนะเอาตรวจจิ้มๆนะคะหมอมาตุ๊บจิ้มๆตรวจอาจจะได้ยาแก้อักเสบยาแก้ปวดมากินประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการตรวจแบบละเอียดกับตรวจทั่วไปหรือตรวจแบบถี่ถ้วนนะตรวจโดยการใช้งบประมาณมากหน่อยเนี่ยมันก็จะตรวจให้ละเอียดมากขึ้นเพราะมันบางคนเนี่ยคุยกับแดงบอกว่าเนี่ยไปตรวจมาแล้วไปตรวจไปหาหมอมาเนี่ยแต่เขาก็ตรวจแล้วก็บอกไม่เป็นอะไรแล้วแดงก็ถามว่าไปตรวจนานไหมเขาบอกว่าตรวจประมาณ5 นาทีก็จะไม่รู้อะไรมากมายแล้วค่ะทำไมเขาต้องตรวจ5 นาทีเพราะว่าคนไข้นะคะในการตรวจแต่ละครั้งเนี่ยคนไข้เนี่ยเป็นพันคนนะบางโรงพยาบาลเนี่ยเป็นหมื่นนะคะบางโรงพยาบาล20,000 คนอย่างทุกวันอังคารวันพฤหัสอย่างเงี้ยนะบางโรงพยาบาลเนี่ยโอ้โหนัดคนไข้มาที 20,000 คนโรงพยาบาลนี่หมื่นคนโรงพยาบาลนี่ 8,000 คนมันจะตรวจละเอียดเหมือนมันไม่ได้คุณผู้ฟังเพราะมันเวลามันไม่พอไงตรวจตั้งแต่เช้ามืดยันเกือบ6 ทุ่มเที่ยงคืนนี่ยังไม่เสร็จบางคนมันเป็นหมื่นอ่ะหมอก็ต้องมาช่วยกันหมอก็ต้องมาหลายคนไม่ใช่หมอคนเดียวนะตรวจเป็นหมื่นหมอก็ต้องหลายคนนะต้องมาร่วมกันตรวจแล้วต้องใช้เวลาการตรวจเนี่ยแป๊บเดียวเท่านั้นเนื่องจากว่ามันมีคนไข้รอจะถามอะไรก็ไม่ไหวอ่ะตอบไม่ทันท่วงทีแล้วค่ะมันจะไม่ได้ทำงานอย่างอื่นมันจะไม่ได้ตรวจคนอื่นนี่คือสาเหตุหลักของการที่เราตรวจไปตรวจโดยไม่ได้มีความละเอียดแต่ถ้าลองคุณไปตรวจเอกชนไปตรวจโรงพยาบาลเอกชนที่เราบอกว่าเราไม่ได้ใช้บัตรอะไรเลยนะใช้บัตรเครดิตในการรักษาอย่างเงี้ยเขาก็จะตรวจให้ละเอียดมากขึ้นนะคะแต่การตรวจของเขาต้องวางเงินก่อน 30,000 วางเงินก่อน 20,000 อย่างเงี้ยแล้วแต่โรงพยาบาลแล้วแต่โรคที่เป็นเพื่อนแดนเนี่ยตรวจเนี่ยแถวโรงพยาบาลแถวถนนสุขุมวิทเนี่ยนะคะพอเข้าไปครั้งแรกเลยเขาหมอก็ถามเลยนะจะตรวจจะรักษาต้องวางเงินก่อน 30,000 เพื่อนก็รูดบัตรเลยนะบัตรเดบิตนะจ่ายเลย 30,000 นะคะอยู่2วันหมดไป 60,000 กว่าบาท2วันอันนี้คณะมาพลมีกระตังเขาตรวจให้ละเอียดต้องตรวจอยู่2วันนะคะแล้วก็ถึงจะส่งต่อไปโรงพยาบาลอื่นที่เขาเคยรักษาอันนี้เป็นกรณีที่แบบว่าไปตรวจนะแบบโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดหรือตรวจให้ละเอียดที่สุดว่าตัวเองเป็นอะไรมีปัญหาสุขภาพอะไรยังไงนะคะก็ต้องใช้เทคนิคในการตรวจใช้เรื่องของการตรวจต้องสืบประวัติจากโรงพยาบาลเก่าว่าต้องถามนะต้องถามโทรไปที่โรงพยาบาลเก่าว่าคนป่วยคนนี้
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนี้ขอประวัติเก่านะคะทางโน้นก็ต้องกว่าจะได้ประวัติเก่ามาจะรักษาต่อเนื่องมันก็ต้องใช้เวลานะแต่ต้องนอนอยู่ประมาณ2วันนะคะแล้วก็ถึงจะย้ายคนไข้ไปตรวจที่โรงพยาบาลเดิมอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการส่งตัวหรือการตรวจให้ละเอียดเพราะบางพื้นที่บางโรงพยาบาลเนี่ยมันจะไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่รองรับไปทุกอย่างนะคะก็ฉะนั้นก็ต้องการตรวจกรณีพิเศษนะการตรวจการรักษาบางทีบางคนเนี่ยมีโรคประจำตัวไงมีโรคประจำตัวเผอิญว่ามีโรคประจำตัวที่มันจะต้องเกิดอาการฉุกเฉินสมมติเกิดอาการฉุกเฉินปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก่อนเพื่อที่จะรักษาให้และเบื้องต้นก่อนนะเราถึงจะพอรักษาได้เบื้องต้นนะบางทีก็ต้องนะส่งตัวไปเพื่อที่จะไปรับยานะคะจากโรงพยาบาลเดิมนะเพราะโรงพยาบาลนี้อาจจะไม่มียาในกลุ่มของคนป่วยที่เป็นกรณีพิเศษนะหรือคนป่วยที่แบบฉุกเฉินนะแต่ก็ต้องดูแลเบื้องต้นก็ต้องประสานหมอคนเก่าหมอเดิมหรือประวัติเดิมที่มีอยู่โรงพยาบาลเก่าที่เขารักษาหรือว่าดูแลอยู่นะคะอันนี้แต่ถ้าเกิดว่าในกรณีทั่วไปนะถ้าเราเป็นแบบไม่มากนะเราก็อาจจะไม่ต้องไปโรงพยาบาลนะถ้าเป็นไม่มากนะก็เบื้องต้นแต่ไม่ใช่รอจนแบบว่าหลายเดือนหลายวันหลายเดือนจนกระทั่งมันไม่ไหวนะนะพอมันไม่ไหวมันก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังแต่ถ้าเราเป็นแค่นิดๆหน่อยๆหรืออะไรเงี้ยนะคะเราจะรักษาด้วยการที่เราจะดูแลสุขภาพมันก็มีหลายวิธีนะคะเรื่องของอาหารการกินหนึ่งเราเป็นโรคอะไรอ่ะนะคะเราโรคที่เราเป็นเนี่ยมันมีอาหารตรงไหนที่ทำให้เราแพ้ไหมมีอาหารตัวไหนถ้าเป็นโรคไตเนี่ยเขาก็ต้องมีอาหารที่เราจะต้องไม่กินนะเพื่อถ้ากินเนี่ยอาหารที่คนที่เป็นโรคไตเนี่ยนะคะการกินอาหารนะคะการกินอาหารของคนที่เป็นโรคไตเนี่ยมันก็ต้องมาดูว่าต้องกินอะไรได้บ้างกินอะไรไม่ได้บ้างนะเพราะว่าเราจะได้รู้นะเพราะว่าโดยคนป่วยที่เป็นโรคไตเนี่ยนะคะควรเน้นอาหารที่เราปรุงแบบรสแบบธรรมชาติมีโซเดียมมีโปรตีนต่ำโซเดียมโปรตีนต่ำนะคะโซเดียมแล้วก็โปรตีนต่ำอย่างเช่นข้าวเนี่ยข้าวนะข้าวขาวนะหรือว่าวุ้นเส้นกินพวกโปรตีนต่ำพวกวุ้นเส้นเนื้อปลาเนื้อไก่เนื้อไก่ที่เราลอกหนังออกนะคะที่มีไขมันต่ำหรือว่าเป็นผักพวกใบสีอ่อนๆ นะใบสีอ่อนๆ อาจจะเป็นแบบพวกบวบอย่างเงี้ยฟักเขียวแตงกวานะคะหรือว่าผลไม้ที่มีโพแทสเซียมต่ำเราก็ต้องกินแอปเปิ้ลนะแอปเปิ้ลชมพู่เนี่ยโพแทสเซียมต่ำนะหรือแม้กระทั่งเราก็ต้องดูว่าถ้าเกิดว่าอย่างข้าวปลอดโปรตีนเนี่ยมันก็จะเป็นข้าวขาวเนาะพวกวุ้นเส้นพวกนี้ให้พลังงานโดยไม่สร้างภาระให้กับไตนะข้าวพวกนี้นะคะหรือแม้กระทั่งผักนะก็หรือแม้กระทั่งผลไม้ที่ทานได้แอปเปิ้ลก็ได้ชมพู่ก็ได้สับปะรดก็ได้แตงโมหรือองุ่นนี่ก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังนะแต่ถ้าเป็นพวกอาหารที่มีโพแทสเซียมโซเดียมสูงเนี่ยเขาจะไม่ค่อยอยากให้กินนะคะคืออะไรบ้างล่ะก็คือจะเป็นพวกอาหารแปรรูปไงใส่กอกเอ่ยกุนเชียงหมูยอนะคะเครื่องปรุงรสทั่วไปไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซีอิ๊วผงชูรสซุปก้อนก็ตามนะคะอันนี้พวกนี้โซเดียมสูงเขาก็ไม่อยากให้เราได้กินเพราะกินเข้าไปแล้วเนี่ยโซเดียมมันก็จะมีผลต่อไตนะคะหรือแม้กระทั่งอาหารที่มีฟอสฟอรัสสูงว่าพวกนมพวกผลิตภัณฑ์จากนมเนยโยเกิร์ตอะไรพวกนี้ไอศกรีมไข่แดงนะคะเครื่องในสัตว์เนี่ยฟอสฟอรัสสูงนะแม้กระทั่งถั่วทุกชนิดนะช็อกโกแลตเอ่ยน้ำอัดลมสีดำไอ้พวกนี้ฟอสฟอรัสสูงมากเขาถึงไม่ให้คนที่เป็นโรคไตกินนะคะเพราะนั้นอันนี้แหละหลายคนก็จะต้องเข้าใจว่าตัวเองเป็นโรคไตต้องงดอะไรแต่บางคนก็ขนาดตัวเองเป็นโรคไตแท้ๆนะน้ำอัดลมบางคนนี่ยังขาดไม่ได้อันนี้ก็ช่วยไม่ได้เนาะคุณผู้ฟังเพราะว่าตัวเขาเองเขายังไม่ดูแลสุขภาพตัวเขาเองนะก็อยากหาย
อยากไม่เจ็บไม่ปวดไม่ป่วยนะคะก็ต้องจำกัดในอาหารที่เราควรจะต้องดูแลนะบางคนก็คือความอยากมันมีทุกคนหนูฟังนะขอกินคำหนึ่งได้ไหมอะน้ำอัดลมกินสักกึ๊บหนึ่งไม่ต้องถึงแก้วนะกึ๊บหนึ่งพอได้นะคุณผู้ฟังนะไม่ใช่ว่าเราไม่กินตลอดชีวิตก็สักนิดนึงก็พอให้แบบรู้รสชาติกระฉับกระเฉงนะโดยเฉพาะคนเป็นโรคไตเขาอันดับแรกเขาไม่ให้ดื่มน้ำเย็นนะคุณผู้ฟังแต่บางคนเนี่ยนอกจากดื่มน้ำเขาไม่ให้ดื่มน้ำเย็นบางคนน้ำอัดลมใส่น้ำแข็งด้วยยิ่งอันตรายใหญ่เลยนะคะไตก็ทำงานหนักขึ้นนะอันนี้แหละที่ไม่ได้ดูแลตัวเองแล้วบอกว่ารักตัวเองแต่ไม่ได้ดูแลตัวเองนะก็อันนี้ก็ช่วยลำบากเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าคนเรานะแต่ถ้ากินก็นิดนึงนะคะไม่ถึงแก้วหรอกนิดเดียวก็พอละขอให้รู้รสว่าเออฉันได้ความชุ่มชื่นละได้ความกระฉับกระเฉงขึ้นมาสักนิดนึงนะหลายคนก็บอกว่าก็กินไปเถอะจะเป็นไรก็ช่างมันแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นคุณผู้ฟังพอกินแล้วมันป่วยแล้วมันเจ็บแล้วมันทรมานนะคะมันเจ็บแล้วมันทรมานเนี่ยมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเพราะคนป่วยเนี่ยไม่มีใครที่อยากจะทนทรมานกันตลอดไปนะบางคนไตพังไตวายไตเรื้อรังเป็นกันเยอะค่ะตอนนี้คนเป็นโรคไตเยอะมากนะคะพอๆกับคนที่เป็นโรคมะเร็งลำไส้ตอนนี้ก็เยอะมากเจอทุกวันค่ะยังเจอทุกวันที่ลูกค้าโทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยนะเพราะว่าเป็นแล้วเนี่ยถึงมาแบบมารักษามันหมดงานเยอะมันทรมานนะดีถ้าเรากินตอนที่เรายังไม่เป็นเราป้องกันตอนที่เรายังไม่เป็นดูแลเขากระเพาะลำไส้หรือว่ากดไหลย้อนเนี่ยแดงบอกเลยเอาน้ำว่านหางจระเข้ไปทานวันนี้ก็มีคุณผู้ฟังโทรมาจากบึงน้ำลักนะคะบึงน้ำลักบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราก็สั่งนะคะคอโลไม่ใช่สิสั่งบำรุงสายตามากับรัวล้างตับนะคะล้างตับเนี่ยใครที่อยากจะดูแลตับของเราอย่าลืมว่าตับเนี่ยเป็นอวัยวะที่สำคัญมากมันมีมากกว่า500หน้าที่นะคุณผู้ฟังเพราะถ้าตับเราพังอย่างเดียวนะอวัยวะส่วนอื่นมันจะไปเร็วมากเพราะถ้าตับพังเพราะตัวอื่นมันก็จะทำงานหนักไม่ว่าจะเป็นไตไม่ว่าจะเป็นตับไตม้ามปอดอะไรต่างๆมันทำงานหนักมากถ้าปราศจากตัวที่ดูแลเบื้องต้นแล้วคือตับแล้วเนี่ยนะคะมันจะอาวิวส่วนอื่นมันจะเป็นโรคง่ายขึ้นเพราะสาเหตุจากการที่ตับเราเนี่ยมันทำหน้าที่ได้ไม่ดีพอมันก็ลามไปถึงตับอ่อนลามไปถึงไตลามไปถึงอวัยวะส่วนต่างๆนะสมองเอ่ยอะไรเอ่ยการทำหน้าที่ของตับเนี่ยถ้าเรารักษาหรือดูแลตับของเราให้ดีคนที่มีตับดีนะคะสังเกตได้ตัวเองนะคะอุจจาระจะเป็นก้อนใหญ่ยาวสีเหลืองลื่นลอยน้ำผิวมันแล้วก็ถ่ายเองได้ทุกวันโดยที่เราไม่ต้องกินยาถ่ายหรือว่ายาระบายนั่นคือคนที่มีตับดีนะคะนั่นแหละเราจะรู้ได้ว่าตับเราดีไม่ดีเราก็ดูตรงนี้นะ6เดือนล้างตับกันสักครั้งหนึ่งนะสัก4กระปุก4กระปุกคือ1เดือนนะคุณผู้ฟังแต่ทุกวันนี้บางคนบอกว่าโอ้คุณแดงงบน้อยก็เดือนนี้เอาไป2กระปุกเดือนหน้าก็2กระปุกก็ยังได้อยู่นะคะคุณผู้ฟังปกติแล้วเดือนนึงมันต้องใช้ถึง4กระปุกเพราะตับเราเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในช่องท้องนะคุณผู้ฟังเป็นอวัยวะที่ใหญ่สุดในช่องท้องเพราะฉะนั้นในการที่เราจะล้างตับเนี่ยต้องล้างให้ได้อย่างน้อย1โดสบางคนอาจจะต้อง2โดส2โดสก็คือโดสนึง4กระปุก2โดสก็คือ8กระปุกอาจจะล้าง8กระปุกคือ2เดือนเดือนละ4กระปุกหรือบางคนอาจจะไม่งบน้อยไงเอาเดือนนี้2กระปุกเดือนหน้า2กระปุกเดือนต่อไป2กระปุกก็ยังดีนะคะเพราะทำไมเพราะหลายคนบอกทำไมต้องล้างเยอะนะคุณรู้ไหมว่าตับมันใหญ่มากเนาะบางคนอาจจะรู้บางคนอาจจะไม่รู้นะเพราะคนไม่รู้ก็จะแบบอ๋อโอเคสองกระปุกกินสองกระปุกแค่นั้นจบยังไม่ล้างทั่วตับเลยตับยังไม่ได้คือตับมันใหญ่เนาะนี่แหละหลายคนก็ทักมาถามมาแล้วก็เล่าอาการเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงต้องกินให้มันครบโดสนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันนะหลายคนก็เวลาสั่งน้ำว่านหางจระเข้เปิดขวดลำบากคุณฟังเวลาเราเปิดขวดเนี่ยนะคะเราถ้าเราจะเปิดขวดเนี่ยอย่างน้อยเราไปถึงบ้านเนี่ยเราเปิดขวดก่อนที่จะนำเข้าตู้เย็น
โดยการที่หมุนนะคะเอามือซ้ายนี่หมุนค่ะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะนะหมุนทวนเข็มนาฬิกามันจะเปิดง่ายนะคะต้องถือให้มั่นนะให้ใช้แรงถ้าแดงไปเองเนี่ยแดงก็จะเปิดให้ด้วยนะคะเปิดให้ดูเลยว่าเปิดแบบนี้แบบนี้นะเพราะบางคนอาจจะเปิดลำบากอาจจะเปิดไม่เป็นนะคะหรือแม้กระทั่งน้ำมันคลอโรฟิน่าคลอโรฟิน่าเนี่ยนะคะเวลาเปิดเนี่ยก็กดลงแล้วก็หมุนหมุนทวนเข็มนาฬิกาเหมือนกันค่ะกดลงแล้วก็หมุนไม่ใช่กดลงแล้วปล่อยแล้วกดลงแล้วก็เอามือออกแล้วหมุนไม่ใช่นะกดลงพร้อมกับหมุนทวนเข็มนาฬิกาค่ะมันจะออกง่ายนะคะอันนี้ก็ใครที่เปิดไม่เป็นนะคะบางคนอาจจะไม่ถนัดในการเปิดหรือเปิดไม่เป็นก็ต้องใช้วิธีการอย่างที่แดงบอกหรือโทรมาก่อนก็ได้โทรมาถามก่อนนะว่าเปิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแดงแนะนำให้นะคะมีหลายคนที่เปิดไม่เป็นมีหลายคนที่เปิดเป็นแล้วนะก็ใหม่ๆก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วต่อไปก็เปิดเองได้ตลอดเ ชื่อได้ว่าทุกคนนะคะทำได้อยู่แล้วนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังนะใครที่สนใจที่อยากจะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยปรึกษาเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับตั้งแต่ปากคอกระเพาะลำไส้จนถึงทวารนะคะลำไส้อักเสบกรดไหลย้อนกระเพาะอักเสบนะท่อปัสสาวะอักเสบหรือมีการปวดเจ็บแสบบริเวณตั้งแต่ไล่ลงมาแต่ปากถึงทวารเลยนะก็เอาน้ำว่านหางจระเข้ไปทานก่อน2ขวด4ขวด6ขวดก็ว่ากันไปบางท่านก็สั่ง6ขวดนะสั่งยกลังนะคะเราก็มีจัดส่งให้นะขอให้โทรเข้ามาพูดคุยสอบถามถามเรื่องโปรโมชั่นนะเราจะมีคำตอบให้นะคะแล้วก็จะช่วงนี้จะมีโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะถามเรื่องสินค้าอะไรก็โทรมาได้ที่หมายเลข08706 07 054ย้ำค่ะ087 06 07 054นะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

ก็ฟังเพลงเพราะๆไปนะคะก็ใครที่มีปัญหาสุขภาพนะคะอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามโทรเข้ามาปรึกษากันได้ที่หมายเลข0870607054หยิบย้ำนะคะ0870607054นะคะก็มาคุยกันเมื่อสักครู่มีคุณผู้ฟังน่าจะฟังรายการเราอยู่แล้วส่งข้อความมานะคะอยากจะทราบเรื่องของนิ้วนะคะมันก็จะมีนิ้วนี่ก็มีหลายอย่างนะคะนิ้วในกระเพาะอาหารนิ้วในกระเพาะปัสสาวะนิ้วในไตนะคะแล้วก็นิ้วในถุงน้ำดีนะไม่ใช่นิ้วในกระเพาะอาหารนะมันก็จะมีหลายๆอย่างนะคะโดยเฉพาะนิ้วในถุงน้ำดีนะว่ามันเกิดจากอะไรมันเกี่ยวกับมันมาจากทางส่วนของตับด้วยไหมเพราะคนที่เป็นนิ้วในถุงน้ำดีเนี่ยอาจจะเกิดจากความเขาเรียกว่ามันไม่สมดุลของสารในน้ำดีนะเช่นอาจจะมีคอเลสเตอรอลมีลิบิลูบินมากเกินไปมันตกตะกอนเนาะตกตะกอนเป็นผลึกแล้วก็จับตัวเป็นก้อนนะคุณอย่าลืมนะคะคอเลสเตอรอลนี่แหละสำคัญนะที่มันจับตัวกันเป็นก้อนหรือแม้กระทั่งบิลิรูบินนะมันคือเวลาที่ถ้ามีก้อนนิ่วในถุงน้ำดีอย่างน้องที่แดงไปเยี่ยมนะคะมีสองคนนะคนหนึ่งอยู่สมุทรปราการที่เขาผ่าตัดออกมานะคะทั้งสองคนเลยเขาก็เก็บเอาก้อนดำๆนะคะที่ผ่าออกมาจากนิ้วอีกคนหนึ่งนะเอาสมุทรปราการเนี่ยเป็นนิ้วในสมุทรปราการนี่เป็นนิ้วนะคะแล้วก็ผ่าออกมานะนิ้วในถุงน้ำดีเขาก็เห็นเป็นถ่ายรูปออกมาแล้วก็ใส่ถุงเก็บไว้ดูอะนะคะเอามาส่งให้แดงดูแดงก็ตกใจนะก็จะเป็นดำๆนะเป็นข้อนดำๆคือมันจับไขมันอะน้ำคอเลสเตอรอลมันจับตัวนานๆตกผลึกเป็นก้อนเป็นดำๆเป็นก้อนเต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้คือนิ้วในถุงน้ำดีแต่แล้วอีกคนหนึ่งนะที่อยู่บางใหญ่เนี่ยก็จะมีเป็นนิ้วนะคะแต่เป็นนิ้วในไตนะเอานิ้วในถุงน้ำดีก่อนแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังนะมีเคสสองเคสที่แดงที่คนใกล้ตัวมากเนี่ยที่เป็นเนี่ยนะเพราะคนที่นิ้วในนิ้วมันจะเกิดจากคอเลสเตอรอลนะคะชนิดที่เราส่วนใหญ่จะพบบ่อยที่สุดก็คือจะมีคอเลสเตอรอลในน้ำดีที่มากเกินไปนะคะน้ำมากเกินไปจนทำให้ร่างกายเนี่ยมันขับออกไม่หมดแล้วมันก็จะสำหรับคนที่มีไขมันในเลือดสูงไม่ใช่คนอ้วนนะคนอ้วนก็มีไขมันในเลือดสูงคนผอมก็มีไขมันในเลือดสูงได้เช่นกันกับคุณฟังหรือว่าคนที่ชอบทานอาหารพวกประเภทไขมันสูงเป็นประจำพวกนี้จะมีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงนะคะแล้วก็นิ่วเขาเรียกเม็ดสีเมื่อเม็ดสีนี่มันจะเกิดจากการสะสมของสารที่เราเรียกว่าบิลิรูบินเนี่ยนะเป็นสารให้สีในน้ำดีของเรานะคะเพราะฉะนั้นนะส่วนใหญ่จะพบกับผู้ป่วยที่มีเม็ดเลือดแดงเนี่ยที่มันแตกง่ายเพราะเม็ดเลือดแดงไม่แข็งแรงไงมันแตกง่ายเพราะปกติเม็ดเลือดแดงเราจะมีอายุการใช้งานอยู่120วันคือ4เดือนบางคน3เดือนนะเม็ดเลือดแดงแตกละนะก็คือกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องของโรคทาลัสซีเมียนะคะหรือว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคตับแข็งพวกนี้จะมีเม็ดเลือดแดงที่มันแตกง่ายเม็ดเลือดทำไมเม็ดเลือดมันแตกง่ายเพราะว่าอย่าลืมนะคะแอลกอฮอล์มันทำให้เม็ดเลือดเนี่ยแตกง่ายนะหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นโรคทาลัสซีเมียเนี่ยนะคะเม็ดเลือดแดงมันไม่แข็งแรงแล้วแตกง่ายเหมือนกันหรือแม้กระทั่งเป็นนิ้วโครนอีกแบบนึงคือนิ้วโครนนะคุณผู้ฟังนิ้วโครนเนี่ยมันจะเป็นการที่มันตกตะกอนมันจะตกตะกอนแบบเหนียวเป็นหนืดๆคล้ายๆกับโครนอะนะคะมันจะเกิดจากการติดเชื้อในระบบทางเดินของน้ำดีนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพราะนั้นคนที่เป็นนิ่วเนี่ยมันแล้วก็นะในถุงน้ำดีจะเกิดได้3อย่างนะคะในเป็นสารเป็นนิ่วในนิ่วโครนนิ่วเม็ดสีแล้วก็นิ่วที่เกิดจากคอเลสเตอรอลนะคะที่อยู่ในร่างกายของเราอันนี้แหละนะคะที่มันเกิดในถุงน้ำดีของเรานะเพื่อนที่สมุทรปราการเป็นอยู่นะคะเป็นหลายอย่างเลยเพราะว่าหนึ่งก็ดื่มชอบดื่มเบียร์ด้วยนะคะแล้วก็ทานอาหารเค
คือไขมันน่าจะสูงแต่ไม่เขาไม่อ้วนนะเขาผอมแต่ว่าทานไขมันค่อนข้างสูงเหมือนกันเวลากินอาหารเนี่ยโอ้โหถามว่าเนื้อติดมันหมูติดมันนะหรือแม้กระทั่งของปิ้งย่างเมื่อก่อนเนี่ยโอ้มันอร่อยค่ะนะมันอร่อยจิ้มจุ่มเอ้ยนะหมูกระทะชาบูนะคะโอ้โหเป็นอาหารที่บางทีนะเป็นเนื้อย่างติดมันนะหมูย่างติดมันคอหมูย่างโอ้ชอบกันมากเลยนะเรามันก็สะสมนะคะมันก็เกิดเป็นนิ่วได้เหมือนกันมาจากคอเลสเตอรอลนั่นเองนะคะแล้วส่วนอีกคนหนึ่งนะคะที่บอกว่าเป็นนิ่วนะคะนิ่วในไตนี่แหละค่ะนะมันเกิดจากนิ่วในไตมันก็จะเกิดจากในส่วนของการทำงานนะคะของการตกผลึกของสารในปัสสาวะของเราอาจจะมีพวกแคลเซียมหรือว่ากรดยูริกเยอะนะคะซึ่งบางทีเนี่ยอย่างน้องคนนี้เขาจะชอบดื่มน้ำน้อยสาเหตุหลักคือการดื่มน้ำน้อยนะคุณผู้ฟังน้องที่อยู่ที่บางใหญ่เนี่ยคืออาการทั่วไปมันจะมีการปวดเอวปวดหลังล้าวไปที่ขาคือขาหนีบของเราเนี่ยนะคะแล้วก็ปัสสาวะบางคนปัสสาวะเป็นเลือดหรือบางคนอาจจะปัสสาวะแบบขุ่นอันนี้คือลักษณะของนิ่วในไตเขาก็ผ่าออกมาเคสนี้เขาก็ถ่ายรูปนะส่งคือเดินไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลเนี่ยนั่นเขาก็จะหยิบถุงซิปนะคะที่มันรูดปิดได้เขาก็เอามาให้แดงดูแดงถามอะไรเขาบอกว่าเนี่ยนิ่วในถุงนิ่วในไตนะคะนิ่วในไตที่ผ่าออกมาเนี่ยนะคะใช้วิธีการเอาออกมาผ่าแล้วเอาออกมานะแล้วเขาก็เก็บไว้เป็นไว้ดูนะเก็บไว้ดูแดงก็อ้าวหรอมันเยอะอยู่นะคะคุณผู้ฟังเพราะนั้นเขาก็เลยต้องรีบผ่าก่อนนะคะใช้เงินในการผ่าก็สามสี่หมื่นนะคะในการที่จะผ่าออกมานะแล้วก็ต้องนอนพักที่โรงพยาบาลเพราะนั้นเนี่ยสาเหตุหลักเลยคุณผู้ฟังที่เด็กถามน้องเนี่ยน้องก็บอกว่าหนูทำงานหนักหนูอาจจะไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองมากบางทีดื่มนานๆทีจะได้ดื่มน้ำนะเพราะนั้นการดื่มน้ำน้อยเนี่ยมันทำให้ปัสสาวะของเรานะคุณผู้ฟังมันจะเข้มขึ้นเข้มข้นแล้วก็สารนี่มันจะตกผลึกได้ง่ายนะสารพวกต่างๆคนที่ดื่มน้ำน้อยฟังไว้เลยนะคะคุณผู้ฟังมันจะมีปัญหาเรื่องการเป็นโรคเนี่ยหลายอย่างเลยเพราะนั้นบางคนไม่กล้าดื่มน้ำกลัวปัสสาวะบ่อยๆเดี๋ยวก็กลางคืนก็ปัสสาวะบ่อยกลางวันก็ปัสสาวะบ่อยไม่ค่อยอยากดื่มน้ำระวังจะเป็นนิ่วนะคะเป็นได้ทั้งนิ่วในถุงน้ำดีเป็นได้ทั้งนิ่วในไตนะคุณผู้ฟังเพราะนั้นเนี่ยอีกสาเหตุหนึ่งอาจจะมาจากเรื่องของพฤติกรรมนี่แหละการกินอาหารของเราเนี่ยบางคนอาจจะกินอาหารรสจัดแต่บอกได้เลยน้องคนนี้กินอาหารรสจัดมากต้องเผ็ดต้องเค็มต้องโอ้โหพริกเนี่ยอย่างสมมติว่าแล้วเขาชอบกินอย่างหนึ่งก็คือชอบกินหมูติดมันโดยเฉพาะหมูสามชั้นโอ้โหพาไปกินหมูกระทะเนี่ยดังเขาถามว่าคือในเงินนานๆทีถึงจะกินนะแต่สามสี่เดือนห้าเดือนบางทีครึ่งปีนะจะกินครั้งหนึ่งเขาสั่งเอาหมูมาเนี่ยเป็นสามชั้นเลยนะคุณผู้ฟังแล้วก็เนื้อติดมันหมูติดมันสามชั้นมันก็มันอยู่แล้วเนาะดังเขาถามว่าทำไมไม่กินเนื้อเขาบอกมันเหนียวซึ่งหมูสามชั้นไม่ได้เขาก็กินชอบกินแบบนี้เวลาเขาไปกินเขาจะกินแบบนี้ไปกับเพื่อนกลุ่มนี้ก็กินแบบนี้ไปกับเพื่อนกลุ่มนี้ก็กินแบบนี้คือพฤติกรรมการกินของเขาเนี่ยกินไขมันกินหมูติดมันเนี่ยเยอะมากแล้วก็กินน้ำน้อยนะคะที่สำคัญเขาจะกินแบบน้ำจิ้มเยอะไงน้ำจิ้มอย่าคุณผู้ฟังอย่าลืมนะมีทั้งโอ้นะน้ำจิ้มนี่บอกได้เลยว่ามันโพแทสเซียมสูงแคลเซียมเขาเรียกว่าโซเดียมสูงเนี่ยคันโซเดียมอะสูงนะเพราะนั้นแล้วเนี่ยปรุงรสเอ่ยเผ็ดเอ่ยเปรี้ยวเอ่ยมีทุกรสอะอยู่ในน้ำจิ้มแล้วกินเยอะด้วยเพราะนั้นแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยการกินเนื้อสัตว์ที่มันติดมันมากเกินไปอาหารที่มันมีสารออกซาเลตสูงนะคะออกซาเลตสูงก็คือพวกบางทีบางคนอาจจะกินแบบว่าผักไงผักโขมอย่าลืมนะผักโขมนี่ออกซาเลตสูงนะคะแล้วก็พวกถั่วนะอันเนี้ยหรือแม้กระทั่งการกินเนื้อสัตว์มากเกินไปในความเสี่ยงที่จะเกิดเป็นนิ่วในไตได้เหมือนกันหรือบางคนอาจจะมีโรคประจำตัวคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคเกาต์พวกเนี้ยหรือแม้กระทั่งการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะแล้วเป็นแบบเรื้อรังอันนี้ยิ่งต้องระวังนะคะ
เพราะนั้นเราก็สังเกตอาการด้วยนะว่าเอ๊ะเราเป็นโรคนี้หรือเปล่านะดังที่บอกไปก็คือปวดบริเวณหลังส่วนล่างหรือแบบข้างเอวของเราเนี่ยปวดเสียดปวดบิดเป็นพักๆอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังแล้วก็การปัสสาวะนี่มันอาจจะมีเลือดปนออกมาปัสสาวะมันจะขุ่นๆหรืออาจจะมีกลิ่นเหม็นนะคะปัสสาวะมีกลิ่นเหม็นสังเกตเลยนะคุณผู้ฟังที่มันผิดปกติจากเดิมที่เราเป็นอยู่หรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยพอเป็นมากเนี่ยมันจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนหรือว่ามีไข้หนาวสั่นนะคะหรือถ้าหากมีการติดเชื้อมันอาจจะเป็นมีไข้ขึ้นมานะคะตอนนี้ต้องระมัดระวังเพราะนั้นเนี่ยเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ฟังถามนะถามเรื่องของนิ้วมาแดงให้ไปทั้งสองนิ้วเลยทั้งนิ้วในไตทั้งนิ้วในถุงน้ำดีนะลองสังเกตตัวเองกันแล้วกันนะคะว่าเรามีอาการแบบไหนนะถ้ามีแล้วก็นะร่วมด้วยช่วยกันนะโทรมาปรึกษากันได้นะคะที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054นะเรามีผลิตภัณฑ์ครบวงจรนะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็โทรเข้ามาสอบถามนะคะป้องกันไว้ก่อนเนาะป้องกันมันดีกว่าแก้อยู่แล้วพอแย่แล้วมันแก้ไม่ทันมันเอาไม่อยู่มันก็ต้องหนักขึ้นนะคะจากการที่จะแค่เป็นเบาๆกลายเป็นหนักขึ้นแล้วหนักขึ้นเรื่อยๆนะมันก็ลำบากเนาะในการไปโรงพยาบาลไม่มีใครอยากจะไปหรอกคุณผู้ฟังแดงยังไม่อยากไปเลยแค่เราไม่ป่วยเราไปเยี่ยมคนป่วยเรายังไม่อยากไปเลยนะคะซึ่งโรงพยาบาลหลายๆคนก็หนึ่งมันเราก็กลัวเนาะเพราะโรงพยาบาลมันก็เป็นหลายๆโรคนะหลายๆโรคที่มันเป็นอยู่นะยิ่งเมื่อก่อนนี้เท่าที่ก่อนหน้าที่ช่วงที่เป็นโควิดโอ้นะคุณผู้ฟังโรงพยาบาลเนี่ยแดงไม่ไปเลยนะนะแดงไม่ไปแต่ว่ามันจำเป็นต้องไปเยี่ยมผู้ป่วยแต่เราก็เอาของไปวางนะแล้วก็เขียนชื่อว่าห้องไหนชั้นไหนนะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยคือเราต้องใส่แมสก์นะ2-3 ชั้นเลยนะแล้วก็ไปเนี่ยนะคะไปนี่ก็เอาของไปวางให้เจ้าหน้าที่ถือขึ้นไปเราไม่สะดวกเนาะเขาก็ไม่ให้เราขึ้นไปอยู่แล้วนะคะเขาก็กลัวเราติดนะเพราะคนไข้คุณหมอพยาบาลอันนั้นก็ป่วยกันเยอะนะเพราะว่าเกิดจากอาการที่บางทีคนที่ไปนี่แหละเป็นนะคนที่ไปนี่เป็นโดยไม่รู้ตัวนะพอแดงมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะท่านเป็นคนชัยภูมิเป็นคนชัยภูมิท่านก็ป่วยจริงๆท่านไม่ได้ป่วยนะตอนก็ป่วยเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วแต่คนที่ขับรถพาท่านไปโรงพยาบาลเนี่ยเป็นเขาติดโควิดไงนั่งรถไปด้วยกันทำไมจะไม่ติดล่ะคะคุณผู้ฟังเพราะเวลาคนที่ไปเนี่ยไปจะไปโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะตรวจทุกคนนะตรวจที่จมูกกับตรวจกันทุกคนพอตรวจปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยบอกเขาก็เลยกักตัวคนที่ไปส่งเนี่ยไว้เลยนะคะแล้วคนป่วยที่เข้าโรงเข้าห้องไปก่อนเนี่ยเข้าไปรักษาตัวในห้องรักษาตัวก่อนเนี่ยเขาก็เลยต้องกักตัวไว้ปรากฏว่าคนที่ป่วยเนี่ยเขาคือยังเป็นหนุ่มเป็นแน่นอยู่เลยนะคะแล้วก็พาอาจารย์ท่านนี้ท่านเป็นอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยเนาะเกี่ยวกับปุ๋ยนะทำงานเกี่ยวกับปุ๋ยทำอะไรเป็นที่ปรึกษาเป็นที่อะไรของบริษัทต่างๆนะแต่ท่านเป็นคนชัยภูมิพอติดเชื้อปุ๊บแล้วก็มีโรคประจำตัวอยู่แล้วนะคะเป็นโรคเป็นปอดอยู่แล้วแล้วก็เป็นเบาหวานก็ติดอยู่ได้ไม่กี่วันท่านก็เสียเนื่องจากว่าคนมีโรคประจำตัวในทั้งเบาหวานทั้งโรคปอดเนี่ยที่ติดเชื้อปุ๊บมันไปเร็วมากค่ะคุณผู้ฟังนะคะตอนนั้นก็คือพอออกจากโรงพยาบาลก็ต้องเผาทันทีนะเผาทันทีเลยภายใน1 วันเนี่ยถ้าคนมีโรคประจำตัวเนี่ยจำไว้เลยคุณผู้ฟังคะมันจะไปได้เร็วมากเข้าสู่ภาวะของอารมณ์หายจากปอดง่ายขึ้นจะลงร่างกายเราง่ายขึ้นนะจากการที่แค่เราไม่ได้เป็นแต่คนที่พาเราไปน่ะเป็นคนขับรถเนี่ยที่พาเราไปเป็นติดเชื้อเงี้ยแล้วก็มาติดกับคนป่วยนะก็
ไปอย่างเร็วมากนะเพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพกันนะคะคุณผู้ฟังไม่คนใดคนหนึ่งก็ป่วยเนี่ยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราป้องกันไว้ในช่วงที่เราดูแลสุขภาพเองนะหาต้นไม้ในบ้านเนี่ยเยอะมากโดยเฉพาะมีทั้งรังจืดนะมีทั้งต้นคือต้นพืชทุกชนิดเนี่ยมีทั้งต้นว่านหางจระเข้นะต้นใหญ่มากนะแดงก็มีเป็นหลายสิบต้นนะว่านหางจระเข้นะก็สายพันธุ์บาบาเดนซิสแล้วต้นนี้กำลังจะแยกกระถางแล้วเพราะว่ากระถางมันก็ใหญ่มากแล้วต้นมันใหญ่แล้วก็ต้องแยกค่ะมันแตกออกมากันเยอะมากนี่แหละค่ะก็เลยต้องเอานะเรานอกจากเรากินอาหารเสริมที่เป็นเม็ดเป็นน้ำของเราแล้วเนี่ยเรายังมีอาหารที่เราจะต้องดูแลใบเตยเนี่ยน่าต้มได้ค่ะทุกวันต้มได้ใบเตยนี่กินวันเว้นวันได้เลยนะคะหรือแม้กระทั่งต่อใบหม่อนนะมาร์เบอรี่เราเนี่ยใบหม่อนเนี่ยเราก็ต้มได้นะคะหรือแม้กระทั่งใบมะยมนะแต่ไม่อาทิตย์นึงคุณกินวันเนี้ยแต่เราก็อาจจะต้มนะไม่ได้ต้มทุกวันแหละนะแต่ต้องอาทิตย์นี้กินใบหม่อนอาทิตย์วันนึงอาทิตย์หน้ากินใบเตยนะต้มใบเตยบั่นใบเตยอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารนะเสริมนะเราก็ต้องจำเป็นต้องกินนะเหมือนเดิมนะเราก็ต้องกินจำเป็นเพราะว่าเขาสกัดมาแล้วเวลากินเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำงานได้เร็วขึ้นแต่พวกอาหารที่เราต้มหรืออะไรต่างเนี่ยพอเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาในการดูดซึมนะแต่อาหารเสริมเรามาเข้าไปแป๊บเดียวมันดูดซึมแล้วมันสกัดเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็นี่แหละสิ่งที่เราจะต้องดูแลสุขภาพเราจะลืมออกกำลังกายด้วยทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายนอนพักผ่อนให้เพียงพอส่วนใหญ่ก็มีอยู่ประมาณนี้แหละค่ะดื่มน้ำให้เพียงพอพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็ดื่มกินอาหารให้มีครบแค่นั้นเองร่างกายของคนเราจะขาดได้ขาดอย่างนึงไม่ได้นะเพราะถ้าเราไม่ออกกำลังกายของเสียก็อยู่ในร่างกายเราเยอะนะหนึ่งเราไม่ออกกำลังกายนะคะแล้วก็ร่างกายเราก็จะไม่แข็งแรงนะกล้ามเนื้อเราก็จะไม่ได้ยืดหยุ่นง่ายกล้ามเนื้อมันอืดนะมันไม่ได้ยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นใครอยากจะหายป่วยนะโดยเฉพาะเป็นเบาหวานยิ่งต้องออกกำลังกายโดยการเดินนะเขาบอกการเดินนี่ดีกว่าการวิ่งอีกนะคนสูงวัยไม่แนะนำให้วิ่งนะเพราะว่าข้อเข่ามันก็เริ่มมีอาการปวดเร็วขึ้นมากขึ้นนะคะข้อเข่ามันมีโอกาสเสื่อมไงนะคนสูงวัยมันเสื่อมตามวัยอยู่แล้วนะคะความเสื่อมเนี่ยมันตามวัยอยู่แล้วนะคุณผู้ฟังแม้กระทั่งเราไม่กินอะไรมันก็เสื่อมนะแต่ถ้าเรากินมันก็เสื่อมช้าลงแค่นั้นเองนะคุณอยากให้เสื่อมเร็วหรือเสื่อมช้าล่ะก็ต้องดูจากพฤติกรรมหลายๆอย่างที่เราเป็นอยู่นะคะเอาล่ะค่ะใครที่สนใจนะอยากจะดูแลนะใครที่มีปัญหาเรื่องของปวดข้อปวดเข่ากระดูกนะคะเราก็มีแคโลแม็กบำรุงกระดูกแคโลแม็กนี่มันมีทั้งแคลเซียมทั้งแมกนีเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็คลอโรฟิลล์อยู่ในแคโลแม็กของเรานะคะเพราะนั้นใครที่กลัวการที่มีปัญหาเรื่องกระดูกปุกระดูกคุณกระดูกเปราะนะคะก็เอาไปทานนะคะก็ดูแลสุขภาพกันนะสุขภาพดีเริ่มต้นที่เรานะคะสนใจก็โทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรโมชั่นได้ที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054เรามีผลิตภัณฑ์ครบวงจรนะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็โทรมาได้สอบถามได้ปรึกษาได้นะคะหรือว่าใครที่มีปัญหาเรื่องของมดลูกผู้หญิงเรานะต้องดูแลนะคะมดลูกเราต้องดีมดลูกเราต้องกระชับช่องคลอดดีช่องคลอดกระชับช่องคลอดต้องไม่มีกลิ่นช่องคลอดต้องมีน้ำหล่อลื่นนะมดลูกเราต้องแข็งแรงนะมันจะไม่มีกลิ่นนะมีก็ให้มันน้อยสุดนะคะเพราะว่าไม่มีเลยมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะอาจจะต้องคือสังเกตได้แหละหลังคนที่กินกับคนไม่กินหรือคนที่ไม่เคยกินเลยนะคะสังเกตนะกางเกงในตัวเองอ่ะนะมีกลิ่นแค่ไหนแต่พอกินไปแล้วเนี่ย1เดือนเนี่ยสังเกตดูซิว่ามันดีขึ้นมั้ยอันที่คิดกันง่ายๆแค่นี้ก็พอนะคะนะ
ผู้หญิงเราต้องดูแลตรงนี้ให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะนั้นสิ่งต่างๆนะไม่ใช่ว่าจะดูแลแค่หน้าตาดีผิวพรรณดีนะอย่างเดียวไม่ได้คุณผู้ฟังผิวพรรณหน้าตาดีทำงานเก่งแต่ว่าภายในเรามีปัญหานะอันนี้ก็ต้องดูแลนะคะเราไม่อยากจะให้ผู้หญิงเราเนี่ยนะมันมีข้อตำหนินะคะมีข้อตำหนิไว้ได้เราต้องดูแลของเราให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพราะนั้นนะใครที่นะโดยเฉพาะคนวัยทองเนาะวัยทองอายุเกิน40เนี่ยช่องคลอดแห้งนะคุณผู้ฟังมีปัญหาแน่ๆ นะคะอันนั้นก็เอาไปทานเบลล่าชุดเล็กกับเบลล่ากับน้ำมันโกลเด้นออยล์นะคะเบลล่าชุดกลางเขาเรียกว่าชุดพรีเมียมนะจะมีเบลล่าคอฟฟีน่าโกลเด้นออยล์แล้วก็เบลล่าชุดพรีเมียมพิเศษนะก็จะมีเบลล่าคาโรฟิน่าโกลเด้นออยล์แล้วก็สาหร่ายแดงพรมิซันทีนเมื่อวานนะคะก็มีคุณผู้ฟังนะท่านเคยทานท่านเป็นมดลูกต่ำนะคะท่านอยู่เนี่ยบางใหญ่เนี่ยตำบลบางเลนเนี่ยแถวบางใหญ่บางเลนนะคะที่นนทบุรีเนี่ยท่านก็ทานแล้วท่านสั่งไปเลย3ชุดพรีเมียมนะ3ชุดคือท่านมีปัญหาเรื่องของมดลูกหย่อนนานแล้วนะแล้วก็รักษามานานแล้วที่โรงพยาบาลแล้วทีนี้ท่านก็เลยฟังรายการท่านก็แบบมันรักษามานานแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นสักทีแกท่านก็โทรมานะคุณป้าท่านโทรมาท่านก็บอกว่าเปียป้าเป็นแบบนี้คุณป้าสั่งไป3ชุดคุณผู้ฟังกินไป3ชุดแล้วก็เงียบไปเลยนะไม่เห็นอีกทีเมื่อวานนี้นะคะโทรมาบอกว่าเนี่ยป้าเนี่ยไปป้านี่ไปเห็นคนป่วยที่เป็นโรคเดียวกับป้าอยู่ที่โรงพยาบาลเขาว่าเป็นโรคเดียวกันคือโรคมดลูกต่ำพอเป็นมดลูกต่ำเนี่ยป้าก็เลยบอกว่าป้ามีรักษาที่โรงพยาบาลมาหลายปีมันก็ไม่ดีขึ้นป้าสั่งของเนี่ยสั่งผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะชุดพรีเมียมพิเศษเนี่ยไปกิน3เดือนเท่านั้นป้าดีขึ้นหมดเลยนะคะแล้วเสร็จแล้วลูกค้าก็เลยโทรมานะคะลูกค้าในคนนี้ก็คืออยู่ที่บ้านแพ้วนะคะอยู่บ้านแพ้วน่าจะมารักษาตัวมาหาหมอในกรุงเทพแหละนะคะเลยไปเจอกันนะคะท่านก็เลยแนะนำให้ลูกค้าอีกท่านหนึ่งที่อยู่บ้านแพ้วเนี่ยบอกว่าเนี่ยโทรไปสิโทรไปหาคุณแดงนะแล้วก็ให้เขาเล่าให้เขาฟังว่าการเป็นยังไงเนี่ยตามที่เล่ามาเนี่ยเป็นเหมือนป้าเด้เลยนะแต่ป้านี่ดีขึ้นหมดแล้วนะป้ากินไปแค่3เดือนเองกินไปแค่3ชุดเองคุณป้าก็อีกท่านหนึ่งก็โทรมาหาแดงก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยแต่ป้าน่ะซื้อทีละ3ชุดไม่ได้นะป้าขอทีละเดือนนะเดือนละชุดพรีเมียมทีละเดือนนะแดงบอกไม่เป็นไรซื้อทีละเดือนก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้ามีก็ซื้อไป3ชุดมันก็มีโปรโมชั่นเนาะแต่ถ้าไม่สะดวก3ชุดก็เอาไป1ชุดก่อนเดือนหน้าก็มาสั่งอีก1ชุดเดือนต่อไปก็1ชุดก็อยู่ที่ว่ามันเป็นมากหรือเป็นน้อยนะคะแต่ถ้าแบบถ้าบอกว่าท่านจะกินไปสัก 3-4 เดือนนะเมื่อวานนี้ก็เพิ่งส่งไปให้1ชุดนะคะชุดพรีเมียมจะมีเบลล่าคาโรฟิน่าโกลเด้นออยล์3อย่างนะคะท่านอยู่บ้านแพ้วนะคะที่บ้านแพ้วหรือกระทุ่มแบนนะเมื่อวานนี้นะคะน่าจะกระทุ่มแบนนะทุ่มแบนบ้างนะกระทุ่มแบนนี่แหละค่ะเป็นลูกค้าใหม่เลยใหม่สดเลยจากการแนะนำของคุณป้าท่านหนึ่งที่อยู่ที่บางเลนนะคะตำบลบางเลนแหละนะบางเลนตรงบางใหญ่นะคะอำเภอบางใหญ่นี่เองนะคะตอนป้าคนนี้แดงขับรถไปส่งเองเลยนะพ่อแดงอยู่บางบัวทองบางใหญ่มันใกล้กันเนาะขับรถไปส่งนะท่านสั่ง3ชุดนะท่านก็กินไปท่านก็กินดีบอกต่อแนะนำให้คนที่เขามีปัญหาแบบเดียวกันเนี่ยให้มาลองกินดูให้มาลองทานดูก็เลยดีขึ้นนะคะก็เมื่อวานนี้ก็เพิ่งสั่งไปวันนี้น่าจะได้รับของวันนั้น1-2 วันของน่าจะถึงนะคะต้องขอบคุณลูกค้าที่แนะนำนะคุณป้าที่แนะนำที่อยู่บางเลนนะบางใหญ่นะคะตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่นี่แหละนะคะถนนบางเลนก็เป็นลูกค้าที่อยากจะให้คนอื่นนะเขาเรียกว่ามีวิทยาฐานที่ดีในการที่จะไม่ให้คนป่วยเนี่ยป่วยอีกต่อไปท่านก็เคยป่วยท่านก็อยากจะให้เขาหายเหมือนกับท่านเป็นเอาละค่ะก็สนใจก็โทรมาปรึกษาหรื

0: 792กิโลเฮิรตซ์แต่จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการยิงให้ตรงเป้าดำเนินรายการโดยอาจารย์ธรรมศักดิ์สุริยาค่ะ
1: ในช่วงเวลาต่อไปนี้สมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานและกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่มอบให้ธรรมศักดิ์สุริยนต์เสนอรายการยิงให้ตรงเป้าโลกเราทุกวันนี้สังคมไทยณเวลานี้ขนบธรรมเนียมประเพณีถูกเบี่ยงเบนไปในทางตกต่ำมากขึ้นอารยธรรมตะวันตกคนต่างชาติต่างศาสนาเข้ามาทำมาหากินในบ้านเรามากขึ้นสิ่งดีก็มีให้เห็นสิ่งเน่าเหม็นก็ออกมามากมายเช่นอาหารสารปนเปื้อนพืชผักผลไม้ก็มากมายด้วยสารเคมีผู้คนจึงล้มเจ็บล้มตายด้วยภัยจากอาหารการกินกันมากที่สุดมีขนมหวานทุกวันมีของปนเปื้อนมากมายด้านการรักษาการบำบัดฟื้นฟูดูแลสุขภาพก็อ่อนแรงฉะนั้นรายการยิงให้ตรงเป้าจะเป็นสาระประโยชน์ที่ทำให้ท่านเข้าใจชีวิตและต่อไปนี้ขอเชิญท่านพบกับรายการยิงให้ตรงเป้า
2: ร่างกายเราในทุกวันนี้ไม่ว่าในบ้านหรือนอกบ้านในที่สาธารณะศูนย์การค้าหรือสถานบันเทิงและในโรงพยาบาลทุกที่มีแต่สารเคมีและสารพิษแทบทั้งนั้นแม้แต่ในอาหารที่เรารับประทานเข้าไปทุกวันมักมีสารปนเปื้อนจากอาหารทะเลกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่ตลอดจนพืชผักผลไม้ล้วนเป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์เกือบทั้งนั้นต้องเจ็บป่วยล้มตายก่อนวัยอันสมควรทุกวันถ้าเราไม่กระทุ้งโรคฟื้นฟูสภาพร่างกายของท่านก็จะต้องมีคนเจ็บป่วยล้มตายสุดท้ายก็เสียชีวิตวิธีดูแลบำบัดสุขภาพให้เห็นผลชัดเจนเราตอบโจทย์ท่านได้ด้วยสมุนไพรคุณภาพล้างสารเคมีดีท็อกบำบัดฟื้นฟูดูแลให้สภาพร่างกายของท่านปลอดภัยจากโรคร้ายหลายๆชนิด
3: สมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะปกป้องดูแลสุขภาพของทุกคนสมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานสนใจติดต่อโทรศัพท์089057167และ062-258-8478เรื่องของกาแฟซื้อที่ไหนดื่มที่ไหนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ที่มันแปลกคือกาแฟที่ท่านได้ดื่มเป็นกาแฟคัดพิเศษคุณภาพดีไม่มีน้ำตาลกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพสูตรพิเศษใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลให้สารสกัดที่มากกว่าด้วยคุณประโยชน์เช่นเบต้าคูแคนกู้ข่าวเกี๊ยวกู้หลานเห็ดหนิงจือทางเจ้าโสมกระชายดำโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองสารสกัดจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่านำมาซึ่งกาแฟคุณภาพดีคัดพิเศษกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่สนใจสั่งซื้อที่โทรศัพท์089-057-1670และ062-258-8478ดื่มกาแฟดีรสชาติถูกใจต้องกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี
1: ่สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันเหมือนเคยนะครับวันเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกแป๊บเดียววันเวลามันเร็วมากฉะนั้นท่านผู้ฟังทั้งหลายทั้งปวงท่านก็ต้องดูแลสุขภาพดูแลร่างกายให้ดีนะครับคนเราเมื่อแก่เท่าแล้วนะครับไม่มีที่

0: พึ่งใดจะดีเท่ากับตัวเราเองถ้าพึ่งผู้อื่นแล้วเขาจากเราไปเราก็จะลำบากแต่ที่พึ่งที่อยู่ในใจเรานี้ชีวิตของเรานี้มันจะอยู่กับเราตลอดไปไม่ว่าเราจะไปไหนจะมีที่พึ่งเสมอจึงควรพยายามสร้างที่พึ่งให้เกิดกันภายในใจให้ได้ขณะที่เรายังมีแรงและสามารถทำได้อยู่จะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่สุขภาพร่างกายมันสำคัญที่สุดนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับถึงแม้ว่าเราจะเป็นอิสระเราก็ต้องตายจากโลกนี้ไปเราต้องรักษาใจของเราไว้ให้มันมีความสุขทิ้งความเศร้าโลกธรรมมันยังต้องไปอีกนานความเศร้าหมองการคับแค้นการเจ็บป่วยการจนการลำบากมันจะสอนให้เราได้รู้ว่าสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้อะไรที่มันแก้ได้อะไรที่มันไม่แก้ได้ฉะนั้นเราจะต้องสู้มันต่อไปว่าถ้าเรายังมีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่อย่ายอมแพ้ผมอายุ80กว่าปีแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับเกิดมาเจอผ่านเจอร้อนเจอหนาวมาทุกเรื่องทุกอย่างที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราอยากจะทำความดีเราอยากจะเห็นประเทศชาติเดินไปในทางที่ดีแต่เราก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับหรือไปชี้แนะหรือจะไปให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่ใจของเราฉะนั้นทุกวันนี้การเมืองการปกครองอะไรต่างๆมันเป็นทุกเรื่องที่มันแปรปรวนไปหมดหรือจะเป็นสุขภาพร่างกายฐานะความเป็นอยู่ครอบครัวที่เคยอบอุ่นมันก็จะแตกสลายหรือบ้านเมืองโดนน้ำท่วมน้ำบ่าน้ำอะไรต่างๆมันก็วุ่นวายกันไปหมดสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในวิสัยที่มันเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้เราได้ทนทุกข์ทรมานยามแก่ยามเฒ่ายามชราไม่มีลูกไม่มีหลานไม่มีใครมาบงการให้เราไปอย่างนั้นไปอย่างนี้เขาก็ทอดทิ้งให้เราลำบากฉะนั้นเวลานี้มันเห็นเวลาแล้วที่เราจะต้องดูแลและช่วยเหลือกันให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเราเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วชื่อเสียงได้มาเงินทองมากมาผลลัพธ์ในครอบครัวทุกคนถ้าเขาเอาใจเราเขารักเรามันก็จะไม่มีปัญหาแต่ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปได้หมดทุกเรื่องทุกอย่างความผันผวนความแปรปรวนในโลกนี้ท่านก็เห็นอยู่แล้วว่าในประเทศไทยของเราขนาดนี้มันอยู่ในภาวะน้ำท่วมอยู่ในภาวะวัตภัยความร้ายๆต่างๆที่ทำให้เราต้องเจอธรรมชาติแหละมันก็เจ็บปวดพอสมควรแล้วบ้านช่องห้องหอเงินทองที่มีมาก็ไปกับน้ำหมดฉะนั้นถ้าเราไม่ดูแลถ้าเราไม่ช่วยถ้าเราไม่ตั้งใจนะครับชีวิตของเราก็จะอยู่ในความทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดท่านผู้ฟังที่เคารพครับนี่คือรายการยิงให้ตรงเป้าวันนี้ก็ยังเผชิญกับน้ำท่วมหลายจังหวัดเหมือนเดิมปีนี้เป็นปีที่เราโชคร้ายมากธรรมชาติแปรปรวนจนกระทั่งถนนหล่นแคมต่างๆที่ไม่เคยท่วมบางที่60ปี70ปีไม่เคยเจอก็ต้องเจอเช่นจังหวัดปราจีนบุรีมาตำบลโชคบ้านสร้างหรือจะเป็นในเพชรบุรีในราชบุรีปากท่องปากท่อสวนพึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกที่ตามที่ผมพูดอ่ะมันไม่เคยตกมาก่อนไม่เคยท่วมมาก่อนแต่วันนี้แม้แต่นครปฐมนะครับแม้แต่ชลบุรีราชบุรีไม่ถึงนะครับตอนนี้ก็หลายๆที่ก็น้ำขังน้ำมามันตกทั่วกันไปหมดแล้วก็ไม่มีทางระบายเมื่อไม่มีทางระบายมันก็จะลำบากมันก็จะเจอปัญหาแล้วปีนี้เวลานี้เนี่ยพอน้ำท่วมปั๊บเนี่ยน้ำลดต่อผุดปั๊บเนี่ยเราจะเห็นความโชคร้ายเลวร้ายหนักไปกว่านั้นก็คือว่าในบางจังหวัดเช่นระยองเช่นชลเช่นปราจีนบุรีหรือภาคตะวันออกหรือจันทบุรีหรือตราดอะไรอย่างเงี้ยท่านจะเห็นว่าทะเลทะเลนี่มันดำหมดเลยเพราะว่าเราไปเปิดประตูคายเรือให้โจรนั่งไปรับสินค้าที่เป็นเคมีขยะเคมีเอามานะครับนี่มาจากจีนทั้งนั้นเลยครับคนจีนมาทำแบบนี้ให้เราเจ็บช้ำมาจากจีนทั้งนั้นครับฝังกบฝังกบฝังกบฝังกบเอาไส้ในไปขายแล้วก็สั่งมาจากอเมริกามาจากตอนออกกลางมาจากที่ไหนที่ไหนก็แล้วแต่เอาขยะพิษมาทิ้งไว้ให้คนเราเห็นไหมครับแล้วเราก็ออกมาเจอเห็นทะเลก็ดีและลำคลองก็ดีน้ำเน่าหมดเลยปลาเปลือยตายหมดเลยนี่เป็นการกระทำของคนจีนสีเทา ฉะนั้นอะไรที่สั่งมาจากจีนนะท่านกรุณานะครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประเทศชาติของเราอย่าให้ไปเจอกับปัญหาความอัปรีจังไรที่มันเอาขยะพิษมาทิ้งอย่าไปซื้อผักอย่าไปซื้อผลไม้อย่าไปซื้ออะไรต่างๆแต่ว่ารัฐมนตรีบางคนก็ยังจะเอาอยู่นั่นแหละเนี่ยตอนนี้อยากจะเอารถเกี่ยวข้าวรถละมาใช้เงินเป็นพันๆล้านไม่ต้องเอาของเขาก็ได้พี่น้องชาวนาชาวไร่ไม่เคยรวยมีสิจนๆทั้งนั้นรวยแต่พ่อค้าหมดแล้วนักการเมืองเท่านั้นที่รวยฉะนั้นคนจนคือคนลำบากพี่น้องเกษตรกรทั้งหลายทั้งปวงคือคนจนฉะนั้นจะมาอ้างว่าอยากจะให้ชาวนาอย่างนั้นอย่างนี้อยากจะให้พี่น้องชาวสวนรวยอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับในเมื่อนักการเมืองมันยังโกงกันอยู่แบบนี้ขนาดเขากระโดงขนาดที่หลวงที่รถฟองพุ่งไปนี่มันยังโกงกันก็ต้องมันจะว่ายังไงเลยนะแล้วมันจะมาพูดว่าเพื่ออย่างนั้นเพื่ออย่างนี้ไอ้นักการเมืองอัปรีจังไรตอนนี้มันเยอะมากๆแล้วมันก็พอกลัวจะเป็นแล้วจะปลดเร็วมันก็รีบกินรีบโกงรีบกินมูมามสารพัดเรื่องจนกระทั่งบางครั้งพูดออกมาเนี่ยพูดเหมือนคนเมาพูดเหมือนคนบ้าพูดเหมือนคนไม่มีสติพูดไปพอแค่ต้องไปวันนึงงั้นวันนี้เราลำบากวันนี้เราทุกข์ยากเรามีปัญหามากมายหลายกองในเรื่องของอาหารการกินพืชผักผลไม้ท่านก็ต้องระวังนะครับขนมนมเนยน้ำดื่มน้ำขวดน้ำส้มน้ำอะไรต่างๆเนี่ยได้โปรดกรุณานะครับท่านอย่าไปกินซีซัวเพราะว่าคนเจ็บคนป่วยคนตายมันมากมายขึ้นทุกวันท่านกำลังอยู่กับรายการยินให้ตรงเป้านะครับวันเสาร์นี้ก็ยังไม่ไปไหนนะครับเพราะว่ายังต้องดูแลให้น้ำมันลดซะก่อนไปทางนี้ไม่เคยท่วมก็เจอน้ำท่วมแต่ไปทางนู้นไม่เคยมีก็คงมีงั้นเดี๋ยวไปติดตายก่อนขึ้นทางด่วนก่อนลงทางด่วนอะไรพวกนี้มันก็จะมีปัญหาทำให้ผมลำบากผมก็แก่แล้วอายุตั้ง80กว่าแล้วนะครับก็ยังสู้ไหวยังทำได้อยู่ฉะนั้นจึงกราบเรียนท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าอดทนเอานิดนึงให้มันผ่านชั่วโมงนี้ไปก่อนอนาทีวิกฤตที่เรากำลังเจออยู่ขณะนี้มันทนทุกข์ทรมานมากมายแต่ถ้าเราไม่ช่วยกันแก้ไม่ช่วยสร้างปัญหาไม่ช่วยกันปัดเป่าอะไรต่างๆลบปล่อยไว้เนี่ยชีวิตของเราก็จะลำบากมากไปกว่านั้นอีกฉะนั้นก็กราบเรียนท่านนะครับอย่าดื้ออย่าประมาทอย่าจุกจิกอย่าขี้เหนียวนะครับอะไรซื้อยาได้ก็ซื้อไปซะอะไรที่มันกินยาหลวงแล้วมันไม่ตอบโจทย์นะอะไรที่กินยาเคมีแล้วมันไม่ดีขึ้นเราก็ต้องหยุดบ้างไม่ใช่แต่ไปกินแต่ยาฟรียาฟรีเข้ามันไม่ตอบโจทย์มันไม่ดีขึ้นเราก็ยังกินกันอยู่นั่นแหละครับ10ปี20ปี30ปีท่านก็ล้มหายตายจากกันด้วยความทุกข์ทรมานฉะนั้นก็ผมก็เลยต้องมาบอกกับท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าถ้าเราดื้อถ้าเรายังประมาทอยู่พวกเรานี่แหละครับจะลำบากไอ้คนรวยเขาไม่ลำบากครับรัฐมนตรีหรือคณะรัฐบาลหรือว่าส.ส.หรือว่าอะไรพวกนี้เขาไม่สนใจตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาร่ำรวยกันทุกคนนะเขาอยู่กันอย่างมีความสุขนะครับจะไปไหนก็ใช้รถหลวงไปไหนก็ใช้เงินหลวงเขาใช้อะไรต่ออะไรของหลวงทั้งนั้นไอ้เราเนี่ยอย่าว่าเดี๋ยวของหลวงเลยนะชีวิตเราให้มันรอดไปในปีนี้ก่อนเถอะให้มันรอดไปก่อนว่าเราจะทำยังไงดีนะเจ็บไข้ได้ป่วยล้มหมอนอนเสือติดเตียงกันมากมายก่ายกองนะครับก็ให้เป็นห่วงท่านผู้ฟังนะครับไอ้อย่างผมมันยังพอมียาดีมันพอมีสมุนไพรดีๆแล้วก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราก็ป้องกันคุมอาหารบ้างอะไรบ้างก็เลยไม่ต้องกินยาหาหมอนะครับก็ผ่านไปวันนี้เมื่อหลายปีก่อนนะครับก็เป็นวันที่เสือแดงถูกยิงตายต่างแถวๆสีลมเนาะเสือแดงนี่ก็เป็นเสือแดงแล้วก็มีปัญหากันเรื่องหมาเรื่องการเมืองคือมาเขาไล่ทักษิณเขาไล่อะไรต่างๆนะครับความเป็นไปเป็นมามันมีรับลมคมในอะไรเยอะแยะมากมายเราก็เสียดายคนที่ตายโดยไม่มีเหตุไม่มีผลนะครับบางครั้งคนดีๆก็ตายได้ฉะนั้นเมื่อครั้งที่เราทะเลาะเบาะแว้งกันเรื่องทักษิณออกไปทักษิณออกไปเนี่ยครับคนก็ตายไปเป็นมากๆนะครับมาออกบางคนออกมาไล่บางคนออกมาและทุกวันนี้พอรู้ไปรู้มาว่าไม่มีนายกคนไหนนะครับจะมีวิสัยทัศน์กว้างไกลช่วยเหลือบ้านหรือช่วยเหลือเมืองและทำบ้านเมืองให้เจริญงอกงามได้นะก็คือนายกทักษิณแต่ว่ามันมีเหตุมีมูลต่างๆเราก็ยังเป็นเสื้อเหลืองยังเป็นเสื้อแดงยังเป็นอะไรกันอยู่ยังก็เราก็ยังขัดแย้งกันอยู่บางคนก็ฟังแล้วบางคนก็รู้บางคนก็ตาสว่างบางคนก็ยังตามืดบอดอยู่ก็ไม่ว่ากันท่านจะเลือกใครก็แล้วแต่นะก็ขอให้ให้ใจของท่านทำใจให้สบายสบายบางทีเราก็ถูกปิดบังถูกปิดกั้นอะไรต่างๆชีวิตของเราก็ลำบากนั้นจะไปฟังใครจะไปหูเบาหูอะไรพวกนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยเราไม่เหมือนประเทศญี่ปุ่นเราไม่เหมือนประเทศบางประเทศที่เขารักประชาชนเขาช่วยเหลือประชาชนนะครับเดี๋ยวนี้เห็นไหมครับอะไรแล้วก็เนี่ยทั้ง รถลาวาสอกอะไรต่างๆรถเขาก็สั่งโรงงานเขาก็เอาไปไว้ที่เวียดนามหมดแล้วพอมาเมืองไทยเนี่ยก็ปรากฏว่าเราเอาของจีนมาใช้ก็ล่มสลายหมดอาหารการกินก็เหมือนกันโรงงานพัดลมก็เหมือนกันโรงงานทํารถก็เหมือนกันมาอยู่ในนี้หนึ่งนอกจากจีนมันจะมาทําร้ายแล้วมันก็ดูแล้วมันก็ไม่เจริญงอกงามนะครับพวกที่เขามีโรงงานใหญ่ๆเขาก็ย้ายฐานไปอยู่เวียดนามไปอยู่อินโดไปอยู่อะไรกันหมดใช่ไหมครับฉะนั้นเดี๋ยวนี้คนไทยก็ตกงานมากขึ้นเราก็มีแต่เศษขยะของนักการเมืองมากมีเศษขยะของคนจีนเทาบ้างอะไรต่างๆก็แทนที่จะเอาบ้านเอาเมืองไว้ก่อนมันก็ยังไม่เห็นเราก็ยังไม่เห็นว่านักการเมืองยุคไหนมันจะโกงคอร์รัปชันมากเท่ารัฐบาลเวลานี้นะครับนายกของเราก็พูดไปเที่ยวไปไปนู่นไปนี่ไปแล้วก็ให้มันผ่านไปวันหนึ่งในขณะที่เรากำลังจมน้ำตายในขณะที่ประชาชนกำลังจะลำบากในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของฝนฟ้าอากาศอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทำลายเราหมดแล้วตอนเวลานี้แต่เราก็ยังมาทะเลาะกันเองมาตีกันเองสื่อเสริมพวกเนี้ยมันทะเลาะกันโอ้โหเหลือเชื่อครับป้ามันขัดกันได้ยังไงครับแม้กระทั่งนักข่าวแม้กระทั่งรัฐบาลแม้กระทั่งนักการเมืองเนี่ยมันอยู่เบื้องหลังแห่งความเลวร้ายมีสแกมเตอร์สแกมเมอร์เป็นบ่อนการพนันออนลงออนไลน์ต่างๆมีนักการเมืองอยู่ในรัฐสภามีในรัฐบาลนี้แล้วก็มีนายพลอีกเยอะแยะที่ทำบ้านขายบ้านขายเมืองให้เราทะเลาะกับเขมรเราตีกับเขมรเราตีกับพม่าอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้ความเดือดร้อนแล้วซึ่งเราเคยอยู่เป็นสุขมาตลอดแต่เวลานี้มันไม่ใช่แล้วฉะนั้นก็บอกกับท่านว่ารักษาตัวให้ดีดูแลให้ดีเราจะได้ยืนอยู่อีกยาวเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่มันหมกปกมิดอยู่มันถูกปิดบังอยู่โดยที่เรามองเห็นบ้างไม่เห็นบ้างเหมือนศาสนาพระสงฆ์องค์เจ้ามันพลิกผันไปอยู่ตรงไหนกันหมดแล้วแทนที่จะมาสอนคนกลายเป็นพระเป็นผู้ทำร้ายศาสนาเสียเองระดับผู้ใหญ่พระระดับไหนอะไรพวกนี้ข้าราชการระดับสูงระดับไหนนะครับท่านก็เราก็ดูแล้วมันไม่น่าเกิดแต่มันก็เกิดแล้วนะฉะนั้นท่านผู้ฟังทั้งหลายเห็นไหมครับเนี่ยมันก็ต้องดูแลเอาใจใส่ตัวเราเองบ้างเพราะว่าเราก็แก่แล้วเราก็อายุเยอะแยะโรคภัยไข้เจ็บมันก็มาเงินก็ไม่มีลำบากลำบนกันทุกที่ทุกหย่อมย่าฉะนั้นก็อยากจะกราบเรียนท่านแล้วอยากจะเตือนท่านทุกวี่ทุกวันว่าผมนะอายุ80กว่ายังสู้ได้ทนได้เพราะว่าผมก็มีแรงมีกำลังคุมค่าอาหารทำยาทำสมุนไพรอะไรต่างๆเนี่ยทำให้ท่านได้บางคนก็เชื่อแล้วก็บางคนก็กินมา10ปี20ปี30ปีนะครับตั้งแต่ผมเริ่มมองสมุนไพรใหม่ๆพอเริ่มเป็นปั๊บผมก็บิดชีวิตของผมมาจากการเป็นดาราจากการเป็นนักแสดงเป็นนักพากย์หันมาค่อยๆทำจากขึ้นกระไดทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นจนมาทั้งวันนี้ผมโชคดีก็คือไม่เจ็บไม่ป่วยและยาสมุนไพรต่างๆโบบานเฮิร์บโบบานอะไรต่างๆแล้วก็กาแฟกาเฟอตอนนี้มันก็มีมากขึ้นมากขึ้นก็ตอบโจทย์หมดนะครับบางคนใช้แล้วเขาดีขึ้นเขาก็กินมาอย่างลุงนงเนี่ยอยู่คลอง13เนี่ยกินมาเกือบ20ปีเลยเนี่ยตอนนี้แกก็ไม่ตั้งแต่ผมเริ่มทำยาเนี่ยลุงนงเนี่ยวันนี้ส่งไปให้อีกแล้วนะครับนี่ก็อยู่คลอง13วัดสะบัวเนาะอย่างเงี้ยแล้วก็แถวแถวจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดราชบุรีหรือจังหวัดชลบุรีที่ผมไปตลอดเนี่ยนะครับก็มีคนกินยาเนี่ยนะที่ประจวบคุ้มกันหรือที่จะเป็นบ้านสร้างหรือจะเป็นบ้านโพแถวแถวมหาสารคามพนมสารคามหรือจะเป็นปราจีนบุรีจะเป็นอะไรต่างๆเนี่ยผมมีลูกค้าไม่ใช่น้อยครับบางคนซื้อมากแล้วก็บางคนติดแบรนด์แล้วก็ติดคุณภาพนะครับกินแล้วมันมีชีวิตชีวาดีขึ้นไม่ต้องไปกินยาหลวงนะครับจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่กินแต่ยาเคมีอย่างเดียวตับไตม้ามปอดเราก็พังหมดเราก็กินเข้าไปโดยที่เราไม่รู้ว่ามันจะหายหรือไม่หายแต่ว่ามันเหยียบย่ำเอาไว้ได้มันกั้นได้มันป้องได้แต่ว่ามันทำร้ายตับทำร้ายไตของเราจนกระทั่งเราตาเตอเสียหมดนะครับกระดูกทับเส้นปวดเมื่อยมันก็ไม่มียาอะไรที่จะไปรักษาได้เพราะมันไม่ใช่แผลข้างนอกผมก็บอกเป็นประจำว่าคันหัวต้องเกาหัวอย่าไปเกาตูดนะครับท่านผู้ฟังครับท่านกำลังอยู่กับรายการยิงให้ตรงเป้ากับผมธรรมศักดิ์สุริยนต์นะครับก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่อากาศดีตอนนี้เนาะอากาศดีแต่ว่ายังมีฟ้าครึ้มฝนอยู่ในบางที่ต่างๆก็มีอย่างที่จังหวัดสระบุรีเนี่ยพรรคพวกก็โทรมาว่าฝนตกเมื่อวานนี้ก็ตกหนักถึงท่วมนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่หลายๆทางหลายๆอย่างในกรุงเทพก็เหมือนกันนะครับลำลูกกาอะไรแถวเนี้ยนะครับ
1: อย่างที่เราจะออกไปเนี่ยถนนพระราม2อะไรต่างๆเนี่ยมันยังก็ยังมีน้ำขังมันก็มีน้ำท่วมอยู่ทางนครปฐมนะครับทางสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็ทางราชบุรีสวนผึ้งอะไรต่างๆมันไม่เคยเป็นมาก่อนแต่ปีนี้มันเป็นทั่วไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรอยู่ตรงไหนมันไม่มีน้อยคนน้อยน้อยที่จะไม่เจอน้ำท่วมนะครับแต่คนที่เจอมากๆก็คือว่ามันอยู่ติดคลองมันอยู่เป็นมุกเป็นทุ่งนาต่างๆพอฝนตกลงมาไม่มีทางระบายเพราะเราไปปิดกั้นหมดแล้วเราไม่ทำคลองเราเอาคลองนั้นไปทำบ้านไปปลูกบ้านจัดสรรไปต่างๆแล้วเราก็รัฐบาลแต่ละผ่านมาก็ไม่เคยที่จะไปให้ความสำคัญกับเรื่องของน้ำระบายน้ำหรือว่าคุ้ยหนองคลองบึงก็ไม่ค่อยสนใจก็ไปปิดกั้นไปถมไปทำบ้านจัดสรรกันหมดอะไรเนี้ยในน้ำมีปลาในนามีข้าวมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่นะครับผู้ฟังในนาก็มีแต่บ้านจัดสรรในน้ำก็ปลาเปลือยก็ตายหมดแล้วเจอขยะเป็นพิษนะครับของจีนที่มันเอามาเนี่ยมันเอามาแล้วก็มาขายแล้วก็มาตั้งอะไรต่างๆแล้วก็มีคอลเซ็นเตอร์ยังมีอะไรต่ออะไรอีกเยอะนะครับที่เราลำบากฉะนั้นก็อยากจะเตือนท่านยังบอกท่านว่าถ้าหากว่าท่านอายุมากๆแล้วนะท่านป่วยท่านเจ็บท่านไม่มีเงินรักษาไม่มียาอย่างเหมือนในตอนนี้มีแต่ดาราทั้งนั้นเลยนะดาราที่ดังๆบางคนไม่มีจะกินนะบางคนไม่มีบ้านที่ซุกหัวนอนบางคนดูสิครับตลกเกลิดตอนนี้ตายกันทุกวี่ทุกวันได้เห็นไหมครับเพราะว่าตอนที่เขาดังตอนที่เขามีงานเยอะแยะเขาก็ไม่ได้เก็บไม่ได้งำมาไว้ใช้ไปกินไปติดยาเสพติดอะไรต่างๆทุกวันนี้มาโอดขอความเมตตาขอความอะไรต่างๆนานานะครับเงินก็ไม่มีป่วยก็ป่วยนะครับก็ต้องให้เป็นกระจกเอาไว้ครับอย่างผมเนี่ยอายุมากกับพวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ผมยังไม่เจ็บยังไม่ป่วยยังไม่ต้องกินยาหาหมอเลยไม่ต้องนัดหมอเลยครับนัดตัวเองอย่างเดียวขายยาขายสมุนไพรขายกาแฟไปเรื่อยๆนี่เดี๋ยวก็กาแฟตัวใหม่ๆเราก็จะมาอีกแล้วนะครับเพราะว่าเราถือว่ากาแฟมะระขี้นกเนี่ยมันจะเป็นกาแฟรุ่นที่เราใส่มะระขี้นกให้มากที่สุดแล้วก็เราก็มีกาแฟจากน้ำนมข้าวอะไรเงี้ยเอาข้าวมาทำกาแฟผสมประสานนั่นกาไปกันเป็นมันจะเป็นยารักษาโรคแล้วปลอดภัยไม่มีเคมีไม่มีคาเฟอีนเยอะนะครับไม่มีสิ่งที่มันปนเปื้อนเยอะนะครับแล้วก็ไม่มีน้ำตาลเยอะเนี่ยท่านก็ต่อไปท่านก็ต้องเปลี่ยนชีวิตบ้างจะกินแต่ยาแก้ปวดยาแก้อักเสบอย่างเดียวไม่ได้ครับทุกอย่างนะครับเห็นไหมครับจะกินไปกินมาจนกระทั่งตับไตหัวใจม้ามปอดมันพังหมดแล้วปวดหมดไปหมดลุกโอยนั่งโอยนะครับยาดีๆสมุนไพรดีๆก็เยอะไปเดี๋ยวนี้ในเฟซเดี๋ยวนี้เห็นไหมครับแม้กระทั่งหมอแม้กระทั่งแพทย์แม้กระทั่งคนสูงไปหรือไม่สูงไปก็แล้วแต่เด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาหันมาใช้สมุนไพรกันหมดแล้วแต่ท่านก็อย่าไปกินยาหลวงไปกินยาฟรีไปกินยาอะไรต่อมีอะไรกันอยู่เนี่ยผมก็ไม่รู้จะไปอธิบายยังไงเพราะผมก็ไม่ได้มีสื่อนะครับมากมายไกลกองก็ทำมันสถานีวิทยุแห่งนี้แห่งเดียวนะครับก่อร่างสร้างตัวมาจนกระทั่งตัวเองไม่มีหนี้ไม่มีสินโดนโกงไปก็เยอะโดนเขาพักพวกไปก็เยอะไม่ใช่น้อยๆเป็นล้านๆเหมือนกันนะครับแต่ผมก็ยังสู้ได้ยังทำได้ก็เพราะว่าผมมีความขยันหมั่นเพียรแล้วก็ไฟขยันไฟยากจนของผมสมัยก่อนนี่นะครับผมหนีความจนจนพ้นแล้วผมข้ามมาได้แล้วแก่ก็ไม่ต้องกลัวแก่เจ็บก็ไม่ต้องกลัวเจ็บเพราะเรามีสมุนไพรดีๆเป็นกระจกให้ท่านผู้ฟังได้เห็นฉะนั้นใครเป็นเบาหวานความดันไขมันก็บอกมาเลยอยากจะรักษาให้มัน3เดือน6เดือนให้มันหายให้มันดีขึ้นถ้าก็เลิกกินยาเคมีเสียหันมากินยาสมุนไพรดูบ้างครับดูที่เรา6เดือนจะดีไหมอย่างที่ผมบอกนะครับก็กราบเรียนท่านอย่างนี้ก็ชีวิตเนี่ยมันจะต้องสู้ชีวิตเนี่ยมันจะต้องทำอะไรต่อมีอะไรกันต่อไปเรื่อยๆนะครับเราจะมาอยู่เฉยๆไม่ได้นะครับไอ้ชีวิตเนี่ยนะมันต้องเดินหน้านะครับเราจะมาอยู่เฉยๆเราจะมาทนเจ็บทนป่วยอยู่ไม่ได้ครับเพราะว่าเราเนี่ยมันไม่มีตังค์ร่างกายก็แย่หมดนะครับเหมือนตลกเหมือนบางคนดาราตัวประกอบเนี่ยไปขายหมูปิ้งพระราชนางเอกระดับนางเอกอะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมดนะครับก็มีชีวิตกันที่น่าสงสารเยอะเลยนะครับอย่างคนเก่าๆนางเอกเก่าๆเนี่ยตอนนี้ก็อายุมากที่สุดก็น่าจะเป็นอมราอัศวนนท์นะคนหนึ่งแล้วก็มีป้ามาลสีที่เกิน100มีอยู่คนเดียวป้ามาลสีแกก็ตั้ง105ปีนะครับนอกจากนั้นก็90กว่ากันมั่งมีไม่กี่คนนะครับคุณวิไลวันวัฒนาพาณิชอะไรอย่างเงี้ยนักร้องเก่าๆรวงทองทองลั่นทมอะไรต่างๆนะพิสมัยวิไลศักดิ์นี่แกก็84แล้วอายุอานามก็ยังสวยอยู่ เพชรลาชาวราชก็ตาบอดมองไม่เห็นมาเป็นหลายสิบปีแล้วนะครับทีนี้ก็ลำบากเพราะว่าโดนแสงเยอะโดนอะไรเยอะก็ลำบากตอนนี้ก็อยู่อย่างลำบากก็คือมองอะไรไม่เห็นเนี่ยมันก็แย่แล้วนะครับอันนี้ก็84นะครับแล้วก็ดาราอีกหลายคนนะครับอมราอัศวนนท์ก็94นะแล้วก็ภาวนาตายแล้วนะครับก็หลายๆคนนะครับตอนนี้ดาวโป๊เก่าๆเนี่ยตอนนี้ลำบากกันเยอะนะครับไม่มีกินต้องไปอยู่เพิงหมาแงนบ้างไปอาศัยที่บ้านคนนู้นอยู่ไปอาศัยริมทางสลัมตะลึมกันอยู่น่าสงสารมากนะครับฉะนั้นถึงบอกคนเราเนี่ยมันไม่รู้วันข้างหน้าไงนาฬิกามันเดินไปข้างหน้ามันไม่เดินย้อนมันไม่เดินกลับมันไม่เหมือนชีวิตผมเนี่ยผมเดินไปผมก็คิดไปทำไปหนีความจนไปขยันไปเอาไฟขยันมาใส่ตัวเองเยอะๆแล้วก็หาสมุนไพรดีๆมาให้ท่านได้ทดลองให้ท่านได้กินให้ท่านได้ใช้กันนะครับชีวิตของผมก็เลยอยู่ตลอดปลอดภัยไม่ต้องมีปัญหามากไม่ต้องไปคิดอะไรมากไม่ต้องไปเครียดมากนะก็บอกว่าถ้าหากว่าท่านเจ็บท่านป่วยท่านต้องรักษาท่านก็หายาสมุนไพรมากินบ้างนะครับท่านจะไปยืดไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันมาจากยามันมาจากอาหารดูจีมันเอามาใช่ครับเห็นไหมครับหน้าเกลียดหน้ากลัวหน้าชังกันหมดแล้วเพราะมันเอาสารอันตรายทั้งนั้นเลยมันเอามาแต่ประเทศไทยของเราก็ยังไปเปิดประตูให้มันมาพวกนักการเมืองเนี่ยตัวแสบทั้งนั้นแหละครับไปปล่อยให้มันทำหากินสแกมเมอร์อะไรต่างๆแล้วบางทีนักการเมืองก็เป็นเสียเองเห็นไหมครับอายุน้อยๆมีเป็นพันล้านมาเอาจากไหนอ่ะใช่ไหมครับเป็นรัฐมนตรีปีเดียวเป็นส.ส.ปีเดียวก็ผัวมันเป็นคนค้าของไม่ดีนะครับมาเหมือนกันเป็นข่าวอันเนี้ยก็มีเยอะแยะมากมายอยู่ๆอายุ20กว่าจะมีเงินเป็นพันล้านมันเป็นไปได้ไงมันก็ต้องทำสิ่งที่ไม่ดีนะครับเงินเดือนเท่าไหร่ส.ส.เงินเดือนเท่าไหร่ถ้ามันไม่ได้เป็นรัฐมนตรีถ้ามันไม่โกงบ้านไม่โกงเมืองมันจะรวยอย่างนี้เหรอเพราะไอ้พวกนี้มันอัปรีทั้งนั้นแหละผมเกิดมาอายุ80กว่าปีไม่เคยเห็นการเมืองมันล่มสลายเหมือนเวลานี้ฉะนั้นเราไม่เคยเจอนายกแบบนี้เราไม่เคยเจอฉะนั้นเราพูดอะไรพูดไม่ได้พูดมากไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นผู้ใหญ่เขาเป็นคนนำพาประเทศของเราเขาจะพาเราไปขึ้นสวรรค์เขาจะพาเราไปลงนรกเราก็ไม่รู้ก็เพราะว่าทุกวันนี้เราก็ลงนรกน้ำมันก็ขึ้นประเทศอื่นเขาลงเขาเราดันขึ้นเห็นไหมครับแล้วก็มีน้ำมันระดับ2ระดับ3ระดับ4ใช้ไปเครื่องพังมั่งอะไรต่างๆนานาคือกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็เขาก็เอารัฐมนตรีว่าบอะไรมาเป็นอะไรเงี้ยเหมือนรัฐมนตรีจะไปเอาอยู่เกษตรจะไปเอารถไฟจีนไปเอารถเกี่ยวจีนอะไรต่างๆมาอีกดูสิครับคือมันหาทางกินหาทางโกงกันอ่ะอ้างประชาชนอย่างเดียวแต่แล้วสรุปมันก็เดี๋ยวมันก็ไปแล้วมันก็เป็นคนอื่นไปผมนี่จริงๆนะผมอยากจะให้คนหนุ่มๆสาวๆได้มาเป็นรัฐบาลกันบ้างอย่างบางพรรคเด็กๆหนุ่มๆใช่ไหมครับพอจะได้เป็นเขาก็ไม่ให้เป็นอีกถีบตกไปอีกถึงบอกว่าเด็กคนหนุ่มคนสาวเนี่ยมันจะได้มีความคิดมันจะได้เปลี่ยนบ้างไอ้นู่นไอ้นี้แต่เขาก็หาทางกีดกันไม่ให้คนหนุ่มคนสาวขึ้นมาเพราะว่ามันเก่งมันสามารถถ้าจะพูดตรงไปตรงมามันก็ทำให้ทางเดินทางกินทางโกงเขามันเสียหายก็ไอ้พวกนี้ก็เลยไม่ให้เด็กรุ่นใหม่ๆขึ้นมาเป็นเอาแต่ไอ้คนเก่าๆหรือไอ้คนรุ่นใหม่ก็เอาเป็นไอ้พวกไอ้พวกทายาทอสูรทั้งนั้นเลยนักการเมืองเก่าๆเนี่ยบางคนเป็นนักพี่ทั้งน้องอะไรต่างๆเนี่ยเห็นไหมครับก็พ่อมันกินยังไงแม่มันกินยังไงลูกมันก็เหมือนอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรมาก่อนมันเดินมีฐานไปการเมืองถ้าการเมืองมันเจริญงอกงามประชาชนอยู่ดีกินดีใครก็จะมาแหกปากร้องด่ากันทอกันแบบนี้ล่ะก็มันไปเป็นไปไม่ได้อะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่เคารพครับดูแลตัวเองนะเอาใครเป็นอะไรก็แล้วแต่อยากจะหายตอนนี้ก็ผมก็มียาทุกอย่างแล้วละมาครบกระบวนการของผมยังจะต้องเดินต่อหน้าต่อไปจะทำตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆขายได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นสื่อเรามีแค่สถานีวิทยุแห่งนี้แห่งเดียวนะก็ทำมันไปแห่งเดียวตรงนี้แหละถ้าใครฟังอยู่ก็จดเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับถึงมาผลจะตกฟ้าจะร้องน้ำจะท่วมผมก็ส่งไปทางไปรษณีย์ได้นะครับเมื่อเช้าก็ส่งไปเยอะเมื่อวานก็ส่งไปเยอะตอนนี้ก็ไม่มีติดค้างใครหลายคนแล้วยามาเพียบหมดแล้วครับเพราะว่าเราก็รู้ว่าคนจนคนยากลำบากลำบนมันเยอะนะครับก็ถ้าหากว่าได้ยาดีๆไปรักษาไปบูรณาการไม่กินแต่ยาที่มันเป็นเคมีหรือว่ามันไม่ตรงเป้าอย่างเงี้ยเราก็กินแล้วก็ไม่หายนะครับกินยาฟรีของฟรีมันไม่มีดีในโลกหรอกนะพอเสียเงินบ้างไม่ต้องเสียเงินมากนะเอาพอประมาณนะครับท่านกำลังอยู่กับรายการยิงให้ตรงเป้ากับผมธรรมศักดิ์นะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็มีด้วยกัน2เบอร์นะครับเสาร์นี้ก็คงยังไม่ไปไหนเพราะว่าน้ำยังไม่ลดบางที่ครับไปทางไหนก็ลงพอจะขึ้นเทเวก็ขึ้นทางด่วนหรือจะลงมอเตอร์เวย์พอลงปั๊บก็เจอน้ำท่วมมันไปไม่ได้ครับผมถึงแม้ว่าท่านเองก็มาหาผมไม่ได้ผมก็ไปหาท่านลำบากก็อย่างนี้ก็ว่ากันไปก่อนอีกสักอาทิตย์หน้าครับเสาร์หน้าอาทิตย์หน้าน่าจะลดลงบ้างผมก็จะไป เก็บเกี่ยวนะครับเอาความดีๆเอาสมุนไพรดีๆไปแจกไปจ่ายท่านนะครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อกาแฟแถมยาซื้อยาแถมกาแฟแล้วก็ว่ากันไปนะครับผมจะช่วยครับเท่าที่ผมมีกำลังแล้วก็ยังมีแรงอยู่ก็จะทำบุญด้วยยาด้วยอะไรต่างๆพวกนี้ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็มีของแจกของนู่นของนี่ไปอยู่ทุกที่ที่ไปนะครับถึงแม้ว่าผมจะอยู่ตรงนี้นะครับท่านก็จดเบอร์โทรศัพท์ไว้อยากกินยาที่มันมีคุณภาพต้องเสียเงินบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ใช่ว่าจะเอากันแต่ฟรีฟรีฟรีอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าของฟรีของผมมันต้องซื้อต้องส่งต้องใช้กล่องต้องใช้ยาต้องใช้วัตถุดิบต้องใช้จากสวนแอร์คอนิกอะไรต่างๆผมก็ต้องพยายามทำตรงนี้ถ้าเราไม่ทำดีๆท่านไปกินไม่หายผมก็จะโดนตำหนิติฉินผมก็จะโดนด่าโดนว่ามันก็ไม่คุ้มกันไอ้ความเสียงสาบแช่งจากประชาชนอะไรต่างๆแต่นั้นผมก็ต้องพยายามทำทุกอย่างกันกองก่อนใช้ก่อนให้คนใกล้ตัวได้กินก่อนเขาหายก่อนเขาดีก่อนเราถึงจะกล้าพูดไม่พูดซีซัวไม่ได้ไม่ใช่นักการเมืองนักการเมืองพูดเลยก็ได้ปากมันพูดเลยได้หมดนะพูดไปอย่างงู้นพูดไปอย่างนี้มันพูดได้หมดแต่ว่าความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ฉะนั้นนักการเมืองที่โกหกตัวแหลมันเยอะมากมันพูดอะไรมันก็เอาตัวรอดหมดฉะนั้นเดี๋ยวนี้ท่านก็ดูแล้วกันพระสงฆ์องค์เจ้านะโอ้โหทำตัวดีๆทำตัวเป็นคนสอนศาสนาสอนนู่นสอนนี่ทำดีนะแต่มึงยังมีทั้งเมียมึงยังมีทั้งการโกงการคอร์รัปชันเนี่ยมาติดคุกติดตารางคน300ปี400ปีทั้งเมียทั้งผัวทั้งอะไรต่างๆทั้งคนเป็นเลขาอะไรต่างๆก็เยอะแยะมากมายกันไปหมดฉะนั้นท่านอย่าเอาเงินบุญแม่เขาทำบาปนะครับหลอกเขามานะครับแล้วก็ติดคุกติดตารางกันยัน300ปี400ปีนี่มันอับปีจังไรนะครับท่านก็ทำตัวของท่านให้ปลอดโรคปลอดภัยกินยาสมุนไพรที่มันมีประโยชน์นะครับรักษาให้มันถูกที่เกาให้ถูกที่คันนะครับแล้วชีวิตท่านก็จะต้องดีขึ้นไปเรื่อยๆหมายเลขโทรศัพท์จดไว้นะครับใครที่ยังไม่ได้ยานะครับเมื่อวานที่ผมส่งไปหมดนะครับที่ข้างๆนะพี่ประจวบร้อยประเสริฐหรือว่าของพี่ที่อยู่ประจวบนะครับก็หลายๆท่านนะครับผมก็ส่งไปให้หมดแล้วนะครับแล้วก็ที่เจียมพี่เจียมนะได้พี่เจียมได้ยาไปแล้วนะพี่เจียมก็เนี่ยพี่เจียมนี่กินยาผมมากันอย่างน้อยก็10ปีขึ้นแล้วเนี่ยคือกินตลอดไม่เคยเปลี่ยนเป็นของใครเลยนะครับอันเนี้ยยืนยันนอนยันได้เลยหลายๆคนนะครับแม้แต่ดาราเป็นนักจัดรายการวิทยุคุณเปี๊ยกบ้านโป่งแล้วก็ตอนนี้ก็หายดีขึ้นหายไป3เดือน4เดือนก็พอหมดฤทธิ์ยาไปหมดแล้วก็เริ่มจะเป็นใหม่ก็ถังไปใหม่นะฉะนั้นการที่เรากินสมุนไพรเข้าไปมันก็เข้าไปทำให้ท่านดีขึ้นหลายๆคนนะครับไม่ว่าใครถ้าหากว่าเราได้กินยาตรงเป้าเหมือนกับรักษารถไปเจอช่างดีๆเขาซ่อมราคาไม่แพงแล้วก็ได้อะไรจริงๆได้อะไรดีๆไปรถก็วิ่งได้เหมือนเดิมไม่จำเป็นต้องไปซื้อรถมงรถใหม่ไปเป็นขี้ข่าจีนไปเจอขี้ข่าของบรรดานายทุนอะไรเท่าไหร่ทั้งหลายทั้งปวงตอนนี้เราเสียดายนะครับกิจการต่างๆหรืออุตสาหกรรมต่างๆเขาหนีไปอยู่เวียดนามกันหมดแล้วเพราะว่าคนไทยทะเลาะกันนักการเมืองโกงกันแล้วก็มีประเภทบ้านนี้นี่มันอะไรต่างๆก็ว่ากันไปล่มสลายหมดเขาก็ไม่เอาแล้วครับเพราะว่าไอ้คนที่เขาสู้เราไม่ได้เขาก็พยายามเอาสิ่งที่ไม่ดีมาให้เราขายเราทำเราก็อย่าไปใช้ของเขาของเขาโดยเฉพาะของจีนนะครับขอให้ท่านได้แอนตี้กันเหมือนมากอะไรที่มาจากจีนท่านรู้จักว่ามาจากจีนเป็นละจีนท่านอย่าไปเอาของมันเลยเพราะมันอัปรีจังไรมากประเทศของเราเนี่ยมันจะทำให้ชิบหายแล้วตอนนี้พยายามจะกลืนเราให้ได้แล้วครับเพราะว่ามันส่งคนเข้ามาแต่มันเราไม่ต้องรักกันดีครับอย่าไปอุดหนุนสินค้าจีนอุดหนุนไม่ได้เพราะจีนมันเอาเปรียบเราเยอะแล้วก็พังเร็วเจ๊งเร็วกินแล้วก็ตายกินแล้วก็ป่วยกินแล้วก็เจ็บแล้วมันก็เอาเศษขยะอะไรมาทิ้งมาฝังกบในบ้านเราในจังหวัดต่างๆเห็นไหมครับพวกเจ็บกันป่วยกันเพราะว่าน้ำมั่งปลามั่งไออาหารการกินมั่งแป้งมั่งขนมมั่งน้ำดื่มมั่งอะไรต่างๆฉะนั้นมันมีปลอมเยอะแยะแถบอย่างจีนอย่างเนี่ยอย่าไปยุ่งกับมันมากนะครับเพราะทุกวันนี้ประเทศชาติของเราล่มสลายหมดเพราะว่าเรากินอาหารสารปนเปื้อนกันเยอะมากมาจริงๆอ้าวจดเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับเป็นห่วงจริงๆนะครับไอ้ผมยังอยู่ได้อีกนานเราถ้ามาไปสะดุดมาจิ้มฟันที่ไหนตายก็ยังอยู่ได้อีกนานเพราะว่าเรามียาดีอยู่แล้วไม่ต้องกลัวหมายเลขโทรศัพท์นะครับท่านผู้ฟังครับ089นะ0571670นะครับ089-057-1670นะครับเบอร์หนึ่งนะครับอีกเบอร์หนึ่งก็0622588478มี2เบอร์จดไว้ครับเดี๋ยวบอกช้าๆนะจดไปเอาปากกามานะครับปากกามาแล้วก็ดินสอกระดาษมาให้เรียบร้อยจดเบอร์ไว้ครับมันมีประโยชน์มันเป็นแสงสว่างสำหรับท่านที่กำลังทุกข์ทรมานอยู่ในอาการเจ็บป่วยต่างๆนะครับเล่นหงเล่นหวยต่อไปนี้ก็ระวังนิดนึงนะครับอย่าไปแทงเยอะแทงพอสนุกสนานเล็กๆน้อยๆมันไม่รวยแล้วครับไม่ว่าการพนันจะเป็นประเภทไหนมันไม่มีรวยอยู่แล้ว0890571670 1670อีกเบอร์หนึ่งก็0225884782จำได้นะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับสิ่งดีๆนะครับข่าวสารที่น่าสนใจสมุนไพรดีๆกาแฟอร่อยๆนะครับแล้วท่านก็จะได้มีสุขภาพแข็งแรงและอายุยืนเหมือนผม80กว่ายังไม่ต้องเจ็บป่วยไม่ต้องตายไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องทรมานอะไรเพราะว่าเราไม่ดื้อเราไม่ประมาทเราไม่โดนหลอกนะครับนี่คือรายการยิงให้ตรงเป้าวันนี้หมดเวลาขอบคุณและสวัสดีครับ
2: เรื่องศาสนานี้จะเป็นศาสนาใดหากปฏิบัติโดยดีและถูกต้องก็ย่อมจะมีประโยชน์อย่างสำหรับแต่ละบุคคลและมีประโยชน์สำหรับส่วนรวมด้วยเพราะว่าบุคคลที่มีความคิดดีทำดีตั้งใจดีทำให้ส่วนรวมอยู่เย็นเป็นสุขพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบดำเนินรายการโดยคุณสุรมิตรสาธรเวชผลิตรายการโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐค่ะ

0: ทำนองเดียวกันลำพังความเชื่อถ้าไม่มีการปฏิบัติก็เป็นสิ่งที่ตายแล้วสวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบรายการที่เป็นของคุณผู้ฟังเพื่อคุณผู้ฟังและก็โดยคุณผู้ฟังรายการนี้คุณผู้ฟังครับรวมให้กำลังใจและก็ผลิตรายการโดยสื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐ FEBC Christian Media และยังคงที่จะส่งผมคนเดิมนะครับสุรมิตรสาธรเวชและก็ทีมงานรายการทุกคนนั่งประจำการปักหลักยืนหยัดอยู่ตรงนี้เคียงข้างใจของคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับทีมงานชายหญิงพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมใจกันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานของคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ที่เราเองนี่มีนัดกันนะครับมีเรื่องไหนที่ไม่สบายใจไหมคุณผู้ฟังครับโอ้นะเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ทำให้หนักอกหนักใจนะครับนะเพราะว่ามันใหญ่มันยากมันหนักมันเหนื่อยเกินไปเนี่ยคุณผู้ฟังครับโดยกำลังของเราที่เป็นมนุษย์ก็มีความจำกัดเนาะแต่ว่าเราเชื่อในพระเจ้าพระผู้สร้างนะครับว่าพระองค์สามารถที่จะช่วยเราได้นะครับในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้เสมอนะครับเรามีโอกาสได้อาหารเผื่อซึ่งกันและกันหน้าที่การงานไหมสุขภาพร่างกายหรือเปล่าการค้าการขายหรือว่าเรื่องของครอบครัวความไม่เข้าใจกันนะครับหลากหลายเรื่องราวที่เราต้องเจอวันนี้คุณผู้ฟังครับมีโอกาสได้นุ่นจิตชูใจอาหารเผื่อซึ่งกันและกันนะครับเบอร์นี้นะคุณผู้ฟังครับที่จะติดต่อสื่อสารกับเราได้นะครับ0865229688 0865229688นะครับเบอร์นี้สามารถที่จะแอดเราเป็นเพื่อนในไลน์ของคุณผู้ฟังได้ด้วยนะครับทั้งโทรทั้งแอดคุณผู้ฟังครับก็ผ่านเบอร์นี้แหละคุณผู้ฟังครับ0865229688 0865229688และก็เบอร์สำนักงานสำรองเอาไว้คุณผู้ฟังครับเผื่อว่าเบอร์หลักของเราเบอร์มือถือเนี่ยคุณผู้ฟังครับติดต่อไม่ได้หรือว่าสายไม่ว่างยังไงนะครับ023913181 023913181นะครับท่านไหมคุณผู้ฟังครับ023913181นะครับและก็ช่องทางของจดหมายประสีบัตรด้วยนะครับที่จะขีดเขียนถึงรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับตู้ปน24พระขนงกรุงเทพ10110ตู้ปน24พระขนงกรุงเทพ10110มุกเล็บปุ่มส่องหน่อยก็แล้วกันว่ารายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับ
1: คนเรานี่ก็แปลกรู้ว่าดีก็ไม่ทำรู้ว่าไม่ดีก็ยังทำ
0: พบคำตอบได้ในบทเรียนพระคริสต์ธรรมทางไปรษณีย์ฟรีโทร0865229688 0865229688เรียนจบ3ชุดรับไปเลยเสื้อเราทำได้อย่าลืมที่จะสมัครเรียนกันเข้ามาคุณฟังครับว่าในเรื่องของพระเจ้าเรื่องของพระเยซูเรื่องของชีวิตคริสเตียนนะครับกับบทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ที่รอให้คุณฟังสมัครกันเข้ามาแล้วก็เรียนฟรีอยู่นะครับเรื่องของพระเจ้าเรื่องของพระเยซูเรื่องของชีวิตคริสเตียนเรื่องของการที่พระเยซูมาตายที่ไม้กางเขนเพื่อเราทุกคนเนี่ยคุณฟังครับเพื่อที่จะรับความรอดนะครับรอดพ้นจากบาปกรรมเวรกรรมที่เราต้องชดใช้นั้นนะครับวันนี้คุณฟังครับเรียนเพื่อจะรู้ศึกษาเพื่อจะเข้าใจเมื่อเข้าใจอยู่บ้างแล้วก็จะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับก็ติดต่อกับเราทีมงานที่หลังใหม่คุณฟังครับ0865229688 0865229688นะครับและก็อย่าลืมคุณฟังครับที่จะร่วมกิจกรรมกันเข้ามานะครับในช่วงของเดือนตุลาคมนะครับถามว่าเมื่อเจอกับน้ำท่วมเมื่อเจอกับสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยคุณฟังครับอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับ3ข้อนะครับนะ3อย่างนี้นะครับที่เราคิดว่าสิ่งนี้แหละสำคัญและก็จำเป็นมากเมื่อเจอกับน้ำท่วมนะครับ1 2 3คุณผู้ฟังครับโทรมาที่เบอร์นี้นะครับ0865229688 0865229688หรือว่าจะแอดเราเป็นเพื่อนใน LINE ของคุณผู้ฟังด้วยก็ได้

วันนี้แม้ว่าเราจะเจอกับอะไรคุณผู้ฟังครับร่วมเป็นกำลังใจให้กันและกันในการที่จะฟันฝ่าและก็ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาสิ่งที่จะเจออยู่ตรงหน้าไปให้ได้นะครับวันนี้เราได้แค่ไหนแล้วก็ขอให้เราเดําเนินตรงตามนั้นต่อไปนะครับกับที่นี่รายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะเล่านะครับก็โทรมาเล่าสู่กันฟังได้นะครับมีโอกาสได้พูดได้คุยกันนะครับเบอร์นี้นะครับ0865229688 0865229688แล้วก็เบอร์สำนักงาน023913181 023913181รวมถึงบทเพลงที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังและก็อยากจะส่งต่อผ่านทางรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบด้วยนะครับ

ถ้าพูดถึงในเรื่องของชีวิตคุณผู้ฟังครับก็คิดถึงคำถามนี้จากเพจที่มีชื่อว่า War Diary นะครับเขาบอกว่าคำถามยอดฮิตชีวิตคืออะไรนะครับแหมหลากหลายคำตอบเลยเนาะถ้าหากถามว่าชีวิตคืออะไรนะครับชีวิตคือการเรียนรู้ไม่มีสิ้นสุดเราจะเริ่มเข้าใจว่าชีวิตมันจำเป็นที่ต้องมีคำตอบในทุกเรื่องเสมอไปนะครับแค่ยังอยากเรียนรู้หรือว่ายังอยากเข้าใจหัวใจของตัวเองในทุกวันนะครับก็ถือว่ากำลังใช้ชีวิตอย่างแท้จริงแล้วนะครับชีวิตคือการเติบโตจากความเจ็บปวดนะครับบางคนเนี่ยผ่านสมรภูมิของการเจ็บปวดมาเนี่ยคุณฟังกับแม่นะเราเคยเกลียดวันที่ล้มแต่พอมองย้อนกลับไปในทุกบาดแผลนะคุณฟังกับกลายเป็นบทเรียนล้ำค่าที่ทำให้เราเข้มแข็งขึ้นในแบบที่ไม่รู้ตัวเลยนะครับนะชีวิตคือการเติบโตจากความเจ็บปวดนะครับชีวิตคือการอยู่กับปัจจุบันอย่างมีสตินะครับแหมนะเราเคยวิ่งตามอนาคตจนเหนื่อยล้าเนี่ยนะครับแต่ว่าวันนี้เพียงแค่ได้ดื่มกาแฟช้าๆมองท้องฟ้าเนี่ยนะครับแล้วยิ้มให้กับตัวเองเราก็รู้แล้วว่าความสุขอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับไม่ใช่ที่ปลายทางนะครับระหว่างทางก็มีนะครับเรื่องของความสุขนะครับชีวิตคือการอยู่กับปัจจุบันอย่างมีสตินะครับชีวิตคือการให้อย่างไม่หวังสิ่งตอบแทนนะครับแหมนะเราเคยรอคำขอบคุณจากคนอื่นแต่วันนี้เข้าใจว่าการได้ทำดีต่อใครสักคนเนี่ยโดยไม่ต้องได้อะไรกลับมาเนี่ยนั่นแหละคือความอิ่มใจที่แท้จริงที่สุดนะครับแหมนะชีวิตคือการเลือกสิ่งที่ทำให้ใจสงบนะครับเริ่มที่จะเลือกสิ่งที่มาเติมเต็มจิตใจมากกว่าสิ่งที่ดูดีในสายตาใครนะครับเพราะสุดท้ายแล้วนะคุณฟังครับความสงบในใจคือรางวัลที่มีค่ากว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้นะครับชีวิตคือการยอมรับในสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้นะครับนะเราเลิกโต้เถียงกับโชคชะตาเพราะเข้าใจว่าการยอมรับไม่ได้แปลว่ายอมแพ้นะครับแต่มันคือการหยุดทำร้ายตัวเองจากสิ่งที่ควบคุมไม่ได้นะครับชีวิตคือการเดินช้าๆแต่ไม่หยุดนะครับนะเราไม่เร่งรีบอีกต่อไปนะครับเพราะรู้แล้วนะครับว่าทุกก้าวเล็กๆที่ก้าวไปข้างหน้าเนี่ยยังดีกว่าการยืนอยู่ที่เดิมโดยที่ไม่กล้าที่จะเริ่มเลยนะครับชีวิตคือการหาความหมายในวันที่ธรรมดาธรรมดานะครับนะเราเริ่มเห็นคุณค่าในวันที่ไม่มีอะไรพิเศษเพราะแค่มีลมหายใจมีคนให้รักมีหัวใจที่ยังอุ่นอยู่นะครับก็เพียงพอแล้วสำหรับคำว่าชีวิตนะครับชีวิตคือการปล่อยเพื่อได้พบสิ่งใหม่นะครับเราเคยกลัวการสูญเสียนะครับแต่เมื่อกล้าที่จะปล่อยมือจริงๆนะครับเรากลับได้พบสิ่งที่ใช่กว่าเดิมในเวลาที่เหมาะสมกว่าที่คิดเสมอนะครับชีวิตคือการให้อภัยทั้งคนอื่นและก็ตัวเองด้วยนะครับเราเลิกที่จะแบกความโกรธไว้ในใจนะครับเพราะรู้แล้วว่าการให้อภัยเนี่ยไม่ได้ทำให้ใครชนะนะครับแต่มันทำให้หัวใจตัวเองเนี่ยเบากว่าที่เคยนะครับแหมนะชีวิตคือการให้อภัยทั้งคนอื่นและก็ให้อภัยตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะครับให้โอกาสตัวเองนะครับชีวิตคือการอยู่กับคนที่ทำให้เป็นตัวเองนะครับเราเริ่มที่จะห่างจากคนที่ต้องฝืนยิ้มนะครับและอยู่ใกล้คนที่อยู่ด้วยแล้วหัวเราะได้เต็มเสียงนะครับเพราะความสุขจริงๆคือการได้เป็นตัวของตัวเองโดยที่ไม่ต้องเสแสร้งนะครับแหมนะนี่คือชีวิตนะชีวิตคือการอยู่กับคนที่ทำให้เป็นตัวของตัวเองนะครับตัวเรานี่แหละนะคุณผู้ฟังครับชีวิตคือการเริ่มต้นใหม่แม้จะพังมากี่ครั้งก็ตามนะครับเราไม่กลัวการเริ่มต้นอีกต่อไปนะครับเพราะเข้าใจว่าทุกครั้งที่ล้มลงคือการซ้อมให้เราเริ่มใหม่ได้มั่นคงขึ้นกว่าเดิมเสมอนะครับชีวิตคือการรู้จักพอในสิ่งที่มีนะครับเราเลิกวัดคุณค่าชีวิตจากสิ่งที่ขาดนะครับเพราะความสุขไม่เคยอยู่ที่การได้เพิ่มแต่อยู่ที่การรู้จักพอกับสิ่งที่มีอยู่แล้วนะครับชีวิตคือการรู้จักพอในสิ่งที่มีนะครับชีวิตคืออะไรคุณผู้ฟังครับชีวิตคือการเติบโตทางใจไม่ใช่แค่อายุนะครับเราไม่สนว่าตัวเลขจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับเพราะความลึกของชีวิตไม่ได้วัดจากปีที่ผ่านนะครับแต่วัดจากสิ่งที่หัวใจได้เรียนรู้ระหว่างทางต่างหากนะครับชีวิตคือการให้เวลากับสิ่งที่มีค่านะครับอะไรล่ะที่มีค่านะครับเราเริ่มให้เวลาอยู่กับคนที่ทำใ
ยิ้มได้นะครับให้พลังกับสิ่งที่ทำให้ใจเติบโตและไม่เสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่ทำให้เรามีความสุขอีกต่อไปนะครับแหมนะชีวิตคือการให้เวลากับสิ่งที่มีค่านะครับชีวิตคือการยิ้มแม้ไม่มีเหตุผลจะยิ้มนะยังไงครับในเรื่องนี้นะครับเราเรียนรู้ว่าความเข้มแข็งไม่ได้หมายถึงการไม่ร้องไห้นะครับแต่คือการยังยิ้มได้แม้หัวใจจะยังช้ำอยู่ข้างในก็ตามนะครับชีวิตคือการซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองนะครับเราเลือกทำในสิ่งที่ไม่รักเพียงเพื่อให้ใครพอใจเพราะรู้ว่าชีวิตสั้นเกินกว่าที่จะใช้มันไปตามเสียงของคนอื่นแทนเสียงของหัวใจตัวเองนะครับชีวิตคือการเดินทางกลับมารักตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับเราผ่านการตามหาความสุขมามากมายนะครับจนในที่สุดได้รู้ว่าความสุขเนี่ยไม่เคยอยู่ไกลเลยนะครับมันอยู่ที่การหันกลับมากอดตัวเองอย่างอ่อนโยนเท่านั้นเองนะครับแม่นะถ้าหากถามว่าชีวิตคืออะไรนะครับก็มีหลากหลายคำตอบนะแล้วคำตอบของคุณผู้ฟังคืออะไรนะครับถ้าหากถามเหมือนคำถามยอดฮิตที่เขาถามกันเนี่ยนะครับว่าชีวิตคืออะไรนะครับบอกหน่อยก็แล้วกันนะครับว่าชีวิตของคุณผู้ฟังคืออะไรวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับบทความนี้คุณผู้ฟังครับจากเพจที่มีชื่อว่าวอลโลไดอารี่มานะที่นี้ด้วยนะครับกับที่นี่รายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบรายการที่เป็นของคุณผู้ฟังเพื่อคุณผู้ฟังและก็โดยคุณผู้ฟังนะครับ

มาถึงช่วงนี้คุณฟังครับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับขอนำพระคำของพระอาจารย์มานุนจิตชูใจซึ่งกันและกันนะครับซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมยากอบนะครับยากอบเป็นพระคัมภีร์ในภาคพันธสัญญาใหม่นะครับยากอบบทที่2คุณฟังครับเปิดดูด้วยกันนะครับถ้าหากคุณฟังสะดวกที่จะเปิดดูตามไปด้วยนะครับหรือว่าจะจดไว้ก่อนก็ได้นะครับยากอบบทที่2นะครับข้อที่14ถึงข้อที่17นะครับโอ้นะอาจจะยาวหน่อยแต่ว่าเป็นเรื่องเดียวกันนะครับว่าในเรื่องของความเชื่อและก็การประพฤตินะครับนะเราจะมีความเชื่อที่ไม่ถดถอยยังไงคุณฟังครับทำยังไงถึงจะไม่ให้ความเชื่อที่เรามีเนี่ยถดถอยไปนะครับดูด้วยกันนะครับยากอบบทที่2ข้อที่14ถึง17ได้บอกกับเราไว้ดังนี้ว่าพี่น้องของข้าพเจ้าแม้ใครจะกล่าวว่าตนมีความเชื่อแต่ไม่ได้ประพฤติตามจะมีประโยชน์อะไรความเชื่อนั้นจะช่วยให้เขารอดได้หรือถ้าพี่น้องชายหญิงคนไหนขาดแคลนเสื้อผ้าและอาหารประจำวันแล้วมีใครในพวกท่านกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่าขอให้กลับไปอย่างเป็นสุขให้อบอุ่นและอิ่มหนำสำราญเถิดแต่ไม่ได้ให้สิ่งจำเป็นฝ่ายกายแก่พวกเขาจะมีประโยชน์อะไรทำนองเดียวกันลำพังความเชื่อถ้าไม่มีการปฏิบัติก็เป็นสิ่งที่ตายแล้วอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังครับยากอบบทที่2ข้อที่14ถึง17นะครับพี่น้องของข้าพเจ้ามีใครจะกล่าวว่าตนมีความเชื่อแต่ไม่ได้ประพฤติตามจะมีประโยชน์อะไรความเชื่อนั้นจะช่วยให้เขารอดได้หรือถ้าพี่น้องชายหญิงคนไหนขาดแคลนเสื้อผ้าและอาหารประจำวันแล้วมีใครในพวกท่านกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่าขอให้กลับไปอย่างเป็นสุขให้อบอุ่นและอิ่มหนำสำราญเถิดแต่ไม่ได้ให้สิ่งจำเป็นฝ่ายกายแก่พวกเขาจะมีประโยชน์อะไรทำนองเดียวกันลำพังความเชื่อถ้าไม่มีการปฏิบัติก็เป็นสิ่งที่ตายแล้วนี่คือพระคำของพระเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นคำพีแห่งชีวิตของคริสเตียนนำมนุษย์จิตชูใจซึ่งกันและกันในการที่จะลุกขึ้นก้าวและก็เดินต่อไปอย่างมั่นใจและก็อยู่อย่างมั่นคงด้วยนะครับจากพระธรรมตอนนี้บอกอะไรกับเราคุณผู้ฟังครับว่าในเรื่องของความเชื่อนะครับความเชื่อที่มาพร้อมกับการปฏิบัตินะครับนะต้องควบคู่กันไปนะครับในตอนนี้บอกว่าพี่น้องของข้าพเจ้าถ้าหากใครจะกล่าวว่าตนเองมีความเชื่อแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ทำตามเนี่ยจะมีประโยชน์อะไรนะครับความเชื่อจะต้องมีการสำแดงออกถึงความเชื่อที่เรามีด้วยนะครับความเชื่อนั้นจะช่วยให้เขารอดได้หรือนะครับแน่ในเรื่องนี้คุณฟังครับต้องอ้างอิงไปถึงพระธรรมโรมบทที่10ข้อที่9ถึงข้อที่10นะครับที่บอกว่าคือว่าถ้าท่านจะยอมรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในใจว่าพระเจ้าได้ทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายท่านจะรอดเพราะว่าการเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรมและการยอมรับด้วยปากก็นำไปสู่ความรอดนะครับแหมนะจากคำถามที่ถามทิ้งท้ายนะครับว่าความเชื่อจะช่วยให้ท่านรอดได้หรือนะครับแต่หากพูดถึงในเรื่องของความรอดจากความบาปเนี่ยคุณผู้ฟังครับนะพระธรรมโรมที่ได้อ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ฟังครับการที่เราจะเชื่อด้วยใจนะครับรับด้วยปากเชื่อด้วยใจเนี่ยคุณฟังครับก็จะนำไปสู่ความรอดนะครับแน่นอนล่ะคุณฟังครับว่าความเชื่อจะนำมาถึงซึ่งความรอดนะครับแต่ว่าเราจะรักษาความเชื่อไม่ให้ถดถอยไปได้ยังไงคุณฟังครับก็ต้องมีการสำแดงออกถึงความเชื่อที่พูดถึงนี่นะครับในข้อที่15นะครับเป็นตัวอย่างที่ยากอบได้ยกขึ้นมานะครับได้บอกกับเราว่าถ้าพี่น้องชายหญิงคนไหนขาดแคลนเสื้อผ้าและอาหารประจำวันแล้วมีใครในพวกท่านกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่าขอให้กลับไปอย่างเป็นสุขให้อบอุ่นและอิ่มหนำสำราญเถิดนะครับแต่ว่าไม่ได้ให้สิ่งของจำเป็นฝ่ายร่างกายแก่พวกเขาเนี่ยนะครับจะมีประโยชน์อะไรกับเขานะครับนะเมื่อบอกว่าให้กลับไปเป็นสุข

ความถดถอยในเรื่องของความเชื่อเนี่ยคุณผู้ฟังครับอย่าเชื่อแต่ปากเท่านั้นนะครับต้องมีการกระทำด้วยนะครับต้องมีการสำแดงออกถึงความเชื่อด้วยนะครับการส่งต่อความเชื่อเป็นยังไงคุณผู้ฟังครับนะการส่งต่อความเชื่อไม่ใช่ทำให้ความเชื่อที่เรามีนี่หมดไปนะคุณผู้ฟังครับแต่ว่ามันคือการเพิ่มความเชื่อให้กับเราด้วยนะครับยิ่งให้ออกไปยิ่งมีมากขึ้นเนี่ยคุณผู้ฟังครับเรื่องของความเชื่อที่เรามีนะครับดังนั้นคุณผู้ฟังครับอย่าลืมที่จะส่งต่อความเชื่ออย่าลืมที่จะสำแดงออกถึงความเชื่อที่เรามีด้วยนะครับเพื่อที่ว่าความเชื่อที่เรามีจะได้มีชีวิตจะได้ไม่ตายคุณผู้ฟังครับเหมือนที่พระธรรมยากอบตอนนี้พูดถึงเนี่ยคุณผู้ฟังครับว่าทำนองเดียวกันลำพังความเชื่อแต่ไม่มีการปฏิบัตินี่นะครับก็เป็นสิ่งที่ตายแล้วนะครับดังนั้นคุณผู้ฟังครับถ้าหากต้องการรักษาความเชื่อนะครับก็ต้องมีการส่งต่อความเชื่อด้วยเช่นกันว่าเราเชื่ออะไรเชื่อในใครนะครับเราเชื่อในพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้านะครับที่เสด็จลงมาตายเพื่อเราเพื่อเราจะมีชีวิตใหม่ชีวิตนิรันดร์นะครับวันนี้คุณผู้ฟังครับพูดถึงในเรื่องของความเชื่อที่ไม่ถดถอยนะครับเป็นยังไงนะครับวันนี้ความเชื่อของเราต้องไม่ถดถอยนะครับแต่ในทางตรงกันข้ามความเชื่อของเราจะเข้มแข็งและก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับฝากพระธรรมตอนนี้ไว้ในใจของคุณฟังทุกท่านนะครับเวลาหมดคุณฟังครับต้องหมดเวลาต้องลากันไปก่อนนะครับสัญญาเจอกันแล้วว่าวันนี้เราจะไปต่อสู้ต่อด้วยกันเจอกับความสูญเสียความเสียใจจะมากมายสักแค่ไหนยืนให้อยู่ให้ได้และอยู่อย่างมีความหวังหวังใจในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับโอกาสหน้าพบเจอกันใหม่กับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ที่เราเองนี่มีนัดกันนะครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกการติดต่อทุกการรับฟังของคุณฟังทุกท่านนะครับขอบคุณและก็ขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับและก็เจ้าหน้าที่ของทางสถานีด้วยนะครับที่อยู่กับเรามาจนถึงณที่นี้ที่ต้องจากกันไปขอพระเจ้าอวยพรท่านและก็ครอบครัวอย่างมากมายสุขกายสบายใจกันอย่างทั่วหน้าและยังคงที่จะส่งกำลังใจไปถึงคุณฟังที่เจอกับน้ำท่วมนะครับขอให้สู้ต่อไปวันนี้ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดดูแลและก็อวยพรสำหรับชีวิตของคุณฟังทุกท่านนะครับไปแล้วนะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดิฉันธิดาพร้อมด้วยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิต
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค
1: ่
2: ะ
1: และผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยท่านเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์แผนไทยคุณหมอลินค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณปุ๊สวัสดีค่ะอาจารย์สุภัทราสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
1: ท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่ต้องการสอบถามปัญหาสุขภาพและการใช้สมุนไพรไทยในการดูแลสุขภาพโทรเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข![

0: 0 9 4 9 6 1 0 2 9 3
1: ท่านผู้ฟังคะท่านผู้ฟังเคยมีอาการเหล่านี้ไหมคะรู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรงจุกเสียดแน่นปวดท้องนะคะท้องขึ้นกินอาหารไม่ได้เหงื่อออกตามฝ่ามือฝ่าเท้านะคะมือเท้าชาวิงเวียนตาฝ้าฟางหูอื้อปวดเมื่อยไปหมดนะคะจิตใจก็ไม่สบายนะคะยอกเสียวตามหัวอกและชายโครงมีตกกระเกิดขึ้นตามร่างกายนะคะกล้ามเนื้อชักหดรีบมีอาการสถานร้อนสถานหนาวมึนงงนอนไม่หลับผอมแห้งแรงน้อยนะคะบ้างก็มีอาการปัสสาวะกระปิดกระตอยนะคะมีเหงื่อออกมีอาการสถานหนาวเป็นคราวๆนะคะและมีอาการท้องผูกด้วยค่ะอาการดังที่กล่าวมานะคะเป็นการเสื่อมถอยตามการเวลาของธาตุทั้ง4ในร่างกายค่ะเมื่อเรามีอายุมากขึ้นหรืออาจเสื่อมถอยเร็วกว่าวัยจากการทำงานหนักและมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตการกินอยู่หลับนอนการขับถ่ายที่ไม่สมดุลกับธรรมชาติสะสมจนเกิดเป็นโรคที่ทางแผนไทยเรียกว่าโรคกระสายนั่นเองค่ะโรคกระสายนะคะเป็นกลุ่มโรคเรื้อรังที่เกิดขึ้นแก่มนุษย์ที่ทำลายสุขภาพร่างกายให้เสื่อมโทรมไปทีละน้อยทีละน้อยนะคะเป็นเวลาต่อเนื่องกันยาวนานทำให้สุขภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ค่ะไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคใดๆนะคะสำหรับแนวทางในการรักษาโรคกระสายในทางแผนไทยนะคะทำได้ด้วยการปรับธาตุค่ะโดยการทานสมุนไพรปรับธาตุนะคะควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตในการทำงานนะคะการกินถ่ายหลับนอนการเลือกรับประทานอาหารนะคะหรือการทานอาหารเป็นยานั่นเองค่ะสมุนไพรที่ทางแผนไทยใช้ในการรักษากระสายนะคะก็จะแบ่งเป็น2ส่วนค่ะส่วนแรกคือสมุนไพรสำหรับแก้อาการกระสายค่ะได้แก่นะคะกระสายก่อนน้ำรักษาด้วยสมุนไพรฟอกและบำรุงเลือดและระบบน้ำเหลืองค่ะซึ่งเป็นระบบที่สำคัญที่สุดในร่างกายเลยนะคะมีหน้าที่นำของเสียเนี่ยออกจากร่างกายแล้วก็นำวิตามินและยานะคะเข้าไปซ่อมแซมจุดต่างๆอีกด้วยเมื่อระบบเลือดและน้ำเหลืองดีนะคะอวัยวะที่สึกหรอก็จะฟื้นตัวค่ะส่วนที่สองนะคะกระสายกล่อนลมและกระสายกล่อนไฟค่ะใช้สมุนไพรจำพวกยาหอมสุขุมร้อนนะคะช่วยกระจายลมที่อัดอั้นค่ะลดการกำเริบของธาตุไฟอาการปวดแสบปวดร้อนในอกหรือในท้องนะคะก็จะดีขึ้นลดอาการกระสับกระส่ายนอนไม่หลับลดความร้อนในร่างกายค่ะเมื่อรักษาอาการของโรคกระสายแล้วนะคะส่วนที่สองของการรักษาโรคกระสายก็คือการบำรุงธาตุทั้ง4ซึ่งกระสายก่อนดินเนี่ยสามารถปรับธาตุดินด้วยการใช้สมุนไพรบำรุงกำลังบำรุงหัวใจบำรุงน้ำดีนะคะฟอกโลหิตฟื้นฟูระบบน้ำเหลืองค่ะช่วยชะลอวัยนะคะซึ่งก็เหมาะกับทั้งวัยทำงานและผู้สูงอายุค่ะช่วยฟื้นฟูร่างกายจากโรคกระสายนะคะควบคู่กับการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตค่ะนอกจากจะทำให้อาการของโรคดีขึ้นแล้วสุขภาพโดยรวมก็จะดีขึ้นอย่างยั่งยืนด้วยค่ะ
2: ทีมงานสมุนไพรของเราได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะซึ่งได้ใช้สมุนไพรไปแล้วระยะหนึ่งนะคะผลออกมาเป็นอย่างไรมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
3: สมคิดมาดยังหลีดค่ะอายุ73บาไอ้บางเสาธงสมุทรปราการ
4: ค่ะที่เคยสั่งก็คือเมื่อก่อนนี้อยู่ซอยสันติสุขเขตดุสิต
3: ใช
4: ่แล้วคุณป้าก็ย้ายบ้านไปเน
3: า
4: ะ
3: มาเลี้ยงหลานอุ้มหลานไม่ได้ปวดหลังปวดขาปวดเข่าหูปวดไปหมดเลย
4: ค่ะ
3: ดีนี่ก็หายปวดเลยนี่ก็กินอยู่ยังไม่หมด
4: คือคุณป้าสมคิดอะสั่งตัวกระสายเส้นกับตัวบำรุงร่างกายแล้วก็ทานคู่กันทั้งสองอย่างเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่
4: ค่ะทีนี้วิธีทานของคุณป้าสมคิดทาน2ชนิดนี้ยังไงบ้างคะ
3: เช้าเย็นวันละ2เม็ด
4: สำหรับตัวกระสายใช่ไหมคะ
3: ทานคู่กันอะ
4: ค่ะแล้วก็ตัวบำรุงนี่ทานมื้อไหนเอ่ย
3: ตัวบำรุงสีอะไรสี
4: น้ำตาลค่ะ
3: ก็ทานคู่กันเลยอ่ะ
4: ทานคู่กันเลยนะคะค่ะคุณป้าสมคิดใช้เวลาระยะเวลานานแค่ไหนคะที่อาการดังกล่าวเนี่ยมันกลับมาดีขึ้น
3: สามเดือนแล้วเนี่ยที่สั่งมันเนี่ย
4: ทานทุกเดือนเลยใช่ไหมคะ
3: ทานทุกวันเลย
4: ตอนนี้ก็ยังทานอยู่เนาะ3เดือนแล้วที่ทาน
3: อยู่ทานอยู่ยังอย
4: ู่ทานทุกเดือนเลยสั่งต่อเนื่องมาเลยนะคะ
3: ค่ะ
4: ค่ะคุณป้าสมคิดคิดว่าคุ้มค่าไหมคะกับการที่เราเสียเงินสั่งซื้อเนี่ย
3: วันเราไม่ปวดเลยที่ก่อนเราปวดหลังปวดเข่าเส้นตึงนี่เราเลี้ยงหลานเดี๋ยวนี้ช่วยพี่เลี้ยงเขาเลี้ยงหลานอุ้มก็ไม่เป็นไร
4: อ๋อก็คือคุณป้าก็มีพี่เลี้ยงอยู่ด้วยแต่ก่อนที่จะ
3: ทานเราก็ต้องช่วยเขามั่ง
4: ชักคือก่อนที่จะทานกระใสเนี่ยคืออุ้มหลานไม่ได้ปวดขาใช่ไหมคะ
3: โอ้โหวางก็ไม่ได้ปวดหลังปวดเข่าปวดหมดเลย
4: ค่ะ
3: เดี๋ยวนี้ตัวเบาเลยแล้วถ่ายก็ดีนะ
4: อ๋อขับถ่ายก็ดีใช่ไหมคะ
3: ค่ะพอดีห้าจะได้เวลาเลย
4: นอกจากนี้แล้วอาการอื่นๆอย่างเช่นอาการนอนหลับสบายดีไหมคะ
3: จะหลับสบายดีเลยหลับเลยโอ้โหนอนดีมากเลย
4: ค่ะ
3: บอกว่ากินยาเนี่ยแล้วดีเส้นเส้นหย่อนหมดเลยปวดเข่าก็หายท้องเทิงก็ไม่เป็นไรเลยแข็งแรงเขาบอกทำไมแข็งแรงคนแถวนั้นหนูบอกหนูกินยานี่หนูก็ให้เขาดู
4: อ๋อมีเพื่อนบ้านบอกว่าคุณป้าแข็งแรงเหรอคะ
3: ใช่เขาบอกโอ้ยอายุมากยังแข็งแรงนะแล้วก็ให้ดูยาแบบคุณหมอเนี่ย
4: ค่ะ
3: ในกระปุกอ่ะ
4: อ๋อค่ะค่ะขอบพระคุณคุณป้าสมคิดมากนะคะที่รับประทานยาสมุนไพรของเรามาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
3: หมดแล้วจะสั่งนะคุณหมอ
4: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะทางทีมงานรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพขออวยพรให้คุณป้าสุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้นไปนะคะ
3: ก่อนไม่ไหวเลยค่ะ
4: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณป้าสมคิดสว
3: ั
4: สดีค่ะ
3: ค่ะ
0: ในตัวยากระใสเส้นนะคะมีส่วนช่วยในการแก้ปวดหลังปวดขาปวดเข่าข้อกระดูกเส้นเอ็นกระดูกทับเส้นข้อเสื่อมเข่าเสื่อมหมอนรองกระดูกเสื่อมทั้งฉับพลันและเรื้อรังนะคะซึ่งเป็นสมุนไพรธรรมชาติ 100% ผ่านการผลิตที่ได้มาตรฐานยากระใสเส้นนะคะจะช่วยฟื้นฟูข้อกระดูกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อจากภายในแก้จากต้นเหตุเป็นปกติได้เองจากภายในหมดปัญหาเรื้อรังซ้ำซากไม่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์ไม่มีส่วนผสมของยาเคมีนะคะเป็นสมุนไพรธรรมชาติ 100% ไม่ใช่ยาแก้ปวดหรือว่ายาคลายกล้ามเนื้อแบบยาฝรั่งที่แก้ที่ปลายเหตุเท่านั้นนะคะแต่จะไปฟื้นฟูจากต้นเหตุภายในที่เป็นปัญหาที่สำคัญนะคะท่านผู้ฟังควรที่จะรับประทานต่อเนื่อง 2-3 เดือนขึ้นไปซึ่งในแต่ละบุคคลจะใช้เวลาต่างกันนะคะหากออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายอาการก็จะดีขึ้นอย่างเร็วค่ะและสุดท้ายนะคะการทานสมุนไพรไม่ว่ายี่ห้อใดๆก็ตามนะคะหรือว่าสมุนไพรประเภทใดก็ตามควรที่จะทานแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารและการออกกำลังกายควบคู่กันไปอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ผลที่ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ
5: สำหรับท่านที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายขอแนะนำยากระสายเส้นผสมแก่นขี้เหล็กมีตัวยาที่สำคัญคือแก่นขี้เหล็กเถารางแดงดีเกลือไทยผลผักชีล้อมและตัวยาอื่นๆรับประทานครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งก่อนอาหารเช้าเย็นเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
6: ค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของยาสมุนไพรกระใสเส้นนะคะก็จะมีส่วนประกอบหลายตัวตัวที่หนึ่งคือสมุนไพรกำลังเสือโคร่งนะคะก็จะมีคุณสมบัติบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตแล้วก็ใช้กับโลหิตเป็นพิษในการคลอดบุตรของสตรีใช้ในบาดทะยักปากมดลูกได้แล้วก็สันนิบาตหน้าเพลิงช่วยดับพิษไข้ในข้อในกระดูกในเส้นเอ็นแก้เส้นเอ็นพิการแก้เหน็บชาและก็แก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะตัวที่สองนะคะก็คือกำลังหนุมานกำลังหนุมานนี้มีคุณสมบัติที่แก้น้ำดีพิการแก้อาการนอนสะดุ้งผวาเราหลับตื่นๆพวกนี้นะคะร้อนหน้าน้ำตาไหลบำรุงกำลังให้กำลังกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นให้เจริญแข็งแรงและยังเป็นยาอายุวัฒนะได้ด้วยนะคะ ตัวที่3นะคะก็คือกำลังช้างสารนะคะกำลังช้างสารนี้มีคุณสมบัติแก้อาการปวดเมื่อยเส้นเอ็นบำรุงกำลังบำรุงเส้นเอ็นให้แข็งแรงบำรุงฮอร์โมนเพิ่มการไหลเวียนของเลือดให้หลอดเลือดแข็งแรงขยายหลอดเลือดลดไขมันอุดตันทำให้ผิวพรรณผ่องใสนะคะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตัวที่4นะคะก็คือแก่นขี้เหล็กนะคะแก่นขี้เหล็กก็จะเป็นยาสมุนไพรรักษาเบาหวานได้ด้วยนะคะโรคหนองในใช้เป็นยาระบายได้ดีวัณโรคมะเร็งปอดปวดอักเสบมะเร็งลำไส้พวกนี้นะคะมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วก็แก้กระใสได้ดีนะคะตัวที่5นะคะก็คือเถารางแดงเถารางแดงเป็นยายุวัฒนะนะคะยังบำรุงกำลังแก้เส้นเอ็นแก้ปวดหลังปวดเอวปวดขาพวกนี้นะคะดูแลเรื่องของโรคกระใสทั้งหมดเลยและกระใสกร่อนทุกชนิดนะคะช่วยลดคอเลสเตอรอลเป็นยาขับปัสสาวะบำรุงเส้นเอ็นแก้ปวดเมื่อยที่ก้นกบบำรุงโลหิตแล้วก็แก้กระใสบำรุงไตนะคะตัวที่6นะคะตัวที่6ก็คือเถาวัลย์เปรียงช่วยในการบำบัดดูแลสุขภาพฟื้นฟูเส้นเอ็นด้วยนะคะคุณสมบัติโดยรวมนะคะก็จะเป็นยาถ่ายเส้นแก้กระสายเส้นถ่ายเสมหะลงทวารหนักขับปัสสาวะบำรุงกำลังแก้เส้นเอ็นเข้าข้อทำให้เส้นเอ็นอ่อนและหย่อนดีเส้นเอ็นขอดเส้นเอ็นพิการแก้ปวดเมื่อยปวดหลังปวดเอวปวดข้ออักเสบโรคข้อเสื่อมแก้อาการอักเสบของกล้ามเนื้อแก้อาการเมื่อยขบตามร่างกายโรคเหน็บชาอะไรพวกนี้นี่คือส่วนผสมบางส่วนนะคะที่มีอยู่ในสมุนไพรกระสายเส้นนะคะคุณผู้ฟังคะ
7: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยา
8: หากคุณผู้ฟังมีปัญหาสุขภาพหรือสนใจสมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพของท่านโทรมาปรึกษากับเราได้นะครับโดยมีคุณหมอคอยให้คำปรึกษาอยู่นะครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับเงินทองไม่สามารถซื้อความรักซื้อเวลาซื้อมิตรแท้และซื้อชีวิตได้นะครับหากท่านมีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมเรียกหาสมุนไพรกระสายเส้นสกัดจากสมุนไพรนานาชนิดที่ทรงคุณค่าช่วยบำรุงดูแลและฟื้นฟูสุขภาพพร้อมช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคภัยต่างๆที่บั่นทอนสุขภาพนะครับสมุนไพรกระสายเส้นเหมาะสำหรับทุกเพศที่มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากโรคต่างๆเช่นโรคเกาต์กล้ามเนื้ออักเสบปวดหลังปวดเอวเรื้อรังปวดข้อปวดกระดูกหรืออาการปวดเมื่อยต่างๆจากการทำงานและออกกำลังกายอย่างหนักสมุนไพรกระสายเส้นมีส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติ 100% ได้รับการคัดสรรมาอย่างดีอย่างมีประสิทธิภาพในการช่วยซ่อมแซมฟื้นฟูดูแลเรื่องสุขภาพสมุนไพรกระสายเส้นนะครับคุณผู้ฟังที่รักครับ
0: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมอหลินแพทย์แผนไทยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังจึงมั่นใจในประสิทธิภาพและคุณภาพของสมุนไพรทุกกล่องได้ค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท
9: ์09สี่เก้าหกหนึ่งศูนย์สองเก้าสามจดทันกันไหมคะย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะศูนย์เก้าสี่เก้าหกหนึ่งศูนย์สองเก้าสามท่านมีปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ภูมิแพ้ผื่นคันโรคผิวหนังสะเก็ดเงินปวดเมื่อยตามร่างกายเกาท้องผูกเรื้อรังริดสีดวงต่อมลูกหมากอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบปวดประจำเดือนเนื้องอกเบาหวานความดันไขมันหากท่านมีปัญหาเหล่านี้ปรึกษาเราสิคะ
10: สวัสดีค่ะ ะคุณป้ามาลี
11: ค่ะสวัสดีค่ะ
10: แนะนำตัวกับท่านผู้ฟังนิดนึงนะคะชื่ออะไรที่ไหนคะ
11: ฉันชื่อมาลีถุงใต้ค่ะอยู่อำเภอกบินจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
10: ปัจจุบันคุณป้ามาลีอายุเท่าไหร่แล้วคะ
11: 63ปีแล้วค่ะ
10: ประกอบอาชีพอะไรอยู่ไหมคะตอนนี
11: ้ทำเกษตรนี่แหละค่ะปลูกมันปลูกข้าวปลูกพืชปลูกข้าวโพด
10: คุณป้ามาลีโทรเข้ามาในรายการโทรมาปรึกษาอาจารย์ประภาค่ะมีปัญหาสุขภาพเป็นอะไรคะ
11: ปวดตามเข่าตามข้อบางทีปวดตรงบ่านะคะเขาเรียกอะไรเลยไปข้างหลังหน่อยนึงสะบักหรืออะไรเนี้ยค่ะมาเนี่ยถ้าเวลาปวดเราแงนมัดยอดปูนะคะคือต้องขึ้นบันไดแล้วก็แงนมัดยอดปูมันจะปวดพอถึงตอนเย็นต้องให้น้องสาวเอาตะกอกกดให้มันตายยิบยิบเหมือนมีอะไรตายนั่นแหละค่ะ
10: มันจะปูเหรอคะ
11: ไม่ปูกินหมากนี่แหละค่ะพอปลูกขายไงคะเก็บใบขายเงยเก็บเลยแงนเลยค่ะบางทีใช้บันไดขึ้นไปเลยแล้วก็ไปแงนมัดยอดอยู่บนบันได4ขั้นนะคะ 4-5 ขั้นน่ะแล้วมันก็จะปวดค่ะปวดมากแล้วตอนเย็นก็ต้องใช้น้องสาวกดตามไหล่ให้มันเอายาหมอมากินก็ไม่หายก็พอดีมาฟังรายการค่ะเขาฟังมานานแล้วล่ะค่ะเขาฟังก็คนนั้นว่ามีสเตอร์รอยอะไรโอ้ไม่ฟังใครแล้วก็ซื้อมากินเลยต่อมาก็กินพอหมดให้คุณสามีทานด้วยคุณลุงก็เกือบ70แล้วขาแกก็งอไม่ได
10: ้ค่ะ
11: ค่ะคือป้าสั่งมา2กระปุกพอกินไป2กระปุกอาทิตย์เดียวนะแล้วให้คุณลุงกินด้วยแล้วเสร็จแล้วเรานั่งพับเพียบไม่ได้ก็นั่งได้นั่งได้นานด้วยไม่ต้องเปลี่ยนข้างไม่งั้นไปวัดนะคะไปถือศีลน่ะนั่งแป๊บเดียวเปลี่ยนแป๊บเดียวเปลี่ยนอุ๊ยนี่งอได้สบายมากเลยเหมือนเส้นมันหย่อนเลยอ่ะคุณแล้วไอ้ที่ไหลไอ้ที่ตายที่ปุ๋ยมีตัวอะไรตายก็ไม่เป็นแล้วค่ะ
10: แล้วคุณลุงก็คือเข่าก
11: ็จ้ะค่อยชั่วขึ้นเยอะแล้วเพราะกินที่หลังตายไงแล้วเขาพอดีสั่งมาอีก2กระปุกแล้วค่ะเนี่ยเพิ่งเริ่มทานไปเมื่อตอนเย็นเมื่อวานนี่เดี๋ยวเย็นนี่ก็จะทานเช้านี่2เวลาละดีค่ะดีเบาเนื้อเบาตัวขึ้นเยอะเลยพ่อก็บอกว่าถูกทางแล้วป้าไม่กินอะไรอีกแล้วป้ากินตัวนี้แหละมันคือมันสบายขึ้น
10: ค่ะ100แคปซูลเลยนะคุณป้า
11: จ้านั่นแหละจ้ะดี
10: คุณป้าว่าแพงไหม
11: ไม่แพงค่ะถ้าเป็นอย่างนี้ไม่แพงคือว่าสมุนไพรเนี่ยป้ากลัวที่สุดคือสารสเตอรอยด์และคุณดร.สุภาตาบอกรับรอง 100% แต่ป้าก็คิดว่าไม่มีเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรที่ป้ารู้จักอยู่เหมือนกันคือคุณตานะคะพ่อของป้าเนี่ยแกจะรู้ยาสมุนไพรบ้างพอมาเจอแก่นขี้เหล็กเจอนั้นอันนี้เถาวัลย์เปียกมันแก้ปวดอยู่แล้วไงก็เลยบอกโอ้ใช่แล้วคุณลุงท้องผูกพอทานอย่างนี้แล้วท้องก็ไม่ผูกป้าก็เหมือนกันนะเดี๋ยวนี้ดีที่ช้ามากเข้าห้องน้ำเลย
10: นั่งถือศีลอะไรก็นั่งได้นานๆคุณป้า
11: เลยจ้าคนยังทักเลยว่าค่ะอุ้ยทำไมนั่งในนานเมื่อก่อนแป๊บเดียวเปลี่ยนแป๊บเดียวเปลี่ยนก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยกินยาตัวเนี้ยไอ้กระสายเส้นเนี่ยเขาก็ยังจะซื้อกันอยู่เลยนะเขาบอกว่าเดี๋ยวก็เลยบอกมีโปรอยู่นะถ้ารวมกันซื้อเจ็ดกระปุกก็จะได้ถูกนะตาเขาบอกเขาบอกเดี๋ยวถามก่อนแล้วก็รวมกันซื้อเดี๋ยวสั่งให้มั่งนะสั่งอยู่แล้วเพราะว่าหนูก็เอาที่ก็สองกระปุกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย
10: ก็บ้านใกล้เรือนเคียงคนรู้จักใช่ไหมคะก็รวมกันสั่งโปรโมชั่นนี้ใช่ไหมค
11: ุ
10: ณป
11: ้
10: า
11: ค่ะค่ะใช่โอ้โหมันปวดจนบางทีนะทำหน้าบิดหน้าเบี้ยวเลยก็ไม่ได้รู้สบายเก็บผู้ก็นี่ไม่ได้จ้างเขารอบนี้เก็บกันเองคือมันเบาเนื้อเบาตัวสบายจริงๆนะ
10: ค่ะ
11: ยอมรับเลยว่าโอ้ยดีจริงสมุนไพรไทยเราเนี่ยแล้วก็มีน้องอาจารย์หมอเป็นคนควบคุมด้วยมันก็เลยไม่คิดอะไรมากเลยสบายใจมากป้าเห็นไงเขาสั่งยาลูกกรมากินอุ้ยกินไปกินมาตัวบวมหมดเลยแล้วก็เสียชีวิตไปกันแล้วใช่เสียชีวิตลงไปแล้วโอ้ยยังบอกเนาะพอเจอยาช้ามากเนาะคุณถ้าเจออย่างนี้เนาะป้าบอกเขากินแล้วเนี่ยญาติกันนี่แหละโอ้ยเสียดายจังว่าเนี่ยตัวเนี้ยดีจริงๆค่ะคือมันสบายใจอ่ะคือทานแล้วมันสบายคือมันระบบขับถ่ายก็ดีย
10: ินดีกับคุณป้าด้วยนะคะ
11: ค่ะ
10: ขอบพระคุณคุณป้ามากนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับท่านฟังท่านอื่นได้รับทราบด้วยนะคะคุณป้า
11: ค่ะ
10: ขอให้คุณป้าสุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้นไปนะคะ
11: ค
10: ่ะขอบคุณค่ะคุณป้า
11: ค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
11: ค่ะสวัสดีค่ะ
12: ในการปรุงยาให้ได้ผลดีนั้นจะต้องมีองค์ความรู้ครบถ้วนมีตัวเสริมฤทธิ์ตัวคุมฤทธิ์ รสของยาต่างๆต้องเข้ากันได้ดีนะคะเกิดความสมดุลและควรที่จะแยกสูตรตำรับในแต่ละโรคให้ชัดเจนเฉพาะต่อโรคนั้นๆไปเลยนะคะโดยที่ไม่เอายาสมุนไพรหลายๆชนิดมาผสมรวมกันแล้วแก้ได้เกือบทุกโรคจะทำให้ผลที่ได้เป็นปัญหาอยู่นะคะที่สำคัญนะคะท่านผู้ฟังควรที่จะรับประทานต่อเนื่อง3เดือนขึ้นไปก็จะดีมากค่ะซึ่งในแต่ละบุคคลจะใช้เวลาต่างกันนะคะหากออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายอาการก็จะดีขึ้นเร็วค่ะสนใจที่จะปรึกษาการใช้สมุนไพรทางเลือกก็สามารถปรึกษากันได้ที่หลังไมค์นะคะที่หมายเลขโทรศัพท
9: ์0 9 4 9 6 1 0 2 9 3
12: ย้ำอีกครั้งนะคะ
9: 0 9 4 9 6 1 0 2 9 3
13: ท่านผู้ฟังที่ยังจดไม่ทันนะคะช่วงต่อไปเราจะบอกเบอร์โทรศัพท์กันอีกตอนนี้ก็เตรียมปากกากระดาษไว้นะคะแล้วก็รับฟังรายการในช่วงต่อไปได้เลยค่ะ
4: คุณผู้ฟังคะสายตาพร่ามัวอาการที่พาให้เราลำคาญใจและใช้ชีวิตไม่ค่อยสะดวกนักคุณผู้ฟังคะอย่าปล่อยให้มีปัญหาสายตาเป็นเวลานานนะคะรีบคืนความสดใสให้กับสายตากันดีกว่าค่ะสายตาพร่ามัวนะคะอาจเกิดเป็นบางช่วงเวลาหรือมีอาการตาพร่ามัวเมื่อใช้สายตาเยอะๆค่ะหากมีอาการดังต่อไปนี้เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะอาจจะต้องรีบไปเช็คสุขภาพสายตากันหน่อยละค่ะปวดศีรษะเมื่อใช้สายตาเพ่งมองเป็นระยะเวลานานมองเห็นภาพไม่ชัดเจนนะคะมองเห็นภาพสะท้อนเวลาแสงจ้ามากเช่นตอนขับรถแล้วตาพร่าจนขับต่อไปไม่ไหวนะคะหรือเริ่มมองเห็นพระจันทร์เป็นเงาๆไม่ชัดค่ะโฟกัสภาพได้แย่ลงมากนะคะเช่นมองเห็นหน้าคนเป็นภาพเบลอๆนะคะหรือไม่เห็นสิวฝ้ากระบนใบหน้าเขาเลยนะคะแต่จะเห็นเป็นผิวเรียบเนียนแทนไม่สามารถที่จะอ่านหนังสือด้วยตาเปล่าได้ค่ะการเห็นสีของวัตถุต่างๆเปลี่ยนไปเช่นเห็นสีที่สดๆก็กลายเป็นสีที่ซีดจางนะคะมีมุมมองการเห็นภาพแคบลงค่ะเช่นอาการเดินชนสิ่งของบ่อยขึ้นหรือว่าถอยรถฉลับข้างบ่อยๆนะคะเห็นจุดดำรอยรอบๆบริเวณรอบจอตาข้างใดข้างหนึ่งจากอาการวุ้นในตาเสื่อมที่ทำให้เกิดอาการตามัวได้ค่ะ
14: ช่วยแนะนำตัวเองหน่อยนะคะชื่ออะไรคะ
15: ครับผมชื่อนายบุญมีก่อการคลองเรืออำเภอวิหารแดงสระบุรี
14: ค่ะคุณบุญมีตอนนี้ปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วคะ
15: 82
14: มารู้จักผลิตภัณฑ์สมุนไพรของเราได้ไงคะ
15: ก็รู้จักสูปตาตั้งนานแล้วล่ะ
14: ขออนุญาตเรียกคุณลุงคุณลุงทานตัวสมุนไพรตัวไหนของเราคะปัจจุบันนี
15: ้ยาอะไรบำรุงสายตาเนี่ยแหละ
14: บำรุงสายตา BMB ใช่ไหมคะ
15: ครับทีนี้กินยี่ห้ออื่นมาตั้งเยอะแล้วมันก็ไม่หายสักทีมาฟังวิทยุเลยลองดูสิว่างั้นก็เลยลองดูแผงหนึ่งไอ้กล่องหนึ่งกล่องหนึ่ง
14: กล่องหนึ่งค่ะ
15: ทีนี้มันข้างซ้ายเนี่ยมันเป็นต้อหิน
14: ค่ะ
15: ข้างขวาเป็นอะไรต้อกระจกทีนี้มันก็เป็นอะไรรู้อยู่ในตาเนี่ยก็ว่ามันเป็นก้อนอยู่นะทำไงวะต้องไปโรงพยาบาลไปผ่าวากะมันจะต้องไปผ่าเนี่ยทีนี้มาลองกินยาตัวนี้ดูอ้าวเลยไม่ต้องไปผ่าจับ
14: เลยไม่ต้องไปผ่าแล้วใช่ไหมคะที่คุณลุงบอกว่าผ่าเนี่ยคือผ่าต้อหินหรือว่าผ่าทั้งสองข้างหรือไงคะ
15: ว่าจะไปผ่าต้อกระจกก็ต้อหินนี่แหละมันจะผ่าได้หรือเปล่าไม่รู้ก็ต้องไปปรึกษาหมอดูนี่มาลองกินยานี่ดู
14: ค่ะ
15: น้ำตาที่มันไหลอยู่เรื่อยเนี่ยมันก็เลยหายไป
14: ค่ะ
15: แล้วตามันก็สว่างขึ้นอ้าวเดี๋ยวนี้อ่านหนังสือไม่ต้องใส่แว่นเลย
14: คุณลุงบุญมีทานไปกี่กล่องคะอาการถึงเป็นแบบเนี้ย
15: ได้สามกล่องแล้วกินได้สามกล่อง
14: หลังจาก
15: รู้เห็นผลครั้งแรกกล่องเดียวไปถึงไปหมดสักแผงนึงเนี่ยแหละมันมีสามแผงบ้างมีสามแผง
14: ค่ะ
15: ทีนี้พอทานไปหมดแผงนึงเอ๊ะตามันจะดีขึ้นเนี่ยพอกินไปหมดกล่องนึงเอ้ามันดีขึ้นก็เลยไปสั่งต่อทั้งหมดไปสามกล่องแล้วล่ะ
14: หมดไปสามกล่องแล้วตอนนี้ก็เลยไม่ได้ไปผ่าตาแล้วใช่ไหมคะ
15: ไม่ผ่า
14: ค่ะ
15: ก็มันดีแล้วก็ไม่ต้องไปผ่าดิ
14: แล้วคุณลุงบุญมีว่าผลิตภัณฑ์ BMB เนี่ยค่ะแพงไหมคะ
15: มันก็ไม่แพงนั่นแหละแต่ผมกินไอ้ยี่ห้ออื่นมันถูกกว่านี้แต่มันไม่ได้ผลนะ
14: ค่ะ
15: มันถูกกว่าแต่มันถูกจริงแต่มันไม่ได้ผลมันไม่หายสักที
14: ค่ะ
15: มาอย่างนั้นมันก็ไม่แพงกว่าไหนหรอกน้องพูดจังหวะไปผ่าก็หมดเยอะกว่านี
14: ้ถ้ามันได้ผลที่เราพึงพอใจก็ราคาก็ไม่แพงใช่ไหมคะคุณลุงคิดแบบนั้นใช่ไหมคะ
15: ครับครับ
14: ค่ะแล้วนอกจากผลิตภัณฑ์สายตาแล้วคุณลุงทานตัวอื่นของหมอหลินด้วยไหมคะ
15: ยังไม่เคยทานเลยทานแต่ยาตานี่อย่างเดียว
14: ท้ายนี้คุณลุงมีอะไรฝากถึงท่านผู้ฟังทางบ้านที่มีอาการเช่นเดียวกับคุณลุงบุญมีไหมคะ
15: เนี่ยถ้าพูดถึงว่าเป็นต้อหินต้อกระจกที่น้ำตามันไหลอยู่เรื่อยหรือว่าตาแห้งเนี่ยผมว่ากินเนี้ยมันจะดีขึ้นและไม่ต้องไปผ่า
14: ค่ะ
15: ไม่ต้องไปผ่าผมว่ามันก็สะดวกสบายขึ้นเยอะผมนี่นับถือเลยนะนับถือเลยโอ
14: ้คุณลุงบุญมีคะก็รบกวนเวลาคุณลุงเท่านี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นได้รับทราบด้วยนะคะ
15: ครับครับ
14: ขอให้คุณลุงหายวันหายคืนสุขภาพแข็งแรงนะคะ
15: ครับขอบคุณมากครับ
14: ค่ะสวัสดีค่ะ
15: ครับสวัสดีครับ
16: ปัญหาสุขภาพตาคือปัญหาการมองเห็นโรคทางสายตาภัยร้ายในสังคมก้มหน้าภัยร้ายในการมองเห็นภัยร้ายในดวงตาปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเชื่อและมั่นใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงและแก้ปัญหาทางสายตาภายใต้เครื่องหมายการค้าตราด็อกเตอร์ลินด็อกเตอร์ลินด็อกเตอร์ลินสนใจติดต่อได้ที่หมายเลข
9: 0 9 4 9 6 1 0 2 9 3
12: ย้ำอีกครั้งนะคะ
9: 0 9 4 9 6 1 0 2 9 3
12: สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพแล้วนะคะดิฉันธิดาพร้อมด้วยทีมงานสมุนไพรทุกท่านต้องขอลาไปก่อนนะคะขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ

อาลัยพระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์0843856644คาตามิน The Best of Innovation
1: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวกรุงเทพมหานครชี้แจงสาเหตุเงินเยียวยาน้ำท่วมได้แตกต่างกันและเงินเข้าช้านางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงถึงความคืบหน้ากระบวนการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าสาเหตุที่แต่ละบ้านได้รับเงินแตกต่างกันเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยตามเกณฑ์มติคณะรัฐมนตรีส่วนสาเหตุที่เงินเข้าช้าหรือสถานะค้างที่กำลังดำเนินการจากการทำงานของเจ้าหน้าที่ช่วง10วันที่ผ่านมาพบว่า 1. มีประชาชนหลักพันรายผูกพร้อมเพย์กับเบอร์โทรศัพท์แต่ไม่ได้ผูกกับบัตรประชาชนทำให้โอนเงินไม่ผ่านและถูกตีกลับจึงต้องแก้ไขโดยผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนให้ถูกต้องแล้วยื่นขอใหม่ 2. การยื่นขอซ้ำซ้อนในครัวเรือนเดียวกันเงื่อนไขคือ1หลัง1ครัวเรือนขอได้1ครั้งหากมีสมาชิกในบ้านยื่นซ้ำรายการที่ยื่นตามมาจะถูกระบบปฏิเสธ 3. ขาดหลักฐานหรือรูปภาพความเสียหายหากไปที่น้ำท่วมชัดเจน 100% ที่เขตมีข้อมูลอยู่แล้วจะอนุมัติได้โดยเร็วหากยื่นขอในกรณีทรัพย์สินเสียหายต้องส่งรูปภาพหลักฐานเพิ่มแต่แอปทางรัฐไม่ได้เปิดได้ส่งรูปตั้งแต่แรกเรื่องจึงค้างรอเอกสารขณะที่ประชาชนยื่นผ่านระบบ claim.bangkok.go.th ของกรุงเทพมหานครร่วมด้วยจะสามารถแนบรูปภาพเอกสารได้ทำให้จับคู่ข้อมูลและอนุมัติได้เร็วขึ้นและ 4. กรณีบ้านเช่าต้องมีสัญญาเช่าหรือหนังสือรับรองการเช่าจริงเพื่อยืนยันสิทธิ์จบข่าวสิริรัตน์มหัทนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: เจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนพ.ศ. 2569ปีนี้ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินรวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวากฐินในปีนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายร่วมทอดร้อมกันทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่วัดกระบือแหวงข้าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโทรศัพท์0875005800โยมไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบุญร่วมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชี2284541188ขอเจริญพร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรการจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรการจนะเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการจดลึกสู่ภาพก็มาพบกับคุณผู้ฟังนะครับในชั่วโมงนี้รายการจดลึกสู่ภาพนะครับผมกิตติกรกาญจนเวกินและก็คุณติ่งวัฒนรินทร์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณกิตติกรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ
0: ครับคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านฟังรายการจดลึกสุขภาพทุกวันนะครับน่าจะไม่เว้นวันหยุดด้วยนะครับในช่วงนี้นะครับเพราะว่าเสาร์อาทิตย์เราก็ยังมีรายการนะครับบนคลื่นวิทยุทั่วประเทศในสถานีวิทยุแห่งนี้นะครับเราก็มีการถ่ายทอดรายการจดลึกสู่ภาพในหลายช่วงเวลานะครับไม่ว่าคุณผู้ฟังอยู่ต่างจังหวัดก็รับฟังได้ตามสถานีวิทยุที่ออกอากาศไปนะครับคุณฟังครับรายการจดลึกสู่ภาพเรามีวาระฉลองเกือบ10ปีนะครับ10ปีที่รายการจดลึกสู่ภาพและก็ผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์คาตามินนั้นอยู่กับคุณผู้ฟังมาสักนานจนหลายท่านที่ห่างคาตามินไปก็กลับมาเพราะว่ายังฟังรายการอยู่นะครับบางท่านบอกหมุนขึ้นไม่ค่อยเจอพอหมุนขึ้นมาเจอรายการจดลึกสู่ภาพก็ยังใช้คาตามินอยู่เหมือนเดิมนะครับบางท่านใช้คาตามินบางท่านก็ไม่ได้ฟังจดลึกสุขภาพนะครับก็เป็นเรื่องที่อ่ะว่ากันไปนะครับเพราะว่าโลกนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับบางท่านทั้งฟังรายการจดลึกสุขภาพทั้งใช้คาตามินเพราะบางท่านนั้นญาติพี่น้องแนะนำมานะครับเพราะว่าคาตามินนั้นไม่ต้องพูดอธิบายเยอะเพราะว่าหลายท่านนั้นจนแทบจะรู้ว่าคาตามินนั้นเป็น
1: คืออะไร
0: นะครับเพราะว่าคุณฟังที่ฟังรายการจดลึกสุขภาพใหม่ๆคุณฟังก็ค้นหาคำตอบสับสนโดย
1: ค่ะคาตามินนะคะคาตามินประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากว่าท่านอยากรู้เรื่องของคาตามินเนี่ยข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินก็โทรสายด่วนได้นะที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4นะคะบริการกันทุกวันค่ะ
0: ครับบริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับใน1ปี365วันคุณฟังสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับคาตามินและก็รายการเจาะลึกสุขภาพได้ทุกวันนะครับ
1: ค
0: ุณฟังครับในสถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่อำนวยต่อการทำมาหากินก็คือว่าในสถานการณ์ที่ไม่ปกตินะครับ ผมก็ส่งเสียงนะครับไปให้กำลังใจสำหรับทุกอาชีพนะครับ เพื่อความอดทนของท่านนะครับหวังว่าสถานการณ์นี้เราจะผ่านไปด้วยกันนะครับหลายท่านได้โทรมาพูดคุยในเรื่องของเศรษฐกิจตกต่ำรวมถึงผลกระทบสำหรับครอบครัวนะครับที่ตกงานหรือว่าการค้าการขายเดี๋ยวนี้ก็เป็นไปอย่างซบเซาพูดง่ายๆนะครับก็หลายท่านก็บอกไม่พอกินพอใช้สำหรับลูกที่จะไปโรงเรียนหลานที่ต้องเกิดขึ้นมาใหม่นะครับหวังว่าเรื่องราวเหล่านี้นะครับคุณฟังครับก็ต้องจะกลับมาดีนะครับเพราะว่าฟ้าหลังฝนนะครับอะไรก็ต้องดีขึ้นมานะครับเพราะว่าสถานการณ์เหล่านี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ทั่วโลกเนี่ยเผชิญกันอยู่นะครับหลายท่านไม่ได้ออกไปเที่ยวที่ไหนผมก็ชอบเสนอการท่องเที่ยวอยู่บ่อยๆเพราะว่าเพียงแต่ว่าคุณผู้ฟังไม่ได้ไปเที่ยวได้ฟังก็ยังดีนะครับเพราะว่าเรื่องการท่องเที่ยวนั้นหลายท่านก็ชอบเพราะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเหมือนกันได้ปลดปล่อยนะครับเหมือนการได้พบความสุขใหม่ๆ
1: ออ
0: เหมือนการ ได
1: ้
0: เพ
1: ิ่
0: มกำล
1: ัง
0: ใจใช่ครับเหมือนกับการได้เพิ่มกำลังใจการต่อชีวิตการได้ชาร์จแบตเตอรี่นะครับเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าหลายท่านที่อยู่ที่บ้านหลายท่านที่เป็นผู้สูงอายุก็ฟังรายการจอดลึกสุขภาพเรื่องอาหารนะครับผมก็ฝากอีกครั้งหนึ่งว่าอาหารการทานนั้นคุณฟังเลือกทานแต่อาหารที่มีประโยชน์นะครับไม่ควรทานเผ็ดทานเปรี้ยวจนเกินไปสำหรับผู้สูงอายุหรืออาหารที่เป็นหวานอย่างเช่นน้ำอัดลมหรือของอาหารของหวานนะคุณดิ่งที่เป็นไอศกรีมเป็นขนมที่เป็นขนมหวานนะครับ
1: คือทานก็ทานได้แต่ว่าอย่าเยอะนักนะคะ
0: ครับทานน้อยนะครับและอีกเรื่องหนึ่งคุณดิ่งที่ได้ยินทุกวันเลยที่โทรเข้ามาก็คือเรื่อง กาแฟนะครับหลายท่านบอกว่าทานกาแฟนี่นานๆไปจะเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ฟังถ้าจะทานกาแฟท่านควรทานน้อยลงนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าถ้าทานมากสารคาเฟอีนก็จะทำให้ท่านนอนไม่หลับนะครับเพราะว่าหลายท่านได้ทานกาแฟวันหนึ่งสองแก้วสามแก้วเป
1: ็
0: นที่ชื่นชอบนะเป็นเรื่องจริงๆน
1: ะ
0: แถวๆบ้านเนี่ยที่ผมอยู่นะทานกันสองแก้วสามแก้วบ่ายๆต้องเมนมานั่งคุยกันอีกนะครับดังนั้นผู้สูงอายุทั้งหลายนะครับ
1: เหมือนเป็นสังคมเลยนะคะ
0: ทานกาแฟก็เช้าเดียวก็พอนะครับพวกชากาแฟนะครับสำหรับท่านที่อยู่ที่บ้านนะครับที่ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพต้องขอบคุณที่ติดตามช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาผมต้องขอบคุณจริงๆสำหรับคาตามินจัดโปรโมชั่นครึ่งโลคุณติ่งเราเหมือนกับสายเยอะมากนะครับค
1: ุ
0: ณผู้ฟังเพราะว่าท่านหลายท่านสนใจเกิดความคุ้มค่าขึ้นมาบางท่านบอกซื้อไปเก็บไว้นะครับสำหรับทานเองบางท่านซื้อหลายโหลเพื่อจะไปแจกจ่ายสำหรับ
1: ญาติพี่น้อง
0: ญาติพี่น้องสำหรับเพื่อนๆนะครับตอนนี้คาตามินครึ่งโหลคนหนึ่ง
1: ค่ะมีโปรโมชั่นคาตามินกับทวายไลท์นะคะตอนนี้ก็ในช่วงของสถานการณ์โควิดนี่แหละนะคะแล้วก็ส่งมอบความสุขกับโปรโมชั่นแสนพิเศษนะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์รวมกัน3กระปุกนะคะก็จะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะและก็อีก1โปรนะที่เป็นขวัญใจเลยก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมนะคะรีบเลยค่ะสินค้ามีจำนวนจำกัดเนี่ยในช่วงของสถานการณ์โควิดนี่แหละนะคะแน่นอนค่ะเรามีบริการส่งตรงถึงหน้าบ้านนะคะเหมือนเดิมไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ของคาตามินนะคะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามาตอนนี้เรามีโปรครึ่งโหลได้แถม2กระปุกรวมเป็น8กระปุกในราคาที่ท่านเคยซื้อนะครับคือราคาเดิมไม่ต้องห่วงนะครับตอนนี้เรามีกระเป๋าบางส่วนที่คุณผู้ฟังจะต้องซื้อของนะครับแล้วก็ไปช้อปปิ้ง
1: ค่ะแข็งแรงทนทาน
0: ตามห้างสรรพสินค้านะครับแล้วก็รูปร่างสวยรูปทรงสวยสำหรับกระเป๋าแข็งแรงทนทานนะครับเป็นของสมนาคุณให้ท่านนะครับวันนี้นอกจากคุณผู้ฟังนะครับเรามีเรื่องดีๆอะไรนะครับสำหรับรายการเจาะลึกสุขภาพผมก็จะฝากอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่วันนี้จะนำมาเล่าก็คือเรื่องปัญหาสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุนะครับปัญหาที่เราพบเจออีกอย่างหนึ่งก็คือในสถานการณ์ประเทศก็คือเบาหวานนะครับเพราะว่าเบาหวานเนี่ยจะเป็นเหมือนกับวาระแห่งชาตินะครับ
1: ค่ะ
0: เบาหวานนี้ตอนนี้เพิ่มจำนวนคนที่เป็นสถานการณ์ของเบาหวานเนี่ยเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 30% ติ่ง
1: สูงขึ้น
0: ครับสูงขึ้นมากนะครับแล้วก็ทั่วโลกก็แนวโน้มก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับ
1: ค่ะ
0: โดยประเทศไทยตอนนี้เรามีเบาหวานมากหลายล้านคนนะครับเพราะว่าเบาหวานเนี่ยจะมาพร้อมๆกับความดันโลหิตสูงไขมันคอเลสเตอรอลพวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากอาหารอาหารการทานนะครับ
1: ต้องควบคุมด้วยก็ดี
0: ต้องควบคุมนะครับสำหรับท่านผู้สูงอายุสองก็คือร่างกายสำหรับคนที่อ้วนเนื่องจากทานอาหารนะครับสามก็คือการขาดการออกกำลังกายคนหนึ่งมาสามแพ็
1: ค
0: เลย คือว่าอาหาร แล้วก็อ้วนน้ำหนักมาก แล้วก็ขาดการออกกำลังกาย นะแล้วมือมีพฤติกรรมการทานพวกของมันของทอด
1: นี่ของชอบของคนไทยเลยนะ
0: แล้วก็ของหวานนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังนะครับที่ท่านที่อยู่ที่บ้านที่ผมพูดไปก็พยายามนะครับรักษาสุขภาพนะครับถ้าท่านมีน้ำหนักมากก็พยายามลดน้ำหนักลงนะสำหรับท่านที่ชอบทานของหวานของอาหารคาวหวานพวกไอศกรีมหรือเป็นอาหารของหวาน
1: ก็ทานได้นะแต่ว่าลดนิดนึง
0: ลดลงนะครับส่วนท่านที่ทานข้าวเยอะท่านที่ทานของทอดของมันท่านก็ลดลงนะครับมาทานผักปลาผลไม้พวกนี้นะครับ คุณผู้ฟังก็จะทำให้สุขภาพดีขึ้นนะครับด้วยความปรารถนาดีจากรายการเจาะลึกสุขภาพอ่ะช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักเพลงหนึ่งแล้วก็ช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจอดลึกสุขภาพหลังจากที่พักฟังเพลงกันไปนะครับเพราะว่าเพลงนั้นเป็นเพลงที่กล่อมใจนะครับเราก็พยายามที่จะเปลี่ยนเพลงให้ท่านเนื่องจากว่าหลายท่านก็ขอมาทางรายการเป็นเพลงลูกทุ่งบ้างลูกกรุงสมัยคุณธานินทร์ผ่องศรีวรนุชนะครับหรือเป็นเพลงลูกทุ่งลูกกรุงเก่าๆอย่างคุณชลินนันทนาคอนนะครับอรวีสัจจานนท์นะครับ
2: เพราะฉะนั้นเลย
1: ซึ่งเป็นเพลงที่เรียกว่าร่วมสมัยละกันนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพผลิตภัณฑ์คาตามินก็ยังอยู่นะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินคาตามินประกอบด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามคอลลาเจนชนิด2และวิตามิน4คาตามินก็ไม่ต้องอธิบายเยอะละครับคาตามินตอนนี้โด่งดังไปทั่วประเทศสำหรับท่านที่ต้องอยากรู้เรื่องคาตามินสำหรับท่านที่ฟังรายการใหม่ก็โทรมานะครับที่เบอร
2: ์ค่ะเบอร์ของคาตามินนะคะหมายเลขโทรศัพท์084-385-6644อีกครั้งหนึ่งนะคะ084-385-6644ค่ะ
1: ครับคาตามินเปิดบริการทุกวันนะครับ บริการสั่งซื้อในกรุงเทพและปริมณฑลนี้เราส่งให้ในวันเดียวนะครับ ซึ่งตอนนี้เราก็มีโปร3กระปุกแถมกล่องเล็ก1กล่องแล้วก็โปร6กระปุกแถม2กระปุกรวมเป็น8กระปุกนะครับคุณผู้ฟัง6แถม2เป็น8กระปุกนะครับตอนนี้รีบโทรเข้ามา
3: สวัสดีครับคาตามินครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ครับกับอาจารย์กิติกรนะครับ
4: ได้ยินคุณประกาศว่ามันมีอะไรเม็ดสีเขียวอ่ะกล่องเขียวค่ะ
3: อ๋อกล่องเขียวตัวกล่องเขียวนี่ให้ยายกินแค่วันละ1เม็ดนะตัวนั้นจะแพงหน่อยรวมทั้งคาตามิน2กล่องใช่มั้ย2กระปุกนะ
4: ค่ะ
3: แล้วก็กล่องเขียวกล่องนึงแล้วยังแถมกล่องเล็กให้อีกกล่องนึงครับผม
4: อ๋อ
3: จากตัวต้องจากตัวนั้นนะให้กินแค่วันละเม็ดอย่ากิน2เม็ดนะ
4: ไอ้คาตามินกินกี่เม็ดนะคะ
3: คาตามินกินได้แต่ตัวเขียวเนี่ยกินแค่วันละ1เม็ดครับ
4: กินช่วงไหนคะคุณ
3: กินช่วงเย็นก็ได้ครับผม
4: อ๋อครับ
3: ถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรมาได้นะครับพี่ครับ
4: แล้วมันทำไมกินแล้วมันยังปวดที่ใต้น่องนะปวดเส้นนะปวดบางทีเดินเหมือนอ่อนแรง
3: อ๋อเดินเหมือนอ่อนแรงเราต้อง

0: ทุกวันนี้กินเช้าเย็นแล้วค่ะ
1: ครับครับเอาตัวเม็ดเขียวไปช่วยนะเอาตัวเขียวไปช่วยนะครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ครับครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับครับ
2: สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วท่านซื้อไปเก็บไว้เลยนะครับ
3: ค่ะ
2: เป็นการลดในประวัติศาสตร์คุณฟังครับสำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพในเรื่องกระดูกข้อเข่าปัญหาทางด้านการเดินปัญหาทางด้านกระดูกนะครับปัญหาทางด้านกระดูกข้อเสื่อมกระดูกพวกที่เกี่ยวกับโรคข้อเหล่านี้นะครับก็ให้ท่านโทรมาปรึกษาทางรายการของเราเราก็มีคำแนะนำหรือบริการดีๆสำหรับท่านเหมือนเดิมนะครับไม่มีเปลี่ยน
1: ครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับหนูก็มีคนรับแล้ว
1: เชิญเชิญครับที่แก่งกระจานนะครับ
4: ครับเอาหนึ่งชุดคาร์บามินเตรียมมาดูนะครับ
1: ครับครับ
4: ยังเหมือนเดิมหรือเปล่าครับ
1: ที่ส่งไปที่แก่งกระจานนะเด็กที่48คร
4: ับ มูซี
1: ทำอะไรครับลุงที่แก่งกระจาน
4: ร้านค้าครับเปิดร้านค้าอยู
1: ่อ๋อที่ร้านค้าที่แก่งกระจานนะ
4: ครับผม
1: ครับช่วงนี้ก็อยู่ที่บ้าน
4: ครับมันยังเหมือนเดิมหรือเปล่าครับ
1: ยังเหมือนเดิมครับ
4: ครับผมกินอะไรก็ไม่เหมือนนี่นะต้องการประสาทอายุเป็นหลายเดือน
1: ใช่ใช่คุณลุงอย่าลืมนะมีอะไรก็โทรเข้ามานะครับ
4: ครับผมครับครับ
1: สบายดีนะครับที่แก่งกระจานนะ
4: ครับผม
1: ครับ
4: ขอบคุณโควิดจะเริ่มปลายแล้วครับ
1: โควิดก็เริ่มดีขึ้นนะ
4: ครับครับ
1: ครับขอบคุณมากครับลุงครับ
4: ครับ
1: ครับสวัสดีครับครับ
4: ครับสวัสดีครับ
2: แล้วก็คุณผู้ฟังที่มีเบาหวานความดันไขมันเป็นโรคยอดฮิตนะครับภาวะการนอนไม่หลับเบาหวานความดันไขมันหรือภาวะของโรคไตเหล่านี้นะครับท่านก็โทรมาพูดคุยกับเราได้เหมือนกันนะครับ
3: ค่ะแล้วก็มีคำแนะนำให้นะคะ
2: ครับก็มีคำแนะนำให้นะครับสำหรับผู้สูงอายุหรือคุณผู้ฟังที่ปัญหาอัลไซเมอร์ปัญหาที่เกี่ยวกับสายตาหรือปัญหาที่เกี่ยวกับโรคสมองพวกนี้นะครับก็ปรึกษากับทางรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับเราก็มีคำแนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับท่านที่ยังออกกำลังกายหรือต้องไปรักษาทางการแพทย์นะครับคุณฟังครับเบอร์ยังเป็นเบอร์เดิมนะครับก็ยังปรึกษาหารือกันได้เหมือนเดิมอะที่เบอร์
3: ถ้าหมายเลขโทรศัพท์084385644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
2: ครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามาพูดคุยกับทางรายการของเรานะครับ
3: ค่ะ
2: วันนี้คุณผู้ฟังครับก็รายการของเราก็พักฟังเพลงกันสักเพลงหนึ่งแล้วก็มาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับรายการจดลึกสู่ภาพนะครับหลังจากที่ท่านฟังเพลงเพาะๆกันไปนะครับรายการของเราก็มาพูดนานาสาระที่เกี่ยวกับสุขภาพนะครับเนื่องจากว่าคาตามินนั้นก็ยังอยู่กับท่านนะครับเป็นผู้สนับสนุนรายการคาตามินก็ประกอบด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามคอลลาเจนชนิด2และวิตามิน4ท่านอยากรู้เกี่ยวกับคาตามินนะครับโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อเกี่ยวกับคาตามินก็ที่เบอร์084-385-6644นะครับ084-385-6644เพราะตอนนี้บริการสายของคาตามินแน่นแล้วครับเพราะว่าเยอะเหลือเกินนะครับตั้งแต่เราเปิดโปรครึ่งโหล6กระปุกแถม2กระปุกในราคาเดิมนะครับ6กระปุกแถม2กระปุกรวม8กระปุกผมย้ำนะครับคุณฟังครับรายการโปรโมชั่นนี้นะครับก็ยังอยู่ตอนนี้คุณฟังก็รีบโทรเข้ามานะครับเพราะว่าเราจัดโปรดีโปรดังโปรต้อนรับนะครับสำหรับข่าวดีนะครับที่จะหายโควิดนะครับบริการส่งตรงถึงบ้านท่านนะครับ
2: สวัสดีครับ
3: คุณกิจกรหรือคะ
2: จะคาตามินครับผม
3: เอาสวายไลท์สองกล้อง
2: เป็นยังไงสบายดีนะ
3: สบายดีก็ตามมันหมดกินหลายวันแล้วไม่มีตังค์ล้านไม่มีตังค
2: ์
3: ตังค์โทรมาเนี่ย
2: ไม่เห็นโทรมาหาผมบ้าง
3: น้องเหลือมอ
2: ่
3: ะ
2: น้องเหลือมนครปฐม
3: ค
2: ่ะเป็นยังไงอยู่บ้านไม่ต้องออกไปไหนช่วงนี
3: ้ไปไหนแล้วกลัวโควิดลูกหลานไปโรงเรียนมากมากกลัวจะมาใกล้ไปหาเนี่ย
2: มีหลานคนเดียว
3: หลานไร่โคนมันไปเรียนย่ายๆก็หมดแล้ว
2: ที่บ้าน
3: พงษ์ฮะ
2: ที่บ้านทำอะไรคุณป้า
3: ที่บ้านก็เลยคนเย
2: อ
3: ะทั้งยูคนเดียวมา17ปีแล้ว
2: ทำสวนไหมทำสวน
3: นะ
2: ทำสวนไหม
3: ทำสวนด้วยแต่พวกลูกชายก็ทำกิจการติดล
2: ้ออยู่ใกล้ๆกันนี่นะ
3: ถ้าอยู่ใกล้กันเดี๋ยวเขาแยกกันหมดแล้วอยู่คนเดียว
2: ก็บอกผมเนี่ยโทรมาผมก็ได้ก็คนก็ให้ลูกเลี้ยงช่วงนี
3: ้ลูกเลี้ยงนะสิบางคนก็มีไอ้นี่สิ่งของคนเยอะก็ให้มั่งไม่ให้มั่ง
2: ก็เอาคนที่ให้กันแล้วกันมีลูกหลายคนก็ได้สักคนสองคนก็ยังดี
3: มีคนเล็กก็ขอให้เยอะหน่อย
2: นะ
3: ลูกชายคนเล็กลูกชายคนเล็กอะ
2: ทำอะไรลูกชายคนเล็ก
3: เขาเป็นไอ้กิจการไอ้นั่นรถสิบล้อเมคโครรถไถตักเหมาตักทิ้ง
2: โอ้ดีเลย
3: แต่เขาแยกไปแล้วแต่ว่าเขาไปอยู่กับเมียเขาแต่ไม่ได้แยกจบ
2: อยู่ที่ไหนนี่น้องเหลือมนี่นะ
3: เขาอยู่ไอ้ท่านอายุน้องเหลือมแต่ลูกชายคนแรกเมียอยู่คนยังแตกนู้น
2: อือก็ไม่ไกลกันเท่าไหร
3: ่เออ
2: ได้ๆๆก็ดีมีอะไรก็บอกเขา
3: จะกินอะไรก็บอกเขาก็ให้มั่งไม่ให้มั่งแล้วก็ให้ด้วยแหละไม่ให้ขาดตังค์หรอก
2: ครับครับครับได
3: ้ๆแค่คุณจะพรบ้านเนี้ย
2: ใช่แล้วครับ
3: เออ
2: ก็จำได้ก็อยู่ด้วยกันมาตั้งนาน
3: ฉันก็ฟังไอ้คาตามินนะฉันก็เป็นไอ้เจ้าลูกมาตอยนะ
2: แต่
3: ว
2: ่
3: าไอ้เก่ามาต่อยเอาไว้ก่อนนะตาที่มันไม่ค่อยเห็นนะ
2: ครับครับซื้อทีละสองก็ได้ค่อยๆซื้อไปนะ
3: ซื้อต้องก่อนนะ
2: ครับเที่ยวหน้าก็เอาคาตามินก็ได้นะเที่ยวนี้เอาทวายไลท์ไปก่อน
3: อธิบายว่าไอ้กะนั้นไม่เป็นไรอ่ะคุณยายมาต่อโรงพยาบาลอยู
2: ่ครับครับได้ครับเดี๋ยวส่งไปให้นะ
3: ค่ะไอ้เด็กนุ่มน้ำส้มเป็นประจำแหละ
2: ครับครับครับครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ช่วงนี้คาตามินก็ยังส่งตรงถึงบ้านท่านไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับไม่มีค่าส่งแต่อย่างใดสำหรับท่านที่ต้องการชุดทดลองนะครับชุดเล็กๆสำหรับท่านที่ต้องการลองใช้เราก็มีเหมือนกันนะครับราคาเพียงแต่พันต้นๆ ท่านก็โทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาที่0843856644นะครับ0843856644นะครับเรื่องผัก
4: คุยกันนะคะในเรื่องของประโยชน์ของผักปลอดสารพิษที่มีต่อสุขภาพนะเราก็คุยไปหลายข้อเหมือนกันนะคะข้อดีนะคะของผักปลอดสารพิษที่มีต่อสุขภาพอีกข้อหนึ่งก็คือผักปลอดสารพิษเนี่ยนะคะจะมีรสชาติที่ดีนะแล้วก็อร่อยเนี่ยอีกทั้งยังให้คุณค่าทางสารอาหารนะคะก็มีวิตามินเกลือแร่เอนไซม์แล้วก็สารต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะมากกว่าผักทั่วไปตามท้องตลาดด้วยซ้ำไปนะคะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักเนื้อควบคุมน้ำหนักอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็รักษาหุ่นได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเพราะว่าอาหารเพื่อสุขภาพส่วนใหญ่เนี่ยจะเขาบอกว่าจะเน้นหนักในเรื่องของผักปลอดสารพิษเนื่องจากว่ามีความเป็นธรรมชาติแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะซึ่งเมนูเพื่อสุขภาพยอดนิยมที่ทำทานกันได้ง่ายๆตามใจผู้ทานแล้วก็ประหยัดเวลาแต่ว่ามีคุณค่าทางสารอาหารมากมายก็คือสลัดผักต่างๆนั่นเองนะคะทำง่ายๆเลย
1: ครับเมื่อก่อนนี้ที่คุณผู้ฟังจะหาทานผักปลอดสารพิษนะเป็นเรื่องยากแต่ตอนนี้เริ่มมีแพร่หลายที่ผมบอกว่ากลุ่มแม่บ้านต่างๆที่อยู่ใกล้กรุงเทพโดยเฉพาะแถวบางกลวยนนทบุรีที่ผมไปมาเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ก็ติงอย่างที่เราคุยกันวันก่อนว่าการทำพืชผักปลอดสารพิษเนี่ยเขาบอกต้นทุนมันลดลงจริงแต่ต้องมีวิธีการต้องมีองค์ความรู้อย่างเช่นเรื่องปุ๋ยที่เราผลิตจากใบไม้หรือเป็นปุ๋ยหมักพวกนี้นะเป็นปุ๋ยชีวภาพเพราะงั้นเถอะเป็นน้ำหมักเป็นอะไรต่างๆเนี่ยน
4: ะ
1: ก็คุณผู้ฟังครับเรื่องต่างๆเหล่านี้ผมเป็นเรื่องที่ยินดีมากแล้วก็ราคาเนี่ยเขาก็ขายได้แน่นอนขายได้แน่นอนเพราะว่าราคาผักปลอดสารพิษเนี่ยจะแพงกว่าท้องตลาดนิดนึงแต่ต้นทุนเขาก็จะถูกกว่าแต่คนทั่วไปเนี่ยที่ทำการค้าที่เชิงพาณิชย์เนี่ยที่ยังใช้สารพิษอยู่เนื่องจากว่ามันมีระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวแต่ว่าเสียดายสุขภาพคุณดิงเขาบอกอย่างนั้นนะเพราะว่าหลังจากที่ทำพืชผักปลอดสารพิษมาเนี่ยคนที่เป็นแม่ค้าหรือคนที่เป็นเกษตรกรที่ปลูกเนี่ยเขาก็บอกเขาสุขภาพดีขึ้นเนื่องจากเราไม่ได้มาเล่นยาพวกน
4: ี
1: ้มาใช้พวกฉีดพวกพ่นพวกนี้นั่นเองที่เหลือจากพ่นแล้วก็ปลิวขึ้นมาในอากาศเราก็สูดดมเอาพวกนี้ก็เข้ามาอยู่ในร่างกายสักพักพอนานวันนานเขาก็ป่วยคนไปทานก็ไปนะไปก็เดี๋ยวนี้โรคก็ป่วยขึ้นมาป่วยจากการทานพวกเคมีนะครับเคมีตอนนี้นี่เราสะสมอยู่ในอาหารนี่มาก
4: เยอะนะ
1: ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เป็นพวกที่เป็นของผักของทอดของหมักนะครับหรือเป็นพวกที่อยู่ตามอาหารกล่องอาหารพวกสารกันบูดอะไรเนี้ยน
4: ะ
1: ที่เป็นพวกกระป๋องพวกเนี้ยนะฉะนั้นนะครับพูดไม่หมดนะคุณฟังที่เป็นผู้สูงอายุก็รักษาสุขภาพนะครับไม่ทานน้ำตาลมากไม่ทานพวกของหมักดองมากไม่ทานพวกน้ำอัดลมของหวานอย่างที่ผมบอกทานพืชผักผลไม้ก็ควรจะปลอดสารพิษนะถ้าปลอดได้นะครับแต่ถ้าไม่ปลอดสารพิษท่านก็ควรล้างให้สะอาดนะครับล้างให้สะอาดเพราะว่าตอนนี้ชมรมเรารักสุขภาพอย่างรายการจอดลึกสุขภาพเนี่ยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านฟังรายการเนี่ยท่านจะมีความสุขได้ความรู้นะครับจากการทานอาหารทานอาหารก็ไม่ควรทานเผ็ดนะครับคุณผู้ฟังทานแต่รสชาติที่พอดีนะแล้วก็ไม่ควรทานเปรี้ยวและไม่ควรทานอาหารเย็นมากสำหรับผู้สูงอายุเพราะว่าถ้าเลยทุ่มหนึ่งไปแล้วเนี่ยจะทำให้ท่านนี้หลายท่านเป็นกรดไหลย้อนนะครับ
4: กระเพาะทำงานหนัก
1: กระเพาะทำงานหนักก็จะส่งผลถึงไตทำงานหนักนะครับ
4: ค่ะ
1: คุณฟังครับรายการจดลึกสุขภาพนะครับก็ คุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องกระดูกข้อเข่าหรือมีปัญหาเรื่องข้อเจ็บหรือข้อเข่าเสื่อมพูดง่ายๆนะก็อย่าลืมนะครับโทรมาปรึกษากันได้เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นกระดูกข้อเสื่อมนะครับมีข้อเข่าเจ็บไม่ว่าตัวท่านญาติของท่านพี่น้องของท่านก็โทรมาที่เบอร์0843856644นะครับโทรมาปรึกษากับทางรายการนะครับ0843856644ในทุกๆวันนะครับไม่มีวันหยุด
4: เราพูดคุยกันได้เนี่ย
1: เราต่อ
4: ใน เรื่องของประโยชน์ทั่วๆไปของผักปลอดสารพิษเนี่ยนะคะเขาจะมีความปลอดภัยแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการได้รับสารพิษตกค้างทั้งต่อตัวของเกษตรกรและผู้บริโภคเองด้วยนะคะ
1: ใช่ครับ
4: นะแล้วก็เป็นการลดต้นทุนการผลิตเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรนะผู้ปลูกนะคะเนื่องจากว่ามีการควบคุมปริมาณการใช้สารเคมีให้น้อยลงหรือว่าอาจจะไม่ใช้เลยเนี่ยแหละนะคะก็เลยเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เนี่ยออกไปได้นะคะอีกทั้งราคาขายของผลิตผลเนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็สูงกว่าผักทั่วไปตามท้องตลาดด้วยสังเกตได้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณบริโภคเป็นประจำเนี่ยนะคะราคาต่างกันนะคะแล้วก็ประโยชน์ทั่วไปของผักปลอดสารพิษก็คือจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะยังไงคะเนื่องจากว่ามีการหลีกเลี่ยงหรือว่าควบคุมการใช้สารเคมีให้อยู่ในปริมาณที่ปลอดภัยนะคะเป็นผลทำให้ไร้สารพิษตกค้างในดินน้ำหรือว่าอากาศนั่นเองนะคะแล้วก็จะช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรที่อยู่ในกระบวนการผลิตเนี่ยกระบวนการผลิตผักปลอดสารพิษเนี่ยนะคะได้ตระหนักแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ให้ความสำคัญในวิถีชีวิตการเกษตรแบบดั้งเดิมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะคะถึงแม้ว่าจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผักปลอดสารพิษเนี่ยแต่เพื่อสุขอนามัยที่ดีนะคะก็อย่าลืมที่จะทำความสะอาดผักเนี่ยก่อนที่จะนำไปประกอบอาหารหรือว่าบริโภคทุกครั้งด้วยนะคะ
1: ครับคือนักโภชนาการเนี่ยในโลกเนี่ยหลายคนนะคนเด่นแนะนำว่าการทานผักเนี่ยนอกจากจะปลอดสารพิษนะท่านควรจะมาล้างทานสดๆ
4: เขาบอกจะวิตามินคุณค่าเออมันยังอยู
1: ่แล้วก็ความสดนะครับบางท่านนี้ทานผักกระป๋องผักลวกผักดองคนเด่งนะนอกจากท่านจะได้สารไนเตรตหรือว่าตัวอื่นๆเข้าไปแล้วนะครับคือแนะนำให้ทานผักสดนะครับทานผักสดๆยิ่งการเก็บขึ้นมาสดๆนะครับแล้วมาทานหรือซื้อมาใหม่ๆไม่ต้องเหี่ยวมากนะครับก็จะเป็นเรื่องดีต่อสุขภาพนะครับคุณฟังครับ
4: ล้างก่อน
1: ใช่ใช่นะเพราะว่าหลายท่านที่โทรมาถามรายการนะที่ออกรายการไปตอนนี้เรารณรงค์เรื่องให้ท่านที่อยู่ที่บ้านปลูกผักปลอดสารพิษทานเองนะครับเพียงแต่ท่านไปซื้อต้นกล้าหรือเมล็ดพันธ
4: ุ์เมล็ดพันธุ์
1: ใช
4: ่น้ำมาปลูก
1: มีที่เพียงเม็ด2เม็ดแค่นั้นเองอยู่ที่บ้านนะครับก็ปลูกแล้วก็ได้รดน้ำพรวนดินในทุกๆวันนะครับซึ่งตอนนี้นี่ถ้าท่านปลูกเนี่ยเขาเรียกมือสมัครเล่นนะไม่ได้เพื่อการขายติ่งเขาจะมีปุ๋ยชีวภาพขายเป็นออร์แกนิกก็คือไปสำหรับหวานซึ่งจะทำมาจากดินนะใบไม้แล้วก็เป็นพวกเขาเรียก
4: เหมือนปุ๋ยหมักแหละ
1: เป็นปุ๋ยหมักเป็นมูลสัตว์พวกนี้นะครับไม่ว่านกไม่ว่าวัวนะครับเอามาผสมแล้วก็เกิดเป็นเหมือนกับเม็ดเหมือนกันจริงแต่เป็นเม็ดสำหรับ
4: อัดเม็ด
1: เป็นปุ๋ยชีวภาพไม่ใช่ปุ๋ยเคมีนะท่านก็สามารถซื้อถุงหนึ่ง50 บาทแต่เขาจะแนะนำอย่างว่าพวกปุ๋ยที่มาจากธรรมชาติเนี่ยจะไม่เร่งจะไม่เร็วคนหนึ่งจะไม่เร็ว
4: ผลผลิตจะไม่เยอะ
1: ผลผลิตอาจจะไม่มากแต่ผลผลิตนั้นอาจจะระยะเวลาที่ยาวนานกว่าแต่ก็ปลอดภัยกว่า
4: ได้คุณภาพเต็มๆ
1: ครับแต่สุดท้ายแล้วเมื่อดินอะไรดีขึ้นมาแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะกลับมาดีนะครับเพราะว่าท่านก็จะได้ฐานปลอดภัยไม่ต้องกังวลนะพูดง่ายๆนะครับคุณผู้ฟังต้องฟังรายการจดลึกสุขภาพนะครับอย่าเพิ่งเบื่อนะครับเพราะว่าล้วนเต็มเป็นความปรารถนาดีสำหรับท่านที่ฟังรายการนะครับเป็นห่วงบรรยายท่านที่อยู่ที่บ้านอ่ะพักสักครู่หนึ่งแล้วก็ช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ
0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามิน กลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับรายการต่อลึกสุขภาพนะครับฝากรายการต่อลึกสุขภาพไปทั่วประเทศสําหรับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการต่อลึกสุขภาพนะครับผมติกรหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านฟังรายการแล้วท่านจะได้ประโยชน์และก็ได้เกิดอรรถรสจากการฟังเพลงได้ฟังสาระสําคัญนะครับก็เหมือนเคยนะครับผมฝากผลิตภัณฑ์วีต้าพลัสกล่องชมพูและก็ผลิตภัณฑ์ทวายไลท์กล่องสีเหลืองสําหรับท่านที่อยู่ที่บ้านนะ หลายท่านก็บอกโอ้โหยังไม่ลืมนะผลิตภัณฑ์วีต้าพลัสเนี่ย อยู่มานานเคียงคู่กับคาตามินมานาน ผลิตภัณฑ์ทวายไลท์นะครับ กล่องสีเหลืองหรือผลิตภัณฑ์อิมโมนากล่องสีเขียวสำหรับท่านที่ขายเยอะมากก็จะเป็นวีต้าพลัสกล่องชมพูและก็ทวายไลท
4: ์
1: กล่องสีเหลืองนะครับ ท่านสามารถซื้อคู่กับคาตามินได้นะครับรวมกันนะครับท่าน จะซื้อเป็นครึ่งโหลท่านจะเอาคาตามินกับทวายไลท์อย่างละครึ่งก็ได
4: ้ได
1: ้นะอย่างละครึ่งอย่างละ4กล่องอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าตอนนี้เราจัดโปรครึ่งโหลคือ6กระปุกแถม2กระปุกรวมแล้วเป็น8กระปุก
4: ราคาเดิม
1: ราคาเดิมในประวัติศาสตร์ตอนนี้สายก็เยอะนิดนึงนะครับ
4: ค
1: ุณผู้ฟังท่านช่วงเช้าท่านจะโทรหลัง 9:00 นก็ยิ่งดีเพราะสายนี่เยอะนิดนึงช่วงเช้านะครับหรือจะเป็นช่วงเย็นนะครับหรือจะโทรช่วง6โมงเย็นทุ่มหนึ่งหรือโทรช่วงเที่ยงสายก็จะเบาหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เรากำลังจัดส่งให้ท่านทุกที่เลยไม่ว่าท่านที่สั่งจองไว้โปรครึ่งโหลตอนนี้ได้รับวันต่อวันนะครับของก็ยังมีอยู
4: ่
1: ยังไม่ขาดนะครับช่วงที่ก่อนหน้านี้คุณติ่งของขาดไป4วันนะครับโปรครึ่งโหลนี่ของขาดไป4วันตอนนี้ท่านยังสั่งได้นะครับเพราะว่าคนโทรซื้อเยอะมากนะทั่วประเทศนะครับ
4: เราเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะส่งตรงถึงบ้านท่านไม่เสียค่าส่งแต่อย่างใดนะคะโทรศัพท์มาพูดคุยกันได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งนึงนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
1: ครับก็โทรเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นคาตามินวีตาพลัสทวายไลหรืออิโมนาท่านโทรเข้ามานะครับโทรมาพูดคุยกันคุณฟังครับในช่วงนี้นะครับผมมีเรื่องจะฝากสำหรับท่านที่จะต้องการจะเดินทางไปหรือไม่ต้องเดินทางไปนะครับแต่ก็เป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับมีวัดหนึ่งจังหวัดอุดรธานีคุณดิ่งที่ผมนำมาเล่าในภูมิใจเสนอก็คือเป็นวัดที่สวย1 ใน 3 1 ใน 5มั้งของประเทศตอนนี้เป็นภาพวิวนะ
4: เ
1: ป็นภาพวิวเกือนดำหนึ่งชื่อว่าวัดพระแก้วนี่นะฮ
4: ะ
1: แต่ว่านี้น่าจะติด1ใน5หรือ1ใน10ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าถือว่าเป็นวัดที่คนนิยมมาถ่ายรูปมากที่สุดเป็นวิวนะเป็นวิวที่ถ่ายรูปที่ธรรมชาติดีที่สุดนั่นก็คือวัดป่าภูก้อนจังหวัดอุดรธานีอำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีคนติ่งเล่าประวัติสักนิดหนึ่งสั้นๆ
4: เขาบอกว่าเป็นรอยต่อของแผ่นดิน3จังหวัดนะคะก็คืออุดรธานีจังหวัดเลยแล้วก็จังหวัดหนองคายนี่ค่ะก็กำเนิดเกิดขึ้นนะตามดำริขอบเขตเนี่ยของพุทธบริษัท4เนี่ยผู้ตระหนักถึงประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติแล้วก็ป่าต้นน้ำลำธารเนี่ยซึ่งมันกำลังถูกทำลายเนี่ย
1: ครับโดยประมาณปี2527เนี่ยพระเดชพระคุณหลวงปู่ฟั่นอาจารโรนะครับ
4: ค่ะ
1: ก็ได้เดินทางทุดงไปทางภาคอีสานพร้อมคณะ มาแถบจังหวัดอุดรธานีเกิดความเลื่อมใสในปฏิภาปทาภาพป่าจึงได้เข้าช่วยเหลือท่านพระอาจารย์อินถวายสำนักสงฆ์บ้านป่าคำน้อยอนุญาตใช้ป่าพื้นที่ป่าสงวน
4: แห่งชาติ
1: จัดตั้งเป็นวัดป่าคำน้อยและปลูกป่าทดแทน750ไร่นะครับจากนั้นพระอาจารย์อินถวายได้พาไปดูป่าภูก้อนที่กำลังถูกสัมปทานตีราคาตัดไม้จึงได้ศรัทธาถวายวัดนะโดยกราบปรารถนาพระอาจารย์ชาลีปัจจุบันเป็นพระครูวิจิตรภาวนาญาณเป็นประธานและขวัญใจในการก่อสร้างได้ทำเรื่องขอใช้ที่ดินวัดป่าป่าสงวนแห่งชาตินายุงน้ำโสมนะครับสร้างวัดป่าภูก้อนนะ
4: ประมาณ15ไร่นะจากกรมป่าไม้นะ
1: ครับซึ่งวัดป่าภูก้อนเกิดขึ้นในปี2530และที่สำคัญกันเองตอนนี้อุทยานแห่งชาติมีพุทธยามีได้จัดตั้งขึ้นเป็นพันไร
4: ่
1: นะขนานนามว่าพุทธยานมหารุกขปริชาติภูก้อนแต่ที่สำคัญคืออันนี้เขาแชร์ไปทั่วโลกตอนนี
4: ้
1: จริงๆนะคุณดิ่งที่ผมเอามาจริงๆแล้วบางท่านที่รู้เนี่ยผมเห็นลงในเฟซบุ๊กในหน้านิยสารต่างๆที่เป็นตัวนี
4: ้
1: เพราะว่า
4: สวยมาก
1: อยู่บนดอย
4: อ
1: ยู่บนดอยนะติ่งนี้อยู่บนดอยตั้งอยู่บนภูเขา
4: ค
1: ่
4: ะ
1: แล้วตัวนี้เป็นศาลาสีฟ้าเป็นศาลาสีฟ้านะครับซึ่งเป็นวิหารที่สวยมากในวัดป่าภูก้อนและหลายท่านเนี่ยที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานีจริง
4: ค่ะ
1: และคนกรุงเทพนี่ก็ไปนะสร้างวัดป่าภูก้อนรวบรวมปัจจัยถวายตั้งมูลนิธิขึ้นมาซึ่งตอนนี้ถ้าจะพูดถึงวัดป่าภูก้อนเนี่ย
4: ค
1: นอีสานนี่แทบจะเรียกว่าทั้งรวมทั้งคนกรุงเทพนี่ไปกันเยอะมาก
4: ซ
1: ึ่งตอนแรกผมรู้เมื่อประมาณ6ปีก่อนคุณเด้งตอนแรกผมไม่รู้นะว่าวัดป่าภูก้อนนี่เป็นยังไงพอศึกษาจริงๆเนี่ยวัดป่าภูก้อนเนี่ยเป็นวัดที่สวยงามมากทุกมิติเลย
4: โ
1: ดยเฉพาะนะครับมีนักถ่ายภาพโดยเฉพาะในต่างประเทศนี่ขึ้นโดรนถ่ายคุณเด้งจะเห็นจากภูเขาแต่ตอนนี้เป็นภาพขาวดำ
4: ค่ะ
1: นะฉะนั้นเนี่ยคุณฟังที่ฟังรายการอยู่ผมแนะนำเพียงแต่ว่าสิ่งที่เป็นมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยนะครับ อย่างวัดป่าภูก้อนจากแรงศรัทธาของพุทธศาสนาเนี่ยสวยงามมากผมพูดแต่ว่าสวยงามมากนะครับสวยสง่างามและความศักดิ์สิทธิ์ของอาณาเขตพุทธอุทยานป่าสงวนนะครับซึ่งตอนนี้เป็นพุทธอุทยานที่รับอนุญาตจากกรมป่าไม้มีพื้นที่กว่า 3,000 ไร
4: ่
1: แต่ว่าสิ่งที่เป็นวิหารที่อยู่บนภูเขานะครับที่คนทั่วไปได้แชร์ภาพออกไปเนี่ยสวยมากจริงๆนะครับเหมือนกับเขาเรียกว่าเหมือนจำลองอยู่บนสวงสวรรค
4: ์คือมองแล้วแบบโอ้ภาพถ่ายสวยมาก
1: ที่เขาคอเนี่ยอะไร
4: เขาคอนี่ภูทับเบิก
1: ไม่อีกอันนึง
4: วัดใช่ไหมคะ
1: วัด
4: เดี๋ยวนะดิฉันจำชื่อไม่ได้
1: ไม่เป็นไรผาซ่อนแก้ว
4: อ๋อใช
1: ่
4: ผาซ่อนแก้ว
1: อันนี้ก็เหมือนกัน
4: ก็จะเป็นพระที่เวลาที่แชร์มานี่จะเห็นเป็นพระพุทธรูปหลายๆองค์ซ้อนกันอยู
1: ่ใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นวิหารที่ซ้อนเนี่ยอะไรที่เรามองเห็น
4: ค่ะ
1: นะแล้วก็สวยงามมากนะครับคุณผู้ฟังถ้ามีโอกาสนะครับ
4: จัดโปรแกรมท่องเที่ยวว
1: ัดป่าภูก้อนจังหวัดอุดรธานีเป็นอีกที่หนึ่งที่จะเรียกว่าห่างไกลจากกรุงเทพพอสมควรแต่ท่านไม่ได้ไปไม่เป็นไรผมเล่าให้ท่านฟังนะครับซึ่งตอนนี้จะเรียกว่าเราพูดกันในรายการว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์จริงๆที่พุทธศาสนิกชนได้เกิดขึ้นจากแรงศรัทธานะครับได้ร่วมกันก่อสร้างวัดป่าภูก้อนอยู่บนภูเขาที่เรียกว่าอยู่บนภูเขาที่มองเห็นเมฆสีขาววิ่งผ่านนะครับซึ่งสวยงามมากนะครับคุณฟังครับรายการจดลึกสุขภาพจากการสนับสนุนของผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับคุณผู้ฟังต้องขอบคุณจริงๆที่อุดหนุนและก็ติดตามคาตามินมาตลอดระยะเวลา10ปีคาตามินไม่ลืมท่านแน่นอนนะครับคาตามินยังร่วมส่งกำลังใจให้กับท่านที่อยู่ที่บ้านผู้เป็นสมาชิกและเป็นลูกค้าของคาตามินด้วยดีตลอดมาระยะเวลา10ปีนะครับเราจะต้องอยู่ด้วยกันอย่างเหนียวแน่น เพราะคาตามินนั้นกว่าระยะเวลา10ปีเราให้บริการท่านอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย365วันไม่เคยหยุดนะครับคาตามินเป็นผลิตภัณฑ์เดียวที่ได้รับการวิจัยและพัฒนานะครับจากประเทศฟินแลนด์นะครับซึ่งคาตามินนั้นเรามีจดทะเบียนอย.อย่างถูกต้องคุณผู้ฟังที่เป็นสมาชิกรายการใหม่อยากรู้คาตามินคืออะไรให้โทรเข้ามาที่เบอร์0843856644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ0843856644นะครับอย่าลืม

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: เจ็ดโมงตื่นเช้าเจ็ดโมงครึ่งเข้าห้องน้ำแปดโมงยังอยู่ในห้องน้ำเก้าโมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
3: ้ผิวทันสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวทันสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
4: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรกาญจนะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนะเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับกับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการจอดรถสุภาพมาพบกับคุณผู้ฟังนะครับเนื่องจากหลายท่านได้รอวันเวลาในช่วงของจอดรถสุขภาพจะมานะครับได้สแตนบายคลื่นวิทยุคือหมุนไว้ไม่ได้เปลี่ยนเพื่อจะฟังรายการจอดรถสุขภาพกับผมกิตติกรกาญจนาเวกินและก็คุณติ่งวัฒนรินทร์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณกิตติกรแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
0: ครับคุณผู้ฟังเนี่ยเยอะมากนะครับที่รอฟังรายการจอดรถสุขภาพเพราะว่ารายการของเราได้ออกอากาศไปนะครับก็มีประโยชน์สำหรับท่านที่โทรมาพูดคุยรายการไม่ว่าจะเป็นสมาชิกของคาตามินหรือเป็นสมาชิกใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับในรายการในแต่ละวันสะสมตอนนี้เป็นแสนๆนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณฟังครับเวลาเนี่ยในการเดินทางของชีวิตเนี่ยคุณติ่งนะครับเรื่องที่สำคัญอย่างหนึ่งที่เรากำลังหลงลืมไปมากกว่าเรื่องเศรษฐกิจก็คือสุขภาพนะครับคือสุขภาพ
1: คือ
0: จะมีคำพูดอยู่คำหนึ่งที่หลายๆคนนะชอบพูดถึงก็คือเรากำลังหลงลืมสุขภาพเพราะว่าเรามุ่งแต่เรื่องทำมาหากินพูดง่ายๆ
1: ใช่ค่ะ
0: บางคนก็ได้ยินคำพูดว่าเราหาเงินมาตลอดชีวิตแล้วมาเพื่อรักษาตัวเอง
1: ตอนจะบอกบ้านปลายก็เดี๋ยวนี้ไม่บ้านปลายชีวิตแล้วนะ
0: มันคือผมได้ฟังนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นักร้องศิลปินต้องขอเอ่ยนามเพราะว่าท่านเป็นคนให้สัมภาษณ์ก็คือน้ำหมูพงเทพกระโดนจำนาน
1: ค่ะ
0: แกบอกว่าที่สำคัญที่สุดก็คือเหมือนตัวเองเนี่ยหาเงินสะสมมาตลอดชีวิตแต่ว่ามาใช้เงินก้อนหนึ่งเพื่อรักษามะเร็งนะครับแต่ว่าแกก็บอกว่าโชคดีที่การรักษาเนี่ยจะได้รับการเมตตาจากโรงพยาบาลและก็คุณหมอที่ดีๆทำให้แกนี่มีชีวิตอยู่ได้แล้วก็เงินก็ยังมีบางส่วนก็จะฝากถึงว่าบางช่วงของชีวิตเนี่ยเราได้ใช้ชีวิตจนหลงลื
1: ม
0: นะแล้วเราไม่ได้ถึงคำนึงว่าการรักษาสุขภาพเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไม่ต้องใช้เงินคนเดียว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะในญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกเลยว่าการรักษาสุขภาพอีกอย่างหนึ่งก็คือการเดิน
1: ใช่
0: การเหมือนกันการออกกำลังกายคือการได้เผาผลาญไปในตัว
1: ค่ะ
0: เรื่องที่สองอีกอย่างหนึ่งคือการพักผ่อนท่านจะอยู่ที่บ้านบอกก็พักก็นอนอยู่แล้วนะครับบางทีนอนไม่หลับนะครับท่านต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับอย่างน้อยนี่ 6-8 ชั่วโมงในต่อวันเพราะการพักผ่อนเนี้ยจะเป็นโอสถชนิดหนึ่งที่ทำให้ท่านเนี่ยมีสุขภาพดีนะครับการพักผ่อนการทานอาหารการออกกำลังกายก็มีไม่มากหรอกครับแต่ที่สำคัญคือสุขภาพจิต
1: อันนี้สำคัญนะ
0: ครับเป็นสุขภาพจิตเพราะว่าโลกยุคการแข่งขันนะครับสุขภาพจิตเป็นเรื่องสำคัญถ้าหากท่านมีความสุขอายุก็ยืนแต่ท่านเครียดโรคก็มาคุณง่าย
1: ไตวาย
0: เ
1: หมือนก
0: ันโรคก็มานะครับโรคก็มาเดี๋ยวก็ความดันเกิดขึ้นการพักผ่อนไม่พอก็ภาวะความดันนะครับความดันโลหิตท่านต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับจากใจรายการจดลึกสุขภาพนะครับเช่นเคยสำหรับผู้สนับสนุนรายการ
1: ค่ะคาตามินนะคะคาตามินเนี่ยประกอบด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากท่านอยากจะรู้เรื่องของคาตามินเนี่ยมีข้อมูลอะไรยังไงบ้างนะคะโทรสายด่วนมาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0844386644ค่ะ
0: ครับก็อย่าลืมนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์คาตามินเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่คู่กับสังคมไทยระยะเวลาเป็น10ปีนะครับ
1: ค่ะ
0: เราแสดงถึงความมั่นคงเราแสดงถึงความจริงใจที่เราจะรับใช้สังคมไทยในตลอดระยะเวลาที่ยาวนานนะครับ
1: ค
0: าตามินนั้นคุณผู้ฟังตอนนี้เราเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านเช่นเคยนะครับไม่ว่าพี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรืออยู่ปริมณฑลก็คาตามินก็เปิดส่งบริการส่งตรงถึงหน้าบ้านในทุกๆวันไม่มีค่าจัดส่งนะครับท่านจะซื้อชุดทดลอง หรือจะซื้อเป็นชุดของขวัญหรือจะซื้อเป็นชุดโปรโมชั่นโปรดีโปรดังตอนนี้6กระปุกแถม2กระปุกนะครับผมย้ำในรายการโปร6กระปุกแถม2กระปุกหรือโปรครึ่งโหลนะ
1: ค่ะ
0: ครึ่งโหลแถม2กระปุก
1: ราคาเดิมนะ
0: ในราคาเดิมนะครับซึ่งคุณผู้ฟังก็สนใจสั่งซื้อนะครับซึ่งตอนนี้สายของเราเยอะเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าคาตามินตอนนี้เรายังเปิดโปรอยู่นะครับยังไม่ปิดนะครับก็รีบโทรเข้ามาพูดคุยกับทางรายการนะครับเราจะจัดส่งของให้ท่านได้อย่างรวดเร็วซึ่งตอนนี้พี่น้องต่างจังหวัดไม่ว่าจะอยู่ในภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนพิษณุโลกตากกำแพงเพชรตอนนี้เรามีลูกค้าอยู่เกือบทุกจังหวัดนะครับเราส่งบริการเคอรี่หรือจะส่งแฟตเอ็กเพรสหรือบริการไปรษณีย์ไทยบางที่คนเด่งที่ไปมานะครับตอนนี้เรามีครอบคลุมอยู่ทุกที่เลยไม่ว่าจะเป็นทั้งเคอรี่ไม่ว่าจะเป็นบริการอื่นๆนะตอนนี้ซึ่งการ ขนส่งดีมากนะครับ
1: นะไปรษณีย์ไทยเองตอนนี้ก็มีบริษัทลูกด้วยนะ
0: ครับ
1: ส่งรวดเร็ว
0: ส่งรวดเร็วนะครับตอนนี้เป็นการแข่งขันนะครับเป็นการแข่งขันซึ่งเป็นผลดีต่อผู้บริโภคพูดง่ายๆเราจะติดต่อได้ถึงกันได้อย่างรวดเร็วในโลกยุคใหม่นะครับเป็นข้อดีนะครับก็โทรเข้ามาที่เบอร์0843856644นะครับเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ต้องการพูดคุยนะครับบริการสั่งซื้อกับคาตามิน0843856644นะครับ
1: ค่ะ
0: คุณติ่งวันนี้เรามี
1: เรื่อง อะไรดี
0: เราพูดถึงเรื่องการออกกำลังกายต่อสักนิดหนึ่งนะครับสั้นๆนะครับในช่วงเบรกนี้ก็คือการออกกำลังกายเนี่ยคุณผู้ฟังอย่างที่ผมบอกตอนต้นรายการการออกกำลังกายนี่มีประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังอย่างมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับการออกกำลังกายนี่การเป็นการลดความเครียดอย่างหนึ่งไปในตัวเช่นการเดินหรือการยืดเส้นยืดสายการแกว่งแขนพวกนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับท่านที่อยู่ที่บ้านท่านต้องอารมณ์ดีนะครับการอารมณ์ดีเนี่ยมันเป็นงานวิจัยอยู่ข้อหนึ่งก็คือการอารมณ์ดีเนี่ยเป็นการทำให้เลือดเนี่ยการสูบฉีดการเดินการวิ่งหรือเป็นการที่ทำให้ภาวะกรดต่างๆเนี่ยดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องไขมันโดยเฉพาะในเรื่องการเผาผลาญนะครับเพราะว่าการแสดงการอารมณ์หมายถึงการสุขภาพจิตนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าผู้สูงอายุนะครับโดยส่วนใหญ่จากงานวิจัยคนเด็กเราจะสังเกตเห็นว่างานส่วนใหญ่ที่วิจัยเนี่ยผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ร้อยปีร้อยปีนะอายุร้อยปีเนี่ยจะมีสิ่งที่คล้ายๆกันก็คือ 1. อารมณ์ดี
1: จริงค่ะ
0: 2. การทานอาหารจะเป็นการทานผักพื้นบ้านนะเป็นการทานอาหารพื้นบ้านเป็นการทานอาหารเขาเรียกว่าปฐมภูม
1: ิ
0: ก็คือไม่ต้องดัดแปลงมากไม่ต้องดัดแปลงมาก
1: บางคนก็ทานสดเลยก็มี
0: ใช่โดยการผักจิ้มน้ำพริกนะครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งระยะหลังๆเนี่ยในคนเมืองเนี่ยในคนในตัวเมืองในเมืองหลวงเนี่ยนะครับการทานผักเนี่ยเราจะทานผักที่นึ่งต้มหรืออยู่ในตู้เย็นระยะเวลานานนะครับ
1: ค่ะ
0: งานวิจัยข้อนี้นะครับคุณฟังครับเพียงแต่ได้แร่ธาตุหรือโปรตีนแต่เพียงแต่ว่าการทานผักผลไม้ที่ดีนอกจากปลอดสารพิษแล้วท่านต้องทานสด
1: ๆ
0: นะไม่เก็บไว้นานนะครับ
1: จะได้วิตามินเอ่ยคาลเซียมเอ่ยอะไรต่างๆนี่แหละนะครบถ้วน
0: ครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าสุขภาพจิตหรือการทานอาหารหรือการออกกำลังกายเนี่ยเป็นเรื่องที่ครบนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านการพักผ่อนนะครับการมีอารมณ์ที่ดีการมีสุขภาพจิตที่ดีไม่วิตกกังวลนะครับไม่ท้อแท้สิ้นหวังนะครับมีความสุขในสิ่งที่เป็นอยู่กับการใช้ชีวิตนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังฟังรายการจดหรือสุขภาพนะครับก็ติดตามรายการเรามีเรื่องดีๆมาเล่าเยอะแยะนะครับในแต่ละตอนในแต่ละวันผมคุณติ่งพยายามที่จะสรรหามาเล่านะครับ
1: ค่ะ
0: ช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนนะครับค่อยมาเล่าในอีกตอนนึง

0: นหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจอดลึกสู่ภาพนะครับก็พักฟังเพลงกันมานะครับก็มีเรื่องดีๆเนื้อหาสาระที่จะมาพูดถึงนะครับเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งคุณติ๋ง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ผมพูดโดยไม่ต้องเตรียมสคริปต์มาก็คือประเทศที่มีสุขภาพจิตดีนะครับผมพูดวันนี้ไปไกลถึงประเทศศรีลังกา
2: โอ้
1: ที่เคยไปมา
2: คือตอนแรกคิดว่าเนี่ยแหละไทยแลนด์เนี่ยแลนด์ออฟสมัย
1: ครับ
2: อารมณ์ดีแน่นอน
1: แต่ว่า ผมจะพูดนิดหนึ่งเกี่ยวกับประเทศศรีลังกาสั้นๆเพราะว่าคุณผู้ฟังไม่อยากจะเกินนานศรีลังกาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับอินเดียเนปาลภูฐานพวกนี้นะ
2: ค่ะ
1: ศรีลังกานี่บางท่านไม่ได้เดินทางไปศรีลังกานี่เป็นประเทศหนึ่งที่ได้ขึ้นชื่อเรื่องเป็นเมืองพุทธมากที่สุดของโลกนะของโลกนะครับเพราะว่าคนอย่าไปคิดว่าอินเดียไม่มีนะพุทธไม่เยอะอินเดียนะครับส่วนใหญ่จะเป็นศาสนาพราหมณ์ไทยก็มีปะปนนะครับแต่ศรีลังกาเนี่ยเขามีเยอะนะครับเป็นพุทธเยอะศรีลังกานี่ที่ผมนำมาพูดวันนี้คือว่าศรีลังกาเนี่ยมีคุณสมบัตินอกจากเมืองที่เป็นเมืองพุทธศาสนาเนี่ยก็คือเป็นประเทศหนึ่งที่เขาสำรวจมาว่าความวิตกกังวลของประชากรเนี่ยน้อยเป็นเมืองที่สุขภาพจิตค่อนข้างดีเพราะว่าการแข่งขันทางเศรษฐกิจของเขาไม่มากคนหนึ่ง
2: อ๋อน้อยอยู
1: ่น้อยอยู่ที่ผมไปมาเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ค่อยกินเนื้อสัตว
2: ์
1: และทีนี้เป็นเมืองที่เขาเรียกมีความเชื่อนะเรื่องการเข้าไปอยู่ในวัด
2: ค่ะ
1: เช่นวันพระหรือวันมีพิธีกรรมอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะนิยมไปทั้งครอบครัวผมก็ถามเขาว่าวันนี้นี่รถไม่ติดนี่เพราะอะไรเขาบอกว่าในโคลัมโบหรือในแคนดี้เนี่ยนะเขาจะนิยมไปเข้าวัดเนี่ยคือเขาบอกวันนี้คนไปนอนวัดไปถืออุโบสถศีลไปอะไรนี่น
2: ะ
1: ซึ่งเรามองว่าแล้วเรื่องการทำมากินเขาบอกต้องหยุด
2: คือให้ความสำคัญก่อน
1: ให้ความสำคัญแล้วต้องหยุดแล้วเราไปสวดมนต์ไปอะไรพวกต่างๆอันนี
2: ้
1: นะครับลึกซึ่งการแข่งขันก็ไม่มากแล้วแล้วก็การขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของศรีลังกาก็คือเรื่องชาคนเด็ก
2: ชา
1: ชาดื่มชาต้มเลยน
2: ะ
1: เป็นน้ำชาพูดง่ายๆเหมือนกับจีนเนี่ยแต่ศรีลังกาเนี่ยเขาเป็นเมืองปลูกชาโลกก็คือมันเป็นเหมือนกับเราเห็นเป็นขั้นบันไดขึ้นไปเลยนะที่ปลูกชาเนี่ยนะครับก็ชาเขาก็จะมีหลากหลายเป็นการต้อนรับโดยชาแล้วก็ชานี่มันเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คือช่วยลดไขมันน
2: ะ
1: คุณฟังที่อยู่ที่บ้านก็ส่วนใหญ่เนี่ยเราไปเราก็จะได้ดื่มชา
2: ตอนคุณกิตติกรไปนี่ได้ชิมชาอะไรบ้างคะ
1: ซึ่งชาเนี่ยเขาจะมีชาตั้งแต่ซีลอนแล้วก็ไปจนถึงชั้นสูงที่หายากปลูกยากเก็บฤดูกาลชาใบอ่อนใบอะไรพวกนี้นะซึ่งผมไม่มีความรู้เรื่องนี้แต่ว่าสิ่งที่เน้นก็คือเขาเน้นในเรื่องของการดื่มเพื่อสุขภาพซึ่งเขาบอกว่าเขาคุยกับผมน
2: ะ
1: ซึ่งกายเขาบอกว่าคนที่นี่เนี่ยคอเลสเตอรอลเนี่ยมีน้
2: อ
1: ยแล้วก็ไขมันก็น้อยเนื่องจากผมเดินทางไปไม่รู้ว่าเขาเป็นในช่วงนั้นหรือเปล่าน
2: ะ
1: ผมถามเขาว่าไม่ค่อยเห็นคนที่เขาขายเนื้อสัตว
2: ์พ่อค้าหมูพ่อค้าเนื้อเลยพวกนี้
1: หมูหมูนี่ไม่ก็ไม่เยอะเนื้อก็ไม่มีนะเท่าที่เห็นนะครับแต่ที่เห็นอย่างหนึ่งก็คือว่าเรื่อง ศาสนาคือเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเนี่ยเขาจะมีความเชื่อลดการแข่งขันเรื่องเศรษฐกิจลงไป อย่างเช่นว่าประชากรเนี่ยเขามีความเชื่อในเรื่องการเข้าไปอยู่ในวัดเข้าไปบูชาเข้าไปนั่งเข้าไปนอนนะซึ่งตอนนี้ไทยเราเนี่ยเป็นเมืองเศรษฐกิจคนเข้าก็เข้าไปไอ้คนทำงานนี่ทำซะเยอะทำทั้งกลางวันกลางคืน
2: จริง
1: ไหม
2: ทำโอที
1: ใช่แต่ว่าเพราะเรามันขยับไปเป็นทั้งอุตสาหกรรมทั้งเศรษฐกิจยุคใหม
2: ่
1: ส่วนศรีลังกาเนี่ยผมเคยไปวัดหนึ่งที่เขาไปดูคนที่เข้าวัดไปเนี่ยเข้าไปถืออุโบสถศีลตอนช่วงวันพระเนี่ยมีวัดละ 7,000
2: ฮะ
1: วัดละ 7-8,000 บางวัดเป็นหมื่น
2: โอ้โหอันนี้คือความจุของคนด้วยไหมคะ
1: คนต้องไปอยู่ไปนอนไปอยู่ไปนอนคือเขาจะสร้างใหญ่เป็นพิเศษคือเป็นศาลาที่อยู่ที่อะไรนะครับ
2: ก็คือนอนรวมกัน
1: ครับแต่ประชากรเขาไม่เยอะหรอกครับ20 กว่าล้านฉะนั้นการขับรถขึ้นไปเราจะเห็นไร่ชาหรือเห็นอะไรนี่คือผมมองอยู่อย่างหนึ่งคือว่าสุขภาพจิตเขาดีพิสูจน์ได้อยู่อย่างในเรื่องการบริการการบริการตามโรงแรมตามอะไรเนี่ยไปหลายที่เนี่ยเราจะต้องมีทิปมีอะไรอันนี้เขาจะทิปหรือไม่ทิปจะทิปเงินให้พนักงานก็ได้หรือไม่ก็ได้แต่ว่าเราต้องเขาจะบริการเราดีตามถนนหนทางอะไรต่างๆเนี่ย
2: ค
1: ือการถามการตอบหรือการขายของที่ไปมานี่จะต่างกับอินเดียเนี่ยทิปรับเลยคุณหนึ่งพอนึกออกไหมทุกสิ่งไม่เคยไปก็ได้อินเดียแต่ว่าคนอินเดียที่มาอยู่ประเทศไทยเนี่ยจะเป็นนิสัยแบบไหนแต่คนศรีลังกาเนี่ยคือว่า
2: คนละอย่างกัน
1: คนละอย่างกันมีหน้าตาคล้ายๆแต่ไม่เหมือ นเพราะคนศรีลังกาเป็นพวกพื้นตระกูลสิงหน
2: ะ
1: พวกทมินพวกสิงหนแต่ว่าคนในอินเดียเนี่ยจะเป็นอีกแบบนึงที่คือทำอะไรแบบรวดเร็วคือบางครั้งก็ไม่ดีแต่คนศรีลังกาในการบริการการถือกระเป๋าการให้หรือการบริการพวกนี้
2: เป็นไปด้วยความสุภาพ
1: แต่ผมไม่รู้นะว่าผมไปนี่โชคดีแบบนี้เปล่านะเกือบทุกคนไหมน
2: ะ
1: แต่ว่าผมไปตามที่ต่างๆเนี่ยคือเหมือนกับเขาไม่ค่อยรีบร้อน
2: อ
1: ะแบบประเทศเราเนี่ยมีความรีบร้อนในเรื่องที่จะทำโน่นทำนี้แต่สุขภาพจิตของเขาเนี่ยเขามีความยิ้ม
2: ยิ้มแย้มแจ่มใส
1: ยิ้มแย้มแล้วก็มันไม่ต้องแข่งขันมากเศรษฐกิจเขาก็ผมว่าขนาดของเศรษฐกิจเขาก็ยังเล็กกว่าเราแต่ว่าการแข่งขันนี่แบบว่าที่คนจะมีเรื่องสุขภาพจิตอะไรเนี่ยผมว่าไม่มากไม่เหมือนประเทศไทยประเทศไทยในการแข่งขันมันมาก
2: สูงนะยิ่งในเมืองหลวงยิ่งแบบ
1: ต้องตื่นทำงานแต่เช้า
2: ใช
1: ่ใช่แล้วก็ต้อง
2: เวลาเดินทาง
1: ต้องยานจราจรอะไรพวกนี้นะครับอ่ะดังนั้นคุณผู้ฟังครับฟังรายการจอดลึกสุขภาพนะครับก็อย่าลืมมาโทรมาพูดคุยกับทางรายการนะครับผลิตภัณฑ์คาตามินตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับโปรโมชั่นนะครับซื้อ3กระปุกแถมกล่องเล็กกล่องหนึ่งนะครับซื้อ6กระปุกหรือครึ่งโหลแถม2กล่อง
2: ครับรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมนะแล้วก็มีแถมกระเป๋าให้ด้วยนะแข็งแรงทนทานนะคะโทรศัพท์เข้าสู่รายการกันได้นะคะบริการกันทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะส่งตรงถึงบ้านคุณเลยไม่คิดมูลค่าค่าส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: กับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับโทรมาพูดคุยนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: จอมทองนะครับ
3: ค่ะคุณหมอจำได้
1: ได้ครับ
3: คาตามิน1ค่ะ
1: คาตามิน1ครับ
3: แล้วก็ทวายไลท์2ค่ะ
1: ครับทวายไลท์2นะครับ
3: ทวายไลท์นี่สำหรับตาฮะ
1: ครับครับ
3: ค่ะค่ะแค่นั้นค่ะ
1: ครับครับเดี๋ยวไปส่งให้นะครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับครับสวัสดีครับเราจะรีบจัดส่ง

0: ่งไปให้นะ3กระปุกนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับครับ
1: ถึงเมื่อไหร่คะ
0: วันอาทิตย์นี่แหละ
1: วันอาทิตย์นะคะ
0: ครับครับครับครับ
1: ที่อยู่ต้องแจ้งไหมคะ
0: ที่อยู่ยังเป็น93หมู่2นะ
1: ค่ะ
0: 93หมู่2ตำบลบางประม้านะครับ
1: ค่ะ
0: ครับเรียบร้อยครับบางประม้าสุพรรณบุรีครับผม
1: ค่ะค่ะ
0: ครับครับครับครับ
2: คาตามินยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลคุณผู้ฟังในตลอดระยะเวลา10ปีกับสังคมไทยนะครับ
3: yeah.
2: เราไม่ห่างหายคาตามินนะครับเพราะคาตามินยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ท่านต้องซื้อต้องใช้อยู่เป็นสามัญประจำบ้านนะครับ
3: yeah.
2: คุณผู้ฟังครับรายการจดหรือสู่ภาพหวังไปอย่างยิ่งว่าท่านจะมีความสุขในการฟังรายการนะครับช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักเพลงหนึ่งนะครับช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อครับ

0: สารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่ฟังเพลงกันไปนะครับผมมีเรื่องที่ต้องบอกท่านว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยนะครับสำหรับท่านที่อยู่ที่บ้านนะครับเป็นสิ่งที่ท่านต้องใส่ใจนะครับเพราะว่าหลายท่านที่โทรมาเมื่อวานนะครับมาพูดคุยว่าโอ้โหตอนนี้นะครับเมื่อก่อนไม่คิดว่าจะเป็นนะครับอย่างเช่นปวดข้อปวดเข่าข้อเข่าเสื่อมปวดหลัง มีอาการมากมายบางคนก็เป็นเบาหวานความดันไขมันบางท่านนี่เป็นพออายุมากขึ้นนะครับโรคภัยไข้เจ็บก็ตามมานะครับท่านก็อย่าลืมนะครับโทรมาพูดคุยกับทางรายการเพื่อขอคำแนะนำอะไรต่างๆนะครับที่เบอร์084-385-6644นะครับเรายังรับปรึกษายังมีคำแนะนำสำหรับท่านผู้สูงอายุหรือท่านคุณพ่อคุณแม่ของท่านนะครับที่มีความวิตกกังวลใจโทรเข้ามาพูดคุยนะครับ
2: ค่ะฮัลโหล
3: ครับสวัสดีครับคาตามินครับผม
2: ค่ะจะสั่งคาตามินแต่ว่าย้ายที่ใหม่แล้วนะ
3: อ๋อย้าย
2: อยู่ที่ย้ายมาเดี๋ยวบอกที่อยู่นิดนึงยังโปเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่า
3: ครับครับไปเอาโปไหนครับ
2: สองหรือสาม
3: กระปุกได้กล่องเล็กกล่องนึง
2: อ๋อค่ะ
3: คร
2: ับค่ะเป็นพรุ่งนี้เนาะ
3: ครับครับอยู่ที่ไหนครับพี่ครับ
2: ค่ะนี่ตรงเยอะพหล48นี่แหละค่ะนะคะพหล48
3: ครับ
2: แต่แยก2
3: เรียบร้อยครับ
2: ค่ะ
3: ครับสวัสดีครับครับ
1: โทรเข้ามาพูดคุยที่เบอร์084-385-6644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเบอร์084-385-6644นะครับ
4: ค่ะ
1: เป็นเบอร์เดียวซึ่งสามารถตอนนี้รับสายได้หลายโอเปอเรเตอร
3: ์ฮัลโหลครับสวัสดีครับ
2: วันที่ได้มาส่งไหมคะศูนย์ธนมินทร์
3: อ
2: ่ะสั่งไว้เมื่อวาน
3: ที่ไหนจ้าแม่ครับ
2: ที่ดอนเมืองนะคะสั่งไว้เมื่อวานตอนเย็นอ่ะ
3: ร้านประตูร้านประตูร้านประตู
2: ค่ะอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงข้างหน้าปากซอยนี่แหละค่ะ
3: ได้ๆ
2: แล้วเข้ามาแล้วก
3: ็เดี๋ยวไปส่ง
2: ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงอ่ะนะคะ
3: ขอรถกําลังไปสงประภานะ
2: จ้าๆ
3: ครับๆ
2: จ้าสงประภา2ค่ะ
3: ครับๆครับๆ
2: ครับ
1: คุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาเรารอสายท่านอยู่ช่วงนี้ว่างช่วงหน้าอาจจะมีสายเยอะนิดนึงก็คร่าวๆกันไปพออยู่ในช่วงเช้าช่วงเที่ยงช่วงเย็นเราก็มีสายตลอดนะครับซึ่งท่านไม่ได้จำกัดระยะเวลาการโทรได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันนะครับ
4: ถ้าพูดถึงเรื่องของข้อเข่าเสื่อมอะไรต่างๆนี่แหละนะคะมันเกิดจากความเสื่อมสภาพของกระดูกอ่อนที่ข้อเข่าเนี่ยโดยสาเหตุสำคัญก็คือเป็นเรื่องของอายุที่มันมากขึ้นเนี่ยแหละเนี่ย
1: ทุกคนก็ต้องเจอ
4: ใช่เนี่ย
1: เพราะว่าตัวข้อเข่าเนี่ยเป็นการแบกรับน้ำหนักในตลอดระยะเวลาพอมากขึ้นมากขึ้นนะครับผู้สูงอายุเนี่ยก็จะประสบพบเจอเป็นน้อยมากต่างกันนะครับวันนี้คุณติ่งมาเล่าสั้นๆน
4: ะ
1: เรื่องเกี่ยวกับข้อเข่าว่าการข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นอย่างไรฮะคุณติ่งครับ
4: ค่ะเมื่อต้องเคลื่อนไหวเนี่ยหรือว่าทำกิจกรรมบางอย่างเนี่ยมันก็จะทำให้มีอาการเจ็บปวดเกิดขึ้นรู้สึกฝืดที่ข้อเข่านะทำให้เคลื่อนไหวบางทีเนี่ยก็ไม่สะดวกเหมือนกันนะคะรวมไปถึงเมื่อไม่ได้เคลื่อนไหวนานๆเนี่ยบางทีบางคนลุกยากเหมือนกันนะคะก็อาจจะทำให้เจ็บปวดแล้วก็รู้สึกฝืดขัดที่ข้อนะคะได้เช่นกันนะคะรวมไปถึงอาการอื่นๆของเข่าเสื่อมด้วยนะคะอย่างเช่นเมื่อต้องเคลื่อนไหวเนี่ยจะได้ยินเสียงลั่นในข้อเนี่ยมีอาการกดแล้วก็รู้สึกเจ็บเนี่ยเข่าอ่อนแรงเนี่ยแล้วก็เสียมวลกล้ามเนื้ออันนี้ก็มีอยู่เหมือนกันนะคะ
1: บางท่านเนี่ยเวลาไปนั่งนะครับอย่างเช่นเรานั่งนานๆเนี่ยเวลาจะลุกเนี่ย
4: โอ้ยากนะ
1: ต้องใช้เวลาเหยียดแข้งเหยียดขานะครับ หรือว่าต้องมีคนพยุงให้ลุกขึ้นได้ก่อนคือตั้งตัวก่อนถึงจะเดินต่อไปได้นะครับสาเหตุของเกี่ยวกับข้อเข่าเนี่ยผมสั้นๆนะครับเวลาไปเร็วนะครับเพราะว่า1เป็นเรื่องของอายุนะครับที่มีลักษณะของการเสื่อมนะครับโดยเฉพาะผู้มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปจะเจอในลักษณะของเพศหญิงมากกว่านะครับการบาดเจ็บหรือการเล่นกีฬาก็น้อยนะครับเพศหญิงนี่ที่มีโอกาสเกิดข้อเข่าเสื่อมได้มากกว่าเพศชายโดยเฉพาะอายุตั้งแต่55ปีขึ้นไปเนื่องจากการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนทำให้ในเรื่องของกระดูกทำให้ภาวะกระดูกพรุนนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือภาวะผู้มีน้ำหนักตัวเยอะหรือโรคอ้วนนะครับก็จะแบกน้ำหนักโดยเฉพาะข้อเข่าต้องรับน้ำหนัก 3-4 เท่าของน้ำหนักตัวนะครับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเรื่องเกี่ยวกับข้อเข่านะครับ
4: ค่ะรวมไปถึงเรื่องของกรรมพันธุ์ด้วยนะคะผู้ป่วยข้ออักเสบบางรายเนี่ยจะพบว่ามีประวัติของคนในครอบครัวเนี่ยเป็นโรคเข่าเสื่อมเนี่ยก็เกี่ยวข้องด้วยนะคะหรือว่าจะเกิดจากโรคข้ออักเสบชนิดอื่นๆเนี่ยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะ
1: ครับฉะนั้นคุณผู้ฟังนะครับที่อยู่ที่บ้านที่อยากจะปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับข้อเข่าหรือข้อเข่าเสื่อมนะครับ
4: ค่ะ
1: ก็โทรมาคุยกับทางรายการเราได้เช่นเคยนะครับที่เบอร์นี้เราก็ยังเปิดสายให้ท่านพูดคุยนะครับเบอร์0843856644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ0843856644นะครับเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพทุกคนสามารถเกิดขึ้นได้นะครับรายการเราเป็นกำลังใจให้สำหรับท่านครอบครัวของท่านนะครับบางท่านนี้ทุกทรมานลำบากจริงๆนะครับไม่มีทางออกไม่มีกำลังใจโทรมานะครับตอนนี้สายรอท่านอยู่ตอนนี้มีสายโทรเข้ามามากมายนะครับที่เบอร์0843856644ผมกิตติกรรอรับสายท่านอยู่นะครับคุณฟังครับรายการจดลึกสุขภาพผมฝากไปถึงคุณผู้ฟังที่เป็นผู้สูงอายุนะครับที่ผมพูดไปนะครับที่อยู่ที่ตามที่ต่างๆนะครับวันก่อนเนี่ยมีคนเล่าให้ฟังเรื่องบางแสนคุณติ่งจังหวัดชลบุรีนะครับคุณผู้ฟังที่อยู่ตามชายฝั่งทะเลช่วงนี้รอหน่อยนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจกำลังดีจะกลับมาน
4: ะ
1: เพราะว่าหลังจากที่โควิดหายแล้วการท่องเที่ยวจะกลับมาดีนะครับคุณผู้ฟังก็เตรียมไว้ในเรื่องของสุขภาพนะครับเพื่อจะได้ไปท่องเที่ยวเพื่อจะได้ขายของทำมาหาเงินนะครับ แต่สิ่งที่อย่าหลงลืมก็คือสุขภาพนะครับผมเตือนไว้เสมอเพราะสุขภาพนั้นเป็นเหมือนสิ่งที่เราต้องอยู่กับลูกกับหลานเพื่อรักษาสุขภาพในร่างกายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนการพักผ่อนเนี่ยสำหรับการนอนเนี่ยผมขอเก็บความรู้ให้สำหรับท่านสักนิดหนึ่งนะครับบางท่านเนี่ยคุณติ่งผู้สูงอายุเนี่ยนอนประมาณ4ทุ่มไปตื่นตอน 2:00
4: ต
1: อนนี้ที่คุยนะครับที่คุยกันมาเนี่ยตื่นประมาณ 2:00 แล้วทีนี้พอนอนไม่หลับมาเปิดวิทยุเปิดไปเปิดมาฟังไปฟังมานะครับหลับไปอีกก็ไปตื่นมาตอน 5:00 4:00 5:00 ตื่นนะครับแล้วทีนี้ผมแนะนำว่าการนอนเนี่ยผมอยากจะให้นอนช่วงกลางวันอีกสักนิดนึงสำหรับผู้สูงอายุนะครับคือนอนช่วงกลางวันนี่ประมาณบ่ายโมงท่านจะนอนบ้างหลับไปบ้างนะครับก็จะทำให้ระยะเวลาการนอนเนี่ยมากขึ้น
4: หรือกับร่างกาย
1: หรือสองคนหนึ่งถ้าท่านที่ไม่ได้ไปไหนช่วงเช้าท่านก็สามารถนอนหลับไปสักครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงพวกนี้นะครับก็เงียบหลับไปก็ทำให้สุขภาพดีนะครับส่วนการออกกำลังกายคนหนึ่งบางท่านถามว่าการเดินเนี่ยจะเดินช่วงเช้าหรือเดินช่วงเย็นดีนะครับถ้าท่านเดินได้ช่วงเช้าก็จะเป็นการดีนะครับเพราะว่าการออกกำลังกายช่วงเช้าเนี่ยเป็นการที่เผาผลาญไขมันได้ดีกว่าช่วงเย็นแต่ถ้าท่านทำไม่ได้ก็ไม่เป็นผลเสียสำหรับช่วงเย็น
4: ก็คือช่วงเย็นก็ยังออกกำลังกาย
1: ช่วงเย็นก็ได้ถ้าทำให้ท่านภาวะการนอนหลับดีนะครับเพราะว่าการออกกำลังกายช่วงเย็นเนี่ยผู้สูงอายุออกได้ประมาณ 10-20 นาทีนะครับแต่ว่าไม่แนะนำให้ทานอาหารเลย1ทุ่มไปแล้วนะครับท่านทานประมาณก่อนตะวันตกดินก็ได
4: ้
1: ตัวนี้มีเกณฑ์ของผู้สูงอายุแนะนำมานะครับการทานอาหารช่วงที่ผู้สูงอายุเนี่ยพยายามทานอาหารลดไขมัน
4: ค่ะ
1: ไม่ไปทานพวกของหวานน้ำอัดล
4: ม
1: ที่เป็นกะทิพวกนี้นะครับ
4: ค่ะ
1: คือทานจะเน้นทานพวกผักสดผักปลานะครับพวกนี
4: ้ย่อยง่าย
1: ปลานึ่งจิ้มแจ่วหรือเป็นพวกสลัดผักที่เกี่ยวกับผักนะครับ
4: ค
1: ือทานผัก2ใน1นะครับ3ใน2ใน3ส่วนนะครับคือทานปลามากกว่าทานเนื้อนะครับหรือคุณผู้ฟังตอนเย็นมาเนี่ยจะทานเป็นพวกสลัดสลัดผักนะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับท่านมีคำถามอีกคำหนึ่งนะครับที่คอมเมนต์มาในรายการก็คือบางท่านถามผมว่าช่วงเย็นนี้ทานนมสำหรับผู้สูงอายุบางท่านไม่จำเป็นก็ไม่ต้องทานนะครับท่านทานนมเฉพาะช่วงเช้าเพราะตอนเย็นนี่การย่อยนมเนี่ยสำหรับผู้สูงอายุอาจจะย่อยยากคุณติ่งนะครับเป็นงานวิจัยมานะครับท่านทานนมช่วงเช้าช่วงเย็นท่านก็ไม่ต้องทานนมบางท่านไม่ต้องทานเปรี้ยวอย่างเช่นน้ำผลไม้พวกนี้นะครับ
4: ค
1: ุณฟังครับรายการจดลึกสุขภาพหวังไปอย่างยิ่งว่าท่านจะได้ประโยชน์และได้กำลังใจได้แรงบันดาลใจที่จะกลับไปรักษาสุขภาพของท่านนะครับโทรมาพูดคุยที่เบอร์084-385-6644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ084-385-6644นะครับอ่ะตอนนี้พักฟังเพลงกันสักเพลงหนึ่งช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ

คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับ

ไปเพราะพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวกรุงเทพมหานครชี้แจงเยียวยาน้ำท่วม2ระบบยื่นออนไลน์ทั้งทางรัฐและของกทม.นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยระบุว่าการขอรับความช่วยเหลือแบ่งเป็น2ระบบหลักระบบแรกคือการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจากติคณะรัฐมนตรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นครอบคลุมกรณีน้ำท่วมไม่ถึง7วันแต่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายน้ำท่วมต่อเนื่องเกิน7วันหรือบ้านและอาคารถูกน้ำล้อมตามเงื่อนไขที่กำหนดระบบที่2เป็นการขอรับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบของกรุงเทพมหานครโดยพิจารณาจากความเสียหายจริงเช่นที่อยู่อาศัยเครื่องมือประกอบอาชีพค่าเช่าที่พักชั่วคราวและค่าใช้จ่ายอื่นตามหลักเกณฑ์ซึ่งต้องมีการตรวจสอบเอกสารและประเมินความเสียหายในพื้นที่สำหรับระยะเวลาการยื่นคำร้องสามารถดำเนินการได้ภายใน90วันนับจากวันที่ประกาศเขตภัยพิบัติจบข่าวสิริราชมหัทธนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังละครจากคณะเกียรติทิพย์ค่ะ

0: ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายตลกจี้เส้นครื้นเครงเบาสมองจั๊กจี้หัวใจจากบทประพันธ์ของนนท์นันทภูมินักสืบยอดแสบ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250 บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
3: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที
4: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก

0: คณะเกรดทิพย์ขอเชิญท่านฟังนักสืบยอดแสบ
1: ขอบใจมากนะน้องที่บอกความจริงฉันจะลองตามไปดูมัน
2: อย่าไปบอกให้มันรู้นะว่าน้องบอกอ่ะเดี๋ยวมันจะมารังแกน้องเขาว่ามันเป็นนักมวยเก่านะพี
1: ่เรื่องที่ไปบอกไปแล้วน้องไม่บอกหรอกไปละ
2: เขารีบจากไปจากเราหน้าตาซื่อๆเรามองเขาด้วยความชื่นชมเขาเป็นคนดีๆอาจจะเป็นเพราะรูปหล่อที่ทำเอาสาวๆอย่างเรามองจนเดินเชิงโต๊ะมาหลายครั้งแล้วก็ได้รู้สึกสงสารเขาไม่น้อยทีเดียวเลย
3: นางน้องยืนเบิ่งอีหยังอยู่วะนั่นน่ะฮะโอ้ยจะบ้าตายก็เขียวเข็นน้องเวนี่แหละ
4: อย่าปิดอย่างนี
1: ้เราเดินตามหลังไอ้เป๋ไปโดยที่ไม่รู้สึกตัวว่าเราตามสะกดรอยอยู่ไอ้เป๋เดินยักออกมาคนร้านละมันก็ปล่อยถุงอาหารที่เราให้นะหิ้วติดมือไปทิ้งลงที่ข้างๆหมาอ้วนผีตัวหนึ่งโดยไม่สนใจต่อไปมันเดินเร็วขึ้นเรียกสามล้อโหนขึ้นไปนั่งโดยไม่ต่อราคาซะด้วยซ้ำไปก็นึกเสียดายไก่ย่างเนื้อทอดที่หมาตัวนั้นมันก็ไม่แลเหมือนกันมันได้แต่มองๆดมๆแล้วก็วิ่งผละไปเราเกือบจะเอาคืนมาก็กลัวใครเห็นเข้าก็เลยไม่เก็บรีบเรียกแท็กซี่ที่โฉบเข้ามาหาเออนี่ตามสามล้อเคลื่อนที่เพิ่งออกไปนั่นเร็วครับพี่ชายเร็ว
5: พี่เป๋ขึ้นไปนั่นใช่ไหมครับเสีย
1: ครับใช่

0: มันฉกอะไรเสียไปหรือเปล่าครับ
1: เปล่าฮะเพื่อให้ไก่ย่างไปกินน่ะเอาไปทิ้งให้หมา
0: ไอ้เป๋มันก็แบบนี้แหละสันดานเสียขอทานมีอันดับเสียคงให้ไก่ย่างที่เหลือให้มันกินละเสร็จ
1: ครับแต่ว่าให้ทางร้านก็ขอให้เรียบร้อยแล้วนะกะจะให้ลูกน้องกินแกล้มเล่าซะหน่อย
0: มันรู้ครับว่าของเหลือไอ้นี่หยิ่งมากครับมันขอทานจนร่ำรวยมีเงินให้กู้มีบ้านให้เช่าจริงๆครับ
1: เป็นนักมวยเก่าใช่ไหม
0: เป็นเปิ้นอะไรมันมาหากินแถวสนามมวยเป็นประจำใครไม่รู้ก็นึกว่ามันเป็นนักมวยเก่าที่ต่อยจนพิการเพราะเป็นอัมพาตทำให้คนเขาสงสารให้ทานมันที่แท้มันดวนเหล้าเมาจนล้มหัวฟาดถนนเลยเป็นอัมพาต
1: พี่ชายรู้เรื่องในเป๋นี่ดีนี
0: ่ทำไมจะไม่รู้ล่ะเสียผมเคยไปเช่าบ้านมันอยู่แถววัดไผ่ตันค้างค่าเช่ามันเดือนเดียวเพราะความจำเป็นมันไล่เช้าไล่เย็นเสียยังจะตามมันอยู่หรือเปล่าครับ
1: ตามพี่ชาย

0: ไม่ต้องกลัวนะว่าผมจะเรื่องในเป๋เนี่ยผมอยากรู้พฤติการพวกขอทานให้รู้ถึงแก่นเพื่อการศึกษาค่ารถผมเนี่ยเหมาชั่วโมงละร้อยไปเลยนะ
1: งั้นตกลงครับคุณผมรู้จักพวกขอทานยุคไฮเทคพวกไอ้เป๋หลายคนเพื่อการศึกษาของคุณผมยินดีบริการครับ
0: คนขับแท็กซี่คันนี้เปลี่ยนสรรพนามของเราจากเสี่ยเป็นคุณเพราะคิดว่าไอ้ตีคนนี้เขามาจากมหาวิทยาลัยแน่ถ้ารู้ว่าเป็นไอ้ตีจากสามพรานมียศถึงร้อยตำรวจโทคงมึนไปเหมือนกันเพื่อเข้าใจผู้โดยสารคนนี้และปรึกษาก็เลยตั้งตัวเป็นปรมาจารย์คุยจ่อถามอะไรพี่แกจะรู้หมดไม่ถามก็จะบ่อยด้วย
1: เรื่องขอทานนี่น่าศึกษาไม่น้อยทีเดียวนะคุณโดยเฉพาะนักศึกษาสูงๆอย่างคุณต่อไปจะได้เอาไปแก้ไขเพื่อลดจำนวนประชากรขอทานเมื่อสำเร็จการศึกษาไปทำงานเป็นใหญ่เป็นโตในบ้านเมือง
0: ครับที่คนขอทานเพิ่มขึ้นเป็นเพราะอะไรครับพี
1: ่มันมีหลายสาเหตุน้องชาย 1. ผู้คนพลเมืองมันมากขึ้นต้องแย่งกันทำมาหากินแย่งเขาไม่ไหวหรือขี้เกียจแย่งก็ขอทานเขากิน
0: ง่ายดีนะฮะ
1: 2. คนไทยใจบุญมากเกินไปทำบุญให้ทานกันมากคนขอทานก็เลยมีมากขึ้นถ้าไม่มีคนให้ทานขอทานมันก็ไม่มีมีก็อยู่ได้ไม่นาน
0: อดตาย
1: ครับขอใครไม่ได้มันจะบ้าขออยู่ได้ยังไงล่ะครับนี่เป็นขอทานการทำตัวเป็นพลเมืองดีอย่างหนึ่งคือแทนที่จะไปลักขโมยเขาขอเขากินช่วยนำทางให้คนขึ้นสวรรค์เพราะทำทานนอกจากนี้ยังเป็นประหลอดวัดความสามารถของรัฐบาลแต่ละรัฐบาลได้อีกด้วยนะครับ
0: วัดยังไงพี่
1: ขอทานมีมากก็บอกให้รู้ว่าพลเมืองดีมีมากขึ้นนโยบายการปกครองของรัฐก็ได้ผลขอทานมากก็หมายถึงมีการกระจายรายได้ระหว่างคนมีไปสู่คนจนมากขึ้นเพราะเหตุนี้แหละรัฐจึงส่งเสริมการขอทานอย่างจริงจังเริ่มตั้งแต่การสมัครผู้แทนราษฎรใครอยากได้เสียงสนับสนุนก็ไปขอทานเสียงจากชาวบ้านเขาชาวบ้านอยากได้ผู้แทนก็แบมือขอเงินผู้แทนพวกนี้เขาเรียกว่าพวกวณิพกไงคือขอโดยมีสิ่งตอบแทนให้
0: พี่ก็ว่าเรื่อยไป

0: ท่านกำลังฟังนักสืบยอดแสบจากคณะเกตทิพย์
1: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
3: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิมต้น

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์
0: ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
1: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: ว่าแล้วตาตี้ก็ได้คุยอีกหลายเรื่องหลายราวหมดทุกอย่างมันก็เราไม่รู้อะไรเลยแล้วเลยเปลี่ยนแท็กซี่คันใหม่เพื่อเดินทางไปถึงจุดหมายต่อไปแล้วก็เริ่มคุยแท็กซี่เรื่องขอทานเหมือนกับคันเมื่อกี้นี้แต่ดูไปแล้วแท็กซี่ก็คงไม่ต่างเท่าไหร่จ่อได้เก่งแล้วก็รู้ไปหมดทุกอย่างแต่คุยเรื่องขอทานแล้วเขาก็เลยสานต่อเหมือนกับเป็นคนคนเดียวกับเมื่อกี้เลย
3: ดูไปแล้วนะมันก็เหมือนกันล่ะครับเพราะว่าขอทานสมัยเนี่ยเขามีพรรคมีกลุ่มมีเขตพื้นที่หากินคล้ายๆกับพรรคการเมืองนั่นแหละฮะเขาบริหารงานขอทานกันอย่างมีประสิทธิภาพมีการคัดเลือกคุณสมบัติขอทานด้วยนะครับซึ่งแรกๆก็เอาความพิกลพิการมาเป็นประกาศนียบัตรตอนนี้นะเขาเลือกเอาความสามารถกันแล้วครับซ้ำยังมีการประมูลเขตหากินกันอีกนะ
2: ประมูลยังไงฮะ
3: ก็ผู้จัดการบริษัทธุรกิจขอทานนะครับหรือหัวหน้าพรรคกยาจกนั่นแหละฮะแต่ละพรรคน่ะเขาจะประเมินรายได้ในเขตพื้นที่เขตอิทธิพลของเขาว่าตรงไหนจะขอทานได้มากเขาจะตั้งราคาประเมินเอาไว้สูงหน่อยสมาชิกคนไหนอยากได้เงินมากที่มาประมูลแข่งกันน่ะใครให้ผลประโยชน์แก่หัวหน้ามากเขาก็ยึดพื้นที่ขอทานตรงนั้นได้ขอทานต่างถิ่นหรือต่างเขตนะครับพัดเข้าไปในเขตนั้นน่ะจะถูกกลั่นแกล้งดีไม่ดีถูกกระทืบหลังอาไปหากินที่อื่นเลยครับ
2: ใครจะกระทืบล่ะ
3: ก็คนของบริษัทนะสิครับไม่ก็คนขอทานที่ประเมินที่มาได้นั่นแหละฮะมันก็ต้องรักษาผลประโยชน์ของมันด้วยนะครับ
2: ร่างกายพิกลพิการอย่างนั้นน่ะยังจะเก่งอีกเหร
3: อนี่สิครับนี่แสดงว่าคุณไม่รู้เทคนิคของคนขอทานมาก่อนเลยขอทานสมัยนี้นะส่วนมากร่างกายดีเวลากลับจากขอทานมาอยู่บ้านอาบน้ำอาบท่าแล้วผิวพรรณผ่องใสเชียวคุณพอจะออกไปขอทานเขาก็เอาชุดขอทานมาใส่แต่งหน้าแต่งเนื้อแต่งตัวให้มันดูโสมๆทางบริษัทเขาจะมีแผนกเสริมให้มันโสมนะครับไม่ใช่เสริมสวยเอาไว้แต่งตัวขอทานด้วยนะครับ
2: จะมากไปแล้วละมั้งคุณพี่

0: จริงๆนะคุณนะช่างเสริมสวยทรงๆเขาแต่งได้เก่งมากพอๆกับช่างแต่งหน้าดาราหนังเลยล่ะว่ามีแผลก็ทำให้เป็นแผลจะเอาแบบไหนล่ะเป็นแบบแผลเรื้อรังขี้เรือนคุดทราชกุดถังยังไงก็ทำได้ทั้งนั้นล่ะครับผมสงสัยว่าไอ้พวกช่างแต่งตัวดาราหนังที่ตกงานเนี่ยจะมาหากินกับพวกขอทานซะด้วยซ้ำไปนะ
1: ไปดูถูกเขา
0: ไม่ได้ดูถูกนะครับพวกทำหนังเขาพูดกันเองที่แล้วมาน่ะไม่มีต่อไปอาจจะมีก็ได้เพราะแนวโน้มอ่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะโอ้ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ไทยกำลังแย่นักเขียนนักแสดงกำลังจะเป็นขอทานกันอยู่แล้วเพราะรัฐอ่ะไม่เคยช่วยจริงจังเลย
1: เอาเรื่องขอทานก่อนนะคุณพี่ที่ว่าเขาแต่งให้โซมเนี่ยผมเชื่อเพราะไม่ยากนะแต่ถ้าเป็นแผลน่าเกลียดแบบเป็นหนองนี
0: ่ไม่เชื
1: ่อผมอยากเห็นมากกว่าครับ
0: เอเขาว่ามีจริงๆนะครับ
1: อยู่ที่ไหน
0: แต่ผมไม่รู้
1: อ้าว
0: เพราะว่าผมไม่เคยสนใจถึงขนาดตามไปดูให้รู้แจ้งเห็นจริงตามที่เขาบอกนะครับแต่ว่าบริษัทที่ทำธุรกิจขอทานมีแน่นะฮะผมเคยเห็นเขานะเอารถพิกอัพขนคนขอทานไปวางตามจุดต่างๆตอนเช้าแล้วตอนเย็นก็ไปรับไอ้เป๋มันก็เคยไปแต่งให้ลูกเมียมันดูฮะลูกเมียมันอ่ะตกใจแทบช็อกเลยไม่ยอมให้เข้าบ้านเพราะกลัวจะติดเชื้อขี้เรือนไอ้เป๋ก็ต้องแกะเครื่องแต่งแผลขี้เรือนออกผมเห็นกับตาเพราะตอนนั้นอ่ะมันเช่าบ้านอยู่ฮะเช่าบ้านมันอยู่ครับ
1: อ๋อก็พอเห็นแท็กซี่เดินเมื่อกี้นะเช่าบ้านในเป๋อยู่เหมือนกันแล้วถ้าผมไม่ให้เป๋พาไปดูเขาจะไปไหม
0: สงสัยจะไม่ยอมไปหรอกครับเพราะว่ามาตอนหลังเนี่ยไอ้เป๋มันประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นกับหัวหน้าพรรคกิจยาจกจะหากินอิสระโดยประกาศตัวเป็นนักมวยเก่าแล้วก็ไปหากินตามสนามมวยต่างๆพวกนั้นก็ไม่กล้าทำอะไรมันนะฮะ
1: เป๋ๆอย่างนี้เขากลัวด้วยเหร
0: อพวกที่ไม่เป๋มันก็มีนะครับขอทานที่ทำหนีง่ายๆคุณอย่าเข้าใจว่ามันพิกลพิการจริงๆนะครับบางคนอ่ะมันแกล้งทำเห็นเดินก็เพลกก็เพลกช้าๆนั่นแหละพอตำรวจกวดจับมันวิ่งไปล้มกดเลยคุณทีมชาติอ่ะสู้ไม่ได้แน่เลย
1: แล้วทำยังไงเพื่อจะเข้าถึงคนพวกนี้ได
0: ้ก็มีทางเดียวครับคือคุณจะต้องทำความรู้จักกับขอทานที่จะต้องแต่งตัวแบบนั้นให้สนิทสนมกันสักคนแล้วก็ให้เขาพาไปดูนะฮะจะสะกดรอยตามไปดูคงไม่ได้ผลนะฮะเพราะพวกเนี้ยแต่งตัวมาหากินแล้วก็กลับบ้านอาบน้ำท่าเป็นคนธรรมดาพอถึงเวลานะเขาก็แต่งตัวธรรมดาออกไปเสริมทรงออกหากินอีก มันยากนะครับถ้ามีคนชอบพอกันนำไปดูหรือไม่ก็สมัครเป็นขอทานแล้วก็ให้เขาแต่งตัวซะให้แล้วยิ่งดีนะฮะจะได้รู้แจ้งเห็นจริงเลยครับ
1: รูปร่างหน้าตาอย่างผมเนี่ยตังไหวแหละพี
0: ่สบายมากน้องรับรองแฟนจำไม่ได้เด็ดขาดเลย
1: ถ้าจะสนุกแค
0: ่สนุกแน่ฮะยิ่งแต่งแล้วไปขอทานดูฮะก็จะได้ความรู้ไปรายงานอาจารย์ได้อย่างละเอียดและถ้าคะแนนเขียนนิยมอันดับหนึ่งแน่ๆเลยคุณเรียนคณะประชาสงเคราะห์ศาสตร์ใช่ไหมครับ
1: ฟังชื่อคณะศึกษาแล้วรู้สึกปังกลั่นหรือชอบกลนไม่ทราบมหาวิทยาลัยไหนที่มีท่านบรมอาจารย์แท็กซี่ว่าหรือเปล่าเอาเถอะวะว่าส่งไปก็แล้วกันไอเรามันก็นักศึกษาวิชาขอทานนี่กันดีกว่า
0: ใช่หรือเปล่าครับ
1: ครับเราจะไปขอที่ไหนดีล่ะ
0: ไม่ได้ยึดเป็นอาชีพต้องการเพียงศึกษาเท่านั้นที่ไหนก็ได้ฮะแถวสวนจตุจักรตลาดหมอชิดสะพานควายได้ทั้งนั้นหาขันอลูมิเนียมเข้าใบหนึ่งนะไปนั่งที่เชิงสะพานลอยข้ามถนนไปตลาดหมอชิดก็ได้แล้วก็ทำมือหงิกงอปากเบี้ยวปากบิดน้ำลายยืดแบบคนปัญญาอ่อนก็ดีฮะเพราะคนเขาจะได้สงสาร
1: เราจะนึกสนุกขึ้นมาทำท่าเด็กปัญญาอ่อนอย่างแท็กซี่ว่าโดยเรียนแบบชายน้อยในละครเรื่องบ้านทรายทอง

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเด็กที่ดาลาวาน
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: นักสืบยอดแสบจากบทประพันธ์ของนนนันทภูมิทิพวรรณแสวงผลจัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกยาจินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามนักสืบยอดแสบในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงกับท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานที่เดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: การทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันสบายๆ สไตล์หลวงตาโดยหลวงตาวิบูลย์พัฒนกิจดร.ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ท่านเจ้าอาวาสวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะ
1: เจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนพ.ศ. 2569ปีนี้ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินรวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวากฐินในปีนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายร่วมทอดพร้อมกันทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโทรศัพท์0875005800ยอมไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบุญร่วมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชี2284541188ขอเจริญพรก็ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนในช่วงนี้ก็เข้าเทศกาลงานกฐินตามวัดวารามต่างๆวัดหัวกระบือก็ได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน12แล้วกฐินในปีนี้ก็มีญาติโยมท่านสาธุชนจองแล้วแต่ว่าท่านเปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายมาร่วมทอดพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน12ก็ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนจัดกฐินมาร่วมกันแล้วก็ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินสามัคคีในปีนี้ก็จะได้รวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาขณะนี้ก็ดำเนินงานการก่อสร้างถึงชั้นที่3แล้วนะโยมฉะนั้นก็ญาติโยมท่านสาธุชนมีกุศลศรัทธาก็เชื้อเชิญเจริญพรนำมาร่วมทอดกฐินกันณที่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครหรือรายการหนึ่งก็มาร่วมกันทำบุญไถ่ชีวิตโกกระบือให้รอดพ้นจากการถูกฆ่าจากโรงฆ่าสัตว์และก็เพื่อน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์แล้วก็เพื่อถวายหลวงพ่อโตในอุโบสถการทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือในโยมจะทำให้โรคภัยไข้เจ็บในสังขารร่างกายเรานี้สูญทลายหายไปได้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ในโยมนะโยมยังไม่ต้องเชื่อหลวงตามีโอกาสบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมีแม้แต่เป็นโรคมะเร็งโยมตัวเองมาไม่ได้นะอยู่อเมริกาให้ญาติพี่น้องมาทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือแล้วก็วิดีโอคอลให้โยมที่อเมริกาได้เห็นภาพจากการทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือหลวงตาเป็นผู้รับเองหลังจากนั้นไม่นานโยมที่อเมริกาได้โทรศัพท์แจ้งมาว่านี่โรคมะเร็งนั้นเบาบางแล้วก็หายลงได้นี่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ฉะนั้นก็เชื้อเชิญเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสก็มาร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือกันณที่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครด้วยมามีโอกาสก็มากราบนมัสการติดทองพระโตนในอุโบสถซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์มีอายุยืนยาวมาได้ถึง280กว่าปีแล้วญาติโยมที่จะร่วมทำบุญสร้างอุโบสถก็ดีไถ่ชีวิตโคกระบือก็ดีหรือว่ามาร่วมทอดกฐินสามัคคีในปีพ.ศ. 2569ปีนี้ก็ถ้าโยมไม่สะดวกในการเดินทางมาก็จะทำบุญร่วมได้โดยการที่โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือนะธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชีก็2284541188นะโยม2284541188เป็นบัญชีรวมทั้งไถ่ชีวิตโคกระบือ ทอดกฐินหรือทำบุญสร้างอุโบสถหรือว่าทำบุญสร้างสภารถยนต์อำนวยความสะดวกให้ประชาชน3จังหวัดทั้งกรุงเทพสมุทรสาครสมุทรปราการเรียกว่าสะพาน3แผ่นดินญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับรู้รับทราบว่ากฐินวัตถุกระบือทอดวันที่22พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน12นะก็ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธาจะร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินวัตถุกระบือปีพ.ศ. 2569ปีนี้ก็ท่านที่จะจองกฐินก็โทรศัพท์มาที่เบอร์โทรศัพท์หลวงตาวัตถุกระบือหรือหลวงตาที่คุยกับโยมเนี่ยโทรศัพท์ก็0875005800นะโยม0875005800ก็ญาติโยมท่านสาธุชนที่จะเป็นเจ้าภาพจองกฐินร่วมกันในปีนี้ก็ทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านแต่ละตระกูลแต่ละตระกูลจะติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาแล้วก็ภาพของโยมก็จะออกทางสื่อสารมวลชนทางโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5นะรายการคิดดีแลนด์ซึ่งออกอากาศสู่สายตาประชาชนทุกเช้ามืดวันศุกร์รุ่งขึ้นวันเสาร์แล้วก็รายการคุยกันสบายๆสไตล์ลูกตาก็โยมก็จะได้รับรู้รับทราบถึงเรื่องเป็นเจ้าภาพงานทอดกฐินในครั้งนี้ก็ญาติโยมท่านสาธุชนที่ร่วมเป็นเจ้าภาพจองกฐินเป็นแต่ละสายแต่ละสายทางวัดหุกระบือลูกตาก็จะออกอากาศทางรายการวิทยุวพท792รายการคุยสบายสบายสไตล์ลุงตาให้ประชาชนได้ทราบกันทั่วทุกจังหวัดในรายการคุยสบายสบายสไตล์ลุงตาช่วงเวลาบ่าย3โมงถึง3โมงครึ่งก็ขอเจริญพรเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนพ.ศ. 2569ปีนี้ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินรวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวากฐินในปีนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายร่วมทอดร่วมกันทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโทรศัพท์0875005800ยอมไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบุญร่วมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชี2284541188ขอเจริญพร
2: งามในหน้าที่การงานและกิจการทั้งหลายทั้งปวงขอจงมาเกิดขึ้นและมาเกิดมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการ คุยกันแบบสบายสบายสไตล์ของหลวงตาทางคลื่นวิทยุวพท792กรมการพลังทหารคลื่น AM ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา 15:30 นถึง 16:00 นโดยประมาณญาติโยมท่านสาธุชนนะช่วงนี้เราท่านทั้งหลายก็คง หวาดหวั่นระแวงถึงเรื่องอุทกภัยหรือภัยน้ำท่วมกันทั่วทุกภาคทั่วทุกจังหวัดแต่ว่าโยมก็อย่าได้หวั่นไหวเพราะอะไรอุทกภัยเนี่ยทุกปีก็จะมีเกิดขึ้นทั้งอุทกภัยวาตภัยและอัคคีภัยแต่ว่าช่วงนี้อุทกภัย เกิดขึ้นมากกว่าทุกปีนะโยมในปีพ.ศ. 2569ปีนี้เป็นอุทกภัยที่เกิดมากโดยเฉพาะที่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครอยู่ปกติแล้วน้ำจะท่วมเพียงแค่หัวเข่าหรือใต้หัวเข่าแต่ว่าปีนี้โยมถึงค้อนไปถึงค้อนหนึ่งนะก็80เซนบางจุดก็เมตร50เซนแถวกุฏิพระที่อยู่นั้นเมตร50เซนที่อุโบสถน่ะ 7-80 เซนนะท่วมหมดทั้งวัดที่ทั้งหมดมีเท่าไหร่ท่วมหมดที่50กว่าไร่วัดหัวกระบือน้ำท่วมหมดอยู่เป็นที่น่าภูมิใจว่าเขาหลั่งไหลมาให้เราทั่วทุกสารทิศนะตั้งใจว่าจะปิดกันตั้งแต่หมายถึงว่าวันศุกร์เนี่ย ปรึกษาหารือกับลูกศิษย์แล้วว่าวันเสาร์เดี๋ยวเราจะเอาทรายนะแล้วก็ซื้อกระสอบมาแล้วก็มากั้นแต่ไม่ทันเท่าไหร่โยมเวลาประมาณสักทุ่มหนึ่งยังไม่ถึงดีนะฝนกระหน่ำลงมาเทลงมาเต็มที่พระพิรุณโปรยปรายลงมาเทวดาท่านมีความเมตตาต่อวัดหัวกระบือหรือพวกเราหลายๆถิ่นหลายๆที่ท่วมทั่วไม่สามารถจะกั้นได้อยู่เสร็จแล้วเนี่ยโยม ท่วมหมดทั้งวัดแล้วก็ท่วมปีนี้ท่วมมากนะมากกว่าทุกๆปีตั้งแต่หลวงตาได้รับการขอร้องจากพระเถระผู้ใหญ่ให้มาฟื้นฟูวัดดุกระบือเมื่อปีพ.ศ. 2516 23มีนา2516โยมวัดอยู่ในสภาพทรุดโทรมแต่ว่าน้ำยังไม่ท่วมช่วงนั้นมาท่วมเมื่อ2522นะ522นี่ท่วมมากปีนั้นลุงตาไปประเทศ
3: ปัจจุบันเจ้าค่ะกลับ
2: มาปัจจุบันปีนี้ท่วม
3: น
2: ้ำขนาดนี้แห้งแล้วเมื่อลุงตาเอาย้ายมาจากวัดไซมาอยู่เป็นเจ้าวะ54ปีโยมยังไม่เคยเจอภาวะน้ำท่วมเต็มอย่างนี้แต่ว่าปีนี้โยมท่วมทั้งวัดที่50ไร่ไม่มีเหลือแม้แต่ตารางนิ้วที่อุโบสถหลังใหม่ก็ขณะนี้ยังไม่สามารถจะสูบแม้ท่วมถึงมิดหัวนะพระลงไปแล้วมิดหัวนี่ก็เม็ด70เม็ด80นะนี่ดูลงมาบ้างแล้วนะเนี่ยโยมก็

0: ต้องวิทย์น้ํามีทั้งกุ้งมีทั้งปลาแต่ว่าไม่ถึงขนาดนี้นะปีนั้นก็พอ528ดวงตาก็ได้บูรณะอุโบสถหลังเดิมซึ่งที่โยมได้เห็นอยู่ในจอทีวีเนี่ยอยู่เป็นประจำนะทางโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5จึงออกอากาศสู่สายตาประชาชนทุกวันเสาร์เวลาที่5ถึงที่5ครึ่งก่อนนี้ก็หลายช่องด้วยกันด้วยหลายรายการรายการสายทานแสงธรรมรายการมากหลวงตานี่ทำสื่อมาโดยตลอดแต่ว่าปีนี้โยมน้ำท่วมมากเสียหายหมดทั้งวัดโยมถ้าจะนับเป็นจำนวนเงินนี่ก็หลายล้านเพราะว่าเครื่องจักรเครื่องไฟกว้านี่เสียหายหมดโยมแต่ก็ได้อาศัย กำลังของหน่วยงานหน่วยราชการหลายหน่วยงานนะก็และคณะศิษยานุศิษย์วัดกระบือโดยเฉพาะก็ท่านผอ.เขตบางขุนเทียนมาออกมาเองเลยนะท่านผอ.เขตบางขุนเทียนมาเองแล้วก็หน่วยรักษาความสะอาดของผอ.เขตของเขตบางขุนเทียนแล้วก็หน่วยโยธาสำนักงานระบายน้ำได้นำเครื่องสูบน้ำของกทม.มาด้วยนะกทม.ก็นำเครื่องใหญ่โยมสูบน้ำทั้งหมด5-6เครื่องโยมนะสูบกันเป็นเวลาทั้งวันทั้งคืนกว่าจะแห้งได้เนี่ยถึงตีสี่นะหัวตาก็คอยดูอยู่ว่าน้ำจะแห้งตอนไหนตีสี่นะเครื่องของกทม.เป็นรถใหญ่เพิ่งจะเอาไปก็ได้รับการช่วยเหลือจากหรือว่าจากในการประสานงานของท่านสก.สก.สารสากลนะสารสากลม่วงสิริพร้อมด้วยทีมงานนะท่านได้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆให้มาช่วยกันนะว่าวัดกระบือเนี่ยน้ำท่วมมากแล้วก็โยมส่วนมากก็จะมากราบมาไหว้มานมัสการปิดทองหลวงพ่อโตกันเป็นประจำทุกวันตั้งแต่วันศุกร์นะกลางเช้าวันเสาร์ไม่สามารถจะเข้าอุโบสถได้วันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารนะวันพุธถึงได้แห้งเนี่ยวันนี้วันพฤหัสโยมก็เริ่มเปิดได้แล้วนะแล้วก็การที่น้ำท่วมมาทุกกระบือก็ดีอย่างโยม หลายๆท่านมีความห่วงใยเรื่องข้าวปลาอาหารนะโยมก็เป็นห่วงใยว่าพระออกบิณฑบาตไม่ได้ก็นำข้าวปลาอาหารหรือพัฒนาหารมาถวายพระโดยเฉพาะก็คุณโยมฉลองโยมพันทองลิ่มเหลืองโรจน์ในตระกูลลิ่มเหลืองโรจน์ตระกูลลิ่มเหลืองโรจน์ท่านห่วงใยโยมอยู่ถึงนู่นปู่เจ้าสมิงพายเกรดเวมานำมาถวายเป็นประจำนะแล้วก็ยังมีของวัดยานาวานะโดยสถานีโทรทัศน์ยกวัดยานาวาโดยท่านดร.ประนดเสนวงศ์อุทยาพร้อมทีมงานคุณตุ๊กติ๊กแล้วก็หลายท่านด้วยกันแล้วก็ชาวหัวกระบือชาวหัวกระบือก็ มีของโยมมุ้ยโยมมุ้ยนะหลายท่านคณะศิษยานุศิษย์เห็นความเบื่อเดือดร้อนว่าพระจะไม่มีพระทหารฉันเพราะออกบิณฑบาตไม่ได้โยมก็เอาข้าวปลาอาหารมาถวายเป็นประจำแล้วก็ท่านพระครูพัฒนธรรมคุณท่านเจ้าวาดวัดเราเจ้าคณะเขตบางขุนเทียนแล้วก็ท่านมหาทศพร วัดบัวผันก็ได้ร่วมกันนำจัดอาหารมาเป็นเวลาเป็นหลายหมื่นนะเป็นหมื่นบาทก็ห่วงใยเรื่องอาหารพระยังไม่มีในฉันและก็โยมที่มาช่วยงานนะหลายหน่วยงานนะก็มาช่วยงานกันคณะศิษยานุศิษย์บึกกระบือแล้วก็ตระกูลเปาอยู่นะตระกูลเปาอยู่เนี่ยมาโยมตั้งแต่คืนวันศุกร์น้ำท่วมวันศุกร์มากันแล้วทรายวัดไม่มีไปขนเอาทรายมานะขนทรายมาจากบ้านเอาให้ลูกชายนะลูกและหลานมาช่วยกันนะขนเอามาช่วยกันที่วัดนะตอนนี้ก็เนี่ยต้องขออนุโมทนากับตระกูลเปาอยู่แล้วก็หลายๆตระกูลเสียงจะขาดไปหน่อยต้องควางเสียงเช็ดเสียงนิดนึงนะโยมพอพูดนั่นก็ดังเป็นรายการคลื่นวิทยุวพท792กรมการพลังทหารคลื่น AM ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา 15:30 นถึง 16:00 นก็โยมได้รับทราบแล้วก็มีความห่วงใยวัตถุกระบือว่าน้ำท่วมมากน้อยเพียงใดโยมท่วมมากอุโบสถนี่ปกติแล้วเช้ามืดตีห้าไอ้ตีสี่ครึ่งถึงตีห้าครึ่งก็พระจะลงทำวัดไหว้พระสวดมนต์ภายในอุโบสถหลวงพ่อโตวัดกระบืออุโบสถเดิมน้ำท่วมเกือบถึงหน้าต่างโยมวัวควายนั้นก็ไม่สามารถจะอยู่ได้โยมต้อง เคลื่อนย้ายนะเคลื่อนย้ายไปไว้ในที่สูง
1: มีหญ้าให้เขา
0: หญ้ากวางไม่มีเลยตอนนั้นไว้ได้กินหญ้ากวางใน2 วัน
1: ปลดไป2

0: อดทั้งหญ้าทั้งควานแต่พอน้ําแห้งแล้วโยมเนี่ยเขากลับมาหาหลวงตาที่กุฏินะก่อนที่เขาจะเข้าคอกกลับ
1: ใส่เป็นห่วงหลวงตาเป็นยัง
0: มาหาหลวงตาที่กุฏิมาถึงหน้าประตูโยมควายไฟเผือกทั้งหมดเนี่ย10 กว่าตัวที่อยู่จุดมาถึงหน้ากุฏิหลวงตาเห็นเข้ามาก็เลยเอากล้วยแต่กล้วยให้ครับแล้วเขาก็กลับเข้าคอกตอนนี้เข้าคอกแล้วยาขนาดนี้ก็หญ้าก็มีพอมีบ้างแล้วควางก็ยังไม่สามารถจะส่งมาได้เพราะว่าแถวปทุมธานีเราสั่งควางเนี่ยยังไม่สามารถจะนำมาได้ก็ช่วงนี้วัวด้านหลังทั้งหมดเจ้าหน้าที่บอกว่าทั้งหมดมีทั้ง100 กว่าตัววัว60 ควาย60 กว่าตัวนะทั้งวัวทั้งควาย100 กว่าชีวิตช่วงนี้ก็อดนะหญ้าควางไม่มีกินก็ฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนถ้าหากว่าโยมมีหญ้าบริเวณพื้นที่ของท่านถ้าหากว่าเก็บเกี่ยวมาได้เอามาเลี้ยงโคกระบือด้วยก็จะได้เป็นการสร้างทานบารมีนะให้กับโคกระบือและโยมโคกระบือนี่เป็นสัตว์ที่ฉลาดนะโยมที่นี่ไม่โง่แล้วเขาอ่อนน้อมโยมก่อนที่จะให้อาหารเขาจะคำนับทําความเคารพนะเขาจะทําความเคารพก่อนแล้วก็จะถึงจะเราให้ย่าเขาเนี่ยโยมฉะนั้นเด็กเล็กๆหนูน้องๆ นะมาเลี้ยงย่าโคกระบือเนี่ยเขาก็จะรู้โอ้แม้แต่สัตว์เดรัจฉานก่อนจะพ่อแม่เด็กเดรัจฉานก็ให้อะไรเขายังความเคารพคำนับคำนบรอบนอกฉะนั้นเด็กเด็กเล็กๆหนูน้องเมื่อคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ให้อะไรนั่นเราต้องทำความเคารพต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือผู้มีพระคุณเนี่ยนี่เป็นการเป็นตัวอย่างให้เด็กๆเล็กๆหนูๆน้องๆได้ดูว่าแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเขายังรู้จักเคารพนบนอกแต่ว่าโยมน่าเป็นห่วงเด็กๆเล็กๆหนูๆน้องๆเดี๋ยวนี้นะฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าเป็นห่วงใครพูดอะไรผิดหูไม่ได้นะเนี่ยอันนี้เป็นที่น่าเป็นห่วงก็เกี่ยวกับ1เรื่องยาเสพติดซึ่งเป็นพิษร้ายทำลายประสาททำลายสมองหลวงตาได้พูดผ่านสื่อสารมวลชนอยู่ตลอดแต่ว่าผ่านสื่อทีวีไม่ค่อยได้แต่ว่ารายการเนี้ยพูดได้เพราะว่าถ้าพูดผ่านสื่อสารทีวีเราจะถูกบล็อกนะเขาจะส่งตีกลับนะพูดไม่ได้ฉะนั้นโยมถ้าหากว่าเราให้ยาเสพติดเนี่ยสูญสลายหายไปแล้วสังคมเราก็จะอยู่กันอย่างสุขสบายโยมพระท่านเนี่ยหลวงตาจัดรายการจะมีโทรศัพท์เข้ามาตลอดประธานโทษเดี๋ยวรับโทรศัพท์หน่อยสวัสดีครับรู้จักไหมครับศาสตร์วันที่เท่าไหร่เนี่ย11 ตุลาก็จะเดี๋ยวนี้โยมจะมาทำบุญกันวันเดียวอ่ะเราบอกก็ติดแล้วกลัวตรวจศาสตร์สามอ๋อได้ฮะครับคงไม่เป็นไรฮะถ้าน้ำจะแห้งหรือยังเพราะเนี่ยน้ำยังไม่แน่นอนนะแต่ว่ามันน่าจะวันนั้นเอากระสอบไปอุดทางด้านบ้านที่เล็กอะทางร้านที่เล็กอะแล้วตรงนี้ก็ซึมขึ้นมาครับเพราะเวลาน้ำเขาสูบมาไงมาหาเขาสูบน้ำจาก3-4 คลองมาเนี่ยพอสูบมาปั๊บก็จะมาอยู่ที่เราฮะครับแต่ว่าถ้ามาทำเนี่ยศาลานี้ก็ได้ศาลาบุญสุขหรือว่าศาลาเป๋าอยู่ก็ได้มั้งถ้าจะตรวจอะไรแล้วก็เอาศพมาเลยอ๋อแต่น่าจะได้นะเพราะเรากั้นกันทางนู้นแล้วตอนนี้กำลังสูบเนี่ยพระไปสูบน้ำมาอยู่ตั้งเครื่องตูบอยู่เนี่ยฮะน่าจะได้เพราะอีกหลายวันเนี่ยใช่ไหมวันที่5เหรอโอ้ยได้มาหาตอนนั้นหมดแล้วไม่มีละได้ครับเพราะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฮะได้ฮะครับฮะวันเดียวโยมไม่มาคือพระต้องบิณฑบาตถ้าเราหยุดพระไม่มาโยมไม่มาพระอดไม่มีอาหารฉันก่อนกวนตีต้องการนะฮะครับครับได้ครับได้ครับได้ครับแล้วก็นี่มหาเนี่ยผมโยมผมพูดรายการเนี่ยก็คุยสบายสบายจ้าหลวงตามีโยมถามหลายท่านด้วยกันเพราะบอกว่าวัดบัวผันจะเททองหล่อพระที่นี่โยมก็ถามว่าพระอะไรผมก็ไม่ทราบว่าพระอะไรเป็นพระอะไรที่จะเทเนี่ยอ๋อเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับผมคุยไปเนี่ยเช่นนี้ว่าวันวัน

0: น่ะจะต้องไปสวดมนต์บ้านโยมฉลองโยมแผ่นทองก่อนที่เกรดเวแล้วก็จะกลับมาตรวจเขาบอกเอาโยมก็ถามว่าแล้ววัดบัวผันเนี่ยอยู่ตรงไหนไปอย่างไรแล้วก็เททองอะไรก็เด็กก็ตอนนี้เดี๋ยวจะได้บอกโยมว่าเทเมื่อแล้วมีเทพระบูชาไหมอ๋อเทเหรียญหล่ออย่างเดียวใช่ไหมครับครับยังค้างเท่าไหร่ที่ดิน
1: ค้างสองล้านเฉพาะ
0: ดอก
1: ได้เง
0: ิน
1: แล้ว
0: 5 แสนอ๋อครับงั้นก็ได้สบายนะครับฮะคำเดียวผมก็ประชาสัมพันธ์วันนี้ก็ประชาสัมพันธ์ผ่านโทรทัศน์ช่อง5ที่จะออกวันเสาร์ที่จะถึงเนี่ยฮะแล้วก็นี่กำลังพูดรายการคุยสบายสบายสไตล์ลูกตาเมื่อวานนี้พูดก็ยมสนใจโทรศัพท์มาถามหลายเจ้าด้วยกันนะตกลงว่าเททองหล่อเหรียญนะเหรียญหลวงพ่อดำเหรียญซื้อที่ดินหลวงพ่อดำนะครับแต่ไม่มีไม่ได้เททองหล่อพระใหญ่นะครับครับก็เดี๋ยวได้ประชาสัมพันธ์ต่อเนี่ยผมก็เขาถามคือมันมาได้หลายทางเขาถามว่าบัวผันไปบอกให้มาตั้งต้นที่ตรงโฮมโปรนะแล้วก็เข้ามาเรียบอะไรเรียบทางด่วนเรียบทางด่วนนะแล้วก็หรือว่าเข้าทางวัดคลองสวนก็ได้นะมันเข้าได้หลายทางหรือว่าท่านนั้นก็มาวัดหัวกระบือแล้วก็จะพาไปครับนะบอกหัวกระบือแล้วก็ไปเนี่ยก็ประชาสัมพันธ์นิยมสนใจกันเยอะนะแต่ว่าตกลงว่าเป็นเหรียญหล่ออย่างเดียวนะครับถ้าหากเดี๋ยวจะได้ประชาสัมพันธ์ต่อว่าเหรียญหล่อซื้อที่ดินถวายวัดนะครับครับครับครับครับครับครับสวัสดีครับก็พอดีนี่พูดถึงท่านมหาทศพรก็พอดีท่านโทรศัพท์มาว่าจะเททองหล่อพระคือเทดอนเหรียญหล่อนะโยมนะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อดำหล่อแบบโบราณนะแล้วก็เพื่อจะได้มอบให้กับผู้ที่มีกุศลศรัทธาซื้อที่ดินขยายอาณาเขตบริเวณวัดบัวผันวัดบัวผันเนื้อที่น้อยโยมเนื้อที่น้อยมากตั้งแต่หลวงตาคือหลวงตาเนี่ยเป็นเด็กวัดบัวผันเป็นเด็กแถวใกล้ๆวัดบัวผันเป็นเด็กวัดบัวผันเรียนหนังสือวัดบัวผันบวชสมณเณรวัดบัวผันแม้จะบวชนาคไปบวชนาควัดไซก็บวชที่เป็นซ้อมนาควัดบัวผันหลวงตาเนี่ยก็เป็นคนพื้นที่บัวผันมาตลอดแล้วก็เมื่อวัดบัวผันเจ้าวาดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เนี่ยก็พระเถระผู้ใหญ่ก็ขอร้องให้หลวงตาส่งพระไปเป็นเจ้าวาดวัดบัวผันหลวงตาก็ได้เห็นว่าพระมหาทศพรพรหมโชโตเนี่ยท่านเป็นพระเป็นผู้ช่วยอยู่ที่วัดหัวกระบือนี้แล้วก็เป็นผู้ที่เอางานเป็นผู้เป็นกำลังของวัดหลวงตาก็ได้ส่งท่านไปเป็นเจ้าวาดวัดบัวผันเสร็จแล้วก็ญาติโยมวัดบัวผันนิยมเป็นผู้ที่มีศรัทธามั่นคงนะคณะกรรมการคณะศิษยานุศิษย์วัดบัวผันเนี่ยเป็นผู้ที่มีศรัทธามั่นคงตั้งแต่หลวงพ่อทองสุขนะหลวงตาอยู่ตั้งแต่ก่อนหลวงพ่อทองสุขอาจารย์หลังนะอาจารย์หลังไปเรียนหนังสือตั้งแต่อาจารย์หลังแล้วก็หลวงพ่อทองสุขนะไปเป็นเด็กวัดที่นั่นนะเป็นเด็กวัดที่นั่นบวชเนรที่นั่นนะซ้อมขันนาคจะบวชพระวัดไซก็ไปบวชที่นั่นก็โยมก็ถามให้ทำไมอาจารย์ทำไมไม่ไปบวชวัดไซไม่บวชทำไมไม่บวชวัดบัวผันหลวงตาก็ตั้งใจว่าอย่างนี้โยมพระตาของตาตาของตาตาตาคือไม่ใช่ตาลูกตานะตาคือพ่อของแม่บอกว่าใครบวชแล้วเนี่ยเป็นมหาบริยนศึกษาลาเพศเขายังเรียกพระบริยนก็ตั้งใจว่าจะไปเรียนให้จบให้เป็นบริยนไม่ทันได้ดังทั้งนี้ก็ได้ยอมนะแต่ไม่ทันได้เป็นมหาบริยนก็พอดีท่านส่งมานะตอบประโยคสองนะส่งมาเป็นเจ้าอาวาสวัดกระบือนี่นะเมื่อวันที่23มีนาพ.ศ. 2516นะฉะนั้นก็โยมมีโอกาสชอบไปร่วมเททองหล่อรูปเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อดำวัดบัวผันเพื่อจะได้นำปัจจัยจ่ายค่าที่ดินยังค้างอยู่ประมาณ2ล้านนะแต่ว่าขณะนี้มาทักครู่ที่คุยในโทรศัพท์ท่านมหาทศพรบอกว่าตอนนี้มีแล้ว5ล้านประธานโทษ5แสนวัดบัวผันเนี่ยหลวงตาอายุตั้งแต่สมัยหลวงพ่ออาจารย์สิรินะเป็นเจ้าวาดว่าให้ซื้อที่ด้านหน้าวัดสมัยก่อนนี้ที่โตมานะตอนนั้นสมัยนั้นที่ไม่แพงท่านก็ไม่ได้ซื้อเก็บเงินไม่มากนะจนกระทั่งมาถึงอีกองค์หนึ่งก็ไม่ได้ซื้อก็มาเนี่ยรุ่นมหาทศพรพรหมโชโตหลวงตาก็แนะท่านว่าไม่มีตังค์ไม่เป็นไรหรอก เรายืมเงินโยมก่อนซื้อแล้วก็ค่อยหายืมให้คืนโยมบอกผมมาอยู่วัดหุบกระบือนี่โฉนดวัดไม่มีเขตวัดไม่มีนะแล้วก็อะไรก็ไม่มีทุกอย่างมีหนี้สินไว้อย่างเดียววัดหุบกระบือไม่มีรูปเจ้าวาดไม่มีอาทิเจ้าวาดไม่มีตาตั้งเจ้าวาดไม่มีเขตวัดไม่มีโฉนดไม่มีไฟกว้าไม่มีประปาไม่มีถนนทางมีหนี้ไว้ก่อนผมยังสามารถซื้อที่ได้เป็นสิบไร่ในขณะนี้วัดหุบกระบือโยมก็คุยภูมิใจว่าวัดหุบกระบือมีที่มากวัดหนึ่งในพื้นที่เขตบางขุนเทียน50กว่าไร่นะฉะนั้นท่านมหาทศพรก็ตกลงว่าซื้อนะซื้อที่แล้วซื้อแล้วก็ยังเป็นหนี้ค้างอยู่อีกส่วนหนึ่งประมาณ2ล้านคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยรายการคุยสบายสบายตาลุงตาก็ตั้งเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อดำเป็นพระประธานในอุโบสถวัดบัวผันฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสวันที่3ลาคมนะเชื้อเชิญเจริญพรไปร่วมเททองหล่อพระเหรียญหลวงพ่อดำกันณที่วัดบัวผันนะฮะถ้าหาว่าไปไม่ถูกก็ถามนี่ถามยายอะไรนะคุณผู้หญิง
1: คุณสิริ
0: คุณถามคุณสิรินะโยมหลวงตาเคยถามคุณเสด็จวิ่งไปแล้วตอนตันแต่บางคนจะบอกวิ่งไปแล้วไปตกคลองเนี่ยนะก็นี่มาที่วัดหุบกระบือแล้วก็จะให้พระพาไปหลวงตาก็ไปงานนี้ด้วยนะท่านมหาทศพรนิมนต์ไปด้วยแต่ว่าหลวงตาช่วงเช้าในวันเสาร์โยมชมรายการคิดดีแลนด์วันศุกร์เช้ามืดนาที5ถึงที่5ครึ่งรุ่งขึ้นเช้าวันเสาร์โยมรายการชมรายการแล้วก็ไปไปร่วมกันงานเททองหล่อไปร่วมงานทำบุญเลี้ยงพระณที่เกรดเวหรือว่าสถานปฏิบัติธรรมอะไรนะสถานปฏิบัติธรรมอะไรสถานปฏิบัติธรรม
1: พ
0: งลิมทิยาที่เกรดเวนะคุณโยมฉลองคุณโยมพันทองลิมเหลืองโรจน์ท่านจัดถวายพระทหารเพลเป็นประจำทุกวันเสาร์ในเทศกาลวันเสาร์แล้วก็วันเสาร์นี้ก็เป็นเกรดเป็นทีมงานเป็นอะไรอะไรเป็นช่วงของหลวงตาวัดหุบกระบือหลวงตาก็เสาร์นี้เป็นคณะสงฆ์วัดหุบกระบือหลวงตาเป็นประธานวัดหุบกระบือก็จะไปเจริญมุทมนต์นะโยมก็เชื้อเชิญเจริญพรไปร่วมทำบุญกับคุณโยมฉลองโยมวันทองลิ้มเหลืองโรจน์และหลวงตาไปนี่ก็จะเจริญบทมนต์บทมนต์พระคาถาเชตมัญชรนะแล้วก็พระธรรมจักรกวัฒนสูตรนะโมเมเตจันเยนะอัญเชิญพุทธเจ้าเยี่ยงทั้ง28พระองค์แล้วก็ยังอัญเชิญเทพเทวาสิ่งทั้งหลายมากมายสุดท้ายก็สวดพระคาถาหลวงปู่ทวดเหยียดน้ำทะเลจืดนะว่านะโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติปะกวาอรังตัมมาธมุโธวิชาสัมปันโนพุทโธพุทธังพุทธนิมิตตังอรหังสุขโตอิติปิโสพุทโธภควาติหลวงปู่ทวดเนี่ยเป็นพระอริยสงฆ์องค์หนึ่งโยมพกติดตัวเลือกติดรถไปประสบภัยอันตรายแล้วไม่ถึงกับต้องสูญเสียชีวิตฉะนั้นโยมมีโอกาสก็ไปร่วมเททองกับวัดบัวผันท่านมหาทศพรนะวันที่3ตุลาคมนะฮะแล้วตาก็จะไปเป็นประธานสงฆ์ในวันนั้นวันที่3หลังจากนะทำบุญหลังจากทำวัดเช้ามืดเสร็จเรียบร้อยก็จะมีบวชเนรนะบวชธรรมเนี่ยตัดเสียงที่ลบเสียงลดเสียง
1: ใช่ทำไม่ผิดต้องไม่มา
0: ลดเสียงก่อนต้องลดเสียงนะฮะ
1: ไล่หลุดตา
0: ในพอดีก็เขามีการไล่การไล่สดวันนี้ปกติแล้วจะมีรายการ TikTok แต่วันเนี้ยนะวันพฤหัสจะมี TikTok คุณมิไทยลาโร1991และก็มีแกนพอดี2019ก็มาร่วมกันถ่ายทอด TikTok โยมก็เข้ามาชมกันมากโยม9ทั้งหมดอาจจะเป็นพันๆหลายพันนะฮะก็ต้องขอโมทนากับทุกท่านวันนี้พอดีคุณอิสริยะหรือคุณเลติดภาระธุระไม่สามารถจะมาได้ก็จึงวันนี้จึงไม่ได้ถ่ายทอดรายการ TikTok นะฮะปกติแล้วจะมี TikTok ด้วยฉะนั้นก็
1: ของ
0: วันนี้ก็มี TikTok ของคุณมิตรแกนปรีคุณกนกรัตน์และกนกพรนะแต่ปกติแล้วหลวงตาก็จะพูดรายการคุยสบายสบายตาหลวงตารายการเดียวนะแต่ว่าโยมก็เข้ามารับชมรับฟังมากแม้แต่พระเถระพระผู้ใหญ่หลายรูปเข้ามา รับชมแล้วฟังแล้วก็แม้แต่โยมผู้ชายต้องตายังคิดว่ามีเฉพาะโยมผู้หญิงที่ฟังรายการคุยสบายสบายจะตายลงตาจึงได้ทราบว่าโยมโทรศัพท์มาอ้อมีโยมผู้ชายรับชมรับฟังแม้กระทั่งของมุทนากับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังรายการคุยกันแบบสบายสบายจะตายลงตาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ในเวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.เป็นประจำเสมอมานะฮะฉะนั้นก็ช่วงนี้ก็กวาดงานสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาแล้วก็อันนั้นแอร์เบาแอร์ใช่ไหมไอ้นั่นมันเร่งร้อนเนอะวันดีก็อยู่กันหลายท่านก็บางคนก็ร้อนบางคนก็หนาวก็จะดูออกหวยด้วยนะวันนี้หลายๆท่านก็หวังจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะก็ถ้าโยมได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอย่าลืมวัตถุกระบือนะโยมนะวัตถุกระบือเมื่อสักครู่กาเขาให้เลข52อะไรนะ5257 257 527นะถ้าโยมถูกรางวัลแล้วก็อย่าลืมนะมาร่วมการสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาแทนอุโบสถหลังเดิมซึ่งเล็กและครับแคบแล้วก็เมื่อน้ำท่วมเนี่ยน้ำท่วมครั้งนี้นะโยมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโยมท่วมเข้าไปถึงองค์พระประธานนะถึงขอบหน้าต่างเสียหายมากโยมนะก็แล้วก็อุโบสถหลังเดิมเนี่ยเล็กและครับแคบก็จึงต้องสร้างอุโบสถหลังใหม่แทนหลังเดิมแล้วก็อุโบสถหลังเดิมเนี่ยสร้างมา280กว่าปีแล้วนะแล้วก็พระจำพรรษาวัดทุกข์กระบือเนี่ยมีจำนวนมากถึง
2: ถามเหมือนตาว่าของที่ใช้ได้ไหมคะเครื่องฉีดเอามาถวาย
0: อ๋อเครื่องฉีดที่โยมการมาถวายใช้ได้ดีกำลังใช้ฉีดอยู่นะใช้ได้ดีมากเลยจ้ะสำหรับผมวัฒนากับท่านดร.การเจ้าของคลินิกทำฟันแล้วได้หลายคลินิกแล้วก็โรงงานผลิตพลาสติกนะที่หัวกระบือซอยอะไรทอยเทนทะเลบริเวณMB พลาสติกแล้วก็คลินิกทำฟันหลายๆอย่างหลายๆที่นะโยมถ้าฟันหักฟันหลอหรือฟันไม่มีก็ไปทำได้นะคลินิกทำฟันหลายแห่งตรงวัดกำแพงแล้วก็นิกแห่งคลินิกทำฟันเจ็ดที่วัดกำแพงซอยปากทางวัดกำแพงแล้วก็ที่ประชาอุทิศอะไรคลินิกสยามแล้วก็บางแคปิ่นเก้านะเกษตรมีทันตแพทย์ที่มีความชำนาญในเรื่องการทำฟันนะถ้าหากว่า
3: เอาออกเลยเขาห้ามโฆษณา
0: อ๋อตัดนะถูกตัดเพราะว่าโฆษณาไม่ได้ก็ขอกวาดงานทอดกฐินวัดหุบกระบืออัดเริ่มใหม่ได้แล้วถ้าหรือจะไปพูดเรื่องอะไรเลยเขาถูกตัดทิ้งหมดเลยอ้าวเริ่มก็ขอประชาสัมพันธ์ถึงงานใกล้จะหมดเวลางานสร้างอุโบสถหลังใหม่รายใหญ่เนื้อที่400ตารางวาขณะนี้ก็สั่งอิฐมาแล้วนะโยมเตรียมที่จะสร้างจะก่อชั้นที่3ฝนลงมาเต็มที่โยมกำลังเสียหายหมด ก็จะลงเลื่อนหลังจากฝนหยุดแล้วก็จะได้เริ่มจะได้เริ่มกันเร็วๆนี้นะแล้วก็งานทอดกฐินวัดกระบือนะโยมที่โทรศัพท์สอบถามมาก็วันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันเพ็ญขึ้น12วันขึ้น12ค่ำขึ้น13ค่ำเดือน12นะโยมวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายนขึ้น13ค่ำเดือน12แล้วก็ยังมีกองคารวานมาจัดสินค้าราคาถูกเริ่มตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่24พฤศจิกายนนะโยมนะโยมมีโอกาสมาค้าขายสินค้ากันแล้วก็มีงานประกวดหนูน้อยนพมาศนางนพมาศโดยมิตรไทยไลเวิร์น1991หรือมิตรแกนปรีแล้วก็หลายๆท่านท่านดร.การนะเจ้าของคลินิกทำฟันนะมาร่วมกันจัดงานประกวดหนูน้อยนพมาศนางนพมาศก็ท่านที่มีกุศลศรัทธาจะร่วมเป็นเจ้าภาพเป็นสปอนเซอร์นะค่าใช้จ่ายในงานประกวดหนูน้อยนพมาศนางนพมาศก็ช่วยเจริญพรติดต่อได้ผ่านคุณมิตรไทยไลเวิร์น1991คุณกนกพรแล้วก็ดร.การนะเจ้าของคลินิกทำฟันดอกเดี๋ยวไม่ได้โอไม่ยอมเลยนะติ๊กต็อกเนี่ยก็ติดต่อได้นะแล้วก็ งานทอดกฐินก่อนนะก่อน2-3 วันแล้วก็งานใส่ชีวิตโคกระบือนะโยมโยมยกโทรศัพท์สอบถามกันมาตลอดการตลอดเวลาว่าขณะนี้มาถ่ายที่ชีวิตโคกระบือได้หรือไม่ประการใดก็เริ่มถ่ายได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพราะว่าน้ำหลังจากท่วมมาตั้งแต่วันศุกร์นะวันศุกร์ที่ผ่านมาก็เหือดแห้งหายไปในวันนี้สมบูรณ์ในช่วงหนึ่งช่วงด้านหน้าส่วนด้านหลังอีกก็รู้สึกจะ20กว่าไร่ตรงนั้นยังไม่สามารถจะใช้งานได้แต่ว่าขณะนี้ก็พระคุณเจ้าก็กำลังช่วยกันนะสูบน้ำออกนะจากแนวกุฏิด้านหลังโยมกุฏิด้านหลังนี่พระอยู่ไม่ได้เลยโยมนะต้องมาอยู่กันอุโบสถหลังใหม่อยู่กันบนศาลาอ๋อสวดมนต์เนี่ยโยมท่านอุโบสถหลังใหม่วัดหุบกระบือนี่แม้จะสร้างยังไม่เสร็จก็ใช้งานมาโดยตลอดเป็นสถานที่ประชุมของกรมตำรวจกรมตำรวจก็เคยมาประชุมนะแล้วก็ของหน่วยงานหน่วยราชการสำนักงานต่างๆกองงานของเกษตรสหกรณ์หลายหน่วยงานนะก็มาใช้สถานที่นี้แล้วก็ทอดกฐินสามัคคีในปีพ.ศ. 2519ปีนี้ก็ใช้อุโบสถหลังนี้นะหลังใหม่โดยคุณโยมฉลองคุณโยมพันทองลิ้มเรืองโรจน์ท่านเป็นผู้ที่มีศรัทธามั่นคงในพระศาสนาจองเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีในปีพ.ศ. 2569ปีนี้และท่านยังเปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนได้มีโอกาสมาร่วมจัดทอดกฐินกันจัดเป็นสายๆนะเป็นสายๆมาร่วมทอดกันณที่วัดกระบือนี้พระสงฆ์จำนวน9จำนวน74รูปนะที่วัดกระบือโยมก็ถามว่ามีพระสงฆ์เท่าไหร่พระสงฆ์จำวัดจำนวน74รูปนะแต่โยมจะถวายสิ่งของเครื่องใช้เท่าไหร่นั่นก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องครบทุกรูปนะมีเท่าไหร่ก็ถวายเท่านั้นนะวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนแล้วก็ยังมีของคณะศิษยานุศิษย์ของวัดธรรมกายนะวัดพระธรรมกาย1สายแล้วก็เมื่อวานนี้ท่านดร.ปนัดเสนีวงศ์นฤทยาสถานีท่านผู้ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์ของวัดยานาวาได้นำข้าวอาหารข้าวอาหาร100กล่องแล้วก็ขนมจีนน้ำยาอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ได้คุยกันว่าเชิญท่านมาจัดกฐินมาด้วย1สายก็ยังไม่ลืมไปที่ว่าให้บอกแจ้งคุณแม่อะไรนะปีที่แล้วก็มาร่วมด้วยนะก็ต้องขออนุโมทนาเป็นจันทาและจันธนาอะไรนะฮะท่านเป็นผู้ที่มีศรัทธาแรงกล้าศรัทธามากเป็นประธานมูลนิธิของวัดยานาวานะฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนที่จะมาร่วมจัดกฐินเป็นสายก็มารับร่มได้นะร่มที่วัดกระบือเป็นกฐินเรียกว่ากฐินร่ม12ราศีนะ12ราศีก็มารับได้นะที่วัดกระบือหรือท่านจะจัดมาเองเป็นคณะเป็นทีมงานไม่ได้มารับร่วมก็ได้นะก็มาร่วมทอดกันในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน12แล้วต่อจากนั้นก็มีงานถึงวันที่24นะเริ่มตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่24กองคารวาน10วันงานแสดงสินค้าราคาถูกนะแล้วก็งานประกวดก็วันอาทิตย์ประกวดหนูน้อยนพมาศนางพม่าก็วันอาทิตย์ที่22ในช่วงบ่ายนะแล้วก็ถิ่นโยมก็ถามว่าทอดเมื่อไหร่ก็ขอเจริญพรให้โยมทราบว่ากฐินทอดวันอาทิตย์ทอดเวลาประมาณโดยประมาณวันนี้โยมก็โทรศัพท์ถามว่าทอดเวลาเท่าไหร่ก็บ่าย2โมงเสร็จๆนะโยมนะกฐินพอเราเลี้ยงพระเสร็จมีอะไรเสร็จเรียบร้อยก็ทอดกันเวลาบ่าย2โมงโดยประมาณก็จะแห่กฐินรอบโบสถ์หลังเดิมแล้วก็จะขึ้นไปถวายที่อุโบสถหลังใหม่ต่อจากนั้นแล้วพระสงฆ์ก็จะต้องมาการที่อุโบสถหลังเดิมนะโยมเพราะอุโบสถหลังใหม่ยังไม่ได้ขวางลูกนิมิตนะก็ต้องมาการกันที่อุโบสถหลังเดิมแล้วก็อย่าลืมพรุ่งนี้วันอย่าลืมวันศุกร์เช้ามืดติดตามรับชมรับฟังรายการคิดดีแลนด์อากาศย่างขึ้นวันเสาร์ไปอ๋อย่างพรุ่งนี้วันนี้วันพฤหัสพรุ่งนี้วันศุกร์ต้อง
4: มีวันศุกร
0: ์ต้องวันศุกร์เช้ามืดรุ่งขึ้นวันเสาร์ชมรายการ
5: ขอเ
0: จริญพรญาติโยมท่านสาธุชนวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนพ.ศ. 2569ปีนี้ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินรวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวากฐินในปีนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายร่วมทอดพร้อมกันทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านติดไว้ที่บริเวณรอบโบสถ์หลังใหม่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโทรศัพท์0875005800ยอมไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบุญร่วมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชี228454 1188ขอเจริญพร

เจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนพ.ศ. 2569ปีนี้ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินรวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวากฐินในปีนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายร่วมทอดร้อมกันทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโทรศัพท์0875005800โยมไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบุญร่วมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชี228454 1188ขอเจริญพร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
1: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงกับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทรีโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่สวัสดีท่านผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพกับเสียงเพลงเป็นรายการถามตอบปัญหาเป็นรายการที่มีสาระเพื่อสุขภาพและเป็นรายการที่มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยมีทีมแพทย์นะคะที่จะให้การถามตอบปัญหาทุกคำถามจะต้องมีคำตอบและมีท่านผู้ฟังก็คือคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านได้โทรศัพท์เข้ามาร่วมพูดคุยกับคุณหมอของเราซึ่งนำทีมโดยอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะพร้อมด้วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ปิติพลังวชิรามีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมมีนาวาเอกนายแพทย์พนิษฐ์จันทรภักดีและก็ยังมีนาวาโทนายแพทย์ธราธิปประคองวงศ์ด้วยนะคะนอกเหนือจากนั้นเราก็มีท่านผู้ฟังที่ซุกตัวอยู่ตามพื้นที่จังหวัดต่างๆทั่วทั้งประเทศไทยซึ่งเป็นทั้งท่านผู้ฟังแล้วก็เป็นทั้งท่านที่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพก็ได้หรืออาจจะไม่มีก็ได้แต่เป็นผู้ฟังของรายการนี้ซึ่งสามารถรับฟังได้ทั่วทั้งประเทศไทยนะคะคือผ่าน www.kcsradio.online ค่ะคุณฟังที่จะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับทีมแพทย์ของรายการนะคะโดยเฉพาะคำถามซึ่งท่านอาจจะสงสัยเตรียมข้อมูลของท่านไว้นะคะน้ำหนักตัวเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ทานยาอะไรบ้างเป็นโรคอะไรบ้างนะคะแล้วก็คุณหมอให้ยาอะไรมาบ้างจำชื่อยาได้เป็นดีที่สุดค่ะคุณฟังคะแล้วก็โทรมาที่0813346666ค่ะ0813346666หรือท่านสนใจสั่งซื้อสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ่งจากคลินิกสีแยกไฟฉายขอเรียนเชิญที่0625100560-9นะคะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ค่ะท่านผู้ฟังแล้วเดี๋ยวเจอกันในช่วงต่อไปของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงค่ะ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ่งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เที่ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
2: กา
0: แฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ชาวกินกาแฟวันจังคำต้องกินกาแฟ
3: คุณกำลังฟังสุขภาพกับเสียงเพลงสาระเพื่อสุขภาพ
4: ท่านผู้ฟังคะรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนั้นเป็นรายการที่มีการถามตอบปัญหาสุขภาพท่านอาจจะรับฟังได้ทางเว็บไซต์ก็ได้นะคะอย่างเช่นว่าบางท่านอาจจะฟังอยู่ที่ภาคเหนือซึ่งรายการนี้ก็เคยออกอากาศนะคะแต่ว่าหลังๆมานี่เราก็ใช้วิธีการออนไลน์ซึ่งค่าใช้จ่ายก็จะไม่เยอะนะคะคุณฟังคะเป็นการเซฟต้นทุนแต่ว่าข้อสำคัญก็คือมันชัดกว่าระบบ AM แล้วก็ FM ที่จะส่งไปถึงกันเนาะเพราะฉะนั้นการรับฟังทางรูปแบบออนไลน์ก็จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังมากๆเพราะเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตก็ใช้กันได้ทุกส่วนของประเทศไทยทุกมุมทั่วโลกด้วยค่ะคุณฟังที่รับฟังทาง www.kcsradio.online โทรศัพท์เข้ามาที่081-334-6666ต้องขอบคุณมากๆทุกคำถามจะต้องมีคำตอบนะคะแล้วท่านผู้ฟังบางท่านก็อาจจะไม่ได้เป็นผู้ฟังรายการนี้แต่อาจจะมีญาติแนะนำให้ฟังมีเพื่อนช่วยกันแนะนำเพราะเห็นคุณค่าคู่ควรในการที่จะปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์แล้วก็พบคุณหมอทานสมุนไพรคู่กับยาแผนปัจจุบันได้นั่นคือสมุนไพรแบคเวตราไวกิ้งก็เลยได้รับการบอกต่อคนแล้วคนเล่านะคะทุกคนพยายามที่จะตั้งใจรับฟังพยายามที่จะบอกกันว่าทานยาของคุณหมอแล้วมารักษาแล้วต้องปรับพฤติกรรมแล้วลองทานแปะกล้วยดูสิลองทานแปะกล้วยดูสิจนหลายๆคนเข้าใจว่าแปะกล้วยคือยารักษาโรคแต่จริงๆแล้วไม่ใช่คือเป็นเพียงแค่สมุนไพรที่จะเสริมเติมเพิ่มเข้ากับยาที่คุณผู้ฟังได้รับจากโรงพยาบาลนะคะแต่จากการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เข้าใจต้นเหตุของการเกิดโรคมันก็เลยทำให้คุณฟังค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหาสุขภาพหรือว่าอาการดีขึ้นนั่นเป็นเพราะคุณฟังได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่วนสมุนไพรแปะกล้วยตราไวเก่งในรูปแบบของสารสกัดจากใบแปะกล้วยนั้นนะคะก็จะเข้าไปเพิ่มเติมความแข็งแรงให้กับหลอดเลือดพร้อมกับสารต้านอนุมูลอิสระและสมุนไพรแปะกล้วยตราไวเก่งซึ่งเป็นสมุนไพรที่ได้รับการยอมรับนะคะมีงานวิจัยที่รองรับมากมายนะคะคิดค้นโดยทีมแพทย์ก็พยายามที่จะให้คุณผู้ฟังได้รู้จักคุณค่าของสมุนไพรและราคาต้องไม่แพงเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงแล้วได้เพิ่มเติมในการที่จะรับประทานแปะกล้วยตราไวกิ้งเข้าไปด้วยในราคา260 บาทพร้อมกับแนะนำเพื่อนๆ นะคะให้รับประทานกันจึงเป็นที่สนใจแล้วก็เข้าใจโดยตรงว่าราคาไม่แพงนะจับต้องได้แต่ที่สำคัญก็คือเห็นผลนะคะกับการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้อันนี้ก็โอเคแล้วนะคุณฟังคะทีนี้คุณฟังที่จะรับประทานสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งคู่กับยาแผนปัจจุบันอย่างน้อยๆ นะคะคุณฟังคะมีเทคนิคให้นิดนึงก็คือเมื่อทำความเข้าใจแล้วว่าท่านเป็นโรคอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคในกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรังเบาหวานความดันไขมันท่านสามารถที่จะปรับไลฟ์สไตล์ของท่านได้ปรับอาหารการกินได้ปรับนะคะออกกำลังกายได้ออกค่ะให้พอเหมาะพอดีกับสภาพร่างกายของท่านและถ้าท่านสามารถที่จะพักผ่อนได้เต็มที่ก็พักผ่อนได้เต็มที่การมีจิตใจที่สดชื่นสดใสอยู่ในสภาพอากาศที่ดีนั่นคือกำไรของท่านแล้วก็ถือเป็นผลประโยชน์ของตัวท่านและถ้าเผื่อว่าท่านสามารถที่จะทำ IF ได้นะคะบางโรคอาจจะต้องทำอาจจะต้องใช้ปริมาณของอาหารในการจัดลำดับบ้างการใช้กลยุทธ์กลวิธีในการที่จะใช้โภชนาการควบคุมโรคก็จัดทำนะคุณฟังมันเป็นเรื่องที่เราสมควรที่จะเรียนรู้กับสุขภาพของเราเองเป็นอย่างมากๆและไม่ว่าท่านจะเป็นโรคในกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรังโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้ซึ่งเกี่ยวกับระบบภูมิ โรคเกี่ยวกับอาจจะเป็นโรคที่เราคิดไม่ถึงก็เป็นไปได้เกี่ยวกับระบบภูมินะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของเริมงูสวัดนะคะหรือว่าจะเป็นเกาจะเป็นรูมาตอยหรือจะเป็นโรคก็อาจจะเกี่ยวกับมะเร็งโรคเกี่ยวกับเบาหวานพาร์กินสันนะหลากหลายโรคนะคุณผู้ฟังซึ่งก็ต้องไปพบแพทย์ปรึกษาแพทย์การทานยานั้นถือเป็นการรักษาในขั้นตอนสุดท้ายแต่ถ้าผู้ป่วยร่วมมือกับคุณหมอนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีในการที่จะปรับไลฟ์สไตล์เพื่อหาหนทางในการรักษาให้มันดียิ่งขึ้นและถ้าเผื่อว่าคุณฟังสนใจสมุนไพรแปลกวิตราไวกิ้งในการที่จะเสริมเติมเข้าไปเพื่อให้รับประทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้อันนี้ก็โทรศัพท์มาพูดคุยกับคุณหมอได้เลยนะคะที่081-334-6666 081-334-6666ถ้าจะถามถึงการสั่งซื้อสมุนไพรแปลกวิตราไวกิ้งคุณฟังใช้หมายเลขดังต่อไปนี้นะคะ10คู่สาย10หมายเลขโทรศัพท์0625100506-9และช่วงของข้อมูลข่าวสารจากรายการวันนี้ซึ่งนำทีมโดยอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์นะคะคุณฟังที่โทรศัพท์เข้ามาสอบถามในการที่จะรับประทานสมุนไพรแปลกวิตราไวกิ้งคู่กับยาแผนปัจจุบันได้แต่คุณฟังทานยาอะไรอยู่บ้างใช้วิธีการรักษาแบบไหนข้อมูลของผู้ป่วยเป็นอย่างไรถ้ามีดีมากๆเลยค่ะนั้นเราไปพบกับข้อมูลทางการแพทย์ในช่วงนี้กันเลยค่ะ
5: 081334แล้วก็64ตัวครับคนไข้อายุเท่าไหร่ครับ
6: อายุ47ค่ะ
5: ยังไม่มาก
6: รู้สึกว่าเริ่มลิ้นเปื่อยแล้วก็กินไม่ได้แล้วก็เหนื่อยพอเราก็เลยไปเวิร์กอัพไปตรวจที่ศรีนครินทร์นะคะโรงพยาบาลขอนแก
5: ่
6: นแล้วอาจารย์ก็ประมาณ2เดือนถัดมาก็ได้แอกเป็น SLE ค่ะตรวจเลือดตรวจอะไรอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้แอก SLE แล้วก็ทานยาอยู่ที่ศรีนครินทร์นะคะตอนนี
5: ้เราให้ยาไปกี่อย่างครับ
6: ยาที่คุณแม่ทานตอนนี้เป็นไฮดรอกซีคอโลควีน200มิลลิกรัม1คูณ HS ก่อนนอนค่ะแล้วก็เพนิซิลลิน5มิลลิกรัม2คูณ2คอรอพีซีค่ะแล้วก็ทีเนี้ยพอรักษา SLE มาช่วงหนึ่งคือคุณแม่ก็ไม่ได้คุมน้ำตาลนะคะแล้วก็เป็นเบาหวานแล้วก็ความดันแทรกเข้ามาก
5: ็จะเป็นเบาหวานมาก่อน
6: เมทฟอร์มิน
5: หรือ
6: แต่ก่อนนั้นไม่เป็นค่ะคุณหมออาจารย์แต่ก่อนไม่มีโรคประจำตัวแล้วมีแต่ความดันค่ะก่อนที่จะเป็น SLE มีแต่ความดันแล้วทีนี้ก็เป็น SLE แล้วก็มีเบาหวานแทรกเข้ามาคุณหมอก็เลยแอดเป็นเมทฟอร์มิน 2x2 ยาความดันก็จะเป็นโลซาทาน50มิลลิกรัม 1x1 แล้วก็อะทีโนรอล50มิลลิกรัม 1x1 ค่ะแล้วก็กินแคลเซียม 1x1 ด้วยค่ะ
5: หนูเป็นลูกใช่ไหมครับ
6: ใช่ค่ะหนูเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาล
5: ใช่ทำไมพยาบาลพูดสับพูดนี้มันไม่คล่องขนาดนี้นะครับแล้วก็คงรู้เรื่องดีนะครับหลายๆท่านที่กินยาสูตรนี้แล้วก็เบาหวานตามมานะครับเนื่องจากสาเหตุเบาหวานอาจจะพันธุกรรมหรืออาจจะไม่รู้สาเหตุหรืออาจจะกินยาพวกสเตียรอยเยอะเกินไปลงไปเปิดดูสูตรที่รับคนเป็นเบาหวานเนี่ยนะครับนะคุณแม่น้ำหนักสูงเท่าไหร่ครับ
6: น้ำหนัก52ค่ะ
5: สูงเท่าไหร่ครับ
6: สูง164
5: เมื่อ2ปีที่แล้วนี้อ้วนกว่านี้หรือผอมกว่านี้หรือเท่านี้ครับ
6: เมื่อ2ปีที่แล้วผอมกว่านี้อยู่ค่ะตอนนี้ก็แบบหน้าอุ้ม
5: ๆก็
6: อุ้มบวมสเตียรอยอะค่ะ
5: ก็สูตรเดียวกันทั่วโลกนะครับที่เขาใช้อย่างนี้นะครับไม่มีผิดเลยแต่โรคพวกนี้อย่างถ้าฟังรายการนี้ดีๆนะครับไม่มีใครหายสักรายเกิดจากเบาหวานฉีดอินซูลินหรือกินยาลดตัวเลขนะครับไม่ขอเอ่ยชื่อยี่ห้อนะครับ
6: ค่ะ
5: แล้วไม่มีใครหายสักรายเกี่ยวกับเรื่องโรคลูปัสหรือ SLE systemic lupus erythematosus เนี่ยไม่มีสักรายนะครับ
6: ค่ะ
5: แล้วหมอก็บอกว่าต้องกินยาทั้งเบาหวานทั้ง SLE ตลอดชีวิตใช่ไหมครับ
6: ใช่ค่ะ
5: ทีนี้คืออย่างนี้ ถ้าเราไม่ฟังอีกศาสตร์หนึ่งนะครับเราก็ไม่รู้ว่าชาวบ้านชาวช่องหรือไปที่อเมริกาเนี่ยไปดูสมาคมโรคเบาหวานสมาคมโรคหัวใจสมาคมอะไรต้องมีอะไรเบาหวานก็หายได้หายได้หายแบบ 100% ด้วยพอพี่ใหญ่หายเบาหวานความดันไขมันแทบไม่ต้องพูดถึงนะครับแค่ลดน้ำหนักอย่างเดียวเบาหวานหายไปครึ่งต่อครึ่งละเป็นแสนคนหายไป 50,000 คนละนะครับแล้วอีกครึ่งหนึ่งก็ว่าอีกทีหนึ่งเพราะนั้นการรู้เรื่องการกินและการออกกำลังกายการพักผ่อนสำคัญแต่แผนปัจจุบันก็ว่ากันไป
6: ก็คุณป้าที่อยู่กรุงเทพอะค่ะเพื่อนก็เล่าให้ฟังเยอะอยู่เพื่อนก็บอกว่าก็รู้สึกว่ากินแล้วก็ดีขึ้นจริง
5: ๆคุณก็เลยอยาก
6: คุณแม่ก็คืออยากคุณแม่ก็อยากลองหนูก็ไม่ได้แบบปิดกั้นหนูก็เปิดอยู่
5: คุณป้าเป็นพี่ของคุณแม่หรือเปล่าคุณป้าเป็นพี่ของคุณแม่หรือเปล่า
6: เป็นญาติค่ะ
5: ญาติทาง
6: ญาติคนละสายเลือดเลย
5: อ๋อคนละสายเลือดเลยโอเคครับครับเชิญอาจารย์มาชำนาญฮะ SLE คืออะไรแล้วก็เบาหวานคืออะไรแล้วสเตียรอยด์เนี่ยมันทำให้น้ำตาลสูงขึ้นหรือไม่ยังไงแล้วก่อนมันแก้ไขได้ยังไงนะครับแล้วให้ยาอีกหลายๆตัวเนี่ย
6: ค่ะ
5: ทำไมถึงไม่หายดีกว่านะครับเชิญอาจารย์ในไปชำนาญครับเชิญเลยครับ
7: แหมอาจารย์เนี่ยสักประวัติคนไข้เยอะยิ่งกว่าหมอนะ
5: ก็ไม่เรียนรู้ดิมันเรียนรู้จริงๆไม่รู้จริงๆก็ต้องซัดอย่างนี้
7: แล้วคนไข้เนี่ยโชคดีนะที่มีลูกสาวเป็นพยาบาลน่ะดูแลจนกระทั่งอายุเยอะๆก็ต้องอาศัยพยาบาลดูแลนี่แหละเพราะฉะนั้นพยาบาลเนี่ยก็จะมีความรู้ในเรื่องของการดูแลรักษานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการที่จะทำยังไงให้คุณแม่เนี่ยมีสุขภาพที่ดีนะครับคนไข้อายุก็ยังไม่เยอะนะครับแต่ว่าก็มีโรคเยอะเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรค NCD เนี่ยเป็นเบาหวานเป็นความดันเนี่ยนะครับซึ่งก็ทานยารักษาอยู่แต่ยาที่ทานเนี่ยมันก็ทำให้น้ำตาลลดทำให้ความดันลดแต่โรคมันไม่ได้หายนะครับแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยมันก็จะทำให้มีปัญหาในเรื่องของหลอดเลือดนั่นก็คือเส้นเลือดก็มีความยืดหยุ่นลดลงนะครับที่ภาษาหมอเขาเรียกว่าอีลาสติตี้นะครับแล้วน้ำเลือดก็ข้นก็หนืดด้วยที่ภาษาหมอเขาเรียกวิสคอสิตี้เนี่ยแล้วคนไข้ก็จะมีปัญหาในเรื่องของโรคระบบภูมิที่มันผิดปกตินะครับ SLV นั่นก็คือโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิที่ผิดปกติแล้วมันก็ทำให้เกิดการอักเสบกระทบกับหลายๆอวัยวะนะครับไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดก็ดีไม่ว่าจะเป็นผิวหนังก็ดีหรือไตก็ดีเนี่ยถ้าเป็นที่อวัยวะไหนก็จะทำให้เกิดการอักเสบของอวัยวะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณเป็น SLV เนี่ยก็คือระบบภูมิในร่างกายที่ผิดปกติแล้วทำให้เกิดการอักเสบเพราะนั้นเวลาที่คุณไปรักษาให้คุณแม่ไปรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นยาที่ให้ทานเป็นโคโรควินก็ดีเมโทเท็กเซตก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งสเตียรอยด์ก็ตามยาพวกนี้มันก็ช่วยทำให้การอักเสบของคุณดีขึ้นนะครับแต่ผลพวงจากการที่ยาพวกนี้เป็นสารเคมีนะครับเพราะฉะนั้นพอทานไปสักระยะหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีปัญหากระทบกับอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นตับไตหรือตาก็ดีนะครับเมโทเท็กเซตเนี่ยสมัยก่อนเขาก็เป็นยาที่รักษาฆ่าเซลล์มะเร็งนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้ก็มักจะมีปัญหาอาการข้างเคียงนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดโรคมันไม่ได้หายด้วยมันแค่อักเสบลดลงเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นศาสตร์ในการรักษาแผนปัจจุบันเนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่ดีที่สุดก็จริงแต่บางทีมันก็มีข้อจำกัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมินะครับเพราะนั้นถ้าเราสามารถทานสมุนไพรแล้วทำให้ระบบภูมิดีขึ้นระบบภูมิมันก็คือลิมโฟไซต์เม็ดเลือดขาวนี่แหละถ้าระบบภูมิดีขึ้นการอักเสบก็จะดีขึ้นแล้วพอถึงวันนั้นเนี่ยนะครับความจำเป็นที่ต้องใช้ยาโคโลควินก็ดีหรือสเตียรอยด์ก็ดีก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคนไข้ก็มีเบาหวานด้วยมีความดันสูงด้วยยาที่ทานอยู่มันก็แค่ทำให้ค่าผลเลือดต่างๆดีขึ้นเท่านั้นเองแต่โรคไม่ได้หายเพราะฉะนั้นถ้าคุณสามารถแนะนำหรือบอกคุณแม่ให้ปฏิบัติตามที่อาจารย์เกียงศักดิ์พูดทุกวันต้องฟังทุกวันฮะ พราะว่าเสียงของอาจารย์เขามีเสน่ห์แล้วก็พอมีเสน่ห์แล้วเนี่ยเขาก็เติมความรู้เข้าไปแล้วเราก็รู้อยู่นะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยไอ้โรคพวกนี้มันหายได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับเบาหวานเนี่ยจะดีขึ้นได้ถ้าเราเลือกทานอาหารที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำนะครับเพราะฉะนั้นพอถึงวันหนึ่งเนี่ยการใช้สมุนไพรมันก็จะมีประโยชน์มันช่วยทำให้เซลล์ที่เกี่ยวข้องกับเบาหวานเนี่ยฟื้นตัวได้แข็งแรงขึ้นแล้วพอถึงวันนั้นเนี่ยนะครับความจำเป็นที่ต้องใช้ยาลดน้ำตาลความจำเป็นต้องใช้ยาลดความดันก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปเพียงแต่ปรับพฤติกรรมตนเองนะครับจะต้องอารมณ์ดีจะต้องมีสุขภาพที่ดีออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เต็มที่แล้วที่สำคัญที่สุดลูกสาวก็ต้องลูกสาวก็ต้องเอาใจแม่เยอะๆด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะคนแก่นี่ไม่ต้องการอะไรหรอกเงินทองก็ไม่ต้องการเยอะแต่ขอให้ลูกสาวพูดดีๆเอาใจเยอะๆแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าการดูแลคนไข้เนี่ยก็ต้องดูแลทั้งกายและใจจริงไหมอาจารย์จริงไหมครับ
5: ครับใช่ครับ
7: อาจารย์เหมือนกันอาจารย์ก็อารมณ์ดีก็มีคนเพราะว่ามีคนดูแลดีอยู่ข้างตัวนะแน่นอนเห็นไหมยอมรับแล้วเห็นไหมเนี่ยยอมรับแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นผมนึกได้บอกว่าอาจารย์ต้องมีหัวใจ10ห้องไงเพราะฉะนั้นในกรณีของแม่คุณเนี่ยถ้าคุณสามารถใช้สมุนไพรได้ด้วยนะครับซึ่งสมุนไพรเนี่ยมันเป็นสารธรรมชาติไม่มีสารเคมีแล้วทานแล้วไม่อันตรายแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยความจำเป็นที่ต้องใช้พวกไอโคโลกินก็ดีหรือเพนิซิลลินก็ดีเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปคนไข้ที่เป็น SLV เนี่ยถ้าไม่ปวดสักอย่างลิ้นไม่เปื่อยสักอย่างทานข้าวได้เนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่ตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นลูกสาวต้องช่วยคุณแม่นิดนึงนะครับในเรื่องของการให้ความรู้ในเรื่องของการแนะนำนะครับ
6: ค่ะ
5: คืออย่าง
6: น
5: ี้
6: แล้วถ้าคุณแม่จะเริ่มให้ทานเลยมันจะต้องทานนานแค่ไหน
5: คืออย่างนี้นะก่อนจะกินอะไรก็ตามแม้กระทั่งแปะกุยก็ตามนะครับมีอยู่2ผลคือผลหลักบวมไหมช้าไหมถ้าบวมเนี่ยบวมจากพิษโลนแน่ๆมันไม่เกี่ยวกับแปะกุยเลยบวมไหมแล้วก็หน้าเป็นมูนเฟสไหมนะครับแล้วอาการหงุดหงิดแล้วไอ้ตัวแสบก็คือตัวพิษโลนเนี่ยทำให้ค่าน้ำตาลมันขึ้นนะครับแม้เราจะลดน้ำหนักก็ตามเนี่ยไอ้ตัวนี้ตัวแสบนอกจากจะลดอาการข้างเคียงของพวก SLE แล้วมันยังรบกวนการผลิตอินซูลินของเบต้าเซลล์ในตับอ่อนด้วยทำให้มันแปรปรวนนะครับเพราะนั้นเนี่ยแต่ก็จะเป็นต้องกินและไม่จำเป็นต้องกินถ้าเรามีความรู้นะครับดูจากผลเลือดหลังจากกินแปะกล้วยแล้วเนี่ยดูจากค่าผลเลือดของซิสเมกลูปัสซีนัมโตซัตยังไงนะครับแล้วก็ที่น่ากลัวที่สุดมันเป็นตัวระบบภูมิมันขาดหางเสือครับผมกลัวสุดว่าถ้าจมที่ตายเมื่อไหร่แล้วก็เกิดเฉียบพลันก็จะลำบากมากๆก็ไม่มียารักษาอีกนะครับเพราะฉะนั้นการมีความรู้นะครับการมีความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับการมีความรู้เนี่ยสำคัญที่สุดนะครับอย่าให้สะดุดต้องเมามันเฝ้าดูอาการถ้าถึงคราวที่จะอยู่ ICU เนื่องจากไปจมที่ตายนะครับก็เป็นเรื่องที่ไม่มีใครแก้ไขได้ด้วยแผนปัจจุบันนะครับแม้กระทั่งเป็นแอคคิวก็ตามหรือเป็นโครนิกก็ตามนะครับการกินสมุนไพรเนี่ยมันด้วยเหตุด้วยผลทางวิทยาศาสตร์หนึ่งมันทำให้ระบบภูมิคือลิมโฟไซต์เนี่ยแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมซึ่งก็ต้องหาห้องแลบทางด้านอิมมูโนโลจีที่ขอนแก่นมีครับนะมันสร้างระบบภูมิยังไงนะครับแล้วก็เบาหวานนี่เลิกคุยเลยมันหายได้แน่นอนที่สุดเกิน 100% ถ้ารู้จักการกินการออกกำลังกายการลดน้ำหนักอย่างเดียวเบาหวานหายไปครึ่งต่อครึ่งคน1,000คนหายไป500คนแค่ลดน้ำหนักประมาณ 20% ของน้ำหนักตัวนะครับนี่เป็นข้อมูลจากอเมริกาฮอปกินส์ยูนิเวอร์ซิตี้นะครับ
6: ทำไมอ่ะ ฟัง
5: พระ
6: ตอนน
5: ี้
6: หน
5: ูอ
6: ยู่ที่โรงพยาบาลที่แรกว่าจะเปิดวอให้ฟังแต่ว่าพอดีมาทำงานแล้ว
5: คืออย่าง
6: น
5: ี้เราเอาเรียนพยาบาลเนี่ยก็ปี้การฟังบอกว่าอย่างนี้หนึ่งง่ายๆหนึ่งรู้จักผลแลบกับผลหลักก่อนกินอะไรก็ตามนะครับผลแลบก็คือค่าเกลือเกลือค่าไตเตอร์ของอรุมาตอยเท่าไหร่ค่าเบาหวานเท่าไหร่ความดันเท่าไหร่ค่าอะไรเขาเรียกว่าผลหลักผลแลบนะครับผลหลักก็คือบวมไหมหน้าเป็นมูนเฟสไหมแล้วก็อ่อนแอไหมมีผื่นคันไหม อะไรจะมีอะไรไหมนะครับมันอาจจะโจมตีที่ผิวหนังเราโจมตีที่ง่ายๆอาจจะหน้าเป็นผีเสื้อขึ้นอยู่กลางหน้าเลยนะครับนั่นก็เป็นปฏิกิริยาของโรค SLE นะครับอันนี้เขาเรียกว่าผลหลักก็คือค่าตัวเลขคือค่าตัวเลขของไตเตอร์ของลุมาตอยค่าตัวเลขของเบาหวานความดันไขมันสูงนะว่ามันลดลงไหมไม่มียาที่แท้จริงลดตัวเลขพวกนี้นะครับความแข็งแรงของร่างกายการอย่าไปถลากินแป้งกินน้ำตาลกินก๋วยเตี๋ยวกินเส้นกินเกาเหลาไม่ใส่เส้นน้ำตาลไม่ขึ้นครับเป็นพยาบาลต้องเข้าใจว่ามันขึ้นเพราะกินแป้งกินคาร์โบไฮเดรตกินน้ำตาลครับนะครับมันไม่ขึ้นผักมีน้ำตาลน้อยมากน้อยจริงๆหมูก็แทบมีน้ำตาลมันก็มีน้ำตาลน้อยครับแทบไม่มีน้ำตาลเลยแทบมีน้ำตาลคือแป้งข้าวน้ำเชื่อมแล้วก็ไอ้เผือกมันนี่ก็คือแป้งนะครับที่มีหัวถึงแม้จะเป็นพืชก็ตามแหละก็ต้องไปศึกษาเองนะครับโลแคลอรี่แล้วก็ลอสเอนเนอร์จีด้วยการออกกำลังกายแค่ลดน้ำหนักอย่างเดียวนะแล้วบวกกับการสร้างระบบภูมิลิมโฟไซต์แข็งแรงอาการมันจะค่อยๆดีขึ้นส่วนสเตียรอยไม่ใช่หน้าที่ของเราเป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลว่าพอเขาเห็นไตเตอร์ปกติอะไรปกติเขาก็งดหรือลดเองแล้วครับโดยอัตโนมัติเรามีคนไข้หายจาก SLE หลายคนนะครับให้สเตียรอยเด็กก็23วันและ20เม็ดจากโรงพยาบาลราชวิถีแล้วก็กินแปลกอาจจะฟุกหรือไม่ฟุกหรืออะไรก็ตามแต่เขาไม่ตายก็แล้วกันนะครับตอนนี้ก็เป็นนางงามแล้วอายุ20กว่าแล้วเงินก็ไม่มีซื้อด้วยต้องหาคนบริจาค

0: 062-5100-561-9 เราขอดูเบาหวานด้วยนะครับ
1: 062-5100
0: แล้วขอดู
1: เบาหวานนะครับ062-5100-561-561-569
0: ครับถึง9นะครับ
1: มีไลน์ไหมคะเผื่อว่าจะได้ส่งผลแลบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คุณโทรไปถามเองนะครับแล้วส่งไลน์ไปก็ได้ครับเอาผลแลบก็รู้ไม่กี่ตัวนะครับก็เอามาคืออย่างงี้นะเราอยากให้เอามาออกอากาศดีไม่ดีจะได้แก้ไขคนที่เป็นอย่างนี้จะได้รู้ที่แท้จริงนะครับนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเนี่ยแล้วผลแลบยิ่งมีความรู้อย่างเงี้ยมันจะได้ว่ากันสดๆว่าอย่างน้อยๆมันก็ดีขึ้นไม่บวมอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ระบบภูมิแพ้มันหายได้ SLE autoimmune ก็ถือเป็นภูมิแพ้แบบหนึ่งนะครับเสียดายพุ่มพวงถ้ากินแปะกล้วยปัดนี้ก็ไม่ตายนะครับ
1: สมัยนั้น
0: นะคนเราเนี่ยนะอย่าเนยมีแฟนเป็นนักธุรกิจจบบัญชีจุฬาอาจารย์จดทุกอย่างเลยกินอะไรกี่เป็นเงินเท่าไหร่จดทุกอย่างเลยเออก็ตัวเองก็แหมมันจะจดอะไรนักหนาวะเนี่ยอ้าวมีแฟนพยาบาลถามตั้งแต่เช้าจนค่ำว่าวันนี้กินอะไรน้ำหนักเท่าไหร่เป็นโรคอะไรไปตรวจนู่นตรวจนี่เออ
2: เอานะเขาเป็นห่วงเป็นใยปะโถ เขาถามมากก็ไม่ได้แมงหุดหงิดเนี่ย
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการทำอะไรก็ตามด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะครับผมเช็คดูรายการวิทยุทีวีทั่วโลกเนี่ยเขาไม่มีใครทำงี้สักรายเนี่ยตอบปัญหาสดสดแล้วยังมีพยากรณ์ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้แล้วยังพยากรณ์ว่าภายใน4เดือนเนี่ยคุณจะเลี้ยวซ้ายกินยาตลอดชีวิตฉีดอินซูลินตลอดชีวิตไม่มีทางหายจากเบาหวานความดันไขมันสูงแล้วมีใครกล้าประกันเพราะกินตามผมว่าไว้เนี่ยเป็นพันคนหายไป500คนอีก500คนที่มันดื้อที่ไม่ทำตามนี้ทำบ้างไม่ทำบ้างนะครับอีก500คนทำบ้างไม่ทำบ้างเนี่ยมันหายไปอีกประมาณสัก 70-80% แสดงว่ามันแหนบกินแบบว่าไม่ออกกำลังกายกินก่อนนอนอะไรตรงนี้อะไรเนี่ยเราต้องให้อภัยเขาเราต้องให้อภัยเขาว่าเขาไม่ทำตามเราเราก็ต้องพยายามต่อไปมีใครกล้าพยากรณ์นะว่าท่านทำตามนี้เป็นพันคนเนี่ยเบาหวานเนี่ยเอาพอเบาหวานพี่ใหญ่หายไปเนี่ยความดันไขมันมันก็ตามด้วยเป็นโรคหลอดเลือดนะครับท่านเป็นโรคหลอดเลือดน้ำเลือดเป็นเบาหวานความดันไขมันสูงอย่าไปสนใจเท่าไหร่นะครับตั้งแต่อายุ30มันเริ่มเสื่อมแล้วตามจริงมันเสื่อมตั้งแต่25ด้วยซ้ำไปแต่เราบอกว่าเอาจนหยวนนะ30ถ้าขาดการกินผัก 80% ขาดการออกกำลังกายกินก่อนนอนท่านเป็นโรคหลอดเลือดแล้วครับทำไมไม่กินแปะกล้วยล่ะซ่อมหลอดเลือดให้มีแรงยืดหยุ่นบิสคอสตี้Elastic City ให้มันดีขึ้นเอาขอบคุณมากครับสวัสดีครับอินเช้า44นะครับ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้062-5100-5609อีกหมายเลขหนึ่งครับ062-5100-566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ
4: คุณผู้ฟังคะเป็นที่ยอดเยี่ยมมากๆนะคะถ้าเผื่อว่าท่านผู้ฟังหรืออาจจะเป็นญาติอาจจะเป็นลูกหลานหรือว่าจะเป็นตัวท่านผู้ฟังเองที่เป็นผู้ป่วยซึ่งได้โทรศัพท์เข้ามากับคุณหมอนะคะสอบถามพูดคุยแล้วก็คุณหมอท่านก็จะให้คำวินิจฉัยอธิบายให้เข้าใจในการกลไกในการเกิดของโรคแต่แนวทางในการรักษานั้นก็จำเป็นที่จะต้องให้เป็นหน้าที่ของทางแพทย์แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลซึ่งเป็นขั้นตอนในการรักษานะคะแต่ถ้าหากว่าผู้ป่วยจะเพิ่มจะเติมในการที่จะรับประทาน

0: สมุนไพรแปลกุ้ยตาไวกิ่งทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้ไหมนะคะอันนี้ก็เป็นคำถามยอดฮิตเหมือนกันแต่คุณฟังคะไม่มีปัญหาอย่างใดเลยนะคะสำหรับสมุนไพรแปลกุ้ยตาไวกิ่งทั้งนี้เนื่องจากว่าสมุนไพรแปลกุ้ยตาไวกิ่งนั้นโดยตัวของเขาเองก็มีคุณสมบัติพร้อมในการที่จะดูแลหลอดเลือดนะคะทำงานในหน้าที่ของตัวของแปลกุ้ยเองพร้อมสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ข้อสำคัญอีกข้อนึงนะคะประการนี้คือการรับประทานสมุนไพรแปลกุ้ยตาไวกิ่งก็จะไม่ติดอยู่ในกระเพาะอาหารคือไม่ตกค้างนะคะสลายไปพร้อมๆกับอาหารที่เราทานแล้วแหละหลายท่านหลายคนก็เลยรู้สึกมั่นใจนะคะตอบถามกับคุณหมอค่ะคุณฟัง081334666ส่วน08133466666คือหมายเลขอยู่ในรายการนะคะแต่ถ้าจะสั่งซื้อสมุนไพรแปลกุ้ยตาไวกิ่งคุณฟังต้องโทรไปอีกหมายเลขหนึ่งก็คือขึ้นต้นด้วย0625100560-9ส่วนคุณฟังที่มีความสนใจในสมุนไพรแปลกุ้ยตาไวกิ่งแล้วก็ยังต้องบอกว่าสำหรับผลิตภัณฑ์นอกจากแปลกุ้ยตาไวกิ่งแล้วเราก็ยังมีกาแฟแปลกุ้ยคอฟฟี่และก็ส่วนของผลิตภัณฑ์ไวน์เฮิร์บด้วยนะคะซึ่งเป็นพรีไบโอติกในการที่จะรับประทานร่วมกับส่วนของยาแผนปัจจุบันได้หรือว่าสำหรับผู้ป่วยเบาหวานผู้ที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลนะคะสามารถที่จะรับประทานได้เลยโทรสมัครคุยกับคุณหมอก่อนก็ได้หรือว่าท่านจะสั่งซื้อรับประทานเองก็ได้นะคะในรูปแบบแคปซูลผลิตภัณฑ์แปลกุ้ยตาไวกิ่งกาแฟแปลกุ้ยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์ไวน์เฮิร์บราคาเท่าเทียมกัน260 บาทโทรไปที่คลินิกสี่แยกไฟฉายเพื่อสั่งซื้อตั้งแต่8 โมงเช้าถึง5 โมงเย็นได้เลยนะคะทั่วทุกทิศของประเทศไทยตัวไปที่10 หมายเลขนี้ค่ะคุณฟังนะคะทีนี้ถ้าเผื่อว่าคุณฟังอยู่ที่ไหนที่ใดกับการที่จะสั่งซื้อก็ขอให้ใช้10 หมายเลขนี้แล้วก็แจ้งสถานที่ที่อยู่ให้ชัดเจนรวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ทางคลินิกก็จะจัดส่งให้โดยท่านไม่ต้องนั่งรถมาเสียเวลาแต่ถ้าท่านต้องการปรึกษากับทีมแพทย์อันนี้ก็ต้องโทรไปนัดหมายกันอีกครั้งหนึ่งนะคุณฟังคะก็เป็นข้อมูลให้กับคุณฟังว่าการรับประทานสมุนไพรแปลกุ้ยตาไวกิ่งถึงแม้จะเป็นสมุนไพรแต่ทีมแพทย์ท่านก็เน้นย้ำว่าต้องรับจากมือแพทย์นะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยที่อาจจะมีอาการมากมายหลากหลายนอนติดเตียงคิดจะทานอะไรอย่าคิดแต่ว่าอยากจะทานนะต้องผ่านมือแพทย์แล้วท่านจะปลอดภัยเพราะถ้าทานเข้าไปไม่มีงานวิจัยรองรับบางทีท่านอาจจะแย่กว่าที่ติดเตียงก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นอย่าเสี่ยงนะคะกับการที่ดูโฆษณาโดยไม่มีแพทย์มารับรองนะคุณฟังอันนี้ฝากคุณฟังไว้เป็นแนวทางเป็นแนวคิดในการที่จะเลือกใช้สมุนไพรให้ถูกต้องให้ถูกที่ให้ถูกทางแล้วก็ให้ถูกโรคและข้อสำคัญสมุนไพรไทยต้องราคาไม่แพงนะคุณฟังต้องราคาไม่แพงต้องจับต้องได้และสามารถที่จะรับประทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้โดยไม่มีข้อแม้ค่ะอันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังที่ให้ความไว้วางใจกับสมุนไพรแปลกุ้ยตาไวกิ่งกาแฟแปลกุ้ยคอฟฟี่แล้วก็ผลิตภัณฑ์ไวน์เฮิร์บนะคะเอาละค่ะคุณฟังคะช่วงนี้ทางรายการก็อยากจะนำท่านผู้ฟังของเรานอกจากจะฟังในระบบ FM แล้วก็ AM แล้วนะคะฟังจาก www.kcsradio.online ได้พร้อมกับ YouTube สุขภาพกับเสียงเพลงออกอากาศสดก็รับฟังได้ส่วนระบบ FM นั้น 89.0 หรือว่า101กองบัญชาการกองทัพไทย 91.5 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าจะเป็นระบบ AM นะคะ1269พลปตอ594ในระบบ AM ปตอค่ะและม2774จังหวัดระยองหรือจะเป็นรด AM 747ตชด576คุณฟังรับฟังได้หมดนะคะช่วงนี้ไปพบกับข้อมูลสุขภาพในชุดที่2กันแล้วเดี๋ยวเจอกันในช่วงท้ายของรายการนะคะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังนี่คือรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะครับหมายเลขโทรศัพท์กันเองขณะนี้คือ081334666 081334แล้วก็64ตัวครับท่านไม่ว่าจะฟังจากคลื่นณคลื่นใดทั้งในกรุงเทพต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ตามก็สามารถโทรได้สบายๆแต่โทรทางไลน์ก็ไม่ต้องเสียตังค์นะครับสวัสดีครับอาจารย์นายแพทย์ชำนาญครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: อาจารย์ครับพอดีหนูคอเลสเตอรอล179แต่ HDL 85เนี่ยมันต้องทานยาไหมคะ
1: ไม่ต้องกินเลยคอเลสเตอรอลมันเกิดจากค่า LDL บวก HDL บวกกับไตรกลีเซอไรด์หารด้วย5ก็ไม่สำคัญเท่าไหร่นะครับ HDL ของคุณสูงมากมากแสดงว่าออกกำลังกายเกินเป้าจริงหรือเปล่า
3: ไม่ครับหนูเหมือนกับกรรมพันธุ์มากกว่าเพราะหนูเขาไม่ค่อยได้ออกเดินบ้างแต่ว่าไม่ได้เดินแบบว่าวันละ19,000อะไรอย่างเงี้ย
1: ก็เดินอายุเท่าไหร่ครับ
3: อายุ65ย่าง66
1: แล้วน้ำหนักสูงๆนะครับ
3: น้ำหนัก46 47แล้วก็สูง156
1: โอ้โหคุณยังกันนางงามเนี่ยนะฮะเรายังไม่เท่าไหร่การกินอาหารส่วนมาก
3: ก็จะควบคุมอยู่อะค่ะเพราะว่าแต่จะเป็นรู้สึกความดันอะจะค่อนข้างต่ำอะ90 80กว่าตัวบนนะคะตัวล่าง5 60เองคือ
1: ความดันต่ำก็ไม่มียารักษานะครับยาแก้ความดันต่ำในโลกนี้ไม่มีครับนอกจากแปะกล้วยเนี่ย
3: แต่หนูก็ทานแปะกล้วยมาปีตั้งแต่มิถุนาปีก่อนจะ2ปีแล้วมิถุนานี้ก็
1: แล้วก่อนกินกับแปะกล้วยกับหลังกินแปะกล้วยมันมีความแตกต่างกันหรือไม่ยังไงครับ
3: ก็รู้สึกดีอะค่ะ
1: เช่น
3: เดิมปกติว่ากลางคืนนอนเนี่ยนอนไม่เต็มอิ่มแล้วก็ตอนเช้าจะปวดหัวแต่ทานแปะกล้วยไปแล้วมันก็จะไม่ค่อยรู้สึกปวดหัวก็ปกติแล้วก็ปกติแล้วอย่างว่าเม็ดเลือดขาวหนูก็ต่ำ
1: ต่ำเท่าไหร่ต่ำเท่าไหร่ครับ
3: 3,000
1: โอ้ต่ำมาก
3: เดี๋ยวสามบางทีก็2,900 3,000แต่ว่าหนูตรวจร่างกายประจำปีอะค่ะแล้วเขาก็คุณหมอก็ให้หนูไปเจาะไปแบบเจาะลึกที่โรค
1: ไขกระดูกไขกระดูกฮะเจาะไขกระดูกว่ามีปัญหาเรื่องบลัชเซลไหมเรื่องตัวอ่อนของไอ้เม็ดเลือดขาวไหมนะครับว่ามันผิดปกติยังไงเขาเจาะไขกระดูกเขาว่าไงครับ
3: ก็ไม่ได้เจาะเหมือนไม่ได้เจาะไขกระดูกเขาแบบว่าไปเจาะลึกเกี่ยวกับโรคโรคเลือดไปหาหมอโรคเลือด
1: เฮมาโต
3: เกี่ยวกับโรคแล้วก็เขาก็ตรวจละเอียดแล้วก็มีสไลด์เลยอะไรด้วยที่จะต้องเอาให้หมอโรคเลือดดูแล้วเขาก็บอกเขาก็ดูถามซักประวัติเขาก็ว่าโอเคปกติแต่พอหลังจากทานแปะกล้วยมันก็ขึ้นมา 3,200 แล้วแต่ก่อนเนี่ย 2,900 แต่เขาก็บอกหมอก็บอกว่าเนี่ยมันก็ต้องดูหลายๆอย่างประกอบแล้วแบบเขาดูแล้วว่าหนูไม่เป็นอะไร
1: คืออย่างนี้ระบบการเผาผลาญเยี่ยมมากๆเลย
3: ใช่หนูระบบเผาผลาญ
1: ค
3: ือ
1: ม
3: ัน
1: พันธุกรรมนะครับพันธุกรรม
3: ค่ะพันธุกรรมด้วย
1: แล้วก
3: ็แต่ตอนนี้
1: คืออย่างนี้เม็ดเลือดขาวเขาเรียกว่าไวท์บลัดเซลล์ที่เขาเอาไปย้อมเชื้อเขาเรียกว่าแกรมสเตนนะครับเขาจะดูว่าดิฟเฟอเรนเชียนเขาเรียกว่าดิฟเฟอเรนเชียนนะครับจะดูว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยเขาจะดูว่าลิมโฟไซต์โมโนไซต์เบโซฟิลอีโอซิโนฟิลนะครับแล้วบางทีเขาจะดูเพลทเลตดูเกล็ดเลือดด้วยเขาดูภาพรวมนะฮะโมโงเฮงไขมันสูงไม่มีน้ำตาลความดันนิดหน่อยก็ถือว่าปกตินะครับความดันต่ำไม่มียารักษาครับออกกำลังกายให้มากๆนะครับนะแต่ไม่ใช่ครับความดันต่ำที่เรียกว่าบีบคลายซิสโตริกไดเอสโตริกเนี่ยมัวแต่ดูว่าหัวใจมีปัญหามันไม่เกี่ยวหัวใจเลยมันเกี่ยวกับว่าไอ้ปลายทางที่มันทำให้หัวใจบีบแรงหรือบีบค่อยเนี่ยเส้นทางที่มันเดินไปเนี่ยมันตีบมันตันมันดันไม่เข้าหลอดเลือดมันแข็งกระด้างไหมมันแข็งกระด้างไหมหรือมีเพล็กไปเกาะข้างในของหลอดเลือดไหมนะครับเนี่ยไอความดันต่ำก็ไม่มีรักษานอกจากการออกกำลังกายการกินอาหารแต่ความดันขนาดนี้ถือว่ารับได้สบายๆดูจากโงเฮงดูจากน้ำหนักส่วนสูงไม่มีโรคประจำตัวมีความดันนิดหน่อยไขมันของคุณพี่เยี่ยมมากปกติค่าทอทอคอเลสเตอรอลไม่เกิน200ถือว่าปกติร้อยกว่าถือว่าปกติแล้วก็โหก็มันดูคืออย่างนี้นะมันดูค่าตามจริงดูแค่2สําค่าก็พอละดูค่าไตรกลีเซอไรด์ HDL LDL ไอ้ทอทอคอเลสเตอรอลมันเกิดจากการรวมบวกลบคูณหารทั้ง2ตัวเนี่ยนะครับ ดูนิดหน่อยท่านเองนะครับดูถ้า HDL นี่เยี่ยมมากๆ LDL ก็ไม่ได้สูงแล้วก็แล้วค่าไตรกลีเซอไรด์สูงไหมครับ
3: ไตรกลีเซอไรด์ไม่สูง LDL หนูสูงกว่าไอ้30หรือไงอ่ะ
1: โถมันเข้าให้ต้องเป็น100อ่ะโอ้ย
3: ไม่เดี๋ยวLDL หนู100พอดีเมื่อกี้หนูตอนโทรหาอาจารย์น่ะหนูมีข้อมูลในมือแต่ตอนนี้หนูเดินออกมาข้างนอก
1: คืออย่าง
3: น
1: ี้ฮะมัน
3: อย่างนี้160มันปกติมาตรฐาน LDL 130ใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่ต่ำกว่า160ครับต่ำกว่า160ก็ถือว่าซิวๆนะนะครับเออจะเอา130เปี้ยเลยไม่ได้หรอกครับ
3: แต่หนูสูงกว่าประมาณ20-30อ่ะเท่าที่หนูจำได้
1: High normal ฮะมันดูจากค่า HDL ของคุณพี่ต้อง80ว่ะโอ้สูง
3: คือหนู85 HDL 85
1: ยิ่งสูงยิ่งดีครับ
3: หรอคะ
1: ยิ่งสูงยิ่งดีครับเนาะนี่เป็นอย่าง
3: น
1: ั้น
3: นี่ตกลงไม่ต้องทานยาใช่ไหมคะ
1: คุณไปถามหมอเขาไม่ให้ยาหรอกให้ทำไมอ่ะอาจจะให้ยาความดันก็ไม่มียารักษานะครับนะแต่ไม่ใช่แปะกล้วยเนี่ยมันช่วยได้หนึ่งมันช่วยทำให้ระบบเมตาบอลิซึมการเผาผลาญดีขึ้นมันมีฟาวนอยด์เทอร์ไบนอยด์สองมันทำให้หลอดเลือดนะฮะหลอดเลือดไม่แข็งกระด้างมีแรงยืดหยุ่นนะครับสามทำให้โฮปรัดหรือน้ำเลือดเนี่ยมีความใสไหลเวียนดีทำให้การบีบตัวการคลายตัวของหัวใจที่เกี่ยวกับความดันซิสโตลิกกับไดเอสิกมันก็ดีขึ้นพอแล้วไม่ต้องกินอะไรเลยนอกจากแปะกล้วยเท่านั้นเองแล้วทุกอย่างปกตินะครับ
3: จะ2ปีแล้วเช้า2เย็น2
1: แล้วสายตาก็ดีขึ้นใช่ไหมครับ
3: ใช่ก็ดีขึ้นปกติจะชอบแบบว่ามันมีอะไรแป๊บๆแสบตาเหมือนแล้วลมเข้าตาแต่เดี๋ยวนี้มันก็รู้สึกน้ำตา
1: คืออย่าง
3: น
1: ี้
3: ตามันก็จะมีน้ำมาหล่อเลี้ยงนิดนึง
1: ไอ้พวกที่หยอดตาเนี่ยมันหน้าตีก้นเลยเกิดนะคุณหยอดมา7ปี10ปีเนี่ยคุณหยอดทุกวันนี่รองพื้นหนังตาเทียมยังไม่เท่าไหร่ไอ้ขนตาเทียมเนี่ยขนตาปลอมมันหลุดแล้วหลุดอีกอ่ะนะคุณกินแปะกล้วยสัก4อาทิตย์เช้า4เย็น4นะแล้วส่วนมากมันก็ดีขึ้นไอ้ของเทียมมันจะดีเท่าของแท้ยังไงผมเรียกว่าน้ำหล่อลื่นดีกว่านะครับผมไม่เรียกว่าน้ำตาหรอกครับน้ำหล่อลื่นดวงตามันตันมันออกมาไม่ได้คุณลองกินดูอย่างดีก็ไม่เสียหายอะไรแล้วคุณหยอดทำไมหยอดมา10-20ปีมันคุณจะยอมแพ้แล้วว่ามันแก้ที่ปลายเหตุแล้วเป็นวุ้นในตาเสื่อมก็ไม่มีรักษาที่มีหยักย่อยขึ้นตาเนี่ยไม่มีรักษาครับมันความเสื่อมนี่ไม่มีรักษานะครับแต่ไม่ใช่ครับความเสื่อมเนี่ยคุณต้องรู้จักว่าความเสื่อมเกิดจากระบบภูมิหรือเปล่าความเสื่อมเกิดจากพันธุกรรมหรือเปล่าความเสื่อมจากเวียนกรรมหรือเปล่าขี้เกียจออกกำลังกายคุณนอนลูกเดียวเนี่ยนอนตื่นก็กินซีซัวกินหวานกินมันกินเค็มมันเกิดความเสื่อมทั้งนั้นนะครับถ้าขาดการออกกำลังกายแล้วที่สำคัญที่สุดคือขาดแปะกล้วยเนี่ยมันทำให้เสื่อมไม่มียารักษาความเสื่อมนะครับโดยเฉพาะยิ่งคนที่หูแว่วเนี่ยน้ำในหูไม่ต้องการด้วยเหตุผลใดก่อนหรือคนที่เป็นภูมิแพ้หรือเป็นเส้นเลือดขอดเนี่ยมันหายดีขึ้นได้ยิ่งคุณเป็นเบาหวานเนี่ยคุณต้องเข้าใจเรื่องอาหารเรื่องการออกกำลังกายกินแปะกล้วย
3: ก็ไม่มี
1: ก็ยังโชคดี
3: เบาหวานเก้าค่าน้ำตาล91แล้วก็วันA1C 5.5
1: โอ้ปกติซุปเปอร์แข็งแรงครับซุปเปอร์แข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ฟังรายการนี้เขาจะรู้ดีว่าเขาติดใจเพราะว่าเขาได้รับความรู้แล้วเอาความรู้ไปทำตามนะครับ
3: การหนูฟังมาหลายปีแล้ว3ปีกว่าแล้วถึงได้เริ่มทานแตกกล้วยมาประมาณเกือบ2ปีก่อนหน้านั้นฟังอย่างเดียวแล้วแบบรู้สึกชอบรายการของอาจารย์นี่แบบแนะนำดีแล้วก็ปฏิบัติแล้วได้ผลดีหนูก็เลยปฏิบัติแล้วก็เอาแตกกล้วยมากินด้วยแล้วก็พอไปตรวจร่างกายผลมันก็ดีนะคะ
1: คือไอ้มันจะเอาค่าคนต้องดูโง่เฮงไม่ได้จะกินอะไรก็ตามต้องดู2อย่างคือดูโง่เฮงดูโง่เฮงคืออะไรอ้วนดำขาวเดินเหินคล่องไหมเนี่ยหรือหูแว่วเนี่ยก็ต้องดูโง่เฮงเพราะมันตรวจแลบไม่เจอนะครับจะ MRI ไม่รู้จะ MRI อะไรมันความเสื่อมมันมอง ก็เหมือนกันทั่วๆไปคุณ MRI ที่สมองมันไม่มีภาพปรากฏให้ความเสื่อมเนี่ยแต่ภาพความเสื่อมเนี่ยของหลอดเลือดไปเลี้ยงหัวใจเนี่ยหรือเลี้ยงสมองเนี่ย MRI มันก็แพงนะผมว่าดีกว่าฉีดสีมันโอกาสมันแพ้มันก็เยอะบางคนก็กลัวนะครับแต่ MRI บางคนก็มันหมื่นกว่าบาทนะขนาดผม MRI ไม่ต้องเสียตังค์ผมยังไม่ยอมไปเลยเพราะไงรู้ป่ะเวลาเข้าไปในเครื่องอุโมงค์แล้วมันดังวิววิวเราเป็นคนโรคกลัวเมื่อเรากินแปะกล้วยนี่หัวใจมันดีอยู่แล้วเลือดไปเลี้ยงหัวใจซัพพลายทำให้หัวใจไม่ตีบไม่ตัน
3: อันนี้หนูต้องเปลี่ยนเป็นเท้าสี่เยนสี่ไป
1: เช้า4เย็น4จะดีกว่าครับนะครับ
3: พ่อ
1: ผมความดันมันต่ำไปนิดหนึ่งแต่ไม่อันตรายครับเอ้าเชิญอาจารย์มาชำนาญครับผมพูดจบแล้วนะครับอาจารย์ลองสรุปสักครั้งได้เขาไม่มีอะไรเลยพี่แต่ว่าเราให้ความเข้าใจต่ำนิดต่ำหน่อยดูภาพรวมก็ดีขึ้นอย่างไขมันเนี่ยเชิญอาจารย์มาชำนาญครับเชิญเลยครับความดันด้วยครับเชิญเลยครับ
2: ก็นี่แหละเป็นสิ่งที่เป็นจุดมุ่งหมายของเราที่จะต้องให้ความรู้กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับถ้าเขาได้รู้ในเรื่องของตัวเองรู้ผลเลือดดูผลเลือดเป็นเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะแก้ไขปรับพฤติกรรมให้ค่าผลเลือดอันนี้มันดีขึ้นได้โดยการออกกำลังกายเลือกอาหารที่ทานนะครับแล้วก็มีอารมณ์ที่แจ่มใสอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ความดันต่ำเนี่ยมันก็อาจจะต่ำมาตั้งแต่เด็กแล้วล่ะเพราะนั้นก็หมายความว่าประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจเนี่ยมันน้อยไปนิดนึงแต่มันก็ไม่ได้เป็นอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นการใช้สมุนไพรเนี่ยมันก็ไม่ได้ลดความดันหรือมันไม่ได้ทำให้เพิ่มความดันแต่มันทำให้ประสิทธิภาพการหดตัวเรื่องความยืดหยุ่นของเส้นเลือดดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทานไปแล้วเนี่ยความดันสูงมันก็จะลดลงความดันต่ำก็จะสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าก็ใช้ชีวิตอยู่ในขณะที่ความดันต่ำเนี่ยก็ไม่มีปัญหาแต่มันก็จะมีเวียนศีรษะได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามออกกำลังกายทุกวันนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตให้สมดุลนะครับหมอคิดว่าก็มันก็เป็นเรื่องปกติที่มันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะครับแล้วการใช้ยาแผนปัจจุบันจริงๆแล้วมันไม่มีด้วยซ้ำไปนะครับเพราะนั้นต้องทำความเข้าใจกับมันแล้วก็ความเข้าใจกับมันแล้วก็ใช้การใช้สมุนไพรตัวนี้ก็จะช่วยทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นนะครับ
4: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกรูปแบบตามไลฟ์สไตล์ของท่านแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาทซึ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์ของท่านได้ทุกรูปแบบนะครับท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้062-51-00-560-9 อีกหมายเลขหนึ่งครับ062-5100-566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นเช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081334666และทางสถานีวิทยุก็สามารถรับฟังได้เช่นเดียวกันนะครับที่คลื่น FM 89.0MHz และ FM 91.5MHz อย่างเกาะกลับสุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงพร

คุณผู้ฟังคะจากการติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงในแต่ละช่วงแต่ละช่วงช่วงนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการยืนยันนะคะยืนยันตัวตนคุณผู้ฟังคะว่าสุขภาพกับเสียงเพลงนั้นท่านผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังได้ทุกทิศทั่วไทยทุกทิศทั่วโลกค่ะผ่านทางเว็บไซต์ www.kcsradio.online นะคะ www.kcsradio.online ค่ะคุณฟังคะส่วนในเรื่องของการใช้หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666ที่จะโทรเข้ามาปรึกษากับทีมแพทย์นั้นก็เรียนเชิญได้ทุกเวลานะคะถ้าไม่เจอคุณหมอเช้าสายบ่ายเย็นกลางคืนนะถ้าไม่เจอวันใดวันหนึ่งทางทีมงานก็จะเก็บคำถามของคุณผู้ฟังแล้วก็มาปรึกษากับคุณหมอแล้วก็นำข้อมูลไปตอบให้กับคุณฟังแต่ทุกๆวันโดยมากก็จะเจอกันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ตอนนี้ในต้นโรงเรียนให้ทราบว่ามีทีมแพทย์เกือบทุกวันเลยค่ะจันทร์ถึงศุกร์ก็มีอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงตอนเช้าพอสายๆหน่อยเช้าวันจันทร์ก็จะมีศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ในแพทย์ปิติพลังวชิรามาดูแลคุณฟังกันนะคะพร้อมกับวันศุกร์แล้วก็พอวันพฤหัสบดีก็จะมีรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมมาประจำการตั้งแต่ภาคเช้าวันพุธบ่ายก็จะมีนาวาเอกนายแพทย์พนิจจันทรภักดีประจำการให้พร้อมกับวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มพร้อมกันนั้นก็มีนาวาโทนายแพทย์ธราธิประคองวงที่คอยดูแลคุณฟังอยู่อย่างห่วงห่างๆนะคุณฟังคะเพราะภารกิจของคุณหมอท่านเยอะอย่างไรก็ตามค่ะรายการนี้จึงเป็นโรงพยาบาลทางอากาศให้กับท่านผู้ฟังของเราได้สอบถามนะคะได้พูดคุยได้ปรึกษาปัญหาโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินแม้แต่บาทเดียวกับการที่จะโทรศัพท์มาพูดคุยกับคุณหมอไม่มีการเรียกบินเก็บเงินนะแต่ว่าค่าโทรศัพท์คุณฟังอาจจะจำเป็นที่จะต้องจ่ายนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ก็เพื่อให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดท่านผู้ฟังโทรศัพท์มาคุยได้เลยนะคะทุกปัญหาค่ะคุณฟังเราจะแก้ไขให้กับท่านฟังและพร้อมกันนั้นก็ยืนยันว่าหากว่าคุณฟังทุกๆท่านที่โทรเข้ามาเนี่ยไม่ใช่หน้าม้านะคะแต่เป็นตัวตนจริงๆของท่านผู้ฟังอยู่ภาคเหนือฟังก็โทรเข้ามาภาคใต้ฟังก็โทรเข้ามาตะวันออกเฉียงเหนือฟังก็โทรเข้ามาภาคตะวันออกภาคกลางปริมณฑลกรุงเทพหรือว่าต่างประเทศก็โทรเข้ามาปรึกษาเหมือนกันเช้าสายบ่ายเย็นได้หมดส่วนคุณผู้ฟังที่สนใจสมุนไพรแปะกุ้ยตราไวกิ้งนั้นท่านใช้โทรศัพท์ที่คลินิกสี่แยกไฟฉายนะคะโทรในช่วง8 โมงเช้าถึง17 นาฬิกาวันจันทร์วันอังคารวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์วันอาทิตย์8 นาฬิกาถึง17 นาฬิกาชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนค่ะอยู่ที่ไหนที่ใดนะคะก็หมายเลขโทรศัพท์พร้อมให้ด้วยแล้วก็จะดำเนินการจัดส่งให้อย่างดีที่สุดค่ะคุณฟังคะนอกเหนือจากนั้นนะคะต้องยอมรับว่าสำหรับผู้ซึ่งมีความสนใจสมุนไพรแปะกุ้ยตราไวกิ้งซึ่งจะทานคู่กับไวเฮิร์บนั้นเราก็จะมีทีมแพทย์ให้คำแนะนำหรือว่าบางท่านอาจจะทานแต่แปะกุ้ยตราไวกิ้งอย่างเดียวพร้อมกับกาแฟแปะกุ้ยคอฟฟี่ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ละท่านแต่ละคนมีสภาพที่แตกต่างกันทางรายการไม่บังคับนะคุณฟังว่าท่านจำเป็นที่จะต้องทานแปะกุ้ยคู่กับไวเฮิร์บท่านจะต้องกินกาแฟแปะกุ้ยคอฟฟี่ด้วยท่านต้องซื้อไปทั้งชุดท่านต้องอย่างเงินอย่างนี้เราไม่เคยบังคับนะคุณฟังมันเป็นความประสงค์ของคุณผู้ฟังเองอย่างอาจจะปรึกษาคุณหมอแล้วอยากจะสอบถามคุณหมอว่าควรจะทานอะไรดีควรจะทานไหมบางทีคุณหมอก็บอกว่าก็ไม่จำเป็นนะทานอาหารดีอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นนะคะวิตามินแร่ธาตุอาหารครบอยู่แล้วคุณจะเสริมจะเติมไปทำไมให้เปลืองกระตังคุณไม่ได้ขาดนะคุณก็ดีอยู่แล้วสุขภาพก็ดีอยู่แล้วคุณหมอไปเช็คที่โรงพยาบาลเจาะเลือดผลเลือดมันก็ไม่สูงเบาหวานก็ไม่มีนะคะออกกำลังกายเพียงพอพักผ่อนให้เต็มที่เท่านี้ก็พอนะคะคุณผู้ฟังคะติดตามรับฟังสุขภาพกับเสียงเพลงได้ทั้งในระบบ AM แล้วก็ FM รวมทั้ง www.kcsradio.online ในรูปแบบของเว็บไซต์ค่ะออนไลน์กันนะคะแล้วนอกเหนือจากนี้ก็จะมี YouTube สุขภาพ
กับเสียงเพลงออกอากาศสดที่ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังได้รับชมได้จะเป็น 89.0 เคียงคู่มากับ101กองบัญชาการกองทัพไทย 91.5 เมกะเฮิรตซ์ท่านติดตามรับฟังได้เลยนะคะส่วนพลปตอ AM หรือว่าจะเป็น AM 1269 AM สทร2บางนา AM ม2774จังหวัดระยองฟังได้ทุกวันนะคะแล้วก็เกือบทุกๆเวลาพยายามที่จะเพิ่มเติมให้คุณฟังนะคะที่รับฟังในระบบ AM ได้ฟังให้ชัดมากๆให้ชัดเจนทั่วทั้งประเทศเพราะระบบ AM นั้นจะมีประโยชน์กับบรรดาพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาชาวสวนที่อาจจะขาดความรู้นะคุณหมอท่านปรารถนาที่จะให้เข้าใจในเรื่องของสุขภาพท่านอาจจะให้ดูแลท่านไม่อยากให้ใช้เงินไปซื้อยาท่านอยากจะให้ทานอาหารรู้จักการผ่อนผันตัวเองทำงานก็ทำพักผ่อนก็ต้องพักการดูแลสุขภาพก็ต้องทำตรงนี้เป็นความปรารถนาดีจากทีมแพทย์ของรายการที่มอบให้กับคุณผู้ฟังด้วยการใช้อาหารเป็นยารักษาสุขภาพแล้วก็ออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอถ้าจะเสริมจะเติมด้วยแบกวิตราไวกิงก็เป็นสิทธิ์ของคุณฟังนะคะแต่ว่ากับการที่จะสั่งซื้อข้อให้รับจากมือแพทย์จะได้ปลอดภัย0625100561ค่ะถ้าไม่ติดหมายเลขนี้ก็โทรใหม่เปลี่ยนใหม่เป็น0625100565ก็ได้นะคะคุณฟังคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงใช้อาหารเป็นยาแล้วก็ดูแลสุขภาพในองค์รวมนะคะชีวิตจะได้ปลอดภัยและจะได้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลบ่อยๆค่ะรักษาตัวอยู่ที่บ้านปลอดภัยที่สุดใช้อาหารเป็นยาออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอตามด้วยแปะกุ้ยตราไวกิงกล่องสีเขียวราคาเดียว260 บาทสวัส

าลัยพระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวรัฐบาลยืนยันการประปาส่วนภูมิภาคไม่มีการตัดน้ำผู้ประสบทุกข์ภัยนางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมรัฐบาลยืนยันการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยลดภาระประชาชนด้วยมาตรการขยายเวลาตัดน้ำประปามีรายละเอียดดังนี้ 1. ผู้ประสบภัยในเดือนกันยายน2569กปภ.จะไม่ตัดน้ำประปาตั้งแต่วันที่1ถึง31ตุลาคม2569 2. ผู้ประสบภัยในเดือนตุลาคม2569กปภ.จะไม่ตัดน้ำประปาตั้งแต่วันที่1ถึง30พฤศจิกายน2569 3. ผู้ประสบภัยในเดือนกันยายนต่อเนื่องกับเดือนตุลาคม2569กปภ.จะไม่ตัดน้ำประปาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569ทั้งนี้หากประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการน้ำประปาหรือขาดแคลนน้ำสะอาดสามารถติดต่อกปภ.สาขาในพื้นที่หรือ PWA Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงจบข่าวสิริรัตน์มหัทนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
1: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไว้กินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่สวัสดีท่านผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพกับเสียงเพลงเป็นรายการถามตอบปัญหาสุขภาพและเป็นรายการที่มีสาระเพื่อสุขภาพนะคะสำหรับทุกท่านทุกคนถือเป็นโรงพยาบาลทางอากาศที่มีทีมแพทย์แต่เราไม่มีเก้าอี้นั่งไม่มีห้องผ่าตัดไม่มีห้องนั่งรอผู้ป่วยนะคะผู้ที่เป็นผู้ป่วยหรือว่าคุณผู้ฟังถือเป็นผู้ที่โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสอบถามเท่านั้นเองนะคะก็เลยไม่จำเป็นต้องมีเตียงคนไข้รักษากันที่บ้านนี่แหละค่ะแต่ว่าส่งข้อมูลมาคุยกับทีมแพทย์ปรึกษากันทางอากาศก็ถือว่าได้ประโยชน์แล้วก็ไม่ต้องมีการจ่ายค่ารถค่าราให้เกิดขึ้นรูปแบบของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนั้นเป็นการรับฟังทางวิทยุ AM แล้วก็ FM และมีรูปแบบออนไลน์นะคะคือฟังทางเว็บไซต์ค่ะ www.kcsradio.online เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังของเราจะอยู่ที่ไหนที่ใดก็สามารถที่จะรับฟังรายการนี้ได้ทุกทิศทั่วไทยทุกทิศทั่วโลกโดยเฉพาะในเรื่องของการโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับทีมแพทย์ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666นะคะหมายเลขนี้จะไม่ขึ้นใจและท่านสามารถที่จะใช้หมายเลขนี้โทรศัพท์มาคุยกับทีมแพทย์ได้ทุกท่านโดยเฉพาะการนำร่องนำทีมโดยอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศาสตราจารย์ดร.ในแพทย์ปิติพลังวชิรามีรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมนาวาเอกในแพทย์พณิชย์จันทรภักดีนาวาโทนายแพทย์ธราธิประคองวงพร้อมที่จะให้คำตอบกับท่านผู้ฟังค่ะส่วนท่านผู้ฟังของเราซึ่งมีความสนใจกับการที่จะเพิ่มเติมในการรับประทานสมุนไพรรูปแบบของสารสกัดจะเป็นสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวจะเป็นกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่หรือจะเป็นผลิตภัณฑ์ไวน์เฮิร์บทั้งหมดนี้นะคะ3ชนิดนี้ราคา260บาทเท่ากันโทรศัพท์สั่งซื้อจากคลินิกสี่แยกไฟฉายเท่านั้นนะคะ0625100560-9 10หมายเลขด้วยกันค่ะท่านฟังคะเอาละค่ะช่วงนี้เราจะนำท่านฟังไปเข้าสู่บรรยากาศของการรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงเนื้อหาสาระก็จะมากกว่านี้นะคะรอกันสักครู่ค่ะ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่
3: คุณกำลังฟังสุขภาพกับเสียงเพลงสาระเพื่อสุขภาพสุขภาพกับเสียงเพลงนอกจากจะให้คุณผู้ฟังของเราได้ถามตอบปัญหาสุขภาพกับทีมแพทย์แล้วนะคะก็มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะย้ำเตือนอยู่อย่างสม่ำเสมอนั่นคือเรื่องราวของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะคุณฟังคะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าการทำ IF แบบไทย IF food ถึงแม้ว่าบางท่านจะไม่มีภาวะเบาหวานไม่มีความดันไม่มีไขมันนะคะอาจจะลองเทสตัวเองดูสัปดาห์ละ1วันว่าเราสามารถที่จะใช้วิธีการหยุดสต็อปการกินหรือว่าการจัดสรรการรับประทานอาหารให้เป็นช่วงๆเว้นวรรคในการทานอาหารได้จริงจังหรือเปล่าแล้วก็เราจะรู้สึกว่าหิวโหยมากไหมในขณะที่เราทานอาหารให้เป็นมื้อแล้วก็พักในระหว่างที่เป็นช่วงว่างระหว่างมื้อคือไม่ทานอะไรเลยพอจะได้ไหมลองถามตัวเองดูนะคะถ้าทำได้ลองจัดสรรทำดูค่ะอาทิตย์ละ1วันคือทานอาหารไปก่อนนะคะจะเป็น1มื้อ2มื้อหรือว่าบางท่านอาจจะ3มื้อมื้อเล็กๆมื้อที่3เนาะอันนี้ก็เป็นการที่แล้วแต่ภาวะของคุณผู้ฟังค่ะเราไม่บังคับนะคะทีนี้พอเราได้เข้าใจในเรื่องของการทำ IF คือการเว้นช่องว่างระหว่างมื้อทานอาหารให้เป็นมื้อแล้วลำดับต่อไปนะคะคือมื้อที่1อาจจะเริ่ม8โมงเช้าห่างไปในมื้อที่1กับมื้อที่2ก็จะอยู่ในช่วงประมาณสักมื้อที่1 8 9 10 11 12 13ไปทานอีกครั้งก็ประมาณบ่ายโมงนะคะบ่ายโมงนี่ก็จะเป็นมื้อที่2ก็จะทานอาหารละค่ะแต่ทีนี้ก่อนที่จะทานอาหารการจัดลำดับอาหารก็สำคัญซึ่งก็จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยเบาหวานผู้ป่วยโรคความดันไขมันต่างๆนะคะอันนี้คือการจัดลำดับอาหารให้เป็นไปตามกลไกของสารอาหารที่เราจะได้รับเพื่อป้องกันน้ำตาลที่จะเข้าสู่ร่างกายเพราะเราทราบแล้วว่าภาวะของร่างกายหรือว่าโรคที่เราจะได้รับนั้นมาจากภาวะของเบาหวานความดันแล้วก็กลายมาเป็นไขมันหรือไม่ก็อาจจะเป็นไขมันมาก่อนแล้วก็เป็นเบาหวานแต่กับการที่เราจะชะลอการดูดซึมน้ำตาลหรือว่าเป็นกับดักน้ำตาลไว้ก่อนน้ำตาลเมื่อเข้าสู่ร่างกายเขาก็จะกลายเป็นไขมันดังนั้นเราป้องกันไว้ก่อนเพื่อให้น้ำตาลเข้าสู่ร่างกายช้าๆด้วยการจัดสรรลำดับอาหารอันดับที่หนึ่งนะคะคุณฟังที่เราจะจัดไว้เนี่ยคือน้ำก่อนแล้วก็ตามด้วยผักปูพื้นไปก่อนค่ะคุณฟังเหมือนกับเราจะสร้างบ้านนี่แหละเสาเข็มต้องแน่นถูกไหมคะพื้นนะต้องถมให้แน่นมันเป็นการจัดการที่ดีที่สุดแล้วก็มองหากระเบื้องดีๆมาปูกระเบื้องนะแล้วก็มองหา เรื่องของนอกเหนือจากนั้นก็วัสดุอุปกรณ์ที่ดีๆในการที่จะมาสร้างบ้านชีวิตของคนเราก็เป็นแบบนั้นนะคะพอเราปูพื้นฐานในการรับประทานอาหารหรือว่าปูพื้นไปแล้วเราก็ค่อยมาทานอาหารลำดับต่อไปคือผักค่ะคุณฟังผักนี่นะมองแล้วอาจจะเป็นเรื่องแปลกเพราะว่าคนไทยมักจะนิยมทานข้าวก่อนแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้คุณฟังคะก็ในเมื่อข้าวเราทานกันมาเยอะแล้วแล้วก็กลายเป็นน้ำตาลที่จะสร้างความกดดันให้กับร่างกายของเราเราก็ปรับกันสักนิดไม่ได้อีกหยุดนะคะไม่ได้หยุดทานนะถึงแม้ว่าจะต้องมีประมาณ 50% ก็ทานเหมือนกันค่ะแต่บางทีมันก็เป็นแป้งที่อยู่ในผักชนิดหัวเหมือนกันเนาะอย่างเช่นว่าทานฟักทองใช่มั้ยหัวเผือกมันแก้วนะคะหรือว่าผักชนิดต่างๆก็อาจจะมีแป้งอยู่บ้างมีโปรตีนอยู่ด้วยนะ ั้นเลือกผักที่เราชอบบ้างผักที่เราไม่เคยทานบ้างผสมผสานกันสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะคะใส่ไปเป็นอาหารจานเดียวเป็นอาหารผักสลัดเป็นผัดผักที่ใช้น้ำมันน้อยๆหรือว่าเป็นผักสดๆที่เราจะทานได้ก็รับประทานไปนะคะเป็นจานที่1ค่ะจานที่2มาถึงอาหารหรือว่ากับข้าวมองดูแล้วเหมือนจะแปลกไหมถ้าเผื่อว่าเราจะนั่งทานแต่พะโล้1ถ้วยโดยที่ไม่มีข้าวเราทานผักมาก่อนใช่ไหมคะอาจจะรู้สึกว่ามันแปลกแปลกแต่แปลกในที่นี้มีประโยชน์นะคุณฟังทานไข่ไปก่อนทานหมูไปก่อนทานทั่วคู่ไปก่อนแม่ขอทานข้าวสักคำสิโอเคทานข้าวสักคำก็อร่อยนะเอาทานหมูต่อไข่ต่อหมูก็เลือกหมูที่ไม่สามชั้นนะคุณฟังแล้วก็ทานอะไรอีกคะข้าวสักหนึ่งคำโอ้ก็อิ่มนะนี่นาเอ๊ะทำไมอิ่มเร็วจังยังทั้งที่ยังไม่ได้เข้าทานข้าวเลยก็เพราะว่าเราอันเดอร์มาด้วยผักแล้วไงคะคุณฟังคุณฟังบางท่านก็อาจจะบอกว่าโอ้ยตายแล้วก็กินแค่นี้เนี่ยเดี๋ยวไปไม่ถึงดวงดาวแน่เลยคือมันจะหิวซะก่อนไหมไข่ต้มไข่พะโล้นั่นแหละคุณฟังไม่ต่ำกว่า2ฟองนะทานไปเลยค่ะเป็นการเพิ่มโปรตีนนะคะให้กับร่างกายของเรานี่แหละค่ะคือการจัดสรรปันส่วนที่ถูกต้องนะคะปริมาณโปรตีนต้องเพียงพอนะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่อยู่ในวัยชราเพราะโปรตีนนั้นเป็นอาหารในการที่จะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเป็นอาหารของสมองเป็นอาหารของเนื้อเยื่อร่างกายเป็นอาหารของเซลล์ในร่างกายแล้วก็มีประโยชน์มีพลังงานมากนะคะขนาดเดียวกันมีไขมันน้อยมีน้ำตาลน้อยค่ะคุณฟังนะคะเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุอย่าให้ขาดโปรตีนนะคะไม่นั้นเนี่ยสมองขาดโปรตีนเนี่ยจะกลายเป็นความจำเสื่อมก็เป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นต้องทานโปรตีนให้ถึงหน่อยข้อเข่าก็จะได้ไม่ปวดนะคะคุณฟังทานให้พอดีพอดีแล้วก็อย่าลืมผักผลไม้นะคะหรือว่าจะเป็นโปรคาร์โบไฮเดรตประเภทข้าวนะเราต้องทานไปแล้วก็ตามด้วยกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ถ้าไม่ทานกาแฟก็ปิดด้วยเรื่องของการดื่มน้ำนะคะก็จบแล้วใครจะทานผลไม้ก็เอามาไว้ตอนท้ายนี่แหละสักนิดนึงนะใครจะทานวางแผนว่าจะกินทุเรียนด้วยข้าวต้องลดค่ะนะคะแต่ทานโปรตีนให้ถึงนะยังไงก็ตามแต่ก็เน้นในเรื่องของโปรตีนแล้วก็อาหารทุกชนิดอย่างครบถ้วนแล้วก็จัดสรรปันส่วนให้ดีค่ะและคุณฟังคะนี่เป็นข้อมูลดีๆที่จะให้คุณฟังแล้วก็เสริมเติมด้วยแปะกล้วยตราไว้เก่งนะคะข้อมูลดีๆแบบนี้ติดตามรับฟังกันได้ผ่านทางรายการสุขภาพกับเสียงเพลงรายการที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพคุณฟังที่จะโทรมาพูดคุยปรึกษากับทีมแพทย์ใช้0813346666นะคะ0813346666ส่วนคุณฟังที่จะเพิ่มเติมด้วยการเลือกใช้สมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งเพื่อเติมเส้นเลือดหลอดเลือดนะคะหรือว่าดูแลหลอดเลือดให้มีความแข็งแรงมีความยืดหยุ่นได้ดีไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของอวัยวะของเราได้ดีสมองหัวใจปลายมือปลายเท้าเส้นเลือดรอบดวงตานะคะไหลเวียนได้ดีบลัดโฟลแล้วนึกถึงสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งโทรศัพท์สั่งซื้อจากคลินิกสี่แยกไฟฉาย10คู่สาย10หมายเลขโทรศัพท์0625100560-9นะคะ10หมายเลขนะคะท่านผู้ฟังคะช่วงนี้ทางรายการจะนำท่านผู้ฟังไปพบกับข้อมูลทางการแพทย์จากท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติโทรศัพท์เข้ามาโดยอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ก็จะเป็นพี่เลี้ยงเป็นศิรานีแล้วคุณหมอก็จะอธิบายให้เข้าใจมากขึ้นรับฟังค่ะ
4: สวัสดีครับอาจารย์ในแพทย์ชำนาญครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
6: หมอชำนาญเหรอคะ
4: ใช่แล้วชำนาญ
6: จ้าหนูจะปรึกษาค่ะ
4: โทรจากไหนครับเนี่ย
6: เออคุณป้าเขาให้เบอร์ปรึกษาคุณหมอค่ะพอดีแม่เขามีอาการหลงลืมอะค่ะ
4: แม่อายุเท่าไหร่
6: แม่อายุ62ค่ะ
4: ยังไม่มากเลยเนี่ย
6: ใช่ค่ะแต่ว่าแกแบบหลงลืมเรื่องสั้นๆอะไรเอาเวลาสั้นๆพูดซ้ำๆวนๆค่ะ
4: แล้วก็น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
6: ส่วนสูง148ไม่อ้วนค่ะตั
4: วเล
6: ็
4: กๆ
6: น้ำหนัก55
4: แล้วสูงเท่าไหร่
6: 150ค่ะประมาณ
4: ดีแล้วดีแล้วก็ลดได้สัก5กิโลก็ดีเนาะเอาละทีนี้มีเรื่องโรคประจำตัวเบาหวานความดันไขมันสูงหรือเปล่าครับ
6: มีเบาหวานมีไขมันค่ะยังไม่ความดันค่ะ
4: เบาหวานหวานเท่าไหร่ครับ
6: เบาหวานแค่135เองค่ะ
4: แล้วก็น้ำตาลสะสมเท่าไหร่ครับ
6: น้ำตาลสะสมหนูจดไว้
4: เกิน7มั้ยเกิน7นิดหน่อย นะครับประมาณ
6: 8
4: ประมาณ8นะครับ
6: จ้ะ
4: ก็ดูจากค่าฟันที่ประจูก้าเห็นไหมเราต้องเป็นโหราศาสตร์ด้วยนะ
6: ค่ะ
4: โหราศาสตร์ก็คือว่าโรคแห่งความเสื่อมไปหาหมอไม่เป็นอัลไซเมอร์ก็เป็นว่าที่สมองเสื่อมก็คือคล้ายๆกันไม่มียารักษาครับ
6: โอ
4: ้ค่ะแต่ไม่ใช่ครับยารักษาอยู่ที่ลูกคอยดูแลแม่ก็จำอะไรไม่ได้แม่เขาหลงๆลืมสั้นๆแต่20ปีที่แล้วงานเลี้ยงรุ่นแกจำได้หมดเลยจริงหรือเปล่า
6: ใช่ค่ะจำวันเกิดลูกได้อะไรได้ค่ะ
4: แต่เมื่อกี้เนี่ยแกกินข้าวหรือยังแกจำไม่ได้ใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
4: ทำไมล่ะนี่ล่ะลูกต้องสังเกตดูเวลาไปไหน
6: ค่ะตอนนี้ไม่อยากให้แกเข้าสังคมเลยอะค่ะแกเข้าสังคมไม่ได้เพราะแกหลงๆลืมนะคะ
4: นี่ล่ะที่ว่าถ้าเป็นคนที่ไม่รู้หรือคนจนๆเขาจะตีแม่เลยอะไรวะกินข้าวไปเมื่อกี้นี่ยังจำไม่ได
6: ้
4: โง่เหลือเกินวะด่าอีกที่ไหนได้เราเนี่ยโง่เราไม่รู้จริงว่าเป็นโรคแห่งความเสื่อมทางสมองเนี่ยไปให้ที่โรงพยาบาลเขาก็เช็ค
6: สแกนสมองแล้วไม่เจออะไร
4: ไม่เจออะไรมันโรคแห่งความเสื่อมนะฮะ
6: ใช่ค่ะ
4: มันไม่เจออะไรเลยตรวจเลือดก็ปกติจริงหรือเปล่าเป็นแต่ว่ามีไอ้ที่ตัวเลขอยู่แล้วเนี่ยมีไขมันกับมี
6: เบาหวาน
4: เบาหวานก็ไม่มากเท่าไหร่สายตาก็เริ่มเสื่อมเพราะว่ายังมีเบาหวานทำให้หลอดเลือดน้ำเลือดเกิดการอักเสบนะครับเหมือนมีมีดกรีดลงไปพอมีดกรีดลงไปปั๊บมันจะมีเกล็ดเลือดที่เรียกว่าเพลทไปปะการเลือดออกนะครับมีการอักเสบก็คือบาดแผลเนี่ยมันก็ตีบตันมันดันเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีมีน้ำซ้ำเนี่ยความหวานทำให้หลอดเลือดมันแข็งกระด้างทำให้น้ำเลือดมีความเหนียวมันไม่ลื่นถลายไปเลี้ยงสมองไม่ดีพอเบาหวานนี่มันเป็นคนมันหายได้อะไม่ใช่หายได้
6: เพราะจะมีเชื้อเลยค่ะหมอ
4: ติดเชื้อในกระแสเลือดบ่อยที่สุดเดี๋ยวไข้ขึ้นท้องเสียก็บ่อยจริงหรือเปล่าท้องเสียไปปั๊บพอท้องเสียพูดไข้ขึ้นอุดตันต้องไปโรงพยาบาลให้ยาปฏิชีวนะคือติดเชื้อในกระแสเลือดถ้าผู้ฟังไว้นะครับโรคทั้งหมดคุณอย่าไปสนใจเรื่องตัวเลขอย่างเดียวนะครับอายุเกิน30เนี่ยถ้าขาดการออกกำลังกายไม่กินผัก 80% แล้วดื่มเหล้าสูบบุหรี่กินก่อนนอนไม่รู้จักการอดการกินเป็นระยะที่เรียกว่าทำ IF คุณเป็นโรคหลอดเลือดแล้วครับและน้ำเลือดแล้วครับติดเชื้อในกระแสเลือดหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเกิดอัลไซเมอร์หรือพาร์กินสันหลอดเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ดีทำให้ต้องบัลลูหรือบายพาสหลอดเลือดไปเลี้ยงที่สมองไม่ดีทำให้เกิดอัมพาตครึ่งซีกหรือต้องเสียชีวิตถ้าเป็นนานๆก็เลี่ยงกันไปเจ้าหญิงเจ้าชายนิทรากันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามัวแต่สนใจเรื่องตัวเลขหลอดเลือดน้ำเลือดแล้วไม่สนใจหลักของพระพุทธองค์เนี่ยทำไมผมเคยอยู่วัดตรีรู้เลยไอ้ฝรั่งมันก็ปี้จากพุทธเจ้าการทำ IF intermittent fasting เนี่ยก็คือพระง่ายๆฉันอาหาร2มื้อนะครับเรากินผักเป็นเกณฑ์ 80-90% ไม่ได้กินหมูผัดใบกะเพราอะไรต่อมีอะไรไม่กินก๋วยเตี๋ยวไม่กินหมูหันไม่กินแป้งเลยแทบไม่กินแป้งเลยท่านอยู่ตามป่าเขาลำเนาไพรไปอ่านประวัติดูนะครับถึงคราวจริงๆแล้วก็ท่านไม่เคยขี่ช้างขี่ม้าท่านเดินระหว่างเมืองต่อเมืองเป็นร้อยๆกิโลท่านก็เดินไปเหนื่อยก็พักทำกลางป่าคาร์โลนาไพรทำจิตใจให้ร่าเริงแต่กว่าจะตรัสรู้ได้ก็ยังหลงผิดนะไปอดอาหารตั้ง3เดือนน่ะเกือบตายอ่ะพอได้เสวยปั๊บตอนนั้นก่อนตรัสรู้เนี่ยก็เกิดสมองเกิดได้อาหารเพียงพอเกิดการนั่งสมาธิทำให้เกิดปัญญาจึงตรัสรู้อริยสัจ4ขึ้นมาโอ้โหแตกหน่อเยอะแยะไอสไตล์ก็ก๊อปปี้จากพุทธเจ้าแม้ทั้งสตีฟจ็อบส์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือธรรมะดีๆนี่เองเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังรายการนี้แก้ไขได้ด้วยสมุนไพรยาแผนปัจจุบันลองกินแปะกล้วยเช้า4เม็ดเย็น4เม็ด
6: ค่ะ
4: นะครับแล้วอีก4อาทิตย์โทรมารายงาน
6: โอ้ได้ค่ะ
4: แล้วอย่าไปเวลากลับไปเที่ยวข้างนอกไปศูนย์การค้าควรจะเอา1มือถือแบบเรียกตัวเองได้เพราะกดไม่เป็นลืมนะครับมือถือปั๊บมันจะกดเข้าโทรศัพท์แล้วก็เขียนชื่อที่อยู่ไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือรัดไว้ที่เอวเลยนะครับ
6: ค่ะ
4: เนี่ยมันต้องรู้ต้องเอาใจใส่ต้องความใกล้ชิดเป็นยารักษาโรคที่ดีที่สุดนะครับ
6: ค่ะ
4: ท่องคำว่าแม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักคนอื่นสักหมื่นแสนไม่แม้เหมือนจะกินนอนบอนว่าเมตตาเตือนจำจับเรียนรังแม่ไปแต่ตัวรักษาโรคอัลไซเมอร์เป็นโรคแห่งความเสื่อมของการทำงานของโครงสร้างของเนื้อเยื่อของสมองซึ่งมักพบในผู้ที่สูงอายุก็แบ่งเป็นระยะผมมีญาติเป็นอัลไซเมอร
6: ์
4: คุณต้องให้อภัยไม่มียารักษาด้วยยาแผนปัจจุบันคุณสุดท้ายเข้าห้องน้ำเปิดประตูห้องน้ำไม่เป็นใส่กางเกงไม่เป็นนอนต้องเข้าที่เราดูแลเองแทบไม่ไหวเสียเดือนละ 30,000 ไปดูแลดีๆหน่อยนะครับเข้าไปที่ผมเรียกว่าสุสานของคนเป็นนั่งลืมตาสมองมีเหมือนไม่มีเพราะฉะนั้นช่วงที่มีชีวิตอยู่เนี่ยต้องเอาใจแม่มากๆต้องล้างเท้าให้แม่จูบเท้าแม่ต้องให้อภัยแม่ถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลก็เป็นลูกผู้หญิงต้องเอาใจแม่ผู้ชายจะเป็นยังไงไม่ต้องสนใจละการทำบุญที่สุดดีที่สุดคือทำบุญกับพระแม่อยู่ที่บ้านทีนี้ไปตรวจโรงพยาบาลบอกว่าเป็นโรคอะไรครับ
6: เป็นแค่เบาหวานกับไขมันค่ะ
4: ไม่ใช่เราไป MI สมองไม่เจออะไรใช่ไหมครับ
6: อ๋อไม่เจออะไรเลยค่ะ

0: เมอร์มันต้องตรวจละเอียดกว่านี้นะครับ
1: จ้ะ
0: แต่ว่าที่อัลไซเมอร์มันจะเสื่อมไปเรื่อยนะครับเพราะนั้นโรคแห่งความเสื่อมแม้กระทั่งวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมเป็นเบาหวานโรคแห่งความเสื่อมบางคนคิดว่าไม่หายแม้กระทั่งอัลไซเมอร์ลองฟังอาจารย์หมอชำนาญว่าไว้แล้วก็เอาไปทำตามนั่นแหละคืออ
1: ันนี้อยากจะให้แม่ทานยาเนี่ยค่ะอ
0: ย่ากินแต่กล้วยเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งกินฟังอาจารย์หมอชำนาญก่อนครับเชิญเลยครับอาจารย์ฮะกระดิ่งบอกมาเลยครับเชิญเลยครับ
2: อาจารย์นี่นะเก่งเหลือเกินนะโดยเฉพาะอย่างนี้เวลาอยู่นอกบ้านเก่งเหล
0: ือ
2: เก
0: ิน โอ้ยก็ได้ก็ปีมาจากท่านอยู่เฉยผมก็ดีใจแล้ว
2: ครับกลับมาถึงเรื่องของคุณแม่นะครับถ้าเราเจอคนไข้อย่างเนี้ยหมอบอกได้เลยว่าหมอสงสารมากแล้วก็เห็นใจมากด้วยนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณแม่ของคุณเนี่ยโดยเพราะเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราสามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลทางการแพทย์ทั้งหมดนะครับการที่คุณแม่คุณมีอาการหลงลืมๆเนี่ยภาษาหมอเขาเรียกว่าดีเมนเชียนั่นก็หมายความว่าเซลล์สมองเนี่ยมันเริ่มเสื่อมตามวัยถามว่าเสื่อมเพราะอะไรล่ะเสื่อมเพราะว่าคนไข้อายุก็ยังไม่เยอะนะครับแต่ว่าความที่มีโรคประจำตัวนะครับมีเบาหวานมีไขมันแล้วก็อาจจะควบคุมได้ไม่ดีถึงแม้จะทานยาอยู่ก็ตามการทานยาเนี่ยมันทำให้ค่าผลเลือดดีขึ้นทำให้น้ำตาลดีขึ้นทำให้ความดันดีขึ้นแต่โรคมันไม่ได้หายแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่เสื่อมของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองซึ่งการตรวจด้วยเอ็มไอมันอาจจะไม่เจอแต่มันมีความผิดปกติแน่นอนครับนั่นก็หมายความว่าเส้นเลือดน่าจะตีบผนังเส้นเลือดมันจะแข็งกระด้างนะครับที่ภาษาหมอเขาเรียกอีลาสติซิตี้เนี่ยความยืดหยุ่นของเส้นเลือดมันลดลงแล้วน้ำเลือดเนี่ยมันก็ข้นก็หนืดด้วยที่ภาษาหมอเขาเรียกวิสคอสิตี้เพราะฉะนั้นพอถึงวันหนึ่งเนี่ยเลือดที่นำอาหารไปเลี้ยงกับสมองเนี่ยมันไปไม่ได้มันไปไม่พอนะครับสมองก็ทำงานได้ไม่เต็มที่มันก็ทำให้คนไข้มีอาการแบบที่คุณบอกมันนี่แหละแล้วการหลงลืมที่ภาษาหมอเรียกว่าดีเมนเชียเนี่ยถ้าเราไม่ดูแลให้ดีนะครับมันก็จะมีความเสื่อมไปเรื่อยๆจนถึงวันหนึ่งก็จะเป็นสมองเสื่อมที่เขาเรียกว่าอัลไซเมอร์นะครับแล้วก็น่าสงสารมากพอถึงวันหนึ่งถ้าเป็นเยอะๆเนี่ยจำคนก็ไม่ได้จำใครก็ไม่ได้ลูกยังจำไม่ได้เลยแล้วบางทีออกไปนอกบ้านแล้วกลับบ้านไม่ถูกเลยน่าสงสารที่สุดนะครับแต่เหตุผลที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าคนไข้มีโรคประจำตัวแล้วมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเส้นเลือดนะครับเพราะนั้นคนไข้รายนี้ถ้าเป็นแบบนี้ไปรักษาที่โรงพยาบาลนอกจากจะทานยาลดเบาหวานลดความดันแล้วเนี่ยก็ต้องทานพวกแอสไพรินหรือยาละลายริมเลือดนั่นก็หมายความว่าไอ้โรคพวกนี้มันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเส้นเลือดและน้ำเลือดมันก็จะทำให้กลายเป็นโรคหลอดเลือดที่อาจารย์กินสั่งพูดทุกวันให้ความต้องการกับโรคนี้มากเลยแล้วโรคเนี้ยมันเป็นสาเหตุทำให้คนไข้เป็นอะไรได้108เลยนะครับแล้วมันก็ทำให้คนไข้เนี่ยมีความผิดปกติของทุกๆอวัยวะเพราะทุกๆอวัยวะเนี่ยมันต้องมีเลือดไปเลี้ยงแต่ถ้าเลือดไปเลี้ยงไม่ดีแล้วเนี่ยหรือบางทีมันมีเลือดมันหลุดออกมาจากที่ผนังของเส้นเลือดเนี่ยแล้วมันไปอุดตามที่ต่างๆมันก็ทำให้เกิดปัญหานะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าวิธีที่จะแก้ดีที่สุดก็คือทำยังไงถึงจะให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองมันดีขึ้นการใช้สมุนไพรที่คุณถามเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ตรงที่ว่ามันจะทำให้เส้นเลือดแข็งแรงขึ้นนะครับพูดง่ายๆก็คือไปล้างเส้นเลือดให้มันสะอาดนะครับน้ำเลือดหายก้นหายเหนื่อยแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่มันเกิดแบบนี้ได้แล้วเนี่ยนะครับสมองเนี่ยจะได้รับอาหารพอทางเส้นเลือดนะครับแล้วเส้นเลือดมันก็จะดีเส้นเลือดดีขึ้นเซลล์สมองมันก็ดีขึ้นเพราะตราบใดที่คนไข้ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเซลล์สมองมันไม่ได้ตายเลยนะครับแต่มันเป็นเซลล์ที่ไม่มีคุณภาพไม่สามารถสร้างพลังงานออกมาได้ที่เขาเรียก ATP อ่ะย่อมาจากอะดีโนซีนไตรฟอสเฟตเนี่ยเป็นพลังงานที่ใช้ในการขับเคลื่อนในร่างกายของเราเนี่ยนะครับมันเป็นเซลล์ที่ไม่ได้ตายเลยแต่มันเป็นเซลล์ที่ไม่มีคุณภาพฉะนั้นเองแล้วเซลล์ที่แก่มันก็ตายไปไอ้เซลล์ตัวใหม่ที่ขึ้นมาแทนที่มันก็ไม่แข็งแรงอีก

0: พราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับสมองก็คือเราจะต้องทำยังไงถึงจะให้ความเสื่อมอันนี้มันดีขึ้นการใช้ยาแผนปัจจุบันมันก็เป็นการรักษาที่ดีที่สุดนะครับแต่มันก็มีข้อจำกัดนะครับความเสื่อมอันนี้มันเดินหน้าไปด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณหมอเขาพูดกันอยู่เสมอว่าสมองเป็นอวัยวะเดียวที่ไม่ต้องการยาแต่สมองเป็นอวัยวะที่ต้องการโปรตีนในปริมาณที่มากมากเพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีของคุณแม่คุณเนี่ยถ้าต้องการให้มันดีขึ้นคุณจะต้องให้คุณแม่คุณทานโปรตีนแล้วโปรตีนอันนี้มันไม่ได้มีอยู่ในอาหารจานที่คุณทานแต่มันมีอยู่ในอาหารกระป๋องอาหารเสริมนะครับโปรตีนอันนี้ที่เขาเรียกว่ากลูตามีนกับอะจีนีนเนี่ยมันช่วยทำให้สมองแข็งแรงขึ้นทำให้เซลล์สมองฟื้นตัวได้เพราะเซลล์มันไม่ได้ตายแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณสามารถทำให้เส้นเลือดมันแข็งแรงขึ้นน้ำเลือดหายข้นหายเหนื่อยได้เนี่ยโดยการใช้สมุนไพรเนี่ยก็จะมีประโยชน์นะครับและที่สำคัญกว่านั้นก็คือสิ่งที่อาจารย์เกียงศักดิ์พูดทุกวันเนี่ยมีความสำคัญมากก็คือปรับเปลี่ยนพฤติกรร
1: ม
0: ทำยังไงถึงจะให้เบาหวานมันดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้ยาทำยังไงถึงจะให้ A1C มันลดลงเพราะการที่เป็นเบาหวานนานๆเนี่ยดูค่าแม้ถึงบัตรยูค่าอย่างเดียวมันไม่ได้ครับมันหลอกครับมันต้องดูน้ำตาลสะสมแล้วถ้าน้ำตาลสะสมมากเมื่อไหร่เนี่ยมากขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ไปเกาะที่เม็ดเลือดแดงหมดนะครับน้ำตาลมันไปเกาะที่เม็ดเลือดแดงทำให้เม็ดเลือดแดงอายุสั้นด้วยแล้วก็ทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีของคุณเนี่ยคุณแม่คุณเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ได้ก็เพราะว่าอายุก็ไม่เยอะนะแต่ว่าเป็นพ่อมีเบาหวานแล้วคุมเนี่ยไม่ได้ไม่ดีเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคุณจะต้องปฏิบัติอย่างที่อาจารย์บอกพูดก็คือใช้อาหารเป็นยาทานอาหารที่เน้นธรรมชาตินะครับอาหารที่ทานจะต้องมีคุณภาพเป็นอาหารที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำนั่นก็หมายความว่าโมเลกุลใหญ่ๆของแป้งที่เราทานเข้าไปเมื่อมันสลายเข้าร่างกายแล้วมันจะต้องค่อยๆสลายนะครับมันไม่ได้สลายเร็วถ้าสลายเร็วเนี่ยมันจะทำให้น้ำตาลในร่างกายที่สูงตับอ่อนมันเสื่อมอยู่แล้วเนี่ยมันไม่สามารถสร้างอินซูลินออกมาควบคุมน้ำตาลได้เพราะนั้นคุณจะต้องทานอาหารที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำที่ภาษาหมอก็เรียกไกลซีมิกอินเด็กซ์ดัชนีน้ำตาลนี่แหละต้องน้ำตาลต่ำกว่า50ดัชนีน้ำตาลต่ำนี่สำคัญแต่บางทีเราไม่รู้ไงครับเพราะฉะนั้นอาจารย์เกียงศักดิ์ต้องได้พูดทุกวันว่าไอ้ที่เราเป็นเบาหวานก็เพราะจากการบริโภคเนี่ยนะครับเราบริโภคน้ำตาลมากเกินไปแล้วน้ำตาลมันมีอยู่ในอาหารที่เราทานทุกวันไม่ว่าจะเป็นอาหารก็ดีหรือว่าผลไม้ก็ดีแล้วคนไทยเนี่ยติดนะทานข้าวต้องทานของหวานต้องทานไอศกรีมต้องทานของหวานนะครับกะทิกรอบหรืออะไรเงี้ยขนมหวานที่เป็นในถ้วยซึ่งไม่รู้จะทานเข้าไปเพื่ออะไรมันไม่เห็นมีความจำเป็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นในต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ทานกันแล้วพวกขนมหวานเนี่ยแต่คนไทยมันติดไงนะครับเพราะนั้นการดูแลในเรื่องของการบริโภคเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดคุณก็ต้องตามใจคุณแม่แต่ต้องตามใจในสิ่งที่ถูกนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันมีผลต่อสุขภาพของคุณแม่คุณนะครับแล้วถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยสิ่งสำคัญอีกอันก็คือคุณจะต้องดูแลคุณแม่คุณนะโชคดีนะมีลูกสาวดูแลเนี่ยแต่ลูกสาวก็ต้องให้กำลังใจคุณแม่ด้วยนะครับว่าถ้าคุณแม่ทำที่หนูพูดเนี่ยถ้าคุณแม่ทำตามที่หนูบอกแล้วสุขภาพคุณแม่จะดีให้กำลังใจเยอะๆนะครับหมอคิดว่าทำทุกเรื่องไปพร้อมๆกันแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่อาจารย์กำลังพูดทุกวันหมอก็สงสารแกนะแกเหนื่อยนะบางทีแกบ่นแกอยากไปบวชบ้างละ อยากไปบวชบ้างละอยากจะตายบ้างละเพราะแกทำแล้วแกก็มีความตั้งใจสูงนะแล้วพอคนไข้ไม่ปฏิบัติตามแกก็เสียใจแกก็น้อยใจนะครับแล้วก็นี่แหละเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ที่อาจารย์ได้ทำไว้แล้วก็ท่านหมอคิดว่าอาจารย์จะต้องทำต่อไปถึงแม้จะ50ปีมาแล้วเนี่ยมันได้ผลในระดับหนึ่งแล้วแต่เราก็อยากให้ท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยเป็นโรคน้อยลงทานยาน้อยลงแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยการใช้ยาแผนปัจจุบันหรือสมุนไพรก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปละถ้าเราปฏิบัติตัวปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามพฤติกรรมตามที่อาจารย์ได้พูดไว้ในเรื่องของการกินในเรื่องของการนอนในเรื่องของการอารมณ์ดีในเรื่องการพักผ่อนนะครับเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะนั้นทุกๆเรื่องไปพร้อมๆกันแล้วสามารถบอกได้ว่าไอ้โรคที่เป็นอยู่เนี่ยมันสามารถหายได้โดยที่ไม่ต้องใช้ยาเลยนะครับเพียงแต่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตเท่านั้นเองนะครับ
1: สรุปนะฮะอาหารสมองที่ดีที่สุดคือโปรตีนครับโปรตีนก็มีโป รตีนที่มีความบริสุทธิ์ที่มีประโยชน์อย่างมากๆต่อสมองนะครับ1ลดค่าน้ำตาลสะสมจาก7กว่าๆ8เนี่ยให้เหลือไม่เกิน 6.5
2: ค
1: ่ะ2ฟาติมาจูก้าหลังจากอดอาหาร8ชั่วโมงไม่เกิน126นะครับค่าไขมันเนี่ยไม่ต้องสนใจเรื่องท่อคอเลสเตอรอลสนใจเรื่องค่า LDL กับไตรกลีเซอไรด์และ HDL การจะทำให้ไขมันต่ำมีวิธีการเดียว1กินของไม่ทอดต้ม1 2ไข่แดงก็ไขมันสูงนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กินโปรตีนกินอาหารผมว่าพาคุณแม่ไปหาหมอชำนาญดีกว่านะครับเพราะโรคมันซับซ้อนเหลือเกินภายใน4เดือนนะครับถ้าทำตามนี้ A1C ต้องลดซึ่งไม่เคยได้รับการแนะนำจากโรงพยาบาลเลยใช่ไหม
2: ค่ะ
1: ก็ต้องลดฮะถ้าคุณมัวแต่ใช้ยาอย่างเดียวแต่น้ำตาลสะสมคุณยังขึ้น7ขึ้น8ขึ้น9เนี่ยคุณให้ยายังไงเลือดมันก็เหนื่อยครับกินสมุนไพรตัวนี้ทำให้เลือดมันใสไหลเวียนได้ดีกว่าเดิมทำให้กินอาหารเข้าไปเป็นโปรตีนนะครับมันก็ผ่านทั้งเลือดเนี่ยนะครับมันเป็นเลี้ยงเซลล์ที่สมองดีขึ้นท่านผู้ฟังไว้นะครับภายในไม่เกิน8เดือนคุณแม่เขากลับมาความจำได้ถึง 7-80% ภายใน1ปีว่าที่อัลไซเมอร์ทั้งก็ลดน้ำตาลตามนี้ลดไขมันตามนี้นะครับแล้วมีใครกล้าพูดอย่างเงี้ยเขามีกำลังใจลูกสาวก็มีความหวังต้องให้กินอาหารที่มีไฟเบอร์มีกากใยที่เยอะงดของทอดไม่ต้องสนใจแล้วไขมันอิ่มตัวไม่อิ่มตัวมันเราฟังเราสับสนนะไม่กินของทอดสักอย่างกินอาหารที่มีไฟเบอร์มีกากใยเยอะๆเราเป็นผู้หญิงเนี่ยกระดูกมักจะบางก็กินแคลเซียมสักหน่อยหนึ่งนะครับก็ยิ่งดีแต่เป็นแคลเซียมสมุนไพรกินแปะกล้วยเช้า4-4แล้ว4อาทิตย์โทรมารายงาน
3: สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062-5100-560-9 10เบอร์10เครื่อง10หมายเลขครับ
4: คุณผู้ฟังคะโชคดีจังที่วันนี้ได้มีโอกาสพูดคุยในเรื่องของสารอาหารที่ครบถ้วนสำหรับการรับประทานอาหารของคุณผู้ฟังนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่วัยทำงานทุกๆวัยล่ะค่ะที่ฉันว่าสารอาหารมันสำคัญอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นพวกแป้งพวกน้ำตาลเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดพวกไตรกลีเซอไรด์เยอะนะคะไขมันแยะเพราะว่าน้ำตาลกลายเป็นแป้งเราก็ลดน้ำตาลลดแป้งกันหน่อยดีไหมคะผักแล้วก็โปรตีนเนี่ยก็สำคัญรับประทานให้ถึงก็แล้วกันนะคะปัญหาในโรคต่างๆที่อาจจะทำให้เกิดโรคความดันโรคไม่ใช่เขาเรียกว่าความเสื่อมนะคะสมองเสื่อมอาการอัลไซเมอร์ดีเมนเชียต่างๆโรคหลงลืมเนี่ยนะคะโรคปวดข้อเข่าโรคกล้ามเนื้อรีบอะไรแบบนี้มันจะไม่ค่อยเกิดนะเพราะว่ารับประทานอาหารประเภทโปรตีนอย่างเพียงพอนะคะคุณฟังจะเป็นเนื้อปลาก็ได้เนื้อหมูก็ได้เนื้อไก่ก็ได้เลี่ยงไขมันเลี่ยงหนังสัตว์หนังหมูหนังไก่หนังเป็ดก็แล้วกันแล้วก็ต้องเป็นเนื้อที่ไม่ติดมันมากนักนะคะข้อสำคัญคือรับประทานโปรตีนที่มาจากธรรมชาติอย่างเช่นถ้าเป็นเนื้อหมูก็เนื้อหมูที่เรามาหั่นผัดไม่ใช่ใส่ลูกชิ้นไส้กรอกกุนเชียงนะอันนี้มันจะเป็นโปรเซสมันอันตรายกับหลอดเลือดค่ะในระยะยาวนะคุณฟังเขามีเรียกว่ามีพวกโซเดียมก็แย่นะคะแล้วก็พวกสารประกอบต่างๆสารเคมีต่างๆมันก็เยอะนอกจากจะไม่ดีต่อสุขภาพร่างกายแล้วนะคะนอกจากจะมีภาวะไขมันค่อนข้าง างสูงไขมันทรานหรือไม่ก็อาจจะเป็นพวกสารเคมีต่างๆอันตรายที่จะเกิดขึ้นคือมะเร็งนั่นเองนะคะกับการที่จะทานอาหารประเภทที่ไม่ใช่โปรตีนจากธรรมชาติเนาะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงนะคุณฟังเนื้อปลาก็เป็นเนื้อปลาที่ปรุงสุกทั้งนอกทั้งในจะปิ้งจะย่างจะนึ่งก็แล้วแต่นะถ้าทอดก็น้อยๆหน่อยก็แล้วกันไม่อยากให้ใช้ไขมันแล้วมันเยอะนะคะคุณฟังอันนี้ก็ต้องเข้าใจนึ่งต้มตุ๋นเนี่ยใช้ได้เลยค่ะคุณฟังคะและนี่คือเรื่องของอาหารที่มีประโยชน์เพียงพอนะคะคุณฟังที่โทรเข้ามาเนี่ยท่านก็คงจะเข้าใจแล้วก็นำเรื่องราวที่คุณหมอท่านอธิบายไปให้คุณแม่นะคะไปดูแลคุณแม่คุณพ่อของเราบุคคลที่เรารักในครอบครัวบริหารจัดการให้ดีผักอย่าลืมน้ำอย่าขาดโปรตีนไม่ต้องขาดนะคะให้มีติดบ้านไว้เสมอโดยเฉพาะไข่นะคะคุณฟังเป็นโปรตีนที่ดีเนื้อหมูเนื้อปลาเนื้อเป็ดเนื้อไก่เนื้อกุ้งอาหารทะเลได้หมดทานในรูปแบบที่สุกจะได้ประโยชน์ที่สุดไม่มีพยาธิไม่มีปรสิตและไม่อันตรายไม่เป็นโรคหูดับนะคะรับประทานอาหารที่เป็นโปรตีนจากธรรมชาติคุณฟังก็จะได้รับโปรตีนนะคะเสริมเติมด้วยผักผลไม้ที่ไม่หวานช่วยเรามีระบบการย่อยที่ย่อยง่ายขับถ่ายสบายนะคะแล้วเราก็จะมีสุขภาพที่ดีค่ะคุณฟังคะหมายเลขโทรศัพท์ที่จะโทรเข้ามาปรึกษากับทีมแพทย์คุณฟังใช้081 334 6666ค่ะ081 334 6666นะคะส่วนท่านผู้ฟังที่จะโทรศัพท์สั่งซื้อสมุนไพรแปะกุ้ยตราไวกิ่งกาแฟแปะกุ้ยคอฟฟี่หรือผลิตภัณฑ์ไวเฮิร์บจากคลินิกสีแยกไฟฉายนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยราคา260 บาทเท่ากันท่านผู้ฟังโทรไปที่คลินิกสีแยกไฟฉายในช่วง8 โมงเช้าถึง5 โมงเย็นนะคะเปิดทุกวันค่ะจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์วันอาทิตย์เปิดทุกวันหมายเลข0625100506 0-9 10หมายเลขนะคะหมายเลข0625100565ก็ได้ค่ะตัวเลขสุดท้ายเปลี่ยนนะคะคุณฟังก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโทรติดโทรในช่วง8 โมงเช้าถึง5 โมงเย็นนะอย่าโทรหลัง6 โมงเย็นนะคะจะไม่ติดจะไม่มีคนรับค่ะคุณฟังคะในช่วงนี้รายการสุขภาพกับเสียงเพลงซึ่งเป็นรายการถามตอบปัญหาสุขภาพที่นำทีมโดยทีมแพทย์อยากให้คุณผู้ฟังเข้าใจในเรื่องของสุขภาพอยากให้คุณผู้ฟังใช้วิธีการสายกลางๆในการที่จะดูแลสุขภาพอาหารเป็นยารักษาสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายวันละนิดชีวิตสดชื่นสดใสชีวิตสดชื่นสดใสจำไว้เสมอนะคะว่าอาหารคือยาการออกกำลังกายก็คือยาขนาดวิเศษการพักผ่อนก็คือยาวิเศษการดื่มน้ำก็คือยาวิเศษการเดินเล่นการร้องเพลงก็คือยาอายุวัฒนะค่ะคุณฟังคะเราไปพบกับข้อมูลสุขภาพในชุดที่2กันนะคะรับฟังพร้อมๆกันเป็นข้อมูลสุขภาพให้ในช่วงสั้นๆอีกสักช่วงหนึ่งค่ะ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังนี่คือรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะครับหมายเลขโทรศัพท์ขนาดนี้คือ081 334 6666 081 334แล้วก็64ตัวครับสวัสดีครับ
5: ก็ฟังเพลงด้วยอาจารย
2: ์อยู่ที่ไหนครับเนี่ยฮะ
5: อยู่ราชบูรณะครับ
2: ราชบูรณะนะครับนะ
5: คร
2: ับเราฟังรายการนี้ชอบอะไรจากรายการนี้ครับ
5: ชอบทุกอย่างครับมีสาระหมด
2: เราได้ทำตามไหมอาหารเป็นยาการกีฬาอย่าให้ขาดได้ทำตามนะครับ
5: กำลังจะทำอยู
2: ่อ
5: าจารย์แต่ยังไม
2: ่อ้วนหรือเปล่า
5: โอ้80อาจารย
2: ์สูงเท่าไหร
5: ่270ครับ
2: คุณต้องลดน้ำหนักอีก10 กว่ากิโลเนาะยังอ้วนอยู่นะครับเข่าก็เริ่มปวดแล้วนะครับ
5: คร
2: ับ น้ำหนักเท่าไหร่เราก็ส่วนแล้วก็น้ำหนักกี่กิโลครับ
5: น้ำหนักเหรอครับ
2: 80สูงขนาดนี้คุณผู้ชายต้องเอวไม่เกิน90เซนต้องส่วนสูงเป็นเซนติเมตรลบด้วย100นะครับน้ำหนักไม่ควรเกิน80นะครับนะแล้วก็มีโรคเบาหวานความดันไขมันสูงหรือเปล่าครับ
5: เมื่อกี้วัดเมื่อกี้150อาจารย
2: ์โอ้สูงมากเลยนะครับจอดที่ปลายนิ้วใช่ไหมครับ เราน้ำตาลสะสมเท่าไหร่ครับ
5: โอ้นี่ผมไม่เคยนี่ไปหาหมอเลยอาจารย์เรื่องอย่างนี้ผมไม่ค่อยรู้เรื่องเลย
2: โอ้โหคุณเลยผมเดี๋ยวเอาอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวผมจะแถมให้หนังสือเนี่ยกำลังคิดจะพิมพ์อยู่เนี่ยนะครับ
5: ครับทำ
2: หนังสือสำหรับผู้คนอยากจะหายจากเบาหวานความดันไขมันสูงหรือต้องการลดน้ำหนัก
5: ครับ
2: ของคุณน้ำหนักนี้เราเคยฉี่บ่อยๆไม่ปัสสาวะบ่อยๆเป็นไหมครับ
5: ก็ฉี่ก็บ่อยนะอาจารย
2: ์เราก็ไม่เคยตรวจเลือดว่าเป็นเบาหวานความดันไขมันสูงไม่เคยตรวจเลยใช่ไหมครับ
5: แต่ที่แน่ๆเป็นความดันอาจารย์ในเรื่องเบาหวานผมยังไม่ได้เช็คดูเลยว
2: ่
5: า
2: อ้าวความดันก็เช็คแค่ท้องแขนไม่เกี่ยวกันนะฮะต้องตรวจเลือดนะครับนะไอ้จอดที่ปลายนิ้วมันตามจริงจอดที่ปลายนิ้วก็ตรวจหาน้ำตาลสะสมได้นะครับนะแต่ว่าต้องรู้ตัวนี่ไอ้ตัวปกตินะเขาปกตินะครับน้ำตาลต้องไม่เกินร้อยหลังจากอดอาหาร8ชั่วโมง10ชั่วโมงนะครับน้ำตาลต้องไม่เกินร้อยนะครับถ้าเกินตั้งแต่ร้อยขึ้นไปถึง126ถือว่าความเสี่ยงต่อเป็นโรคเบาหวานนะครับนะถ้าเกิน126ถือว่าเป็นเบาหวานนะครับแล้วก็น้ำตาลสะสมเนี่ยถ้าเกิน 6.5 ถือว่าเป็นเบาหวานเป็นโรคเบาหวานแต่ผมว่าไม่ใช่คุณจะเป็นเพชฌฆาตตัดสินใจเขาเป็นโรคเบาหวานได้ยังไงต้องรู้ถึงอายุรู้ถึงสภาพความดันไขมันต้องรู้จักว่าคุณอ้วนไม่อ้วนถึงไม่อ้วนน้ำตาลปกติคุณก็มีความเสี่ยงต่อเป็นโรคเบาหวานแล้วคุณต้องลดน้ำหนักทำไมถึงลดน้ำหนักเพราะคนที่ตรวจเบาหวานวันนี้นะถ้าเป็นเบาหวานวันนี้แสดงว่า15-20ปีที่แล้วคุณเป็นเบาหวานอยู่แล้วแต่ว่าตรวจเลือดไม่เจอตัวนั้นไม่เจอคุณต้องตรวจหาค่าเอากลูโคสโทรลานเทสแต่ไม่มีใครสนใจให้ตายซะก่อนถึงจะสนใจใช่ไหมเพราะฉะนั้น
5: เอาอย่างนั้นเลยนะ
2: ก็พูดตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยก็ความหวังดีไง
5: แล้วเราคอมเลยใช่ไหมอาจารย
2: ์มันทำไมคุณอายุขนาดนี้น้ำหนักขนาดนี้คนอ้วนมากๆนี่ชอบกินข้าวเยอะๆสองกะละมังชอบกินก๋วยเตี๋ยว
5: เลยข้าวนะอร่อยมาก
2: น้ำมันก็คือน้ำตาลดีๆนี่เองอ่ะ
5: คร
2: ับ คุณฟังรายการนี้นะไม่มีรายการไหนเหมือนรายการนี้แม้กระทั่งคุณอยู่ที่อเมริกาแคนาดาในญี่ปุ่นประเทศไทยเราก็มีรายการนี้รายการเดียวที่ให้ความรู้แก่ประชาชนแล้วกล้าพูดว่าของคุณเนี่ยถ้าน้ำตาลซื้อท่านน้ำตาล90น้ำตาลสะสมคือ5 120คือ6 150คือ7ของคุณเป็นเบาหวานแล้วแต่ต้องตรวจว่าน้ำตาลสะสมเท่าไหร่เพราะความอ้วนนี่มีความเสี่ยงต่อเป็นเบาหวานถ้าตรวจเจอเบาหวานตอนสมมติว่าคุณอายุ60แสดงว่าคุณเป็นเบาหวานตั้งแต่อายุ40-45แล้วครับเป็นแล้วแต่ว่าตัวเลขยังไม่ปรากฏครับตรวจปกติมันไม่เจอครับแต่คุณเจอเบาหวานแสดงว่าเป็นมาแล้วไม่ประมาณ10กว่าปีขึ้นไปครับเนี่ยไอ้โรคแห่งความเสื่อมเนี่ยแล้วการที่มาตู่ว่าเขาเป็นเบาหวานไม่ถูกต้องเลยนะครับมันต้องบอกว่าเขาเป็นโรคหลอดเลือดครับคุณต้องไปตู่ที่ไตด้วยว่าไตวายไหม eGFR เท่าไหร่คุณต้องไปตู่ที่ตามาตาคุณเบาหวานลงตาไหมนะครับคุณต้องไปตู่ที่โรคภูมิแพ้ด้วยบางทีเป็นเบาหวานมากๆมันจะคันเขยเนี่ยแล้วคุณต้องอธิบายให้ฟังว่าไอ้โรคพวกนี้สมมติว่าเป็นเบาหวานเรียกว่าเบาหวานความดันไขมันสูงมันหายได้โดยเปลี่ยนพฤติกรรมโรคพวกนี้เกิดจากพฤติกรรมในการกินข้าวเยอะกินแป้งเยอะแต่ขาดการออกกำลังกายน้ำหนักเยอะแต่อ้วนถึงแม้ไม่อ้วนมากก็ตาม80สูง170ถือว่าไม่อ้วนมากแต่ยังมีพุงกะทิอยู่จริงหรือเปล่า
5: ครับ
2: คุณหิวน้ำบ่อยจริงหรือเปล่า
5: ครับ
2: คุณชอบกินน้ำแล้วก็ฉี่บ่อยๆจริงหรือเปล่า
5: ใช่ครับถูกต้องครับ
2: คุณเป็นเบาหวานแล้วครับ
5: ครับ
2: ไปตรวจน้ำตาลสะสม
5: อาจารย์ขอฟังเพลงด้วยนะ
2: ได้เลยต้องพัง
5: เพลงนี้ผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์มีหรือเปล่าเพลงนี้ไม่แม่เรียกหารักของแม่ผ่องมีไหมอาจารย
2: ์ผ่องสี ผ่องศรีเขาเคยเป็นมโนคนมโนรมจังหวัดชัยนาทเกิดเมื่อปี2482เป็นศิลปินแห่งชาตินะใช่ไหมบ้านเขาพ่อเขาเป็นตำรวจแม่เขาเป็นแม่ค้าขายขนมอยู่นะครับนะแม่ผ่องเราเนี่ยนะครับเขาชื่อเพลงอะไรนะ
5: ตอนนี้ก็เหลือดวงเดียวแม่ผ่องเหลืออยู่คนเดียว
2: อ้าวเขาเกิดปีเดียวกับไอ้สมเสียนพานทองอะรู้จักไหมชัยเมืองสิงห์อะเกิดปีเดียวกับชัยเมืองสิงห์82แล้วตอนนี้นักร้องอายุสายันเขาเกิดปี95ยอดรักเกิดปี97แล้วใครล่ะเอ้ยไปหมดแล้วนี่
5: ไม่เหลือแล้วไปแล้ว
2: หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีก็เกิดปี68แม่สกินแปะกล้วยต้องจำให้ได้เลยเนี่ยใช่ไหมล่ะเออนักร้องลูกทุ่งเอ้ยไปหมดแล้วเนี่ยหวานเนี่ย
5: ไม่เหลือหมด
2: คุณอยากอายุยืนคุณกินแปะกล้วยสิเช้า4เย็น4
5: ต้องกินแน่นอน
2: เออมันทำให้หลอดเลือดดีอะไรต่อมีอะไรดี
5: มีโครงการอยู่แล้ว
2: ต้องไม่มีโครงการแล้วคุณไปตรวจหาค่าน้ำตาลสะสมหน่อยนะนะครับคุณเป็นเบาหวานแล้วนะครับแสดงว่าคุณเป็นมาแล้วเกือบ20ปีที่แล้วครับคุณชอบกินหวานกินมันกินเค็มกินก๋วยเตี๋ยวเรือใส่ต้องต้มยำหวานหวานใช่จริงเขาป่ะ
5: ใช่
2: สามชาม5ชามอ่ะคุณกินทีจริงเขาป่ะ
5: กินเท่าไหร่กินเท่าไหร่ก็ไม่ร
2: ู้
5: จ
2: ัก
5: ก
2: ี่
5: หมาจ่า
2: ก็ใช่สินี่คือว่าที่เบาหวานหรือเป็นเบาหวานแล้วนะครับแต่คุณไม่รู้ตัวคุณจะตายทั้งเป็นเลยครับนกเขาก็ไม่ขันจริงเขาบอก
5: เออขันนิดหน่อย
2: นิดหน่อยคุณลองอีก3ปีมันจะบอกมีไกด์แล้วถ้าไม่ฟังรายการนี้คุณต้องให้น้ำตาลให้เหลือไม่เกิน126ครับน้ำตาลสะสมไปตรวจหน่อยนะไม่ต้องอดข้าวแล้วน้ำตาลสะสมไปที่ที่เนี่ยก็ได้ข้างๆบ้านเนี่ยตรวจดูนะครับเพราะรายการนี้ไม่ได้ขายแปะกล้วยแต่ทุกคนต้องกินแปะกล้วยครับเอ้าฟังผ่องศรีเรียก
5: ครับผมคุณครับ
2: หารักนะครับ

0: านีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการตะวันสีทองเพลงสาระและความรู้ค่ะ
1: บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขด้วยความปรารถนาดีจากสื่อมวลชนทางชีวิตรายการตะวันสีทองจะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกเย็นวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทางวปท.กรุงเทพคลื่นความถี่ AM Stereo 792 กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้ค่ะ

0: ขอต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการของสื่อมวลชนทางชีวิตพิทยาธานีอยู่ดูแลคุณฟังนะครับแล้วก็ทางชีวิตเป็นผู้ที่สนับสนุนนะครับให้รายการของเราได้รับใช้คุณฟังนะครับต้องขอบอกว่าตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้มาอยู่กับคุณฟังนะครับแล้วก็ได้นำบทเพลงเพราะๆมาฝากกันมีความสุขด้วยมีความสุขด้วยนะครับวันนี้นำบทเพลงคัฟเวอร์ใหม่นะครับของ Big Eye มาฝากคุณฟังนะครับเป็นบทเพลงในตำนานล่ะครับบทเพลงนี้เรียกว่าอมตะนิรันดร์กาลจริงๆนะครับแต่ว่าเปลี่ยนชื่อสักนิดนึงนะครับขออยู่ด้วยคนนะครับขออยู่ด้วยคนก็ขออยู่กับคุณฟังอยู่ใกล้ๆกันตรงนี้นะครับไม่ไปไหนล่ะครับคุณฟังครับคุณฟังจะทำสิ่งใดจะทำงานจะพักผ่อนจะนั่งเกือบจะหลับอยู่แล้วนะครับยังไงก็ให้ผมได้อยู่ใกล้ๆคุณฟังด้วยนะครับอย่าเพิ่งหลับนะครับอยู่กันตรงนี้เป็นกำลังใจกันนะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับคุณฟังที่ติดตามฟังรายการแล้วก็ติดต่อสื่อสารกันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร่วมสนุกในการเล่นเกมคำถามการขอสมัครบทเรียนทางไปรษณีย์แล้วมีบทเรียนทางไปรษณีย์ให้เรียนกันด้วยนะฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะยังคงที่จะให้คุณฟังได้เรียนรู้กันได้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนผ่านออนไลน์เรียนทางบทเรียนทางไปรษณีย์ก็มีเด็กเรียนได้ผู้ใหญ่เรียนดีครับถ้าสนใจลองเรียนกันดูเรียนจบแล้วได้ประกาศนียบัตรเก็บไว้เป็นความภูมิใจนะครับเราได้ความรู้ครับเพราะความรู้ตรงนี้นำมาประยุกต์ใช้ได้ในการดำเนินชีวิตความรู้คืออาวุธทางความคิดคุณผู้ฟังครับคนเราถ้ามีชีวิตที่เรียนรู้อยู่เสมอไม่ทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วเราก็จะได้รับสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆอีกมากมายจริงไหมครับคุณผู้ฟังถ้าสนใจเรียนบทเรียนทางไปรษณีย์ส่งชื่อและที่อยู่มาไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าหน่วยกิจนะครับฟรีจัดส่งก็ฟรีด้วยนะครับอันนี้คือสื่อมวลชนทางชีวิตนะครับนะเราเป็นมิตรแท้เลยนะครับคุณฟังครับไม่ใช่มิจฉาชีพ นะครับอยู่กับคุณฟังตรงนี้หรือคุณฟังจะขอรับหนังสือเอาไปอ่านกันมีหนังสือดีๆมอบให้คุณฟังอ่านหนุนใจสร้างกำลังใจกันนะครับคุณฟังขอฟรีครับจัดส่งฟรีครับหนังสือฟรีครับส่งให้ทันทีครับที่อยู่มาเลยนะครับชัดเจนนะครับเราจะดำเนินการให้นะครับคุณผู้ฟังเอาแหละคุณผู้ฟังครับวันนี้เรามาลุ้นกันนะครับว่าเกมคำถามเนี่ยเป็นเรื่องอะไรเชิญแล้วฟังครับ
1: ร่วมสนุกตอบเกมคำถามง่ายๆลุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์และกิฟต์การ์ดฟรีโทรศัพท์ร่วมสนุกได้ที่084-124-7876 084-124-7876
2: คำถามประจำวันนี้คือน้ำเต้าหู้ทำมาจากอะไรกอถั่วเหลืองขอถั่วเขียวน้ำเต้าหู้ทำมาจากอะไรกอถั่วเหลืองขอถั่วเขียว
0: คุณผู้ฟังอยู่กับผมพิทยาธานีและทีมงานสื่อมวลชนทางชีวิตนะครับในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของสาระสุขภาพครับคุณผู้ฟังครับก็นำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับข่าวสุขภาพนะครับมาฝากกันครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสุขภาพล่าสุดข่าวสุขภาพอะไรที่มันอัปเดตนะครับและเป็นที่สนใจเนี่ยและเป็นประโยชน์ต่อการดูแลตัวเราเองเนี่ยก็จะนำมาฝากกันคุณผู้ฟังครับวันนี้อยากจะนำประเด็นเด่นๆนะครับเกี่ยวกับงานวิจัยด้านสุขภาพประเด็นเด่นๆนะครับนะงานวิจัยด้านสุขภาพคือการเตือนภัยเครื่องดื่มร้อนจัดเอ้าเป็นยังไงอ่ะคือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเตือนว่าการดื่มเครื่องดื่มที่ร้อนจัดเกินไปคือร้อนจัดเกินไปอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งหลอดอาหารได้นะครับคือทุกวันนี้เราต้องยอมรับมีเทรนด์การพยายามนอนหลับให้สมบูรณ์แบบเกินไปซึ่งผู้เชี่ยวชาญชี้ว่ามันอาจจะส่งผลให้ความเครียดเพิ่มขึ้นและทำให้การนอนหลับแย่ลงกว่าเดิมด้วยคุณผู้ฟังครับนี่คือเรื่องเด่นๆนะครับในการวิจัยเรื่องของสุขภาพนะครับการดื่มเครื่องดื่มทุกอย่างเลยครับคุณผู้ฟังครับถ้ามันร้อนจัดเกินไปมันก็ทำให้ปาก
3: เราลิ้นเราพองได้อยู่แล้วใช่ไหมมันไม่เกิดประโยชน์อยู่แล้วใช่ไหมฮะฉะนั้นตรงนี้นะครับมันก็เสี่ยงต่อให้เกิดโรคมะเร็งได้นะครับขณะเดียวกันนะครับนะเน้นนะครับให้การนอนหลับให้สมบูรณ์แบบนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ก็มีผู้เชี่ยวชาญอีกแล้วครับว่ามันอาจจะส่งผลให้เกิดความเครียดเพิ่มขึ้นและทำให้การนอนหลับแย่ลงกว่าเดิมเอาทำไมล่ะทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะเออนะครับก็มันเป็นการอะไรอ่ะการวิจัยอ่ะคุณผู้ฟังครับนะก็ลองดูคือบางครั้งเนี่ยนะไอ้เทนกี้พยายามนอนหลับให้สมบูรณ์เนี่ยบางคนก็กดดันตัวเองอ่ะนะครับกดดันตัวเองต้องพยายามนอนให้ได้นะต้องพยายามนอนแบบนี้นะนะซึ่งบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะเพิ่มความกดดันในบางคนเขาอาจจะนอนดึกอีกนิดนึงแต่เขาตื่นสายหน่อยนึงมันก็น่าจะโอเคกันได้ไหมนะครับนะแต่นี่คือกระแสที่มาเอาเป็นว่าคุณผู้ฟังครับเราใช้ชีวิตคล้ายๆนกดีกว่าในเรื่องของการนอนนะครับนะนอนให้เร็วตื่นให้เช้าเหมือนนกนะครับนะนกในอากาศจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับถึงเวลากลับบ้านกลับรังมาแล้วนะครับกลับรังกลับเร็วด้วยแล้วก็นอนแล้วเวลาตื่นเขาก็ตื่นเช้าแล้วก็ออกหากินนะผมว่าชีวิตของเราเนี่ยใช้ชีวิตอะไรที่มันแบบธรรมชาติใช้ชีวิตที่ไม่ต้องไปตามเทรนอะไรมากเนี่ยนะมันก็มีความสุขสุขภาพก็ดีไม่จำเป็นต้องไปตามเทรนอะไรทั้งหมดนะครับว่าต้องนอนอย่างงู้นนอนอย่างนี้นะครับนะบางครั้งมันกดดันเราเหมือนกันนะกดดันเราเหมือนกันครับนะต้องนอนให้ได้เท่านู้นเท่านี้ต้องนอนแบบนี้นะครับนะโอ้โหนะบางครั้งก็นะมันก็ไม่ธรรมชาติจนเกินไปแล้วครับคุณผู้ฟังอ่ะอันนี้เป็นผลงานวิจัยนะครับแต่เอาเป็นว่าผมก็เสนอว่าใช้ชีวิตแบบธรรมชาตินะครับนะการนอนก็นอนแบบนกนะนกมันนอนยังไงกลับรังยังไงตื่นยังไงผมว่านะถึงเวลานอนก็นอนถึงเวลาตื่นก็ตื่นนะครับไม่ถึงเวลาจะนอนก็อย่ามานั่งกดโทรศัพท์นะครับดูโซเชียลกันถึงตีหนึ่งตีสองตีสามโอ้โหมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับเตือนตัวเองด้วยนะเนี่ยเตือนตัวเองด้วยต้องระวังเหมือนกันนะคือมันมีงานต้องทำอ่ะนะครับแต่ไม่ดีเพราะตื่นเช้ามามันไม่สดชื่นนะครับสมองมันล้าๆนะอ่ะคุณผู้ฟังครับก็นำมาฝากกันเล็กๆน้อยๆในช่วงของสาระสุขภาพนะครับคุณผู้ฟัง
4: จงให้พรอย่าแช่งด่าเลย
5: จงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่าไปสูงแต่จงถ่อมใจลงยอมทำการต่ำ
4: อย่าถือตัวว่าฉลาด
5: อย่าทำชั่วตอบแทนชั่วแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเลยแต่จงมุ่งกระทำสิ่งที่ใครๆก็เห็นว่าดี
4: ถ้าเป็นได้คือเท่าที่เรื่องขึ้นอยู่กับท่านจงอยู่อย่างสงบสุขกับทุกคน
1: ร่วมสนุกตอบเกมคำถามง่ายๆลุ้นรับกิฟต์วอชเชอร์และกิฟต์การ์ดฟรีโทรศัพท์ร่วมสนุกได้ที่0841247876084-124-7876
2: คำถามประจำวันนี้คือน้ำเต้าหู้ทำมาจากอะไรกอถั่วเหลืองขอถั่วเขียวน้ำเต้าหู้ทำมาจากอะไรกอถั่วเหลืองขอถั่วเขียว
3: และในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงข้อคิดจากพระคำนะครับวันนี้ผมจะพูดในเรื่องจงมีความเชื่อในสิ่งที่ดีความเชื่อเนี่ยมีอิทธิพลต่อความนึกคิดของเราได้ไม่น้อยทีเดียวเมื่อเรามองภาพดีๆและเชื่อว่าสิ่งที่เห็นนั้นจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราในเร็ววันนี้ก็ทำให้เราเกิดความสุขในใจขึ้นได้แล้วเพราะร่างกายก็จะหลั่งสารแห่งความสุขเกิดขึ้นความเชื่อถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นนามธรรมแต่สิ่งนั้นก็เป็นความจริงอยู่ที่ว่าเราเชื่อบนพื้นฐานความถูกต้องหรือเชื่อในสิ่งที่ให้กำลังใจมันก็เป็นผลดีกับตัวเราเองเช่นถ้าวันนี้เราขายของไม่ค่อยดีก็จงเชื่อว่าพรุ่งนี้จะขายดีกว่าวันนี้เพราะว่าการขายของนี่ไม่แน่นอนบางครั้งมีลูกฟุกใช่ไหมครับคุณผู้ฟังบางครั้งหมดรวดเร็วทันทีเลยบางครั้งก็ ต้องใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งคุณผู้ฟังครับคงไม่มีใครชอบอยู่ในภาวะที่เครียดและกดดันเมื่อต้องรับมือกับความผิดพลาดหรือความล้มเหลวที่เกิดขึ้นจากการทำงานการดำเนินชีวิตดังนั้นเราจงมีความเชื่อในสิ่งที่ดีอยู่เสมอๆอยู่บ่อยๆและเรียนรู้ว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในชีวิตมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรที่เราจะให้อภัยตัวเองไม่ได้และเชื่อในสิ่งที่ดีๆที่จะเกิดขึ้นคิดเสียว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปคิดแบบนี้นะคุณผู้ฟังครับปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่มันไม่ได้อยู่กับเรานานมันเข้ามาแล้วก็จะผ่านไปปัญหาอุปสรรคเนี่ยอายุมันสั้น คิดอย่างนี้นะครับว่าปัญหาต่างๆมันอายุสั้นเราหาวิธีจัดการกับปัญหาเหล่านั้นได้นอกจากนั้นแล้วเราทำดีที่สุดแล้วหมายความว่าไงครับเมื่อไรก็ตามที่รู้สึกผิดหวังอย่ามัวแต่โทษตัวเองสิ่งที่เราต้องทำเราทำได้อย่างดีที่สุดแล้วให้คิดแบบนี้มีความเชื่อแบบนี้สิ่งที่เราต้องทำเราทำดีที่สุดแล้วอย่าให้ความทุกข์ความเศร้าความเหงาความเซ็งมาทำลายความเชื่อมั่นของเรามีความเชื่อในสิ่งที่ดีคิดว่าใครๆก็เจอปัญหาด้วยกันทั้งนั้นแหละขอให้เรามั่นใจได้เลยว่าไม่ใช่เราคนเดียวในโลกนี้ที่ต้องเผชิญกับปัญหาคนทั่วโลกผิวสีไหนก็แล้วแต่ครับต้องเผชิญปัญหาเช่นเดียวกับเราบางครั้งปัญหาที่เขาพบหรือปัญหาที่เราพบมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่ที่สุดก็ได้คือหลายครั้งทีเดียวบางครั้งเราคิดว่าโอ้ฉันปัญหาใหญ่ปัญหาหนักแก้ไม่ได้แต่เมื่อเราลองพูดคุยกับคนรอบข้างเราได้อ่านได้ฟังเรื่องราวของคนที่พบปัญหาทั่วโลกเราจะรู้สึกว่าปัญหาของเรานั้นมันเล็กน้อยไปเลยมันเล็กน้อยจริงๆคุณผู้ฟังครับจงมีความเชื่อในสิ่งที่ดีเราจะไม่เดียวดายเมื่อเกิดปัญหาให้เราคิดแบบนี้เมื่อเรากำลังพบปัญหาที่ลุมเร้าให้ลองหันไปมองรอบๆตัวเราเราจะพบว่ายังมีคนอีกมากมายที่คอยให้กำลังใจเราอยู่เราไม่ได้อยู่เดียวดายนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังครับพระเยซูคริสต์ได้ตรัสไว้ว่าเราได้มาเพื่อมนุษย์จะได้ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ครบสมบูรณ์พระองค์มาเสด็จเข้ามาในโลกนี้มาบังเกิดในโลกนี้และพระองค์ทำงานต่างๆกับมนุษย์และกับเราทั้งหลายทุกคนในยุคปัจจุบันด้วยในรูปแบบพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เรามองไม่เห็นแต่เราสัมผัสพระองค์ได้ทั้งจิตใจและจิตวิญญาณจากถ้อยคำของพระองค์พระองค์อยู่เคียงข้างเราพระองค์บอกแบบนี้นะพระองค์อยู่เคียงข้างเราตลอดเวลาพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งคุณผู้ฟังเลยเมื่อเรามีความเชื่อเมื่อเราวางใจในพระองค์พระองค์ไม่ทอดทิ้งเราคุณผู้ฟังครับเมื่อเรามีความเชื่อแบบนี้เราได้รับกำลังใจขึ้นอย่างมากมายเลยใช่ไหมครับว่ามีคนอยู่เคียงข้างเราและพร้อมที่จะฟังคำอธิษฐานคำพูดต่างๆเรื่องราวต่างๆที่เราพบเจอบอกกับพระองค์บอกกับพระองค์นี่แหละครับคุณผู้ฟังจงมีความเชื่อในสิ่งที่ดีและทุกอย่างจะมีทางออกและคำตอบอยู่เสมอฝากไว้เป็นข้อคิดครับ
5: ความรักไม่มีวันสูญสิ้น
4: ดังนั้นจงมุ่งหาความรักและของประทานฝ่ายพระวิญญาณ
5: ท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักซึ่งกันและกัน
4: เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า
5: และทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจ้ามีคนหนึ่งถามว่าอาจารย์เจ้าค่ะในธรรมบัญญัตินั้นข้อใดสำคัญที่สุด
4: พระเยซูทรงตอบเขาว่าจงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตและด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้าและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง
5: ไม่มีใครเลยที่เคยเห็นพระเจ้าถ้าเราทั้งหลายรักซึ่งกันและกันพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในเราทั้งหลายและความรักของพระองค์ก็สมบูรณ์อยู่ในเรา
1: สื่อมวลชนทางชีวิตขอมอบหนังสือพูดอย่างไรให้เขารักทำอย่างไรให้เขาชอบฟรีติดต่อขอรับได้ที่หมายเลข0841247876
6: 0841214778776หนังสือดีมีคุณค่าพูดอย่างไรให้เขารักทำอย่างไรให้เขาชอบ

0: เกินเรียน
1: คุณเคยได้ยินคำพูดเหล่านี้ไหมคนเราไม่แก่เกินเรียนอายุเป็นเพียงตัวเลขไม่สายเกินไปถ้าคุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการเรียนบทเรียนทางไปรษณีย์ของสื่อมวลชนทางชีวิตเรียนง่ายเข้าใจง่ายไม่จำกัดความรู้ไม่จำกัดเพศวัยเรียนได้ด้วยตัวของคุณผู้ฟังเองที่บ้านสนใจสมัครเรียนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท
2: ์0841247876 0841247876

ิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้

0: ่วมสนุกตอบเกมคำถามง่ายๆลุ้นรับกิฟต์วอชเชอร์และกิฟต์การ์ดฟรีโทรศัพท์ร่วมสนุกได้ที่0841247876 0841247876
1: ประจำวันนี้คือน้ำเต้าหู้ทำมาจากอะไรกอถั่วเหลืองขอถั่วเขียวน้ำเต้าหู้ทำมาจากอะไรกอถั่วเหลืองขอถั่วเขียว
2: มีคุณผู้ฟังนะครับสนใจนะครับสนใจที่อยากจะเรียนบทเรียนทางไปรษณีย์เนี่ยสามารถที่จะสมัครเรียนกันได้เลยนะครับบทเรียนทางไปรษณีย์จากทีมงานสื่อมวลชนทางชีวิตเนี่ยนะครับเราจัดทำเพื่อให้คุณผู้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นเยาวชนหรือผู้ใหญ่สามารถเรียนรู้กันได้นะครับถ้าฟังรายการของเราได้ก็สมัครเรียนกันได้แล้วครับเรียนแล้วคุณผู้ฟังครับจบเรามีวุฒิบัตรหรือว่าประกาศนียบัตรเราจะมอบให้กับคุณผู้ฟังที่เรียนจบแต่แน่นอนครับว่าเมื่อเราเรียนจบเราได้รับความรู้แน่นอนเป็นความภูมิใจและสามารถนำความรู้จากบทเรียนทางไปรษณีย์เนี่ยไปใช้ได้เลยฉะนั้นคุณผู้ฟังนะครับที่นะครับอยากจะเรียนกันหรือบางครั้งในครอบครัวเรียนกันเรียนได้ครับไม่ต้องเสียสตุ้งสตางค์ย้ำนะครับรายการของเรานั้นฟรีทุกอย่างฟรีหมดเลยเพราะว่ารายการของเราออกอากาศรับใช้พี่น้องนะครับนะมีคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะฟังเป็นครั้งแรกหรืออาจจะเพิ่งจะหมุนขึ้นมาเจอเนี่ยนะครับนะไม่ทราบนะครับเพราะนอกจากบทเรียนแล้วยังมีหนังสือเรามีหนังสือที่น่าสนใจที่มอบให้กับคุณฟังด้วยขอรับกันได้ฟรีอย่างที่บอกว่ารายการของเรานั้นไม่มีอะไรมาขายไม่ได้หวังผลกำไรแต่มีสิ่งดีๆมามอบให้กับคุณผู้ฟังของฟรีๆดีๆยังคงมีอยู่ที่นี่และถ้าคุณฟังมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เป็นข้อคิดหนุนใจส่งกันเข้ามาในรายการของเราบ้างคุณฟังครับเราจะนำมาพูดคุยกันในรายการตรงนี้แหละครับหรือว่าข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนของเราก็ส่งกันเข้ามาได้เหมือนกันนะครับเราจะนำมาพูดคุยประชาสัมพันธ์กันนะครับว่ามีอะไรนะครับที่เป็นประโยชน์มีเคล็ดลับอะไรต่างๆที่สามารถที่จะนำเอาไปใช้กันได้นะครับเรายินดีที่จะรับฟังเรื่องราวต่างๆสิ่งที่เราจะพูดคุยและสื่อสารกันตรงนี้เราอยู่กันในช่วงสุดท้ายช่วงที่ต้องลุ้นกันสักนิดนึงอะไรที่มันลุ้นๆเนี่ยผมเชื่อว่ามนุษย์ชอบครับผมก็ชอบครับคุณผู้ฟังครับนะว่าคำตอบที่ถูกต้องควรจะเป็นข้อไหนนะครับในเกมคำถามของเราแล้วถามคุณผู้ฟังว่าน้ำเต้าหู้ทำมาจากอะไรวันนี้ตอบกันถูกเยอะแยะมากมายเลยนะครับคุณผู้ฟังครับนะกอไก่ถั่วเหลืองขอไข่ถั่วเขียวคำตอบที่ถูกต้องคือน้ำเต้าหู้นั้นทำมาจากถั่วเหลืองครับข้อกอไก่นะครับข้อกอไก่ครับถั่วเหลืองนะครับเพราะว่าถั่วเหลืองนี่แหละครับมันมีคุณค่าทางอาหารนะครับนะไม่ใช่ถั่วเขียวนะกอไก่ครับถั่วเหลืองครับน้ำเต้าหู้นะครับนำรายชื่อคุณฟังเข้าสู่รอบ2ครับรอบของการลุ้นและส่งของรางวัลไปที่บ้านคุณฟังนะครับเราจะแจ้งให้คุณฟังได้รับรู้รับทราบกันวันนี้เวลาหมดเวลานะครับต้องขอบพระคุณมากในการติดตามฟังรายการขอพระเยซูอวยพระพรคุณฟังที่ผมรักและเคารพทุกท่านสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสวัสดีครับ

ขอน้อมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระราชินีผู้ทรงเป็นดั่งแสงแห่งพระเมตตาดวงใจแห่งแผ่นดินจะสถิตในหัวใจปวงชนตราบนิรันดร์ In loving memory of Her Majesty the Queen of Thailand

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนวิกฤตตะวันออกกลางอาจกระทบห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจโลกรุนแรงแนะรักษาวินัยการคลังกระจายความเสี่ยงด้านการค้าการลงทุนไปยังภูมิภาคเอเชียคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนสั่งการกรมชลประทานลดการรับน้ำผ่านตะปูระบายน้ำพลเทพเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในพื้นที่ตอนกลางของรัสเซียตอบโต้ที่รัสเซียยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนวิกฤตตะวันออกกลางอาจกระทบห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจโลกรุนแรงและรักษาวินัยการคลังกระจายความเสี่ยงด้านการค้าการลงทุนไปยังภูมิภาคเอเชีย
2: นายจีฮัตอาซูผู้อำนวยการแผนตะวันออกกลางและเอเชียกลางกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวแถลงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเตือนถึงผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางที่อาจสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อห่วงโซ่อุปทานและเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรงหากความขัดแย้งยืดเยื้อจนการชนทางเศรษฐกิจและพลังงานสำรองลดลงจะส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต้นทุนการกู้ยืมและภาวะการเงินโลกตึงตัวขึ้นเพื่อรับมือกับความผันผวนดังกล่าว IMF ได้เน้นย้ำถึงยุทธศาสตร์การกระจายความเสี่ยงมายังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในด้านการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีพร้อมเสนอแนะให้ผู้กำหนดนโยบายทั่วโลกเร่งฟื้นฟูการชนทางการคลังเปลี่ยนมาใช้มาตรการช่วยเหลือแบบพุ่งเป้าเปราะบางแทนการอุดหนุนแบบหวานแหและคงนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อสกัดเงินเฟ้อนอกจากนี้ IMF เสนอให้เร่งบูรณาการเศรษฐกิจผ่านระเบียงเศรษฐกิจสายกลางโดยเน้นย้ำว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพจะต้องดำเนินคู่กับการปฏิรูปกฎระเบียบและพิธีการศุลกากรเพื่อลดความล่าช้าและรักษาเสถียรภาพของโซ่อุปทานโลกให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดปฏิพลสถาคมมารายงาน
1: ขณะเดียวกัน IMF เสนอให้รัฐบาลทั่วโลกเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรับมือวิกฤตเศรษฐกิจอย่างตรงจุดควบคู่กับการรักษาวินัยการคลัง
3: นายเนเซลคลาร์กรองกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวว่าในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจซ้ำซ้อนรัฐบาลจำเป็นต้องเร่งออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเช่นการให้เงินช่วยเหลือโดยตรงแก่ประชาชนการใช้ประโยชน์จากโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนและการเพิ่มความช่วยเหลือผ่านระบบสวัสดิการที่มีอยู่เดิมเป็นการชั่วคราวซึ่งจะช่วยให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความช่วยเหลือได้โดยใช้งบประมาณน้อยกว่ามาตรการแบบครอบคลุมนอกจากนี้ยังเสนอให้ลงทุนพัฒนาระบบส่งมอบความช่วยเหลือทั้งผ่านข้อมูลผู้รับสวัสดิการระบบยืนยันตัวตนดิจิทัลและระบบการจ่ายเงินที่เชื่อมโยงกันเพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและกลับระดับความช่วยเหลือได้ตามสถานการณ์ควบคู่กับการรักษาวินัยทางการคลังโดยรัฐบาลควรกำหนดกรอบงบประมาณคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือและเงื่อนไขการสิ้นสุดมาตรการให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นเพื่อป้องกันไม่ให้มาตรการชั่วคราวกลายเป็นภาระระยะยาวของภาครัฐพร้อมกันนี้ต้องมีระบบติดตามตรวจสอบที่โปร่งใสเปิดช่องทางให้ประชาชนร้องเรียนและสามารถปรับปรุงมาตรการได้อย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันการรั่วไหลของงบประมาณและสร้างความไว้วางใจต่อภาครัฐนายเนเจลกล่าวด้วยว่าท่ามกลางวิกฤตที่มีความซับซ้อนและเกิดขึ้นบ่อยครั้งรัฐบาลจำเป็นต้องเปลี่ยนจากการใช้มาตรการฉุกเฉินเฉพาะหน้าไปสู่การสร้างระบบช่วยเหลือทางสังคมที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดย IMF พร้อมให้คำแนะนำในการออกมาตรการที่สอดคล้องกับข้อจำกัดทางการคลังขณะที่หน่วยงานพันธมิตรสามารถสนับสนุนการพัฒนาระบบจ่ายเงินและกลไกส่งมอบความช่วยเหลือเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนได้อย่างแท้จริงนันทิตาจิตคาโลรายงาน
1: นอกจากนี้ IMF แนะนำประเทศต่างๆให้เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและการบริหารงบประมาณเพื่อรับมือความเสี่ยงเศรษฐกิจโลก
4: นายแดนแคทรองกรรมการผู้จัดการเอกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวในงานเสวนาหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นทางการคลังในโลกที่เผชิญแรงกระแทกว่าปัจจุบันประเทศต่างๆเผชิญผลกระทบทางเศรษฐกิจบ่อยขึ้นทั้งอัตราดอกเบี้ยและภาระหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นแต่ความช่วยเหลือทางการเงินจากต่างประเทศกลับลดลงโดยเฉพาะประเทศรายได้น้อยและประเทศกำลังพัฒนายังมีข้อจำกัดในการรับมือกับวิกฤตและจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาดังนั้นประเทศต่างๆจำเป็นต้องพัฒนาระบบบริหารการเงินภาครัฐให้เข้มแข็งทั้งการจัดเก็บภาษียังมีประสิทธิภาพ การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและการสำรองเงินไว้รองรับวิกฤตรายงานวิจัยของ IMF พบว่าประเทศที่จัดเก็บรายได้ภาษีมากกว่าร้อยละ15ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP จะมีความพร้อมรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ดีขึ้นทั้งนี้ IMF ยังสนับสนุนประเทศสมาชิกผ่านการให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายภาครัฐตลอดจนเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับวิกฤตในระยะยาวปริมปรัชภาภาครายงาน
1: ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมโต๊ะกลม World Economic Forum ว่าด้วยข้าวไทยเพื่อผลักดันสู่การผลิตคาร์บอนต่ำเชื่อมตลาดโลกเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน
5: นายรพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวเปิดการประชุมโต๊ะกลม World Economic Forum หรือ WEF ว่าด้วยข้าวไทยและภาคเกษตรและอาหารในห้วงเวลาที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ณโรงแรมเชอราตันแกรนด์สุขุมวิทกรุงเทพโดยเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืนและเร่งเปลี่ยนผ่านการผลิตอาหารที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ำท่ามกลางความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นควบคู่กับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับรายได้ของเกษตรกรว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพการผลิตควบคู่กับการยกระดับความมั่นคงทางอาหารทั้งในระดับประเทศและระดับสากลผ่านกลยุทธ์ตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้และการเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศอย่างครบวงจรซึ่งข้าวเป็นหัวใจสำคัญของวัฒนธรรมมรดกและเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงในระดับโลกจากกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์และคุณภาพที่โดดเด่นภายใต้วิสัยทัศน์ข้าวไทย5ทันสู่ข้าวคาร์บอนต่ำลดต้นทุนเพิ่มรายได้เชื่อมตลาดโลกของกระทรวงที่ต้องการปรับเปลี่ยนภาคการผลิตข้าวสู่การผลิตคาร์บอนต่ำลดต้นทุนเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกโดยการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยทั้งเทคโนโลยีความต้องการซื้อจากตลาดที่ชัดเจนข้อตกลงรับซื้อในระยะยาวการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและความร่วมมือที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตรขณะเดียวกันประเทศไทยให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งพันธมิตร First Movers Coalition for Food หรือ FMC for Food ภายใต้ World Economic Forum จะเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงความต้องการของตลาดเข้ากับการผลิตทางการเกษตรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ำโดยประเทศไทยพร้อมกระชับความร่วมมือกับสภาเศรษฐกิจโลกสมาชิก FMC for Food และหน่วยงานพันธมิตรเพื่อส่งเสริมข้อตกลงรับซื้อระยะยาวกับนานาประเทศและร่วมกันพัฒนาระบบการเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนมีความยืดหยุ่นและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชาชนในระยะยาวชวนันท์มาลีรายงาน
1: ไทยและสวิตเซอร์แลนด์ต่อยอดความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ95ปีขยายโอกาสการค้าการลงทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวและนวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
6: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายกีปามือแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตแถลงข่าวร่วมกันภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการหารือข้าราชการเต็มคณะนายกรัฐมนตรีกล่าวยินดีที่ได้ต้อนรับประธานาธิบดีปามือแรงในการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลเนื่องในโอกาสที่ไทยและสวิตเซอร์แลนด์ครบรอบ95ปีความสัมพันธ์ทางการทูตและเป็นการเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกในรอบ22ปีการหารือครั้งนี้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ทั้งสองฝ่ายยืนยันความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างมิตรภาพที่มีมายาวนานและผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนโดยมีประเด็นสำคัญ4ด้านได้แก่การค้าและการลงทุนเห็นความสำคัญของการผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วหลังรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมการลงทุนจากสวิตเซอร์แลนด์ในอุตสาหกรรมมูลค่าสูงและเทคโนโลยีขั้นสูงความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเห็นพ้องว่าส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยและภาคธุรกิจโดยเฉพาะด้านการวิจัยร่วมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการนำผลงานนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรมการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งสองฝ่ายพร้อมขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อเตรียมกำลังคนให้พร้อมรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในระดับภูมิภาคและระดับโลกรวมถึงความร่วมมือในการรับมือความท้าทายร่วมกันอาทิการปราบปรามแก๊งหลอกลวงออนไลน์และการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่ผิดกฎหมายนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าการเยือนครั้งนี้จะช่วยผลักดันความสัมพันธ์ไทยสวิตเซอร์แลนด์ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นและนำประเด็นความร่วมมือที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมพร้อมขอบคุณประธานาธิบดีปาเมแรงสำหรับมิตรภาพและความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีหวังว่าจะได้ร่วมกันสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ให้มีความเข้มแข็งมีพลวัตและยั่งยืนต่อไปผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ไทยและอียิปต์ประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีในรอบ20ปีและเห็นพ้องการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการเดินทางระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้มากขึ้น
7: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายบัตรอับเดลอาตีรัฐมนตรีต่างประเทศความร่วมมือระหว่างประเทศและชาวอียิปต์อยู่นอกประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ร่วมการแถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยอียิปต์ครั้งที่3โดยนายเสียศักดิ์กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการประชุมครั้งที่2ณกรุงไคโรเมื่อ20ปีที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายจึงเห็นพ้องว่าควรจัดการประชุมและแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยการหารือครอบคลุมความร่วมมือหลายมิติของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันเช่นด้านเศรษฐกิจและการค้าที่ปัจจุบันทั้งสองประเทศมีมูลค่าการค้าถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้านการท่องเที่ยวที่ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันส่งเสริมการเดินทางระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้มากขึ้นเป็นต้นนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังหารือร่วมกันในประเด็นที่เกี่ยวกับสถานการณ์ทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยเห็นพ้องให้มีการส่งเสริมการเจรจาเพื่อลดระดับความตึงเครียดสถานการณ์ในตะวันออกกลางและภูมิภาคอ่าวอาหรับขณะเดียวกันยังมีการจัดพิธีลงนามเอกสารความร่วมมือ3ฉบับได้แก่แผนปฏิบัติการร่วมระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศความร่วมมือระหว่างประเทศและชาวอียิปต์ที่อยู่นอกประเทศแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์บันทึกความเข้าใจว่าได้ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์และบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกับหน่วยงานหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาแห่งอียิปต์ว่าได้ความร่วมมือไตรภาคีในประเทศที่3ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือกับประธานธนาคารพัฒนาเอเชียและแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้โครงการพัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้การต้อนรับและหารือทวิภาคีกับนายมาซาโตะคันดะประธานธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB พร้อมร่วมพิธีแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้โครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยการหารือครั้งนี้ยังครอบคลุมถึงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างการขยายการลงทุนสีเขียวการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการระดมทุนจากภาคเอกชนตลอดจนการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Finance in Common Summit 2027ณกรุงเทพมหานครและการสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนปี2571เพื่อขับเคลื่อนความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาคคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนสั่งการกรมชลประทานลดการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมในพื้นที
8: ่นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนณศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยเปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคมลุ่มน้ำท่าจีนมีปริมาณน้ำเกินความจุลำน้ำในหลายพื้นที่ประกอบกับมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักระลอกใหม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนพื้นที่เกษตรกรรมและเขตเศรษฐกิจที่ประชุมได้สั่งการให้กรมชลประทานพิจารณาลดการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมพร้อมเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำริมแม่น้ำท่าจีนควบคู่กับการนำแผนที่เสี่ยงภัยจากกิสดามาประมวลผลร่วมกับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อคาดการสถานการณ์แม่นยำยิ่งขึ้นนอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารเพื่อแจ้งเตือนประชาชนอย่างกระชับเข้าใจง่ายและป้องกันข่าวปลอมที่สร้างความตื่นตระหนกขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.รายงานภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ริมแม่น้ำท่าจีนล่าสุดแม้ระดับน้ำเริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยใน3จังหวัดได้แก่ชัยนาทสุพรรณบุรีและนครปฐมรวม12อำเภอ120ตำบล945หมู่บ้านส่งผลกระทบต่อประชาชน 44,067 ครัวเรือนซึ่งปภ.ได้สนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งสูบระบายน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมให้ความสำคัญกับการดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกทั้งนี้ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตำบลงิ้วรายอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ธนาคารออมสินชูแนวคิด Smart Social Bank บนเวทีเศรษฐกิจโลก Future Ready Economy 2026เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนอย่างทั่วถึงนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินร่วมเสวนาบนเวทีระดับโลก Future Ready Economy 2026ซึ่งจัดขึ้นเป็นกิจกรรมคู่ขนานอย่างเป็นทางการของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026โดยย้ำถึงทิศทางธนาคารออมสินในการมุ่งสู่การเป็น Smart Social Bank for All Life หรือธนาคารเพื่อสังคมอัจฉริยะเพื่อทุกชีวิตโดยมองว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องเป็นการเติบโตอย่างมีคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างทั่วถึงในต้นทุนที่เหมาะสมควบคู่ไปกับการเติมความรู้พัฒนาทักษะอาชีพและสร้างวินัยทางการเงินทั้งนี้ตั้งแต่ปี2568ถึงปัจจุบันธนาคารสนับสนุนสินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อยแล้วกว่า 1,860,000 คนส่งเสริมวินัยทางการเงินและการออมแก่ประชาชนกว่า 1,200,000 คนและสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการรวมกว่า 220,000 ล้านบาทพร้อมพัฒนาทักษะอาชีพตามมาตรฐานให้ประชาชนกว่า 37,000 คนและส่งเสริมช่องทางจำหน่ายสินค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์แก่ร้านค้ากว่า 10,000 แห่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ20สะท้อนแนวทางการดำเนินงานของธนาคารที่สนับสนุนเงินทุนควบคู่กับการสร้างโอกาสผ่านการพัฒนาความรู้ทักษะอาชีพและการเข้าถึงตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และต่อยอดธุรกิจโดยในปี2568การดำเนินภารกิจเพื่อสังคมของธนาคารสามารถสร้างประโยชน์แก่ประชาชนกว่า 3,700,000 คนคิดเป็นมูลค่าผลประโยชน์ทางสังคมกว่า 22,000 ล้านบาทสำหรับแผนยุทธศาสตร์5ปีข้างหน้าธนาคารออมสินตั้งเป้าเป็นกระดูกสันหลังทางการเงินของประเทศที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อขยายโอกาสทางการเงินสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มฐานรากและ SME พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืนตามจุดยืนการเป็นธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: ใครกำลังวางแผนเที่ยวช่วงปลายปีนี้เตรียมปักหมุดอุดรธานีไว้ได้เลยเพราะวันที่1พฤศจิกายน2569นี้ประเทศไทยกำลังจะเปิดงานใหญ่ระดับนานาชาติมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี2569ขณะนี้การเตรียมพื้นที่ทางอาคารระบบสาธารณูปโภคและงานภูมิสถาปัตย์คืบหน้าแล้วกว่า 96% พร้อมเร่งเตรียมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการด้านวิชาการเทคโนโลยีและ และนวัตกรรมรวมถึงสวนนานาชาติและสวนจากองค์กรต่างๆเพื่อเตรียมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนอกจากความสวยงามของพืชพันธุ์และสวนหลากหลายรูปแบบแล้วภายในงานยังมีกิจกรรมการสัมมนาการประกวดต่างๆให้เที่ยวชมและเรียนรู้ตลอดการจัดงานพร้อมเตรียมความพร้อมด้านการเดินทางสิ่งอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้เข้าชมงานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิตสายสัมพันธ์แห่งผู้คนสายน้ำและพืชพันธุ์สู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืนจัดเต็มกว่า4เดือนตั้งแต่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองอุดรธานีปลายปีนี้ใครยังไม่มีแผนเที่ยวลองชวนครอบครัวและคนที่คุณรักไปสัมผัสอีกหนึ่งงานใหญ่ของประเทศไทยกันค่ะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปพบกันที่มหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไป
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายพาเวลมัลคอฟผู้ว่าการแคว้นเรซันทางตอนกลางของรัสเซียในวันนี้ที่ระบุว่ายูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนครั้งใหญ่ในพื้นที่แคว้นเรซันส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้โรงกลั่นน้ำมันเรซันและคลังสินค้าแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังประเมินความเสียหายจากการโจมตีครั้งนี้และหน่วยฉุกเฉินปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุแล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่ยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในรัสเซียนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะยุติการโจมตีพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายขณะที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเปิดเผยกับหนังสือพิมพ์ The Financial Times ว่ายูเครนจะกลับมาโจมตีรัสเซียอีกครั้งเนื่องจากรัสเซียยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนนายจิฮาร์ดอาซูผู้อำนวยการฝ่ายตะวันออกกลางและเอเชียกลางของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยในวันนี้โดยระบุว่าเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอ่าวเปอร์เซียในระยะกลางนี้จะไม่ฟื้นตัวเหมือนในช่วงก่อนการเกิดสงครามในตะวันออกกลางเนื่องจากสงครามดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อหลายภาคส่วนรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานสำคัญซึ่งต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมเพื่อยกระดับความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลัง IMF คาดการเกี่ยวกับเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียกลางจะเผชิญการหดตัวทางเศรษฐกิจถึงร้อยละ 0.3 ในปีนี้โดยซาอุดีอาระเบียเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดซึ่งจะหดตัวลงถึงร้อยละ 3.3 ท่ามกลางสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทย สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งเด็กเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:07 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร70ซมและเวลา 19:44 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร1ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 4:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง51ซมและเวลา 15:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร43เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:09 น
13: ร่วมเป็นเจ้าภาพงาน

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: เจ็ดโมงตื่นเช้าเจ็ดโมงครึ่งเข้าห้องน้ำแปดโมงยังอยู่ในห้องน้ำเก้าโมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
3: ้ผิวทันสดใสเปล่งปลั่งรูปลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวทันสดใสเปล่งปลั่งรูปลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ

0: ยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
1: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: คมที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
1: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงพร

0: ุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลง
1: สวัสดีท่านผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพกับเสียงเพลงเป็นรายการถามตอบปัญหาสุขภาพเป็นรายการที่มีทีมแพทย์ให้การถามตอบปัญหาสุขภาพอย่างตรงไปตรงมาวินิจฉัยได้อย่างถูกต้องแม่นยำจากข้อมูลของคุณผู้ฟังที่ให้รายละเอียดให้มากถึงมากที่สุดนะคะและคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการนี้ได้หลายๆช่องทางด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็น FM 89.0 101กองบัญชาการกองทัพไทยหรือจะเป็น FM 91.5 MHz รวมไปถึงระบบ AM ค่ะ1269ม2774จังหวัดระยองปตอ594รอดอ AM 747หลากหลายการติดตามรับฟังด้วยกันแล้วก็เว็บไซต์ www.kcsradio.online ค่ะฟังได้ทุกทิศทั่วไทยทุกทิศทั่วโลกท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์มาพูดคุยสอบถามกับทีมแพทย์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ประจำรายการนะคะคือ081-334-6666ค่ะหมายเลขโทรศัพท์081-334-6666รายการนี้นำทีมโดยอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ในแพทย์ปิติพลังวชิรารองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมนาวาเอกนายแพทย์พนิจันทรภักดีนาวาโทนายแพทย์ธราทิพย์ประคองวงศ์ถือเป็นโรงพยาบาลทางอากาศที่ยิ่งใหญ่ส่วนคุณผู้ฟังที่มีความสนใจสั่งซื้อสมุนไพรแปลกกุ้ยตราไวกิงกาแฟแปลกกุ้ยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์ไวน์เฮิร์บคุณฟังสามารถสั่งซื้อได้ในราคา260บาทนะคะราคาเท่ากันหมดเลยค่ะแปลกกุ้ยตราไวกิง1กล่องกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาท30เม็ดค่ะกาแฟแปลกกล้วยคอฟฟี่1กล่อง15ซอง260บาทแต่ละซองก็จะมีสารสกัดจากแปลกกล้วย2เม็ด2เม็ดก็เท่ากับ30เม็ดผลิตภัณฑ์ไวน์เฮิร์บ30แคปซูลก็260บาทนะคะโทรที่0625100-9ช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเจอกันในช่วงต่อไปค่ะ
0: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิงกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้062-51-00-560-9 อีกหมายเลขหนึ่งครับ062-5100-566-9

0: ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564 563 562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ
1: คุณกำลังฟังสุขภาพกับเสียงเพลงสาระเพื่อสุขภาพ
0: จะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะด้วยกาวากินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง 2 เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: คุณกำลังฟังสุขภาพกับเสียงเพลงสาระเพื่อสุขภาพ
4: ท่านผู้ฟังที่ได้รับฟังสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะก็ถือเป็นโอกาสที่ดีค่ะเพราะบางท่านก็ฟังมานานนานนะคะฟังแล้วก็พยายามที่จะสร้างความเข้าใจให้กับตัวเองว่าเอ๊ะรายการนี้เป็นรายการถามตอบปัญหาสุขภาพจริงหรือเปล่ามีผู้ฟังปลอมเข้ามาหรือเปล่าหรือว่าเขาจ้างคนมาพูดมาคุยหรือเปล่าเอ๊ะฟังไปนานๆก็ไม่ใช่นะเพราะว่ามีคนหลากหลายจังหวัดหลากหลายทั่วทั้งประเทศไทยโทรเข้ามาทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกตะวันตกผู้ที่โทรเข้ามานี่เป็นผู้ฟังคือฟังก่อนฟังแล้วเข้าใจแล้วก็พบว่ามีคุณหมอจริงๆมาถามตอบปัญหาสุขภาพท่านก็เลยให้ความไว้วางใจโทรศัพท์เข้ามาบางท่านก็บอกว่าปากต่อปากนะเพื่อนบอกให้โทรเข้ามาเธอมีปัญหาเรื่องนี้เธอทานแปะกล้วยสิอ้าวจะให้ทานทำไมล่ะอ้าวเธอก็ต้องคุยกับคุณหมอก่อนเอาเบอร์นี้ไปก็คือ0813346666ให้มานานกว่าจะโทรจนกระทั่งปัญหาที่เกิดเกี่ยวกับเรื่องของภาวะไขมันในเลือดที่มันค่อนข้างสูงขึ้นไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าคุณต้องทานยาตลอดชีวิตนะยาลดความดันเพราะไขมันในเลือดของคุณสูงมากโดยเฉพาะตัวไขมันตัวรวมแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์แล้วคุณไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซะโอ้คุณฟังก็ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครเนาะนึกขึ้นมาจำได้ว่าเพื่อนเคยให้หมายเลขโทรศัพท์ถามกลับไปที่วันอีกครั้งว่าเธอให้ฉันโทรเบอร์ที่เธอเคยโทรในรายการเนี่ยเป็นจริงเหรอเพื่อนบอกว่าอ้าวก็ฉันก็นี่ไงก็ฉันกับเพื่อนเธอไหมล่ะก็ฉันเป็นเพื่อนเธอไหมล่ะก็ฉันเป็นคนจริงจริงไหมล่ะคุณฟังก็เลยโทรมาสอบถามนะคะการให้ข้อมูลตรงนี้คุณฟังคะเป็นทีมแพทย์นะคะแต่ข้อมูลของคุณฟังนั้นเราไม่ทราบเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะอย่างเช่นถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็เบาหวานความดันไขมันอันนี้คือเป็นได้ทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายท้องไทรอยอาจจะมีภาวะเกี่ยวกับเรื่องของการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนอันนี้ก็เป็นคุณผู้หญิงนะคะแต่ถ้าบอกว่าคุณผู้ชายปัญหาเบาหวานความดันไขมันโรคหลอดเลือดเกาต์ยูริกยูเรียก็จะเป็นได้ทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายแต่บางโรคก็จะมีปัญหาว่าเกิดขึ้นกับคุณผู้ชายมากกว่าคุณผู้หญิงอันนี้ทีนี้เราโฟกัสไปที่เรื่องของภาวะโรคที่เกิดขึ้นกับคุณผู้ชายค่ะภาวะต่อมลูกหมากโตภาวะการขาดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนฮอร์โมนของคุณผู้ชายภาวะมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะภาวะเรื่องของปอดที่เกิดจากการสูบบุหรี่อันนี้ก็จะเกิดขึ้นกับคุณผู้หญิงได้คุณผู้ชายได้ภาวะของไตที่มีปัญหาเพราะอายุมากขึ้นถูกไหมคะทานหวานมันเค็มมากเกินไปความดันสูงเรื้อรังเป็นเบาหวานก็ทำให้เกิดปัญหาเรื่องของโรคไตได้จะเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายเป็นได้ทั้งหมดนะคะคุณฟังคะก็ขอให้เข้าใจโดยตรงกันว่าชีวิตคนเราเนี่ยพอเราหนุ่มเราสาวโรคไม่ค่อยจะเป็นค่ะแต่พอเราอายุมากขึ้นปัญหาเรื่องของความเสื่อมเกิดขึ้นร่างกายมีอายุมากขึ้นโรคที่หนึ่งก็มาโรคที่สองก็ตามมาโรคที่สามก็ตามมาบางท่านอาจจะมากกว่าสามโรคนะบางท่านอาจจะมาสองโรคบางท่านหนึ่งโรคก็โชคดีไปนะคะก็แล้วแต่ละท่านแต่ละคนทุกคนจะมีความแตกต่างกันนะคะแต่ทางรายการยินดีต้อนรับค่ะคุณฟังคะกับคำถามของคุณผู้ฟังไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเป็นคุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายอายุประมาณไหนก็ตามเรื่องของการเกิดโรคนะคะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติปัญหาเรื่องของโรคอาการเจ็บอาการปวดอาการเกิดขึ้นจากโรคต่างๆถ้ามีปัญหาถ้าคุณผู้ฟังอยากจะพบแพทย์ปรึกษาแพทย์ก่อนก็ยินดีค่ะก็ขอเรียนเชิญที่โรงพยาบาลและถ้าไม่เข้าใจอยากจะสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์มาคุยกับทีมแพทย์ของเราได้นะคะของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงได้เพราะคุณหมอที่ประจำการในรายการนั้นก็เป็นคุณหมอจากโรงพยาบาลของประเทศไทยนี่แหละค่ะ จะเป็นจุฬาลงกรณ์จะเป็นศิริราชพยาบาลรามาธิบดีก็เป็นส่วนของข้อมูลศึกษาคณะแพทยศาสตร์ตำราเดียวกันนะคะคุณฟังคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะที่คุณฟังจะโทรมาปรึกษากับทีมแพทย์นะคะ0813346666ค่ะ0813346666บางท่านเป็นคนที่แข็งแรงด้วยซ้ำไม่เคยเป็นโรคอะไรเลยนะคะคุณฟังไม่เป็นโรคจริงๆเขาก็ดูแลสุขภาพมาเขาก็ทานแปะกล้วยตาไวกิ่งกล่องสีเขียวมาด้วยเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดต่อมาพอมาปีหลังๆเนี่ยคืออายุมากขึ้นเขาก็โทรมาถามคุณหมอว่าเอ๊ะคุณหมออาการที่เกิดขึ้นเนี่ยทำไมมันเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องของความดันสูงมากขึ้นเรื่อยๆคุณหมอก็อธิบายให้ฟังว่าถ้าการนอนหลับไม่ปกติก็อาจจะเป็นไปได้หรือว่าภาวะการที่ร่างกายของเรามีอายุมากขึ้นเกิดจากปัจจัยสิ่งอื่นๆร่วมด้วยนะคะก็จะมีความดันมากขึ้นได้แต่ก็สามารถควบคุมได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพราะฉะนั้นอะไรที่เคยทำอยู่เป็นประจำอย่างเช่นเรื่องของอาหารการกินอันนี้โฟกัสไปเลยนะคะเรื่องของอาหารการกินที่คุณผู้ฟังอาจจะเคยทานแบบเดิมๆมาตั้ง50 60ปี70ปีเริ่มต้นสตาร์ทด้วยการทานข้าวนะคะไม่เคยคิดที่จะลดปัญหาเรื่องของข้าวเลยถึงเวลาคุณทานข้าวถึงเวลาคุณทานอาหารมื้อเย็นคุณก็ยังมีข้าวแต่รายการนี้เน้นหนักในเรื่องของหลัก5อนะคะอาหารอากาศอารมณ์การออกกำลังกายแล้วก็ระบบการขับถ่ายแต่เราก็จะปรับเปลี่ยนให้คุณฟังได้เข้าใจว่าอาหารเป็นยารักษาสุขภาพถึงแม้จะเน้นในเรื่องของผักของการทำ IF แต่ก็ไม่อยากให้คุณฟังอดประเภทใดประเภทหนึ่งการเริ่มต้นด้วยการดื่มน้ำกับการทำ IF แบบไทย IF food ถูกต้องใช่ค่ะดื่มน้ำก่อนแล้วก็ตามด้วยผักหลากหลายสีสันแต่โปรตีนก็อย่าให้ขาดนะคะสิ่งที่ตามมาคือสารอาหารประเภทโปรตีนแล้วก็ทานข้าวด้วยโปรตีนด้วยคาร์โบไฮเดรตด้วยนะคะคาร์โบไฮเดรตคุณอาจจะทานไว้หลังสุดทานอาจจะปริมาณน้อยไม่ได้หมายความว่าคุณขาดนะลองหันไปมองผักสิคะผักที่เป็นหัวฟักทองน้ำเต้านะคะหรือว่าบวบเขาก็มีแป้งอยู่เหมือนกันถึงแม้เราจะทานข้าวน้อยแต่ว่าปริมาณของแป้งก็คือน้ำตาลเนี่ยนะคะแล้วก็โปรตีนถึงแม้จะไม่มีคาร์โบไฮเดรตไม่มีแป้งเลยแต่เราก็ได้สารอาหารประเภทโปรตีนทานข้าวบ้างข้าวกล้องก็ได้เคยทานข้าวสวยมากๆลดลงสักนิดหนึ่งเปลี่ยนเป็นข้าวกล้องนะคะในปริมาณที่พอดีแล้วก็ถ้าเป็นมื้อเย็นคุณฟังคะเราไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรมากคำแนะนำที่ดีคือคุณผู้ฟังหนักมื้อเช้าเบามื้อเที่ยงเลี่ยงมื้อเย็นค่ะนะคะถ้าเราไม่ค่อยหิวก็รับประทานแต่น้อยๆหรือไม่ก็อาจจะหาอาหารมารองท้องเพื่อที่จะไม่ให้หิวจนเกินไปในยามที่ร่างกายต้องการพลังงานด้วยเหมือนกันนะคะก็ให้ดูให้พอเหมาะพอดีให้มีความบาลานซ์ให้มีความปริมาณพอดีนะคะให้สารอาหารได้ครบถ้วนทุกหมวดหมู่เหล่าแต่อย่างละน้อยๆก็ไม่เป็นไรค่ะช่วงนี้ทางรายการสุขภาพกับเสียงเพลงจะนำท่านผู้ฟังไปพบกับข้อมูลสุขภาพกันนะคะจากชุดถามตอบปัญหาสุขภาพโดยท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะไปฟังพร้อมกันเลยค่ะ
5: สวัสดีครับสวัสดีจากไหนครับเนี่ย
6: ผมชื่อชัดชัยนะครับ
5: ครับ
6: อายุ73ส่วนสูง165ไอ้163น้ำหนัก55นะคร
5: ับ โอ้เยี่ยมมากเลยไม่อ้วน
6: ผมรู้จักอาจารย์มาตั้งแต่สมัยผมทำงานหนังสือพิมพ์ชีวิตทงสู้ครับ
5: โอ้4 50ปีแล้วสิ
6: ใช่ครับใช่ตอนอาจารย์จับ
5: ฟังรายการจากรายการเริงราตรีน้ำเสียงมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อกว่า50ปีที่แล้วมั้ยครับเหมือนมั้ยครับ
6: เหมือนกันครับ
5: เรามี
6: น้ำเสียงอาจารย์เหมือนเทิมทุกฉากแต่ผมเพิ่งมาติดตามอาจารย์ตอนหลังๆนี
5: ่
6: ตอนมาทานกาแฟแบบเว้ยครับตอนนี้ผมไม่ได้ทำงานหนังสือชีวิตต้องสู้แล้วครับ
5: ครับ
6: ตอนนี้เกษียณแล้วครับ
5: แต่อย่างนี้ฮะถ้าคุณยังแข็งแรงนะไม่มีคำว่าเกษียณผมคือเกือบ80แล้วนะครับ
6: ใช่ครับใช่ผมฟังอาจารย์อยู่ทุกวัน
5: ผมกินแปะกล้วยเนี่ยเช้า4 ยัน 4สายตาผมไม่ต้องใส่แว่นเลยนะครับ
6: ตอนนี้ผมมีปัญหาจะถามอาจารย์นะครับ
5: ครับเชิญเลยครับ
6: ผมคือตอนผมทานกาแฟของอาจารย์มาประมาณถ้าปีนึงเกือบได้แล้วครับแล้วก็ไอ้กินไอ้กล่องเขียวๆสลับกันไปสลับกันมาตอนนี้ปัญหาก็คือผมไปตรวจสุขภาพครั้งสุดท้ายเนี่ย หมอบอกว่าผมเป็นไตระยะที่2
5: โถ่เอ้ยดีเยี่ยมไตวายมีอยู่5ระยะนะครับ
6: ครับ
5: ผมอยากจะแก้ไขคำว่าไตวายเรื้อรังเนี่ยฮะอายุขนาดนี้ไตวายระยะที่2ถือว่าเยี่ยมไตวายมีอยู่5ระยะ
6: โอ้ครับ
5: ทำไมเขาไม่อธิบายว่าดีอ่ะ
6: เขาไม่ได้บอกอะไรแต่นี่ผมคงจะกลัวไปเอง
5: ไม่ใช่ไม่ใช่เลยครับต้องบอกนะฮะมันแปลตามถามฝรั่งเขาไม่แปลว่าไตวายเรื้อรังเนี่ยบอกว่าไตวายคุณระยะที่2กูก็ช็อกแล้ว
6: ใช
5: ่ไหมคุณช็อกแล้วเพราะว่ามันแปลตามเนื้อแต่มันไม่แปลตามให้คนเขารู้เรื่อง
6: ครับ
5: มันแปลได้ครับไตวายเรื้อรังแบ่งออกเป็น5ระยะระยะสุดท้ายต่ำกว่า15นะครับเขาเรียกว่า EGFR นะครับระยะที่5ระยะที่4ต่ำกว่า30ระยะที่3ต่ำกว่า60ระยะที่2ต่ำกว่า80นะครับ
6: ผม67ครับ
5: เออดีแล้ว
6: EGFR 67
5: เ
6: กิน BUN 19
5: เยี่ยมมากเลยปกติ
6: ปกตินะครับอันนี้จะถามว่ายังทานกาแฟอาจารย์อยู่ได้ไหมครับเป็นกังวลเรื่องนี้
5: ทานได้สบายเลยนะครับ
6: เ
5: ดี๋ยวๆนะฮะไตวายเรื้อรังผมก็จบเทคนิคการแพทย์มานะครับ
6: คร
5: ับผมเรียนหนังสืออยู่เป็นยังงุนกิจเลยคนไข้เขามาถามว่าสี่เรียกว่าตายไปหรือรังระยะที่สองอ่ะเอาจริงเขาบอกคุณมีกังวลนะฮะ
6: มีกังวลคร
5: ับ แล้วมันอยู่ที่อายุด้วยเหมือนกับค่าไอฮีโมโกลบิน A1C อ่ะ
6: A1C ผม6.2คร
5: ับ ปกติคือเคยอย่างงี้คุณผอมยังไงเนี่ยมันจะมีได้ไง
6: ครับ
5: คุณออกกำลังกายประจำคุณไม่กินข้าวเยอะคุณฟังตาม IFแบบไกลๆทำตามนี้จริงเขาป่ะ
6: เย็นๆก็ไม่ค่อยทานอาหารหนักครับ
5: ใช่
6: ทานน้ำเต้าหู้ประมาณนั้น
5: เนี่ยคืออย่างนี้ไตวายเรื้อรังเนี่ยฮะมันควรจะมันควรจะแปลเป็นภาษาไทยว่าสมรรถภาพของไต
6: ไตอ่อนแ
5: อสมรรถภาพของไตว่ามันไตดีขนาดและที่หนึ่งอ่ะมันเกิน8-90นะครับก็ดีเยี่ยมและที่2ที่คุณเป็นเนี่ย2ที่คุณเป็นเนี่ยถือว่าเยี่ยมแล้วดีพอใช้
6: ดีพอใช้คร
5: ับ และที่3นี่และที่3มันแบ่งเป็น ABC ต่ำกว่า60 50ถึง60 40ถึง50แล้วก็30ถึง40 ABC ใช่ไหมฮะ 3A ก็ถือว่าเออมันใช้ได้3B นี่ๆๆแล้ว4ถึง5ก็ว่านไปนะและที่5ปรึกษาแพทย์โดยด่วนเราอย่าไปเชื่อว่าไม่มียารักษาคุณก็ช็อกแล้วสิคุณต้องฟอกแต่คุณก็ช็อกสิ
6: คร
5: ับ คุณต้องรู้สาเหตุว่าไตวายเรื้อรังมันเป็นกันทำให้คุณช็อกเกือบทุกคนนะครับเพราะว่าไงไม่ได้รับการอธิบายใดๆทั้งสิ้นจริงหรือเปล่า
6: ครับ
5: คุณก็สงสัยสิเก็บไป
6: เขาบอกให้ระวังเรื่องอาหาร
5: ระวังยังไงอะ
6: บอกห้ามกินเค็มอะไรประมาณนั้นนะครับ
5: เอออย่างเดียวไม่พอนะครับห้ามกินอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงนะครับกินนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรครับน้ำหนักคุณได้ไขมันไม่มีความดันไม่มีเบาหวานไม่มีเนี่ยคุณเยี่ยมที่สุดแล้วนะครับแล้วไม่มีอาการปวดเข่าปวดหลังด้วยคุณออกกำลังกายเกือบทุกวันเดินเร็วสลับช้าก็หรือเฟือแล้วไปขนาดนี้จริงหรือเปล่า
6: ครับ
5: เรากินมื้อเย็นกินให้น้อยๆหน่อยหรือไม่กินได้ก็ดีทำไอเอฟได้ก็ดีนะครับ
6: อ๋อไม่กินมื้อเย็นเลยก็ได
5: ้โอ้โหคุณทำไมเนี่ย
6: กินผลไม้ได้ไหมครับ
5: ได้เลยครับ
6: พวกนี้ได้ไหม
5: ครับได้เลยครับได้เลยกินมื้อเย็นด้วยก็ได้ครับ
6: คือผมออกกำลังตอนเย็นอ่ะมันกด
5: ต้องกินแป้งคาร์โบไฮเดรตด้วยครับคุณออกกำลังกายด้วย
6: พอออกกำลังกายมันหอยเลย
5: เออมันหอยต้องกินแป้งด้วยนะครับ
6: กินเข้าไปนิดหน่อย
5: เดี๋ยวคุณจะถามอาจารย์หมอชำนาญนะข้างๆผมยังไงครับ
6: ได้ครับ
5: เรื่องไตใช่ไหมฮะ
6: ใช่ครับ
5: เรื่องกาแฟ
6: ผมกินยาไอ้นั่นอยู่นะครับต่อมลูกหมากผมเป็นต่อมลูกหมาก
5: โตคนละเรื่องเลยต่อมลูกแมวคนละเรื่อง
6: แล้วก็กินยาลดไขมันอยู
5: ่กลุ่มแซตินก็คนละเรื่องเลยนะครับนะ
6: คร
5: ับ แล้วก็ไขมันเท่าไหร่ครับที่กินยากลุ่มแซติน
6: SDL 80
5: โอ้เยี่ยมเลย
6: LDL 97ครับ
5: 97ยังต่ำกว่านี้หน่อยก็ดีนะฮะ
6: คร
5: ับ นะครับแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์เท่าไหร่ครับ
6: ไตรกลีเซอไรด์54คร
5: ับ โอ้โหคุณไม่กินหวานเลยเนี่ยว่ะ
6: กินแต่กาแฟเอาแต่อย่างเดียวครับ
5: เออถ้าไม่กินแป้งเลยเนี่ยว่ะนี่ใช่ไหมเออ
6: กินน้อยครับกิน
5: แล้วถามจริงๆเถอะฟังรายการนี้ได้ประโยชน์อะไรจากรายการนี้ครับ
6: ก็ทำให้เราระวังตัวไม่กล้าไปกินนู่นกินนี่มาก
5: เห็นแล้ว
6: เห็นบอกให้กินแต่ผักก็พยายามกินแต่ผักแต่เขาก็บอกว่าโรคไตเนี่ยกินผักมากไม่ได้อีกโพแทสเซียมเยอะฟอสฟอรัสเยอะอีกโอ้ย
5: ไม่ใช่มันจะผักอะไรอีกนะฮะคุณกินเห็ดเนี่ยมีโพแทสเซียมต่ำจะตายไปมีโปรตีนสูงด้วยจะถามอาจารย์บอลชำนาญว่าคุณสะท้านเรื่องผลแล็บแต่คุณมีกินยาในกลุ่มสเตียรอยู่มียังมีไขมันสูงนิดนึงนะครับ ทีนี้สุขภาพก็ดีมากเลยเข้าฟังรายการที่เป็นนโยบายของอาจารย์นายแพทย์ชำนาญเนี่ยทุกคนหายหมดแล้วต่อไปผมจะทำอะไรกิน
6: คือกลัวกินกาแฟอาจารย์ไม่ได้
5: ไม่ใช่ถ้าคนหายจากเบาหวานความดันไขมันสูงแล้วผมจะทำหากินอย่างอื่นได้ยังไงผมกลัวนะเนี่ยกลัวที่สุดเลยถ้าคนไม่มีคนไข้ที่เขาเป็นโรคพวกนี้นะผมจะไปขายเต้าหวยแล้วผมก็ต้องไปขายเต้าหวยแล้ว
6: ผมกลัวกินกาแฟจะต้องมาแล้วมีปัญหา
5: เอาเชิญเลยครับอาจารย์มาชำนาญครับเดี๋ยวจะขายเต้าหวยแล้วผมอ่ะมันหายทุกโรคเลยเราที่โพรงให้ก็รอกเลยโดยเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยมันง่ายจะตายไปใช่ไหม
6: คร
5: ับ ก็เปลี่ยนกันทั้งประเทศนะครับแต่ผมยังสงสัยว่าถ้าเขาหายกันไปแล้วผมจะหากินอย่างอื่นผมหากินไม่เป็นนะเชิญอาจารย์หมอชำนาญครับเชิญเลยครับ
7: ครับก็เป็นเรื่องที่คนไข้ก็ต้องกังวลนะ
6: คร
7: ับ เพราะมันมีความผิดปกติแล้วเนี่ยเราจะทานอะไรได้บ้างอะไรที่ทานได้อะไรที่ทานไม่ได้มันก็ไม่รู้ไง
6: คร
7: ับ ต้องบอกแต่ละอีเดียบางทีมันก็ไม่ได้อย่างใจที่เราต้องการเพราะฉะนั้นก็โทรมาถามอาจารย์เจงศักดิ์เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับ
6: ขอบคุณครับ
7: แต่เราต้องยอมรับว่าพออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีปัญหาเรื่องสุขภาพของแทบทุกคนเลยนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของคุณเนี่ยมีไขมันสูงซึ่งคุณก็ทานยารักษาอยู่การทานยาลดไขมันมันก็ทำให้ค่าไขมันเนี่ยเป็นปกติหรือใกล้เคียงกับปกติ
6: คร
7: ับ แต่โรคมันไม่ได้หายนะครับผลพวงจากการที่ไขมันสูงพวกนี้มันก็จะทำให้ไขมันไปเกาะที่เส้นเลือดของคุณเส้นเลือดที่ของเส้นเลือดที่เป็นเลี้ยงหัวใจมันไปทุกอวัยวะในร่างกายของเราดังนั้นในกรณีของคุณเนี่ยไขมันก็ไปเกาะที่เส้นเลือดที่เป็นเลี้ยงที่ไตแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยพอไตมันได้รับเลือดไม่พอได้รับอาหารไม่พอมันก็เริ่มเสื่อมตามวัยนะครับ
6: ครับ
7: ไอการที่บอกว่าไตวายเนี่ยคุณบอกแค่ก็ตกใจอะครับเป็นว่าไตมันเสื่อมตามวัยนะครับว่าถามแล้วเนี่ยน้ำหนักตัวก็คุณก็ต่ำกว่ามาตรฐานไปค่อนข้าง10กิโลนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคนผอมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือพอมันมีปัญหาเรื่องไตแล้วเนี่ยเราก็กลัวยี่สิบหกสิบเจ็ดถามว่าอายุขนาดนี้รับได้ไหมแต่ถ้าคุณไม่มีความรู้หรือคุณไม่ปรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตในการบริโภคเนี่ยค่า EGFR มันจะต่ำลงไปอีกนะครับพอมันต่ำลงไปเรื่อยๆแล้วถ้าเราไม่ได้รับการแก้ไขนะครับมันก็จะทำให้เป็นไตวายแล้วก็ต้องล้างไตฟอกไตการรักษาที่โรงพยาบาลคุณหมอก็ไม่มียาครับถ้าไตวายไม่มียาเขาก็จะบอกว่าอย่าไปกินเค็มนะกินไม่พอหรอกครับประการที่จะบอกคนไข้แบบนั้นเนี่ยมันต้องนับคนไข้ไปแล้วก็ต้องประเมินว่าที่หมอบอกคุณไปเนี่ยคุณทำหรือเปล่าคุณทำได้ไหมไม่ทำนะครับ ที่สำคัญที่สุดก็คืออาหารที่เราทานเข้าไปในทุกวันเนี่ยเป็นอาหารจานเนี่ยถ้ามันมีโปรตีนเยอะมันก็จะมีผลกระทบกับการทำงานของไตเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าไม่อยากให้มันมีโปรตีนเยอะคนก็ไม่กินมันเลยอย่างกรณีของคุณเนี่ยตอนเย็นเนี่ยไม่กินเลยกินแต่ผักแล้วมันจะได้สารอาหารจากไหนต้องการจะแข็งแรงได้ยังไงนะเพราะฉะนั้นคุณต้องทานให้พอครับแต่ต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมและถูกต้องไม่ใช่ไปงดกินแต่น้ำกินแต่น้ำนะถ้าเป็นคนหนุ่มคนสาวก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นคนที่มีโรคประจำตัวแล้วก็งดอย่างเนี้ยวันดีคืนดีน้ำตาลมันต่ำคนไข้ช็อกเสียชีวิตได้นะครับเพราะนั่นการที่ต้องตามยึดต่อว่าต้องโภชนาการเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเช้าคุณก็ต้องทานกลางวันคุณก็ต้องทานเย็นคุณก็ต้องทานนะครับแต่คุณต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมให้เหมาะสมกับ โรคให้เหมาะสมกับวัยนะครับเพราะนั้นในกรณีที่คุณบอกมื้อเย็นคุณไม่ทานคุณทานแต่ผักคุณทานแต่ผลไม้มันไม่พอหรอกครับว่าคุณจะได้โปรตีนมาจากไหนคุณจะได้คาร์โบไฮเดรตมาจากไหนคุณจะได้แป้งมาจากไหนในปริมาณที่เพียงพอมันไม่ได้นะครับเพราะนั้นเรื่องโภชนาการเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะนั้นถ้าเป็นแบบนี้ถ้าคุณไปทานอาหารจานมันก็จะเกิดปัญหาอีกว่าควบคุมไม่ได้เอ้าโอเคครับไม่ทานเค็มละแต่ไอ้ที่ไตวายมันไม่ใช่เป็นเพราะเค็มอย่างเดียวมันเป็นเพราะคุณทานยาเยอะทานยารักษาไขมันแล้วมันก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางนิสัยของเส้นเลือดนะครับเพราะฉะนั้นพอถึงวันนี้แล้วเนี่ยคุณต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับต้องทานอาหารให้พอต้องทานอาหารที่มีประโยชน์ต้องทานอาหารที่มีโปรตีนไม่เยอะน้ำหนักคุณกลับมามาตรฐานแล้วคุณทานอาหารไม่พอแล้วร่างกายจะแข็งแรงได้ยังไงนะครับไม่ได้แล้วกินกระถับกินน้ำกินน้ำเปล่าเป็นไปไม่ได้ครับร่างกายมันอยู่ไม่ได้มันจะได้โปรตีนมาจากไหนมันจะได้ทำโปรตีนมาจากไหนแต่ถ้าเราสามารถเลือกทานอาหารสำเร็จรูปเนี่ยซึ่งมีปริมาณโปรตีนไม่เยอะนะครับเป็นสารธรรมชาติคาร์โบไฮเดรตนี่ก็เป็นสารธรรมชาติแต่ไขมันก็เป็นสารธรรมชาติในปริมาณในที่เหมาะสมและในปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีอาหารสำเร็จรูปสำหรับคนไข้ที่ไตไม่แข็งแรงตอนนี้ของคุณไตเสื่อมไตไม่แข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบนี้นะครับไตมันก็จะเสื่อมไปมากขึ้นค่าอีเจฟาร์มันก็จะลดลงไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับหมอเขาก็จะบอกว่าไตของคุณเริ่มวายแล้วนะต้องไปล้างไตต้องฟอกไตถ้าเราเอาชีวิตนะครับเพราะมันไม่มียารักษาจนถึงวันนี้เนี่ยมันไม่สายเกินไปนะครับคุณต้องทำพฤติกรรมแล้วก็ทานอาหารให้มันมากขึ้นแต่อย่าให้มีโปรตีนเยอะต้องมีน้ำหนักอยู่ในมาตรฐานครับน้ำความสูงเป็นร้อยหนึ่งเท่าไหร่ล่ะมันก็ประมาณ60ถูกไหมฮะ65แต่ถ้าคุณ55มันลดลงมันต่ำแบบมาตรฐานไป10กิโลเพราะนั้นก็ต้องพยายามทานอาหารที่มีประโยชน์ต้องเป็นอาหารที่มีโปรตีนไม่เยอะอาหารที่เราทานไปแล้วเนี่ยมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนและสมบูรณ์นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับว่าเราบอกว่าไม่ทานมื้อเย็นมองก็เห็นว่าไม่ทานมื้อเย็นแล้วร่างกายมันจะแข็งแรงมาจากไหนครับถูกไหมครับเดี๋ยวมันก็เพลียนะครับแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยร่างกายมันก็สู้ไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าเดินสายกลางดีที่สุดการใช้ยาแผนปัจจุบันก็ดีการใช้สมุนไพรก็ดีหรือแม้กระทั่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องของการใช้ชีวิตการมันเป็นโครงการพักผ่อนเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยคุณก็ต้องดูแลตัวเองแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ค่าไตรกลีเซอไรด์ค่าไขมันเนี่ยทุกวันนี้ที่มันลดเนี่ยเพราะอะไรที่มันลดเพราะคุณทานยานะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไม่ทานยาไขมันพวกนี้มันก็ขึ้นนะครับเพราะนั้นนี่แหละไอ้โรคพวกนี้มันไม่หายแล้วผลพวงจากการที่ไขมันอยู่อย่างเนี้ยมันก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเส้นเลือดที่เป็นที่ไตแล้วมันก็ทำให้ไตได้รับเลือดแล้วอาหารมันไม่พอมันก็เสื่อมมันก็เสื่อมตามไปแบบนี้แหละครับเพราะนั้นสิ่งที่คุณถามว่าทานกาแฟได้ไหมกาแฟนี่มันเป็นสารธรรมชาติกาแฟนี่เป็นกาแฟสำหรับคนสูงอายุนะครับแล้วมีไขมันทานก็น้อยมากเพราะนั้นเป็นกาแฟที่สามารถที่จะทานได้คุณทานไปแล้วคุณก็สดชื่นร่างกายก็แข็งแรงขึ้นสดชื่นสมองปลอดโปร่งนะครับและที่สำคัญที่สุดมันไม่ได้ทำให้สารค่าไขมันขึ้นแต่การทานกาแฟอย่างเดียวมันไม่พอคุณต้องทานอาหารให้พอต้องทานอาหารให้ครบถ้วนต้องการอาหารที่มีโปรตีนไม่เยอะนะครับ
5: ครับอันนี้คุณโชคดีนะครับรายการนี้เป็นเป้านิ่งให้ท่านยิงได้สบายๆถ้าไม่ดีขึ้นยังไง
8: ขอบพระคุณจนไปเรื่องนี้เขาเลยบอกให้เบอร์มาครับ
5: จนศาสตราจารย์ในแพทย์อนุวัฒน์ลิมสุวรรณบอกว่านี่คือโรงพยาบาลทางอากาศที่แบ่งเบาภาระจากโรงพยาบาลเราจำเป็น
8: ต้องได้บุญเยอะเลยครับ
5: ก็ใช่สิครับเพราะยังไงรู้ไหมผมยังจะไปขายเต้าหู้ของหมอชำนาญแล้วถ้าเกิดคนไข้หายจากเบาหวานความดันไขมันสูง
8: ขอถามอีกนิดได้ไหมครับ อาหารกระป๋องที่เขาขายตามโรงพยาบาลที่เขาแบบ
5: ไม่เหมือนเลยครับ
8: ไก่ทานนั้นทานได้ไหมครับ
7: อย่างนี้ครับอาจารย์ครับอย่างนี้ครับ
5: ครับ
7: คือการที่คุณจะทานอาหารเนี่ยในกรณีที่ไตคุณไข้ไม่แข็งแรงคุณจะไปซื้อตามร้านตามที่เขาโฆษณาไม่ได้เลยต้องเป็นอาหารที่คุณหมอเขาดูผลแล็บของคุณแล้วคุณหมอก็แนะนำให้ทานนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีอาหารสุขภาพเป็นอาหารที่บรรจุในรูปกระป๋องนะครับและเป็นอาหารที่มีปริมาณโปรตีนไม่เยอะมีปริมาณไขมันคาร์โบไฮเดรตในปริมาณที่เหมาะสมและเป็นสารธรรมชาตินะครับแล้วก็เป็นอาหารที่ เราสามารถที่จะทานได้ง่ายเป็นอาหารกำเนิดลูกแล้วก็เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับคนไข้ที่ไตไม่แข็งแรงถ้าพอถึงวันหนึ่งพอทานบริโภคไปแล้วเนี่ยร่างกายมันจะได้คุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนร่างกายมันก็จะฟื้นตัวได้ฟื้นตัวจากอะไรนะครับจากการที่เราทานโปรตีนได้เยอะนะครับแล้วก็ค่าอีเยฟามก็จะเริ่มขึ้นดีเอ็นก็จะลดลงดีเอ็นก็ลดลงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้มันเกิดขึ้นได้แต่ถ้าคุณไม่ดูแลไม่สนใจไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยนะครับค่าพวกเนี้ยมันก็จะเลวลงไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดค่าอีเยฟามก็ต่ำไปเรื่อยๆพอถึงวันหนึ่งเนี่ยไตมันก็ไม่ไหวแล้วนะครับมันต้องล้างไตต้องฟอกไตนะครับเพราะนั้นเดินหน้าต่อไปสิครับเป็นกันทุกคนนะครับ70กว่าเนี่ยจะไม่เป็นอะไรเลยเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะนั้นคุณต้องปรับใจว่ามีคุณต้องปรับใจว่ามันจะต้องเป็นกันทุกคนเป็นมากเป็นน้อยแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นหมอคิดว่ามันไม่สายเกินไปแต่ถ้าเราดูแลตัวเองได้ดีก็จะดีขึ้นไปนะครับ
5: ตามหลักนะครับการรู้จักการกินการนอนการออกกำลังกายเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล
6: ์
5: แอนตี้เอจจิ้งแอนเวชศาสตร์ครอบครัวเวชศาสตร์ชะลอวัยเรามีอีกหลายๆเวชศาสตร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องอาหารทั้งนั้นแหละครับ
6: ครับ
5: อาหารเนี่ยให้ความสำคัญประมาณสัก 80% การออกกำลังกาย 20% การนอนหลับพักผ่อนนั่นเป็นส่วนย่อยนิดๆหน่อยๆนะครับคุณต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์รายการนี้นะครับ
7: อาจารย
5: ์ครับ
7: คนไข้รายนี้มีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากต่าง
5: ๆเออใช่
7: คร
5: ับ เป็นยัง
7: ไงบ
5: ้
7: างครับ
6: ก็รักษาหมออยู่ครับก็ให้ทานยาชาเม็ดเย็นเม็ดครับ
7: เป็นต่อมลูกหมากธรรมดาใช่ไหมครับ
6: ธรรมดาครับค่า PSA ยังไม่เกินยังประมาณสัก 4-5 เท่านั้นเองครับ
5: 4.5 หรือไงครับ
6: ครับครับ
5: ครับ 4.5 ครับอาจารย์ครับ PSA ครับ
7: โอเคนะครับแล้วปัสสาวะคล่องไหม
6: คล่องครับถ้าทานยาถ้าไม่ทานยาไม่คล่องครับ
7: ครับก็ต้องรักษานะครับเพราะว่าต่อมลูกหมากเนี่ยถ้าเราไม่รักษาเนี่ยมันก็จะโตขึ้นเรื่อยๆถ้าตำแหน่งของต่อมลูกหมากเนี่ยนะครับปกติเนี่ยต่อมลูกหมากมันก็จะมีขนาดเท่ากับลูกเขาลัดเนี่ยแต่ถ้ามันโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับแล้วตำแหน่งของมันเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกับเข้าปัสสาวะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่รักษาไม่ทานยานะครับมันก็จะโตขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็จะไปกดท่อปัสสาวะก็จะมีปัญหาในเรื่องของการฉี่นะฮะเพราะนั้นหมอคิดว่าคุณรักษาที่โรงพยาบาลเป็นหลักดีแล้วครับเพราะนั้นกาแฟตรงนี้ทานได้เพราะมันก็เป็นกาแฟสำหรับคนสูงอายุนะครับ
6: ต่อมลูกหมากคุณรักษาที่ศิริราชนะครับแต่ยาค่อนข้างแพง
5: ก็ไม่เป็นไรนะชีวิตเราก็อย่างนี้นะครับนะ
6: ครับขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะคร
5: ับสวัสดีครับ
6: ขอให้รายการนี้จงเป็นประโยชน์กับคนไทยทั่วไปและทั้งโลกเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
9: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ
4: ท่านผู้ฟังที่ได้รับฟังข้อมูลสุขภาพจากทีมแพทย์ของรายการจะเห็นได้ว่าในการถามตอบปัญหาสุขภาพนั้นทางทีมแพทย์ของรายการนะคะโดยคุณหมอก็จะให้คำวินิจฉัยที่ถูกต้องและคุณหมอก็พยายามที่จะเน้นให้เห็นว่าการรับประทานอาหารจากธรรมชาติอย่างเพียงพอแล้วก็พอเพียงไม่อดมากจนเกินไปไม่ลดมากจนเกินไปสารอาหารทุกหมวดหมู่มีความสำคัญถึงแม้จะเน้นไปอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เราก็ยังคงต้องได้รับนะคะน้ำหรือว่าสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตโปรตีนวิตามินแร่ธาตุนะคะเกลือแร่ต่างๆแต่เราลดหวานลดมันลดเค็มลงก็จะช่วยปรับสมดุลนะคะบางท่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคบางโรคที่อาจจะรับประทานอาหารที่มาจากธรรมชาติไม่ได้เพราะร่างกายอาจจะไม่ตอบรับหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของสารอาหารประเภทต่างๆอย่างเช่นผู้ป่วยโรคไตนะคุณฟังระยะที่สุดท้ายระยะที่อาจจะมีไข้ GFR น้อยลงเขาเรียกว่าระยะที่ 5ที่4ที่5เนี่ยซึ่งมีปัญหาเรื่องของไตมากท่านก็อาจจะต้องลดปริมาณของแป้งลงควบคุมสารอาหารโปรตีนด้วยควบคุมน้ำด้วยควบคุมการทานผักด้วยก็ต้องให้เข้าใจแล้วก็ปรึกษาแพทย์จะทานอะไรเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์นะคะเพราะว่าไตของท่านทำงานได้ไม่เหมือนเก่านะคะท่านต้องไปฟอกของเสียออกท่านต้องไปนำของเสียออกเพราะฉะนั้นท่านจงด่าได้ไว้วางใจท่านจงตระหนักแล้วก็เข้าใจแล้วก็ศึกษาข้อมูลอย่างดีที่สุดนะคะปรึกษาแพทย์พบแพทย์ทำตามที่คุณหมอสั่งแล้วท่านจะปลอดภัยนะคะการเสริมการเติมด้วยแปะกล้วยตราไวกิงคุณฟังครับปรึกษาแพทย์ของรายการได้เลยนะคะที่0813346666ค่ะคุณฟังคะ0813346666ค่ะอันนี้คือการปรึกษากับทีมแพทย์นะคะแต่ถ้าคุณฟังจะสั่งซื้อกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์แปะกล้วยตราไวกิงกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาทหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์ไวน์เฮิร์บคุณฟังโทรไปที่คลินิกสีแยกไฟฉายค่ะ10คู่สาย10หมายเลขโทรศัพท์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นคลินิกเปิดทำการได้ที่หมายเลข0625100560-90หมายเลขเปิดจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะไม่เว้นเดือนหยุดราชการจะพบแพทย์ปรึกษาแพทย์ท่านโทรศัพท์ไปจองก่อนนะคะไปคอนเฟิร์มก่อนว่าขอพบปรึกษาคุณสุขภาพกับคุณหมอได้ไหมคะแล้วก็คุณหมอจะลงวันไหนจะได้นัดตารางให้ตรงกันอันนี้ก็เป็นความจำเพาะของแต่ละท่านแต่ละคนนะคะก็ใช้หมายเลขดังกล่าวอย่างที่เรียนแจ้งไปค่ะท่านผู้ฟังคะสุขภาพกับเสียงเพลงอยากเชิญชวนคุณผู้ฟังพบกับข้อมูลสุขภาพในชุดต่อไปซึ่งก็จะได้ประโยชน์กับท่านผู้ฟังเองนั่นแหละนะคะโดยทีมแพทย์ของรายการในชุดที่2ชุดนี้รับฟังพร้อมกันตอนนี้เลยค่ะคุณฟังคะ
5: เราดีดีกว่าดวงดีดีที่เราดีกว่าที่ดวงขยันทำดีทั้งปวงเอาดีทั้งปวงมาหน่วงทำดวงให้มันดีอยากแขวนชีวิตไว้กับดวงจนวันคืนร่วงเป็นวันเดือนปีทำวันนี้ทำทันทีดวงจะดีเพราะทำดีเป็นออกกำลังกายวันนี้ควบคุมอาหารวันนี้แล้วท่านจะไม่มีโรคอะไรหมอเก่งที่สุดคือตัวท่านเองที่กำลังฟังรายการขณะนี้นะครับท่านตายคนเดียวท่านนอนติดเตียงคนเดียวอย่าหวังเลยว่าใครจะมาเหลียวแลแต่รายการนี้ขอเหลียวแลท่านสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
5: โอ้โทรจากไหนครับเนี่ย
10: เราอยู่กรุงเทพครับ
5: กรุงเทพฟังรายการนี้ได้รื่นเริงสุขสำราญมีความสนุกสนานดีไหม
10: สบายดีคร
5: ับ สบายดีนะครับตอนนี้
10: อยากจะถามคุณหมอว่าผมผ่าตัดเปลี่ยนเอโอติกวอลฟ์แล้วเนี่ยทานวาฟาลินทุกวันเนี่ยจะต้องทานแปะกล้วยได้ไหมครับ
5: กินได้เลยครับไม่มีงานวิจัยกินได้เลยกินแค่เช้า2เย็น2ก็พอครับ
10: เช้า2เย็น2
5: คุณต้องรู้นะครับคุณต้องรู้ว่าวาฟาลินเนี่ยมันแก้อะไรคุณก็เข้าใน Google นะครับนะแล้วแปะกล้วย
10: ละลายริมเลือดฮะ
5: ก็คล้ายกับแอสไพรินน่ะนะครับกินได้ฮะกินคู่กับแอสไพรินก็กินได้แต่กินประมาณไม่มากกินแค่เช้า2เย็น2ก็พอครับ
10: เช้า2เย็น2นะครับ
5: คือว่าอย่างแปะกล้วยมันช่วยล้างคราบของการอักเสบที่เกิดจากกินน้ำตาลบางครั้งมันสูงมันจะมีน้ำตาลเหมือนมีดมันจะเกิดการอักเสบพอเกิดการอักเสบเกล็ดเลือดเพิ่มก็ไปเกาะแล้วคราบไขมันไปเกาะเนื่องจากว่าอายุมากมันมีไขมันกันทุกคนแล้วครับทำให้ก่อเกิดเส้นเลือดมันตีบหรือแตกตามจริงโรคทั้งหลายแหล่นะฮะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันสูงหรือแม้กระทั่งโรคเกี่ยวกับไอไตว่าที่ฟอกไตนะครับหรือตาเนี่ยเกิดจากเลือดไปเลี้ยงไม่พอต่อประสาทตาเสื่อมหรือขาเบาหวานจะต้องตัดเป็นเบาหวานนี่จะต้องตัดขาเนี่ยผมไปดูที่โรงพยาบาล นะเวลาเขาตายไปเนี่ยไม่ให้มีใครบอกว่าตายจากโรคเบาหวานความดันไขมันสูงเลยตายจากโรคหลอดเลือดทั้งนั้นแหละครับแม้กระทั่งคุณเองก็ตายเป็นโรคหลอดเลือดเนี่ยมันจะได้ครอบคลุมให้เขาไปเป็นโรคหลอดเลือดน้ำตาลสูงบ้างเป็นความดันบ้างเขาจะได้ไปตรวจไตตรวจตาตรวจหูเพื่อว่าไอเบาหวานอย่างเดียวเนี่ยมันถ้าระบบเป็นเบาหวานเขาสนใจแต่ลดตัวเลขแต่ไม่สนใจว่า ไอ้โรคนี้มันก่อให้เกิดการอักเสบของหลอดเลือดทั่วไปของร่างกายคุณต้องระวังหลอดเลือดไปเลี้ยงที่ตาที่ไตที่หัวใจที่สมองผมมีความรู้ไม่พอที่จะแก้ไขจากเบาหวานเป็นโรคหลอดเลือดแต่ใช้รายการนี้แหละให้คนเขาเข้าใจว่าคุณเป็นพวกเนี้ยไอ้เบาหวานเหมือนมีดน้ำตาลเหมือนมีดมันทำให้เกิดการอักเสบทั้งที่บางคราวน้ำตาล
10: เบาหวานผมก็น้ำตาลที่ตรวจครั้งสุดท้ายนี่ FBS 180
5: โอ้ยสูงมาก
10: แต่ว่า A1C 6.4 ครับ
5: A1C คืออย่างเงี้ย A1C ตามสากลของสมาคมโรคเบาหวานของอเมริกานะครับ A1C 6ถ้า5 F ฟาริบัตจูก้าประมาณ90ถ้า6ประมาณ120นะครับแต่ที่นี่แสดงว่าขอตรวจอีกอย่างได้ไหม
10: ครับ
5: ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
10: อายุ77ครับ
5: น้ำหนักส่วนสูงนะครับ
10: ส่วนสูง180น้ำหนัก65ครับ
5: โอ้เมื่อ10ปีที่แล้วน้ำหนักเท่าไหร่ครับ
10: เมื่อ10ปีที่แล้วน้ำหนัก70กว่าครับ
5: แล้วมันผอมลงอีกนะครับเป็นเบาหวานช่วงแรกอาจจะมีน้ำหนักมากแต่เป็นมากๆจะมีน้ำหนักน้อยนะครับไม่เป็นไรนะครับถ้าเข้าใจว่ายาที่คุณกินอินซูลินที่เคยฉีดสมมุตินะครับหรือแม้กระทั่งแอโรไพลดความดันลดไขมันก็ตามนะครับหรือวาฟาดินก็ตามนะ
10: ไม่ได้ฉีดนะทานแต่ยา
5: ไม่ผมสมมติผมจะพูดทั่วไปเนี่ยไม่มีใครหายจากเบาหวาน
10: ครับ
5: โดยการใช้ยาแม้แต่รายเดียวนะครับ
10: ครับ
5: คุณจะหายจากเบาหวานคุณต้องตรวจ A1C ไม่เกิน 6.5 ฟาติบัตจูก้าไม่เกิน
10: 6.4 ครับ
5: นั่นแหละฟาติบัตจูก้าหลังจากอดยานะครับงดยานะครับเพราะว่ามันลงเพราะคุณใช้ยาไงหลังจากงดยา3เดือนนะครับลงได้3เดือนเนี่ยแล้วก็ A1C ไม่เกิน 6.5 ฟาติบัตจูก้าไม่เกิน 126นี่จากอเมริกาและจากยุโรปนะลงมติเป็นเอกฉันท์นะครับเป็นงานวิจัยนะครับแล้วก็เขาประกาศเมื่อเดือนสิงหาปี2565นะครับเขาประกาศว่าถ้ากำหนดตัวเลขผมว่าไม่ใช่
10: แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่าตรวจเลือดค่า CA199มะเร็งตับอ่ออะไร
5: ค่า PSA หรือเปล่าครับ
10: CA 199ครับ
5: CA C ตัวใหญ่ใช่ไหมฮะ
10: ใช่ครับ
5: CA CA แปลว่าแคนเซอร์นะครับ
10: 19ขีด9ฮะมะเร็งตับอ่อนนะ
5: โอ้มะเร็งตับอ่อนนะ
10: มันได้52ครับว่ามันเกิน37เป็นหน่อยว่าสูงสุดไม่เกิน37ผมได้52
5: เอาละ
10: เพิ่งเป็นเนี่ยเพิ่งเป็น
5: CA
10: ก่อนนี้ก็32
5: มะเร็งระบบทางเดินอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งตับมะเร็งปอดมะเร็งเต้านมนะครับมะเร็งหลายชนิดก็ตรวจ CA 19/9นะครับจัดเป็นทูมเมอร์มาร์เกอร์คืออาการสำคัญนะครับว่าที่ดีสุดในการช่วยวินิจฉัยและติดตามผลมะเร็งตับอ่อนนะครับและมะเร็งของท่อน้ำดีก็ยี่ห้อเดียวกันแล้วครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยของคุณเกิน
10: ได้52ก็บอกไม่ให้ควรเกิน37
5: คุณก็ต้องถามหมอสิว่าคุณจะทำยังไงนะครับว่ามียารักษาไหมเป็นว่าที่มะเร็งตับอ่อน
10: คุณหมอบอกว่าสูงไปนิดหน่อยไม่เป็นไรไม่ต้องรักษาก็ได
5: ้ก็ต้องเชื่อแต่คุณต้องเฝ้าระวังนะครับ1ไม่กินหวาน
10: แปะกล้วยได้นะฮะ
5: ต้องกินแปะกล้วยเช้า 4-4 ครับ
10: เราไปเพิ่มแล้วนะเมื่อกี้คุณหมอบอก3นี่เพิ่มเป็น4 3นะ
5: เท่า4 4นะฮะคืออย่างงี้
10: ได้ครับ
5: แล้วคุณสังเกตดูอาการหลักคือแข็งแรงขึ้นไหมแล้วถ้าคุณมีภูมิแพ้มันน่าจะดีขึ้นถ้าหูแว่วก็น่าจะดีขึ้นผมใช้คำว่าน่าจะเพราะว่าทางวิทยาศาสตร์ไม่มีอะไร 100% นะครับทีนี
10: ้
5: ผมอยากจะดูค่า CA 19/19เนี่ยว่ามันดีขึ้นมั้ยสมมติว่าจาก50มันลดเหลือสัก45หรือคงที่หรือลดลงเล็กน้อยไหมภายใน 2-3 เดือนครับขอกรุณาเอาผลแลบมาดูด้วยนะครับนะเพื่อจะได้วิจัยกันต่อว่ามันดีขึ้นหรือมันแย่ลงขนาดไหนนะครับ
10: ได้ครับแต่ไขมันอะไรผมดีหมดนะฮะต่ำหมดเลยฮะ
5: ก็ยังโชคดีที่ไม่กินพวกทอดหมูสามชั้นนิดหน่อยไม่เป็นไรครับ
10: คอเลสเตอรอล98
5: เยี่ยมมาก
10: ทีเทอราย93
5: เออเยี่ยมมาก
10: LDL 51
5: โอ้โหเยี่ยมมากเลย
10: แต่ว
5: ่
10: า
5: HDL เท่าไหร
10: ่ HDL ไม่ดี
5: เท่าไหร่
10: 31
5: ต่ำไปหน่อยขาดการออกกำลังกายครับ
10: ใช่
5: ขาดออกกำลังกายคืออย่างนี้นะยาที่เพิ่ม HDL ไม่มีอาหารที่เพิ่ม HLL ไม่มีนอกจากอาหารขาคือการออกกำลังกายครับการมีสุขภาพออกกำลังใจก็มีส่วนได้หัวเราะได้ยิ้มมองโรคและก็มองโลกในแง่ดีเราถือว่าทุกคนเกิดมาเนี่ยเกิดจากธรรมชาติใช่ไหมโรคพวกนี้เกิดจากพฤติกรรมใช่ไหมถ้าเราอย่าฝืนธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติโดยใช้อาหารเป็นยามนุษย์เราเป็นสัตว์กินพืชนะครับเชื่อเถอะไม่มีใครดีเท่ากับการออกกำลังกายเท่ากับการกินพืชหรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
10: บอกคุณหมอไปตอนนี้ผมก็ทานยาอยู่3ตัวนะฮะ
5: ครับครับ
10: ยาเบาหวานนะฮะคือกูโกฟาสแล้วก็จาเดียนแล้วก็โอเซนิครับ
5: ยาพวกนี้มันช่วยระงับได้ชั่วคราวครับเอบันซีคุณจะต่ำฟาสติกบัตชุก้ามันสูงค่อนข้างมากนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ย
10: ครับ
5: ออกกำลังกายเพิ่มเลยครับกินผักผลไม้ที่ไม่หวานเพิ่มอีกนิดนึงนะครับปลอดภัยที่สุดกินข้าวให้น้อยที่สุดหรือไม่กินข้าวเยอะยิ่งดีครับเพราะข้าวทำให้น้ำตาลสูงครับ
10: โอ้ผมชอบทานข้าว
5: ไม่ได้เนี่ยทำไมผมเดาถูกแล้ว ผมไม่ใช่หมอดูแต่ผมใส่ตัวเลขที่คุณฟังเนี่ยแต่ไม่มีใครแนะนำได้เจ๋งขนาดนี้จริงหรือเปล่า
10: ครับ
5: ไม่ถึงเอาคุณต้องดูนะน้ำตาลสูงหน่อยนะแล้วคุณควรกลับบ้านกินยาต่อแล้วก็กลับบ้านแล้วอีก3เดือนมาใหม่จริงหรือเปล่า
10: ครับ
5: แนะนำแค่นี้แล้ว
10: ทุกทีตรวจก็160กว่า
5: ไม่ใช่มันต้องเอา A1C เป็นหลัก
10: บ้าง
5: เออมันต้องเอา A1C เป็นหลักฮะ A1C นี่มัน
10: A1C 6.4 ฮะ 6.4
5: มันค่าโกหกฮะเพราะว่า A1C มันลดด้วยเพราะว่าคุณกินยาครับ
10: ครับ
5: กินยามันลดชั่วคราวคนหยุดยามันก็ขึ้นพรวดนะครับแต่ถ้าลดจากพฤติกรรมการออกกำลังกายและการกินผักผลไม้ที่ไม่หวานนะครับงดข้าวนะฮะงดข้าวเนี่ยคุณไม่ต้องกินยาเลยครับ
10: ครับ
5: เชื่อไหม
10: น้ำอัดลมก็งดนะ
5: อุ้ยไม่ได้เลยซิงเกิลคาร์โบไฮเดรตตัวแสบเลยนะฮะทุเรียนงดหมดเลยของหวานทุกอย่างงดหมดเลยพวกขนมปิ้งนมกรอบไอ้นั่นเบอร์ไขมันทรานนะฮะไอ้นมกรอบทั้งหลายแหล
10: ่พวกตาเห็นเลยผมทานทุกอย่างเลย
5: เอ้ยเจ๊งเลย
10: ครับ
5: ทำไมคุณไม่มีข้อมูลพวกนี้เลยอ่ะ
10: ก็ทราบมาแต่ว่ามัน
5: เฮ้ยไม่ได้
10: ไม่ได้
5: ไม่มีใครพูดแบบนี้นะครับคุณทางสองแพร่งระหว่างไปวัดกับไป
10: บางคนก็บอกว่าให้ใส่ปากเคี้ยวแล้วก็ขายทิ้ง
5: เฮ้ยมันไม่ไหวแล้วครับไม่ใช่แก้ที่ต้นเหตุคุณไม่กินเลยเหมือนกับผมคุยกับระดับศาสตราจารย์ในแพทย์ฉีดอินซูลินอยู่ถ้าคุณไม่กินน้ำตาลไม่กินแป้งเนี่ยคุณต้องฉีดทำไมในเมื่อค่าน้ำตาลคุณฟาสติกบัตชูการ์ได้ร้อยเดียวอะคุณต้องตัดกิเลสอันนี้อยู่นะครับคุณยังรสหวานเป็นยาเสพติดข้าวเป็นยาเสพติดนะครับยาเสพติด
10: เข้าใจครับ
5: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่กินตามนี้ไม่มีใครหายจากเบาหวานความดันไขมันสูงเพราะยากลูโคฟาสไม่แต่รายเดียวคุณไปสืบประวัติที่คนตายจากเบาหวานไม่ใช่ตายจากโรคหลอดเลือดถ้าคุณไม่เปลี่ยนพฤติกรรมไม่ต้องลองทำตามคุณทำเดี๋ยวนี้วันนี้เลยครับยาไม่จำเป็นเลยครับ
10: เริ่มวันนี้เลย
5: เดี๋ยวนี้เลยคุณจะไปกินแล้วเคี้ยวแล้วขายออกเหมือนองค์หญิงคนหนึ่งอ่ะกินเข้าไปพอเข้าองค์น้ำอ้วกออกมาตายไปแล้วเกิดภาวะไอการเมตาบอลิซึมผิดปกติตายไปแล้วหอมตัวก็ลองกองเลยกินแล้วเข้าห้องน้ำแล้วอ้วกออกนี่ตายเร็วกว่าอีกนะครับอย่าไปทำนะครับอันตรายเอาขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
10: ข้าวขนมปังเลยก็ทาน
5: ไม่ได้เลยแป้งเท่านั้นน้ำตาลเท่านั้นแหละครับ
10: แล้วมันหิวทานอะไรคร
5: ับ ทานโปรตีนสิครับโปรตีนจากปลาสิครับ
10: เออ
5: โปรตีนจากปลามันไม่ตายแล้วครับมันคุณสั่งก๋วยเตี๋ยวมาสั่ง 3-4 ชาม
11: ก๋วยเตี๋ยวมาคุณไม่ใส่เส้นเป็นเกาเหลาคุณไม่ตายหรอกครับแต่คุณตายเพราะกินแป้งกินน้ำตาลกินบะหมี่กินมาม่ายำๆเนี่ยงดได้งดแป้งงดน้ำตาลเด็ดขาดสวัสดีครับ
9: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกรูปแบบตามไลฟ์สไตล์ของท่านแปะกล้วยตราไวกิ่งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาทซึ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์ของท่านได้ทุกรูปแบบนะครับท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ่งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666และทางสถานีวิทยุก็สามารถรับฟังได้เช่นเดียวกันนะครับที่คลื่น FM 89.0MHz และ FM 91.5MHz อย่างเกาะกลับสุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: มาเจอกันในช่วงท้ายของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงค่ะคุณฟังคะหลังจากที่ได้ฟังข้อมูลทางการแพทย์ผ่านไปซึ่งก็เป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยที่ให้เกียรติกับทางรายการโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยถามตอบปัญหาสุขภาพกันอย่าลืมนะคะว่า1คำถามของท่านจะมีประโยชน์กับทุกๆคนมากๆนะคะมีเป็น10มีเป็น100มีเป็นพันที่เขาตั้งใจที่จะฟังวิทยุขณะที่คุณฟังออกอากาศอยู่นะคะซึ่งเราก็ไม่ทราบตัวตนของท่านแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องเขินนะคะฟังแล้วเนี่ยก็ได้แต่อมยิ้มว่าเอ๊ะเสียงเราเป็นแบบนี้เหรอเสียงเราเป็นแบบนี้เหรอ จะได้เข้าใจว่าเสียงในวิทยุกับเสียงตัวจริงเหมือนกันหรือเปล่านะคะอย่างไรก็ตามค่ะคุณฟังกับการถามตอบปัญหาสุขภาพก็ขอเรียนเชิญทุกท่านทุกคนโทรศัพท์เข้ามาร่วมพูดคุยแล้วก็ถามตอบปัญหากับทางทีมแพทย์ของรายการได้เลยนะคะผ่านทางหมายเลข0813346666ค่ะ0813346666ค่ะก็จะทำให้คุณผู้ฟังได้รับทั้งข้อมูลความรู้การวินิจฉัยคำแนะนำจากคุณหมอและก็รวมทั้งเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไลฟ์สไตล์ค่ะการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ที่เราจะหลีกเลี่ยงการใช้ยาให้มากขึ้นแล้วก็ใช้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของเราคือการรับประทานอาหารให้เป็นยาออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะก็จะช่วยเราให้อยู่ในสภาพที่สมดุลแล้วก็มีบาลานซ์ของชีวิตได้นะคะชีวิตที่มีความสุขก็ต้องไม่มีโรคนะคะคือลาภอันประเสริฐนั่นเองแต่ถ้ายิ่งมีเงินมีทองด้วยก็จะยิ่งดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องขยันทำตัวเองให้แข็งแรงแล้วก็ทำตัวเองให้แข็งแรงก็ขยันกับการทำงานนะคะหนักเอาเบาสู้เนี่ยอันนี้ผู้ใหญ่เขาว่าไว้เป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ย อะไรนิดอะไรหน่อยที่ทำแล้วได้เงินแล้วก็ถือเป็นงานสุจริตก็ทำไปแต่ว่าขณะเดียวกันก็ต้องรักและก็ใส่ใจตัวเองด้วยนะคะโทรสามารถพูดคุยกับทีมแพทย์ค่ะ0813346666และถ้าสนใจส่วนของสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งเพื่อที่จะดูแลความยืดหยุ่นของหลอดเลือดเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็รวมทั้งดูแลปรับความแข็งแรงให้กับเซลล์เติมออกซิเจนให้กับเซลล์เหมือนเติมน้ำให้กับผิวให้ชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำให้สดชื่นมีชีวิตชีวานี่แหละค่ะคือแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาทโทรศัพท์สั่งซื้อได้จากคลินิกสีแยกไฟฉายนะคะซึ่งก็มาพร้อมๆกับกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพนั่นเองค่ะ1กล่องของกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่มีสารสกัดจากแปะกล้วย2ละ2เม็ด2เม็ด2เม็ดนะคะคุณฟังคะรวมแล้วก็มี30เม็ดเหมือนกันก็คือได้ทานทั้งกาแฟแล้วก็ได้ทานทั้งแปะกล้วยตราไวกิ้งค่ะคุณฟังคะก็เรียกว่าสดชื่นผู้ที่มีภาวะความดันเบาหวานจึงยิ้มรับนะคะแล้วก็ตอบโจทย์คุณฟังได้เพราะว่าผู้ป่วยเบาหวานนี่ก็ไม่อยากทานน้ำตาลกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ใช้สารสกัดจากหญ้าหวานก็สามารถที่จะทำให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานรับประทานหรือว่าจิบกาแฟแปะกล้วยหรือว่าดื่มกาแฟแปะกล้วยได้นะคะโดยไม่ต้องมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นส่วนผู้ป่วยความดันเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดเราใช้สารสกัดจากมะพร้าวมี MCT oil นะคะคุณฟังเพื่อที่จะช่วยดูแลหลอดเลือดอีกขั้นตอนหนึ่งปราศจากไขมันทรานหรือว่าทรานแฟตนั่นเองนะคะก็จะปลอดภัยเพราะว่าเจ้าตัวไขมันทรานเนี่ยอย่างไรก็ตามทางส่วนราชการก็ได้จัดให้ออกไปจากบัญชีอาหารในประเทศไทยผ่านไปเรียบร้อยแล้วแม้กระทั่งประเทศสหรัฐอเมริกาเขาก็ไม่ตอบรับแล้วนะคะแต่ว่าในทิศทางด้านการอุตสาหกรรมนั้นก็ยังคงมีอยู่ว่าถือว่า ผู้ลงทุนก็ต้องการกำไรก็ไม่ว่ากันเราก็ต้องหาหนทางหลีกเลี่ยงเอานะคะว่าเราจะไม่ทานไขมันทรานเราก็ต้องปกป้องและก็รู้จักการโปรเทคตัวเองหาไขมันดีๆมาทานซะอย่างเช่นพวกปลาปลาคลินิกสียักษ์ไฟฉายนะคะฟังได้ทั้ง AM แล้วก็ FM 89.0 91.5 เมกะเฮิรตซ์ FM 101กองบัญชาการกองทัพไทย AM ปตอ594ม2774จังหวัดระยองค่ะAM 1269 AM สทร2บางนา675กิโลเฮิรตซ์ AM ปตอ594 AM รด747และ AM ตชด576คุณฟังตรงไหนชัดฟังได้ตรงนั้นเลยค่ะและฟังได้ทุกทิศทั่วไทยทุกทิศทั่วโลกผ่านทาง www.kcsradio.online ค่ะคุณฟังคะสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งส่งกันอีกครั้งหนึ่งวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่เว้นวันหยุดราชการเช่นเดียวกัน8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะจดหมายเลขโทรศัพท์ไว้ก่อนค่ะคุณฟังซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรกันเหนียวกันพลาดกันลืมไว้ก่อน0625100506 0-9ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะอย่าลืมว่าการไม่มีโรคก็คือลาภอันประเสริฐค่ะ

ขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ

0: เพื่อสุขภาพดิฉันธิดาพร้อมด้วยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิต
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค
0: ่
1: ะ
0: และผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยท่านเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์แผนไทยคุณหมอหลินค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณปุ๊สวัสดีค่ะอาจารย์สุภัทราสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
0: คำว่ากระใสนะคะในตำราเก่าตำราการแพทย์แผนไทยได้อธิบายเรื่องโรคกระใสไว้โดยละเอียดว่ากระใสนะคะคือโรคที่บังเกิดขึ้นแก่มนุษย์ทำให้มีอาการแห่งความเสื่อมโทรมสู้ผอมสุขภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ทั้งนี้เนื่องจากเป็นโรคหรือว่าไข้อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งทำลายสุขภาพของร่างกายให้เสื่อมโทรมไปทีละน้อยเป็นเวลาต่อเนื่องกันโดยไม่ได้รับการบำบัดรักษาหรือรักษาแต่ไม่ถูกกับโรคหรือไข้นั้นๆโดยตรงนะคะเนื่องจากไม่มีอาการอะไรรุนแรงให้เห็นชัดเจนมีอาการผอมแห้งแรงน้อยโลหิตจางผิวหนังซีดเหลืองปวดเมื่อยตามร่างกายและกล้ามเนื้อบางครั้งไอบางทีไอเป็นเลือดทำให้รู้สึกแน่นและหนักตัวกินไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะเหลืองและปัสสาวะกระปิดกระปอยไม่มีกำลังทำให้ชาปลายมือปลายเท้ามีเหงื่อออกตามฝ่ามือฝ่าเท้าและเหงื่อออกในเวลากลางคืนยอกเสียวตามหัวอกและชายโครงบางคนผิวหนังตกกระตามร่างกายกล้ามเนื้อชักหดและรีบมีอาการสะท้านร้อนสะท้านหนาวเป็นคราวๆนะคะและท้องผูกเป็นประจำเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะคงจะประสบปัญหาอาการดังกล่าวมาแล้วนะคะจนทำให้เกิดความน่ารำคาญหรือว่าความลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากเพราะไม่ว่าจะทำอะไรอริยาบทไหนอาการปวดแป๊บแป๊บนะคะที่มักจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาซึ่งอาการปวดเส้นไม่สบายตัวตลอดทั้งวันนี้นะคะในทางการแพทย์แผนโบราณมักที่จะเรียกว่าเป็นอาการของโรคกระใสเส้นค่ะเกิดจากร่างกายนะคะความเสื่อมสภาพของธาตุทั้ง4นะคะอันได้แก่ดินน้ำลมไฟจึงทำให้ร่างกายอ่อนแอสุขภาพทรุดโทรมลงจนทำงานได้ไม่เหมือนปกติหรือโรคที่เกิดจากความสึกหรอนะคะหรือว่าความเสื่อมโทรมของร่างกายโดยเป็นความสึกหรอเสื่อมโทรมของเอ็นกล้ามเนื้อเอ็นยึดกระดูกเอ็นยึดข้อหรือว่าแนวมัดกล้ามเนื้อซึ่งมีอยู่ทั่วร่างกายนั่นเองค่ะโดยอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นมักจะเป็นอาการปวดเส้นตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะดังต่อไปนี้ค่ะอาการอักเสบของเส้นนะคะทำให้มีอาการเจ็บหรือว่าชาหรือปวดแสบปวดร้อนตามเส้นที่แขนขาอาการปวดหลังนะคะหรือว่าปวดบั้นเอวปวดเส้นเอ็นลงไปที่ขานะคะบางรายอาจถึงที่เท้าเลยก็ได้อาการเส้นตึงหรือว่าเส้นยึดที่แขนขาหน้าท้องคอด้านหลังทำให้ยกแขนไม่ขึ้นนั่งยองๆหรือพับเพียบยากนะคะหรือนั่งแล้วลุกขึ้นยืนยากเอี้ยวตัวยากตกหมอนหรือตื่นนอนแล้วไม่สามารถที่จะลุกขึ้นได้ทันทีนะคะอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเช่นแขนขาบ่าเป็นต้นนะคะมีอาการปวดหัวเข่าเข่าบวมอาการเส้นเอ็นฝ่าเท้าอักเสบเจ็บฝ่าเท้าหรือส้นเท้าทำให้เดินลำบากนะคะการดูแลอาการกระใสเส้นด้วยยาแผนโบราณนั้นนะคะตามตำรับยากระใสเส้นมักจะมีส่วนประกอบของสมุนไพรที่เป็นตัวยามากมายด้วยกันนะคะซึ่งมีสรรพคุณแก้กระใสเส้นหรือปวดเมื่อยตามร่างกายปรับธาตุทั้ง4ให้เป็นปกติแก้ผื่นคันนะคะช่วยให้เจริญอาหารรับประทานได้นะคะทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะซึ่งเป็นข้อดีที่หายากในยาแผนปัจจุบันค่ะดังนั้นการใช้ยากระใสเส้นควรผ่านการพิจารณาจากผู้มีความรู้เรื่องยาแผนโบราณโดยตรงนะคะจึงจะสามารถดูแลอาการดังกล่าวนะคะที่เกิดจากโรคกระใสเส้นได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะค่ะได้รับทราบข้อมูลในเบื้องต้นไปแล้วนะคะสำหรับโรคกระใสเส้นนะคะในตำรับการแพทย์แผนไทยเชื่อว่าคงจะทำให้คุณผู้ฟังหลายๆท่านนะคะทราบถึงสาเหตุที่มาที่ไปของอาการปวดเส้นรวมไปถึงวิธีการแก้ปัญหาขจัดอาการปวดเส้นนะคะให้ดีขึ้นไปจากชีวิตประจำวันของคุณผู้ฟังได้อย่างแน่นอนค่ะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีการดูแลบำบัดร่างกายแบบทางเลือกแผนธรรม

0: ชาตินะคะที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ
1: ทีมงานสมุนไพรของเราได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะซึ่งได้ใช้สมุนไพรของเราไปแล้วระยะหนึ่งนะคะผลออกมาเป็นอย่างไรมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
2: ผมชื่อว่าอันโทเฮงแขวงสุวรรณค่ายสุรนารีโคราชครับ
3: เป็นข้าราชการบำนาญใช่ไหมคะ
2: ครับผม
3: ค่ะเป็นยังไงคะมารู้จักสมุนไพรได้ยังไงคะ
2: โอ้โหผมมานั่งรถสายดูได้เปิดวิทยุฟังดูรายการนี่ก็ดีเลยจากหลายเดือนนะผมก็ตัดสินใจสั่งเลยสั่งกินก็ประมาณ5กระปุกอะมากินก็ดีขึ้นมาเรื่อยครับ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: แก้ปวดหลังปวดหัวเข่าตามเนื้อตามตัวแบบที่ว่าเหนื่อยล้าอะไรต่างๆเนี่ยหมดเลยครับ
3: ก็แสดงว่าทานอย่างต่อเนื่องมาเป็นประจำเลยล่ะคะ
2: ครับผม
3: ค่ะ
2: ครับ
3: ทานตัวไหนคะ
2: นอนก็2แคปซูล
3: ค่ะ
2: ประมาณเนี้ยทานตัวแบบที่ว่าปวดหัวเข่าภาษาเช่นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ
3: อ๋ออ
2: ันดับแรก
3: ค่ะ
2: ผมทานมาประมาณสักใช่2เดือน3เดือนที่ตอนแรกครับปวดหนักเลยทานใหม่ๆ
3: ค่ะ
2: ปวดหนักเลยทีนี้มันจะถูกหรือเปล่าวะเอาทานไปอีกเราเลือดทหารเราต้องสู
3: ้ค่ะ
2: เพราะว่ายาเขาดีเอาไปเอามาได้เนี่ยโอ้โหมันไล่เส้นไล่สายนี่ไปหมดเลยครับ
3: แล้วตอนนี้ปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: อันนี้ผมอายุ72นะครับ
3: อ๋อก็เกษียณราชการมานานแล้วเน
2: า
3: ะ
2: ครับผม
3: ค่ะ
2: อันนี้ผมขอขอบคุณทางบริษัทด้วยเพราะว่า
3: ค่ะ
2: ให้ยาผมดีๆมาขนาดต้องไปที่โรงพยาบาลหมอว่าโอ้เขาเป็นโรคเก้าอะไรประมาณเนี้ย
3: ค่ะ
2: ผมไปเจาะเลือดเจาะอะไรดู
3: ค่ะ
2: ก็เขาบอกว่าโรคเก้าเอ้าถ้างั้นแล้วผมมานั่งตัดสินใจอยู่กับรถใสนะครับตัดสินใจอยู่ประมาณ3เดือนคิดสั่งยาเลยเดี๋ยวนี้ลูกเต้าผมก็ดีใจครับดีใจมากลูกเต้าผมก็ดีใจทุกคนเพราะว่าพ่อเดินได้ไปมาแข็งแรงดีครับเดี๋ยวนี้ปั่นจักรยานก็ได้ครับ
3: อ๋อค่ะดีใจด้วย
2: ปั่นจักรยานออกกำลังกาย
3: ค่ะค่ะแล้วเมื่อก่อนหน้านี้เดินไม่ได้เลยเหรอคะ
2: เดินไม่ได้ผมนั่งรถไถครับ
3: ค่ะ
2: ไปไหนมาไหนลูกอ่ะรถเข็นขึ้นรถจะไปไหนทำบุญบอกเป็นรถเข็นขึ้นรถตู
3: ้ค่ะ
2: ไปทำบุญทำทาน
3: ค่ะ
2: ผมเลยคิดได้ผมมาเปิดวิทยุดูเมื่อกี้เนี่ยโอ้ผมขอบคุณคุณหมอมากๆเลยทางบริษัทยา
3: ค่ะ
2: ผมอยากเก็บโฆษณาให้ทางบริษัทเนี่ยยาตัวนี้เนี่ยดีแน่ๆถ้าว่าได้คิดใครไม่ลองไม่รู้ถ้าอยากให้รู้เนี่ยให้มาถามผมเลยอยู่ที่พันท้ายนรสิงห์ตอนนี้ผมมาซื้อบ้านอยู่ที่พันท้ายนรสิงห์หมู่บ้านพฤกษา
3: หมู่บ้านพฤกษาพันท้ายนรสิงห์จังหวัดอะไรคะ
2: จังหวัดสมุทรสาครครับ
3: สมุทรสาครอ๋อทางทีมงานยินดีด้วยนะคะที่เรามีส่วนช่วยให้ลูกค้าที่ทานสมุนไพรของเราเนี่ยมีอาการที่ดีนะคะ
2: ครับแถวบ้านเก่าผมเนี่ยเขาบอกว่าโอ้แต่ก่อนท่านผู้ฟังเนี่ยท่านนั่งรถไถแต่ทีนี้ท่านไม่นั่งแล้วท่านกินยาตัวนี
3: ้อ๋อค่ะทานมานานเลย
2: เขาแห่กันมาเลยครับเขาแห่กันมาผมก็เอากระปุกยาให้ดู
3: ค่ะ
2: นี่แหละทางบริษัทนี่แหละยาตัวนี้แหละ
3: ค่ะอ๋อไม่แน่ละลูกค้าทางพันท้ายนรสิงห์ทางแถบนั้นน่ะโทรมาเยอะเลยค่ะลูกค้าแถบนั้นจะโทรมาเยอะเลย
2: ผมชี้แนะให้เขาบอกว่าโอ้ยาตัวนี้ดีมากๆเลยครับทางบริษัทเนี่ยคุณจะปวดยากระจายเส้นไหมครับตัวดีเลยเพราะเขาผมกินตอนแรกปวดใหญ่เลยครับน้องปวดแบบที่ว่าแบบนอนไม่หลับอะไรตัวอะไรพลิกไปพลิกซ้ายพลิกขวามันปวดแรงนะครับทานได้ไหม2วัน
3: ก็
2: วันที่3ของพวกเรา
3: ตอนนี้ก็ยังทานอยู่ใช่ไหม
2: เรา
3: ตอนนี้ยังทานอยู่ไหมคะ
2: นะ
3: ตอนนี้ยังทานอยู่ไหมคะ
2: ครับยังทานอยู่ครับ
3: อ๋อทานต่อเนื่องเลยโอ้ทานมันระยะเวลา4ปีเลยนะเพราะค่อนข้างจะ
2: คือ
3: ทานแล้วก็เว้นไปบ้างใช่ไหมคะ
2: ครับ เอาเว้นไปบ้างอะไรบ้าง
3: แล้วก็กลับมาทานใหม
2: ่ครับมาทานติดต่อไปพ่อบางทีพ่อมันอยากระพิดระคายแต่ที่ว่าเดินหนักตัวหน่อยหรืออะไรต่ออะไรทุกประทาน
3: ค่ะ
2: ทานก่อนนอนนะครับ
3: ค่ะค่ะเอาละ
2: ค่ะทุกวัน
3: ก็ยังไงแล้วก็ขอให้เป็นแฟนรายการต่อไปนะแล้วก็ทานสมุนไพรของเราอยู่เรื่อยๆนะคะถ้ามี คนรู้จักที่ประสบปัญหาสุขภาพแนะนำสิ่งดีๆให้เขานะคะ
2: โอ้เป็น20เลยครับที่บ้านเก่าผมเนี่ยนะ
3: ค่ะ
2: ที่บ้านเก่าเป็น20แล้วเขามาถามผมว่าผู้พันนั่งรถไฟเนี่ยเดี๋ยวนี้เดินแข็งแรงใส่รองเท้ากีฬาออกชุด
3: ค่ะ
2: เดินผมเดินออกเดินบ้างปั่นจักรยานบ้างครับ
3: อ๋อค่ะดีค่ะค่ะมีอะไรจะฝากถึงคุณหมอหลินแล้วก็อาจารย์สุภัทราไหมคะ
2: ครับนี่ตอนนี้ผมยังฟังวิทยุได้ยินไหมครับ
3: ค่ะ
2: นะครับผมขอขอบคุณคุณหมอที่ให้ยาผมมาแล้วพูดแล้วมันยังไงล่ะผมตายเกิดใหม่ผมพูดแล้วน้ำตาผมจะไหลกระดับผมจะหันนะ
3: ค่ะค่ะ
2: เพราะว่าให้ยาผมดี
3: ค่ะ
2: ผมก็จะสั่งซื้อที่ไหนไปจนกว่าชีวิตค้าไม่
3: อ๋
2: อ
3: ค่ะค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะค่ะธิดาเองก็รู้สึกตื้นตันใจเหมือนกันนะคะก็ยังไงแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะอยู่เป็นร่มโพล่มใสให้ลูกหลานนานเท่านานเลยนะคะ
2: คร
3: ับ ค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
2: ขอบคุณมากเลย
3: ค่ะขอบพระคุณเช่นกันค่ะดีใจด้วยนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าของเรามีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะดีใจด้วย
2: ขนาดผมพูดผมยังน้ำตาหลั่งเลยเพราะว่า
3: ค่ะค่ะค่ะ
2: ขอขอบคุณนะครับน้องๆทุกคนนะครับ
3: ค่ะค่ะทางทีมงานก็ขอบพระคุณเช่นกันนะคะ
2: ครับผม
3: ค่ะสวัสดีค่ะท่านขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับเช่นเดียวกันครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณผู้ฟังคะทราบหรือไม่ว่าในปัจจุบันมีการนำสมุนไพรมาใช้แพร่หลายมากขึ้นนะคะการวิจัยและพัฒนาย่อมเกิดขึ้นตามมาค่ะนับเป็นทิศทางที่ดีของสมุนไพรไทยในเมื่อสมุนไพรไทยดีอย่างนี้แล้วนะคะเราก็ควรที่จะหันมาใช้สมุนไพรกันนะคะเพราะแน่นอนค่ะว่านอกจากจะไม่มีผลข้างเคียงแล้วสรรพคุณในการดูแลสุขภาพนั้นก็ยังดีเยี่ยมด้วยค่ะ
4: สำหรับท่านที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายขอแนะนำยากระสายเส้นผสมแก่นขี้เหล็กมีตัวยาที่สำคัญคือแก่นขี้เหล็กเถารางแดงดีเกลือไทยผลผักชีล้อมและตัวยาอื่นๆรับประทานครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งก่อนอาหารเช้าเย็นเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
5: ค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของยาสมุนไพรกระสายเส้นนะคะก็จะมีส่วนประกอบหลายตัวตัวที่หนึ่งคือสมุนไพรกำลังเสือโคร่งนะคะก็จะมีคุณสมบัติบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตแล้วก็ใช้กับโลหิตเป็นพิษในการคลอดบุตรของสตรีใช้ในบาดทะยักปากมดลูกได้แล้วก็สันนิบาตหน้าเพลิงช่วยดับพิษไข้ในข้อในกระดูกในเส้นเอ็นขับพยาธิในท้องแก้เถาวัลย์ในท้องได้นะคะลิซิดวงในลำไส้กามโรคแก้ปัสสาวะพิการพวกนี้นะคะแก้เส้นเอ็นพิการแก้เหน็บชาและก็แก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะตัวที่สองนะคะก็คือกำลังหนุมานกำลังหนุมานนี้มีคุณสมบัติที่แก้น้ำดีพิการแก้อาการนอนสะดุ้งผวาเราหลับตื่นๆพวกนี้นะคะร้อนหน้าน้ำตาไหลบำรุงกำลังให้กำลังกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นให้เจริญแข็งแรงและยังเป็นยาอายุวัฒนะได้ด้วยนะคะตัวที่3นะคะก็คือกำลังช้างสารนะคะกำลังช้างสารนี้มีคุณสมบัติแก้อาการปวดเมื่อยเส้นเอ็นบำรุงกำลังบำรุงเส้นเอ็นให้แข็งแรงบำรุงฮอร์โมนเพิ่มการไหลเวียนของเลือดให้หลอดเลือดแข็งแรงขยายหลอดเลือดลดไขมันอุดตันทำให้ผิวพรรณผ่องใสนะคะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตัวที่4นะคะก็คือแก่นขี้เหล็ก นะคะแกนเคล็กก็จะเป็นยาสมุนไพรรักษาเบาหวานได้ด้วยนะคะรักษาโรคหนองในใช้เป็นยาระบายได้ดีรักษาวัณโรคมะเร็งปอดปวดอักเสบมะเร็งลำไส้พวกนี้นะคะมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วก็แก้กระสายได้ดีนะคะตัวที่5นะคะก็คือเถารางแดงเถารางแดงเป็นยายุวัฒนะนะคะยังบำรุงกำลังแก้เส้นเอ็นแก้ปวดหลังปวดเอวปวดขาพวกนี้นะคะดูแลเรื่องของโรคกระสายทั้งหมดเลยและกระสายกรอนทุกชนิดนะคะช่วยลดคอเลสเตอรอลเป็นยาขับปัสสาวะบำรุงเส้นเอ็นแก้ปวดเมื่อยที่ก้นกบบำรุงโลหิตแล้วก็แก้กระสายบำรุงไตนะคะตัวที่6นะคะตัวที่6ก็คือเถาวัลย์เปรียงช่วยในการบำบัดดูแลสุขภาพฟื้นฟูเส้นเอ็นด้วยนะคะคุณสมบัติโดยรวมนะคะก็จะเป็นยาถ่ายเส้นแก้กระสายเส้นแก้ไข้แก้หวัดแก้ไอถ่ายเสมหะลงทวารหนักขับปัสสาวะบำรุงกำลังแก้เส้นเอ็นเข้าข้อทำให้เส้นเอ็นอ่อนและหย่อนดีรักษาเส้นเอ็นขอดเส้นเอ็นพิการแก้ปวดเมื่อยปวดหลังปวดเอวปวดข้ออักเสบโรคข้อเสื่อมแก้อาการอักเสบของกล้ามเนื้อแก้อาการเมื่อยขบตามร่างกายโรคเหน็บชาอะไรพวกนี้นี่คือส่วนผสมบางส่วนนะคะที่มีอยู่ในสมุนไพรกระสายเส้นนะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับท่านที่สนใจเรื่องของสมุนไพรนะคะติดต่อได้นะคะที่อาจารย์สุภัทรานะคะ
0: คุณผู้ฟังที่ประสบปัญหาสุขภาพนะคะสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและแพทย์แผนไทยคอยให้คำปรึกษากับท่านผู้ฟังอยู่นะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ที่หมายเลข
6: 0642651426ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ0642651426ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่ยังจดไม่ทันนะคะเดี๋ยวในช่วงต่อไปเราจะบอกเบอร์โทรศัพท์กันอีกนะคะตอนนี้ก็เตรียมปากกากับกระดาษไว้นะคะแล้วก็รับฟังรายการในช่วงต่อไปได้เลยค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
8: ค่ะสวัสดีค่ะจากคุณบุเรียนนะคะ
7: ค่ะคุณบุเรียนปัจจุบันประกอบอาชีพอะไรคะคุณบุเรียน
8: อ๋อเป็นแม่บ้านค่ะ
7: อายุเท่าไหร่คะ
8: อายุ50ค่ะ
7: คุณบุเรียนสุขภาพร่างกายมีปัญหาอะไรคะ
8: ก็มีเรื่องสายตานะคะ
7: ค่ะสายตาเป็นยังไงเอ่ยเล่าให้ท่านฟังทางบ้านฟังหน่อยนะคะ
8: ก็สายตาเยื่อปุบในดวงตาน้ำตาแห้งตาฝ้ามัวนะคะแล้วก็มองไม่เห็นก็จะมีแบบฝ้ามาติดแบบเป็นเม็ดๆนะคะ
7: คือเป็นเหมือนฝ้ามาบังที่สายตาเราทำให้เรามองเห็นไม่ชัดเจนใช่ไหมคะ
8: ใช่ค่ะ
7: ค่ะแล้วอาการเป็นอย่างนี้เป็นมานานแล้วยังคุณบัวเรียน
8: ก็ประมาณเกือบ2ปีอะค่ะไปรักษาไม่หายค่ะ
7: 2ปีที่ผ่านมาก็คือมองเห็นจางลางเหรอคะ
8: ค่ะ
7: แต่ก็คือพออ่านอ่านได้มองเห็น
8: อ่านค่ะ
7: ถ้าขับรถล่ะคะ
8: ไม่ได้เลยค่ะ
7: ขับรถนี่ไม่ได้เลย
8: ค่ะอ่านหนังสือก็ไม่ได้ถ้าตัวใหญ่ๆน่ะได้ถ้าตัวเล็กๆแบบไม่ได้เลยอะค่ะมองไม่เห็นอะประมาณอาทิตย์กว่าๆประมาณอาทิตย์กว่าๆแล้วค่ะก็ตารู้สึกจะเริ่มดีค่ะแล้วก็มีเยื่อแบบเป็นเม็ดๆออกมาจากดวงตาเวลาเรานอนหลับ
7: อ๋อเยื่อเป็นเม็ดๆเป็นคล้ายๆกับคราบ
8: ค
7: ราบขาวๆเนี่ยลอกออกมา
8: ใช่ใช่ค่ะลอกออกมา
7: ลอกมาทีนี้พอลอกมาแล้วก็ทำให้เรามองเห็นชัดขึ้น
8: ใช่ค่ะก็ใสขึ้นก็ดีใจมากค่ะตอนที่นั่นอะแบบรักษาไม่หายบอกว่าให้ตัดแว่นใส่ค่ะก็แบบเป็นคนที่ไม่ชอบแว่นนะคะคือแพ้แว่นอ่ะ
7: ให้ใส่แว่นนี่คือแว่นสายตาอะไรคะ
8: สายตายาวอะค่ะมันเหมือนว่ามันคือความรู้สึกตัวเองมันไม่ใช่อ่ะ
7: ไม่ใช่สายตายาว
8: ไม่ใช่อ่ะ
7: คือ
8: คือแบบเป็นใจคือโต้ตอบตลอดแล้วมันไม่ใช่โรคตรงนี้พอเรามาฟังใช่โรคกับเราที่เราเป็นไงก็เลยฟังอยู่ประมาณเกือบ2เดือนอะจึงตัดสินใจซื้อตัวนี้มากินเลยค่ะ
3: แล้วที่ตัดสินใจซื้อนี่อะไรผลักดันให้เราตัดสินใจซื้อได้คะ
8: ก็คือในใจเราอะมันตรงกับหมอที่ให้ยามาสมุนไพรนี่ค่ะกินนี่นะคะ
3: ก็คือฟังคุณหมอหลินพูดใช่ไหมคะแล้วพอดีมันตรงกับอาการที่เราเป็นอยู่คุณบัวเรียนรับประทานอยู่กี่กล่องอะคะ
8: ก็กล่องแรกเลยค่ะ
3: แล้วตอนนี้ก็ไม่ต้องใส่แว่นแล้วหรอคะ
8: ไม่อะค่ะไม่เอาแล้วค่ะ
3: ไม่เอาแล้วแต่ว่าเรารู้สึกว่าลำคาญเนาะมันลำคาญด้วยอะเน
8: า
3: ะ
8: ลำคาญก็คือทำอะไรไม่สะดวกค่ะ
3: ใช่บางทีไม่ได้พกไปก็รู้สึกโอ้มันหงุดหงิดเนาะ
8: ใช่มันหงุดหงิดมันเราแบบไม่ชอบอ่ะใจแล้วไม่ชอบอ่ะค่ะค่ะดีขึ้นมันเยอะเลยค่ะ
3: อ่านหนังสือได้ดีเลยใช่ไหมคะตอน
8: เริ่มค่ะเริ่มดีขึ้นนะคะ
3: ตอนนี้ก็ยังรับประทานอยู่ปะคะ
8: รับประทานอยู่ค่ะ
3: วันละกี่เม็ดคะ
8: ทานวันละเม็ดค่ะ
3: ทานวันละเม็ดแล้วก่อนหน้านี้คือทานวันละเม็ดเหมือนกันเหรอคะ
8: ค่ะ
3: ก่อนหน้าที่ตอนที่เรายังเริ่มรับประทานคือวันละเม็ดมาตลอด
8: ใช่ค่ะวันละเม็ดตลอดค่ะก่อนนอนค่ะ
3: คิดว่าคุ้มค่ากับเงินที่เราเสียไปไหม
8: คุ้มค่ามากมากเลยค่ะถือว่าไม่แพงอะค่ะ
3: ค่ะ
8: ไปที่อื่นเยอะกว่านี้อีกอะค่ะ
3: ค่ะท้ายนี้ก็อยากให้คุณบัวเรียนนะคะพูดอะไรกับท่านผู้ฟังทางบ้านบ้างคะในการดูแลรักษาสายตาเนี่ยค่ะ
8: ยาสมุนไพรที่กินจากคุณหมอหลินนี่ดีมากจริงๆอะค่ะทำให้เราแบบเหมือนมีชีวิตใหม่ในดวงตาอะคือมองเห็นอะไรแบบสดใสอะ
3: ค่ะก็อย่างคำพูดที่ว่าเราไม่สามารถมองเห็นแทนกันได้เนาะ
8: ใช่
3: ชีวิตนึงเราก็มีดวงตาคู่นี้แหละเนาะคุณบัวเรียนเนาะก็รักษาไว้ให้ดีๆนะคะค่ะดีใจกับคุณบัวเรียนด้วยนะคะที่กลับมามีสายตาสดใสเหมือนเดิมนะคะคุณบัวเรียน
8: ค่ะ
3: ขอบพระคุณมากนะคะ
8: ค่
3: ะสวัสดีค่ะ
9: ความสำคัญของสายตานะคะตาจะประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อต่างๆหลายชนิดโรคตาเป็นโรคพบได้บ่อยในทุกอายุตั้งแต่เด็กแรกเกิดผู้สูงอายุนะคะที่พบได้ในผู้หญิงและผู้ชายนั้นใกล้เคียงกันนะคะสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคตานั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุหรืออาจจะเกิดจากสาเหตุเดียวก็ได้พบบ่อยก็จะได้แก่อายุสูงขึ้นนะคะจะพบโรคตาบางชนิดทั้งนี้เกิดเพราะสาเหตุจากการเสื่อมตามธรรมชาติของเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายนะคะซึ่งรวมไปถึงเนื้อเยื่อของลูกตาเพราะว่าสายตายาวในผู้สูงอายุนะคะโรคต้อกระจกตาค่ะโรคต้อหินโรควุ้นตาเสื่อมพวกนี้นะคะส่วนการติดเชื้อซึ่งมักเป็นการติดเชื้อไวรัสหรือว่าเชื้อแบคทีเรียอย่างเช่นโรคตาแดงจากไวรัสโรคตากุ้งยิงโรคริดสีดวงตาพวกนี้นะคะหรือว่าจากตาได้รับแสงแดดเรื้อรังมานานนะคะอย่างเช่นเกษตรกรผู้มีอาชีพทำงานกลางแจ้งซึ่งโรคตาที่พบได้บ่อยจากสาเหตุนี้ก็คือโรคต้อกระจกตานะคะโรคต้อเนื้อต้อลมพวกนี้นะคะการรับประทานอาหารบำรุงสายตานะคะจำพวกพริกหยวกแครอทไทยผักใบเขียวผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มันเทศปลาเซลมอนอะโวคาโดนะคะถั่วอัลมอนด์ชาอย่างนี้นะคะจะช่วยได้จากการรับประทานอาหารจำพวกนี้นะคะหรือว่าไม่สะดวกนะคะก็รับประทานอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากบลูเบอร์รี่สารสกัดจากดาวเรืองจากแครอทเบต้าคูแคนใบแปะกล้วยสารสกัดจากเมล็ดองุ่นสารสกัดจากมะขามป้อมนะคะพวกนี้นะคะก็จะช่วยในการบำรุงสายตาได้นะคะสนใจนะคะติดต่อสอบถามไปที่อาจารย์สุภัทรานะคะ
0: สนใจที่จะใช้สมุนไพรในการบำรุงสายตาสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ที่หมายเลข
6: 0 6 4 2 6 5 1 4 2 6ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ0 6 4 2 6 5 1 4 2 6
0: สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะ ดิฉันธิดาพร้อมด้วยทีมงานสมุนไพรทุกท่านต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ
10: ดิฉันสุภาการเดียบจีดสวัสดีค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและฤทธิ์สีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: ภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสคลื่นสีป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
2: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
1: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงจาก

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L-Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่สวัสดีท่านผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพกับเสียงเพลงซึ่งเป็นรายการถามตอบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเป็นรายการที่มีสาระเพื่อสุขภาพเป็นรายการที่มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนะคะแล้วก็เป็นโรงพยาบาลทางอากาศให้กับท่านผู้ฟังสม่ำเสมอด้วยทุกทิศทั่วไทยทุกทิศทั่วโลกสามารถรับฟังได้สามารถพูดคุยสอบถามกับทีมแพทย์ได้ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ประจำรายการค่ะคือ081-334-6666 081-334-6666นะคะหมายเลขนี้เป็นหมายเลขในรายการที่คุณผู้ฟังจะแนะนำฟังเพลงเพราะๆสอบถามพูดคุยกับทีมแพทย์ถามตอบปัญหาสุขภาพถามเรื่องราวของสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพกับทีมแพทย์ของรายการได้ทุกวันทุกเวลาในการติดตามรับฟังค่ะส่วนหมายเลขอีกชุดหนึ่งก็คือขึ้นต้นด้วย062-5100-560-9เป็นหมายเลขที่คลินิกสี่แยกไฟฉายที่ได้เปิดโอกาสให้กับท่านผู้ฟังของเราทุกท่านทุกคนในการที่จะสั่งซื้อสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งรวมทั้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์ไวเฮิร์บค่ะท่านผู้ฟังคะรายการนี้เป็นรายการถามตอบปัญหาสุขภาพมีให้ฟังกันทั้งในระบบ FM แล้วก็ AM พร้อมกับ www.kcsradio.onlineแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางคือ YouTube สุขภาพกับเสียงเพลงออกอากาศสดท่านฟังช่องทางไหนบ้างก็เชิญรับฟังได้อย่างสบายใจเลยค่ะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้062-5100-560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ062-5100-566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่คุณกำลังฟังสุขภาพกับเสียงเพลงสาระเพื่อสุขภาพ
3: คุณผู้ฟังคะรายการสุขภาพกับเสียงเพลงซึ่งเป็นรายการถามตอบปัญหาสุขภาพนอกจากเราจะมีทีมแพทย์ที่หลากหลายแล้วนะคะเราก็ยังคงมีคุณผู้ฟังที่หลากหลายด้วยเหมือนกันบางท่านก็รับฟังรายการนี้จากทางวิทยุ AM FM ค่ะอย่างเช่นว่าถ้าฟังทาง 89.0 ฟังทาง 101 ฟังทาง FM 91.5 MHz หรือไม่บางท่านก็ฟังในระบบ AM จะเป็นพลปตอ AM 1269หรือว่ามอ2774จังหวัดระยองค่ะแต่เนื้อพิมพ์เดียวกันนะคะเนื้อพิมพ์เดียวกันเพราะเป็นรายการสุขภาพกับเสียงเพลงที่นำทีมโดยอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะและเน้นในเรื่องของการถามตอบปัญหาสุขภาพคราวนี้พอรับฟังเนี่ยคุณฟังตอนแรกก็ฟังไปเรื่อยๆอาจจะเป็นทั้งเรื่องของการพูดคุยถามตอบปัญหาสุขภาพกันแล้วก็มีสาระเพื่อสุขภาพด้วยนะคะต่อมาก็จะมีบทเพลงเพราะๆมาผสมผสานคราวนี้เนี่ยคุณฟังก็ฟังไปเรื่อยๆอาจจะไม่ค่อยเชื่อนะแล้วคิดว่าเอ๊ะคนที่ไหนมาพูดกันฟังไปฟังมาเอ๊ะนี่คุณหมอจริงๆนี่นาคุณฟังหลายท่านก็เลยมีปัญหาก็โทรศัพท์มาสอบถามพูดคุยกับคุณหมอกันผ่านทางหมายเลข0813346666ค่ะ0813346666คราวนี้พอฟังแล้วก็โทรมาถามคุณหมอก็ถามกลับบ้างว่าอ้าวแล้วที่โทรมาถามคุณหมอเนี่ยจะให้คุณหมอรักษาความดันให้เนี่ยแล้วความดันของตัวคุณผู้ฟังเท่าไหร่ความดันตัวบนเท่าไหร่ความดันตัวล่างเท่าไหร่หรือว่าค่าไตค่าตับอะไรเท่าไหร่ค่าไตค่า eGFR เท่าไหร่ค่าครีเอทินินเท่าไหร่ค่า BUN เท่าไหร่ค่าน้ำตาล A1C เท่าไหร่ค่าฟาสติ้งบัตชูการเท่าไหร่คุณฟังก็ชักเอ๊ะขึ้นมาเอ๊ะเออคุณหมอถามเหมือนคุณหมอที่โรงพยาบาลเลยเนาะวันนี้แสดงว่าไม่ได้หลอกเราแล้วต้องเป็นคุณหมอจริงๆยืนยันนะคะคุณฟังว่าเป็นคุณหมอจริงๆคุณหมอจากโรงพยาบาลที่ทั้งทำงานนะคะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบ้างจากมหิดลบ้างจากรามาธิบดีบ้างจากศิริราชพยาบาลบ้างนะคะเราก็มีทีมแพทย์หลากหลายมากมายทั้งคุณหมอทางด้านผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระดูกนะทางด้านผิวหนังหรือว่าทางด้านนอกจากผิวหนังแล้วก็ทางด้านศาสตร์แห่งการชะลอวัยนะคะก็มีหลากหลายทั้งอาจารย์ในแพทย์ชำนาญอาจารย์เกรียงศักดิ์ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ในแพทย์ปิติพลังวชิรารองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมหรือแม้กระทั่งทางด้านนาวาเอกในแพทย์พณิชจันทรภักดีนาวาโทในแพทย์ธราธิปประคองวงศ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศาสตร์ในการส่วนของระบบ GI นะคะหรือว่าทางเดินอาหารนั่นเองคุณฟังคะคราวนี้คุณผู้ฟังก็ฟังไปเอ๊ะถ้าจะถามคุณหมอเนี่ยถ้าคุณหมอถามกลับแบบนี้เราก็ต้องมีความรู้แหละเพราะฉะนั้นเราต้องฟังคุณหมอไปเรื่อยๆฟังไปก่อนฟังไปก่อนฟังจนเข้าใจบางท่านจากน้ำหนักตัวเยอะๆก็ค่อยๆควบคุมน้ำหนักตัวลดหวานลดมันลดเค็มไม่พอนะลุกขึ้นมาออกกำลังกายลุกทุ่มนะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเอ๊ะตามที่คุณหมอบอกมันก็จริงนี่นาจากที่เคยทานยาไขมันมันก็ลดได้นี่นาคราวนี้โทรไปถามคุณหมอละเรารู้แล้วว่าค่าอะไรของเราเป็นยังไงไปโรงพยาบาลแบบไหนเป็นไงคะคุณฟังนี่เป็นศาสตร์ความรู้นะคะเป็นองค์ความรู้ที่คุณหมอท่านได้มาพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้กับท่านผู้ฟังลำฟังคุณผู้ฟังลำพังนะคะคุณผู้ฟังไปที่โรงพยาบาลก็ ็ไปรักษาไปพบคุณหมอเพื่อรักษาคุณหมอท่านไม่มีเวลาที่จะมาอธิบายหรอกค่ะเพราะว่าคนไข้เยอะมากๆผู้ป่วยเยอะนะคะจะไปถามคุณพยาบาลคุณพยาบาลก็คอยจัดคิวคอยนัดแนะวันคอยแจ้งว่าไปตึกโน้นนะคะไปตึกนี้นะคะไปที่ห้องนี้นะคะจะไปรับยาค่าไปจ่ายเงินก่อนนะคะแล้วเราจะถามใครเห็นไหมคุณผู้ฟังไม่มีโอกาสได้ถามเพราะฉะนั้นคุณฟังที่ไปโรงพยาบาลมาแล้วหรือว่ายังไม่ได้ไปโรงพยาบาลแต่อยากจะปรึกษากับคุณหมอนะคะคุณฟังโทรศัพท์มาสอบถามได้แต่ขอรู้โปรไฟล์ของตัวเองด้วยนะคะอย่างเช่นน้ำหนักตัวอายุเท่าไหร่ทานยาอะไรไปบ้างเคยไปพบคุณหมอมากี่ครั้งคุณหมอให้ทานยาอะไรไหมมีอาการเป็นยังไงเล่าสู่กันฟังเล่าให้หมดนะคะจะได้วินิจฉัยได้ถูกต้องแล้วก็ถ้าไปโรงพยาบาลอะไรที่ยังไม่เข้าใจเก็บคำถามมาถามคุณหมอแต่ว่าส่วนของเอกสารของตัวคุณผู้ฟังเองคุณฟังก็ต้องเข้าใจนะคะว่ามีอะไรบ้างมีตัวไหนตัวไขมันอะไรที่มันสูงไตรกลีเซอไรด์หรือเปล่าคอเลสเตอรอลตัวรวมไหม LDL ไหมตัว HDL ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ไม่ค่อยออกกำลังกายอะไรก็ว่ากันไปนี่แหละค่ะมันคือองค์ความรู้ที่สำคัญนะคะเป็นโรงพยาบาลทางอากาศให้กับคุณฟังได้สอบถามพูดคุยกับคุณหมอจริงๆก็น่าทึ่งนะคุณฟังคะที่คุณหมอท่านได้เสียสละเวลามาลำพังถ้าคุณผู้ฟังไปตรวจที่คลินิกเนี่ยดิฉันจะเรียนให้คุณผู้ฟังรับทราบนะคะว่าต้องจ่ายค่าพูดคุยกับคุณหมอด้วยนะเผื่อค่ายามันไม่ได้แพงหรอกแต่คุณผู้ฟังไปปรึกษาคุณหมอสอบถามเนี่ยจาก 1,000 เนี่ยกลายเป็น 2,000 นะจาก 2,000 ก็เป็น 3,000 4,000 นะกูก็ต้องคิดค่ายาด้วยค่าเสียเวลาด้วยใครจะมาบอกความรู้ให้คุณผู้ฟังถูกไหมคะนี่แหละค่ะคุณฟังเป็นบ่อเกิดแห่งความรู้มีคุณลุงท่านหนึ่งค่ะโทรศัพท์มาดิฉันก็ไม่ได้เปิดคู่มือสุขภาพให้คุณฟังได้ฟังนะเพราะว่าวันนั้นมีคุณผู้ฟังท่านโทรมาถามก็เลยคุยกันไปอธิบายกันไปใหญ่โตเลยนะคะเพราะว่าค่าความดันของคุณป้าน่ะสูงจากพฤติกรรมที่นอนไม่ค่อยหลับความดันก็เลยสูงคราวนี้คุณพยาบาลกับดิฉันก็เลยช่วยกันอธิบายนะคะที่คุณลุงก็เลยโทรมาสอบถามว่าวันนี้ไม่มีเสียงคุณหมอเหรอก็บอกว่าไม่มีเสียงคุณหมอค่ะคุณลุงมีแต่เสียงคุณพยาบาลแล้วก็จะเปิดเพลงแล้วค่ะเพลงไม่ต้องเปิดหรอกคุณลุงบอกอ้าวก็ถามว่าคุณลุงไม่ชอบฟังเพลงเหรอคะไม่ชอบชอบฟังคุณหมอพูดมากกว่าลุงน่ะยังไม่จบเลยป.4หนังสือก็เขียนไม่ถูกฟังก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ฟังคุณหมออธิบายรู้เรื่องเพราะคุณหมอใช้ภาษาง่ายๆคุณลุงก็เลยอยากจะฟังแต่ความรู้จากคุณหมอเพราะฟังแล้วได้ความรู้ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเห็นไหมคะคุณฟังว่าแรกเริ่มเดิมทีเราจะเคยฟังเพลงจากทางรายการวิทยุแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าความรู้คู่สุขภาพเป็นสิ่งที่น่าชื่นชอบมากกว่าเรื่องของเพลงซะอีกแต่ยังไงก็ตามนะคะทั้งความรู้แล้วก็เรื่องของบทเพลงรายการนี้ผสมผสานให้กับคุณผู้ฟังได้พอดีกันเพื่อให้เกิดเป็นความสุขทุกท่านทุกคนเพราะเราจะเอาใจแต่คุณลุงก็ไม่ได้เอาใจแต่คุณป้าที่ชอบฟังเพลงก็ไม่ได้ต้องผสมผสานกันนะคะอารมณ์อร่อยกัน50 50เป็นไงคะหรือว่า60 40ชอบแบบไหนโทรมาพูดกัน081ค่ะ334-6666หมายเลขโทรศัพท์ที่จะพูดคุยกับทางรายการนะคะหรือว่าโทรศัพท์มาสอบถามกับทีมแพทย์ของรายการนะคะ081-334-6666ค่ะส่วนหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณผู้ฟังจะสั่งซื้อสมุนไพรแปลกวิตราไวกิงเพื่อการดูแลความยืดหยุ่นของหลอดเลือดเป็นตัวเลือดนะคะเป็นตัวเลือกเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดหน้าที่ของแปลกวิพร้อมสารต้านอนุมูลอิสระคุณผู้ฟังคะหมายเลขโทรศัพท์คลินิกสี่แยกไฟฉายค่ะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็น18นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะ8นาฬิกาถึง17นาฬิกาวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่เว้นวันหยุดราชการโทรได้เลยค่ะ062510056 0-9ช่วงนี้ไปปรับ ไปพบกับข้อมูลทางการแพทย์จากอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์พร้อมกับคุณผู้ฟังของเราที่ได้ให้เกียรติโทรเข้ามาในรายการนะคะจะได้เป็นเคสศึกษาซึ่งกันและกันและก็เป็นการเรียนรู้ร่วมกันกับท่านผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยค่ะเชิญรับฟังค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดี
6: สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ
5: ฟังรายการนี้ได้ประโยชน์อะไรจากรายการนี้ครับ
6: โอ้ประโยชน์เยอะเลยครับ
5: เช่น
6: ชีวิตเปลี่ยน
5: เปลี่ยนยังไงครับ
6: มันเดิมผมเนี่ยอ้วนมาก
5: อ้วนกี่กิโลครับอ้วนกี่กิโล
6: อ้วนบอกตอนที่ผมเป็นเส้นสมองแตกเนี่ยผมว่าน่าจะเป็น100โล
5: แล้วไม่มีใครแนะนำเลยว่าไอ้เส้นเลือดสโตรกขึ้นมาสมองแตกเนี่ยคุณจะเดินเลี่ยงคุณไม่มีทางหายเลยคุณยังอ้วนต่อไปไม่มีใครแนะนำการลดน้ำหนักการกินการออกกำลังกายหรือไม่ยังไงครับ
6: ไม่มีครับ
5: เอาทำไม
6: ไปคุมอาหาร
5: ไม่คุมได้ยังไงไม่ต้องคุม
6: ทีนี้ผมมาฟังอาการของอาจารย์โดยเหตุบังเอิญ
5: บังเอิญยังไงครับ
6: น้ำหนักตอนนั้นผมเหลืออยู่ไม่เกิน85
5: สูงเท่าไหร
6: ่สูง167
5: แล้วก็เกินไป20กิโลแล้วก็อายุเท่าไหร่ครับ
6: อายุ64
5: แล้วเกิดสโตรกขึ้นมาคุณลองเล่าอาการของคนที่เป็นเส้นเลือดสมองแตกเป็นยังไงครับ
6: มันเหมือนกับคือผมไม่รู้ตัวนะอาจารย
5: ์
6: แต่ลูกน้องผมว่าผมเหมือนคนเมา
5: เ
6: ขาเรียกผมไปกินเหล้ามาซึ่งความจริงผมไม่ได้กินเหล้าเดินเซไปเซมาแล้วก็มึนหัวจะอ้วกแล้วผมก็นั่งทำงานต่อจนผมว่าไม่ไหวแล้วไปหาหมอดีกว่าสุดท้ายมันสายเกินไป
5: มันแตกใช่ไหมฮะ
6: มันทั้งติดทั้งแตกหมอบอกว่าเป็นสองข้างแล้วเนี่ย
5: แสดงว่าข้าคุณไม่เคยรู้เรื่องอาหารการออกกำลังกายเลยจริงก็ป่ะ
6: จริงครับ
5: ไม่มีใครแนะนำที่เด็ดขาดแบบโหดเหี้ยมเหมือนกับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงจริงก็ป่ะ
6: จริงครับ
5: มีแต่แนะนำให้กินยาอย่างเดียวแล้วก็กลับบ้านจริงก็ป่ะ
6: จริงครับ
5: เราไม่แนะนำว่าลดน้ำหนักยังไงจริงก็ป่ะ
6: จริงครับ
5: เราไม่แนะนำว่าการทำ IF intermittent fasting ดังที่นาวาเอกในแพทย์พนิชจันทรภักดีนี่เขียนไว้ไม่มีใครแนะนำเลยจริงก็ป่ะไปดูจาก YouTube ก็ดูไม่รู้เรื่องจริงหรือเปล่า
6: ถูกต้องครับ
5: เราก็เสียเงินด้วยจริงหรือเปล่
6: า
5: แต่ฟังรายการนี้ง่ายที่สุดในโลก
6: ครับผมเพิ่งไปเจาะเลือดมา
5: ม
6: ีเลือดออกมาแล้วอยากจะสอบถามอาจารย์แต่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอาจารย์
5: เดี๋ยวๆฮะคุณอย่างนั้นคุณเป็นเบาหวานความดันไขมันสูงด้วยใช่ไหมครับ
6: ถูกครับถูกครับ
5: เบาหวานของคุณเกิน200ใช่ไหมครับ
6: เบาหวานนะตอนที่หมอพูดได้ฟังหมอคลินิกนะครับป
5: ี
6: แล้วว่าผมจะต้องตาผมจะต้องบอด
5: อ
6: ยากผมมีท่อกระจกเป็นฟอกตาคุณจะต้องบอดคุณจะต้องฟอกไตสุดท้ายคงต้องตาย
5: เพีย
6: งแต่นั้นผมไม่ได้ยินรายการอาจารย์แล้วผมก็เปลี่ยนแปลงชีวิต
5: เป็นยังไงครับเป็นยังไง
6: ผมก็พยายามทำไอเอฟนะได้บ้างไม่ได้บ้างจริงครับเพราะผมตอนนี้ค่าน้ำตาลผมตอนนี้เหลือใกล้อะไรนะน้ำตาลสะสมผมเหลือ 6.1
5: จากเกือบ10หรือ10กว่าด้วยซ้ำไปนะคะ
6: นี่จะ10กว่าแน่240
5: 240น้ำตาลสะสมเท่ากับ10ครับไม่ต้องไปตรวจไอ้ A1C แล้วครับเสียเวลา
6: ผมเพิ่งได้ค่าเลือดมา A1C 6.1
5: แล้วทำไมถึง A1C 6.1 เพราะว่าไงรู้คุณน้ำหนักก็ลดความดันก็ลดไขมันก็ลดแต่ค่า LDL ของคุณเคยสโตรกขึ้นมาต้องต่ำกว่า70นะครับค่าปกติ130นะครับ
6: ตอนนี้ยังเยอะครับคูโคตรผม137
5: โอเคปกติ
6: ไตรกลีเซไรด์226
5: โอ้สูงมากแสดงว่าคุณยังกินหวานอยู่กินข้าวเยอะอยู่นะครับ
6: ไตรกลีเซไรด์87
5: เอ้ยปกติ
6: คอเลสเตอรอล226
5: โอเคไม่เกี่ยวค่า LDL เท่าไหร่ครับ
6: LDL 61
5: โ
6: อ้LDL 142
5: ยังสูงมากอยู่ต้องต่ำกว่า70ปกติไม่เกิน130ต้องต่ำกว่า70ต่ำกว่า50ยิ่งดีครับ
6: HDL 61
5: โอ้คุณออกกำลังกายเยอะเลย
6: BUN 12
5: ปกติครับไม่เป็นโรคไตครับ LDL แล้วก็ไอ้ค่าครีตินินเท่าไหร่ครับ
6: ครีตินิน 0.79
5: โอ้ปกติไตคุณไม่เสื่อมเลยครับ eGFR เกิน80แล้วนะครับ
6: ผมว่าeGFR ผม 95.9
5: เห็นไหมทำไมผมรู้อ่ะ
6: คืออาจารย
5: ์
6: คิดผมนะที่ผมพูดขู่ผมว่าผมต้องฟอกไตเนี่ยผมว่าผมดีเพราะ ว่าผมทำตามอาจารย์กินผักแล้วก็กินแต่กล้วยกินผักขาวๆอ่ะ
5: เออ
6: บางทีผมผัดผักเป็นกะละมัง
5: เ
6: ออผมข้าวใส่ไป2ช้อนผมคุกแล้วก็นั่งกิน
5: เออนี่คือยาที่พิเศษที่สุดแล้วคุณเชื่อผมหรือยังว่าเบาหวานหายได้ภายใน4เดือนจริงเขาป่ะ
6: ถูกต้องครับ4เดือนนะผมไปเจาะตอนนั้นมันเหลือแค่ร้อยเดียวอ่ะ
5: เออแล้วทำไมคนไม่เชื่อโว้ยไอการเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยเลี้ยงหมายังง่ายกว่าอีกอ่ะเอาจริงเขาป่ะ
6: ใช่
5: คุณให้มันกระดิกหางคุณให้อะไรมันก็กิน
6: ใช่ครับ
5: แต่คุณเลี้ยงคนที่มันไม่รู้ตัวว่าป่วยเป็นเบาหวานเคยสโตรกขึ้นมาคุณจะต้องรับกรรมไปตลอดชีวิตคุณอาจจะต้องฟอกไตอาจจะต้องตาบอดอาจจะต้องตัดขามันไม่ใช่ครับขอเวลา4เดือนนะครับแต่คุณทำ IF ตามผมเถอะครับผมจะจนกินเลือดตัวเองผมก็ไม่ว่าแต่คุณทำตามผมทำตามที่อาจารย์นายแพทย์พนิชเขียนไว้เนี่ย IF ยังไงนะครับทำตามเถอะครับเบาหวานมันหายครับคุณจะล้างผลาญชาติโดยการกินยาฟรีๆจากโรงพยาบาลพวกกลูโคฟาสพวกอินซูลินพวกไอแอลโลไพพวกยากลุ่มสเตตินเลยครับคุณจะตายเพราะการกินยาครับจริงเขา
6: ป่ะฟังมาทุกวันฟังทั้งวัน
5: เออ
6: ฟังมาเกือบปีแล้ว
5: แล้วคุณหายได้เพราะตัวคุณเองจริงเขาป่ะ
6: จริงครับแต่ตอนนี้มันยังมีกิเลสที่ว่าบางทีมื้อเย็นมันก็อ่อนหน่อย
5: ไม่เป็นไร
6: กิเลสเก่าที่เคยสร้างเอาไว้อาจารย์
5: ไม่เป็นไรมันกุจนกลับใจคุณไม่ตายแล้วคุณไม่ต้องฟอกไตไตวายเรื้อรังของคุณระยะแรกดีกว่าคนทั่วไปอีกนะครับค่าน้ำตาลก็ไม่มีไขมันก็ไม่มีความดันก็ไม่มีไม่อ้วนอีกต่างหากนะครับคุณปลอดภัยแล้วครับแต่คุณต้องเฝ้าระวังไปตลอดชีวิตนะครับ
6: ครับ
5: ถึงแม้คุณไม่ป่วยก็ตามคุณต้องทำไอเอฟอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งสองครั้งครับจริงหรือเปล่า
6: ครับ
5: คุณหายได้เพราะคุณเชื่อรายการนี้กินผัก 50% ตามด้วยผลไม้ที่ไม่หวานต่อด้วยกินโปรตีนที่ไม่มีการแปรรูปจริงหรือเปล่า
6: ครับ
5: ข้าวไม่กินเนี่ยแป้งไม่กินเลยคุณไม่ตายหรอครับเขามีการวิจัยว่าไม่กินแป้งไม่กินข้าวเลยเพราะว่าในผักก็มีแป้งมีน้ำตาลในผลไม้ก็มีแป้งมีน้ำตาลในโปรตีนเนื้อหรือไข่ก็มีน้ำตาลแต่มันมีต่ำครับ
6: ถูกครับ
5: แล้วคนเป็นเบาหวานไม่ใช่เกิดจากน้ำตาลนะครับเกิดจากดื้อต่ออินซูลินคุณลองคิดดูคนฉีดอินซูลินทุกวันต่อไปถ้าทีบ่อยๆมันก็ดื้อใช่ไหมเหม
6: ือ
5: นคุณกินยาปฏิชีวนะกินเอม็อกซิลกินเพนิซิลินเนี่ยกินนานๆมันก็ดื้
6: อ
5: กินพวกตัวกาแฟนานๆมันก็ดื้อครับคุณต้องเพิ่มจำนวนไปเรื่อยๆจริงหรือเปล่า
6: จริงครับ
5: โดยไม่รับการแนะนำแบบเหี้ยมๆกินผัก 50% ตามด้วยผลไม้แต่ละมือทุกมือเป็นอย่างนี้ครับ
6: จริงครับตอนนี้ผมงดยาเบาหวานแล้วก็จะกินความดันกับไขมัน
5: ความดันคุณก็ปกติต้องวัดความดันที่บ้านนะครับ
6: คร
5: ับ เอาเป็นเกณฑ์คุณจะเชื่อความดันที่โรงพยาบาลไม่ได้นะครับเพราะมันเกิด
6: ผมฟังอาจารย์พูดแล้วผมกินป้องกันเอาไว
5: ้เออกินไว้ไม่เสียหาย
6: อาจารย์ครับ
5: เ
6: ขาอยากสอบถามมีโรคใหม่ขึ้นมา1โรคครับ
5: คือโรคอะไรครับ
6: เกิดบ้านหมุนแล้วก็ไปหาหมอบอกว่าน้ำในหูไม่เท่ากัน
5: คุณกินแปะกล้วยเช้า4เย็น4
6: ครับผมก็กินตั้งแต่ทีแรกเลยตั้งแต่วันแรกเลยก
5: ็
6: เช้า4เย็นเย็น4มาตลอด
5: เออ
6: ทีนี้เป็นไปได้ว่าไอเส้นเลือดมันอาจจะอุดตันข้างนึงมันไม่เท่าก
5: ัน
6: ม
5: ัน
6: เล
5: ย
6: หมุนเว
5: ีย
6: นห
5: ั
6: ว
5: ก็ต้องกินต่อฮะต้องกินต่อใช้ไม่ใช้เวลาฮะเพราะว่าคุณ
6: ไม่กล้าหยุดเด็ดขาดครับ
5: อืม
6: เพราะผมรู้ว่าผมกลัวก่อนกินหัวหมูวันละจานอาจารย
5: ์โอ้โหโจรกลับใจแล้วคุณด่าผมตอนแรกมากินต้องทนทรมานกินอย่างกันฤาษีเนี่ย
6: โอ้โหถ้าไม่เจออาจารย์แล้วไม่เจอรายการอาจารย์ตายไปแล้วป่านนี้
5: แล้วทำไมทุกโรงพยาบาลต้องแนะนำว่าคุณจะต้องฟอกไตคุณจะต้องโดยไม่ชี้ทางสว่างสวายให้
6: ใช
5: ่ทำไมไม่ชี้ทางสว่างสวายให้
6: ไม่ติดขัดเหมือนอาจารย์ครับ
5: เออกินผักก่อนกินผักกินน้ำก่อนจริงเขาป่ะแล้วตามด้วยผลไม้หลายหลากที่ไม่หวานนะครับแล้วก็ต่อด้วยกินโปรตีนอีกสักกินผักแล้วผักบางอย่างถ้าสูงกว่าเยอะก็มีโปรตีนด้วยคุณไปศึกษาเองนะครับเช่นเห็ดบรอกโคลีมีโปรตีนสูงจะตายไป
6: ครับ
5: เอาจริงเขาป่ะ
6: จริงครับ
5: เออ
6: ผมก็กินตามที่อาจารย์พูดนี่แหละครับ
5: แล้วก็เป็นที่พิสูจน์ว่าภายใน4เดือนเนี่ยเบาหวานคุณต้องหายจากประเทศไทยครับ
6: คันตามหายแน่นอนครับผมปฏิบัติตัวมาแล้วใช้ได้เลยครับ
5: แล้วคุณกลัววันแรกที่ได้รับประกาศสิทธิ์ว่าคุณจะต้องตาบอดวันแรกที่ได้รับประกาศสิทธิ์คุณต้องฟอกไต
6: ครับ
5: คุณจะต้องถูกตัดขาถ้าเป็นเบาหวาน
6: ใช่ครับ
5: คุณจะต้องเป็นนู่นเป็นนี่รวมทั้งมะเร็งด้วยนะครับคุณจะเป็นสารพัดถ้าคุณไม่เป็นโจรกลับใจเหมือนกับวันนี้ภายใน4เดือนจบเลยจริงเขาป่ะ
6: จริงครับ
5: เบาหวานมันหายได้
6: คร
5: ับ มันหายได้เพราะ IF คุณต้องขึ้นหิ้งเลย
6: ถูกต้องครับ IF นี่แน่นอนครับ
5: เออ IF แบบ
6: ถูกไปทุกโลกครับ
5: เออถ้าไม่ทำตามนี้ไม่มียาเทวดาที่ไหนรักษาเบาหวานได้หรอกครับนอกจากตัวคุณเองจริงเขาป่ะ
6: ครับอาจารย์พูดด้วยใจเนี่ย
5: เออมันเป็นสัตว์สองเท้านี่แก้ไขยากที่สุดสัตว์สี่เท้านี่นะให้มันกินอาหารมื้อเดียวเนี่ยมันจะตามคุณกระดิกหางกิ๊กๆๆแต่สัตว์สองเท้ามันไม่ทำตามอย่างเงี้ยขนาดผมพูดอย่างนี้มันยังไม่ทำเลยไม่กินแต่ยาฉีดแต่อินซูลินกินข้าวขาหมูข้าวมันไก่กินข้าวก่อนก็เจ๊งแล้วไม่ต้องแนะนำอย่างอื่นก่อนแล้วกินข้าวปั๊บคุณเจาะปลายนิ้วนึงคุณเป็นเบาหวานน้ำตาลเกิน300แล้วครับกินข้าวหมูแดงลองกินดูสิ
6: ใช่ครับ
5: แต่ถ้ากินผักก่อนไม่เกิน150กินผลไม้กินโปรตีนที่ไม่มีการสังเคราะห์ไอ้พวกนี้น้ำตาลไม่ขึ้นคุณล่อแต่อินซูลินน่ะให้มากเข้าไว้มันเกิดอินซูลินรีสิสแตนนะครับก็ต้องเพิ่มยากินเพิ่มยาฉีดเพื่อให้คุณตายลูกเดียวอ่ะคนกินอย่างนี้ก็ได้น้ำจิ้มผักไอ้พวกสลัดทั้งหลายได้ส่วนมากมีน้ำตาลยาพิษแม้กระทั่งในเซเว่นก็ตามนะครับคุณก็กินเอากาแฟไปคุยกาแฟซึ่งไม่มีน้ำตาลเนี่ยเอาชงสักครึ่งถ้วยกินแก้มกับผักมันเลี่ยนทันทีคุณกินกาแฟเพียวๆจะมันติดใช่ไหมฮะคุณก็กินแก้มกับผักก็ได้เราไม่ได้ขายครับกล่องหนึ่ง200กว่าบาทแปะกล้วยก็200กว่าบาท260บาทหายได้เพราะคุณทำ IF ถ้าคุณไม่ทำใบยาเทวดาไม่มีใครหายหรอกครับคุณเคยถูกว่าจะต้องตาบอดจะต้องฟอกไต

0: ผมพูดแบบสุภาพนะครับการสืบพันธุ์เนี่ยเพราะเป็นเบาหวานคุณซัดแต่ไวอากร้า3 25มิลลิกรัมถ้าไม่ไหวก็50ถ้าไม่ไหวก็100 100ซัดมัน2เม็ดเลยก่อนเมคเลิฟครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงเนี่ยแล้วหลังเมคเลิฟคุณจะเบิ้ลอีกทีคุณก็กินต่อไปต่อไปก็ดื้อต่อไวอากร้าคนฉีดอินซูลินต่อไปก็ดื้อต่ออินซูลินกินกลูโคฟาสต่อไปก็ดื้อต่อกลูโคฟาสต์จริงหรือเปล่าแต่การแนะนำเดี๋ยวนี้มันเป็นธุรกิจไม่ใช่ธุรกิจแล้วคุณไม่ตายจากโรคพวกนี้ถ้าคุณไม่ทำตามนี้เจอเราก่อนคุณตายลูกเดียวนะครับโดยไม่แก้ไขในสิ่งที่ถูกต้องแล้วคุณแก้ไขอย่างนี้ผมได้เลยขึ้นมาครับคุณประหยัดเงินอีกเดือนเป็นหมื่นจริงหรือเปล่าม
1: ันแทนที่ว่าคนอื่นต้องมาเดือดร้อนมาดูแลเรานะ
0: เออ
1: ไม่ต้องเราดูแลตัวเองได้แล้วเพราะอาจารย์สอนให้ทำอะไรบ้าง
0: แล้วใครแนะนำให้คุณบอกว่าคุณจะต้องฟอกไตคุณจะต้องทำอย่างนี้ใครแนะนำครับ
1: คุณหมอที่คลินิกปฐมภูมิผมไปจ่อเลือดปีแล้วนู่นน่ะพูดให้ฟังว่าเนี่ยถ้าคุณไม่ควบคุมอาหารเขาพูดแค่เนี่ยรับรองได้ว่าตาบอดฟอกไต
0: ใช่พูดนั่นพูดถูกพูดถูกแต่ลืมไปว่าแนะนำให้การกินมันต้องเสียเวลาเป็นชั่วโมงครับ
1: ใช่ครับ
0: จนมีโรงเรียนเบาหวานวิทยาที่โคราชแล้วกระจายไปทั่วประเทศตั้งโดยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขแต่รายการเราเนี่ยให้ฟรีครับขอบคุณมากครับที่ให้กำลังใจนะครับคุณไม่ตายแล้วตายคุณไม่ต้องฟอกแล้วยาก็หยุดไปแล้วคุณไม่ต้องกินคุณต้องไม่กินอะไรเลยมันหายไม่หมดแล้วครับ
1: ผมขอกินยาลดไขมันกับความดันป้องกันเอาไว
0: ้ไขมันเท่าไหร่
1: ไขมันมัน
0: กินก็ไม่อันตรายโอ้ยเดี๋ยวนะ LDL ต้องต่ำกว่า70นะครับ
1: ถูกครับ
0: ไตรกลีเซอไรด์ต้องต่ำกว่า50นะครับ
1: ครับ
0: ถ้าต่ำกว่านี้กินปกติได้นะครับเพราะว่าตัวเลขคุณจะเอาตัวเลขที่ค่าปกติไม่ได้เพราะคุณเคยสโตรกมาก่อนนะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้สโตรกคุณก็ดีขึ้นเดินได้ปกติใช่ไหมครับ
1: มันก็เป๋ๆ
0: ครับนิดหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่เกิน2ปีคุณจะหายเรียบร้อยครับ
1: อย่างนั้นดีนะครับ
0: คุณต้องเดินนะครับเดินเร็วสลับช้าว่ายน้ำดีที่สุด
1: เดินทำนี่เรื่องมา
0: แหละ
1: ให้มั่งอะไรมั่ง
0: ไปเข้าว่ายน้ำก็จะดีกว่านะครับอาจารย์มันเป็นไงครับสิทธิ์ของอาจารย์คำนันเชิญเลยครับ
2: ตามข้อเท็จจริงนะฮะแต่สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยอาจารย์จะต้องดีใจนะแล้วก็มีกำลังใจมากนะครับที่ท่านผู้ฟังฟังแล้วก็ได้ความรู้แล้วเข้าก็ปฏิบัติได้นะครับแล้วก็จะมีประโยชน์กับตัวเองแต่เราก็ต้องยอมรับว่าพออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยมันก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นนู่นเป็นนี่ได้ทุกคนนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไข้รายเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของหลอดเลือดนะครับเพราะว่ามีโรคประจำตัวก็คือเป็นความดันสูงไขมันสูงถึงแม้จะทานยาอยู่แต่ว่าผลพวงจากการที่เป็นโรคพวกนี้มันทำให้มีปัญหาเรื่องหลอดเลือดและน้ำเลือดนะครับที่อาจารย์พูดอยู่เสมอว่าเป็นโรคหลอดเลือดเนี่ยโรคหลอดเลือดนี่อันตรายมากนะครับแล้วถ้าคุณหมอเขาให้ทานยาวันดีคืนดีเช่นเลือดในร่างกายที่ไปเลี้ยงแต่ละอวัยวะมันเกิดแตกขึ้นมาแล้วมันเป็นปัญหานะครับแล้วถ้ารักษาไม่ทันเนี่ยทำให้คนไข้เสียชีวิตได้ด้วยเท่าที่ฟังดูก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะครับแต่ก็ต้องใช้เวลานะครับแล้วเซลล์สมองเนี่ยไม่ได้เป็นเซลล์ที่ตายเลยแต่มันเป็นเซลล์ที่ไม่มีคุณภาพเป็นเซลล์ที่ได้รับอาหารมาทางเส้นเลือดไม่เพียงพอเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าก็ต้องดูแลต่อไปนะครับการใช้ยาแผนปัจจุบันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยครับศาสตร์ทางเลือกอื่นโดยเฉพาะยิ่งสมุนไพรก็จะมีประโยชน์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาแบบควบคู่กันไปนะครับแล้วในขณะเดียวกันพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของคนไข้ก็จะต้องดีด้วยนะครับในเรื่องของการอยู่กับธรรมชาตินะครับกินอยู่ธรรมชาติแล้วต้องมีความสุขทางใจต้องพักผ่อนให้พอนะครับออกกำลังกายสม่ำเสมอสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เราสามารถดูแลได้ดีแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยยาที่ทานเนี่ยไม่จำเป็นละไม่ว่าจะเป็นเคมีหรือสารหรือสมุนไพรก็ตามเนี่ยนะครับถ้าปฏิบัติตามที่อาจา

0: กับไม่พูดทุกวันทุกวันเนี่ย
1: แล้วการใช้สมุนไพรเนี่ยมันก็ดีตรงที่ว่ามันรู้ที่มาที่ไปมันรู้ว่ามันมีประโยชน์ยังไงและที่สำคัญกว่านั้นก็คือมันประกอบด้วยสารธรรมชาติซึ่งไม่อันตรายไม่มีสารเคมีและไม่เป็นอันตรายต่อไตถ้าเราทานในระยะยาวนะครับเพราะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคนไข้จะต้องทานยารักษานะครับแล้วยารักษาเนี่ยมันจะช่วยทำให้ความเสื่อมดีขึ้นทำให้การอักเสบดีขึ้นมันทำให้การปวดดีขึ้นแล้วความเสื่อมเนี่ยมันไม่เดินหน้าต่อไปนะครับคนไข้ก็จะมีความสุขมากขึ้นในคนไข้รายเนี้ยมีไขมันมีความดันทานยาฆ่าผลเลือดมันก็ดีขึ้นแต่มันไม่ได้หายเลยนะครับเมื่อไหร่ที่คนไข้ไม่ทานยามันก็จะเป็นอีกนี่แหละมันเป็นเรื่องของวัยเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของคนสูงอายุก็จะเป็นอย่างนี้กับทุกคนนะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยเราจะต้องมีความรู้ในการที่นำมาสมุนไพรมาใช้ในการรักษาเนี่ยนะครับเพราะสมุนไพรมันไม่อันตรายแล้วมันสามารถอธิบายได้ด้วยเหตุด้วยผลของการแพทย์แผนปัจจุบันนะครับและที่สำคัญนั้นก็คือพอทานไปแล้วเนี่ยมันไม่อันตรายมันทำให้การอักเสบดีขึ้นทำให้คนไข้เคลื่อนไหวได้มากขึ้นนะครับคุณภาพชีวิตดีนะครับแล้วก็แล้วสมุนไพรพวกนี้มันดูแลทุกข้อของร่างกายนะครับ
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ
3: ผู้ฟังที่ได้รับฟังข้อมูลสุขภาพนะคะข้อมูลสุขภาพหรือว่าคู่มือสุขภาพจากทางรายการแล้วเป็นไงคะคุณฟังคะคุณหมอท่านอธิบายให้เข้าใจแล้วว่าเรื่องของชีวิตของคนเราเนี่ยนะคะก็จะมีหนึ่งก็คือพอโตขึ้นไปทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตไปบางคนก็หลั่นล้านะคะนอนดึกบ้างเที่ยวบ้างตามประสาตามวัยนะแต่บางคนก็ทำแต่งานไม่ได้หันมาดูแลสุขภาพเลยถึงเวลากินก็กินถึงเวลาทานข้าวก็ทานข้าวก็ทานแต่ข้าวถึงเวลาก็กินแล้วอร่อยอีกต่างหากการออกกำลังกายก็ไม่ค่อยจะได้มีแทนที่จะได้ออกกำลังกายก็ไม่สูญเสียเฮฮาตามประสาดื่มเหล้าทั้งสูบบุหรี่มันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นนิสัยนะคะทีนี้พอระยะหนึ่งก็เกิดการเจ็บป่วยขณะที่คนอื่นๆเขาก็เกิดการเจ็บป่วยเหมือนกันแต่การดื่มเหล้าการสูบบุหรี่ก็อาจจะไม่มีเขาก็เลยหายเร็วกว่าเพราะว่าความสุ่มเสี่ยงมันน้อยกว่าแต่สำหรับคุณผู้ฟังบางท่านมีทั้งเหล้ามีทั้งบุหรี่แล้วไม่ได้ดูแลตัวเองแถมยังน้ำหนักตัวเยอะอีกต่างหากเบาหวานความดันก็มีโรคหลอดเลือดก็มาความเสี่ยงจากความอ้วนนะคะก็เกิดขึ้นในหลายประการด้วยกันกับร่างกายของเราพร้อมกับการทำงานหนักการนอนพักผ่อนที่น้อยมันก็เลยกลายเป็นโรคระบบการไหลเวียนของหลอดเลือดก็ไม่ค่อยดีเมื่อมีเบาหวานเมื่อมีความดันเมื่อมีไขมันแล้วทานอาหารก็มีแป้งเยอะน้ำตาลก็แย่ค่ะคุณฟังคะแทนที่จะมีผักช่วยรองรับหรือว่าเป็นไฟเบอร์หรือว่าเป็นกากใยให้กับร่างกายกลายเป็นว่าแทบจะไม่มีผักเลยทานแต่ข้าวอร่อยนะคะราดน้ำแกงแล้วก็อร่อยแต่ว่าทานข้าวก็ข้าวก็เยอะแทนที่จะออกกำลังกายบ้างก็ไม่ได้ออกกำลังกายเพราะว่าไม่ค่อยได้ใส่ใจสุขภาพแต่พอถึงเวลาต้องไปโรงพยาบาลก็ไปรับยามาทานก็ทานยาจนหมดพอหมดฤทธิ์ยาก็เป็นอีกคุณฟังคะนี่มันคือสิ่งที่มันเป็นพฤติกรรมซ้ำๆซักๆนะคะคุณหมอก็แจ้งอยู่เสมอๆว่าทานยาแล้วต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยนะเพราะว่ามันจะทำให้ร่างกายหรือว่าเราก็จะอายุยืนขึ้นแล้วก็จะได้ช่วยกันนะแต่คุณผู้ฟังก็อาจจะยังไม่เข้าใจทีนี้คุณผู้ฟังคะ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าคนเรามักจะคุ้นกับนิสัยเดิมๆคุ้นกับความเป็นอยู่เดิมๆแต่ถ้าเราลองคิดสักนิดหรือว่าตรองดูสักหน่อยหรือไม่ก็คิดให้ลึกๆคิดให้ยาวไกลว่าถ้าเราเป็นโรคแล้วเราทานยาทุกวันวันละเม็ดวันละเม็ดหรือว่าวันละ2เม็ดก็เท่ากับว่าปีหนึ่ง365บวก365สิ่งที่จะรับยาก็คือตับแล้วก็ไตสารเคมีนะคะคุณฟังคะที่ถูกหย่อนลงไปในกระเพาะอาหารผ่านลงไปกรองของเสียที่ตับขับสารพิษขับสารเคมีต่างๆตับทำหน้าที่หนักมากๆหรือไม่ก็บางคนก็มีความเครียดมีความวิตกกังวลทำให้เกิดภาวะต่างๆเกี่ยวกับร่างกายนะคะมันอันตรายทั้งสิ้นเลยค่ะคุณฟังเราจะเลิกการทานยาได้อย่างไรเราก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะบางคนเนี่ยพอไปถึงโรงพยาบาลนะพอคุณหมอบอกว่าคุณต้องทานยาตลอดชีวิตนะน้ำตาร่วงโป๊ะเลยคุณฟังด้วยเหตุผลที่ว่าคิดว่าตัวเองจะต้องไม่ต้องทานยาแต่ทำไมต้องทานยาตลอดชีวิตโอ้นี่เราเหรอนี่เอ๊ะใช่เราเหรอนี่เราจะทำยังไงที่จะไม่ต้องทานยาบางท่านเขาหักดิบเลยนะคุณฟังคุณหมอผมขอเวลาได้ไหมผมไม่ทานยาได้ไหมคุณหมอบอกไม่ได้ยังไงก็ต้องทานเพราะหลอดเลือดของคุณมันตีบถ้าคุณไม่ทานคุณอาจจะเสียชีวิตก็ได้เอาอย่างนี้เอายาไปทานก่อนแล้วไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปออกกำลังกายไปลดหวานมันเค็มไปลดข้าวลดแป้งลดน้ำตาลแล้วไปควบคุมน้ำหนักตัวให้ลดลงแล้วมาคุยกับหมอใหม่อีก2เดือนหรือว่า3เดือนก็นั่นแน่กันปรากฏว่าคุณผู้ฟังก็กลัวตายเหมือนกันนะคุณฟังก็กลับมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทานยาของคุณหมอไปพบคุณหมออีกทีเหมือนเปลี่ยนร่างเลยคุณหมอแทบจำไม่ได้คุณหมอถามว่าไปทำอะไรมาผมไปลดน้ำหนักมาครับคุณหมอแล้วยาของคุณหมอผมก็ทานหมดแล้วคุณหมอบอกนั้นไปเจาะเลือดเลยไปตรวจเลยไปตรวจกันพิสูจน์กันก็ตรวจเลือดค่ะคุณฟังก็ปรากฏว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดีขึ้นไม่ต้องทานยาแล้วหลอดเลือดก็ดีขึ้นละโหยิ้มเลยคุณฟังนี่แหละค่ะคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยไม่ต้องใช้ยาถ้าเป็นแบบนี้นะคะคุณฟังคะรายการสุขภาพกับเสียงเพลงก็ไม่ต้องขายแปลกวิตราไวกิ้งแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังอาจจะกังวลเรื่องของความเสื่อมที่เกิดขึ้นเพราะร่างกายของเรามีอายุมากขึ้นความเสื่อมเกิดขึ้นทุกวันการประคับประคองความเสื่อมบางทีแปลกวิตราไวกิ้งก็เป็นสมุนไพรที่น่าสนใจนะคะการดูแลประคับประคองหลอดเลือดป้องกันไว้ดีกว่าการแก้ไขรับประทานสมุนไพรแปลกวิตราไวกิ้งเพื่อป้องกันความยืดหยุ่นของหลอดเลือดช่วยดูแลเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับหลอดเลือดพร้อมสารต้านอนุมูลอิสระจะทำให้คุณผู้ฟังมีความแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยในอนาคตนะคะคุณฟังค่ะหมายเลขโทรศัพท์เพื่อการสั่งซื้อสมุนไพรแปลกวิตราไวกิ้งคุณฟังใช้0625100560-9นะคะราคา260บาทมาพร้อมกับกาแฟแปลกวิตคอฟฟี่15ซองและก็สารสกัดจากแปลกวิตราไวกิ้งซองละ2เม็ด2เม็ดก็เท่ากับ30เม็ดเหมือนกันเพราะฉะนั้นดื่มกาแฟก็เหมือนมีแปะกล้วยดูแลด้วยค่ะแต่อย่าลืมทานเป็นเม็ดด้วยนะคะ260บาทเท่ากันพร้อมกับไวเฮิร์บ30แคปซูลก็260บาทค่ะคุณฟังคะอีกครั้งหนึ่งค่ะกับหมายเลขโทรศัพท์0625100560-9นะคะช่วงนี้พบกับข้อมูลสุขภาพในชุดที่2กันค่ะคุณฟังคะ
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังนี่คือรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะครับหมายเลขโทรศัพท์กันนี่คือ081โอ้โทรศัพท์มาเยอะแยะไปหมดนะครับเนี่ย334-6666 081-334แล้วก็64ตัวครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับอาจารย์ครับพอดีเมื่อกี้โทรไปสั่งผักแปะกล้วยครับ
4: ครับครับ
5: ครับผมครับผมเป็นแฟนอาจารย์ตั้งแต่สมัยนักเรียนนะครับ
4: แล้วใครข้างๆเห่าเนี่ยฮะที่บ้านหรือเปล่า
5: อ๋อที่บ้านครับที่บ้าน
4: บางคนเมาเต็มที่นะหมาเห่าเจอเมียบอกว่ามึงอย่าเห่าใช่ไหม
5: ผมเป็นอาจารย์ตั้งแต่ม.1 นะครับ
4: แล้วตอนนี้โอ้
5: สามเณรใจสิงห์รุ่นแรกครับ
4: พอปี2526
5: ครับผมครับผมสาม
4: ม
5: ะเร็งไตสิงรุ่นแรกเลยครับสมัยเทสสี่ตลับติดกันนะครับ
4: ก็
5: ใช่ไหมครับ
4: ก็จะเล่าเรื่องฟังนะไอ้คนที่สร้างหนังเรื่องสามมะเร็งไตสิงเนี่ยเขาจะให้เงินผมมา400,000ค่าลิขสิทธิ
5: ์ครับ
4: เพราะว่าเราเป็นคนทำให้ดังเนี่ยเรื่องเด็กหญิงบันลีอะไรต่อไปเลยมันดังระเบิดเถิดเทิงเนี่ยผมว่า
5: ใช่ครับ
4: เอางี้ดีกว่าผมไม่เอาเอาเงินเนี่ยไปซื้อเครื่องฉายสไลด์ให้แก่พระพยอมราคาแค่แสนเศษนิดหน่อยท่านเองล่ะจากโกดัก
5: ครับผม
4: เอาไปซื้อท่านเถอะ
5: คร
4: ับเราไม่ต้องการเอาแต่เราไม่กล้าพูดให้คนเขารู้จักเดี๋ยวหาว่าเป็นการโฆษณาแล้วเทพพระพยอมเนี่ยเราขอเชิญสาธุชนทั้งหลายเนี่ยก็ปี้ตามสบายเพราะว่าธรรมะเป็นการให้เปล่า
5: ครับผม
4: ก็20กว่าล้านม้วนอ่ะทำทุกค่าย
5: ใช่ครับชั้น
4: เอาจริงเขาป่ะ
5: มันเป็น4ตลับติดกันเป็นติดสติ๊กเกอร์นะคร
4: ับ ใช่แล้วตลับผม
5: 4ม้วน
4: ผมย่อให้เหลือ3ตลับไงแล้วก
5: ็
4: ทำเพลงชุดต่อไปอมตะตลอดกาลสุเทพชรินทานินเหมือนกับการทำรายการนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นการให้เปล่า
5: ครับ
4: ความรู้เป็นการให้เปล่านะครับ
5: คร
4: ับ แล้วเป็นความรู้ที่ถูกต้องการถูกต้มมันต้มกันง่ายๆเรื่องเบาหวานนี่มันต้มกันง่ายที่สุดเลย
5: ครับผม
4: จะไม่ครับหาใครสักคน
5: ตอนนี้ทางผมก็เริ่มมีปัญหานิดหน่อยครับ
4: เช่น
5: ตอนนี้อายุ60ครับสูง168น้ำหนัก70
4: ยังอ้วนยังเอาดีแล้วครับ
5: ครับแล้วก็ความดัน138
4: ปกติ
5: 84
4: โอเค
5: ปกติแล้วก็ตัวล่างสุด99ครับน้ำตาล99ครับ
4: แล้วสะสมก็ประมาณ5กว่าใช่ไหม6ไม่เกิน
5: ครับผมครับผม
4: ก็ทุกอย่างปกติ
5: หมดก็เริ่มทานมาสัก4กล่องแล้วครับ
4: เราสายตาดีขึ้นมั้ย
5: สายตาก็ดีขึ้นครับแต่ว่าเมื่อวาน3วันก่อนมันเหมือนกับบ้านหมุนนะครับที่อาจารย์พูดว่าแคลเซียมอะไรมันหลุดนะครับ
4: ๆๆ
5: ครับครับ
4: ก็เดี๋ยวก็ดีขึ้นฮะโรคแห่งความเสื่อมทั้งหลายแหละนะครับมันออกกำลังกายลดน้ำหนัก
5: อาจารย์ทุกวันครับยังเป็นแฟนอยู่ตั้งแต่16ตอนนี้60แล้วครับ
4: โอ้โหตั้ง16ตอน60ก็50ปีพอดีสิ
5: ครับผม
4: ผมจัดรายการก็แสดงว่าฟังรายการเริงราตรีรุ่นแรกเนี่ยอ๋อ
5: เมื่อก่อนฟังกลางคืนครับตลอดครับ
4: แด่
5: ครับครับเปิดเพลงพ่อครับ
4: ณบัดนี้
5: ตามผู้ใหญ่ก็ตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่ครับ
4: เราเสียงเมื่อ50
5: ม.1ครับตอนนั้นยังม.1 อยู
4: ่โอ้โหเราเสียงเมื่อ50ปีที่แล้วก็เสียงตอนนี้ต่างกันเยอะไหม
5: อ๋อเหมือนกันเลยครับก็พอเปิดปุ๊บรู้เลยว่าเป็นอาจารย์แน่นอน
4: คืออย่างนี้เมื่อก่อนนี้เราก็ไม่รับโทรศัพท์ใช่ไหม
5: ครับ
4: เปิดเฉพาะเพลงเพราะๆที่ตามใจเราละอยากจะพูดอะไรก็พูดเพราะๆแต่ต้องเป็นรายการสดทั้งหมดนะครับไม่เคยใช้เทปเลยว
5: ัน
4: ต่อวันเมื่อก่อนนี้หิ้วแผ่นเสียงไปโอ้โหหนักเป็นบ้าเลยนะครับเนี่ยเล่ไปตามสถานีวิทยุต่างๆตอนหลังเอ๊ะเราก็พอจะมีความรู้นี่นาเราก็เรียนมานี่นาน่าจะเอาความรู้เพราะว่าเห็นคนที่อ้วนเป็นเบาหวานความดันไขมันสูงเนี่ยเขาต้องกินยาตลอดชีวิต
5: ครับ
4: มันไม่ใช่เลยถึงแม้คุณไม่เป็นไรคุณก็ต้องเป็นสักวันหนึ่ง
5: ครับผม
4: ถ้าคุณไม่มีการเตรียมเนื้อเตรียมตัวเชื่อไหมคนที่ตรวจเลือดเจอเบาหวานวันนี้เขาเป็นเบาหวานเมื่อ10ถึง20ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าตัวเลขมันไม่ปรากฏครับเขาเรียกว่าว่าที่เบาหวาน1คนคนอ้วน2คันออกกำลังกาย3ขาดการกินผัก 70-80% ของแต่ละมื้อ
5: ครับผม
4: กินข้าวเยอะกินน้ำตาลเยอะกินฟาสต์ฟู้ดเยอะ
5: ตอนนี้ก็จะแนะนำให้แฟนทานเหมือนกันครับเพราะว่าเขาความดันสูงครับก็140กว่า
4: อายุเท่าไหร่
5: 150นะครับ
4: อายุเท่าไหร
5: ่อายุ57แล้วก็สูง168ประการแต่น้ำหนัก80
4: วายคุณเชื่อไหมถ้าคุณลดน้ำหนักแบบเอวเขาตอนนี้เอวเขาต้องเมตรกว่านะเมตร10เซนตอนนี
5: ้กว่าครับ36 38คร
4: ับ เมตร10เซนนะครับ คุณต้องลดให้เหลือ80ลดอีก4ลดอีกครึ่งตัวนะฮะ
5: ยังงั้น
4: ยังงั้นความดันไม่มีทาง
5: แฟนผมครับก็ไม่รู้ก็จะแต่ว่าจะเริ่มให้เขาทานแล้วครับ
4: คืออย่าง
5: น
4: ี้1
5: คุณด้วยกันตลอด
4: คุณไม่ต้องอดอาหารเลยครับคุณแค่งดอาหารงดข้าวงดน้ำตาลงดแป้งกินเกาเหลากินมา 4-5 ชามเลยแต่ต้องไม่ใส่เส้นนะครับ ไม่ต้มยำโดยใส่น้ำปลาทำให้เค็มความดันมันจะขึ้นสูงนะครับ ไม่ใส่น้ำตาลใส่ถั่วงอกเยอะๆหรือไปซื้อเซเว่นก็ได้ซื
5: ้
4: อสลัดไม่เอาน้ำสลัดนะครับมันหวานนะครับกินกับเกาเหลากินมัน5ชามน้ำตาลก็ไม่ขึ้นแล้วไม่อ้วนด้วย
5: ครับผม
4: กินไปเลยครับเลี้ยงไปเลยเอาเกาเหลาไม่เอาเส้นกินโปรตีนกินลูกชิ้นปลาลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อน้ำตาลก็ไม่ขึ้นไม่อ้วนนะครับพวกโปรตีนไม่อ้วนเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับแต่ที่มันอ้วนเพราะว่าเขากินข้าวเยอะจริงหรือเปล่า
5: ใช่ครับ
4: เขากินข้าวต้มไปเยอะข้าวเยอะเลยข้าวสองสามช้อน
5: กลางคืนนะครับ
4: กินกลางคืนน่ะตัวอ้วนต้องงดกลางคืนคืออย่างนี้โรคเบาหวานความดันไขมันสูงโรคทั้งหลายแหล่นั้นมันน่าจะเป็นแก้คำว่าเบาหวานไม่มีสิทธิ์ที่จะไปประกาศสิทธิ์เขาเป็นเบาหวานเลยนะครับเพราะมันอยู่ที่อายุอยู่ที่อายุน้ำหนักส่วนสูงความดันไขมันด้วยนะครับ
5: ครับผม
4: บางทีน้ำตาลปกติ A1C แค่6ก็แล้วกันฟาสต์ฟูดก้าแค่120บางทีต้องให้ยาเบาหวานด้วยเพราะว่าไงเขามีความอ้วนมันเสี่ยงต่อการดื้ออินซูลินแล้วก็เขามีคอเลสเตอรอลสูงนะครับบางทียาเบาหวานก็ต้องให้
5: ทานหวานคุณแม่ผมชอบทานหวานครับ
4: ไตรกลีเซอไรด
5: ์น้ำตาลปี๊บเล่นเลยครับ
4: โอ้ยแค่ไตรกลีเซอไรด์สูงตายเลยคุณดูสิ
5: เขาบอกเขาเคย
4: มันฝึกได้ครับ
5: ก็เลยต้องปล่อยเพราะบางทีเขาก็ไม่ได้ทานก็จะหงุดหงิดนะครับ
4: ความหวานเป็นยาเสพติดนะครับความหวานนี่เป็นยาเสพติดนะครับมันขาดไม่ได้เลยนะครับ
5: ครับผม
4: ความหวานนี่เป็นยาเสพติดเพราะฉะนั้นเนี่ยความหวานอันนี้ทำให้เราได้ประจักษ์ยังหมอรองศาสตราจารย์ในแพทย์ปู่เขารณรงค์เกี่ยวกับเรื่องบุหรี่เรื่องเหล้านะฮะแต่เรารณรงค์เรื่องเกี่ยวกับความหวานของข้าวน้ำตาลและแป้งครับเราเส้นด้วยถ้าคุณไม่กินพวกนี้นะไม่ตายหรอกกินไข่ก็ไม่อ้วนน้ำตาลไม่ขึ้นไตรกลีเซอไรด์ก็ไม่ขึ้นมันขึ้นเพราะกินข้าวเยอะนะครับ
5: ข้าวครับผมส่วนใหญ่จะทานข้าวเยอะครับ
4: ข้าวก็คือน้ำตาลนะครับคุณไปตรวจของคุณแม่ดูสิค่าไตรกลีเซอไรด์ขึ้นสูงครับมันก็มีปัญหาเรื่องหลอดเลือดเห็นไหมครับ
5: อ๋อครับผม
4: เนี่ยค่าไตรกลีเซอไรด์ขึ้นสูงแน่นอนครับ
5: เหมือนกับเลือดข้นนะครับเห็นไป
4: ก็ใช่สิมันเลือดข้นเพราะไตรกลีเซอไรด์มันขึ้นสูงไง
5: แล้วเขาไม่ชอบทานน้ำเพราะทานนั้นก็จะฉี่บ่อยแล้วก็เหมือนกับอะไรเขาเรียกสมัยโบราณเรียกอะไรช้ำรั่วครับ
4: ไม่ใช่หรอกมันคนเคยชินฮะคนเคยชินเขาขาดการออกกำลังกายถึงให้ปัสสาวะบ่อยตามจริงเหงื่อน้ำมันออกได้ทาง 2-3 ตอนนะครับคือน้ำออกทางผิวหนังกับน้ำออกทางปัสสาวะและอุจจาระและทางน้ำตาด้วยบางคนร้องไห้เยอะก็เสียน้ำเยอะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันออกได้หลายทางนะครับก็ให้แม่ออกกำลังกายหน่อยไปขอดูค่าไตรกลีเซอไรด์หน่อยนะถ้าเกิน200เนี่ยอันตรายนะครับนะ
5: ครับผมครับ
4: ถ้าเกิน130
5: อย่างครับ
4: อย่าให้มากเอา
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกรูปแบบตามไลฟ์สไตล์ของท่านแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาทซึ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์ของท่านได้ทุกรูปแบบนะครับท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.หรือตั้งแต่ 6:00 เช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666และทางสถานีวิทยุก็สามารถรับฟังได้เช่นเดียวกันนะครับที่คลื่น FM 89.0 MHz และ FM 91.5 MHz ย่านเกาะกลับ
1: กันในช่วงท้ายของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะท่านฟังคะเป็นรายการที่มีสาระเพื่อสุขภาพเป็นรายการที่ส่งเสริมสุขภาพและมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกับเพลงจังหวัดสนุกๆคือให้คุณผู้ฟังออกกำลังกายที่บ้านแอโรบิก at home exercise at home ค่ะคุณฟังคะจะOutdoor หรือว่า Indoor ก็แล้วแต่คุณฟังนะคะได้หมดเลยค่ะเปิดวิทยุฟังเพลงสนุกๆออกกำลังกายอยู่ในบ้านนะคะเพิ่มแรงต้านก็ถือดัมเบลไว้ถือขวดน้ำไว้นะคะมีการเพิ่มการใช้เวทเทรนนิ่งบ้างก็ตามแต่คุณผู้ฟังจะสันทัดกรณีนะคะแต่ว่าแนะนำว่าทำในปริมาณที่พอดีใช้เวลาประมาณสัก30นาทีนะคะเพลงนี้ก็จะสนุกสนานทีเดียวจากคำแนะนำของคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ทางรายการที่ได้เพิ่มเติมให้คุณฟังค่ะหมายเลขโทรศัพท์กับการที่จะโทรไปพูดคุยปรึกษาแนะนำฟังเพลงพูดคุยปรึกษากับทีมแพทย์พูดคุยสอบถามต่างๆ081-334-6666ค่ะส่วนหมายเลขโทรศัพท์ในการที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แปะกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์ไวน์เฮิร์บคือ062-5100-560-9นะคะ10คู่สาย10หมายเลขโทรศัพท์โทรได้ในช่วง8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะคุณฟังคะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะและติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงได้ที่ FM 89.0 FM 101กรมชการกองทัพไทย FM 91.5 MHz ท่านผู้ฟังคะ FM 89.0 นั้นฟังได้ตลอดวันค่ะ FM 91.5 MHz นั้นฟังได้ช่วงเช้าแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็15-16 นาฬิกาแล้วก็ไปช่วงตั้งแต่หลัง6โมงเย็นเป็นต้นไปจนถึงเที่ยงคืนต่อเนื่องจนถึงเช้าส่วน FM 101กองบัญชาการกองทัพไทยนั้นฟังได้ทั้งในช่วงกลางวัน6โมงเช้าถึง6โมงเย็นแล้วก็ไปพบกันอีกครั้ง2ทุ่มครึ่งจนถึง6โมงเช้านะคะพร้อมกับ www.kcsradio.online ที่ท่านสามารถเลือกรับฟังได้แล้วก็ YouTube สุขภาพกับเสียงเพลงออกอากาศสดที่ท่านสามารถเป็นผู้ชมได้ด้วยขณะเดียวกันส่วนในระบบ AM นั้นท่านรับฟังได้ในช่วงเช้านะคะ 6-7 โมงเช้าพลปตอ AM 594กิโลเฮิรตซ์1,269 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM 6-7 โมงเช้ารวมทั้งภาคสายแล้วก็ภาคบ่ายนะคะและพร้อมกันนั้นก็คือระบบ AM ตชด576รด AM 747แล้วก็1269ในระบบ AM คสทบพร้อมกับม2774จังหวัดระยองนะคะ9โมงเช้าจนถึงเที่ยงตั้งแต่13นาฬิกาถึง18นาฬิกาจันทร์ถึงเสาร์ FM 102.0 MHz 4ทุ่มครึ่งจนถึงตี4ครึ่งนะคะหรือว่าตี 4:50 ฟังได้เลยค่ะนี่เป็นรูปแบบของการรับฟังทั้งในระบบ AM แล้วก็ FM สุขภาพกับเสียงเพลงค่ะคุณฟังคะฝากหมายเลขโทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งสำหรับคุณฟังที่จะสั่งซื้อสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และไวน์เฮิร์บในราคาเท่าเทียมกันคือ260บาทนะคะ062-5100-560-9โชคดีมีความสุขทุกท่านทุกคนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

ลัยพระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: ทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644 คาตามิน The Best of Innovation
1: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวรัฐบาลยืนยันการประปาส่วนภูมิภาคไม่มีการตัดน้ำผู้ประสบทุกข์ภัยนางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมรัฐบาลยืนยันการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยลดภาระประชาชนด้วยมาตรการขยายเวลาตัดน้ำประปามีรายละเอียดดังนี้ 1. ผู้ประสบภัยในเดือนกันยายน2569กปภ.จะไม่ตัดน้ำประปาตั้งแต่วันที่1ถึง31ตุลาคม2569 2. ผู้ประสบภัยในเดือนตุลาคม2569กปภ.จะไม่ตัดน้ำประปาตั้งแต่วันที่1ถึง30พฤศจิกายน2569 3. ผู้ประสบภัยในเดือนกันยายนต่อเนื่องกับเดือนตุลาคม2569กปภ.จะไม่ตัดน้ำประปาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569ทั้งนี้หากประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการน้ำประปาหรือขาดแคลนน้ำสะอาดสามารถติดต่อกปภ.สาขาในพื้นที่หรือ PWA Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงจบข่าวสิริรัตน์มหัทนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
1: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: ุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลง
1: ดูแลหัวใจของเราให้ดี
2: สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะและขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพกับเสียงเพลงซึ่งเป็นรายการถามตอบปัญหาสุขภาพนะคะมีอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะแล้วก็มีเหล่าทีมแพทย์อีกมากมายหลากหลายนะคะเช่นว่าศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ปิติพลังวชิรามีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมมีทั้งนาวาเอกนายแพทย์พนิจจันทรภักดีนาวาโทนายแพทย์ธราธิปประคองวงศ์ค่ะซึ่งมีคุณผู้ฟังด้วยนะคะแล้วก็มีหมายเลขโทรศัพท์081-334-6666ค่ะหมายเลขนี้เป็นหมายเลขประจำรายการนะคะคุณฟังคะสามารถที่จะสอบถามพูดคุยกับทีมแพทย์ได้ตลอดค่ะคุณฟังแล้วก็ยังมีส่วนของโรงพยาบาลทางอากาศที่เป็นที่ครองใจของคุณฟังนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนนะคะคุณฟังคะรายการนี้เป็นรายการถามตอบปัญหาสุขภาพดังนั้นจึงเปิดโอกาสให้กับท่านผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับทีมแพทย์ได้เสมอค่ะไม่ใช่ว่าจะขอได้แต่เพลงอย่างเดียวนะบางท่านบอกว่าอยากจะฟังข้อมูลสุขภาพก็ฟังได้ถามได้แต่จะแนะนำบทเพลงก็ได้แต่โดยภาพรวมแล้วคุณฟังจะรู้กันแก่ใจนะว่าถ้ามีคุณหมอมาเนี่ยจะถามเรื่องโรคกันมากกว่าเรื่องของเพลงเนี่ยเอาไว้ทีหลังนะมักจะเป็นอย่างนั้นนะไม่เป็นไรค่ะยังไงก็จะได้หมดละค่ะคุณฟังหมายเลขนี้ยินดีต้อนรับจะพูดจะแนะนำหรือว่าจะคุยกับคุณหมอจะสอบถามรับคำตอบต่างๆได้หมดนะคะเพราะทุกท่านแล้วก็รวมทั้งทีมแพทย์ท่านก็พยายามที่อยากจะให้คุณฟังได้เข้าใจลึกซึ้งได้รู้จักรักษาตัวเองได้รู้จักการใช้อาหารเป็นยาได้เข้าใจบริบทของตัวท่านและอย่างน้อยๆได้รู้จักการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะเดี๋ยวเราจะมีข้อมูลทางการแพทย์มาฝากคุณฟังด้วยนะคะติดตามค่ะในรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทั้งในระบบ AM FM แล้วก็1เว็บไซต์รูปแบบออนไลน์นะคะ www.kcsradio.online ค่ะ
0: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้062-510-0056-9อีกหมายเลขนึงครับ062-5100-566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: คุณกำลังฟังสุขภาพกับเสียงเพลงสาระเพื่อสุขภาพท่านผู้ฟังคะรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงซึ่งมีทีมแพทย์ให้การถามตอบปัญหาสุขภาพนะคะเน้นไปในเรื่องของการถามตอบปัญหาสุขภาพเมื่อมีแพทย์เข้ามาประจำการแต่ถ้าว่าไม่มีทีมแพทย์ก็จะเน้นในเรื่องของสาระความรู้นะคะบางครั้งสาระความรู้มากไปแล้วก็เพิ่มเติมด้วยบรรยากาศของบทเพลงสลับสับเปลี่ยนบ้างนะคะเพื่อที่จะเพิ่มเติมความสุขความบันเทิงใจความสนุกนะคะให้กับคุณผู้ฟังกันเรามีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพด้วยนะคะคุณฟังคะรายการนี้มีการถามตอบปัญหาสุขภาพนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะคะเพราะว่าอย่างน้อยๆทำให้คุณผู้ฟังได้เล่าอาการของตัวเองว่าเจ็บปวดรวดร้าวเพียงไรมีอะไรที่ขับข้องใจนะคะหรือว่ามีปัญหาเรื่องของสุขภาพจะปรึกษากับคุณหมอแล้วจะมีวิธีการรักษายังไงเงินทองไม่ค่อยมีเนี่ยจะทำยังไงที่จะให้ค่าใช้จ่ายน้อยคุณหมอท่านก็จะบอกวิธีการรักษาให้แล้วก็ไปพบแพทย์อาจจะโรงพยาบาลของรัฐก็จะได้มีค่าใช้จ่ายน้อยนะคะคุณฟังรวมไปถึงส่วนของการนำสาระความรู้จากทางรายการไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมก็คือกิจกรรมการแนะนำการขอฟังเพลงนะคุณฟังอันนี้เป็นความสบายใจอย่างแน่นอนแต่บางท่านก็แนะนำเพลงเศร้าๆมานะมันเศร้ามันคล้าน้ำตามันสุขปนทุกข์มันทุกข์ปนสุขก็ว่ากันไปค่ะคุณฟังนะคะแล้วก็ยังมีบทเพลงประกอบกิจกรรมการออกกำลังกายนั่นคือเพลงสนุกสนุกเต้นเข้าไปเต้นเข้าไปออกมาเต้นออกมาเต้นออกกำลังกายกันนะคะเพลงสนุกสนุกที่ให้ไปเนี่ยไม่ได้เปิดเฉยๆนะคุณผู้ฟังเปิดเพื่อให้คุณผู้ฟังออกกำลังกายเห็นไหมคะว่ายอดเยี่ยมมากๆมีทุกอย่างให้คุณผู้ฟังแล้วล่ะค่ะอยู่ในบ้านฟังรายการนี้ไม่ต้องออกจากบ้านจะโทรศัพท์พูดคุยกับคุณหมอก็ใช้0813346666 0813346666แต่ถ้าจะสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งก็อยู่ในบ้านอีกเหมือนกันคลินิกสี่แยกไฟฉายอยู่สี่แยกไฟฉายถ้าคุณฟังจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แปะกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ใช้0625100506-9นะคะ0625100506-9นะคะเรามี10หมายเลขด้วยกันค่ะคุณฟังคะเพื่อที่จะให้คุณฟังนั้นได้สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งจะอยู่ที่ไหนที่ใดขอแจ้งชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนก็แล้วกันนะคะก็ยินดีที่จะจัดส่งให้แล้วก็จะเป็นไปตามที่ท่านต้องการค่ะนะคะทำความเข้าใจกันนิดนึงเพราะว่าการทานแปะกล้วยตราไวกิ้งเพื่อสร้างความยืดหยุ่นให้กับหลอดเลือดสารต้านอนุมูลอิสระส่วนกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่นั้นก็เช่นเดียวกันก็จะมีสารสกัดจากแปะกล้วยรวมอยู่ด้วยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพเป็นกาแฟเพื่อผู้ป่วยเบาหวานเป็นกาแฟเพื่อผู้ป่วยความดันถามว่าทำไมถึงได้เป็นกาแฟเพื่อผู้ป่วยความดันเบาหวานสารสกัดจากหญ้าหวานที่ไม่มีน้ำตาลนั่นเองค่ะคุณฟังแล้วก็ส่วนของกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ใช้ครีมจากมะพร้าวไม่ใช้ไขมันทรานส์นะคะวิตามิน B6 B12 เราเพิ่มให้กาแฟ2สายพันธุ์แปะกล้วย2เม็ดนะคะ15ซองก็รวมแล้วก็เท่ากับ30เม็ดพอดีส่วนในเรื่องของสมุนไพรไวเฮิร์บนี่ก็30แคปซูลผักในรูปแบบแคปซูลที่คุณฟังจะรับ ประทานได้โดยที่ไม่ต้องยุ่งยากใจไม่ใช่รับฟรีๆนะรับประทานได้ถ้าเผื่อว่าไม่เป็นเบาหวานคุณผู้ฟังคะใช้ไวเฮิร์บแทนผักได้เลยนะคะถ้าท่านน้ำหนักตัวเยอะๆหน่อยก็ทานก่อนเมื่ออาหารสักประมาณครึ่งชั่วโมงหนึ่งแต่ถ้าคุณมีภาวะเบาหวานก็อาจจะต้องทานหลังอาหารไว้สักหน่อยนะคะจะปลอดภัยที่สุดสั่งซื้อได้จากคลินิกสี่แยกไฟฉายในราคา260บาทเช่นกันไวเฮิร์บค่ะ30แคปซูลนะคะคุณฟังคุณฟังคะช่วงนี้อยากจะนำท่านผู้ฟังของเราไปพบกับข้อมูลทางการแพทย์กันสักนิดหนึ่งนะคะโดยอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะนะคะแล้วก็ท่านจะเข้าใจว่าคุณผู้ฟังที่โทรศัพท์เข้ามาเนี่ยท่านมีปัญหาท่านมีปัญหาทางด้านร่างกายหรือว่าจิตใจท่านใช้อะไรเป็นการข่มใจท่านมีปัญหาเรื่องของโรคประจำตัวไหมโรคประจำกายไหมนะคะไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะจากอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
4: ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับกับอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์สวัสดีครับอาจารย์หมอชำนาญครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: โอ้เสียงยังก้องๆอยู่นิดหน่อยไม่เป็นไรครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับไม่ยอมพูดสวัสดีครับจากไหนครับเนี่ยเอาโทรศัพท์เป็นมีปัญหาด้วยนะครับโทรศัพท์ไปก็คุยกันอยู่สายมันหลุดไปนะครับ0813346666กับอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์สวัสดีอาจารย์แล้วนะครับสวัสดีจ้าโอ้โทรศัพท์ไม่ค่อยดีนะเหมือนกับคนก็ป่วยทั้งปีนะคนเนี่ยโทรศัพท์ก็ป่วยนะครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
6: ตอนนี้อายุ80กว่าค่ะ
4: กว่าเท่าไหร่ครับ
6: เกิดพ.ศ.82มันลงมาบางทีก็83อนามัยบางทีก็84
4: เกิด2482ใช่ไหม
6: ค่ะ
4: ปีเดียวกับ
6: ปีเท่าไหร่อร่อยแต่มันจะทานเรื่อย
4: ยี่สิบ
6: รักษามาที่โรงพยาบาลค
4: ่
6: ะ
4: อายุ80กว่าแล้วยังแข็งแรงอยู่ไหมเนี่ย
6: แข็งแรงจิตใจคือสวดมนต์วันพระทุกวันพระ
4: โอ้น้ำหนักสูงเท่าไหร่นั่งสมาธิยังแข็งแรงอยู่โอ้ดีแล้ว
6: จิตใจก็มีแต่จิตใจเมตตาตลอดเวลาค่ะ
4: ดีเขาเรียกว่าธรรมะครองใจนะครับทีนี
6: ้เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่สอนมาเป็นโบราณสมัยก่อน
4: สมัยยังใช้ลึกคิดอยู
6: ่ไม่จำบาปทำจิตใจสดใสค่ะ
4: เกิดปีเดียวกับผ่องศรีวรนุชเลยนะครับปี
6: เ
4: ดียวกับ
6: ของพระพุทธเจ้าค่ะ
4: เอาตอนนี้มีน้ำหนักสูงเท่าไหร่ครับ
6: สูงรู้สึกจะ150กว่านะคะ
4: แล้วก็น้ำหนักเท่าไหร่ครับ
6: น้ำหนักก่อนมีแต่ตอนยังไม่ล้มตอนสาว50มา40แล้วมาล้มไอ้37ค่ะแล้วลดลงมาอีก34 35
4: โอ้ดีแล้วผมผอมดีแล้วแล้วก
6: ็ดูแล้วหมอเห็นเส้นเหมือนหมอเจาะเลือดบ่อย
4: ไม่เป็นร้ายไม่เป็นไรยังแข็งแรงอยู่ที่นี่
6: วานศิราช
4: เรามีไปเจาะเลือดมีเบาหวานความดันไขมันสูงหรือเปล่าครับ
6: ก็เวลาไม่สบายทีก็ไปหาหมอทีไม่เคยตรวจสภาพมาค่ะ
4: เอ้า
6: หมอไม่ได้พูดอะไรค
4: ่
6: ะ
4: เอ้าแล้วหมอพูด
6: ความดันก็120 130
4: ดีดีครับความดันไม่มีนะฮะแล้วไขมันมีไหมครับไขมัน
6: เป็นยังไง
4: คะไขมันค่าตัวเลขในมือค่าภาษาไทย LDL ไตรกลีเซอไรด์ค่า HDL ค่าทอทอคอเลสเตอรอลมีตัวเลขไหมมียาไขมันกินไหมครับ
6: ไขมันมีคุณหมอก็ให้มาลดตรวจเกี่ยวกับเพาะแล้วก็มีแก้ปวดมีจะมีรวมจะมี
4: แสดงว่าไม่มีไขมันนะแล้วความดันก็ไม่มีใช่ไหมฮะแล้วเบาหวานมีไหม
6: เบาหวานเราจะทราบยังไงว่ามีอะคะ
4: เขามียาลดน้ำตาลไหม
6: ไม่ใช่แคลเซ
4: ีย
6: มนะคะ
4: ไม่ใช่แคลเซียมอ๋อไม่มีเบาหวานความดันไขมันอายุ82นะครับ
6: หมอไม่พูดเคยมากจะไม่ทาน
4: เกิดปี82โอเคโอเคทีนี้เคยล้มเกิดอุบัติเหตุไหมครับ
6: ล้มค่ะล้มปี55
4: ล้มแล้วขาปวดขาชาด้วยไหมครับ
6: ทีแรกล้มครั้งแรกคุณหมอบอกว่าขึ้นเตียงตรวจทั้งหลายหนมันไม่ไหวปวดมากคุณหมอเขาบอกว่าฉีดยากลับบ้านแล้วเดี๋ยวก็พักผ่อนเดี๋ยวก็หายวันที่หนึ่งที่สองถึงที่หกก็เดินไม่ได้เลยค่ะ
4: โอ้ตอนนี้เดินได้ไหมตอนนี
6: ้ขอนอนตะคืนหนึ่งพักที่โรงพยาบาลเขาบอกไม่เป็นไรกลับบ้านเดี๋ยวหาย ก็โทรไปหาลูกไปต่างจังหวัดอยู่คนเดียวค่ะมีลูก
4: โอ้ยอยู่คนเดียวอีกแล้วแล้วแฟนเขาไปที่อื่น
6: ไม่มีแล้วแฟนทำไฟฟ้าไม่มีแล้วไปเป็น30 กว่าปีพอแฟนไปลูกอายุ11ขึ้นปฏิบัติโทภาวนาเรื่อยๆมาแถวท้องน้ำหลวง5-6 วันเนี่ยก็จิตใจดียังไม่เป็นไร
4: โอเคยังแข็งแล้วตอนนี้เดินเหินยังปวดหลัง
6: เดินได้ค่ะแต่ว่าไปโรงพยาบาลเขาบอกว่าพิการแต่เดินได้มีบัตรพิการกับบัตรประชาชนต้องไปอย่างนี้ค่ะ
4: มีบัตรคุณพิการเดือนละ800ใช่ไหมฮะ
6: ค
4: ่
6: ะแล้วก็พกอีก800ค่ะ
4: อืมบัตรผู้สูงเดือน1,600
6: ไม่ค่อยได้ปากระเป๋าเท่าไหร่
4: แล้วลูกเต้าได้ส่งเสียให้
6: ลูกเต้าก็ทำมือถือได้มั่งไม่ได้มั่งเขาก็เป็นโรคหัวใจอยากจะไปหาคุณหมอว่าเขาเป็นโรคหัวใจก็ต้องทานยาประจำตลอดเลยค
4: ่
6: ะ
4: ลูกอายุเท่าไหร่ครับที่เป็นโรคหัวใจ
6: อายุ40 กว่าค่ะปีมาเมีย
4: เขาไอ้เขาเหนื่อยง่ายใช่ไหมครับ
6: เขาบางครั้งเขาเดินไปไหนเขารอแม่คือกับข้าวอะไรก็ต้องที่เขานั่งค่ะ
4: เหนื่อยง่ายแล้วหมอให้ยาแอสไพรินไปกินใช่ไหมครับ
6: ค่ะ
4: แล้วลูกอ้วนไหม
6: ลูกก็ปลงๆนะเหมือนแม่ไม่ผอมไม่ผอมไม่อ้วน
4: แล้วก็มีไขมันสูงด้วยหรือเปล่าครับไม่หรือไม่รู้
6: ก็ไม่ถามเช้าๆก็จะต้องดื่มน้ำมากๆค
4: ่
6: ะ
4: อืมโอเคทีนี้ตัว
6: แต่เขาจะหมุนง่ายค่ะ
4: อืมเอ้าเดี๋ยวช่างลูกมันช่างลูกมึง
6: ทีนี้มาให้คุณหมอช่วยว่าทำยังไงเขาคุณหมอก็ส่งกล้องมาว่าเป็นอะไรฉันบอกคุณหมอท้องผูกเอายากระตุ้นเขาบอกต้องรักษาต้องดูก่อน
4: มีท้องผูกถ่ายกี่วันครั้ง
6: สองวัน
4: ครั้งแล้วก็ถ่ายเร็วหรือถ่ายมีสีดำๆ
6: มันไม่ค่อยย่อยอ่ะคุณหมอคะ
4: มันท้อง
6: ไม่ค่อยย่อย
4: ท้องผูกประจำใช่ไหมครับ
6: ค่ะ
4: แล้วกินอาหารนี่ชอบกินอาหารกินมื้อครับ
6: อาหารก็มันจะทานบ่อยอ่ะ
4: บ
6: างทีก็คืนดึกบางทีก็หิวบางทีก็ไม่มีแรงไม่ไหวก็ไปทานนมอะไรนมหวานหน่อยมันก็มีแรงที่ก็หลับไปบางทีก็ไม่หลับ
4: ไม่มีโรคประจำตัวเลยจังโชคดีแล้วทำไมต้องอยู่คนเดียวตอนนี้อยู่คนเดียวหรือเปล่าครับ
6: อยู่คนเดียวค่ะอยู่คนเดียวมาลูกเขาออกเดี๋ยวก็ซื้อข้าวมาทีนี้ละเขาก็ไม่ค่อยอยู่บ้านนะคะ
4: ขนาดผมอยู่คนเดียวแค่2 ชั่วโมงผมยังทนไม่ได้เลยนี่อยู่คนเดียวตลอดชีวิตเนี่ยจะอายุ80 กว่าแล้วเขาอยู่ได้ยังไงเนี่ย
6: ว่าสวดมนต์ปฏิบัตินึกถึงมาพูดประจำตลอดเวลา
4: โอ้โหนี่คือสังคมทุกปัจจุบัน
6: เทวดามั่งอะไรทุกอย่างแผ่เมตตาทุกคืนนอนก็แผ่เมตตา
4: ไม่มีใครโชคดีที่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาลูกหลาน
6: ตัวคาถาต่างๆนานาในหนังสือโบราณอะไร
4: รอวันเมื่อไหร่จะหมดลมหายใจสักทีหนึ่งบางที
6: สวดแทบจะ
4: เคยเหงาไหมครับ
6: แรงก็สวดไม่ไหวก็บอกมาพูดประจำมาส่ง
4: แล้วเคย
6: ขออภัยสวดไม่ไหวลูกไม่สบายขอให้หายวันไหนคืนแล้วลูกจะสวดมนต์จะสับ
4: เคยเหงาจนน้ำตาไหลขาดคนเห็นใจไหมครับ
6: ก็นึกถึงคุณหมอเนี่ยเหมือนนะคุณหมอนี่เหมือนคล้ายเป็นพ่ออยู่หนึ่งขออภัยนะจะอ่อนกว่านับถืออย่างแรงค
4: ่
6: ะ
4: แล้วเคยเห็นหน้าเห็นตาไปหาหมอจำนานที
6: ่หมอไปค่ะไปคนหนึ่งแล้ว
4: แล้วเราไปเราเห็นเป็นยังไงตื่นเต้นไหม
6: มันก็ไม่ตื่นเต้นไปหาถามไม่ฟังวิทยุไปตามวิทยุอะค่ะ
4: อืมเราไปหาเจอไหม
6: หาเจอค่ะ
4: แล้วรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงใจดีไหม
6: ครั้งแรกเมื่อกี้บอกคุณหมอแล้วบอกว่าครั้งแรกก็ไปเจอยามก็พอดีก็ขึ้นมาชั้นสองก็ไปยิบหญิงสองคนนั่งกำลับสองข้างก็มีอะไรอยู่กลางๆเหมือนขายอะไรก็เป็นยาอะไรไม่ทราบ
4: ทีนี้
6: ก็เลยอยากเจอคุณหมออยากจะคุยกับคุณหมอไม่สบายตอนนี้ให้คุณหมอช่วยแล้วพอดีคุณหมอโผล่มาพอดีหน้าตาแบนๆขาวหน้าตาหมดจด
4: เราพอเจอตัวสั่นไหมมือสั่นไหมรู้สึกว่ามันตื่นเต้นมันอะไรตัวนี้อะไรเหมือนกับ
6: ไม่ตื่นเต้นเฉยๆแล้วลงดีใจทีนี้ผู้หญิงก็บอกฉันบอกทานยาฝรั่งอยู่โรงพยาบาลจะมาหาคุณหมอมันเป็นยังไงมันทานหายมั้งไม่หายมั้งเขาบอกงั้นไปทานยาคุณหมอไปยาโรงพยาบาลก่อนละกัน
4: เฮ้ยโอเค
6: แล้วเขาก็ไปพูดไรฉันก็เลยฉันก็เลยลงมาข้างล่างมาคุยกับยามตั้งนาน
4: แล้วได้เข้าไปหาหมอชำนาญบ้างไหมครับ
6: ก็จะเป็นคุณหมอชำนาญหรือไงออกมาคนเดียวคงจะเป็นหมอแต่ผู้หญิงสองคนก็ไม่แนะนำหรอกค่ะคุณหมอก็ยิ้มแหละคนที่มาเจอเนี่ยยิ้มตรงหน้าประตูค่ะ
4: แล้วหน้าตาเป็นไงครับ
6: หน้าตาท้วมๆขาวๆเหมือนแค่คนจีนท้วมๆรูปร่างพอดีไม่อ้วนไม่ใหญ่ค่ะ
4: เท่ไหม
6: ก็เท่ดีก็หน้าตาหมดจดยิ้มแย้มแจ่มใสดีค่ะ
4: โอ้โห
6: ก็นับถืออยากจะพบว่าผู้หญิงสองคนก็บอกว่า านทานยาโรงพยาบาลก่อนแล้วกันแล้วคุณหมอคุณผู้ชายคนนั้นก็หายแวบไปเลยครับ
4: เรามาจากไหนถึง
6: จะไปทางไหน
4: แล้วตอนนี้จะถามอาจารย์หมอชำนาญเรื่องกระดูกหลังใช่ไหมครับ
6: ก็จะถามคุณหมออยากจะคุณหมอช่วยไม่มีใครแล้วพี่น้องก
4: ็
6: พ
4: ู
6: ดระยะหาพูดอย่างนี้แล้วกันเขาก็โทรมามั่งไม่โทรมั่งบางทีก็ไม่สบายที่ลูกไม่ไหวหน้ามืดที่จะเซบันไดก็เกาะบันไดบางทีก็ทำจิตว่างอยู่ตลอดเวลา
4: จะปล่อยให้ตายคาบ้านยังไงวะคิดถึงเราเบ่งมันออกมามันไม่ช่วยเหลือเจือจุนหลงแต่เมียหลงแต่ผัวเนี่ยจริงหรือเปล่า
6: เขาครอบก็ไปครอบคนละเยอะก็นอนคนคนนี้บอกให้ครอบต้องเลือกนะคนสมัยนี
4: ้
6: ไม่เลือกไม่ได้ถ้าแม่ไม่ชอบก็ต้องไม่ชอบนะแล้วก็เอางี้ดีกว่ามาเฝ้าดูแลแม่ให้แข็งแรงหนูจะไปไหนไม่ว่าก็บอกเขาอย่างนี
4: ้แล้วมาดู
6: บอกว่าคนเราต้องช่วยตัวเองเอาคนมันป่วยนี
4: ่เอาอายุ80กว่าไม่ช่วยตัวเองก็ต้องช่วยบ้างไม่ช่วยบ้างก็ยังดีอ่ะ
6: ก็เขามีลูกก็ต้องช่วยสิอย่างฉันมีถ้ามาก็มีแม่มีพ่อฉันก็ต้องไปช่วยเขา
4: โอ้แต่นี้ลูกปีนึงส่งเศษเงินมาสักครั้งนึงก็ยังดีเน
6: า
4: ะ
6: ไม่บางทีอาทิตย์2อาทิตย์4ก็5วัน6วันอาทิตย์แล้วก็บางที3 4ชั่วโมงก็ซื้อกับข้าวมาค่ะแล้วเข้าประตูเองได้ประตูก็เอาไว้ข้าง
4: แล้วมาคุยนานมั้ยฮะลูกเต้ามาเขาคุยเอาหลานมาด้วยมั้ย
6: เอาข้าวมาส่งมาอะไรก็บางทีก็บอกเอาคุยคุณแม่อยู่พักนึงนะคุยนานไม่ได้จิตใจเขาจะหงุดหงิดตลอดเวลาไม่พูดอะไรหน่อยก็อารมณ์ใส่ถามอะไรกลงๆบางทีก็ไม่ยอมบอกความจริงบอกแม่กองกองมังมุนีอะไรบอกแม่เงินทองก็มีกินบ้านก็มีไม่ได้เช่า
4: ที่ผม
6: บอกแม่กองกองอ่ะพ่อเช่าก็ไม่อยู
4: ่
6: ทำบุญให้พ่อแม่แต่เราจะได้ดีขึ้นนะลูกนะ
4: ที่ผมปล่อยยาวันนี
6: ้เขาบอกก็รักเหมือนกันน่ะแต่ผมอยู่กับแม่นานๆแม่ผมต้องรีบออกไปบางครั้งก็ออกอารมณ์ใส่ไม่รู้ก็เป็นอะไรอยากจะปรึกษาคุณหมอออกอากาศนี่มันจะดีหรือเปล่าครับเนี่ย
4: ก็ดีแล้วสังคมส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้หมดเลยฮะพอได้เมียลืมแม่ได้ผัวลืมพ่อ
6: พูดไม่อายนะขอจะพึ่งคุณหมอถ้าคนได้ไหมต้องหมอโรงพยาบาลต้องหกโรงพยาบาลทุนเสียไปหมดเลยมันก็ไม่หายสักทีหายช่วงระยะก็เป็นอย่างนั้นลูกไม่ไหวก็ทนเอาที่น้ำตาลูกมาเลย
4: โอ้ยตายแล้วทำไม
6: ทำข้าวเองทำเองอ่ะผักกระล้าง
4: อายุมันจะให้อยู่ถึงร้อยปี90ร้อยปีหรือไงแล้วว
6: ัดมหาธาตุหัวหน้านำมาปัดสวดมนต์พระผู้ใหญ่สูงอายุเอาของไปถวายท่านหลายหนไปวัดบนพระทุกวัน
4: นี่คือสังคมใน
6: ท่านบอกว่ายืนกันหน้าคนผู้หญิงใส่ชุดขาวอีฉันด้วยบอกโยมคนนั้นอ่ะ120ได้โยมคนไหนหันไปหันมาก็โยมน่ะก็เลยโยมมากงอีฉันเนี่ยค่ะปัจจุบันเนี่ยค่ะ120แล้วมันที่เป็นนาแออยู่แล้วจะใครจะดูแลนั่นเนี่ยลูกก็ตอนนี้ก็ดูมั่งไม่ดูมั่งจิตใจก็คงหงุดหงิดไม่รู้ก็ไปทำอะไรส่งให้เขาเรียนดีๆทั้งนั้นสูงบอกกับพ่อบอกไม่ต้องห่วงลูกนะจะส่งให้เขาดีส่งถ้าเลี้ยงก็ตั้งอายุ11ขวบถึง4
4: โอ้ยช่างมันเถอะเราอุตส่าห์เบ่งมันออกมาเลือดก้อนนี้ช่างหัวมัน
6: ต้องการตอนนี้อยากจะให้คุณหมอช่วยให้ฉันเดินได้สะดวกพอไปส่องก้อนแล้วมันขึ้นโค้งมันจะกดในท้องให้ฉันนะให้เดินไม่ได้หลังจะงอเลยมันไม่ตรงเหมือนยังเดิม
4: เราตอนนี้ได้ใส่เสื้อกระชับเอวอยู่หรือเปล่าครับ
6: คุณหมอบอกว่ามันรักษาอะไรไม่ได้ต้องเอาเสื้อมาใส่กลางคืนไม่ต้องใส่เสื้อที่ว่าโรงพยาบาลให้มาไม่ต้องเสียตังค์มันของบัตรทองค่ะแล้วทีนี้ฉันไม่รับมาเขาก็ลองสวมให้ดูเขาก็พูดจาดีอ่ะหม
4: อ
6: ไปลูกก็ไปด้วยไปทำที่กระดูกทีนี้ตอนนี้อยากจะได้ว่าตอนนี้ว่ามันกดท้องกล่องกล้องแล้วมันกดท้องไปหาหมอแล้วให้ยานอนหลับมาแล้วมันก็เซแล้วก็เวียนหัวก็เลยไม่ทานแต่มันให้เราหลับเรื่อย
4: มันจะปล่อยให้แม่ตายเน่าคาบ้านได้ยังไงกันนี่คือสังคมในยุคปัจจุบันความเป็นจริงส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี
6: ้พี่น้องกระทมน้องมากเลี้ยงลงใจน้องคนเล็กอยู่จังหวัดสิงห์

0: อ่ะไม่ว่ากันอย่างน้อยๆก็มีหมอชำนาญ
1: หมอช่วยให้ฉันเดินได้สะดวกพอนั่งแล้วลุกขึ้นมามันจะปวดท้องเนี่ยที่โครงสองข้างมันจะปวดท้องให้ฉันเดินก็สองล่องอยู่มันต้องมีนาค่ะปีครึ่งแล้ว
0: อันนี
1: ้ยาปวดลดปวด
0: อาจารย์ฮะ
1: ฉันจะพยายามทานยา
0: เดี๋ยวฟังทางอาจารย์หมอชำนาญนะครับว่าทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยมันเป็นสังคมในเมืองไทยนะครับแม่คนเดียวเลี้ยงลูกได้10คนแต่ลูก10คนมันไม่จนเหมือนแม่เพราะแม่หมดตัวเพราะส่งลูกเรียนหนังสือให้มีความรู้ยิ่งมีความรู้มากยิ่งห่างมากได้เมียลืมแม่ได้ผัวลืมพ่อก็ยังโชคดีที่มีรายการเรามันคลายความเหงาชี้ทางสว่างไสวให้ได้อย่างปลอดภัยเชิญอาจารย์ในแพทย์ชำนาญเขาเสกคลิกทั้งโรคทางกายโรคทางใจเขาไม่มีที่ระบายเห็นอาจารย์อยู่แวบๆเขาก็ต่อชีวิตต่ออายุได้เหมือนสวรรค์ลอยมาอยู่แค่วิทยุเครื่องเก่าๆเครื่องหนึ่งอย่าให้มันเสียนะเขาจะนอนกอดเป็นยุจนหมดลมหายใจหรือยังไงกันทางแก้ไขย่อมมีอาจารย์หมอชำนาญลองช่วยปลุกปลอบและลมเราเอาใจสิครับว่ามันเป็นอย่างนี้สังคมเมืองไทยเนี่ยอยู่คนเดียว ไอว่าไอเป็นทีบีหรือเปล่าวะ เป็นภูมิแพ้ด้วยอะไรด้วยโอ้ยเดินก็ไม่ไหวหลังคดหลังงอซื้อกระเช้าเอวก็ใส่ไม่ได้อาจารย์เอ้ยลองช่วยเสกเป่าลองช่วยพูดให้คลายจากความเหงาเรื่องลูกจะมาเยี่ยมอาจารย์เพียงแค่มามันยังหงุดหงิดเลยคุยกับแม่ก็ไม่รู้เรื่องหูก็ไม่ค่อยดีเล่นโทรศัพท์มือถือก็ไม่เป็นเอาไงกูว่ากูเบ่งมึงออกมาเชิญอาจารย์หมอชำนาญฮะเคยไปเจออาจารย์ครั้งหนึ่งครับแต่ยังไม่ได้คุยกันเท่าไหร่ครับเชิญเลยครับ
2: ตอนนี้คนไข้ก็ต้องการถามอะไรเหรอครับ
0: ต้องการทำอะไรครับ
1: อยากให้คุณหมอช่วยให้เดินอย่างแบบปกติอย่าเวลาเดินยืนอย่าให้เหนื่อยเดินไปห้าหกเมตรที่ก็เหนื่อยจะรีบนั่งแล้วก็นี่ไปสองกล้องเลยเป็นอย่างนี้ค่ะตอนก่อนสองกล้องมันจะเดินได้ลูกก็บอกเอ้แม่เดินได้ทำไมสองกล้องแล้วเดินไม่ค่อยไหวค่ะทีนี้คุณหมอจะทำแก้ยังไง
0: สองกล้องอะไรฮะสองกล้องทางก้นหรือทางปากครับ
1: สองกล้องที่ท้องเกี่ยวกับเพาะอะค่ะสองกล้องแบบอย่างสองกล้องแล้วก็ไปฉายรังสีที่นครปฐมอีกดิฉันจะแรกจะไม่ไปไปสองกล้องนี่ก็พอส่องกล้องมาแล้วกลับมาบ้านมันก็ทานข้าวได้แต่นอนไม่หลับแต่ว่าสองเป็นคงสองข้างเลยมันจะปวดท้องในฉันน่ะเดินไม่ค่อยได้ยืนทำอะไรแขวนอะไรหน่อยมันก็เหนื่อยต้องรีบนั่งค่ะเดินไปสัก5เมตร10เมตรจะรีบนั่งไม่รู้เป็นอะไรคุณหมอช่วยให้เดินได้ปกติได้มั้ยคะแต่ข้าวทานได้แต่นอนไม่หลับแต่ไม่กล้าทานยานอนหลับบ่อยๆก็กลัวจะติดก็ทน
0: แล้วตอนนี้กินยาอะไรอยู่ครับตอนนี้ครับ
1: ตอนนี้ก็ทานยาลดกรดมั่งแล้วก็ยาบำรุงวิตามินรวมแล้วก็มียาแก้ปวดยาไอ้นั่นพาไปเอ็นดอนนะคะ PAIN แล้วก็ DOL นี่จะเป็นพาเอ็นดอนถ้าพาราปัตตานอนไม่หายอ่ะมันจะหายช่วงเดียวเพราะไอ้นั่นตั้งแต่ชั่วโมงถึงวันก็ยังเดินได้ค่อยแรงมีแรง
0: โอเค
1: แต่ตัวอื่นมีโรงพยาบาลมีหมอตั้งหลายหมอมีพยาบาลคนนี้ให้มาถูกที่แรกก็บอกว่าสายทะเลป้าไปทานอะไรป้าก็ทานอะไรไปชิ้นน้องกินขนมก็บอกมันสายทะเลไม่ติดเอายาเรดอนเนี่ยไปทานเอามาทานที่บ้านมันหายปวดดีค่ะก็เป็นวันก็หายดีก็เดินได้เก่งก็หลังไปส่องกล้องมันเลยมันจะยุบลงมาจะอ่อนแรงดีแล้วทีนี้จะทำยังไงคุณหมอจะช่วยให้
0: เขาเดินไม่ค่อยไหวเดินไม่กี่ก้าวคนเหนื่อยนะครับแล้วอาการเซ็กซ์อย่างนี้ไม่มีโรค NCD เบาหวานความดันสูงค่อนข้างพร้อม
1: แต่จิตใจสบายก็อดทนเหมือนกันนะ
0: ฮะเชิญอาจารย์หมอชำนาญครับเชิญเลยครับ
1: ใจมันจะ
2: ก็สงสารนะครับแล้วเห็นใจด้วยบางคนสูงอายุเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพอมีโรคทางกายแล้วเนี่ยมันก็จะมักจะมีโรคทางใจด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ต้องอยู่คนเดียวเนี่ยขาดการดูแลเนี่ยไม่เห็นเหมือนอาจารย
0: ์เอาอยู่แล้ว
2: ของอาจารย์เนี่ยมีแต่คนแย่งกันดูแลเลือกไม่

0: ถูก
1: ใช่
0: แล้วมันจะเอาคนไหนดี
1: มันไม่มีคนเลือกนะมันเลือกทุกคนเลย
0: แล้วรับศึกไว้เลยเนี่ย
1: มันจะตายอยู่แล้วมาช่วยเพื่อนมาช่วยหน่อยจะเอาไปสักครึ่งหนึ่งเอาจะบอกเมียรู้ก็แล้วกันเนาะก็ไม่เอาเอา
0: ก็คนสูงอายุนะก็จะเป็นอย่างนี้แหละมีทั้งโรคทางกายโรคทางใจนะครับแล้วก็ที่ฟังดูก็จะมีอยู่สองเรื่องด้วยกันก็คือเรื่องของลำไส้กระเพาะนะครับซึ่งมันอาจจะมีการอักเสบนะครับแล้วก็ลำไส้ของคนสูงอายุเนี่ยมันจะไม่แข็งแรงเหมือนสมัยสาวๆนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการทำงานหรือการย่อยอาหารที่ทานเข้าไปเนี่ยก็มักจะมีปัญหานะครับแล้วคนไข้ก็มักจะมีปัญหาเรื่องของการถ่ายอุจจาระซึ่งปกติมันจะต้องถ่ายทุกวันแต่คนไข้ที่มีปัญหาแบบนี้ก็มักจะถ่ายยากแล้วก็หลายๆวันถ่ายทีนะครับนั่นก็แสดงว่าลำไส้เนี่ยทำงานผิดปกติลำไส้มีการเคลื่อนไหวน้อยกว่าปกตินะครับเพราะนั้นสิ่งที่จะทำให้คนไข้ปวดท้องก็คืออาหารที่ทานเข้าไปเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะสมอาจจะย่อยยากนะครับอาจจะเยอะเกินไปนะครับอาจจะทำให้กระบวนการย่อยอาหารของกระเพาะลำไส้เนี่ยทำงานได้ดีไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคนไข้ก็จะมีปัญหาเรื่องความเสื่อมของกระดูกหลังด้วยนะครับซึ่งอันตัวเนี้ยมันก็อาจจะมีความเสื่อมแล้วก็กระดูกหลังก็อาจจะคดอาจจะโก่งเนี่ยแล้วก็ความสูงลดลงแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการเดินนะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นธรรมชาติของคนสูงอายุนะครับว่าถึงวันหนึ่งเนี่ยกระเพาะลำไส้มันก็ไม่ค่อยแข็งแรงกระดูกหลังก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับนะฮะเพราะนั้นเวลาที่เดินไปไกลก็ไม่ได้เดินเยอะก็ไม่ดีนะครับแล้วก็บางทีความสูงก็ลดลงด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของความเสื่อมที่เกิดขึ้นที่กระดูกหลังนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับคนไข้รายนี้ก็น่าจะต้องใส่เสื้อกระชับเอวที่คุณหมอก็ให้มานะครับเพราะทุกครั้งที่เราท้ากระทบพื้นเนี่ยน้ำหนักมันจะลดไปลงที่กระดูกหลังเพราะฉะนั้นการใส่เสื้อกระชับเอวเนี่ยตลอดเวลาถอดได้เฉพาะเวลานอนเนี่ยมันก็จะช่วยนะครับทำให้น้ำหนักไม่ไปลงที่กระดูกหลังเยอะนะครับกระดูกหลังที่มันมีความเสื่อมมันก็จะไม่คดไม่โก่งนะครับแล้วมันก็จะอักเสบน้อยลงด้วยการปวดก็จะดีขึ้นนะครับเพราะนั้นการใส่เสื้อกระชับเอวเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราจะรักษาการอักเสบอันนี้การใช้ยาแผนปัจจุบันก็ดีหรือจะใช้สมุนไพรก็ตามเนี่ยมันก็น่าจะได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยความเสื่อมอันเนี้ยมันก็จะเดินหน้าไปเรื่อยเลยแล้วต้องพยายามอย่าทำงานเยอะอย่าทำงานหนักอย่าก้มหลังเยอะนะครับยกของหนักก็ไม่ดีพออายุเยอะแล้วแล้วกระดูกหลังมันเสื่อมมันโทรมนะครับมันก็เป็นไปตามวัยในขณะเดียวกันในเรื่องของการบริโภคเนี่ยก็ต้องพยายามทานอาหารอย่าเยอะทานอาหารที่อ่อนๆทานอาหารที่ย่อยง่ายๆนะครับแล้วก็ต้องทานอาหารให้เป็นเวลาด้วยนะครับเพราะการ การพฤติกรรมในการบริโภคเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเราไม่สามารถปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้นได้เนี่ยนะครับมันก็จะทำให้มีการปวดนะครับมีการแน่นท้องแล้วก็ถ่ายไม่สะดวกนะครับมันก็กระทบหมดนะครับเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยลำไส้มันก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าที่ควรการเคลื่อนไหวของลำไส้ก็น้อยลงไปการหลั่งน้ำย่อยในกระเพาะมันก็ไม่สมดุลนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทานอาหารที่ย่อยง่ายๆถ้าเป็นอาหารเหลวได้ก็จะดีนะครับแต่ต้องเป็นอาหารเหลวที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเนี่ยมันเหงามันว้าเหวนะครับแล้วมันก็ซึมเศร้าแบบไม่รู้ตัวนะครับแล้วก็ไม่มีใครที่จะช่วยเราได้เพราะนั้นหมอจึงได้พยายามบอกกับคนไข้สูงอายุทั้งหลายว่าถ้าให้ดีแล้วเนี่ยเราจะต้องฝึกแล้วเรียนรู้ที่จะดูแลตัวเองช่วยตัวเองนะครับทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเองเนี่ยนี่จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกรูปแบบตามไลฟ์สไตล์ของท่านแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาทซึ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์ของท่านได้ทุกรูปแบบนะครับท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้062-51-00-560-9 อีกหมายเลขหนึ่งครับ062 5,100 566ถึง9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564 563 562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง .net ครับ
3: คุณผู้ฟังบางท่านก็จะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับคุณหมออยู่เสมอๆนะคะบางท่านก็ลิสต์ไว้หรือว่าจดไว้มีปัญหาอะไรที่จะสอบถามคุณหมอก็จดๆไว้จดๆไว้แล้วก็มาถามเป็นข้อข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5แต่ว่าแต่ละข้อนี่ท่านก็จะมีรายละเอียดของท่านอยู่นะเอามาเล่าสู่กันฟัง1ข้อคำถามของท่านก็จะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านทุกๆคนคุณหมอก็จะตอบให้ทีละข้อทีละข้อแต่บางท่านก็มาเป็น10โรค1โรค2โรค3โรค4โรค5โรค6โรค7โรค8โรค9โรคแต่บางท่านมา3โรค3กษัตริย์ก็ว่ากันไปนะครับเป็นโรคในกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรังก็มีเบาหวานความดันไขมันโรคหลอดเลือดบางท่านเป็นสะเก็ดเงินบางท่านเป็นภูมิแพ้บางท่านก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของงูสวัดก็มีนะเกาก็มีมาเหมือนกันนะคะหรือว่าจะเป็นพวกมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะหรือว่าต่อมลูกหมากโตอันนี้ก็มีเหมือนกันเนาะแล้วก็ยังมีอีกนะคุณผู้ฟังโรคเกี่ยวกับทางกายทางใจคือสภาพจิตใจไม่รู้มันว้าวุ่นใจไม่รู้จะปรึกษาใครว้าวุ่นไปหมดศึกษาธรรมะก็แล้วกราบหลวงพ่อก็แล้วนั่งสมาธิก็แล้วแต่ไม่มีคนพูดด้วยนี่สิมันจะอันตรายไหมคือไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆอยู่คนเดียวมาโดยตลอดบางทีก็เหงาเหมือนกันนะโทรศัพท์มาคุยกับรายการนี้นะคะให้รายการนี้เป็นเพื่อนค่ะแล้วก็พยายามที่จะข่มใจนะทำใจหรือไม่ก็เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกนะคะคุณฟังคะท่านจะได้มีความสุขในทุกๆวันมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะมีการออกกำลังกายทำกิจกรรมร่วมกับรายการนี้แล้วท่านจะมีความสุขนะคะสมุนไพรแปดก้วยตราไวกิ้งนั้นคุณผู้ฟังสามารถที่จะสั่งซื้อได้รับประทานได้นะคะก่อนแล้วก็หลังอาหารเป็นการประคับประคองความเสื่อมของเซลล์เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับหลอดเลือดนะคะแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระส่วนกาแฟนั้นก็จะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพที่เราจะสะดวกกับการรับประทานเพราะว่าเป็นกาแฟในรูปแบบคอฟฟี่มิกนะคะจงเตรียมน้ำร้อนไว้ชงเทแล้วก็ชงนะคะน้ำไม่ต้องเยอะค่ะน้ำพอประมาณชงร้อนได้ชงเย็นได้ดื่มได้หมดเลยในทุกๆโมเมนต์ของมุมกาแฟที่คุณชอบนะคะจะชอบร้อนชอบเย็นก็ชงกันไปหรือจะเป็นของขวัญของฝากก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะแล้วก็สำคัญค่ะคุณฟังคะผลิตภัณฑ์ไวน์เฮิร์บในรูปแบบของผักชนิดแคปซูลอันนี้ก็เปิดโอกาสให้คุณฟังของเราที่ออกกำลังกายต้องการควบคุมน้ำตาลนะคะควบคุมปริมาณของไขมันที่จะเข้าสู่ร่างกายไวน์เฮิร์บ1แคปซูลนะคะมีเบาหวานความดันไขมันก็สามารถรับประทานได้ศึกษาข้อมูลแล้วก็โทรสอบถามกับทีมแพทย์ในการรับประทาน0813346666 0813346666นะคะส่วนหมายเลขในการสั่งซื้อแปดกุ้ยตราไวกิ่งกาแฟแปดกุ้ยคอฟฟี่0625100560-9เรามี10หมายเลขด้วยกันค่ะท่านผู้ฟังคะช่วงต่อไปนี้อยากให้ท่านผู้ฟังพบกับข้อมูลทางการแพทย์ในอีกชุดหนึ่งนะคะเปลี่ยนบรรยากาศไปฟังข้อมูลทางการแพทย์อีกชุดหนึ่งค่ะนอกจากจะได้สนทนาธรรมะกันบ้างแล้วนะคะก็ไปพบกับเรื่องราวของสุขภาพกันบ้างนะคะในชุดที่2ของสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะคุณฟังคะเชิญรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
1: น้ำตาลสะสมได้5ฟาติปุจูก้าได้90หลังจากอดอาหาร8ชั่วโมงเนี่ยแล้วเขาให้ยากระตุ้นตับอ่อนสร้างอินซูลินให้มากกว่าเดิมเนี่ยผมอยากจะดูประวัติอันเก่าๆแต่ผมไม่ขอวิจารณ์นะครับมันเกิดสภาวะที่น้ำตาลในเลือดต่ำจนเกินไปอาจจะต่ำกว่า70ด้วยคุณพี่อาจจะเข้าโรงพยาบาลเพราะสาเหตุนี้ก็ได้นะครับจะได้หรือไม่ยังไงนะครับ
0: อาจารย์ครับคืออย่างนี้ครับเป็นข้อนะที่อาจารย์เกียงศักดิ์พูดเนี่ยหมอเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับก็คือว่าคนสูงอายุเนี่ยน้ำตาลจะต้องสูงหน่อย
4: นะครับ130 140ก็ยังไม่เป็นไรแต่ถ้าน้ำตาลต่ำนี่อันตรายมากนะครับแล้วบางทีเนี่ยถ้าน้ำตาลต่ำเนี่ยมันช็อกได้แล้วทำให้เสียชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นคนสูงอายุเนี่ยจะให้ค่าผลเลือดมันเป็นปกติเหมือนสมัยหนุ่มสาวเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องสูงเท่านี้130 140ดีกว่านะครับอย่าให้ต่ำมากต่ำมากแล้วอันตรายครับ
1: แล้วค่า A1C ของคุณพี่แค่5เนี่ยมันต่ำ
5: ทีนี้เพื่อนให้ถามคุณหมอชำนาญจำวิได้ไหมคะแล้วมีวงเพื่อนนะคะที่แนะนำให้ทานของคุณหมอทานมานานแล้วนะคะแล้วตอนนี้เขาน้ำตาลเหลือ80เขาก็เลยหยุดทาน
1: ถูกต้อง
5: เขาน้ำตาลมันต่ำ80นะคะ
1: คืออย่างนี้นะฮะเนื่องจากว่าไอ้ตับอ่อนเบต้าเซลล์เนี่ยมันได้รับอาหารเพียงพอมันจึงผลิตอินซูลินได้ปกติแต่พี่ดันไปกินยาลดตัวเลขยาไอ้กระตุ้นตับอ่อนสร้างอินซูลินมันก็ยิ่งสารวัตรเตี้ยลงยิ่งต่ำกว่าปกติอีกนะครับแต่ว่าเราไม่ขอกล้าล่วงล้ำในการที่จะวิพากษ์วิจารณ์ต่อนะครับเราก็ได้แต่ให้ความรู้ขั้นพื้นฐานว่าน้ำตาลสะสมได้5พระทิกบรรจุก็ได้แค่90มันต่ำมากๆเลยสำหรับคนอายุเกือบ90ปีเนี่ยนะครับมันควรจะ130 140อย่างที่อาจารย์หมอชำนาญว่าไว้แต่เราไม่กล้าไปล่วงล้ำกับโรงพยาบาลเพราะว่ามันเป็นไปได้ยังไงน้ำตาลไปเป็นเบาหวานมันจะหายได้ยังไงมันจะไม่ดีขึ้นยังไงเพราะคุณพี่กินแต่ผักผลไม้ที่ไม่หวานข้าวแทบไม่กินแทบไม่มีน้ำตาลเลยนะครับ
5: ยังทานข้าวไรเบอร์รี่ค่ะ
1: นั่นแหละยิ่งต่ำมันออกน้ำตาลช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเบาหวานพี่เนี่ยไอเราไม่กล้าบอกว่าให้งดพวกกลูโคฟาตให้งดการฉีดอินซูลินให้งดจากนั้นนะผมก็ต้องขอโทษที่ว่าน้ำตาลตอนพี่กินข้าวแล้วได้190ผมคิดว่าก่อนอาหารนะครับ
5: แต
1: ่นั้นนั่นมันน้ำตาลหลังอาหารมันถือว่าปกติครับอย่างที่อาจารย์หมอชำนาญว่าไว้นะครับก็จำจริงการหลักการตรวจเลือดนะครับหลังจากตรวจพาธิบัจจุก้ากันแล้วกินน้ำเชื่อม 75cc เนี่ยแล้วตรวจเลือดทุกชั่วโมงเนี่ยชั่วโมงแรกได้200ครับเดี๋ยวปกติแล้วค่อยๆลดลงสลับคนปกติเบต้าเซลล์ผลิตฮอร์โมนปกติแต่คนที่เป็นเบาหวานว่าที่เบาหวานมันน้ำตาลมันจะโอ้โหก็จะลดลง 3-4 ชั่วโมงนั่นแหละครับถ้าบอกละเอียดคนก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้น
5: ดิฉันทานนมกล่องดีน่างาดำนะคะกับเอ็นชัวค่ะแล้วก็โกโก้3อย่างนะคะ
1: ก็ดี
5: ก็ไม่หวานนะคะ
1: พี่ต้องกินน้ำตาลบ้างให้มันต่ำเกินไปครับสรุปนะครับนะน้ำตาล90มันต่ำถือว่าต่ำนะครับสำหรับคนอายุขนาดนี้แล้วก็ A1C ได้แค่5หลักของสมาคมโรคเบาหวานอเมริกานะครับเขาตัดสินใจที่ฮีมคือ A1C ได้5พาธิบัจจุค่าคือ90ตัวเลขพี่ก็ตรวจได้90ที่นี่130คุณพี่ไม่บอกผมคิดว่าตรวจหลังจากอดอาหาร8ชั่วโมงหลังอาหารที่กินแล้วตรวจก็ถือว่าปกติครับ190ถือปกติ
5: ต้องเจาะหลังอาหารใช่ไหมคะคุณหมอ
1: มันแล้วแต่หมอก็สั่งฮะผมไม่รับรู้ฮะแต
5: ่ไม่ใช่ค่ะของเรามีอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะเจาะไปนิ้ว
1: ตามจริง
5: เพราะเราอยากจะรู
1: ้คุณจะเจาะด้วยครับหลังอาหารเราจะกินแล้ว
5: แต่ต้องเจาะหลังอาหารใช่ไหมคะ
4: คืออย่างนี้ครับพี่ต้องงดอาหารแล้วถึงเจา
5: ะ
4: นะครับสมมติว่าพี่จะเจาะตอนเช้าแล้วพี่ต้องงดอาหาร NPO ตั้งแต่สี่ทุ่มแล้วเช้าขึ้นมาหกโมงเช้าพี่ก็เจาะอันนี้คือน้ำตาลรายนี้ที่ถูกต้องแต่ถ้าพี่ไปเจาะหลังทานอาหารแล้วเนี่ยมันเป็นค่าน้ำตาลที่เขาเรียกว่า DTX เนี่ยนะครับซึ่ง180-190เนี่ยถือว่าปกติครับไม่เป็นไรนะครับวันนี้มันอีกเรื่องนึงก็คือผมก็ไม่ค่อยเห็นเดิมที่อาจารย์บอกว่าผมไม่กล้าเนี่ยนะ
1: ผมไม่กล้าจริงอ่ะ
4: เดี๋ยวอาจารย์ต้องกล้าที่จะพูดความจริงแต่เราอย่าไปว่าคนอื่นเขาเพราะนั้นอาจารย์พูดไปเถอะ
1: บางทีมันสดๆอย่างนี้นะครับสมพันธ์เขาคอยตาขวางใส่ผมก็กลัวแทบตายแล้ว
4: กล้าพูดในสิ่งที่มีเหตุมีผล
1: ใช่
4: นะครับอันนี้มันเป็นเหตุเป็นผลทางการแพทย์ซึ่งเราต้องอธิบายคนไข้เข้าใจนะครับแล้วคนไข้จะทำยังไงตัดสินใจคนไข้ต้องไปคิดต่อคิดเองแต่หมอคิดว่าในถ้าเอวันตีของพี่ขนาดเนี้ยพี่พอแล้วครับพี่ไม่ต้องไปกังวลเยอะทานไปตามปกติเถอะน้ำตาลมันจะสูงสักนิด130-140ถือว่าดีที่สุดนะครับอย่าให้มันต่ำมากนะครับแล้วถ้าพี่ต้องการให้ได้ค่าน้ำตาลที่ถูกต้องมาตรฐานพี่ต้องงดอาหารตั้งแต่4ทุ่ม NPO ตั้งแต่4ทุ่มแล้วเจาะตอนเช้านะครับแต่ถ้าไปเจาะหลังทานอาหารเนี่ยมันเป็นค่าของ DTX ไม่ใช่เป็นค่าของฟาสซิ่งบาจูก้านะครับมันก็จะสูง180 190ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับ
5: โอ
1: ้
5: ค่ะ
1: โอ้นี่ยก
5: ขึ้นเขาออกจากกองเลยนะครับคุณหมอมากนะคะคุณหมอชำนาญ
4: ครับยินดีครับ
5: ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากสวัสดีครับหนึ่งอาจารย์เนื้อบางทีเนี่ยการรู้กับการรอบรู้เราเอาตัวเองเข้าแลกนะครับเป็นมันทุกอย่างเลยอ้วนก็อ้วนเบาหวานก็ขึ้นตระกูลเราไม่มีเบาหวานความดันไขมันไม่เจอนะครับเป็นนักกีฬาเก่าลองทำให้อ้วนดูซิเป็นยังไงมันต้องทดลองกับตัวเองก่อนครับก่อนที่จะไปพูดว่าอาการการลดน้ำหนักมันยากมากๆเลยโอ้โหทรมานนึกถึงสมภารมัจจดาลูกศิษย์พระกระจอกกระจอกอย่างเงี้ยเราก็ต้องทำให้ได้เอาชนะมันกลับไปเยี่ยมที่บ้านเขาหมามันเห่ามันจำเราไม่ได้เพื่อนดูเฮ้ยนี่ใครวะเนี่ยมันผอมลงตั้ง20กิโลเนี่ยภายใน6เดือน8เดือนเนี่ยมันผอมลงได้เมื่อใจมั่นทีนี้เราก็เอาตัวอย่างที่การลดน้ำหนักมันหิวยังไงมันอิ่มยังไงแล้วมันหงุดหงิดยังไงกินผักเนี่ยโอ้โหมันหิวบ่อยที่สุดโลแคลอรี่เนี่ยเอามันยังไงต้องอดทนว่าเห็นหน้าสมภารน้องพญดาเราหรือเปล่าวะเนี่ยทดลองต่อไปทดลองต่อไปจนกลายเป็นความเคยชินน้ำตาลในเลือดต่ำเจาะก่อนหลังอาหารเราเอาวิชาการที่เรียนมาคือเอาเล่ากรูโคสโทโลรานเทสไปฟังหมอบางคนบอกว่าอินซูลินโทโลรานเทสมันไม่ใช่เกี่ยวกับเบาหวานมันเกี่ยวกับต่อมบางต่อมนะครับเราก็โค่นใหญ่เลยถามเพื่อนถามหมอสุพลมีเมียเป็นเทคนิคการแพทย์เขาก็ไม่รู้จักอินซูลินโทโลรานเทสเนี่ยเราก็บุกเข้าไปห้องแลบก็ไม่มีใครรู้เรื่องก็จบกันนะครับด้วยออเรากลูโคสโทโลรานเทสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการคิดต่างและการเข้าใจหมอชำนาญไปอเมริกาไม่ใช่ไปเที่ยวนะครับไปดูเกี่ยวกับงานวิจัยล่าสุดนะครับมนุษย์เราเนี่ยกินพืชมากๆนี่ปลอดภัยแต่กินเนื้อสัตว์มากๆอันตรายครับเขาไม่โทษเนื้อสัตว์เลยแต่เขาพูดว่าอันตรายโดยเฉพาะยิ่งคนเป็นมะเร็งเบาหวานไขมันสูงเนี่ยไขมันสูงๆก็ทำให้เป็นเบาหวานได้ครับแต่ไขมันพอสมควรก็จำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมัชฌิมาทางสายกลางดีที่สุดแล้วท่านต้องมีความรู้จากรายการนี้เราไม่ได้ขายแปะกล้วยแต่เราขายความจริงที่ทำให้ท่านละเลิกจากยาแผนปัจจุบันเมื่อถึงวาระอันควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้เป็นอาวุธอันยิ่งใหญ่แต่ความเข้าใจเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าอาวุธท่านต้องเข้าใจครับท่านเข้าใจท่านเป็นหมอที่เก่งที่สุดนะครับในการพิจารณาอะไรตัวเมื่อไรเนี่ยอย่าไปเชื่ออะไรทั้งสิ้นแม้กระทั่งตัวเราเองก็ตามท่านต้องค้นคว้าต้องวิจัยต่อต้องฟังกันหลายๆท่านนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้พูดการได้เจรจากันได้ฟังหลายๆคนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพราะว่ารายการเนี่ยเปิดสายอิสระนะครับไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีเราจะได้แก้ไขได้ถ้าดีแล้วก็เอามาอธิบายกับคนที่เขาจะทำต่อว่าเราปฏิบัติตัวยังไงมันแฟร์ครับ
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
6: ่มีการเชื่อมแอลทรีโอเนททำให้กระดูกแข็งแรง
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
6: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
6: เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
6: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

0: นมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
2: งามดังเดชที่ดาลาวาน
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช
4: ้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
5: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดงพัชชินีค่ะ

0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยรายการสวยใสไวทองสมุนไพรไวทองสมุนไพรเบลล่าดิฉันแดงพัชนีค่ะวันนี้มาพร้อมกับท่านอาจารย์ภูริสิทธิพิทักษ์อีกเช่นเคยสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะครับสวัสดีคุณแดงด้วยครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สุขภาพก็ต้องดูแลกันนะครับใครมีปัญหายังไงเราต้องเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆกันนะครับอย่างการติดเชื้อในกระแสเลือดแน่นอนนะครับเลือดต้องมีความเป็นกรดการที่เลือดมีความเป็นกรดนะครับเชื้อโรคเขาอาศัยอยู่ได้แต่ถ้าเลือดเรายังมีความเป็นด่างอยู่นะครับเชื้อโรคจะเจริญเติบโตช้าเราสังเกตนะถ้าเลือดเราเป็นกรดเช่นเรานอนน้อยมาหลายวันเนี่ยเลือดเราเป็นกรดเราจะป่วยขณะที่เรานอนน้อยเราจะอักเสบปากอักเสบลิ้นอักเสบนะก็ตอนที่เรานอนน้อยวันการนอนน้อยก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เลือดเป็นกรดนะครับ
0: เลือดเป็นกรดพักผ่อนไม่เพียงพอนอนน้อยนะคะแล้วก็กินอาหารกลางคืนกันบ่อยๆนะคะโดยเฉพาะนอกจากอาหารกลางคืนแล้วเวลาคนกินอาหารกลางคืนอาจารย์ก็จะมีแอลกอฮอล์ร่วมอยู่ด้วยซึ่งทำให้ตับเรามีปัญหานั่นเองนะคะตับมีปัญหาก็ส่งผลต่อไตส่งผลต่ออวัยวะส่วนอื่นๆของร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องตับมีปัญหาเรื่องไตนะคะอยากจะให้เราดูแลก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามกับเราได้เรามีผลิตภัณฑ์ครบวงจรนะคะตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยทีเดียวโทรเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข087 06 07 054ย้ำค่ะ087 06 07 054นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพวันนี้เรามาเข้าเรื่องของสุขภาพกันก่อนไม่ว่าจะเป็นโรคเกาต์โรคกระดูกพรุนภูมิแพ้โรคไตชามือชาเท้าชาเท้านะคะกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นเบาหวานความดันไทรอยพาร์กินสันตะคริวนะคะหรือว่าไขมันพอกตับเป็นลิ้นสีดวงเป็นไมเกรนเป็นสายตา
1: โรคกระเพาะ
0: นะคะต้อต่างๆปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวปวดเข่าอัมพฤกษ์นอนหลับไม่สนิทมีปัญหาเรื่องมดลูกมีปัญหาเรื่องของภายในของ คุณผู้หญิงกระเพาะลำไส้โทรเข้ามาพูดคุยกับเรานะคะเราเป็นสินค้าครบวงจรไม่ใช่สินค้าตัวเดียวเราทำรักดูแลทุกโรคไม่ใช่นะคะ
1: ค
0: เรามีผลิตภัณฑ์มากมายนะคะแล้วก็อยากจะดูแลจุดไหนก็โทรมาถามนะคะแล้วมาเล่าอาการให้เราฟังเพราะว่าเราก็จะมีการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับอาการที่เป็นว่าเราจะต้องดูแลเอาไปว่าส่วนไหนก่อน1 2 3 4นะคะมันจะไปทีเดียวเลยไม่ได้อยากจะมีปัญหาอยากจะดูแลอยากจะได้ความสวยความงาม
1: ก็ต้องไม่เป็นโรคก่อน
0: ค่ะต้องไม่เป็นเบาหวานนะต้องไม่เป็นโรคกระเพาะนะคะถ้าเป็นโรคกระเพาะโรคเบาหวานก็ต้องดูแลตรงนั้นก่อนนะคะถึงจะมาดูแลในส่วนของความสวยความงามหรือมดลูกได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่างคนที่เป็นโรคกระเพาะถ้ามากินผลิตภัณฑ์เบลล่าเกี่ยวกับมดลูกแน่นอนอาจจะมีปัญหา
1: ครับเพราะว่าเป็นสมุนไพรร้อนพอทานไปแล้วคนเป็นโรคกระเพาะนี่อาจจะมีอาการคล้ายๆจะอาเจียนได้นะครับเพราะฉะนั้นโรคก็ต้องมีลำดับเหมือนกัน
0: อาจจะแสบๆที่ท้องเพราะมันเป็นสมุนไพรร้อนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเล่าให้เราฟังทั้งหมดนะคะว่าเราจะต้องกินเป็นอันไหนก่อนเพราะบางคนไม่รู้ไงคะบางคนไม่รู้ก็ไปกินผลิตภัณฑ์มดลูกนะคะมดลูกก็มีเยอะแยะหลายรายการนะคะแต่ไม่ได้บอกนะคะไม่ได้บอกคนเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะไปซื้อผลิตภัณฑ์มดลูกมากินกินแล้วเนี่ยโอ้โห
1: ร่างกายรับไม่ได
0: ้ร่างกายรับไม่ได้บางคนก็แสบท้องแสบไส้บางคนอาเจียนคือไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เขาไม่ดีนะคะผลิตภัณฑ์เขาดีค่ะแต่ว่าเพียงแต่คุณดูแลไม่ได
1: ้ตาม
0: ขั้นตอนที่ควรจะเป็น
1: คนเป็นมะเร็งนะครับก็ยังทานสมุนไพรมดลูกยังไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นมะเร็งแล้วหรือเป็นเบาหวานแห้งนี่นะครับยังทานสมุนไพรที่เกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนเรื่องเกี่ยวกับมดลูกนี่ยังไม่ได้นะครับต้องเรียงทีละลำดับไปนั่นเองนะครับก็โทรมาปรึกษากันแล้วกันนะครับเราก็จะอธิบายให้ฟังนะว่าโรคที่ท่านเป็นควรจะดูแล อันไหนก่อนเพื่อนนะครับ
0: ค่ะก็มาฟื้นฟูนะคะมาช่วยปรับสมดุลร่างกายของเราดูแลบำรุงนะคะซ่อมแซมเพิ่มมวลกระดูกของเราให้ได้ทำให้กระดูกเราแข็งแรงร่างกายเราแข็งแรงกล้ามเนื้อเราแข็งแรงนะคะไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บก็เป็นบุญมากเลยนะคะสำหรับคนที่เหมือนบางคนบอกมีเงินมากมาย
1: ครับ
0: แต่เป็นโรคนะคะหาเงินมาทั้งชีวิตไม่เคยดูแลตัวเองเลยพอมีเงินมหาศาลนะคะมากมายไก่กองแต่ก็มาเสียชีวิตก่อนที่จะได้ใช้เงินด้วยซ้ำไปนะคะก่อนที่เราจะสบายเนี่ยบางทีอาจจะเป็นอย่างนั้นด้วยนะคะเพราะบางคนจะซื้ออะไรกินหน่อยนี่ก็ไม่ได้แล้วเออเสียดายตังโน่นนี่นั่นนะคะประหยัดมากนะคะเสียได้ตังค์เนื้อแล้วก็ไม่กล้าซื้อสุดท้ายร่างกายรับไม่ไหวเอาไม่อยู่นะคะเงินทองก็ไม่ใช่ของเราเราก็เอาไปไม่ได้แล้วนะคะในขณะที่เรามีเงินทองนะคะร่างกายเราไม่แข็งแรงหรือว่าเราอยากจะกินอยากจะใช้อยากจะอะไรเราต้องดูแลเลยค่ะกินเลยค่ะใช้เลยค่ะเพราะว่าอะไรก็ไม่แน่นอนทั้งนั้นนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราได้ดูแลสุขภาพของตัวเราเองเราหามาทั้งชีวิตเราก็ใช้ไปเถอะนะคะใช้ดูแลตัวเองอย่าปล่อยให้ป่วยก่อนเพราะบางทีเอาไม่ทันเนาะนะคะเราไม่อยากให้ท่านเป็นแบบนั้นเราอยากให้ท่านใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไปไหนมาไหนก็นะไปได้สะดวกไปได้สบาย
1: ไปทำบุญทำอะไรก็ไม่ใช่หมดสภาพตั้งรถเข็นไปทำบุญอย่างนี้ก
0: ็
1: ไม่ถูกนะครับเราต้องควรจะมีกำลังวังชาเดินเหินขึ้นบันดงบันไดไปวัดไปอะไรต่างๆได้อย่างสบายได้แต่งตัวสวยๆนะแต่งตัวเขาเคิลก็ไม่เจ็บเดินเหินก็คล่องนี่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพเลยเป็นเรื่องที่ต้องดูแลกันตลอดชีวิตละครับนะครับไม่ว่าเราจะเป็นวัยไหนนะครับยิ่งวัยสูงอายุยิ่งต้องดูแลมากเป็นพิเศษเพราะเป็นวัยที่ฮอร์โมนก็เริ่มน้อยลงนะครับนะระบบการทำงานของไอวะก็เริ่มแย่ลงระบบย่อยอาหารก็เริ่มทำงานช้าลงนะครับ
0: การเผาผลาญทุกอย่างล่าช้าลงทำให้เราเจ็บแค่ได้ป่วยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีการออกกำลังกายนะคะกล้ามเนื้อเราแข็งแรงเรื่องของระบบหายใจเราดีขึ้นนะคะเพราะคนออกกำลังกายเนี่ยปอดเรามันจะขยายเน
1: า
0: ะแล
1: ้
0: วก็จะหายใจเข้าไปเอาร่างกายเราก็ได้รับออกซิเจนมากขึ้นมันทำให้เรามีความสุขนะสดชื่นนะคะแล้วก็แจ่มใสดีนะครับนอกจากถ้าเราไม่ได้ออกกำลังกายเลยมันจะห่อเหี่ยวอ่ะมันจะเหนื่อยมันจะล้ามันจะแบบโอ้ยไม่อยากจะไปไหนเลยอยากจะนอนอย่างเดียวพออยากจะนอนก็นอนไม่หลับคนป่วยนี่อยากจะบางคนป่วยก็อยากเที่ยวนะ
1: ครับ
0: อยากจะไปไหนมาไหนแต่ว่าไปไม่ได้เนื่องจากสภาพ
1: ร่างกาย
0: ไม่พร้อมนั่นเอง
1: ตาก็มองไม่ชัดไปไหนมองวิวมองอะไรก็มองไม่เห็นไม่ชัดนะโดยเฉพาะขับรถนี่นะคนที่สายตาไม่ดีนี่ขับรถไม่ได้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: มีความเสี่ยงอ
0: ันตราย
1: นะครับนะ
0: ความเสี่ยงต่อตนเองแล้วก็ผู้อื่นด้วย
1: ครับ
0: นะคะ
1: มองอะไรไม่ค่อยเห็นนะครับ
0: เราก็มีอาหารเสริมบำรุงดวงตาเราต้องการให้คุณผู้ฟังได้รับประทานผลิตภัณฑ์ที
1: ่มีสูตรครบ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับ
0: นะคะเพราะอย่างสาหร่ายแดงเนี่ยเราต้องใส่เข้าไปในบำรุงดวงตานอกจากตระกูลดอกดาวเรืองนะตระกูลดอกเบอร์รี่นะคะพวกตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายที่บำรุงดวงตาเนี่ยนะคะเราก็จะใส่เข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็มีเพิ่มสาหร่ายแดงนั่นเองนะคะก็เลยทำให้ออกฤทธิ์ได้ดีกว่านะคะรุ่นเก่าๆที่เราจะเคยจำหน่ายไปนะคะเราก็เป็นเวอร์ชั่นที่3แล้วเน
1: า
0: ะ
1: ครับเราพัฒนามาเรื่อยๆนะครับจนได้จุดที่ดีที่สุดเสถียรที่สุดนะครับเปรียบเทียบในท้องตลาดแล้วเราต้องอยู่ในเกรด A นะครับเราถึงจะออกมาจำหน่ายในรายการนะครับเพื่อให้ท่านผู้ฟังเสียเงินแล้วต้องได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะครับ
0: ค่ะแล้วก็เราก็ยังมีในส่วนของเรื่องของการดูแลสุขภาพดูแลดวงตาเรามีโปรโมชั่นอยู่นะคะใครที่ต้องการอยากจะได้บำรุงดวงตาก็สอบถามมากันได้นะคะแล้วก็ไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรเนาะใครอยากจะรู้ว่าโปรโมชั่นมีอะไรบ้างนะคะเพราะเรามีโปรโมชั่นนะคะซื้อ2กล่องแล้วก็ลดซื้อ4กล่องก็ลดมากขึ้นซื้อ5กล่องแถมอีก1กล่องนั่นเองนะคะ
1: ถ้าซื้อ5กล่องก็ได้6กล่องเลย
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับในมูลค่าราคา5กล่อง
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: แล้วค่ะ
1: นี่ก็ยังเป็นโปรโมชั่นของทางบริษัทอยู่นะครับ
0: ก็สนใจโทรเข้ามาได้นะคะปรึกษากับเราได้ที่หมายเลข0 087-07-07-054-4ย้ำค่ะ087-07-07-054-4ค่ะนะคะก็นอกจากเรื่องของบำรุงดวงตาแล้วนะคะใครเป็นโรคกระเพาะก็สอบถามกันเข้ามาเมื่อสักครู่นะคะคุณวรรธนาอยู่ที่ตำบลไทยบ้านอำเภอเมืองสมุทรปราการวันนี้ก็สั่งชุดประวัติพิเศษมานะคะเดี๋ยวจะส่งให้วันนี้พรุ่งนี้ได้รับนะคะแล้วก็ยังมีอีกท่านนึงค่ะอาจารย์คะคุณแสวงนี่อยู่บางขุนนนท์นะคะเป็นโรคกระเพาะนะคะถ่ายก็ไม่ออกด้วยนะคะเป็นโรคกระเพาะ
2: ด้วย
0: ใช่ค่ะ
2: ถ่ายก็ไม่ออกด้วยก็เป็นโรคตับด้วย
0: ปัสสาวะก็ไม่ค่อยได้ด้วยนะคะ
2: ปัสสาวะนี่ติดๆขัดหรือว่าปัสสาวะ
0: ปัสสาวะไม่ค่อยออกนะคะ
2: ครับ
0: ออกก
2: ็มีการอักเสบมีการบวม
0: ค่ะ
2: ถ้าออกนิดหน่อยนะครับ
0: เราก็เลยให้แก้กระเพาะก่อนนะดูแลเรื่องของกระเพาะก่อนให้เรื่องของลำไส
2: ้
0: นะคะเพราะว่าเคสเนี้ยมีรู้สึกว่าจะเป็นมะเร็งลำไส้ด้วยนะคะดังก็เลยให้ดูแลในส่วนของ
2: ลำไส้
0: ก่อนนะคะ
2: ต้องดูแลลำไส้ด้วยน้ำหวานคู่กับคลอฟีนาไปก่อนนะคร
0: ับ
2: เพื่อลดการอักเสบทั้งหมดด้วยนะครับเพิ่มออกซิเจนในเลือดเชื้อโรคมันก็ไม่ชอบคนถ้ามีออกซิเจนในเลือดเยอะจะโรคอักเสบจะไม่เกิดขึ้นสีวักเสบก็ไม่เกิดมดลูกอักเสบต่อมลูกหมากอักเสบโรคเกี่ยวกับการอักเสบจะเกิดขึ้นยากนะครับถ้าเรามีปริมาณออกซิเจนที่สูงพอนะครับ
0: ค่ะก็ได้จะส่งให้ทั้งน้ำว่านและคลอฟีนานะคะวันพรุ่งนี้น่าจะได้รับแล้วก็อีกท่านหนึ่งคุณรัชนีนะคะวันนี้สั่งชุดพรีเมียมพิเศษมา1ชุดนะคะไปส่ง
2: ใครซื้อชุดพรีเมียมพิเศษนี่อิจฉานะแสดงว่าชอบเรื่องความสวยความงามนะให้ดูดีนะครับดูดีอยู่ตลอดนะครับ
0: คนจะทานอาการปวดเข่าก็หายได้ค่ะอาจารย
2: ์ครับ
0: นะคะอย่างเคสนี้ก็ทานมาหลายชุดมากแล้วล่ะแต่ว่าก็ยังอยากจะทานอยู่แต่ช่วงนี้คือทานแบบห
2: ่างๆได้แล้ว
0: อาทิตย์ละครั้ง2ครั้งเองนะคะ
2: ครับ
0: อยู่นี่เองค่ะอาจารย์เลี้ยงเจียงกับห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียลสำโรงเนี่ยเองนะคะไม่ไกลนะคะก็ได้จัดส่งให้แล้วเรียบร้อยอีกท่านนึงค่ะบอกว่ามีอาการเป็นไวทองที่เราเคยพูดในรายการไปนะคะท่านก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้ท่านเมื่อก่อนเนี่ยท่านจะมีลักษณะของใจสั่นมีใจสั่นนะคะแล้วก็ปลายประสาทอักเสบแล้วพูดไม่ค่อยชัดเมื่อก่อนเนี่ยพูดไม่ชัดแล้วก็ปากเบี้ยวนะคะแล้วมีปัญหาเรื่องไวทองหนาวร้อนๆนอนก็ไม่ค่อยหลับแล้วก็ชอบอูดหงิดน่ะอารมณ์มันแปรปรวนไปหมดเลย
2: ท่อเลือดก็ลิ่ง
0: ใช่ค่ะ
2: เล็กลงนะอันนั้นคือทำให้ปลายประสาทต่างๆเริ่มช้าตัวนะครับก็ต้องใช้สารแดงด้วยนะคร
0: ับ เป็นชุดพรีเมียมพิเศษนะคะมีอาการของคนไวทองด้วยนะคะเอาละค่ะใครสนใจอยากจะโทรเข้ามาพอสอบถามพูดคุยนะคะปรึกษาหารือกับเรานะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข087-07-054ย้ำค่ะ087-07-054ค่ะนะคะแล้วก็ยังมีอีกเคสหนึ่งนะคะที่โทรเข้ามาพูดคุยกับเราเป็นเบาหวานค่ะอาจารย์คะแล้วก็ตอนนี้มีปัญหาเรื่องดวงตาด้วยอยู่โคราชค่ะนะคะอยู่ตำบลกระเบื้องใหญ่อำเภอบ้านเหลื่อมนะคะอยู่โคราชมีปัญหาเรื่องของเบาหวานมันขึ้นตาแล้วอะทำให้ตาเริ่มพร่ามัวเพราะนั้นท่านนี้ก็เลยทานเป็นชุดเบาหวานพิเศษนะคะแล้วก็เพิ่มสายตาไปอีก2กล่องนะคะเป็นทั้งเบาหวานเพิ่มเบาหวานพิเศษด้วยแล้วเพิ่มตัวดวงตาเข้าไปอีกนะเป็นเซตใหญ่เลยนะคะเราก็ได้จัดส่งให้วันนี้ละค่ะพรุ่งนี้ก็น่าจะได้รับนะอยู่ตำบลกระเบื้องใหญ่นะคะอำเภอบ้านเหลื่อมคุณบุญถึงนี่เองนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายเคสมีอยู่เคสหนึ่งนะคะอาจารย์คะที่โทรเข้ามาพูดคุยกับเราแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมานี่ก็สนใจเรื่องของล้างตับเพราะว่าท้องผูกนะคะแล้วก็เวลาถ่ายนี่มันจะมีเลือดปนออกมาด้วย
2: อ๋ออุจจาระมันแข็งแล้วครับก
0: ็
2: ถูกต้องแล้วเป็นโรคตับอุจจาระแข็งนี่ก็ถือว่าเป็นโรคตับนะครับอุจจาระแข็งอุจจาระแห้งทำให้เวลาถ่ายแล้วเราเจ็บก้นนะมีเลือดออกมา นะครับนี่ก็แสดงว่าการหลั่งน้ำย่อยของตับเริ่มน้อยลงทำให้อุจจาระของเรานี่นะครับมันแห้งมันแข็งไปสีก็เปลี่ยนไปด้วยนะสีอุจจาระไปทางสีน้ำตาลหรือสีดำไป
0: ครับคุณสมศักดิ์บอกว่าบางทีนะคะหลายวันถ่ายอ่ะมันก็เลยออกเวลาออกแล้วมันจะเบ่งอ่ะเบ่งมันจะเป็นปัญหานะคุณสมศักดิ์อยู่ตำบลจอมปลวกอำเภอบางคนทีสมุทรสงครามนะคะก็แรงก็ส่งชุดล้างตับไปให้สองกระปุกนะคะลองดูสักหนึ่งโดสก่อนนะคะบางคนโดสเดียวก็ดีขึ้นหมดแล้วค่ะแต่บางคนอาจจะสองโดสถ้าตับแข็งแล้วไม่ต่ำกว่าสามโดสเป็นมะเร็งไม่ต่ำกว่าสี่โดสคือสี่เดือนเดือนละสองกระปุกนะคะเพราะนั้นสี่เดือนหกเดือนเนาะ
2: หกเดือน
0: สี่ถึงหกเดือนมะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่มีปัญหาเรื่องของท้องผูกแล้วปล่อยทิ้งไว้เนี่ยบางทีมันเป็นแผล
2: มันจะสร้างปัญหาบานปลาย
0: ค่ะบางทีมันเป็นแผลที่ทวารเนี่ยอาจจะเป็นมะเร็งทวารเกิดขึ้นมาได้เช่นเดียวกันเพราะว่าช่วงของทวารเนี่ยเวลาเราถ่ายของเสียมันออกมานะคะมันออกมาทางทวารแล้วมันเป็นแผลอยู่แล้วอาจารย์มันอาจจะเกิดการอักเสบธรรมดาไม่เท่าไหร่อักเสบเรื้อรังเข้าไปอีกนะคะมันจนทำให้เป็นมะเร็งทวารเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องของมะเร็งทวารแล้วคนที่จะเป็นมะเร็งได้เนี่ยองค์ประกอบต้องเป็นยังไงบ้างอาจารย์
2: จะต้องเป็นทั้งโรคเบาหวานทั้งโรคตับทั้งโรคไขกระดูกเสื่อมนะเป็นสามโรคแล้วทีนี้อักเสบตรงไหนมะเร็งก่อตัวตรงนั้นครับอักเสบทวารมะเร็งทวารอักเสบโพรงจมูกมะเร็งโพรงจมูกอักเสบปอดมะเร็งปอดอักเสบมดลูกมะเร็งมดลูกคือรอการอักเสบอย่างเดียวนะครับเมื่อเราเป็นโรคเบาหวานแห้งนั่นเองนะครับคนใครที่เริ่มเป็นเบาหวานแล้วท้องผูกด้วยนั่นแหละครับเขาเรียกว่าโรคเบาหวานแห้งนะครับก็ต้องระวังนะครับเพราะตอนนี้คนเป็นโรคมะเร็งกันเยอะนะพอเป็นแล้วก็เครียดกันเลยทีเดียวนะครับต้องขายที่ขายนาขายสวนขายทรัพย์สมบัติกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในที่สุดก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะครับเพราะเราก็ต้องมาฟื้นทั้ง3อวัยวะให้อวัยวะต่างๆทำงานได้ดีก่อนนะครับ
0: ค่ะมะเร็งทวารนี่มีการถ่ายเป็นเลือดอยู่แล้วนะคะมันจะมีติ่งยื่นออกมาจากทวารไงแล้วก็ปวดแล้วก็บวมถ่ายแข็งนะคะแล้วก็มันอาการเนี้ยมันคือการเกิดเนื้อร้ายที่เนื้อร้ายหรือว่าเซลล์มะเร็งมันจะเกิดบริเวณทวารหนักของเราเวลาเราถ่ายนะคะซึ่งมันเป็นจุดที่เชื่อมต่อระหว่างลำไส้ใหญ่ส่วนปลายกับลำไส้ตรงนะคะแล้วผู้ป่วยมักจะมีอาการที่ถ่ายเป็นเลือดและปวดบริเวณทวารหนักนะคะแล้วก็จะเป็นมะเร็งพบได้ก็ไม่บ่อยนะอาจารย
2: ์
0: แต่ก็มีพบเรื่อยๆนะคะสาเหตุมันเกิดจากการติดเชื้อนั่นเองอย่างที่เราบอกว่าเวลาที่เราเขาเรียกว่าเวลาที่เราถ่ายยากอ่ะนะคะมันเกิดการบาด
2: ครับบาดที่ทวารนะครับทำให้ถ่ายมาเป็นเลือดนะครับอุจจาระแห้งนั่นเองคืออุจจาระของคนปกติต้องมีความนุ่มความใหญ่ความนุ่มนะครับถ้าอุจจาระแห้งแข็งแน่นอนนะอุจจาระนั่นก็จะบาดเอาที่ปลายลำไส้นะหรือทวารนั่นเอง
0: มะเร็งทวารกับโรคลิ้นสีดวงทวารเนี่ยมันจะคล้ายๆกัน
2: คล้ายกันนะครับ
0: คล้ายๆกันนะคะ
2: เป็นลิ้นสีดวงทวารก็มีทิศเป็นมะเร็งนะถ้าเราเป็นโรคเบาหวานอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นลิ้นสีดวงทวารนะครับแล้วก็เป็นเลือดจางนะครับถ้ารวมกันทั้ง3โรคมาเจอกันแล้วก็อักเสบทวารก็มะเร็งทวารครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแน่นอนการเกี่ยวกับทวารหนักเนี่ยนะคะมันก็จะมีการขับถ่ายลักษณะของมันก็คือขับถ่ายผิดปกติ
2: ครับ
0: จะมีก้อนเนื้อบริเวณทวารหนักนะคะเวลาปวดบริเวณทวารหนักหรือว่าอาจจะมีอาการคันร่วมด้วยเพราะมันเกิดจากเขาเรียกแบคทีเรียเน
2: า
0: ะ
2: เชื้อโรคนะคะอะไรต่างๆครับ
0: แล้วก็เวลาถ่ายเนี่ยอุจจาระมันจะเป็นขนาดเล็กแล้วก็เรียวบาง
2: ครับ
0: นะคะแล้วก็มีสารคัดหลั่งออกจากทวารอย่างจากทวารหนักอ่ะ
2: ครับ
0: แล้วมันเป็นบ่อยๆแล้วเป็นแบบเรื้อรังมาเรื่อยๆจากการที่เป็นเขาเรียกว่าอาจจะเป็นเรื่องของลิ้นสีดวงทวารก่อนแล้วมันก็ลามมาเป็นมะเร็ง
2: ครับ
0: นะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาการส่วนใหญ่มันจะคล้ายกันนะคะมันจะคล้ายกับโรคเกี่ยวกับโรคทางเดินอาหารด้วยซึ่งจะทำให้เขาเรียกว่าคนที่วินิจฉัยเนี่ยบางคนอาจจะวินิจฉัยผิดก็ได้อาจจะวินิจฉัยไม่ถูกต้องเลยทำให้แทนที่มันจะมีการเป็นมะเร็งแล้วบอกแค่เป็นลิ้นสีดวง พราะนั้นการเป็นลิขิตดวงกับมะเร็งทวารเนี่ยการดูแลรักษามันต่างกันนะอาจารย์มันตัวยามันก็จะต่างกันนะคะแล้วมันก็เพราะนั้นถ้าเราชะล่าใจนะคะอาจจะทำให
2: ้ลามลุกลาม
0: ใช่ค่ะ
2: โตได้
0: นะคะเพราะนั้นแล้วคนที่เป็นนะคะที่มีการถ่ายยากหรือว่าอาจจะฆ่าเชื้อในลำไส้ด้วยเนี่ยอันนี้เราก็จะมีคลอโรฟิน่ากับน้ำว่านอยู่แล้วนะคะใครที่เป็นนะคะหรือว่าเป็นแผลตรงบริเวณตรงนั้นน้ำว่านที่เรากินนะคะเวลาก่อนที่เราจะล้างแก้วนะให้เราเอามือนะคะ
2: ไปปาดที่แก้ว
0: แล้วมาเอามาทาบริเวณที่มันปวดมันเจ็บมันเป็นแผลเนี่ยค่ะนะคะจะได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่าไปล้างทิ้งอะค่ะนะคะก่อนที่เราจะนำแก้วที่เรากินแล้วเอาไปล้างนะคะแล้วก็ให้แดงอย่างแดงนี่แดงจะเทจนหมดเลยนะอาจารย์จะเอามือเนี่ยล้วงไปจนหมดเลยแล้วล้วงไปไหนทาหน้า
2: ครับอย่าทิ้ง
0: อย่าทิ้งค่ะมันแพงแดงจะเอาน้ำว่านนี่แหละค่ะมาทาหน้านะคะทำให้หน้าเรานุ่มทำให้หน้าเราใสนะคะอันนี้เป็นวิธีหนึ่งที่แดงเสียดายของเวลาแดงกินแล้วแดงก็จะทำแบบนี้เอาละค่ะใครที่อยากจะดูแลสุขภาพจุดไหนก็แล้วแต่นะคะคุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกับเราได้ที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะช่วงนี้มารับฟังเพลงเพราะๆกันสักหนึ่งเพลงนะคะ
2: ครับ
0: เชิญค่ะ
2: รับฟังครับ

ค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันในเรื่องของหลายๆครั้งที่เราได้ยินคนที่เสียชีวิตกันบ่อยๆนะคะเกิดจากการติดเชื้อในกระแสเลือดวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของการติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วกันนะคะมันคือภาวะของการติดเชื้อในกระแสโลหิตนั่นเองนะคะซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรียโดยที่คนป่วยเนี่ยค่ะติดเชื้อแบคทีเรียที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายจากนั้นนะคะแบคทีเรียเนี่ยก็จะซึมเข้าไปสู่กระแสเลือดนะคะจากหากไม่ได้รับการรักษาทันท่วงทีอาจจะเกิดการอักเสบทั่วร่างกายแล้วก็ทำให้เกิดลิ่มเลือดไปอุดตันการลำเลียงของออกซิเจนไปยังส่วนต่างๆของร่างกายจึงทำให้ร่างกายไม่ได้รับออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงอย่างเพียงพอนะคะการทำงานของอวัยวะส่วนนั้นก็จะล้มเหลวคือนะล้มเหลวแล้วก็ซึ่งเป็นอาการติดเชื้อในกระแสเลือดที่ร้ายแรงนะคะผู้ป่วยอาจจะติดเชื้อกระแสเลือดร้อยละ50เลยทีเดียวในการที่จะเสียชีวิตจากภาวะดังกล่าวที่บอกไปนะคะแล้วก็ผู้ที่ติดเชื้อในกระแสเลือดจำเป็นอย่างยิ่งต้องได้รับการรักษาอย่างด่วนนะคะฉะนั้นอาการของคนที่ติดเชื้อในกระแสเลือดการติดเชื้อในกระแสเลือดเป็นการที่ภาวะที่มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะเหมือนอย่างหลายคนนะคะที่เหมือนสมัยก่อนนะคะคุณผู้ฟังที่ดารานักร้องนะคะนักร้องที่ขับรถไปแล้วก็รถคว่ำนะคะแล้วตกไปในคลองน้ำแล้วก็ไม่ได้สตินะคะแล้วก็เชื้อโรคที่มันอยู่ในคลองน้ำที่เป็นน้ำเน่าเสียนะคะมันเข้าสู่ร่างกายเข้าสู่กระแสเลือดก็เลยเป็นเจ้าชายนิทราไปแล้วก็ทำให้เสียชีวิตในเวลาต่อมาเพราะฉะนั้นการที่บางคนได้รับการอุบัติเหตุหลังจากได้รับบางคนได้รับผ่าตัดก็มักจะมีอาการแปลกๆไปนะคะหรือบางคนที่พอติดเชื้อพอรักษาแล้วเนี่ยก็มีอาการแปลกๆไปกว่าที่เป็นอยู่กว่าปกติอาการนั้นคือเรื่องของคือมีความรู้สึกหนาวมือหนาวเท้าเย็นนะเท้าจะเย็นมือจะเย็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ป่วยเป็นไข้ขึ้นสูงบางคนอาจจะมีอาการที่ค่อยๆเป็นหนักขึ้นนะคะอาจจะลามไปถึงอาการป่วยไปถึงเนื้อนะคะเยื่อหุ้มสมองอักเสบร่วมด้วยบางทีหายใจก็เร็วขึ้นนะคะชีพจรเต้นเร็วหากผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีปล่อยไว้มันก็จะกำเริบนะคะรู้สึกตัวก็จะความรู้สึกตัวน้อยลงรู้สึกสับสนจนคิดอะไรไม่ออกนะคะบางคนมีการคลื่นไส้อาเจียนร่วมเข้าไปด้วยนะคะผิวหนังอาจจะเกิดจุดแดงนะคะเป็นจุดแดงๆหรือปล่อยทิ้งไว้อาจจะลุกลามใหญ่ขึ้นนะเหมือนมีรอยช้ำทั่วร่างกายนะคะแผลไปตามอวัยวะต่างๆของร่างกายปัสสาวะก็จะได้น้อยลงอีกนะคะแล้วก็เลือดไหลเวียนไม่ไปเลี้ยง อวัยวะส่วนอื่นไม่เพียงพอซึ่งนำไปสู่การช็อกได้สำหรับคนที่ติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหรือว่าวันนี้เด็กอะถ้าติดเชื้อในกระแสเลือดจะแสดงออกไม่ชัดเจนเหมือนผู้ใหญ่นะเด็กบางคนอาจจะตัวเย็นมากเกิดจากมันจะเกิดเป็นจุดแบบจมหย่อมดาวเรียนผิวเป็นสีผิวออกเขียวๆนะผิวซีดหายใจค่ะหายใจถี่นะคะกว่าปกติแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยง่ายแล้วก็ซึมล

0: แดงอาจารย์เพื่อนแดงเกือบจะได้โดนตัดเท้าเพื่อนแดงอยู่โชคชัยสี่เนี่ยนะคะอยู่ในซอยโชคชัยสี่ช่วงน้ำท่วมน้ำท่วมเขาต้องลุยน้ำไงม
1: ัน
0: ช่วงนั้นอะแล้วน้ำท่วมเขาเป็นแผล
1: เป็นแผล
0: เป็นแผลที่เท้าแล้วเขาติดเชื้
1: อ
0: นอนโรงพยาบาลแบบโอ้โหเขาบอกว่าเขาเกือบไม่รอดนะ
1: บวมเลย
0: ค่ะค่ะเกือบได้ตัดเท้าเกือบตัดเกือบแบบชนิดที่ว่าโอ้โหมันเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยแผลเล็กน้อยอ่ะแล้วทีนี้น้ำมันท่วมแล้วน้ำท่วมขังในกรุงเทพอาจารย
1: ์ก็รู้อยู่แล้วว่าน้ำก็เป็นน้ำสกปรก
0: ตลาดโชคชัยสี่นะแล้วน้ำท่วมอาจารย์แล้วเพื่อนอยู่ในซอยเนี้ย
1: เขาต้องลุยน้ำ
0: ใช่ค่ะเขาก็ไม่คิดว่าเขาจะเป็นไงเราเสร็จแล้วเขาบอกว่าเป็นเพื่อนเรียนด้วยกันแหละแต่เขาอายุน้อยกว่าแดงเขาก็เรียกแดงว่าพี
1: ่
0: นะคะเขาก็บอกว่าพี่ผมอ่ะทุกวันนี้เขา
1: ผู
0: ้ชายผู้ชายนะคะทุกวันนี้ผันตัวจากผันตัวมาเป็นอะไรรู้ไหมอาจารย์เป็นผู้ชายที่ผันตัวเองไม่เคยเรียนรู้เกี่ยวกับการนวด
1: เขาหันมา
0: หันมานวดเพราะว่าเขาต้องทำงานทำคือทำธุรกิจอะหลายๆอย่างนะจนทุกวันนี้เขาก็เลยไปเรียนนวด
1: แพทย์แผนไทย
0: ใช่ค่ะไปเรียนแพทย์แผนไทยแล้วก็เนี่ยค่ะก็เลยทำให้เขาบอกว่าเนี่ยถ้าพี่เป็นแผลนะพี่ผมเล่าให้พี่ฟังก่อนอย่าไปลุยน้ำเด็ดขาดเพราะในน้ำมันเชื้อโรคเชื้อราเชื้ออะไรตรงไหนอะไรเยอะแยะมากมายเกือบผมจะได้ตัดขาแล้ว
1: ครับ
0: โอ้โหเขาบอกว่าเขาแบบสุดๆเลยนะเขากลัวมากร้องไห้ตลอด
1: จะโดนตัดขานี่คือหมอบอกเลยใช่ไหม
0: หมอจะให้ตัดเลยแต่เขาไม่ยอมตัดนะคะเขาก็แบบโอ้โหนะทำทุกวิถีทางค่ะอาจารย์หมอไหนดีอะไรดีคือไม่ไปโรงพยาบาลแล้วเขาจะตัดอย่างเดียว
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าไม่ตัดเดี๋ยวมันลามไปยังอวัยวะส่วนอื่นแผลมัน
1: แผลมันลามแผลไม่หยุด
0: คือต้องไปคว้านออกเลยนะอาจารย
1: ์
0: สุดท้ายเนี่ยเอาน้ำว่านเนี่ยนะคะ
1: ครับ
0: ไปลง
1: ใน
0: ตรงนั้นเลย
1: ผ่าตรงนั้นเลย
0: อาจารย์จำเคสหนึ่งได้ไหมที่อยู่กำแพงแสนนครปฐมที่แดงมันมีเพื่อนของน้องเขาเรียกไงป้าของน้องที่ทำงานเก่าแดงเป็นเบาหวานไงเป็นเบาหวานแล้วเป็นแผลอยู่หลังเท้าอ่ะหลังเท้านี่เป็นแผลแล้วมันเน่ามองเข้าไป
1: เป็นวงกว้าง
0: เลยวงกว้างค่ะกว้างเลยเน่า
1: ขวานเข้าไปก็เป็นรูโ
0: หว่ใช่ค่ะเป็นรูโหว่แล้วเป็นหนองแล้วก็เป็นเห็นกระดูกอ่ะกระดูกเท้าอ่ะหลังเท้าอ่ะค่ะอาจารย์ค่ะแล้วก็คือหมอบอกอย่างเดียวคือถ้าไม่ตัดไม่ได
1: ้มันก็จะลาม
0: ไม่ตัดก็จะลามนะคะจนน้องเขาโทรมาหาแดงบอกพี่แดงมาดูป้าหนูหน่อยนะคะป้าหนูเขาเป็นแบบนี้แบบนี้เป็นเบาหวานแล้วเขามีปัญหาตอนนี้เท้าหมอเขาจะตัดเท้าหนูไม่อยากให้ป้าหนูโดนตัดเท้านะคะแดงก็ไปโอ้โหไปแล้วไปเห็นสภาพที่เป็นแผลเป็นแผลมันยังไม่ถึงขั้นตัดหรอกอาจารย์แต่ทีนี้หมอเขาว่าวินิจฉัยแล้วว่าต้องตัด
1: อาจจะต้องตัด
0: ต้องไม่อาจแหละนัดตัดเลยนะคะแต่ทีนี้แดงก็บอกว่าเอางี้พี่ขอดูแลสักเดือน2เดือนได้ไห
1: ม
0: นะคะเราก็เอาน้ำว่านไปนะคะเอาคลอโรฟิลไปคลอโรฟีนาไปนะคะแล้วก็ไปแล้วนี้ไปให้เขากินน้ำว่าน
1: กินทั้งใส่แผล
0: แล้วมันเหลือแดงบอกว่าอย่าเทใส่แก้วนิดนึงนะแล้วก็หยอดลงไปในแผลที่มันเป็นแผลจากเบาหวานอะแล้วมันเน่าสาเหตุที่มันเน่าก็คือเขาไปหาทุกที่แล้วอาจารย์ไปหาหมอโรงพยาบาลจะตัดท่าเดียวไปจนกระทั่งไปที่วัดได้น้ำมนต์มาเอามาลงในนี
1: ้
0: โอ้โหอาจารย์ยิ่งเน่าใหญ่เลยนะคะ
1: ในน้ำมนต์มีเชื้ออย่างนั้น
0: เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดมาจากอะไรมันอาจจะมีมาเชื้อมันอาจจะมาก่อนแล้วแล้วมามีน้ำมันแล้วมันอาจจะโดนอะไรต่อมีอะไรฝุ่นเฟิร์นอะไรต่างๆลงไปนะคะทีนี้แดงก็ให้เขาล้างให้ไปซื้อน้ำยาล้างเท้ามาก่อนแล้วหลังจากนั้นพอกินน้ำว่านนะคะกินคลอโรฟิลกินน้ำว่านไปแล้วเนี่ยให้เขาเอาหยอดลงเอาน้ำว่านเนี่ยค่ะหยอดลงใน
1: กินนิดหน่อยก็
0: ใช่ค่ะหยอดลงกินไป2 3แก้วก็กินไปเลยแล้วก็ที่เหลือไว้นิดนึงแล้วก็หยอดลงไปในช่องที่เป็นแผลที่อยู่หลังเท้าเนี่ยปรากฏว่าเขาหยอดแล้วทีนี้พอตื่นเช้ามาเขาบอกว่าแผลเขามันเริ่มแห้งนะคะแล้วตอนเช้าแดงก็บอกเขาอีกก็ทำเหมือนเดิมกินเหมือนเดิมแล้วก็หยอดลงไปอีกกินเหมือนเดิมหยอดลงไปมันเนื้อมันเริ่มดีขึ้นอาจารย
1: ์เนื้อมันเริ่มงอก
0: เริ่มดีขึ้นจนทุกวัน

0: อันเนี้ยหายเลย
1: เป็น
0: แล้วไม
1: ่
0: ต้องตัดขาหมอยังงงเลยนะคะหมอนัดเดี๋ยวหมอว่าหมอนัดก็บอกว่าไม่สบายยังไปไม่ได้เดินไม่ได้เดินไม่ไหวให้บอกไปอย่างนี้ว่าเดินไม่ได้เดินไม่ไหวเพราะฉะนั้นแล้วให้กินแบบนี้เลยนะคะเขาก็หลังจากนั้นเขาก็ถ่ายรูปมานะจันถ่ายรูปมาให้ดูตั้งแต่รูปวันแรกที่เราไปแดงไปถ่ายกับมือเลยนะคะจนกระทั่งเขาดีขึ้นแล้วเขาก็ถ่ายมาให้ดู2 เดือนค่ะอาจารย์ค่ะมันเริ่มดีขึ้นเขาก็ถ่ายมาให้ดูจนทุกวันนี้เป็นปกติไม่ได้มีตันการตัดขาแล้วแดงรู้สึกดีมากเลยที่ได้ช่วยคนนะคะเพราะนั้นแล้วนะคะใครที่จะโดนตัดขาตัดเท้าตัดนิ้วอะไรต่างๆโทรมาหาเราหน่อยนะให้เราคุยด้วยนะคะอย่าเพิ่งไปตัดเพราะว่าอวัยวะของเราเนี่ย
1: มันสำคัญเรื่องอื่นเราควรจะเลือกทางเลือกที่ไม่ตัดก่อนนะครับเพราะถ้าไปตัดไปแล้วนี่เราจะหาต่อไม่ได้นะเรากลายเป็นคนพิการไปเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นใครโรคเบาหวานเนี่ยที่ทำให้เท้าเน่ากันเยอะแยะนะครับก็โทรมา
0: บางคนจะเริ่มเป็นจากที่เล็บก่อนที่นิ้วที่เล็บนะคะพอเป็นที่นิ้วเป็นที่เล็บแล้วก็มันก็จะลามนะคะเน่าตามเล็บเน่าตามนิ้วก็จะเริ่มตัดนิ้วทีหนึ่งนิ้วสองนิ้วสามนิ้วนะตัดมาที่ข้อบางคนตัดถึงหัวเข่านะคะเพราะนั้นแล้วเนี่ยอาการเหล่านี้นะคะเรามาคุยกันก่อนเนาะใครที่มีหรือว่าใครที่เห็นใครที่รู้จักกับใครที่มีปัญหาแบบนี้นะคะอย่าไปเสี่ยงกับการอย่าเพิ่งไปตัดนะคะหลายคนคือจริงๆแล้วเนี่ยแฟนของคุณป้าเนี่ยท่านไม่เชื่อตั้งแต่แรกแล้วอาจารย
1: ์
0: ท่านบอกกระแดงว่าอย่างนี้โรงพยาบาลก็ไปมาทุกโรงพยาบาลแล้วหมอไหนก็หามาแล้วพระก็หามาแล้วไปวัดไหนก็หามาแล้วไม่มีใครรักษาได้จนกระทั่งถึงทุกวันนี้จะต้องตัดขาแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ยอมรับนะตอนแรกที่แดงไปเขาก็ไม่ยอมรับเขาไม่ให้เขาว่านเลย ครั้งนั้นจำได้เลยเพราะเขาว่ามาหน้าแดงชามากเลยไม่เคยเจอว่าใครจะมาตอบว่าหรือว่าทำให้เราเกิดอาการหน้าชาเราต้องการแค่ไปดูแดงบอกว่าไม่เป็นไรค่ะแดงแค่มาดูเฉยนะคะเดี๋ยวมาดูเฉยๆค่ะมาเป็นกำลังใจให้ไม่ยังไม่อยากให้ตัดเท้ายังไม่อยากอะไรนะแล้วน้องสาวที่รู้จักกระแดงที่ไปด้วยกันกระแดงเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวของน้ำว่านอะไรพวกเนี้ยนะคะ
1: วางไว้เลย
0: สมุนไพรไม่คือพี่แดงเอาไปก่อนแล้วไปให้หนูที่บ้านคือบ้านป้ากับบ้านเขานี่คนละหลังกันแล้วแดงก็เอาไปให้ที่บ้านเขาไม่ให้ว่าให้ป้านี
1: ้ไม่ให้ทันที
0: ไม่ให้ค่ะไม่ให้เพราะสามีเขาจ้องอยู่นะคะเราก็เลยยังไม่ได้ให้จนกระทั่งเอาไปให้ที่ให้กับหลานสาวเขาแล้วก็ค่อยไปฝากไว้แล้วก็เอาไปให้ในขณะที่สามีไม่อยู่นะคะถึงได้กินนะจ๊ะนะคะเพราะเขาบอกว่าถ้ามันหายอ่ะโรงพยาบาลคงปิดไปหมดแล้วคงไม่มีใครไปโรงพยาบาลหรอกหนีแดงจำได้คำนี้เลยที่แดงเนี่ยหน้าชามากเลยเพราะว่าเราไม่ได้ไปรักษาใครเราแค่มาดูมาเยี่ยมน้องเขาแนะนำน้องเขาเล่าให้ฟังให้มาดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือแดงก็ไม่ใช่หมอนี่เขาไปหาหมอเขาไปมาแล้วแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยโรงพยาบาลก็ไปมาแล้วหมอไหนก็ไปหมดแล้วไม่เห็นจะรักษาได้เลยเนี่ยถ้าคุณรักษาได้แสดงว่าคุณเก่งกว่าหมอโรงพยาบาลปิดไปหมดแล้ว
1: คร
0: ับ ตอนนั้นมีความรู้สึกว่าค่ะไม่เป็นไรค่ะแดงมาเยี่ยมค่ะมาเยี่ยมเฉยๆคือพูดอะไรไม่ได้อะนะคะเราไม่เถียงเขาเพราะว่าเขาไปมาหมดจริง
1: ๆและพอเขาทุกวันนี้เขาเป็นปกติแล้วก็ว่าไงบ้าง
0: ก็ไม่ว่าอะไรนะคะก็คือเงียบ
1: คิดว่าให้ร้อยคอทองคำมาสัก
0: อย่าสิอย่าเห็นแก่ได้นะคะเขามีความสุขแล้วเดินได้ไม่ตนตัดขาแดงภูมิใจมากแล้วค่ะอาจารย
1: ์
0: คือเอาอย่างนี้เป็นหัวอกอย่างเราแดงๆเป็นแดงก็คิดเหมือนกันนะคิดเหมือนคุณลุงคนนี้เหมือนกันว่ามันจะช่วยได้เหรอนะคะ
1: รักษามาท
0: ั่วโรงพยาบาลแล้วหมดเงินไปตั้งไม่รู้กี่แสนกี่เท่าไหร่แล้วนะคะรักษาไม่ได้เลยแล้วอยู่กันเป็นใครหน้าตาอยู่ยังเด็กอยู่อยู่เป็นใครนะคะแล้วคุณมาจะมารักษาเมียเขาคือแดงบอกว่าแดงไม่ได้มารักษาแดงแค่มาดูมาเยี่ยมน้องสาวน้องสาวก็เลยพามาดูป้าแค่นั้นเองค่ะไม่ได้มีอะไรมาขายไม่ได้ขายอะไรเลยแดงถึงขั้นอย่างนี้เลยนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้จะว่ายังไงนั่นแหละค่ะเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่แดงรู้สึกแบบแรกๆหน้าชานะคะแต่หลังๆหน้าบานมีความสุขนะคะที่ได้ดูแลคนป่วยคนเจ็บคนไข้นะคะเราก็เป็นอะไรที่นะทำให้เรารู้สึกดีอะนะคะได้ช่วยเหลือคนนะคะพอ เพราะอะไรรู้ไหมคนที่ป่วยเนี่ยแดงรู้เลยเพราะแดงป่วยมาก่อนลำไส้แดงเป็นแผลอักเสบเป็นแผลเป็นเบาหวานขึ้นตากระเพาะอักเสบลำไส้อักเสบเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบตามผ้ามัวแต่เป็นเบาหวานขึ้นตาแดงเป็นมาหมดทุกอย่างนะคะจนกระทั่ง เราต้องค่อยๆรักษาค่อยๆฟื้นฟูนะคะสมุนไพรแล้วก็กินยาโรงพยาบาลแล้วก็กินเรากินมานานแล้วยาโรงพยาบาลก่อนหน้านั้นเรากินมา 20-30 ปีย าโรงพยาบาลเรากินมามันไม่หายมันแค่ดีขึ้นแล้วมันก็เป็นมาอีกแล้วมันก็ดีขึ้นเป็นมาอีกจนกระทั่งมันขึ้นตาทำให้ตาเราพร่ามัวไงนะคะนี่แหละคือต้นเหตุนะคะที่ทำให้หลังจากที่แดงมารู้จักสมุนไพรเนี่ยแดงก็ไม่เปิดใจนะที่แดงเล่าให้ฟังทุกครั้งคือแดงไม่เปิดใจจนกระทั่งเราได้ลองเราได้รู้แล้วเราดีขึ้นเราหายจากอาการที่เราเป็นอยู่เนี่ยเราก็เลย
1: เริ่มเปิดใจ
0: เริ่มเปิดใจค่ะเริ่มเปิดใจแล้วก็เริ่มมาทำธุรกิจนี้นะคะหลายคนบอกกับแดงว่าพี่แดงจะออกจากการจริงๆเหรอพี่แดงจะไปทำตรงนั้นจริงๆเหรอพี่แดงไม่เสียดายเงินเดือนที่พี่แดงทำมาเกือบ30ปีเนี่ยอีกไม่กี่ปีพี่แดงก็จะเกษียณเขาพูดกับแดงอย่างนี้นะแล้วถ้าเกิดพี่ไปไม่รอดพี่ทำไม่รอดพี่ไปไม่ได้
1: จะทำไง
0: จะทำยังไงลูกพี่ก็เรียนบ้านพี่ก็ยังส่งรถพี่ก็ยังส่ง
1: ยังเป็นอยู่ในช่วงความภาระเพียบ
0: แล้วสุขภาพพี่ก็ไม่ดีแล้วพี่จะไปทำไมนะแต่ณเวลานั้นคือถ้าเราทำงานเราก็ไม่ได้ดูแลสุขภาพเราก็เลยเลือกแดงโชคดีที่แดงเลือกถูกมาอยู่ในจุดนี้เอาละค่ะอยากให้ทุกท่านมีสุขภาพดีเช่นเดียวกันก็โทรมาปรึกษากับแดงได้แล้วก็ท่านอาจารย์ภูริศแดงโชคดีที่ได้รู้จักอาจารย์ภูริศนะคะแล้วได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรบ้างนะคะทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นหลายๆอย่างหลายๆแง่หลายๆมุมนะคะอยากให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีเหมือนกับแดงนะคะก็โทรมาปรึกษากับแดงได้นะคะที่หมายเลข087 06 07054ย้ำค่ะ087 06 07 054ค่ะนะคะปรากฏว่าหลายๆเคสเหมือนกันอย่างที่อีกเคสหนึ่งที่แดงเล่าให้ฟังมีน้องคนหนึ่งที่เขาเป็นโรคกระเพาะไปทำงานไม่ได้เขาทำงานร้านสะดวกซื้อไงอาจารย์ไปทำงานร้านสะดวกซื้อ2เดือนกว่าแล้วเขาไม่ได้ทำงานเนื่องจากว่าเขานอนปวดท้องปวดกุมท้องปวดท้องนอนไม่ชนิดที่ว่าก
1: ินก็ไม่ได้
0: กินไม่ได้นอนก็ไม่หลับแล้วก็ปวดอยู่ตลอดเวลานะคะมา2เดือนแล้วไม่ได้ทำงานจนสามีจะเลิกอ่ะเพราะว่าสามีทำงานเขาก็
1: ทำอยู่คนเดียว
0: ทำอยู่คนเดียวแล้วอย่างเมียก็ทำงานไม่ได้ได้แต่นอนปวดท้องปวดไส้อยู่มีพี่เพราะคือตอนนั้นแดงก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในแดงสอนในเรื่องหลายๆอย่างนะแล้วก็แม่บ้านที่ทำงานที่ทำงานของแดงอะนะคะเขาก็มาคุยกับแดง
1: มาเล่าให้ฟัง
0: มาเล่าให้ฟังตอนแรกแม่บ้านคนนี้เขาเป็นโรคกระเพาะแล้วเขาก็กินของน้ำว่านกับแดงอยู
1: ่
0: นะคะพอกินน้ำว่านกับแดงอยู่เนี่ยคือตอนนั้นแดงกินน้ำว่านแล้วแดงทำงานประจำด้วยนะคะแล้วเขาเป็นแล้วแดงก็ให้เขาไป3ขวดเขาก็กินแล้วเขาดีขึ้นแล้วเขาก็บอกกับแดงว่าอยากให้คุณแดงอ่ะพาอยากไปกับแดงไปพาไปดูคนป่วยซึ่งเป็นหลานสาวของเขาเองอะค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณแดงหมอแดง
0: อ๋อแดงเฉยๆก็ได้ค่ะ
2: คืออย่างนี้ผมก็เป็นอาจารย์หมอ
0: ค่ะ
2: ชื่อว่าหมอกระปูนะผู้เชี่ยวชาญคือที่ว่ารู้อะไรหมดได้แหละ
0: ค่ะ
2: สำหรับคุณเนี่ย
0: ค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวให้คุยกับอาจารย์ภูริศนะจ้ะค่ะนะคะเดี๋ยวให้คุยกับท่านอาจารย์ภูริศเป็นหมอด้วยกันเนาะแล้วก็อย่างที่แดงเล่าให้ฟังนะคะคุณผู้ฟังอย่างเคสเมื่อสักครู่นะคะก็คือเรื่องของเด็กนะคะที่ทำงานสะดวกซื้อไม่ได้ทำงานมา2เดือนสุดท้ายญาติป้าก็พาให้แดงไปรู้จักนะคะแล้วก็ได้กินอยู่ประมาณ4ขวดนะคะ4ขวดเขาก็เริ่มดีขึ้นจนทางร้านสะดวกซื้อก็ เห็นแล้วว่าเขาเริ่มอาการดีขึ้นเขาก็ได้ไปทำงานนะคะได้ทำงานปัจจุบันนี้ก็ยังทำงานอยู่นะคะหลังจากนั้นคือเขากินไปทั้งหมด6ขวดนะคะดูแลสุขภาพด้วยการที่ล้างเขาเรียกว่าท้องอะค่ะที่ลำไส้ทั้งลำไส้อักเสบทั้งเป็นแผลในกระเพาะทำให้เขาทำงานไม่ได้แล้วก็นอนกุมท้องอยู่ตลอดเวลานะคะน่าสงสารมากแดงไปเห็นครั้งแรกแดงก็เกิดความรู้สึกว่าสงสารเหลือเกินเพราะว่าเราเคยเป็นมาก่อนแล้วเด็กคนนี้น้องคนนี้นะคะทุกวันนี้ได้โทรเข้ามาขอบคุณอยู่ตลอดอย่างต่อเนื่องเลยนะคะบอกว่าถ้าไม่ได้พี่แดงวันนั้นก็แย่เหมือนกันนะคะแดงภูมิใจค่ะภูมิใจที่ได้ดูแลคนป่วยได้ดูแลคนไข้นะคะแล้วที่มีปัญหาด้านสุขภาพดีทำให้เรารู้สึกดีด้วยนะคะเขาดีสุขภาพดีเราก็ดีใจด้วยนั่นเองนะคะเอาละค่ะใครอยากจะดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่เบาหวานความดันไขมันแล้วก็โรคกระเพาะนะคะหรือว่าบำรุงดวงตาบำรุงสมองบำรุงเลือดไขกระดูกนะคะกระดูกทับเส้นนะคะหรือว่ามดลูกมีซีสต์มีเนื้องอกมีพังผืดโทรมาปรึกษากับแดงได้นะคะเรามีผลิตภัณฑ์ครบวงจรไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ตัวเดียวนะดูแลได้ทุกโรคมันไม่ใช่เรามีผลิตภัณฑ์ในการฟื้นฟูเซลล์ในแต่ละโรคแต่ละอาการนะคะเพียงท่านบอกอาการที่เป็นอยู่นะให้เราทราบเราก็จะจัดอาหารเสริมหรือสมุนไพรให้ตรงตามความต้องการนะคะตรงกับโรคที่เป็นนั่นเองนะคะเดี๋ยวกันนะสักครู่หนึ่งสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะน้ำว่านี่ขายไงคะ
0: อ๋อเป็นโรคอะไรคะ
3: แกผ่าท้องมาแล้วแกไม่ค่อยถ่ายนะคะ
0: เป็นผ่าท้องแล้วไม่ค่อยถ่ายนะคะ
3: อ
0: ่ะมีปัญหาเรื่องของกระเพาะหรือลำไส้ใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
0: ผ่าตัดตรงไหนคะผ่าตัด
3: ตรงสะด
0: ือ
3: ถึง
0: ลิ้นปี่ลำไส้เหรอคะ
3: ค่ะ
0: อ๋อผ่าตัดลำไส้อืมเดี๋ยวให้อาจารย์ภูริศสอบถามเพิ่มเติมนิดนึงนะคะสำหรับอยากจะรู้รายละเอียดนะคะพ่อจะได้จัดสมุนไพรให้ตรงกับโรคที่เป็นนะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ค่ะสักครู่ค่ะชื่อคุณอะไรคะจ๊ะ
3: คุณแสวงค่ะบางบอนะคะ
0: คุณแสวงนะสักครู่ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณแสวงครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: ครับก็ถ้าผ่าตัดลำไส้ก็คือตั้งแต่ผ่าตัดลำไส้มาก็เลยมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายเลยใช่ไหมครับครับถ้าอย่างนั้นก็อาจจะเป็นแผลในลำไส้ยังไม่หายดีนะครับนะพอถ่ายแล้วก็มีเลือดออกมาด้วยไหมครับ
3: ไม่มีค่ะ
1: แต่ว่ารู้สึกว่ามันถ่ายยากเบ่งไม่ค่อยออกอย่างนั้นใช่ไหมครับ
3: แล้วแกเป็นไอ้นี่ด้วยแกอะไรนี่ไม่เคยออกละไม่คืออะไร
1: ยังไงนะฮะปัสสาวะไม่ออก
3: ไม่เคยออก
0: ปัสสาวะไม่ค่อยออก
1: อ๋อท่อปัสสาวะอักเสบหรือเปล่าครับปัสสาวะได้ทีละนิดทีละนิดใช่ไหม
3: เ
1: ว
3: ลาแบ่งกันแกจะบิงแกต้องบิง
1: อ๋อครับก็อักเสบนะครับก็ทานน้ำว่านคู่กับ
3: ตั้งนานแล้วนะ
1: ครับทานน้ำว่านคู่กับคลอโรฟีน่าเลยนะครับอย่างนี้เกิดการอักเสบแล้วนะครับเกิดการอักเสบการบวมนี่แสดงว่าเป็นเลือดจางด้วยนะครับ
0: ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นมะเร็งนะคะ
1: ครับเดี๋ยวจะเสี่ยงลามสู่การเป็นมะเร็งได้นะครับต้องทานทั้งคู่นะครับ
3: ท่านชุดเจอเท่าไหร่นะคะ
1: ครับเดี๋ยวให้อะไรได้เงิน
3: มาตั้งด้วย
1: ครับครับ
3: ให้เงินพิการเนี่ย
1: อ๋อครับครับวันนี้คุยคุณนางนะครับครับก็ถ้าเป็นเกี่ยวกับการอักเสบในระบบตั้งแต่กระเพาะเป็นโรคกระเพาะอักเสบลำไส้อักเสบนะฤทธิ์ที่ดวงทวารหรือมีเนื้องอกในลำไส้ฤทธิ์ที่ดวงลำไส้นะครับจะต้องทานน้ำว่านคู่กับคลอโรฟีนานะครับตัวใดตัวหนึ่งเอาไม่อยู่นะครับต้องทานทั้งคู่นะครับซึ่งเราก็ได้ดูแลผู้ป่วยมาเยอะมากนะครับตอนนี้ผู้ป่วยที่เป็นมานานบางคนเป็นมาเป็น10ปีนะครับก็มาเป็นปกติได้นะทานต่อเนื่องกันสัก3เดือนนะครับนะก็สังเกตว่าเราดีขึ้นแล้วอย่างเราจะถ่ายดีนะถ่ายไม่มีเลือดปนออกมานะครับกินอาหารไม่แสบท้องไม่อืดไม่ดันขึ้นนะครับนี่แสดงว่าเราเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะก็โทรมาได้นะครับท่านใดที่มีปัญหาต่างๆนะครับโทรมาได้ที่เบอร์087 06 07054นะครับ087 06 07 0-8-0-8-0-5-4นะครับวันนี้เวลาหมดลงอีกแล้วเราสองคนต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับขอท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับมีความสุขกายสบายใจครับสวัสดีครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำคาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศ
1: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
3: งามดังเดชที่ดาลาวาน
4: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและฤทธิ์สีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อน
2: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
5: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
1: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
3: งามดังเดชที่ดาลาวาน
4: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิต แก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
2: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
5: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
6: เจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนพ.ศ. 2569ปีนี้ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินรวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวากฐินในปีนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายร่วมทอดพร้อมกันทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโทรศัพท์087500580000โยมไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบุญร่วมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชี2284541188ขอเจริญพร

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ

สวัสดีค่ะคุณฟังยามดึกเราได้เวลามาพบกันนะคะกับช่วงเวลาของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะเราใส่ใจเรื่องของสุขภาพมีทีมแพทย์นะคะที่ให้คำแนะนำให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพนะคะฟังต่อเนื่องกันมาจาก 89.0 และก็หลายคลื่นหลายสถานีที่ท่านรับฟังมาตั้งแต่2ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนนะคะแล้วมาต่อกันทางวปท. AM 792เริ่มเที่ยงคืนจนถึง6โมงเช้ารายการมีทุกวันค่ะหลายท่านที่รักสุขภาพได้ทำความรู้ความเข้าใจโดยเฉพาะเรื่องของการเลือกกินวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญอาหารบ้านเรามีมากมายนะคะเดี๋ยวนี้มีการแปลงจากอาหารไทยๆเป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดใส่ครีมใส่นมใส่ของเทียมอะไรอย่างเงี้ยนะคะยิ่งในช่วงนี้เนี่ยช่วงเทศกาลทานเจของหลายๆท่านเนี่ยนะคะก็จะมีการแปลรูปอาหารจากทำเป็นจากถั่วไปทำเป็นพวกเต้าหู้เป็นเนื้อสัตว์แล้วก็ยังกินผักก็อย่าคิดว่ามันจะไม่อ้วนนะคะเพราะกินของมันมากๆกินแป้งเยอะๆเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำหนักเราขึ้นได้เราก็ยังต้องเลือกอาหารการกินโดยเฉพาะคนที่มีกลุ่มโรคประจำตัวเรื้อรังมันจะเกิดจากพฤติกรรมในการใช้ชีวิตมาจากการที่เรากินของมันของทอดของหวานกินอาหารจุกจิกกินตลอดเวลาเนี่ยจนตับมันทำงานหนักนะคะจนไม่สามารถที่จะเปลี่ยนไปเป็นพลังงานได้มันก็จะสะสมเป็นไขมันวันนี้ใครที่ตั้งใจอยากจะลดน้ำหนักควบคุมอาหารจำกัดปริมาณการกินเนี่ยท่านต้องลดไขมันที่มันอยู่ในร่างกายก็จะเป็นการช่วยลดน้ำหนักเพราะคนเราเนี่ยต้องให้น้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะคะแล้วก็การที่มีสุขภาพดีเนี่ยตราบชั่วอายุไขเราจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขถ้าเรามีทำงานการหลายๆอย่างโดยลืมนึกถึงสุขภาพตัวเองเราจะเห็นว่าบางท่านเนี่ยการอดหลับอดนอนนะคะตรากตรำทำงานหนักชีวิตอยู่กับความเคร่งเครียดไม่ได้แบ่งเวลาให้เรื่องของการพักผ่อนการกินการนอนเนี่ยคนบางทีอายุแค่ 35-40 ปีมีโรคร้ายแรงและเป็นโรคในระยะสุดท้ายอย่างเป็นมะเร็งเนี่ยนะคะแล้วก็ต้องทำการรักษามันเสียเวลาเสียโอกาสในชีวิตแล้วก็ทำให้คนที่รักเราเนี่ยนะคะคนในครอบครัวเนี่ยนะคะก็ต้องสูญเสียความมั่นใจต้องมาเสียเวลาในการช่วยกันประคับประคองดูแลคนเราเนี่ยถ้าเรา เกิดภาวะการเจ็บป่วย คนเราต้องการในเรื่องของกำลังใจจากคนในครอบครัวจากญาติพี่น้องจากคนที่ท่านรักนะคะรายการเราก็มีทีมแพทย์นะคะที่ให้คำแนะนำเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะบางครั้งเราอาจจะได้ยินเสียงฟ้าแลบฟ้าร้องเสียงแกแอมกะไอช่วงนี้ฝนตกนะคะแล้วก็มีฟ้าแรงมากนะคะในระยะช่วงที่เราอยู่ในช่วงของเดือนตุลาคมเนี่ยแล้วก็ต้องให้มันผ่านกลางเดือนนี้ไปก่อนนะคะว่าสภาพฝนฟ้าอากาศจะเป็นอย่างไรและถ้าท่านมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพท่านต้องการอยากจะปรึกษาจากทางทีมแพทย์นะคะโดยท่านอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ท่านเข้าสายหน้าไม้ได้นะคะที่0813346666รายการมีแปะกล้วยตราไวกิ่งเอาไว้ดูแลนะคะชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายหรือท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของค่าน้ำตาลในเลือดสูงมีภาวะน้ำหนักเกินเป็นโรคอ้วนเนี่ยต้องลดพุงลดโรคลดน้ำหนักลดไขมันเพื่อให้ค่าเบาหวานความดันมันลดลงเนี่ยนะคะเสริมด้วยไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะละกี้นกสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ่งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บ10เบอร์10ผู้สายนะคะคือ062-5100-560-569ค่ะให้ฟังเสียงเอกพลมนตรการนะคะสัญญาปราขอนไอ้หนุ่มชุมชนจากสอนสินชัยคนบ้านเดียวกันไผ่พงศธรค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L-Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: หลายคนที่ยังต้องพึ่งพาในการดื่มกาแฟในช่วงดึกนี้นะคะหายร่างกายเรากระฉับกระเฉงหายอ่อนเพลียมีบางท่านนะคะสอบถามมาว่าเราจะดื่มวันละกี่ซองดีมันอยู่ที่สภาพร่างกายนะคะคนเราเนี่ยรับในเรื่องของคาเฟอีนในปริมาณได้ไม่เท่ากันบางคนดื่มกาแฟเนี่ยนะคะได้ 3-4 ซองก็นอนหลับสบายดีแต่บางท่านเนี่ยถ้าเรากินก่อนนอนห่างไปสัก4ชั่วโมงเนี่ยถ้าใครนอนไม่หลับเนี่ยนะคะก็ควรจะดื่มในภาคบ่ายมาหรือเช้ามาเนี่ยนะคะหลายคนก็จะมีการดื่มกาแฟในช่วงเช้าแล้วเราหลีกเลี่ยงพวกที่มีครีมเทียมมีน้ำตาลในกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่เนี่ยเขาใช้ซูโครสย่าหวานทดแทนความหวานของน้ำตาลในปริมาณเหมาะสมมันทำให้รสชาติยังรู้สึกกระปรี้กระเปร่ายังสดชื่นในเวลาที่เราดื่มเนี่ยนะคะบางท่านก็นำไปฝากญาติสนิทมิตรสหายคนในครอบครัวหรือผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานเนี่ยนะคะเราสามารถจะซื้อกาแฟไปฝากกันได้จะมีญาติผู้ใหญ่นะคะผู้เฒ่าผู้แก่คนที่ท่านรักคนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยท่านสามารถที่จะสั่งซื้อนะคะจะเป็นในรูปแบบของแปะกล้วยตราไวกิ้งเนี่ยจะเป็นชนิดเม็ดไปซ่อมเซลล์ทำให้หน้าตาผ่องใสเซลล์จะได้ไม่เสื่อมเราจะได้ไม่แก่เร็วและกาแฟเนี่ยก็จะมี15ซองจะมีแปะกล้วยผสมอยู่ด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมนะคะส่วนไวท์เฮิร์บเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกและผักหลากหลายชนิดไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดนะคะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยการทานผักก่อนเนี่ยนะคะมันจะช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลแล้วก็จะมีตัวช่วยที่เรากินก่อนอาหารด้วยไวท์เฮิร์บก็จะทำให้ใครที่มีปัญหาไขมันสะสมมีน้ำตาลในเลือดสูงก็จะช่วยการเผาผลาญไม่ให้เกิดการสะสมไขมันในร่างกายนะคะกับการสั่งซื้อโทรศัพท์ไปที่0625100560-569ค่ะคนเราบอกแล้วร่างกายไม่เหมือนกันนะคะนี่ใช้เสียงมาตั้งแต่ช่วงหัวค่ำมาเนี่ยดึกๆมันอาจจะมีกระแอมกระไอบ้างนิดหน่อยแต่ถ้ายิ่งไปดื่มพวกที่มันเป็นน้ำมันนาวนะคะหรืออะไรอย่างเงี้ยบางคนบอกทำให้เสียงดีแต่ถ้าเจอแววดื่มมันจะเสียงแห้งมันจะไม่มีเสียงก็จิบแต่น้ำเปล่าบางทีดื่มกาแฟทำให้คอเรารู้สึกว่าแกแอมกับไอได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดื่มน้ำเปล่าเนี่ยดีที่สุดน้ำเปล่าจะที่เราดื่มในปริมาณระหว่างวันเนี่ยนะคะจิบบ่อยๆสังเกตดูคนที่จิบน้ำบ่อยๆระหว่างวันเนี่ยผิวพรรณจะดีนะคะแล้วก็จะทำให้ระบบหมุนเวียนเลือดในร่างกายดีเขาถึงให้เราดื่มน้ำก่อนอาหารสักหนึ่งแก้วแล้วค่อยทานผักทานผลไม้ไม่หวานทานโปรตีนกินข้าวกล้องนะคะในการที่เราจะช่วยในผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องของน้ำตาลในเลือดสูงนะคะวันนี้จะสั่งซื้อค่ะ10เบอร์10คู่สายนะคะฝากไว้กับหมายเลขโทรศัพท์0625100560-569ให้ฟังเสียงไม้พิรมพรนะคะละครชีวิตกอดคนนอกใจจากเสียงของสิริพรอภัยพงษ์ค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: าแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทรีโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ช่วงนี้มาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: สุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหาสุขภาพสวัสดีครับอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบัณฑิตพันธ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดี
2: สวัสดีค่ะ
0: จากไหนครับเนี่ยเหรอ
2: เมื่อกี้นี้พอดีพี่เขาโทรกลับมาหนูโทรไปถามแล้วตอนเช้าแล้วพี่เขาโทรกลับใหม่รอบนึงอะค่ะ
0: โอเคเราจะย้อนเรื่องใหม่นะครับเรื่องอะไรนะครับ
2: พอดีคุณแม่เขาเป็นที่เต้านมอะค่ะ
0: มะเร็งเต้านมนี่ละนี่ละ
2: ก็มีไปที่ตรงต่อมน้ำเหลืองด้วยอะค่ะทีนี้ตอนนี้เขาทานยาพุ่งเป้ากับยาต้านฮอร์โมนอยู่อะค่ะแล้วพอดีเขาฟังแล้วเขาก็เหมือนเขามองว่ามันเป็นเหมือนอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเอามากินเป็นอาหารเสริมแต่ที่เขาทำอยู่ก็ไม่ค่อยมีอาการแบบแพ้อะไรเยอะอย่างเงี้ยค่ะเขาพอดีเขาฟัง
0: ตอนนี้กินแปะกล้วยด้วยอยู่หรือเปล่าครับหรือยังไม่ได้กิน
2: ไม่ได้กินค่ะยังไม่ได้กิน
0: คุณแม่อายุเท่าไหร่ครับ
2: 77ยัง78
0: ต้องอยู่อายุเกิน100ปีนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
2: ประมาณ53ค่ะส่วนสูงประมาณ105
0: สองข้างหรือข้างเดียว
2: ข้างเดียวค่ะ
0: โอเคครับแล้วก็แล้วต่อเลยครับแล้วก็ไปพบแพทย์ก็ขับดูแล้วก็ไปตัดชิ้นเนื้อดูใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะใช
0: ่แล้วก็บอกว่าเป็นมะเร็งระยะไหนครับ
2: น่าจะ4ค่ะเพราะมันลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อไม่มี4ระยะ1 2 3 4ก็อยู่ใกล้ๆอยู่ไกลๆแต่ระยะสุดท้ายระยะที่4กระจายไปทั่วนะครับตอนนี้มะเร็งมันกระจายไปที่ไหนบ้างครับจาก
2: มีที่ต่อมน้ำเหลืองแล้วก็เหมือนจะมีที่ปอดนิดๆค่ะ
0: เราให้ยามุ่งเป้าก่อนให้ยามุ่งเป้าเขาผ่าตัดก่อนหรือเปล่าครับ
2: ไม่มีค่ะไม่ผ่าเพราะว่าพอดีเขามีภาวะหัวใจอะค่ะคุณหมอเขาก็เลยไม่ให้เหมือนยังไม่ให้ผ่าค่ะให้กินแทบกินไปลักษณะยา
0: แล้วก่อนให้ยามุ่งเป้าหรือยาพุ่งเป้าเนี่ยให้ยาเคมีก่อนใช่ไหมครับ
2: ไม่มีค่ะ
0: ให้ยาพุ่งเป้าเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะกับฮอร์โมนค่ะ
0: กับฮอร์โมนแล้วให้กินหรือฉีดเรื่อยๆ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ให้กินวันละเม็ด
2: 1เม็ดค่ะ
0: กินกี่วันครับ
2: ตอนนี้ต้องต่อเนื่อง3สัปดาห์ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปหาแล้วก็จะเหมือนเขาก็จะแจ้งเป็นช่วงๆอะค่ะ
0: แล้วมีอาการแทรกซ้อนมีอาการแพ้ไหมครับ
2: มีนิดหน่อยก็คืออาจจะรู้สึกง่วงเพลียแล้วก็มีกล้ามเนื้อแบบเมื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ
0: ที่ผมซักเนี่ยต้องการให้ท่านรู้คุณสุภสตรีต้องพึงระวังนะครับต้องเพื่อระวังว่ามะเร็งอันดับหนึ่งก็คือมะเร็งที่นี่นะครับที่เต้านมที่มดลูกอะไรพวกนี้นะครับต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นการตรวจนี่การแก้ไขที่ถูกต้องคุณต้องฟังอย่างนี้ที่ผมซักเนี่ยนี่คือสัจธรรมแห่งชีวิตอย่าไปแขวะอย่าไปปฏิเสธไปรักษาที่โรงพยาบาลไหนครับ
2: จุฬาไอ้ไม่ใช่ค่ะศิริราชค่ะ
0: เราต้องเสียเงินไหม
2: ไม่ต้องค่ะ
0: รู้เปล่าว่ายามุ่งเป้านี่เข็มคอหนึ่งเป็นแสนนะครับ
2: ทราบครับมันตอนที่เขาให้ยามาเห็นราคาสูงเหมือนกัน
0: 8,000ขึ้นนะครับ
2: ค่ะ
0: แต่ว่านี่คือประเทศไทยนะครับที่ให้ความเมตตากรุณาปราณีมะเร็งเกิดจากได้รับสารที่เป็นอนุมูลอิสระแสดงว่าการกินความเครียดการกินมีเบาหวานความดันไขมันสูงด้วยหรือเปล่าครับ
2: มีความดันค่ะ
0: ความดันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดจากไม่ใช่เกิดจากเชื้อโรคนะครับเกิดจากได้รับสารที่เป็นอนุมูลอิสระที่เรียกว่าฟรีเรดิคิลอาจชอบกินหวานขาดการออกกำลังกายหรืออาจจะมีความเครียดหรืออาจจะเกิดจากพันธุกรรมก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอย่าปฏิเสธในการรักษาจากนี้มาถูกทางแล้วนะครับทีนี้ผมจำได้ที่ต้องการซักรายละเอียดเพราะว่าจะต้องถามผู้รู้ถามว่าจะกินแปะกล้วยได้ไหมผมบอกว่าควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนว่าควรจะกินอะไรหรือไม่ยังไงนะครับ
2: ค่ะ
0: แล้วคุณแม่แทบไม่แพ้เลยถือว่าโชคดีนะครับเราจะหมดคอร์สการกินยาพุ่งเป้าอีกนานไหมครับ
2: พอดีตอนที่พูดคุณหมอพูด3สัปดาห์แล้วเหมือนกับต้องหยุดอีก1สัปดาห์หรือ1เดือนหนูยังพอดีเขาพูดเร็วนิดนึงแต่พอดีเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปหาอีก2อาทิตย์ก็คือให้ไปหาก็เลยกะว่าจะถามทางคลอสเพราะวันนั้นที่คุยก็คือว่าทานติดต่อกัน3สัปดาห์แล้วก็

0: ก่อนแล้วก็น่าจะต้องเริ่มใหม่อย่างเงี้ยค่ะ
1: เราถามว่าจะกินยาแปะกล้วยได้ไหมใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: กินอาหารเสริมดีกว่าแปะกล้วยได้ไหมนะครับผมก็ตอบว่าต้องปรึกษาผู้ที่รู้ดีเพราะว่ามันอยู่ในระยะนี้ผมว่าอย่าเพิ่งกินต้องปรึกษาแพทย์ก่อนจริงหรือเปล่าก็เลยเอามาไล่
0: คือพยายามหนูพยายามอธิบายคุณแม่แล้วว่าให้จบคอร์สก่อนแล้วค่อยทานแต่แกก็เหมือนแบบแกฟังมาแล้วเหมือนเนี่ยดีก็เลยพยายามบอกว่า คือตอนนี้โชคดีที่ว่าไม่ได้มีอาการแพ้อะไรให้ทานอาหารเยอะๆให้ทานอาหารให้ร่างกายมันแข็งแรงอะไรเงี้ยก่อนแล้วเดี๋ยวพอจบคอร์สเนี่ยก็ค่อยโทรปรึกษาคุณหมอเพื่อให้ทานก็ได้ไม่ได้ติดอะไรกับการที่จะทานแต่ว่าไม่อยากให้มันมีผลกับตัวยาที่ให้ไปอะไรเงี้ยก็เลยอธิบายแกอย่างนี้แต่แกก็เหมือนแบบยังไม่ได้ยินเองไงคะ หนูก็เลยพยายามจะแบบพูดให้ฟังว่าเออนี่สอบถามมาแล้วนะลองเช็คแล้วว่าตอนแรกหนูพูดตอนที่หนูอธิบายอ่ะยังอธิบายแบบยังไม่ได้คุยกับอาจารย์ใช่ไหมคะ แต่ว่าเนี่ยพอหนูคุยกับอาจารย์มันก็คือเป็นเรื่องเดียวกับที่หนูพยายามอธิบายแม่ แต่ว่าเพียงแต่ว่าแกก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้คือมันจะช่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าอย่างเงี้ยหนูก็พอเข้าใจ
1: ได้บอกแกว่ามันเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับทำลายสารที่เป็นอนุมูลอิสระบวกกับลบมันจะเอกันแต่ว่ามันอยู่ในโรงพยาบาลภายใต้การดูแลของแพทย์ผมว่ามันปลอดภัยผมก็ไม่อยากจะให้กินซ้ำซ้อนแต่ต้องปรึกษาก่อนเชิญท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญเขาอยากจะกินแปะกล้วยมากๆผมว่ามันมีกรรมวิธีที่จะกินหรือไม่ยังไงครับเชิญเลยครับ
2: แหมไม่ต้องเรียกท่านอาจารย์นะครับ เรียกหมอชำนาญธรรมดา
1: ก็เรียกตั้งแต่ตอนต้นชั่วโมงเราใช้ความเพลาะแล้วตอนก่อนจะออกอากาศเนี่ยนะเอาเลยครับเชิญหมอชำนาญครับเชิญเลยครับ
2: ครับก็คนไข้เนี่ยโชคดีนะที่มีลูกสาวคอยดูแลแล้วก็ลูกสาวเนี่ยก็จะเป็นห่วงเป็นใยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณแม่สงสัยสิ่งที่คุณแม่อยากจะได้เนี่ยลูกสาวก็ต้องเป็นคนที่สกรีนแล้วก็ต้องถามคุณหมอนะครับเราต้องยอมรับว่าการรักษามะเร็งเต้านมเนี่ยการรักษาแผนปัจจุบันเนี่ยเป็นการรักษาที่ดีที่สุดตามที่คุณเล่ามาหมอก็เห็นด้วยนะครับว่าถ้ามันเป็นระยะที่4แล้วเนี่ยนะครับการรักษาโดยการผ่าตัดก็จะเป็นการรักษาที่ดีที่สุดแล้วตามด้วยเคมีแต่คนไข้อายุเยอะแล้วมีโรคประจำตัวเพราะฉะนั้นคุณหมอเขาก็ลดความเสี่ยงก็โดยการให้ยามุ่งเป้านะครับแล้วก็ยาต้านฮอร์โมนซะก่อนซึ่งเป็นการรักษาที่ถูกต้องนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือตอนเนี้ยมันเป็นระยะที่4แล้วมันลามไปที่กล่องน้ำเหลืองแล้วมันก็หยุดยั้งยากนะครับแต่เราก็ต้องยอมรับนะครับว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยมะเร็งเต้านมเนี่ยก็จะเสียชีวิตภายใน5ปีแต่ในปัจจุบันนี้ไม่ใช่หรอกครับนะครับเนื่องจากการรักษาแผนปัจจุบันเนี่ยมันพัฒนาก้าวไกลและการใช้สารทางเลือกก็มีประโยชน์มากนะครับเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปก็คือว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยถ้ารักษาดีแล้วมันหายได้ครับหรือมันไม่หายมันก็สามารถทำให้คนไข้อยู่ได้ชีวิตยืนยาวโดยที่ไม่ต้องเสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดของคนไข้รายนี้ก็คือว่าคุณก็ต้องรักษาโดยการให้ยามุ่งเป้าไปตลอดนะครับในช่วงแรกๆอาจจะให้ทีหน่อยนะครับแล้วคุณหมอเขาก็จะต้องมีการตรวจเช็คเลือดเป็นระยะนะครับแล้วอาจจะระยะแรกอาจจะให้ทุกอาทิตย์นะครับและแต่ชนิดของยามุ่งเป้านะครับแล้วต่อไปถ้าดีขึ้นถ้าผลเลือดดีขึ้นก็อาจจะเว้นทุก2อาทิตย์ทุกเดือนหรืออะไรแบบนี้นะครับมันก็จะเว้นช่วงห่างก็จะต้องดูผลเลือดเป็นหลักนะครับว่าอาการหรือความรุนแรงของโรคเนี่ยมันดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับดูที่ไว้เข้าก็ดีดูที่สารชี้วัดของการเป็นมะเร็งก็ดีนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่คนไข้จะต้องทำก็คือคนไข้จะต้องแข็งแรงสำคัญที่สุดนะครับคนไข้จะต้องแข็งแรงเพราะฉะนั้นการทานอาหารจานอย่างเดียวบางครั้งมันก็อาจจะไม่พอนะครับเพราะว่าไอ้ยามุ่งเป้าพวกนี้บางทีมันก็มีอาการข้างเคียงมันทำให้คนไข้เบื่ออาหารทำให้คนไข้ไม่อยากนะครับแล้วก็เพลียแล้วก็เมื่อยมันเป็นได้เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการใช้อาหารสำเร็จรูปนะครับที่มีลักษณะเป็นผงและผสมน้ำเนี่ยนะครับแล้วก็ละลายน้ำแล้วก็ทานเข้าไปเนี่ยมันจะมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนนะครับ
0: มีคาร์โบไฮเดรตเอ็นชัวได้ใช่ไหมคะเพราะว่าหนูซื้อเอ็นชัวให้ทานอยู
2: ่เอ็นชัวมันเป็นอาหารสำหรับคนไข้ธรรมดาครับมันไม่ใช่ฮะอาหารเสริม ที่หมอพูดเนี่ยจะต้องเป็นอาหารเสริมที่ได้รับการแนะนำจากแพทย์ไม่ใช่เอ็นชัวเอ็นชัวเป็นอาหารบำรุงธรรมดาแต่มันมีอาหารเสริมที่ช่วยทำให้คนไข้แข็งแรงในคนไข้ที่เป็นมะเร็งหรือคนไข้ที่เป็นโรคเรื้อรังนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือจะต้องแข็งแรงนะครับเพราะว่าถ้าเราแข็งแรงแล้วเนี่ยเราทานอาหารเสริมอาหารสำเร็จรูปแล้วเนี่ยนะครับเราแข็งแรงเนี่ยมะเร็งมันก็ทำอะไรเราไม่ได้มะเร็งมันก็ไม่กำเริบมันก็เป็นลักษณะว่าอยู่กันแบบแบ่งกันกินแบ่งกันใช้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราแข็งแรงแล้วเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าเราไม่แข็งแรงทานอาหารไม่พอนะครับระบบภูมิมันต่ำเพราะระบบภูมิมันต่ำเนี่ยมันก็มีโอกาสติดเชื้อแล้วมีโอกาสติดเชื้อเข้ากระแสเลือดแล้วมันสาเหตุของการเสียชีวิตในคนไข้เป็นแบบนี้ก็คือการติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรามีศาสตร์ในเรื่องของโภชนาการดีเรามียาดีนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยถึงแม้จะเป็นระยะที่4ก็ตามเนี่ยนะครับถ้าเราแข็งแรงคนไข้ก็อยู่ได้ยาวอยู่ได้อายุยืนเหมือนคนปกติทั่วไปมันไม่เหมือนสมัยก่อนว่ามะเร็งเต้านมระยะที่4เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะต้องเสียชีวิตภายใน5ปีนะครับซึ่งจะเหลือรอดชีวิตก็ไม่เกิน 10% นะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าในส่วนของการให้เคมีการให้ยาอุ้งเป้าเนี่ยนะครับก็จะให้กี่ให้ครั้งละทุกอาทิตย์หรือทุก3อาทิตย์อะไรก็แล้วแต่คุณหมอเป็นคนกำหนดคุณหมอเขาจะต้องดูผลการเจาะเลือดแล้วก็ประเมินแล้วก็พิจารณาเปลี่ยนแปลงให้อันนั้นก็ว่ากันไปแต่ถ้าคุณจะต้องการการสมุนไพรนะครับมันก็จะได้ประโยชน์เพราะไอ้การที่คนไข้เป็นมะเร็งก็คือคนไข้เนี่ยได้รับสารอนุมูลอิสระจากภายนอกอาหารก็ดีจากลมหายใจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแล้วมันก็เข้าไปกระตุ้นทำให้เซลล์ในร่างกายที่บริเวณเต้านมเนี่ยนะครับมีการกลายพันธุ์และเป็นมะเร็งในที่สุดเพราะนั้นถ้าเราสามารถบริโภคสารธรรมชาติสมุนไพรที่มันช่วยในเรื่องของเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับสมุนไพรตัวนี้มันไม่ใช่ยาเทวดาที่จะรักษาในทุกโรคนะครับมันจะต้องบริโภคพร้อมกับการรักษาแผนปัจจุบันและที่สำคัญที่สุดก็คือต้องร่างกายต้องแข็งแรงต้องร่างกายแข็งแรงแล้วต้องบอกคุณแม่ว่านะครับว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยมันเป็นมะเร็งที่เป็นกันเต็มบ้านเต็มเมืองครับตอนนี้เป็นกันเยอะแยะมากมายแต่เขาอยู่ได้เขามีอายุยืนได้ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่การดูแลของคนไข้เองการดูแลของลูกสาวเองเนี่ยนะครับหมอท่านได้บอกตั้งแต่ต้นว่าคนไข้ในโชคดีนะที่มีลูกสาวคอยดูแลนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าพอถึงวันนึงเนี่ย70-80จะได้อยู่เป็นเพื่อนอาจารย์เชิงศักดิ์ด้วยนะครับอาจารย์ก็ทรงอยู่85คนไข้ก็อยู่85ได้มะเร็งมันไม่ได้ทำให้เราตายหรอกนะครับถ้าเราสู้กับมันนะครับแล้วถ้าเราสู้กับมันได้เนี่ยพอถึงวันนึงเนี่ยมันก็ลดความรุนแรงลงไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีการกำเริบขึ้นมาแล้วก็มียาครับยามุ่งเป้าและต่ออะไรเนี่ยที่สามารถที่จะรักษาให้ได้แล้วในขณะเนี้ยในปัจจุบันเนี่ยนะครับนอกจากยามุ่งเป้าแล้วเนี่ยเขาก็ยังมียาที่ช่วยในเรื่องของการปรับระบบภูมิในร่างกายแข็งแรงและเป็นยาที่สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้ด้วยนะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าในเรื่องเหล่านี้ไม่มีปัญหาเลยเพียงแต่ว่าคุณต้องคุณได้ทานเยอะๆนะครับทานอาหารจานอาจจะไม่พอต้องใช้อาหารเสริมที่ไม่ได้ไปซื้อตามร้านด้วยกันเองนะครับต้องผ่านแพทย์นะครับเพราะว่าคุณหมอจะรู้ว่าคนไข้ที่เป็นแบบนี้มันจะต้องให้สารอะไรเพิ่มเติมเข้าไปซึ่งไม่ใช่อาหารธรรมดาที่คุณไปซื้อนะครับเพราะนั้นพอทานไปแล้วเนี่ยคนไข้จะไม่เพลียคนไข้จะไม่เมื่อยนะครับส่วนโรคประจำตัวที่เป็นอยู่ก็รักษาไปให้ยามุ่งเป้าหรือให้ยาต้านฮอร์โมนก็เป็นส่วนหนึ่งการรักษาซึ่งไม่มีปัญหาเพราะนั้นจะเห็นว่าการใช้การรักษาแบบผสมผสานก็จะเป็นการรักษาที่ดีที่สุดนะครับและในขณะเดียวกันถ้าสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์พูดบอกไว้ก็คือว่างๆก็ต้องฟังเพลงนะศึกษาธรรมะฟังอาจารย์ฟังเสียงพ่อพ่อของอาจารย์เนี่ยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดอาจารย์ก็อธิบายอย่างเดียวไม่พอนะเขาให้กำลังใจด้วยนะเขาให้กำลังใจนะครับคนไข้ที่เป็นโรคพวกเนี้ยถ้าท้อแท้เบื่อชีวิตวันๆก็จะบอกว่าไม่อยากอยู่นะอยากจะตายไม่รู้จะอยู่ไปทำไมแต่ถ้าเราทำให้เขาสามารถที่จะบูรณาการในเรื่องของสภาพจิตใจได้เนี่ยเขาก็อยากจะอยู่อยากจะมีชีวิตเหมือนปกตินะครับแล้วมะเร็งบ้านผมเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นสาเหตุของการทำให้คนแค่เสียชีวิตเลยถ้าเราดูแลตัวเองได้ดีครับ
1: มะเร็งนี่เกิดจากได้รับสารที่เป็นอนุมูลอิสระที่เรียกว่าฟรีแรดิเคิลนะครับที่สารพวกนี้มาจากไหนความเครียด การกินหวานมากเกินไปกินมันมากเกินไปกินของทอดมากๆเกินไปนอกจากจะก่อให้เกิดสารที่เป็นอนุมูลอิสระแล้วนะครับก็ยังทำให้อ้วนอีกด้วยนะครับโปรตีนที่ประดิษฐ์ประดอยเนี่ยหรือโปรตีนที่ไม่ได้ผ่านแพทย์สำหรับคนที่เป็นมะเร็งนะครับเป็นสำคัญมากเกินไปก็ไม่ได้น้อยเกินไปก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นกินแปะกล้วยเช้า4เย็น4เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดสารที่เป็นอนุมูลอิสระคือความหวานความเค็มความเครียดการนอนไม่หลับก็เกิดสารที่เป็นอนุมูลอิสระได้นะครับหลีกลบหลีกเลี่ยงแสดงว่าเมื่อก่อนนี้เครียดมากต้องเลี้ยงลูกหลายคนจริงหรือเปล่า ยิ้มเลยเราสังเกตดูนะทุกครอบครัวละพอลูกเบ่งออกมาเป็นผู้ชายชัยโยโฮฮิวพอเป็นลูกสาวเหมือนมีส้วมอยู่หน้าบ้านกูขาดทุนอีกแล้วโอ้แต่ลูกชายแต่พออายุมากๆลูกชายได้เมียเขาก็ลืมแม่แต่ลูกสาวเขาสละเวลาเขาเอาใจใส่พาไปนู่นไปนี่ส่วนแบ่งที่ไม่เป็นธรรมบางครั้งบางคราวเองไปอยู่กับผัวเองเองชาตินามสกุลใหม่แต่ผู้หญิงรักแม่เป็นที่สุดจริงก็ป่ะมาก็กินแปะกล้วยเช้าสี่ยันสิบสวัสดีครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: มันต้องมีคนยุตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดอะไรด้วยความเข้าใจด้วยความไพเราะเพราะพริ้งนะครับมันเป็นสิ่งที่ทำคือว่าเขาข้างใครอาจารย์ผมก็ไม่กล้าบอกใช่ไหมฮะก็ต้องบอกด้วยเหตุด้วยผลจะได้ให้คนไข้เขารู้ว่าไอ้โรคที่เกิดจากตัวเองสร้างขึ้นมาตายอันดับหนึ่งคือมะเร็งครับคุณไปเปิดดูในตำราเล่มไหนก็ได้ครับใน Google ก็ได้ตายอันดับสองคือโรคสโตรกหลอดเลือดและน้ำเลือดนะครับถ้าตายแล้วก็ถือว่าโชคดีถ้านอนติดเตียงคุณตายทั้งเป็นอันดับสามคือโรคหัวใจบอลลูนบายพาสอะไรตัวอะไรเยอะแยะอันดับ4คือเบาหวาน5 6 7ก็เป็นโรคเกี่ยวกับพวกนี้ทั้งนั้นแหละครับคือเป็นโรคเกิดจากพฤติกรรมในการกินหวานกินมันกินเค็มไม่รู้จักการทำ IF ผมพยายามย่อนะครับไม่รู้จักการความเครียดทำให้เกิดสารอนุมูลอิสระแปะกล้วยเนี่ยมันเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ทำลายสารที่เป็นอนุมูลอิสระได้นะครับควรจะกินกันทุกคนได้ซ้ำไปการป้องกันดีกว่าการรักษาครับ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง 2 เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะสำหรับท่านที่จะปรึกษาปัญหาเรื่องของสุขภาพท่านติดตามได้นะคะที่คลื่นของ FM 89.0 MHz 91.5 แล้วก็กองทัพไทย101นะคะท่านที่จะปรึกษาคุณหมอชำนาญท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ท่านก็โทร0813346666ถ้าสนใจแปะกล้วยตราไวกิ้งมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ร้านผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บนะคะโทรศัพท์0625100560-569ให้ฟังตั๊กแตนชลดานะคะเพลงขอจองในใจวันที่บ่มีอ้ายเสียงต่ายอรไทยค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081334666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: เลี้ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
3: ดื่มตอนเย็นก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะในกลุ่มของท่านที่มีโรคอ้วนภาวะที่มีเส้นรอบพุงเกินมาตรฐานนะคะถ้าชายไทยเราเนี่ยไม่ควรจะเกิน90เซนผู้หญิงไม่ควรเกิน80เซนนะคะเราจะเห็นว่าพอวัยเรามากขึ้นเนี่ย45ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะระบบเผาผลาญเราก็จะทำงานได้น้อยลงมันก็เกิดการสะสมบางคนเนี่ยแขนขาก็ยังปกติแต่ว่าจะมีไขมันในช่องท้องนะคะที่มันเกิดจากการสะสมที่เรากินพวกข้าวแป้งน้ำตาลไขมันแล้วมันเผาผลาญไม่หมดมันก็จะแทรกอยู่ตามมวลกล้ามเนื้อโดยเฉพาะในช่องท้องเนี่ยนะคะบางคนจึงเกิดปัญหาภาวะไขมันพอกตับวันนี้ถ้าท่านอยากจะลดพุงลดโรคอยากจะให้ค่าของน้ำตาลในเลือดลดลงเราต้องลดไขมันที่อยู่ในร่างกายนะคะในระยะที่เราจะทำเนี่ยในสักประมาณ1สัปดาห์แรกนะคะงดน้ำหวานก่อนแล้วทำต่อเนื่องไปสัก 1-2 เดือนเนี่ยรูปร่างสัดส่วนมันจะกระชับขึ้นนะคะการที่เราจะควบคุมในเรื่องของน้ำหนักได้เนี่ยเราต้องงดพวกน้ำหวานกาแฟหวานนะคะแต่ท่านนายกแนะนำให้คุณมาชุมประชุมที่ศูนย์ศิริกิติ์ไว้กินโอยัวโอยัวบอกอร่อยกว่าคาฟูซิโน่อีกนะคะก็โอยัวสมัยก่อนก็คือโอเลี้ยงเนาะโอเลี้ยงเนี่ยเขาก็จะมีเมื่อก่อนเราเครื่องดื่มเราจะมีพวกชาดำเย็นมีโอเลี้ยงโอยัวนี่อะไรโอยัวนี่ต้องใส่นมใช่ไหมแล้วก็ใส่น้ำตาลเยอะทุกวันนี้ก็ยังมีนะคะร้านที่ใส่น้ำตาลทีดังซวกที่ก็ทำคอนเทนต์ไม่รู้เนี่ยนะคะก็กินมากไปถ้าเราสะสมไว้เรื่อยๆเนี่ยเหมือนน้ำอัดลมเนี่ยเครื่องดื่มเนี่ยนะคะถ้าเรากินเป็นประจำสม่ำเสมอเนี่ยมันจะทำให้เรามีน้ำตาลในเลือดสูงเกิดการสะสมไขมันเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่เราทำฟาสติ้งนะคะหรือว่าในช่วงที่ทำ IF ช่วงที่เราลดน้ำหนักเนี่ยท่านงดน้ำหวานได้นะคะพวกชานมไข่มุกน้ำอัดลมนะคะพวกกาแฟหวานต่างๆเนี่ยมันก็จะช่วยในการทำให้เราค่อยๆปรับพฤติกรรมแล้วหันมาดื่มน้ำเปล่าน้ำสมุนไพรหรือน้ำที่มีรสชาติไม่หวานได้นะคะแล้วการที่เราทำ IF เนี่ยท่านดื่มน้ำเปล่าท่านทานผักผลไม้เลือกไม่หวานทานโปรตีนกินข้าวกล้องแล้วเนี่ยหลังอาหารสัก15นาทีหรือ10นาทีท่านเดินกลางอาหารเพื่อช่วยทำให้ระบบการเผาผลาญเราดีมันก็จะทำให้น้ำตาลที่เรากินเข้าไปใหม่เนี่ยมันเปลี่ยนเป็นพลังงานก็ไม่เกิดการสะสมถึงให้ท่านเดินหลังอาหารนะคะการกินผักให้มากขึ้นกินโปรตีนให้ถึงในแต่ละมื้อโปรตีนเนี่ยมันจะช่วยทำให้มวลกล้ามเนื้อแข็งแรงและระบบการเผาผลาญมันจะดีขึ้นกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะเป็นเตาเผาที่ดีที่จะเผาผลาญให้พลังงานเราไม่เกิดการสะสมไปในรูปแบบของไขมันนะคะการลดกินของจุกจิกลดกินแป้งนะคะกินให้มันน้อยลงหรือว่าในบางมื้ออย่างมื้อก่อนนอนเนี่ยนะคะในช่วงมื้อเย็นเนี่ยอาจจะงดแป้งน้ำตาลกินผักกินโปรตีนมากขึ้นนะคะแล้วก็มื้ออาหารเนี่ยหลีกเลี่ยงก่อนนอนสัก4ชั่วโมงเพื่อให้การเผาผลาญได้ดีนะคะเราเดินให้มากกว่าเดิมนะคะในระหว่างวันเนี่ยหลังจากที่เราได้ออกกำลังกายสักวันหนึ่ง30นาทีนะคะสัปดาห์หนึ่งออกกำลังกายได้150นาทีแล้วเนี่ยการเคลื่อนไหวการทำงานในระหว่างวันเนี่ยไม่นั่งนอนๆเนี่ยมันก็จะช่วยการเผาผลาญได้มากขึ้นนะคะเรางดกินพวกอาหารที่เป็นของทอดของมันแล้วฝึกเวทเทรนนิ่งง่ายๆเนี่ยสัก 1-2 วันที่บ้านก็ได้นะคะการยกน้ำหนักการว่ายน้ำการเล่นกีฬาที่เราชอบแล้วก็ออกกำลังกายแบบมีแรงต้านเนี่ยมันจะช่วยให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงนะคะแล้วก็การกินอาหารมื้อเย็นให้มันเร็วขึ้นแล้วก็เลือกอาหารที่เวลาที่เราอยู่นอกบ้านเนี่ยเราก็ต้องเลือกอาหารการกินนะคะการกินผักการลดพวกกินผัดกระเพราอันนี้ก็ใช้น้ำผัดเดี๋ยวมันก็จะตุ่มรับรสมันก็จะปรับไปเองตามธรรมชาตินะคะเรานอนให้มากขึ้นมันที่ตรวจเช็คในเรื่องของเส้นรอบพุงนะคะวัดน้ำหนักในการที่เราจะชั่งน้ำหนักเนี่ยเราก็อาจจะไม่ต้องชั่งทุกวันก็ได้นะคะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยถ้าเราได้รับการฟื้นฟูให้มวลกระดูกแข็งแรงมวลกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำหนักเราอาจจะลงช้าลงเร็วมันอยู่ที่แต่ละท่านด้วยถ้ามันผ่านไปสัก1เดือนหรือ60วันเนี่ยเราจะสังเกตดูนะคะว่าเราสามารถที่จะลดน้ำหนักได้ประมาณเท่าไหร่ถ้าเป็นค่อยไปนะคะถ้าเราสามารถทำได้เนี่ยค่าเบาหวานความดันในร่างกายมันจะลดลงนะคะและการลดพุงลดโรควันนี้
้ท่านจะเสริมได้ไวเฮิร์บสารสกัดผักหลากหลายชนิดนะคะสั่งซื้อไปที่คลินิกคุณหมอชำนาญทางคลินิกก็จะมีให้คำแนะนำนะคะจะได้สอบถามก่อนว่าท่านมีกลุ่มโรคประจำตัวค่าเบาหวานเท่าไรความดันเท่าไรก็จะได้แนะนำให้ท่านได้ทานได้ถูกวิธีนะคะแล้วเรามีทีมแพทย์ที่ให้คำแนะนำเรื่องของการดูแลสุขภาพท่านสามารถปรึกษาได้นะคะที่081 334 6666ส่วนท่านจะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และสั่งผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกโทรสั่งซื้อนะคะ062-5100-560-569ฟังเสียงฝนธนสุนทรค่ะที่เรโดนรักสาวนครชัยศรีจากแบงปอชนทิชาคนดังลืมหลังควายจากเสียงพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ในช่วงระยะที่ฝนตกชุกหนาแน่นเนี่ยนะคะเราจะได้ยินเสียงฟ้าแลบฟ้าร้องมันจะดังครื่นครานไปหมดเลยพี่นั่งสะดุ้งสุดตัวเลยนะคะบ้านท่านเป็นยังไงกันบ้างพี่น้องชาวต่างจังหวัดหลายๆพื้นที่นะคะทราบว่าทางสุพรรณบุรีนี่ก็เริ่มมีน้ำที่ตามริมฝั่งแม่น้ำเนี่ยนะคะและเริ่มจะน้ำท่วมขังเพราะว่าทางอยุธยาทางสุพรรณบุรีเนี่ยมันก็จะลำเลียงผ่านมาทางแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำไหลสายที่มาจากนครสวรรค์มันไหลมารวมกันเนี่ยนะคะปิงวังยมน่านทางเหนือก็จะมาแล้วเนี่ยนะคะทางที่อยู่ที่ลับต่ำก็ต้องตรวจดูฟังดูสภาพดินฟ้าอากาศประจำวันหรือว่าในจังหวัดของท่านเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการย้ำเตือนถ้ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วมันไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ยังมีการเตรียมการที่ดีก็เราจะได้ไม่ใช้ชีวิตอย่างประมาทนะคะรวมทั้งเรื่องของการที่เราใส่ใจในเรื่องสุขภาพตัวเราเองมากขึ้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะในเรื่องของอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยบางคนติดเชื้อเป็นหวัดมีไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ๆมากมายนะคะแต่บางท่านร่างกายแข็งแรงนะคะกับการที่เรามีระบบภูมิเนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะต้านทานกับพิษภัยของโรคที่มากับสภาพการเปลี่ยนแปลงของอากาศได้เช่นบางคนเสียงหายบางคนเป็นหวัดบางคนน้ำมูกไหลบางคนเป็นไข้ก็เป็นเพราะร่างกายเราเนี่ยไม่แข็งแรงการอ่อนแอเนี่ยมันก็จะทำให้เราเจ็บไข้ได้ง่ายนะคะการหมั่นที่เราออกกำลังกายการเลือกอาหารให้ครบหมู่ภาวะความไม่เครียดนะคะและท่านจะเสริมด้วยแปะกล้วยตราไวกิ้งไปซ่อมเซลล์ทำให้หลอดเลือดเราไม่เสื่อมเร็วนะคะร่างกายที่มีสารอาหารมีออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงจะทำให้เซลล์เราแข็งแรงนะคะและถ้าจะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่1กล่องของกาแฟจะมี15ซองราคา260บาทคนเป็นเบาหวานดื่มได้นะคะกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วมีผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกในการสั่งซื้อค่ะคุณฟังโทร062 5100560-569มาฟังสดใสรุ่งโพทองนะคะชั่ว7ทีดี7หนขออยู่ด้วยคนค่ะจากเสียงสายยันสัญญา

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เที่ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ถึงตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ๊กกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะช่วงนี้นะคะฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
4: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: สวัสดี
1: ผมน้ำตาลมัน125นี่กินโวลต์ได้ไหม
0: เดี๋ยวก่อนตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
1: อายุย่าง80แล้ว
0: ย่าง80น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
1: ส่วนสูงก็163น้ำหนัก60
0: โอ้ดีแล้วไม่อ้วนถือว่าโชคดีนะ
1: ออกกำลังเมื่อกี้ไปออกมาครึ่งชั่วโมงแล้ว
0: ดีถูกต้องที่สุดเลยอายุ80ก็ต้องแข็งแรงต้องอยู่ถึงอายุเกิน100ปีนะครับ
1: โอ้ยคงไม่อยากอยู่แล้ว
0: มันไม่ได้เพราะว่าคนเราอายุเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า120ปีนะครับ
1: ก็ยังออกไปหากินได้ทุกวันเนี่ย
0: ขับแท็กซี
1: ่ไม่ใช่ขับแท็กซี่ขายตลาด
0: โอ้ดีแล้ว
1: พอได้มาพอกิน
0: เรามันยังมองเห็นปกติไหมครับสายตา
1: หูตายังดี
0: เออ
1: กิน
0: แปะกล้วยอยู่ใช่ไหมครับ
1: กินแปะกล้วยทุกวัน
0: แหละเห็นไหมกินเช้า2เย็น2ใช่ไหมครับ
1: ครับแล้วกินกาแฟด้วย
0: เออดีด
1: ีแล้วน้ำตาลผมตอนนี้มันหมอเขาบอกว่าเพิ่มมากกว่านี้ก็ต้องเจาะเลือดไอ้ตรงไงยาละ
0: ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนคุณฟังก่อนนะครับค่าน้ำตาลที่เราอดอาหาร8ชั่วโมงเขาเรียกว่าฟาสต์ที่บัตชูก้านะครับ
1: ครับ
0: น้ำตาลเนี่ยคนอายุ80นี่น้ำตาลสัก130 140ก็ถือว่าปกตินะครับ
1: ผมมัน125
0: เพราะนั้นล่ะแล้วก็เขาคิดถึงค่าน้ำตาลสะสมคือว่าค
1: ่าที่
0: เท่าไหร่นะครับ
1: 65ครับ
0: 6.5 ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: 6.5 ถือว่าปกตินะครับอายุ80ได้ถึง7ด้วยซ้ำไปอ่ะ
1: ครับครับ
0: ไม่เป็นไรไม่ต้องกินยาครับ
1: ครับไม่ต้องกินยานะ
0: ไม่ต้องกินยาครับคุณเพียงแต่ว่าให้ควบคุมอาหารถึงแม้ว่าไม่เป็นเบาหวานก็ตาม
1: คุณต้องควบกินไหมครับ
0: ไม่ต้องกินไม่ต้องกินไม่ต้องกิน
1: คร
0: ับ ก็กินทำไมล่ะในเมื่อคุณไม่เป็นไรจะกินทำไมล่ะฮะผมหลอกคุณไม่เป็นครับ
1: ครับ
0: ในเมื่อค่าน้ำตาลคุณถ้าคุณอายุ30 40สิ
1: ครับ
0: 30 40ก็ยังไม่ต้องกินอยู่แต่คุณถ้าอ้วนต้องลดน้ำหนักนี่คุณอ้วนก็ไม่อ้วนก็ไม่ต้องลดน้ำหนักนะครับแสดงว่าพฤติกรรมในการกินเนี่ยคนกินผักผลไม
1: ้กิน
0: โปรตีนที่ไม่มีน้ำตาลนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็กินคาร์โบไฮเดรตคือกินแป้งกินข้าวนิดหน่อยเป็นข้าวกล้องข้าวซ้อมมือเนี่ยแล้วคุณจะกินยาทำไมครับกูโกปากก็ไม่จำเป็น
1: ครับ
0: นี่แหละครับแล้วคุณอายุ80แล้วเนี่ยถ้าน้ำตาลสะสม7ก็ถือว่าปกตินะครับมันเกี่ยวกับอายุด้วยต้องบวกค่าความเสื่อมไปด้วยฟาสต์เบิร์ดทูก้าไม่ต้องไปสนใจแล้วครับ จะ130 140ก็ไม่เป็นไรครับนะเขาเรียกว่าค่าน้ำตาลชั่วคราวนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยค่าฟาสต์เบิร์ดทูก้ามันแปรปรวนได้นะครับเช่นว่าคุณนอนดึกน้ำตาลมันก็สูงแล้วแต่ค่าน้ำตาลสะสมเข้าตรวจจากอะไรรู้ไหมเขาตรวจจากเขาเรียกว่าน้ำตาลเฉลี่ย
1: เ
0: ขาตรวจว่าเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันถูกห่อหุ้มด้วยน้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์นะครับมันจะเก็บเลขขอดไปเลขขอดไปเลขขอดไปแล้วค่าน้ำตาลสะสมไอ้อีผู้ใดที่น้ำตาลสะสมต่ำกว่า 6.5 นี่ผมเอาความรู้จากสมาคมโรคเบาหวานแห่งอเมริกานะครับ
1: ครับ
0: ถ้าน้ำตาลสะสมคุณเคย7หรือ8เคย9เคย10แล้วคุณลดน้ำหนักลดโดยการออกกำลังกายลดน้ำหนักโดยการกินอาหารที่ถูกต้องนะครับ
1: ครับ
0: จนน้ำหนักคุณน้อยลงผู้ชายส่วนสูงเป็นเซนติเมตรลบได้100ของคุณหรือลบด้วย105 110ก็ยังดีผอมนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับ
1: ครับ
0: ของคุณปกติแล้วจะกินทำไมไวเคอร์ก็ไม่ต้องกินครับ
1: ครับครับ
0: ไม่รู้กินทำไมครับ
1: ครับครับขอบพระคุณครับ
0: คุณแข็งแรงเบาหวานคุณก็ไม่มีความดันคุณมีไหม
1: ความดันไม่มี
0: แล้วไขมันก็ไม่เจอใช่ไหมครับ
1: ไขมันหมอก็กินวันละเม็ดก็กินมานานแล้ว
0: กินยาค่า LDL เท่าไหร่ครับ
1: LDL มันอะไรมันก็ไม่
0: ต่ำกว่า100ต่ำกว่า130ไหมครับ
1: ร้อยน้ำตาลเบาหวานน่ะเหรอ
0: ไม่ใช่ค่าไขมันครับ
1: ก็ไม่มันเมื่อก่อนมัน300ไอ้มัน30กว่า
0: ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว
1: หมอให้กินเม็ดนึง
0: เอากินก็กินไปไม่เป็นไรกินก็กินไม่เป็นไรถ้ากินเกิดมีอาการปวดกล้ามเนื้อก็ต้องไปเปลี่ยนยาใหม่นะครับนะ
1: ครับครับ
0: เนี่ยก็คุณไม่ต้องกินอะไรเลยครับ
1: ครับ
0: ไวเคอร์ก็ไม่จำเป็นนะครับ
1: ครับ
0: แปะกล้วยกินใบเพื่อตามจริงเราก็ไม่กล้าพูดเท่าไหร่เดี๋ยวจะทำเป็นการแนะนำว่าถ้าคุณกิน
1: แปะวันละสองซองมั้ง
0: ในกาแฟ1ซองมีแปะกล้วย2เม็ดนะครับ40มิลลิกรัม2เม็ดเป็น80มิลลิกรัมนะครับ
1: ครับ
0: ตัวสมุนไพรแปะกล้วยทำให้หลอดเลือดเนี่ยมีแรงยืดหยุ่นเขาเรียกว่าอีลาสติกซิตี้ป้องกันไม่ให้ตีบไม่ป้องกันไม่ให้แตกง่ายและน้ำเลือดมีความใสเรียกว่าวิสคอสซิตี้เพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยพอมีอายุมากๆเนี่ยป้องกันไม่ให้เกิดเพลทป้องกันไม่ให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันควรจะกินแปะกล้วยอย่างน้อยๆเช้า2เย็น2ทุกๆคนได้ซ้ำไปภายใต้การดูแลของแพทย
1: ์ครับ
0: เราไม่ได้ขายของครับ
1: ครับครับขอบคุณคร
0: ับ อันนี้คุณไม่ต้องกินหรอกครับเบาหวานคุณไม่เป็นคุณจะกินทำไมไม่ต้องใบเฮิร์บก็ตามอ่ะ
1: เดี๋ยวจะได้ไปถามหมอที่ให้กินยาลดไขมันนี่ลดได้ไหมท่าน
0: ผมต้องถามเขานะครับตามปกตินะครับค่าไขมันนี่นะครับลดที่แท้จริงคือการออกกำลังกายมันมีข้อมูลเมื่อกี้นี่เองคุณลงไปดูใน YouTube สิครับหมอผ่าตัดหัวใจบัลลูนและบายพาสนี่นะครับ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าค่า

0: ถามหมอแต่ว่าลดได้ไหม
1: เออ
0: นี่อีกมือไม่กี่วันผมจะไปเจาะเลือดอีกตามหมอนัด
1: คุณดูค่า LDL กับค่าไตรกลีเซอไรด์นะครับ
0: ครับครับ
1: แล้วก็ดูค่า HDL ด้วยถ้า HDL สูงๆหน่อยมันก็เจ้ากับค่า LDL ได้นะครับ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นคุณต้องมีความรู้ฮะ
0: ครับ
1: เพราะในยุคปัจจุบันนี่แพทย์เกือบ 100% เข้าใจว่าเป็นเบาหวานต้องกินยาตลอดชาติ
0: โอ้ยผมไม่ได้กินมานานแล้ว
1: เออ
0: ครับออกกำลังกายแล้วลดน้ำหนักตอนนั้นผมมันต่อมลูกหมากนะ
1: อืม
0: มันยาสามโรงพยาบาลเอามาอยู่ผมตื่นเอาน้ำมังคุดมากินเอา
1: โอเค
0: หายไป
1: โอเคจบไปเลยครับ
0: อ๋อจบไปเลยแล้วก็เนี่ยออกกำลังมึงกินแปลกล้วยมึง
1: อืมคืออย่างงี้นะ
0: เมื่อก่อนผมกินยาเบาหวานพันมิลลิกรัม
1: โอ้โห
0: มันก็ลดนะ
1: เอเบนซีคุณต้อง10กว่าเนี่ยฟาดได้บัตจูก้าของคุณไม่ต่ำกว่า 2-300 เนี่ย
0: แล้วตัวหลังมันลดไง
1: ลดได้มีวิธีการเดียวที่ลดได้นะยามันแค่เอาน้ำตาลจากที่หนึ่งไปเก็บไว้อีกที่หนึ่ง
0: ครับ
1: แต่ถ้าคุณออกกำลังกายนะโดยการ loss energy นะมันจะเอาน้ำตาลเบิร์นเป็นอากาศธาตุไปเนี่ย
0: ครับ
1: นี่คือการลดที่แท้จริงนะครับ
0: ครับ
1: แต่การลดโดยยาเนี่ยมันเอาน้ำตาลเอาชูการ์เอากรูโคสเนี่ยจากที่หนึ่งไปฝากไว้ในรูปของไขมันพอกตับในรูปพุงกะทิในรูปไขมันพอกที่หลอดเลือดบางทีมันอยู่ในน้ำเลือดด้วยนะครับ
0: ครับ
1: เนี่ยคุณต้องจินตนาการให้ถูกต้องนะครับ
0: ครับ
1: ไอการที่เราพูดด้วยความซื่อสัตย์เนี่ย
0: ครับ
1: มันทำให้คนเข้าใจที่แท้จริงว่าไอ้โรคพวกนี้คุณเชื่อในพระพุทธเจ้าใช่ไหม
0: ครับ
1: ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุ
0: ครับ
1: เมื่อเหตุดับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดับเบาหวานชนิดที่สองนะครับมันผลิตอินซูลินออกมาเพื่อจะดับน้ำตาลที่คุณกินไปเขาเรียกว่าโอเวอร์ชูการ
0: ์ครับ
1: ชูการ์แปลว่าน้ำตาล
0: ครับ
1: ข้าวก็คือน้ำตาล
0: ครับ
1: แป้งก็คือน้ำตาล
0: ครับ
1: ชานมไข่มุกเป็นน้ำตาลเชิงเดี่ยวที่เรียกว่าซิงเกิลคาร์โบไฮเดรต
0: ไม่กินเลยพวกชานมเชิง
1: แล้วพวกโอเลี้ยงพวกกาแฟเย็นน้ำอัดลมเนี่ย
0: ไม่กินไอ้กินกาแฟแปะกล้วยมึงที่ก็กาแฟดำ
1: เออดีถึงแม้ว่าคุณไม่เป็นไรก็ตามนะคุณต้องออกกำลังกายทุกวันนะครับ
0: ครับเมื่อเช้าไปออกมาทุกวันอ่ะอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง
1: นี่คือยาที่พิเศษที่สุด
0: ครับ
1: การให้ยาฟรีกับคนที่ไม่น่าจะให้ยาเนี่ย
0: ค
1: ือโรค NCD โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
0: ครับ
1: มันต้องให้เขาเสียอย่างน้อยๆ 10% ครับ
0: ตอนเช้าผมไม่ออกกำลังที่สวนหย่อมข้างบ้านโอ้ยคนเยอะ
1: เออ
0: คนแก่บ้างเด็กบ้างอะไรเยอะแยะเลย
1: นั่นแหละคือยาอายุวัฒนะคุณรู้ป่ะการออกกำลังกายในยามเช้าสายบ่ายเย็นเนี่ย
0: ครับ
1: เป็นยาอายุวัฒนะแล้วระหว่างมื้อเนี่ยคุณอย่าไปกินจุกจิกคุณจิบได้เฉพาะน้ำเปล่าหรือกาแฟดำก็ได้แม้กระทั่งกาแฟแปะกล้วยก็อย่าไปกินระหว่างมื้อในขณะที่คุณทำ IF
0: ครับ
1: ไอเราต้องเอาความจริงมาสู่ประชาชนครับ
0: ครับ
1: ถึงได้รับความนิยม
0: ครับ
1: เบาหวานต้องหายครับ
0: เนี่ยผมฟังอาจารย์ประจำ
1: เออ
0: ฟังมาหลายปีแล้วหมอชำนาญก็ไปหามา
1: เออ
0: ที่ลาดพร้าวแล้วสี่แยกไปฉายก็ไป
1: เออ
0: แล้วก็ตอนหลังนี่ไม่ได้ไปก็สั่งยามากินน่ะไอ้แปะกล้วยกาแฟ
1: เออ
0: ทั้งละ4ละ10กล่อง10กล่อง
1: แล้วผมพูดนี่เป็นความจริงมั้ยว่าเบาหวานคุณหายอ่ะ
0: จริงครับจริง
1: แค่ลดน้ำหนักแล้วออกกำลังกายแต่คุณต้องทำอย่างนี้เรื่อยๆนะครับถึงจะอายุยืนนะครับ
0: ครับ
1: อายุ80 A1C 7ยังถือว่าปกติเลย
0: ครับ
1: นะมันอยู่ที่ความสัมพันธ์เกี่ยวกับอายุด้วยนะครับ
0: ครับ
1: แต่เราพูดเนี่ยนะเราก็ถูกป้อนหัวตั้งแต่สมัยเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่นอาจารย์บุญเรื่องเครือตาชูแล้วสมัยเรียนที่จุฬาและศิริราชเราก็เรียน2ที่เพราะตกจากศิริราชไปเรียนจุฬาต่อ
0: ครับ
1: นะครับเราพอที่จะมีความรู้อ่ะ
0: ครับ
1: แล้วคนที่เก่งๆกว่าเราคืออาจารย์หมอชำนาญฮอปกินส์ยูนิเวอร์ซิตี้อเมริกา
0: ครับ
1: กระจอกที่ไหนล่ะ
0: ครับ
1: ศาสตราจารย์ดร.ในเพชรปิติก็ปริญญาเอกจากโตเกียวมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นอันดับต้นๆของโลกนะครับปริญญาเอกในทางอิเล็กตรอนไมโครสโคปเราได้เป็นศาสตราจารย์เมื่ออายุยังน้อยเป็นคณบดีอีกต่างหาก

0: กระจอกที่ไหนล่ะ
1: ครับ
0: หรือแม้ทั้งรองศาสตราจารย์ในแพทย์ปูนก็เป็นเพื่อนซี้กัน
1: บอกวันนั้นผมโทรไปเจออาจารย์ปูนวันพฤหัสนะ
0: เออนั่นแหละเขา
1: เลยก็ไม่ได้โทรอีก
0: เขาเป็นอาจารย์สอนทั้งหมอปิติทั้งหมอพนิษฐ์นาบะเอกในแพทย์พนิษฐ์จันทรภักดีเนี่ยเป็นลูกศิษย์ทั้งคู
1: ่ครับ
0: เขามีลูกศิษย์ลูกหาเป็นพันเป็นหมื่นเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นครูสอนอยู่นะครับ
1: ครับ
0: เป็นครูอยู่ในตลอดเวลาถึงแม้จะรวยไม่รวยก็ไม่สำคัญแต่เขาเก่งเขาคือเพื่อนกันดีเองนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้ที่ได้รับต้องกราบขออภัยคนที่ยังไม่เข้าใจว่าเบาหวานไม่หายต้องกินยาตลอดชีวิต
1: คร
0: ับ เอวันซีคุณ 6.5 อายุ80คุณโบตีคุณจะกินกูโกปาจะกินไวเฮอร์เพื่ออะไร
1: คร
0: ับ ผมหลอกคนไม่เป็นครับ
1: ครับ
0: เอาจริงก็ว่า
1: คร
0: ับ แล้วยาฟรีก็จะกินทำไมอันตรายเกินไปยาแผนปัจจุบันสารเคมีเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วคุณไม่เป็นเบาหวานคุณจะกินทำไมล่ะครับ
1: เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปถามหมอที่เขาตรวจประจำนะถามว่าไอ้ลดไขมันเนี่ยจะลดได้ไหมแต่ตอนนี้ผมกินยาเนี่ยบำรุงปลายประสาทอยู
0: ่เอาเคยกินไปวันซิกเทเวลกินไปนะครับคืออย่างนี้นะ
1: ครับ
0: ความรู้ที่เราให้เนี่ย
1: ครับ
0: มันเกิดจากหัวใจไม่มีธุรกิจครับ
1: ครับครับผมเข้าใจผมเข้าใจ
0: เป็นธุรกิจครับ
1: ครับ
0: ลูกเต้าเราก็สบายแล้ว
1: ครับ
0: มันก็เอาตัวรอดกันหมดแล้วนะครับ
1: ครับ
0: เราก็ไม่ต้องไปพึ่งเขา
1: ลูกคงไม่มาจัดรายการเหมือนอาจารย์หรอกผมฟังเสียงแล้วไม่เอาหรอกก็เวลาคุณพ่อบังคับก็ต้องมาหน่อย
0: เออคือว่าคุณสอนยากที่สุดก็คือสอนพระ
1: ครับ
0: ยากกว่าสอนพระคือสอนครู
1: ครับ
0: ยากยิ่งกว่าสอนทั้งพระทั้งครูคือสอนพระครูไงที่เด้งๆนารีพิฆาตกว่าพระครูเกือบทั้งด้านแล้วครับจริงหรือเปล่า
1: ครับครับ
0: นั่นแหละครับคุณจะสอนคนที่จับเงินเป็นแสนเป็นล้านร้อยร้อยล้านอย่างเงี้ยให้ไม่มีกิเลสมันยาก
1: ครับ
0: ผู้หญิงนอนให้แล้วใครจะไม่สัมผัสจริงหรือเปล่า
1: ครับ
0: ก่อนอื่นสัมผัสทางสายตาซะก่อน
1: ครับ
0: สายตามันส่งไปที่สมองของที่อยู่ในตัวของชายชาตรีในคราบผ้าเหลืองเนี่ยต
1: า
0: บาปมันแตกได้ครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคุณอย่าไปโทษพระเลยคุณจะโทษอย่าโทษผู้หญิงเลยโทษธรรมชาติเพราะฉะนั้นอย่าไปใกล้แม้กระทั่งลมหายใจก็อย่าไปสัมผัสจริงหรือเปล่า
1: จริงครับ
0: แค่สายตาสัมผัสตาใจก็หวั่นไหว
1: ครับ
0: ฮอร์โมนมันหลั่งเทสโทสเตอโรนผู้หญิงก็เอสโตรเจนมันเป็นธรรมชาตินะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะตัดกิเลสตัดธรรมชาติมันยากเย็นแสนเข็ญกันเลยเกิน
1: โอ้ยไม่มันยาก
0: แต่
1: ตัดไม่ได้
0: แต่ตัดที่
1: ตัดไม่ได้เลย
0: แต่ตัดที่ยากกว่ากิเลสคือตัดการกินหวานกินมันกินเค็มตัดความอร่อยอร่อยกินแต่แป้งยากที่สุดเลย
1: ครับ
0: นะครับยังผู้ชายกอดผู้หญิงก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าคุณไม่กอดผู้หญิงคุณไม่มีเมียสิถือว่าผิดปกตินะครับในเมื่อเขาให้คุณมาสืบพันธุ์แล้วคุณไม่ได้สืบพันธุ์เนี่ยเราจะเอาเผ่าพันธุ์ที่ไหนมาดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์จริงหรือเปล่า
1: ก็ยังอิสลามก็ยังถือเลยเขาบอกว่าคุณจะจบอะไรมาอาวุธขึ้นยิ่งไว้ให้เจริญพันธุ์อย่างเดียว
0: คืออย่างนี้นะ
1: กับผม
0: การทำอะไรผมอยากจะล้างบางนะ
1: คร
0: ับ แต่เราก็ไม่กล้าพูดเพราะความรู้มันน้อย
1: ไม่น้อยหรอกอาจารย์สุดยอดแล้วไม่มีอาจารย์ที่ไหนเท่าตัวอาจารย์หรอก
0: โอ้ยคุณอย่าไปพูดเลย
1: โรคก็รักษามา
0: เรายกหางตัวเองไม่เป็นแล้วครับอาศัยว่ามีลูกพี่ใหญ่คือเพื่อนซีชำนาญมาเด็ดพันเนี่ยเฮ้ยชำนาญมึงอย่ายิ้มจะไหมการคิดอะไรแปลกๆเป็นเรื่องสำคัญ
1: ครับ
0: ยังไม่จบเลยผมเปิดคลินิกวีดีกรรมโรคแล้วเพราะว่าไงไปดูตามห้องแลบมีแต่น้องในแท้น้องในเทียมเยอะแยะไปหมดนะครับโอ้โหก็มีเพื่อนซีคนหนึ่งอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขในแพทย์ปราดบุญยบุญวิโรจน
1: ์ครับ
0: เป็นเพื่อนซีไปแจกนบัตรตามซ่องด้วยกันแถววัตรีสมบัญชาติซ่องเยอะที่สุด
1: แถววิสุทธิ์ก็ตัด
0: เลยเออนั่นแหละซ่องทั้งนั้นมีอยู่47มีอยู่27ซ่องหลังปั๊มนั้นเป็นซะเป็นส่วนใหญ
1: ่ตอนนั้นผมเป็นทหารอยู่ไปยานเกาะแล้วก็ยังไปเที่ยวคนมา
0: ก็ต้องรู้จักคลินิกวีดีข้างวัดตรีทศเทพถ้าเป็นนักเที่ยวนะครับผมจำหน้าไม่ได้หรอก
1: เพราะ1112 101112
0: เออ
1: เป็น
0: คืออย่างนี
1: ้
0: เราก็ได้ผู้ใหญ่คือพลตรีในแพทย์สำเนียงบุษปะวันนิดพลตรีในแพทย์เยอะแยะไปหมดนะครับ พันเอกในแพทย์ประยุนคณานนท
1: ์
0: ท่านหมอทั้งหลายแหล่มีแต่เก่งๆเท่านั้นแหละเราเพิ่งยังไม่จบดีเลยเอาเปิดมันเลยอย่างนี้เขาแค่เจ๊งโอ้โหไปแจกนำบัตรกับหมอปราดโดนแมงดามันจะกระทืบเอาอะแล้วไปเจ็บไปส่งกันถึงบ้านแถวดินแดงเนี่ยไอ้เก้งมึงหนีไปหน่อยวะโอ้ก็รัดขาแมงดามันจะเอาดาบฟันอะ
1: ก
0: ูไปก่อนนะเว้ยนี่แหละครับการได้ผ่านอะไรต่อมิอะไรทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าไอ้โรคพวกนี้คุณอย่าไปบอกเขาเลยอย่าไปเที่ยวอย่าไปเอาผู้หญิงนะอย่างนั้นอย่างนี้นะคุณอย่าบอกเลย
1: แล้วตอนนี้ขอโทษคุณหมอมีเมียกี่คนตอนนี
0: ้โอ้ยคุณอย่าถามได้ไหมเขาไม่บอกกันหรอกจะมาเมียคืออะไร
1: นายก็แซวอยู
0: ่คืออย่างนี้นะ
1: ครับผม
0: การทำอะไรก็ตามหนึ่งเวลาคุณพูดเสียงก็ต้องเพราะจริงหรือเปล่า
1: ครับผม
0: อักขระจังหวะในการหายใจก็ต้องมี
1: ครับ
0: ลมหายใจก็ไม่มีพยายามฝึกให้คนเขาหลงไหลไม่ใช่หลงไหลเฉพาะในน้ำเสียงเพียงอย่างเดียวแต่ให้หลงไหลในคำพูดที่มันถูกต้อง
1: ครับผม
0: คุณไม่พูดที่ไหนก็ตามคุณไปตะโกนเลยนะครับเบาหวานหายแล้วโว้ยเบาหวานหายได้โว้ย
1: ครับ
0: หายยังไงคุณทำไอเอฟยังไงกินแบบพระได้ไหมเออกินแบบพระคือกินสองมื้อใช่ไหมแปดโมงเช้าผมเคยอยู่วัดตรีเนี่ย
1: ครับผม
0: กินแบบพระคุณกินแบบพระเนี่ยยาไม่มีความหมายเลยครับ
1: ครับ
0: อินซูลินก็ไม่มีความหมายเลยครับถ้าคุณรู้จักการกินไม่กินอะไรที่มันกระแทกน้ำตาลออกมานะครับ
1: ครับ
0: อย่างนาบาเอกในแพทย์พนิษฐ์เนี่ยท่านป่วยเป็นเบาหวานน้ำตาลขึ้นเป็นพันออกจากโรงพยาบาลอาศัยเพื่อนซีเป็นพี่ชายของผู้ว่ากทม.ชัดชาติเป็นผู้ในการโรงพยาบาลจุฬาเข้าไป ICU น้ำตาลขึ้นเป็นพันอินซูลินเอาไม่อยู
1: ่
0: อะวายเคิร์ฟเพิ่งออกใหม่ๆแค่ตัวอย่างนะเกรียงศักดิ์ลองเอาวายเคิร์ฟมากินสิเฮ้ยกินไวเฮิร์บหลังจากฉีดอินซูลินไปต้องโอ้โห40-50ยูนิต2ครั้ง2คราเนี่ยน้ำตาลยังขึ้น300อยู่เลยพอกินไวเฮิร์บเสร็จน้ำตาลลดลงเหลือ113แล้วยังนิ่งๆอยู่อย่างเงี้ยตอนนี้ยังกินไวเฮิร์บอยู่เลย
1: ครับ
0: ปรากฏว่าเบาหวานมันเกิดซิปติกซีเมียต้องตัดง่ามขาทิ้งนี่ดีนะมีไวเฮิร์บคอยช่วยแต่เราก็ไม่กล้าพูด
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับต้องเอาความจริงมาสู่ประชาชนว่าเบาหวานหายได้แล้วคุณจะไปถามหมอที่โรงพยาบาล นะเขาไม่ตอบหรอก
1: คร
0: ับ เขาเป็นรีเมดมา20ปีอะรีเมดิซินเน
1: ี่
0: ย
1: บางอย่างผมก็ไม่พูดนะ
0: ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูด
1: คร
0: ับ แล้วยิ่งบอกว่ากินแปะกล้วยด้วยนะทำให้สายตาผมดีนะทำให้ภูมิแพ้ผมดีนะเออทำให้หูแว่วผมดีขึ้นนะเออ
1: สมองมันคิดเลขได
0: ้เออมันจำได้อายุ80ต้องอายุถึง120ต้องมีเมียหลายคนหรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้มันผมมีเหมือนกันมีไม่เป็นตัวเป็นตนหรอก
0: คุณอย่าใช้แปะกล้วยในทางที่ผิดนะครับโดยผมก็พูดไปอย่างนั้น
1: ครับ
0: คุณก็กิน
1: แปะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ครับสวัสดีครับคุณไม่มีเบาหวานนะคุณจำไว้นะครับ
1: ครับ
0: เอเปอร์ซีคุณ 6.5 อายุ80เนี่ยโอ้โหยังกินยาคุณก็เกิดสภาวะไฮโปไกลซีเมียน้ำตาลในเลือดต่ำสิครับนะไม่ต้องกินครับไม่ต้องกินสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9 อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ๊กกาแฟฟังยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะหลายท่านที่เกิดร่างกายภาวะการเจ็บป่วยร่างกายอ่อนแอนะคะเป็นศูนย์รวมโรคเนี่ยส่วนใหญ่เราขาดความเข้าใจความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพมาตั้งแต่ต้นนะคะการกินอาหารคาวแล้วกินอาหารหวานกินแป้งคาร์โบไฮเดรตที่ซ้ำซ้อนนี่แหละนะคะแล้วก็นอนไม่พอการที่เราเคร่งเครียดกับชีวิตประจำวันกับภาวะเศรษฐกิจภาวะที่จะต้องใช้ความรับผิดชอบของการทำงานคนในครอบครัวเนี่ยก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่อาจจะนอนไม่หลับพักผ่อนไม่พอมีภาวะความเครียดสะสมเรื้อรังนะคะเป็นปัญหาที่จะบั่นทอนสุขภาพวันนี้นะคะในการที่ตลอด24ชั่วโมงเนี่ยเราแบ่งเวลาให้กับตัวเราเองคนเราจะกลับมารักตัวเองได้เนี่ยนะคะมันจะถึงจะทำให้เราสามารถที่จะดูแลเอาใจใส่ตัวเองมากขึ้นนะคะถ้าท่านมีปัญหาเรื่องของสุขภาพถ้าสามารถเข้าสายหน้าไมค์จะปรึกษาทีมแพทย์นะคะโทรศัพท์081 334 6666จะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งไปซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และสั่งผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะโทรศัพท์สั่งซื้อที่0625100560-569อาฟังคอยรักที่สถานีพุ่มพวงดวงจันทร์รักเกอร์จากเสียงสายันสัญญาค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.หรือตั้งแต่ 6:00 เช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: เลี้ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะท่านได้ไปตรวจเช็คร่างกายประจำปีกันมาบ้างแล้วหรือยังนะคะบางท่านอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างสม่ำเสมอกินยาตรงเวลานะคะกลับมาปรับพฤติกรรมแล้วก็ได้ฟังทีมแพทย์แผนปัจจุบันของรายการสุขภาพเสียงเพลงเนี่ยหลายคนเรื่องปรับในเรื่องของอาหารการกินรู้ที่จะทำตัวเองให้มีสุขภาพที่ดีมากขึ้นเนี่ยนะคะมันก็เป็นผลดีกับร่างกายตัวเองเราจะต้องดูว่าเรามีมวลกล้ามเนื้อที่ยังแข็งแรงเราก็จะไม่เกิดการอ่อนแรงสมองเราจะได้ไม่เสื่อมเร็วหรือบางคนเนี่ยกระดูกพรุนนะคะมันไม่ได้เกิดจากปัญหาการขาดพวกสารอาหารพวกแคลเซียมอย่างเดียวกระดูกพรุนเนี่ยการที่เราไปตรวจเนี่ยนะคะกระดูกตัวเองเรายังแข็งแรงไหมมีค่าแคลเซียมในเลือดปกติหรือเปล่านะคะเราก็จะต้องดูให้มันสมดุลในเรื่องของอาการที่มันอาจจะเตือนมาในร่างกายเนี่ยนะคะตอนที่เราหกล้มเนี่ยถ้าเรามีปัญหากระดูกหักกระดูกเปราะการฟื้นฟูการที่เราจะรักษาเนี่ยมันต้องใช้เวลานานนะคะคนที่มีกระดูกแตกกระดูกหักเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องดูแลโดยเฉพาะผู้หญิงเราเนี่ยในวัยหมดประจำเดือนเนี่ยนะคะหรือผู้ชายที่อายุประมาณสัก50ขึ้นไปเนี่ยเราก็จะต้องไปตรวจวินิจฉัยเรื่องปัญหาของกระดูกเพื่อที่จะได้เสริมสร้างการขาดวิตามินการทานแคลเซียมการที่เรากินอาหารที่ไม่ถูกหลักสุขลักษณะต่างๆเนี่ยมันก็จะมีผลต่อเรื่องของมวลกระดูกหรือว่ากล้ามเนื้อในร่างกายหรือว่าฮอร์โมนในร่างกายของเราเนี่ยมันเสียสมดุลหรือเปล่านะคะหรือว่าบางคนไปตรวจเรื่องของค่าไตค่าของความเสื่อมในร่างกายเราเนี่ยนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของกระดูกเปราะกระดูกพรุนหรือว่ามีปัญหาเรื่องของการขาดสารอาหารเนี่ยนะคะต้องการจะซ่อมแซมดูแลแล้วอยู่ในความดูแลของแพทย์เนี่ยท่านสามารถไปปรึกษาที่คลินิกคุณหมอชำนาญได้นัดแนะวันเวลานะคะเพื่อที่จะไปเข้าพบไปตรวจเช็คกับคุณหมอชำนาญในการเสริมฮอร์โมนโปรตีนจากธรรมชาติการทานหยูกยาสมุนไพรนะคะร่างกายเราก็จะได้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็ได้รักษาแล้วก็ดูแลในการป้องกันกันได้อย่างถูกต้องวันนี้ถ้าท่านสนใจนะคะที่จะปรึกษาทีมแพทย์เนี่ยช่วง6โมงเช้าถึงเที่ยงเราจะมีท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ท่านมาตอบปัญหาสุขภาพในช่วง6โมงเช้าถึงเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์นะคะเข้าสายหน้าไมค์ปรึกษาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0813346666ถ้าต้องการแปะกล้วยตราไวกิ้งไปซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่สั่งผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บนะคะสารสกัดจากมะระขี้นกโทรสั่งซื้อนะคะ0625100560-569ให้ฟังหนาวใจชายแดนค่ะเสียงไพรวันลูกเพชรคนชายแดนจากเสียงสายันสัญญาทหารบกพ่ายรักนะคะจากสัญญาพรนารายณ์ค่ะ

0: Cafe Pet Quay Coffee Cafe Pet Quay Coffee
1: มีการเชื่อม L-Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่หนึ่งซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะช่วงนี้ทราบว่าในต่างจังหวัดทางพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยอากาศเริ่มหนาวเย็นลงนะคะแล้วก็ยังมีฝนตกในหลายๆพื้นที่ได้ยินเสียงครื่นครานฟ้าร้องทั้งคืนเลยเนี่ยนะคะในช่วงบางวันบางวันก็มีแดดเปรี้ยงเพราะว่า1วันในหลายฤดูกาลเนี่ยต้องดูแลเรื่องของสุขภาพการที่เราออกกำลังกายแล้วร่างกายเราแข็งแรงเนี่ยมันจะมีระบบภูมิในร่างกายทำให้เราไม่เจ็บป่วยง่ายนะคะเมื่อเรามีภาวะเรื่องของการเจ็บป่วยเราสามารถที่จะไปพบแพทย์ไปตรวจเช็คร่างกายแล้วอยู่ในความดูแลของแพทย์ได้นะคะถ้าสนใจอยากจะติดตามรายการสุขภาพกับเสียงเพลงเนี่ยเราก็มีแพทย์ที่เชี่ยวชาญหลายสาขาเป็นแพทย์ที่รักษาผู้เจ็บป่วยแล้วก็เป็นอาจารย์แพทย์หลายท่านที่อยากจะให้คำแนะนำก็อยากให้เรามีสุขภาพที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์นาวาโทในแพทย์ธราทิพย์ประคองวงศ์มีท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมท่านศาสตราจารย์ในแพทย์ด็อกเตอร์ปิติพลังวชิรานาวาเอกในแพทย์พนิจจันทรภักดีและมีพยาบาลวิชาชีพนะคะอาจารย์ตุ้มสุชาดาซึ่งมาให้ความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพถ้าสามารถที่จะเข้าสายหน้าใหม่นะคะปรึกษาได้นะคะที่0813346666ซึ่งรับฟังทาง FM 89.0 MHz 91.5 และกองทัพไทย101พร้อมในเครือข่ายของ KCS Radio นะคะและทาง www.kcsradio.online ซึ่งสามารถจะเข้าสายแล้วก็จะปรึกษาทีมแพทย์ของรายการได้นะคะคือเบอร์0813346666ส่วนท่านจะไปที่คลินิกไปพบคุณหมอชำนาญท่านโทรไปนัดแนะวันเวลากับทางเจ้าหน้าที่ของทางคลินิกก่อนนะคะจะได้นัดไว้ท่านจะได้ไม่ต้องมารอนานนะคะกับคลินิกเวชกรรมของท่านอาจารย์แพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์นั้นจะอยู่ที่4แยกไฟฉายนะคะบริการเปิดทุกวันค่ะจะสั่งซื้อทางไปรษณีย์ทางต่างจังหวัดโทรได้เลยนะคะต้องการซ่อมเซลล์กับแปะกล้วยหรือว่าจะสั่งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บโทร0625100560-569ค่ะให้ฟังสอนคีรีสีประจวบวาสนาพี่น้อยเล่รักจากยอดรักสลักใจค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L-Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี่ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ถึงตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: เช้ากินกาแฟวันยังค่ำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะช่วงนี้นะคะมาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
4: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: จากไหนครับเนี่ยฮะ
1: คนที่เป็นจอประสาทตาเสื่อมที่จังหวัดกาญจน
0: บุรีจอประสาทช่วยพูดดังหน่อยฮะเสียงมันหายไปนะครับ
1: อ๋อโทรศัพท์เป็นโทรศัพท์กดปุ่มนะคะตาไม่ค่อยเห็นก็เลยใช้กดปุ่มค่ะ
0: จอตาบอดแล้วใช่ไหมครับตอนนี้จอประสาทตาเสื่อมไม่มียารักษาแผนปัจจุบันนะกินแปะกล้วยแล้วมันดีขึ้นไหมครับ
1: ก็ดีขึ้นนะคือมันเป็นมากข้างขวานะคะข้างซ้ายเนี่ยก็เป็นน้ำวุ้นในตาเสื่อมด้วยแล้วมันมีแสงวูบวูบไปให้เป็น
0: วุ้นในตาเสื่อมก็ดีขึ้นฮะ
1: ซึ่งดีขึ้นแต่กินมาตั้ง10กว่ากล่องแล้วคือไอ้จอโทรทัศน์ที่ข้างขวาที่เห็นน่ะมันที่แรกมันบิดเบี้ยวงอๆโค้งๆแล้วตอนหลังนี่มันตรงนะคะคุณหมออ
0: ืมๆๆ
1: แล้วก็เห็นหน้าคุณหมอชัดขึ้นมาหน่อยนะคะ
0: คืออย่าง
1: น
0: ี้
1: ข้างซ้ายเนี่ยข้างซ้ายเนี่ยมันยังเป็นน้อยอยู
0: ่คืออย่าง
1: น
0: ี้
1: เป็นน้อยทีนี้ว่ามันเป็นต้อเป็นจ้อกันต้อกระจกขึ้นมาหน่อยค่ะ
0: ไม่เป็นไรต้อกระจกง่ายฮะ
1: แค่เดี๋ยวรักษาได
0: ้คือ
1: ถ
0: ึง
1: นี้กินแปดปุ๋ยเข้าไปเนี่ยมันคมชัดนะคะคือดิฉันถ้ากินก่อนที่ว่าจะเป็นต้อกระจก 20% ข้างซ้ายอ่ะมันก็คงยังไม่เป็นขึ้นมาคือมันเป็นว่าตอนการร้อนๆนะคะข้างซ้ายนะคะทีนี้เนี่ยมาเจอคุณหมอช้าไป
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีกว่าไม่เจอแต่งงานช้าดีกว่าไม่แต่งงาน
1: คุณหมอเห็นคุณหมอแล้วนะ
0: เอ้ย
1: คือลูกที่บ้านเนี่ยมีเน็ตคือลูกเขาทำงานโรงงานนั่นแหละเขาก็ติดให้ดูนะคะแล้วก็เลยลบกวนเขาบอกว่าช่วยกดสุขภาพเสียงเพลงให้แม่หน่อยแม่จะดูคุณหมอแล้วดูหมดเลยนะคะคุณหมอแล้วเห็นคุณหมออาจารย์เจี๊ยบสักประคองคงและอาจารย์
0: ชัยโย
1: หมอชำนาญคือเด็ดพันแล้วเห็นคุณสุด้วยยังชมคุณสุว่าน่ารักนะคะ
0: โอ้ตายแล้วคืออย่างนี้นะไม่มีใครคุณไปรักษาที่จอประสาทตาเสื่อมที่โรงพยาบาลไหนครับเขาบอกว่าตาบอดเนี่ยไม่มียารักษาเนี่ย
1: ก็ฟังคุณหมอตอบ
0: ไปรักษาที่โรงพยาบาลไหนครับโรงพยาบาล
1: มกาลักษ์ค่ะตอนนี้คุณหมอบุษบาเนี่ยเขาว่าเกษียณแล้วแต่แกก็ยังอยู่แบบคลออยู่เกษียณเมื่อตุลานั่นแหละค่ะ
0: แล้วหมอที่โรงพยาบาลอะไรนะ
1: โรงพยาบาลมกาลักษ์เป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอของอำเภอธรรมกาจังหวัดกาญจนบุรี
0: ต่อให้คุณไปรามาจุราศรีราชไปโรงพยาบาลบัดไร่ขิงก็ไม่มียารักษาจอประสาทตาเสื่อม
1: ใช่เคยไปมาแล้วค่ะไร่ขิงแล้วก
0: ็
1: ตอนเล็กก็ไปศรีราชนะคะตอนนั้นหมอมาการรักยังไม่มีหมอตาค่ะ
0: เออ
1: ตกมาเขาก็จบมาจากรามานั่นแหละทีนี้ก็รักษาเขามาเป็นตั้งแต่แรกๆเลยต้องมาที่30ปีที่แล้วคือเป็นน้อยอ่ะตอนนั้นมันเป็นคือเริ่มแรกมันก็เป็นแบบน้อยๆก่อนนะคะแล้วก็ค่ะเราทำมาหากินมาขายขนมเค้กมั่งตากแดดมั่งแล้วก็
0: อย่างเงี้ยคุณต้องรักษาจุดให้ดีคุณต้องใส่แว่นผู้ใหญ่ลีแว่นตาดำโค้งๆนะครับป้องกันลมนะครับ
1: ค่ะซื้อของท็อปเจริญนาทีขึ้นมาหน่อยคือกันแดด
0: กันแสง UV ด้วยนะครับนะคือเคยคิดอย่างนี้นะดีใจที่สุดของชีวิตฟ้าปิดมองเห็นมืดสนิทเป็นจอประดาตาเสื่อมบัดนี้ฟ้ามันเปิดโดยการกินแปะกล้วยเช้า4-4มันไม่ใช่ปาฏิหาริย์นะฮะเพราะว่าคำว่าเสื่อมแต่มันยังไม่เสียใช่ไหม
1: ไม่เสียค่ะ
0: มันยังไม่เสียมัน
1: แค่เห็นแต่มันเห็นแบบไม่ชัด
0: แต่ที่โรงพยาบาลจากสุแพทย์ทำไมบอกว่าต้องตาบอดรู้ไหมมันเหมือนกับจอหนังอะจอหนังที่มันขาดแล้วเนี่ยแต่ยังมียาอยู่นิดหน่อยไม่มียารักษาครับมันเสื่อมแต่ยังไม่เสียเราใช้อีกทฤษฎีหนึ่งที่การกินแปะกล้วยไม่ใช่รักษาดวงตาอย่างเดียวนะครับมันช่วยทำให้เอาเลือดไปเลี้ยงเซลล์ที่มันเสื่อมนะครับคำว่าเสื่อมมันยังไม่เสียมันยังไม่ตายมันแค่สลบสลายเฉยๆ
1: ถ่ายภาพลูกตาให้ดูคือข้างขวาน่ะเส้นเลือดตีบมากเล็กเหมือนคุณหมอว่าเส
0: ้
1: น
0: ใช่มันตีบจนไม่สามารถเอาเลือดไปเลี้ยงที่ที่จอตาได้นะครับมันก็ค่อยมืดมืดค่อยมืดมืดมืดมืดมืดมืดจนมันเสียละแต่ตอนนี้มันแค่จอประสาทตาเสื่อมแต่เป็นไม่ใช่คุณเป็นโรคจอประสาทตาเสีย
1: ค่ะค่ะ
0: คุณแค่สลบไปแต่ยังมีลมหายใจอยู่ใช่ไหมฮะแล้วคุณอันนี้ไม่ใช่ปฏิหาริย์เลยครับเพราะว่าคนนึกว่าไอ้ของถูกๆราคาจิ๊บจ้อยแค่260บาทภายใต้การดูแลของแพทย์เนี่ยมันแก้ไขในสิ่งที่โรงเรียนแพทย์หรือแก้ไขที่โรงเรียนที่วัดไร่ขิงไปรามาจุราศรีราชแค่ประกาศว่าจอประสาทตาเสื่อมคุณกลับไปที่บ้านเถิดไม่มียารักษาจริงเขาป่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วคุณแล้วคุณจะเครียดมากๆเลยบางคนคิดจะฆ่าตัวตายอ่ะอยู่ไปก็เป็นภาระแก่ลูกแล้วไอ้โรคที่คนเป็นจอประสาทตาเสื่อมนึกว่ามันจะไม่เสียเนี่ยเวลาเดินออกจากบ้านนะหัวนี่จะโนประจำเลยเพราะหัวไปก่อนมันชนก่อนนะหัวเนี่ยจะไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นนี่เป็นหมายอันดีแต่คุณต้องใส่แว่นผู้ใหญ่รีประจำนะครับแม้กระทั่งอยู่ที่บ้านก็ตามนะครับเวลาถูกแสงสว่างเนี่ยเราทีวีดูน่ะก็ต้องใส่แว่นด้วยนะครับนะเราหลีกเลี่ยงอย่าให้ดูนานนะครับนะพัดลมก็เหมือนกันนะฮะพัดลมไม่ควรจะเป่าที่ดวงตานานๆ นะครับให้เป่าทางอื่นนะครับแล้วกินแปะกล้วยไปนะครับคุณต้องกินอีกเป็นปีนะครับเพราะว่ามันกว่าจะซ่อมเซลล์ประจําร้อยปีคุณก็กินอ่ะ
1: ก็ว่าจะกินตลอดชีวิตเลยนะคะว่าก็
0: อ้าว
1: เพราะว่าทําอะไรในไร่ก็ไม่เหนื่อยนะคะคือปลูกผักปลูกหญ้ากินด้วยเฮ้ยคุณใจค
0: ุ
1: ณอันนี้ติดคุณหมอคือติดวิทยุนั่นน่ะค่ะแล้วก็ดูไลฟ์สดก็ดูแล้วเห็นแล้วล่ะเมื่อวานนี้ก็เห็น
0: คือว่าอย่าง
1: น
0: ี้นะการทําอะไรด้วยความเมตตาการทำอะไรด้วยวิชาการมันอยู่นานแสนนานมันอยู่จนตราบเท่าที่ยังมีลมหายใจอยู่เราคิดว่าทำยังไงจะช่วยคนตาบอดเนื่องจากจอประสาทตาเสื่อมคนเป็นต้อหินต้อเนื้อต้อกระจกจอประสาทตาเสื่อมและเป็นเส้นเลือดขอดหรือเป็นภูมิแพ้เนี่ยมันไม่มียารักษาจริงๆนะครับผมก็เรียนมาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาก็ยังไม่พอไปต่อที่จุฬาและศิริราชมันก็ตำราเล่มเดียวกันแล้วครับควรจะรับสภาพแล้วอีกโรคหนึ่งนอกจากจอประสาทตามันเสื่อมคำว่าเสื่อมมันจะไม่ตายนะครับมันเสื่อมเนี่ยยังเอาจริงก็ป่ะแล้วดีใจสุดชีวิตเอาเงิน10ล้านมาแลกระหว่างตาบอดกับตาไม่บอดจะเอาแบบไหนครับ ไม่มีความอยากที่จะให้ทำคนทั้งโลกเด็กได้รู้ว่าไอ้แปะกล้วยเนี่ยนะมันไม่ใช่ธรรมดาคนหูแว่วก็ดีขึ้นบางคนหายคนเป็นเส้นเลือดขอดที่เรียกว่าเป็นคนเป็นก็หายแม้ทั้งคนจอประสาทตาเสื่อมคุณไปทั่วโลกไปที่อเมริกาไปที่สิงคโปร์ไปที่เมืองไทยทุกจุดรามาจุราศรีราชเชียงใหม่หรือขอนแก่นทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่ากลับบ้านเถิดคุณต้องยอมรับสภาพว่าคุณตาบอดไม่ต้องไปที่ไหนหรอกถ้าได้ยินคำนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับ

0: ็นอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วผมก็บอกว่าต่อให้ไปรักษาต่างประเทศก็ไม่หายเขาชี้ขึ้นฟ้าเลยนะคะ
1: หมอที่โรงพยาบาลไหนครับที่บอกอย่างนั้น
0: ก็มาจากสี่ปีที่ฉันเป็นนะคะ
1: ทำไมเขาไม่มีความรู้เรื่องเรื่องแปะกล้วยเลยเนี่ยว่าทำให้ตาบอดมันมองเห็นอะ
0: ไม่มี
1: น
0: ะคะ
1: แล้วตอนนั้นสามีเขาหน้าตาเป็นไงเขาเป็นห่วงเมียไหมเขาจะทิ้งเมียไหม
0: เขาก็มีโรคเยอะเหมือนกันนะคะคือเขาก็ทำบอลลูนมาเส้นหนึ่งนะคะตอนหลังเขาก็ฉีดยาก็เลย
1: กินแปะกล้วยสิบอลลูนไม่ต้องทำใหม่แล้ว
0: นั่นแหละนะก็ให้เขากินทุกพัก
1: เออหมดแล้วอย่ากินของทอดอย่ากินของหวานมันเค็มถ้ามีเบาหวานต้องลดน้ำตาลด้วยมีไขมันก็ลดไขมันด้วยนะครับแล้วออกกำลังกายด้วยแล้วเราอย่าอ้วนนะครับ
0: เนี่ยฉันเองนี่ออกไปหัวข้อสูตรลูกเย็นนะคะวันนี้ก็โทรไปขอเพลงมันบ้างคือไม่ได้ซีเรียสเรื่องตาแล้วหรอกค่ะเพราะว่ามีบ้าง
1: เดี๋ยวก่อนนะคนควรจะทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ไม่ใช่ถวายพระถวายเจ้าไปบอกต่อว่าให้คนทั้งโลกเนี่ยนะก็รู้ว่าหมอทุกโรงพยาบาลทั้งรามาจุฬาศรีราชโรงพยาบาลไร่ขิงทั่วโลกทั้งแคนาดาญี่ปุ่นอเมริกาฮอปกินส์ยูนิเวอร์ซิตี้เขาบอกเป็นสิ่งเดียวกันว่าจอบประสาทตาเสื่อมไม่มียารักษาต้องปล่อยให้ตาบอดแล้วถ้าเขาสักรายหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่ากินแปะกล้วยเขามองเห็นเป็นปกติเนี่ยทำไมไม่เอาแปะกล้วยไปสู่ประชาชนแล้วครับไอ้คนที่หยอดตาเนี่ยมันเรื่องจิ๊บจ้อยแล้วไอ้หยอดตามา10-20ปีกินแปะกล้วยคนเป็น
0: อย
1: ่าหยอดไม่ต้องหยอดแล้วหยอดมันก็ไม่ทำให้หายหรอกครับที่เรากล้าพูดเพราะว่ามันเป็นความจริงอย่างนั้นคนเป็นบุญในตาเสื่อมคนเป็นหูแว่วคนเป็นเส้นเลือดขอดบาริโคดเวนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นความจริงคุณดีใจไหมครับ
0: ด
1: ี
0: ใจค่ะ
1: ดีใจแล้วที่คุณมองเห็นปกติแล้วผัวคุณไม่ทิ้งแล้วคุณต้องดูแลผัวให้ดีนะตอนนี้เขาจะเขาอ้วนไหมแฟนก็อ้วนไหม
0: เขาก็ตอนนั้นเขาอ้วนอ่ะตอนหลังนี่เขาลดน้ำหนักแล้วคือเขาดีขึ้นแล้วล่ะค่ะคือเขาก็ยอมเชื่อยอมฟังนะคะคือสองคนมีความร
1: ู้แค่ฟังรายการนี้เขาก็หายจากโรคไอ้
0: เขายังเรียกหมอวังหมอดิฉันนะเขายังว่าเลยถ้าเป็นมากๆเขาไม่กันเขาก็ยังพูดอย่างนี้เลยค่ะ
1: จริงจริงนะฮะคุณกินแปะกล้วยโดนไปหน่อยเช้าสี่ทิ้งสี่เย็นสี่แต่คุณระวังตัวให้ดีนะฮะเดี๋ยวเขาจะทำร้ายคุณมากกว่านั้นนะฮะแค
0: ่ฟังพระเยอะค่ะหนูชอบฟังเทศน์นั่นแหละ
1: เออมันคนละเรื่องการฟังเทศน์กับฟังผัวมันก็ต่างกันนะครับมันต้องแยกกันนะฮะธรรมะก็ธรรมการที่เราเป็นสามีภรรยากันเนี่ยเขารู้สึกว่าเขามีความผิดนั้นในเมื่อนกเขาเข้าไปขันจริงเขาป่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็
0: ส่วนในหลายส่วนที่เปล่าเนี่ย
1: เอาไม่เป็นสมเป็นสมเป็นสำคัญละคุณจอประสาทตาเสื่อมเขาไม่ทิ้งคุณแล้วแต่คุณอย่าไปทิ้งเขาน้ำขาไม่ขันคุณอย่าไปทิ้งเขาให้เขากินแปะกล้วยเพิ่มหน่อยสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ
1: จากคนหนุ่มคนสาวถ้าไม่กินแปะกล้วยคุณอยู่ไม่ยาวเท่าไหร่แล้วครับมันจะโทรมมันจะสุดคุณจะกินแปะกล้วยก่อนถึงใบชราถ้าใบชราแล้วต้องซ่อมเซลล์ที่เสื่อมที่มันกระเพื่อมขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาการออกกำลังกายยาเป็นคำตอบสุดท้ายการรู้จักทำ IF เป็นคำตอบแรกแปลกเหลือเกินการป้องกันโรค NCD โรคไม่ติดต่อเรื้อรังมันน่าจะเป็นนโยบายแห่งโลกด้วยซ้ำไปนะครับการรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยการทำ IF น่าเป็นนโยบายจากองค์การสหประชาชาติน่าจะเป็นนโยบายของทุกๆโรงพยาบาลทั่วโลกเพราะว่า100ปีที่ผ่านไปไม่มีใครหายจากเบาหวานเพราะการใช้ยาแม้แต่รายเดียวบรรดาท่านผู้รู้ทั้งหลายแค่ทำ IF นี่เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคได้ไหมก่อนอื่นทำง่ายๆคุณต้องให้ความรู้เพื่อป้องกันโรคตั้งแต่เด็กนักเรียนนะครับวิชาสุขศึกษาตามมาไม่เรียนก็ได้เพียงแต่แต่ละอาทิตย์แต่ละอาทิตย์

0: ขึ้นคอร์สเรียกคนประชุมแทนที่จะไปฟังพระฟังเจ้าหรือไปทำอย่างอื่นนะครับกระจายเสียงตอนที่ก่อนเข้าเรียนเนี่ยให้มีความรู้ว่าอาหารเป็นยาอย่าใช้ยาเป็นอาหารคุณจะถามว่าการรักษาโรคมีใครผิดใครถูกแต่ผมรู้เพียงแต่คำว่าคุณไปรักษาที่โรงพยาบาลฉีดแต่อินซูลินกินแต่ยาลดตัวเลขตั้งแต่คนพบอินซูลินมานี่ไม่มีใครหายจากโรคเบาหวานสักรายหนึ่งผมรู้แต่เพียงว่าฟอกไตเปิดเป็นทั่วบ้านทั่วเมืองอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเมื่อร้อยปีที่แล้วมันมีที่ไหนนะก่อนพบคนอื่นต้องไม่ต้องร้อยปีแล้วก็50ปีที่แล้วนี่แทบไม่มีเลยแต่เดี๋ยวนี้มันมีอยู่ข้างถนนตามตึกแถวอะแล้วใครรับผิดชอบครับแต่พอกินดีอยู่ดีแก็บเศร้ามานั่งดูทีวีกินเฟรนฟรายกินชานมไข่มุกกินมาม่ายำยำกินน้ำอัดลมเป๊ปซี่โคล่าแฟนตาสปรายกินเซเบนเซ่นเป็นโรคอ้วนและเบาหวานทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยไม่มีใครหายสักรายหนึ่งสุดท้ายสโตรกขึ้นมาตีบแตกที่สมองบอลลูนบายพาสค่าหัตถการเท่าไหร่โรคหลอดเลือดลิ่มเลือดอุดตันต้องผ่าตัดโดยพลันน่าขยะแขยงทำไมไม่พูดถึงเรื่องการป้องกันแค่ทำ IF ก็เป็นการโรคแล้วหรือนโยบายครั้งยิ่งใหญ่ทั่วโลกลองใช้ลาบส้มตำเนี่ยเลยครับไทย IF Food มันมีจุดอ่อนที่ผงชูรสไม่ต้องใส่จุดอ่อนที่อีกตัวหนึ่งก็คือข้าวเหนียวไม่ต้องใส่ใส่เป็นข้าวกล้องแทนผงชูรสไม่ใส่โมโนโซเดียมกลูตาเมตไม่ใส่คุณใส่น้ำสต๊อกอาจจะกระดูกหมูอ่อนๆมาต้มให้เคี่ยวๆนะต้มต่อหน้าเขาละครับร้อนๆนี่แหละมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์คนตกงานทั้งหลายแหละนะครับถ้าอยู่ตามสี่แยกก็มีโต๊ะเก้าอี้ตัวหนึ่งโต๊ะใหญ่ๆตัวนึงวางเขียนว่าไทย IF คุณก็เอาอาหารแบบไทยๆสิครับเริ่มต้นด้วยสลัดน้ำสลัดก็ทำเองก็ได้เปิดดูได้ทำจากผลไม้ก็ได้ครับน้ำสลัดเนี่ย 50% เนี่ยคุณก็ใช้ผักกินไปก่อน 4-5 คำแรกที่เหลือก็เอามาสัก 50% ครึ่งหนึ่งของอาหารทั้งหมดเนี่ยคุณก็เป็นน้ำพริกทำน้ำพริกอะไรบวกกับมะละกอส้มตำมะละกอนี่จะถือเป็นผักก็ได้ครับถ้าสุกๆก็เป็นผลไม้ก็ได้ครับเพราะมันโลแคลอรี่ให้ฝรั่งให้แขกเขาช่วยตำให้หน่อยโอ้โหแล้วเขาชิมนิดๆกินในครกนี่นะครับโปรตีนจากปลาโปรตีนจากไข่ก็อย่าไปทอดนะครับถ้าอยากจะทอดใช้กระทะเทฟลอนเนี่ยยีเป็นไข่เจียวไข่อะไรไข่ดาวก็ยังทำได้นะครับนะแล้วก็เอาขึ้นมาราดด้วยน้ำมันมะกอกโปรตีนจากเห็ดก็ได้เห็ดหัวหนูเนี่ยไฮโปรตีนเพิ่มเป็น 30%เพราะว่ามันจะได้อิ่มนานสำหรับคุณเริ่มทำนะครับเป็น90จุดอ่อนคือข้าวเหนียวอย่าไปกิน กินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือไม่กินก็ไม่ตายตกงานนี่คุณจะทำอาหารที่ลงทุนต่ำที่สุดส้มตำไก่ย่างฮ่าๆๆล้านคนเนี่ยมาทำได้ทุกตอกทุกก่อนอื่นบุกไปแถวพัดพงก่อนแถวสกุลวิทก่อนรถเข็นก็ได้ครับหาบเล่แผงลอยนี่แม่มันเป็นภาพที่สวยแต่งชุดชาวนาหน่อยนะครับแล้วก็หมวกเป็นหมวกชาวนากลมๆแล้วเขียนตรงกลางๆว่าไทย IF Foodลองกินมันหากินยากเย็นฉันกินยังไงอยู่ตอนเด็กก็กินได้ครับเนาะนี่เป็นวิธีการแก้ไขโดยไม่ลงทุนนะครับแล้วเป็นการสร้างอาชีพด้วยต้องช่วยชาวไร่ชาวนาให้ปลูกให้ทำพฤติกรรมภายใน3ปีโรงพยาบาลจะเป็นป่าช้าเลยครับไม่มีคนไข้เพราะต้นเหตุได้รับการแก้ไขเบาหวานหายไขมันกระจายความดันไม่มีโลกมันพลิกเปลี่ยนเลยเมืองไทยนี่จะการท่องเที่ยวจะมากกว่านี้ให้ฝรั่งทำส้มตำเอาไปเผยแพร่นะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับเป็นสตอรี่สำหรับการทำไทย IF Food you know ให้เขากินแปะกล้วยได้ก็ได้ครับจะได้ตาเขาดีหน่อยหลอดเลือดท่อเลยเขาดีจะสั่งซื้อแปะกล้วยตราไปกินของที่เขียวกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่062-5100-0625100-561-9
1: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไว้กินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: Cafe Pekoi Coffee Cafe Pekoi Coffee
1: มีแคลเซียม L-Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่หนึ่งซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวพี่กาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะคนที่เริ่มมีอายุเนี่ยนะคะก็จะมีการปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวเดินเหินไม่คล่องมือกระดูกไม่แข็งแรงกล้ามเนื้อที่มันรีบสลายลงหรือบางคนมีปัญหาเรื่องของสมองเสื่อมอัลไซเมอร์แล้วก็ลูกหลานไม่มีเวลาดูแลเนี่ยก็ส่งไปอยู่ตามศูนย์พักพิงต่างๆนะคะศูนย์ที่ดีที่ดูแลอย่างดีเนี่ยก็มีเยอะก็ต้องเสียเงินทองกันเยอะนะคะแต่บางที่เห็นไหมที่มีข่าวเอาพ่อแม่ไปปล่อยไว้ในสถานที่เขารับเลี้ยงเนี่ยนะคะเพราะว่าคนที่มีปัญหาเรื่องของทางสมองเนี่ยการรับรู้การเลี้ยงดูก็ไม่ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงไม่เกิดปัญหาเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บก็จะได้อยู่กับลูกหลานบุตรหลานด้วยความครอบครัวที่อบอุ่นนะคะและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยากให้ท่านหันมาดูแลในเรื่องของสุขภาพปัจจัยพื้นฐานเบื้องต้นคือเลือกกินนอนให้พอดื่มน้ำในระหว่างวันนะคะอารมณ์ให้แจ่มใสอยู่ในที่อากาศถ่ายเทได้ดีมีโอกาสก็ไปพักผ่อนหย่อนใจเปลี่ยนบรรยากาศรับสิ่งใหม่ๆบ้างนะคะโลกเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทุกวันจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีอาชีพการงานนะคะแม้กระทั่งซื้อขายเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปนะคะในเรื่องของออนไลน์เราไม่ต้องไปตลาดไม่ต้องเดินทางมีของมาถึงส่งถึงบ้านเลยเนี่ยแปะกล้วยก็ส่งถึงหน้าบันไดเลยนะคะสั่งไปที่คลินิกคุณหมอชำนาญค่ะใครที่อยากจะสั่งแปะกล้วยมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วสั่งผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะสั่งซื้อไปที่0625100560-569ค่ะเอามาฟังน้ำกรดแช่เย็นนะคะรังสีเสรีชัยชาญรักชาญชลาจากเสียงดวงตาคงทองค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นเช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081334666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: เลี่ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: หนึ่งซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะวันนี้บรรยากาศที่จัดดำเนินรายการเนี่ยมีฝนฟ้าตกฟ้าร้องเสียงดังครั่งครืนไปหมดเลยเนี่ยนะก็เป็นช่วงเวลาที่หลายคนเนี่ยพักผ่อนนะคะบางคนตื่นมาแล้วในช่วงประมาณตีสามตีสี่อาจจะตื่นเพราะได้ความคุ้นชินนะคะบางท่านต้องมีกิจการหน้าที่การงานไปตลาดไปซื้อข้าวของหรือว่าอาจจะต้องขับรถต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหรือบางคนยังต้องทำงานปฏิบัติหน้าที่อยู่นะคะเราก็มีเสียงเพลงให้ท่านได้ติดตามนะคะทางคลื่นของวปท. AM 792เนี่ยมีแจ๋วแหววดำเนินรายการนะคะถ้าจะฟังในภาคดึกของรายการสุขภาพเสียงเพลงเราก็จะมีคลื่นที่มันคู่ขนานกันไม่ว่าจะเป็นที่ 89.0 91.5 แล้วก็กองทัพไทย101มีคุณมิ่งมงคลไทยจัดอยู่ทางสทล2บางนา AM 675รดอ AM 747แล้วก็มีที่สทล2บางนามีขอสทบ AM 1269และทาง FM 102ขอสทบเนี่ยก็ลิงก์สัญญาณออกอากาศภาคดึกด้วยนะคะท่านฟังคุณมิ่งมงคลไทยส่วนที่กองทัพไทย101และ 91.5 มีคุณไพศาลแก้ววิเศษที่จัดดำเนินรายการท่านสามารถที่จะเลือกรับฟังได้นะคะที่คลื่นต่างๆเหล่านี้เนี่ยรวมทั้งทาง www.kcsradio.online แล้วก็มีที่ช่องทาง YouTube รายการสุขภาพกับเสียงเพลงออกอากาศสดไว้ตลอด24ชั่วโมงนะคะต้องการปรึกษาปัญหาเรื่องของสุขภาพเข้าสายหน้าไม้ได้ที่0813346666และท่านที่อยู่ในช่วงของการเยียวยาฟื้นฟูเรื่องของภาวะน้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยผู้ที่เป็นผู้สูงอายุผู้เจ็บป่วยที่ไปอยู่ในสถานที่พักพิงก็คงจะได้กลับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนะคะเราก็ต้องดูแลเข้าไปเนี่ยต้องสำรวจพวกปลั๊กไฟที่มันรั่วที่มันมีปัญหาเนี่ยนะคะหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาเอาของเข้าของตู้โต๊ะเตียงอะไรออกมากองทิ้งทางกทม.ก็เก็บรู้สึกบางพื้นที่ก็เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะต้องระวังในเรื่องของท้องร่วงท้องเสียอาหารการกินนะคะอาหารในตู้เย็นเนี่ยถ้ามันมีเชื้อโรคเชื้อราเนี่ยปัญหาการที่จะทำให้เราปวดท้องท้องเสียมีการที่มีโรคภัยต่างๆเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังเพราะเรื่องการกินในช่วงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาหารที่บูดเสียอาหารที่ค้างนะคะเราอย่าไปกินด้วยความเสียดายแล้วช่วงในเทศกาลทานเจเนี่ยการกินผักเนี่ยนะคะถ้ามันตกค้างอยู่เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการดำเนินของโรคมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกอาหารการกินให้ปลอดภัยสะอาดดูแลสุขภาพทุกมื้ออาหารต้องกินโปรตีนนะคะกินผักสักครึ่งจานกินโปรตีนกินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือท่านที่มีน้ำหนักเกินมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยนะคะให้เสริมด้วยการทานไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระที่นกนะคะทานทุก1แคปซูลเพิ่มการเผาผลาญได้มากขึ้นถ้าสั่งซื้อขนาดพรีเมียม6กล่องมีตำราการทำ IF ให้ฟรีท่านสามารถทานแปะกล้วยควบคู่กันกับไวเฮิร์บได้นะคะไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลแล้วก็ไวเฮิร์บไปช่วยการเผาผลาญส่วนแปะกล้วยก็จะทำให้หลอดเลือดเราไม่เสื่อมเร็วแล้วมีกาแฟสำหรับคนรักสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่1กล่องมี15ซอง260บาทสั่งซื้อไปที่062-5100-560-569ในค่ำคืนที่ฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องครืนครานวันนี้มาฟังนะคะบ้านท่านอาจจะไม่ตกก็ได้แต่ที่เจ้าแววจัดรายการเนี่ยมันตกอยู่นะคะฟังคืนฝนตกรุ่งเพชรแหลมสิงฝนตกฟ้าร้องสอนคีรีสีประจวบฝนตกน้ำนองจากเสียงของสอนเพชรสอนสุพรรณ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะเราจะเห็นว่าในช่วงนี้เนี่ยการคาดการลมฟ้าอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเห็นแล้วคะเราก็ต้องสดับตรับฟังไว้บ้างมันก็จะค่อนข้างจะแม่นยำแหละนะคะกับเรื่องของการที่เรารู้ทิศทางของลมฟ้าอากาศจะมาตอนไหนมันจะหนักจะเบายังไงเนี่ยนะคะเพราะในต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็ต้องเฝ้าติดตามเพราะว่าการที่บางท่านเนี่ยนะคะมีเลือกสวนไร่นาเราจะเห็นว่าปีนี้เนี่ยสวนชาวสวนทางจังหวัดระยองทางจันทบุรีเนี่ยเสียหายค่อนข้างเยอะนะคะบางท่านเนี่ยไม่รอดเลยแม้แต่ต้นเดียวนะคะการปลูกเนี่ยอย่างทุเรียนเนี่ยใช้เวลาปลูกประมาณ 5-7 ปีจะได้ผลผลิตอยู่แล้วเนี่ยน้ำท่วมหมดเนี่ยบางคนสิ้นเนื้อประดาตัวมีบางคนคิดสั้นได้ซ้ำไปนะคะอย่างการเลี้ยงปลาเห็นไหมออกมาวิ่งอยู่ตามท้องถนนเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของภัยธรรมชาตินะคะก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ชีวิตยังต้องดำเนินต่อไปเราก็ได้แต่เป็นกำลังใจให้กันนะคะกำลังใจนะคะจากคนรอบข้างทั้งจากตัวเราเองนะคะชีวิตมันต้องสู้นะคะเห็นใจจากผู้ที่สิ้นเนื้อประดาตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟไหม้น้ำท่วมการที่บางคนตกงานนี่ก็เครียดนะคะภาวะความเครียดเนี่ยยิ่งเรายิ่งเครียดเรายิ่งหาทางออกไม่เจอนะคะต้องใช้สติในการใช้ชีวิตอย่างมากเลยนะคะทุกวันนี้เนี่ยบางคนต้องมีอาชีพหลายๆแนวทางนะคะแม้แต่ทางรัฐบาลจะช่วยคนละครึ่งแล้วก็ตามเนี่ยมันก็ยังต้องปากกัดดินทีกันอยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วปีหน้าเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะต้องให้คนไทยทุกคนเนี่ยต้องไปยื่นภาษีรายได้บุคคลธรรมดามันจะเสียหรือไม่เสียเขาก็มีเกณฑ์นะคะแต่เพื่อเป็นบรรทัดฐานเนี่ยก็จะได้เริ่มมีการเก็บภาษีให้มันถูกต้องมากขึ้นเพื่อนำไปพัฒนาประเทศนะคะส่วนแปะกล้วยยัง260ราคาเดิมเหมือนเดิมใครจะสั่งแปะกล้วยไปซ่อมเซลล์ต้องการกาแฟที่มีแปะกล้วยผสมด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมเป็นเบาหวานดื่มได้กล่องนึงมี15ซองและสั่งไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยทานก่อนอาหารจะช่วยเผาผลาญได้มากขึ้นแล้วก็จะทำให้ชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดจะสั่งซื้อค่ะ10เบอร์10คู่สายโทร0625100560-569ค่ะให้ฟังเป็นโสดทำไมเสียงของสุรพลสมบัติเจริญขอให้โสดทีเถอะนะคะเสียงพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิกาแฟบางอย่างทำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะช่วงนี้นะคะมาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
4: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: นี่คือรายการสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลสวัสดีครับผมเป็นไอ้ความดันกับโรคไตกินทานยา
0: เดี๋ยวก่อนตอนนี้อายุเท่าไหร่
1: คร
0: ับ เดี๋ยวก่อนยังก่อนตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
1: อายุ64ครับ
0: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
1: สูง60แล้วก็น้ำหนัก55
0: ดีแล้วไม่อ้วนมีโรคประจำตัวอะไรบ้างครับ
1: ก็มีโรคไอ้แบบความดันกับโรคไตครับ
0: มีค่าผลแลบในมือไหมครับว่าค่าความดันเท่าไหร่ครับกินยาอะไรอยู่ครับ
1: ก็ไปหมอไปหาหมอก็นานๆนัดทีแล้วครับมันไม่ค่อยเป็นไรแล้ว
0: แล้วเป็นโรคไตนี่ขอดูค่าครีตินินกับ eGFR หน่อย
1: ไตก็มันไม่ได้ถึงกับล้างนะครับ
0: เดี๋ยวค่าครีตินินเท่าไหร่ครับ
1: นี้ผมไม่รู้ครับ
0: แล้วค่า eGFR เท่าไหร่ครับค่าไตใบเรื้อรังนะครับ
1: อ๋อมันยังไม่มีอะไรไตมันเพิ่งจะเป็นน้อยๆนะครับ
0: เป็นน้อยเนี่ยเป็นเท่าไหร่ครับเป็นน้อยคืออย่างงี้นะรายการเราเนี่ยนะฮะ
1: แค่มันอักเสบไปขั้วไตอะไรอักเสบอะไรแบบนั้นแหละคร
0: ับแล้วหมอบอกว่าไม่มียารักษาใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: มีครับคือคุณไม่รู้จักตัวเองนะว่าเป็นโรคไตคุณก็เครียดตัวเนี้ยคุณต้องรู้ว่ามันตัวเลขเท่าไหร่นะครับ
1: แม่ผมจะถามว่าเป็นไงล่ะกินโรคเป็ดกล้วยได้มั้ยครับ
0: เดี๋ยวก่อนที่มันคือจะไม่รู้เลยฮะคืออย่างงี้นะปลายอันดับ1คือมะเร็งผิดคือโรคอ้วนก่อให้เกิดมะเร็งก่อให้เกิดเบาหวานความดันความเป็นสูงแต่ปลายอันดับจากมะเร็งอันดับ1กลายเป็นอันดับ2โรคอ้วนอันดับ1โรคอ้วนกับโรคมะเร็งตกระดับไปเลยเมื่อโรคที่ตายอันดับ1คือไม่รู้จักตัวเองครับไม่รู้จักว่าตัวเองเป็นโรคหรือเปล่าแล้วเราจะรู้ได้ไงล่ะคุณไม่มีผลแลบผลหลักน้ำหนักก็ดีเป็นแค่ความดันคุณต้องรู้จักชื่อยาด้วยว่าความดันเนี่ยให้ยาอะไรแล้วเป็นอันตรายต่อไตหรือไม่เพราะรายการนี้ไม่ใช่ว่ากินแปะกล้วยเพื่อเจอแต่แปะกล้วย
1: ผมไปหาหมอมาครับหมอเขาให้มา
0: เขาเขียนชื่อยาอยู่ที่ซองยาด้วยครับเดี๋ยวนี้มัน
1: ผมไม่ได้อ่าน
0: เห็นไหมแล้วผมจะรู้ได้ไงในเมื่อไตวายหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้น้ำหนักก็ดีส่วนสูง
1: มันยังไม่เป็นอะไร
0: มันไม่มีอาการโรคพวกนี้เป็นเบาหวานไม่มีอาการความดันไม่มีอาการไข้ไม่มีอาการมะเร็งบางชนิดก็ไม่มีอาการโดยเฉพาะยิ่งมะเร็งลำไส้ใหญ
1: ่
0: ไม่มีอาการนะครับเหมือนเมียอยู่กับเราเนี่ยไม่มีอาการเลยพอเสร็จครับจับได้ปั๊บคุณมีเมีย4คนเขาจ้างนักสืบไปสืบขอเลิกจบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณต้องรู้จักต้นเหตุไม่รู้จักนี้มันจะกินยาได้จะกินแปะกล้วยได้ยังไงมันไม่ใช่เราใช่ไหมครับแปะกล้วยมันมีหน้าที่สมมตินะฮะถึงไม่เป็นโรคไตหรือเป็นโรคไตก็ตามเนี่ยมันมีหน้าที่ทำให้เลือดไปเลี้ยงไตได้ดีขึ้นโดยขยายหลอดเลือดแล้วทำให้น้ำเลือดมีความใสเลือดไปได้ดี
1: ผมนึกว่าทานได้ครับ
0: ไม่ใช่แต่คุณต้องรู้จักเรื่องอาหารที่มีโพแทสเซียมต่ำนะครับมีอะไรบ้างคุณต้องรู้จักการกินก็ตามนะครับเนี่ยมันต้องแก้ไขโดยใช้เหตุได้ผลอะไรตัวมีอะไรเชิญอาจารย์มาชำนาญฮะเขามีรู้ผลแล้วผลเราจะตอบได้ยังไงครับเชิญอาจารย์ครับเชิญเลยครับ
2: ก็บางทีคนไข้ก็ไม่รู้นะเราก็ต้องค่อยๆพูดค่อยๆบอกค่อยๆอธิบายนะครับแต่เราต้องยอมรับว่าพออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคกันทุกคนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนไข้มีความดันสูงเนี่ยนะครับแล้วถ้าเป็นนานๆเนี่ยมันก็มักจะมีปัญหาเรื่องไตเพราะความดันสูงกับไตเนี่ยมันสัมพันธ์กันนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีอย่างเนี้ยถ้าไตคุณยังไม่เป็นอะไรมากเนี่ยนะครับคุณก็ดูแลตัวเองอย่าทานมันอย่าทานหวานอย่าทานเค็มนะครับอย่าทานอาหารที่ผ่านกระบวนการซับซ้อนอะไรพวกนี้นะครับแล้วพยายามอย่าทานโปรตีนเยอะนะครับมันก็จะทำให้ไตแข็งแรงนะครับแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีกล้วยไตอักเสบก็แสดงว่ามีการติดเชื้อเพราะนั้นก็ต้องรักษาที่โรงพยาบาลเป็นหลักนะครับการจะทานสมุนไพรตัวนี้สามารถที่จะทานได้อยู่แล้วนะครับแต่สมุนไพรตัวนี้ไม่เ ใช่ยาเทวดาที่จะรักษาทุกโรคเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นโรคคุณก็ต้องรักษาแผนปัจจุบันรักษาที่โรงพยาบาลเป็นหลักนะครับเราใช้สมุนไพรตัวนี้เป็นตัวเสริมสมุนไพรตัวนี้มันเป็นสารธรรมชาติไม่อันตรายแต่มันช่วยทำให้การไหลเวียนของเลือดไปอวัยวะต่างๆดีขึ้นทำให้น้ำเลือดไม่ข้นไม่เหนื่อยนะครับเพราะนั้นถ้าเราสามารถที่จะบริโภคผสมผสานกับการรักษาแผนปัจจุบันเนี่ยมันจะได้ผลดีมากเลยนะครับ
0: คืออย่างนี้การแก้ไขง่ายๆนะครับหนึ่งไม่กินอาหารที่มีโซเดียมเช่นเกลือเค็มทุกชนิดแต่บางสิ่ง
1: อดครับอดจนผอม
0: ไม่ใช่ไม่อดนะฮะไม่ได้อดคุณไม่มีเบาหวานใช่ไหม
1: แปลว่าผมก็อดอะไร
0: ไม่ใช่อดคุณกินจนท้องคืออย่างนี้ไม่กินอาหารที่มีโซเดียมและโพแทสเซียมสูงก็แล้วกันนะครับ ที่ก็คือไม่กินอาหารเค็มและผงชูรสผงชูรสมันมีโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะครับแล้วก็มีคุณต้องไปศึกษาเอาเองนะครับและอาหารที่มีโพแทสเซียมต่ำนะครับที่ไม่สูงจนเกินไปเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องโรคไตนะครับคือคุณก็ดูสิครับเปิดใน Google ดูก็ได้เช่นฝักเขียวบวบแตงกวามะเขือยาวหลีกเลี่ยงอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงเช่นผักสีเขียวเกือบทุกชนิดนะครับเนี่ย
1: ค
0: ุณก็ต้องดูว่าผักที่มีสีอ่อนๆเช่นผักกาดขาวนะครับสีอ่อนๆฟักเขียวบวบแตงกวาเยอะแยะไปหมดนะครับคุณเปิดดูใน Google ก็ได้ครับเป็นการนี่คือยาที่พิเศษที่สุดคุณต้องรู้จักแล้วคุณต้องรู้จักว่าก่อนกินแปะกล้วยเนี่ยนะผลเลือดเป็นยังไงค่าครีตินินเท่าไหร่เกิน 1.2 ไหมคุณต้องตรวจดูว่าค่า eGFR ค่าไตไวเรื้อรังมีอยู่5ระยะต่ำกว่า15ระยะสุดท้ายต่ำกว่า30ระยะที่4ต่ำกว่า60ระยะที่3ของคุณอายุขนาดนี้ถ้าอยู่ในเลนตั้งแต่40ถึง60ถือว่าดีแล้วจะให้ดีกว่านี้ต้องเกิน60ก็ยังดีนะครับเป็นระยะที่2แล้วนะครับอายุของคุณยังไม่มากคุณอยู่ได้อีกหลายปีเพราะน้ำหนักคุณไม่เยอะคุณไม่มีเบาหวานไขมันก็ไม่สูงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องรู้จักผลเหล่านี้แล้วแก้ไขโดยการใช้อาหารเป็นยาออกกำลังกายยาเป็นเกณฑ์อย่าไปเครียดนอนให้พักผ่อนเพียงพอกินแปะกล้วยเช้า4เย็น4ก็เพียงพอแล้วครับเนาะ
1: คร
0: ับ แล้วก็สัก4อาทิตย์คุณต้องมีผลแลบอ่ะมันจะได้รู้ว่าเรากินแปะกล้วยมันดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นยังไงนะครับคุณต้องรู้จักตัวเองให้มากนะครับนะคุณโชคดีที่ไม่อ้วนโชคดีที่คุณออกกำลังกายประจำดูจากขุนแล้วแสดงว่าคุณรู้จักการออกกำลังกายไม่กินหวานมันเค็มเท่าไหร่จริงเขาป่ะ
1: ครับ
0: ถ้าคุณกินหวานวันนี้มันอ้วนแล้วตอนนี้คุณรู้จักการออกกำลังกายค่า LDL คุณก็
1: ผมจะปรึกษาว่าเป็นเงี้ยแล้วผมจะกินเป็นกล้วยได้ไหมครับ
0: กินได้เลยเช้า4เย็น4ครับพอสัก4อาทิตย์มันดีขึ้นหน่อยก็เหลือสักเช้า2เย็น2ก็พอครับครับสวัสดีครับคืออย่างนี้นะอาจารย์ถ้าเราตอบว่ากินได้เขาวางสายเลยผมไม่ต้องรู้จักทำให้คนที่เขารู้จักตัวเองเนี่ยเมื่อก่อนนี้คนไม่สนใจเลยผลเลือดเป็นยังไงผลเอ็กซเรย์ MRI เป็นยังไงมันสะท้อนถึงการตายอันดับหนึ่งผู้เลื่อนเป็นการไม่รู้จักตัวเองครับเป็นการตายอันดับหนึ่งนะครับไม่รู้จักเลยว่าตัวเองเป็นโรคหรือเปล่าไม่รู้จักตรวจไม่รู้จักการออกกำลังกายไม่รู้จักการกินอาหารเป็นยาเราเน้นเรื่องคุณภาพชีวิตนะครับแล้วเอาความจริงมาสู่ประชาชนเนี่ยโดยเป็นหน่วยกล้าตายนะครับโดยเราใช้พูดในสิ่งที่ถูกต้องคุณลองไม่เชื่อคุณลองออกกำลังกายทุกวันเนี่ยคุณต้องทำ AF ดูสิแล้วไม่มีใครพูดถึงเรื่องการป้องกันเลยครับพออายุเกิน15เนี่ยถ้าอ้วนจับมาเลยทำ AF เลยครับป้องกันไม่ให้เกิดเบาหวานความดันไขมันสูงเกิน15กินแปะกล้วยเช้าส่งยืน2ได้แล้วนี่นะครับหลอดเลือดท่อเลือดน้ำเลือดเนี่ยแล้วพอ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
1: อ๋อหนูอยู่โรงพยาบาลจุฬาค่ะ
0: โอ้เป็นไง
1: อ๋อหนูรักษาเบาหวานกับไขมันอยู่ตอนนี้ค่ะมาหาหมออยู่ค่ะ
0: แล้วมีการแนะนำอะไรบ้างครับ
1: คือตอนนี้หนูรอฟังผลพรุ่งนี้ค่ะวันนี้มาเจาะเลือด
0: แล้วครั้งที่แล้วนี่ค่าผลเลือดค่าผลเลือดเป็นไงฮะค่า A1C เท่าไหร่ครับ
1: ยังไม่ทราบค่ะหนูยังไม่ทราบเลยมาเจาะเฉยๆค่ะมาเจาะค่ะแล้วพรุ่งนี้ถึงจะเห็น
0: ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
1: 52ค่ะ
0: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
1: ส่วนสูง160ค่ะน้ำหนัก55ค่ะ
0: โอ้โหหุ่นนางงามเลยน้อยๆนะมีพุงนิดหน่อยท่านเองเนาะ
1: ค่ะ
0: มีขยำยังมีติดมาหน่อยเนาะครับทีนี้มีโรคประจำตัวอะไรบ้างครับ
1: มีไทรอยด์เบาหวานไขมันค่ะ
0: โอ้รู้เปล่าที่จุฬามีใครแนะนำว่าเบาหวานหายได้มีการแนะนำหรือเปล่าครับ
1: ยังค่ะเริ่มรักษาได้ไม่เท่าไหร่เองค่ะ
0: เออดีแล้วนะฮะอายุขนาดนี้ต้องตรวจน้ำตาลสะสมด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่ตรวจคุณไปตรวจข้างนอกก็ได้ประมาณ 3-400 บาทนะครับ
1: ค่ะ
0: เราไม่ต้องอดอาหารแล้วทำอะไรที่จุฬาครับมีหน้าที่อะไรครับหรือไป
1: เป็นหนูไม่ได้หนูมาเจาะเลือดค่ะ
0: คิดว่าเป็น
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: คิดว่าเป็นพยาบาลจะได้ยายเลคเชอร์ให
1: ้ไม่ค่ะเป็นแค่คนป่วยค
0: ่
1: ะ
0: แล้วรู้มีความเข้าใจมากเบาหวานนี่หายได้มีใครเคยบอกไหม
1: ก็พี่สาวเขาบอกอยู่ที่เราควบคุมอาหารอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วยารักษาเบาหวานในโลกนี้ไม่มีคุณรู้ป่ะ
1: ค่ะ
0: มีแต่ผิดอีกมีแต่ปากของคนเนี่ยช่วยรักษาเบาหวานการวิ่งเดินออกกำลังกายนั่นคือยารักษาแล้วไม่มีใครในโลกได้หายเพราะการฉีดอินซูลินหรือกินยาลดตัวเลขถ้าไม่แก้ไขโดยการเปลี่ยนพฤติกรรมแต่แปะกล้วยเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะว่ามันช่วยหลอดเลือดไม่ตีบไม่แตกง่ายทำให้น้ำเลือดมีความใสกว่าเดิมเท่านั้นเองเลยครับ
1: ค่ะ
0: นะครับก็เอาผลแลบมานะครับแล้วค่อยมาว่ากันนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วรู้ยังไงว่าตัวเองเป็นเบาหวานครับ
1: ก็ไปตรวจเลือดไปตรวจสุขภาพอะค่ะ
0: ไปตรวจเมื่อไหร
1: ่โอ้หนูจำไม่ได้แล้วค่ะคือทางสำนักงานเขามีให้ตรวจแล้วนี้หนูก็ไปตรวจจังหวะที่ว่าหนูไปตรวจโรคกระเพาะอะคะเป็นกระเพาะอาหารนะคะแล้วคุณหมอเขาบอกให้ตรวจเช็คไปเลยว่ามีน้ำตาลมีอะไรไหมคุณหมอเขาแนะนำอะค่ะ
0: แล้วมีตัวเลขในมือไหมครับว่าค่าน้ำตาลเท่าไหร่ค่าน้ำตาลสะสมเท่าไหร่
1: ไม่มีค่ะ
0: แล้วยาที่กินมียาที่กินมียาอะไรบ้างครับ
1: มียาไขมันกับเบาหวานค่ะ
0: กินยาเบาหวานชื่อยาอะไรครับ
1: หนูพกมาอยู่เดี๋ยวก่อนค่ะหนูก็ไม่รู้ชื่อยาอะไร
0: ไม่เป็นไรกินวาลาเม็ดใช่ไหมฮะ
1: วาลาเม็ดค่ะ
0: เรายาไขมันกินวาลาเม็ด
1: ค่ะ
0: ครึ่งเม็ดโอ้แสดงว่าไขมันไม่สูงเท่าไหร่นะครับ
1: 355ลดลงมาแล้วค่ะ
0: โอ้ค่า LDL 300กว่า
1: ค่ะ
0: แสดงว่ากินของทอดประจำเลยนี่
1: ใช่ค่ะ
0: กินของทอดทุกมือเลยจริงก็ป่ะ
1: จริงเป็นบางครั้งอ่ะยาเบาหวานอะไรไนโฟมินอะค่ะ
0: โอเคคุณรู้ป่าว่ากินทั้งชาติก็ไม่หาย
1: ค่ะ
0: หมอได้บอกหรือเปล่าครับ
1: ค่ะ
0: คุณรู้ป่าว่าทำไอเอฟทำให้เบาหวานหายคุณรู้ป่ะ
1: ไม่รู้ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นไหมไม่มีใครในโลกนี้หายเพราะการใช้ยาผิดมันหายได้โดยการแก้ไขที่ต้นเหตุต้นเหตุคือการรู้จักทำ IF ครับการทำ IF เป็นการป้องกันเบาหวานและการแก้ไขรักษาโรคเบาหวานด้วยครับยาเป็นช่วยลดเฉพาะตัวเลขไม่มีใครในโลกนี้หายเพราะการใช้ยาอย่างเดียวไม่ใช่เฉพาะอินซูลินหรือกินยาเมทฟอร์มินที่คุณกินไม่มีใครเคยหายสักรายจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยกินแปะกล้วยเพื่อป้องกันไม่ให้ท่อเลือดของคุณเนี่ยตีบง่ายแตกง่ายมีอีลาสติกตี้น้ำเลือดมีความใสเลยไปได้ดีแต่ไม่ใช่ยารักษานะครับป้องกันไม่ให้ตายนะครับแล้วทำให้น้ำเลือดมีความใสส่วนเมทฟอร์มินก็กินไปแต่ไม่มีทางหายเพราะยาเมทฟอร์มินหรืออินซูลินที่ฉีดก็ตามนะครับไม่มีทางหายได้ถ้าคุณไม่แก้ไขโดยการเปลี่ยนพฤติกรรมออกกำลังกายและกินอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำเช่นผักผลไม้โปรตีนไอ้พวกนี้น้ำตาลแทบไม่กระดิกเลยแต่คุณดันไปทอดซะสินี่หมูกรอบ3ชั้นกรอบนี่โอ้โหข้าวหมูแดงหมูกรอบเยอะ

0: ใช่ใช่ใช่ค่ะ
1: ทำไมผมรู้ว่า
0: ค่ะ
1: รู้จาก LDL คุณจะตายเพราะท่อเลือดไปเลี้ยงหัวใจเนี่ยมันตีบมันตันมันดันไม่เข้าเนี่ยกินแปะกล้วยเช้า4เย็น4โดยด่วนที่สุดนะครับก่อนที่ท่อเลือดของคุณจะมีปัญหาเชิญอาจารย์หมอชำนาญฮะลองสรุปสิครับเขาไม่รู้อะไรเลยผมดูจากการกินยาก็พอจะรู้ว่าเขาเป็นเบาหวานบอกวิธีการแก้ไขแล้วโดยการทำไอเอฟเจออาจารย์มาจำนำครับเจอเลยครับ
2: คนไข้ก็ไม่รู้เราก็ต้องค่อยๆพูดค่อยๆบอกแล้วตอนนี้เนี่ยคนไข้ก็มาตรวจมาเช็คที่โรงพยาบาลแล้วหมอคิดว่ามันก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าเราจะได้รู้ว่าร่างกายของเราเนี่ยสมบูรณ์ไหมมีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเบาหวานก็ดีไม่ว่าจะเป็นความดันก็ดีไม่ว่าจะเป็นไขมันสูงก็ดีเนี่ยการใช้ยาแผนปัจจุบันเนี่ยมันทำให้ค่าผลเลือดเป็นปกตินะครับแต่โรคมันไม่ได้หายเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไม่ได้ทานยาไอ้ค่าผลเลือดอันนี้มันก็จะขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่อาจารย์ยังสั่งให้บอกไว้ก็คือถ้าเราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยนะครับว่าพอช่วงอายุเยอะๆแล้วเนี่ยไอ้เซลล์ที่ทำงานในร่างกายมันก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นมันถ้าเราทานอาหารเหมือนสมัยที่เป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็จะทำให้เซลล์เนี่ยทำงานหนักและทำให้เป็นโรคได้เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถปรับพฤติกรรมในเรื่องการบริโภคนะครับอย่าทานมันอย่าทานหวานอย่าทานเค็มเนี่ยนะฮะแล้วก็พยายามลดน้ำหนักเนี่ยอันนี้เป็นการรักษาที่ดีที่สุดที่อาจารย์ในต่างเน้นเล่าเรียนว่าจะต้องปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าทำแบบนี้แล้วเนี่ยพอถึงวันหนึ่งเนี่ยมันก็ทำให้กระบวนการทบผ่านในร่างกายของเราดีนะครับภูมิก็ยุบนะครับโรคก็ดีขึ้นเบาหวานก็ดีขึ้นนะครับไขมันก็ดีขึ้นและพอถึงวันหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็สามารถลดยาแผนปัจจุบันได้นะครับแต่ในกรณีของคุณรายเนี่ยนะครับไขมันมันสูงอ่ะนะครับแอลดีเอลต้อง300ใช่ไหมฮะขึ้นสูงมากเพราะฉะนั้นคุณจะต้องไปปรับพฤติกรรมในเรื่องของการบริโภคอย่างเดียวไม่พอนะคุณต้องทานยาด้วยต้องทานยาแผนปัจจุบันนี่แหละหรือจะใช้สมุนไพรเสริมพวกปูนไปก็สามารถที่จะทำได้เพราะว่าถ้าเราปล่อยให้ไขมันมันสูงอยู่ในระดับอย่างนี้เนี่ยวันดีคืนดีเนี่ยไขมันมันก็ไปเกาะที่เส้นเลือดนะครับถ้าไปเกาะที่เส้นเลือดที่สมองทำให้เส้นเลือดสมองตีบเดี๋ยวก็มีปัญหาเรื่องอัมพาตอัมพาตไปเกาะที่เส้นหัวใจเดี๋ยวก็หัวใจหยุดเต้นหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะอะไรแบบเนี้ยถ้ามันไปเกาะที่ลำไส้ก็ลำไส้เน่าอะไรแบบเนี้ยนะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือรักษาที่โรงพยาบาลก็รักษาไปจะใช้สมุนไพรก็ใช้ไปแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคุณจะต้องลดน้ำหนักนะครับเพราะถ้ามีโรคอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณต้องน้ำหนักตัวลดลงอีกสักประมาณ5 กิโลนะครับแล้วก็ต้องดูแลตัวเองในเรื่องการบริโภคดูแลในเรื่องของอารมณ์ไม่เครียดนะดูแลในเรื่องของการพักผ่อนดูแลในเรื่องการออกกำลังกายนี่เป็นสำคัญมากเลยที่อาจารย์ได้เน้นมากนะครับเพราะว่าการรักษาแผนปัจจุบันเนี่ยก็เป็นการรักษาปลายทางนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราสามารถปรับเปลี่ยนพวกนี้ได้แล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยโรคที่เป็นอยู่ก็เป็นน้อยลงความจำเป็นที่ต้องใช้ยาก็ใช้น้อยลงด้วยครับ
1: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณเข้าใจไหมครับว่าเบาหวานหายได้นะครับไม่มียาในโลกนี้ทั้งอินซูลินหรือเมทฟอร์มินที่รักษาเบาหวานให้หายแม้แต่รายเดียวถ้าคุณไม่ทำไอเอฟนะฮะชาตินี้คุณจะเป็นกรรมทั้งชาติกินยาตลอดชีวิตเป็นเกินเข้าใจผิดนะครับนะครับคุณจำไว้ให้ดีนะครับการแก้ไขพฤติกรรมโรคผู้นี้เกิดจากพฤติกรรมในการกินของทอดกินของกินแป้งเยอะเพราะนั้นแปะกล้วยกินเช้า4เย็น4นะครับแล้วก็งดของทอดทุกชนิดงดข้าวงดแป้งงดน้ำตาลนะครับทำ IF อย่างนั้นไม่มีทางหายนะครับขอเวลา4เดือนคุณหายครับเอาละครับสั่งซื้อแปะกล้วยกับแปะกล้วยคอฟฟี่062-5100 062-5100-561-9
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้062-5100-560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ062-5100-566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: Cafe Pet Quay Coffee Cafe Pet Quay Coffee
1: มีการเชื่อม L-Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่หนึ่งซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะสำหรับท่านที่ติดตามอยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะแอนท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านอาจารย์เกรงศักดิ์ประคองวงศ์ท่านมา6โมงเช้าถึงเที่ยงในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สามารถเลือกรับฟังนะคะที่คลื่นของ 89.0 เมกะเฮิรตซ์ 91.5 และกองทัพไทย101พร้อมในเครือข่าย KCS Radio และฟังได้ทาง www.kcsradio.onlineปรึกษาปัญหาสุขภาพโทร081-334-6666จะสั่งแปะกล้วยมาส้มเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บโทรที่10เบอร์10คู่สายนะคะจากคลินิกคุณหมอชำนาญเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นโทร062-5100-560-569 ค่ะให้ฟังเสียงของเสรีรุ่งสว่างฉาตายายนะคะรักเธอที่สุดจากสุนารีราชสีมาค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นเช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081 334 6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะคุณฟังอยู่ในช่วงของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะเริ่มเช้าวันใหม่หลายคนตื่นมารับอากาศบริสุทธิ์มาออกกำลังกายพอเราตื่นนอนมาเนี่ยเราดื่มน้ำสัก 1-2 แก้วและการยืดเหยียดร่างกายนะคะผู้สูงอายุที่อาจจะมีปัญหาข้อเข่ามันกระดูกน้ำหนักเกินเนี่ยเราก็ออกกำลังกายเบาๆให้เคลื่อนไหวร่างกายก่อนนะคะเราก็จะได้ทำกิจกรรมในระหว่างวันเนี่ยนะคะให้ร่างกายเราแข็งแรงวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับคลื่นของวปท. AM792 นะคะบางครั้งอาจจะได้ยินเสียงแบบคลื่นคลาดคลื่นคลานฝนฟ้าตกมาเนี่ยก็จะได้ยินบ้างนะคะแล้วบ้านจะแบบเดี๋ยวบางทีไม่ใช่เสียงฝนอย่างเดียวมีเสียงเครื่องบินด้วยเพราะว่ามันอยู่ใกล้สนามบินดอนเมืองที่เราออกอากาศเนี่ยเราลิงสัญญาณไปจากย่านดอนเมืองนะคะแต่ในช่วงที่เขามีรีเลย์ในช่วงดึกๆเนี่ยบางทีก็จะได้ยินเสียงเป็นเครื่องยานพาหนะที่มาจากบนฟ้ามันก็จะเหมือนเสียงฟ้าแลบฟ้าร้องมาเหมือนกันนะคะมันก็จะมีเสียงบ้างแล้วก็ถ้าอยู่อีกบ้านอีกหลังนึงจะอยู่ใกล้รางรถไฟแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเป็นรถขึ้นไปอยู่บนฟ้าแล้วก็เลยไม่ค่อยได้ยินเสียงเท่าไหร่นะคะการที่เราอยู่ในสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะคนที่ต้องนอนอยู่ข้างๆถนนที่มีมอเตอร์ไซค์วิ่งหรือว่ามีเสียงรบกวนเนี่ยมันก็จะมีอุปสรรคในเรื่องของการนอนไม่หลับของหลายๆท่านด้วยนะคะแต่วันนี้เนี่ยอากาศดีๆนะคะได้ยินเสียงฝนฟ้าตกมาพรำๆเบาๆก็บางคนนอนแต่หัวค่ำมาเนี่ยถ้าเรานอนได้ 7-8 ชั่วโมงต่อคืนเนี่ยนะคะร่างกายเราก็จะได้ซ่อมแซมในส่วนที่เราสึกหรอในระหว่างวันได้ดีการนอนพักผ่อนให้เป็นเวลาเนี่ยดีต่อสุขภาพการนอนที่เราจะได้ซ่อมแซมร่างกายได้สร้างโกรทฮอร์โมนเนี่ยควรนอนสัก4ทุ่มเพราะในช่วงเราหลับลึกสัก 2-3 ชั่วโมงเนี่ยช่วงเวลาตี1ตี2เนี่ยร่างกายเราก็จะได้ซ่อมแซมได้เต็มที่นะคะก็ฟังจากคุณหมอพนิชบอกว่าก็จะได้มีการพวกขจัดพวกโปรตีนที่มันตกค้างในสมองด้วยนะคะใครที่นอนดึกๆนอนไม่พอเนี่ยปัญหาเรื่องของความเสื่อมก็จะมาจากหลอดเลือดเสื่อมง่ายสมองเสื่อมถ้าป้องกันเกี่ยวกับเรื่องของการไม่ให้เราหลงลืมอัลไซเมอร์พอเราอายุเยอะเนี่ยนะคะเราจะสังเกตว่าความหลงลืมเริ่มมาแล้วหรือยังบางคนจำไม่ได้เล็กๆน้อยๆเนี่ยนะคะมันยังไม่ถึงขนาดเป็นอัลไซเมอร์หรอกแต่ว่าเราเริ่มจะมีอายุเราจะสังเกตบางคนจะออกสังคมน้อยลงนะคะกินได้น้อยลงแล้วก็จะรู้สึกว่าอยากจะอยู่แต่บ้านเนี่ยนะคะบางคนก็จะมีสังคมที่มันน้อยลงอาจจะเพื่อนฝูงจากไปหรือว่าวิถีชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไปตามวัยนะคะหรือว่าร่างกายเราเนี่ยอาจจะเดินเหินไม่คล่องการกินอาหารนะคะก็จะกินได้ไม่สะดวกถ้าเราไม่มีฟันนะคะกินผักก็ใช้ปั่นแล้วมันก็ได้นะคะต้องดูแลสุขภาพค่ะถึงแม้ว่าเราจะอายุมากเนี่ยก็ปรับไปตามวัยนะคะแต่การดูแลสุขภาพสม่ำเสมอเป็นประจำเนี่ยก็จะเป็นผลดีกับตัวเราเองนะคะในการเลือกอาหารกินต้องให้ได้รับสารอาหารครบถ้วนการออกกำลังกายสม่ำเสมอการที่เรามีปัญหาเรื่องของสุขภาพรายการของสุขภาพกับเสียงเพลงเนี่ยมีแพทย์ที่มาให้คำแนะนำด้วยนะคะท่านสามารถปรึกษาขอกำลังใจขอคำแนะนำได้ที่หมายเลขโทรศัพท์คือ0813346666ส่วนท่านที่จะสั่งแปะกล้วยมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วสั่งผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บนะคะโทรศัพท์ในการสั่งซื้อที่0625100560-569ให้ฟังโรคผิดเสียงไวพจน์เพชรสุพรรณดาวสังคมจากเพลินพรมแดนค่ะของปลอมสุรพลสมบัติเจริญ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เที่ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาปิกาแฟบางอย่างคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะสำหรับท่านที่มีตัวช่วยนะคะในการดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่เนี่ยนะคะอ่อนเพลียต้องการความสดชื่นเนี่ยการดื่มกาแฟในปริมาณที่มีคาเฟอีนที่เหมาะสมแล้วก็เหมาะกับสุขภาพของแต่ละท่านเนี่ยนะคะปริมาณการดื่มของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะอย่างกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่เนี่ยถ้าเราต้องการความเข้มข้นเข้มเต็มอารมณ์เนี่ย1แก้วเนี่ยนะคะใส่2ซองเนี่ยจะพอดีเลยแต่ถ้าใครที่ชอบในการดื่มแบบรสบางๆก็สัก1ซองเนี่ยเพราะแต่ละซองเนี่ยมันจะมีแปะกล้วยผสมด้วย80มิลลิกรัมแล้วก็มีวิตามิน B6 B12 มีอินูลินมีแคลเซียมอะทริโอเนตใช้สารสกัดจากน้ำมันมะพร้าวจากไดฟรีสเนี่ยนะคะมันจะคงคุณค่าของสารอาหารไว้ครบถ้วนแล้วก็มีกาแฟอาราบิก้าโรบัสต้าแล้วก็จะมีส่วนผสมของแปะกล้วยผสมด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมไม่มีน้ำตาลนะคะเขาใช้ซูคราโรสย่าหวานทดแทน1กล่องมี15ซองจะดื่มดำในกาแฟที่คนรักสุขภาพกาแฟที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุคนที่ต้องการจะลดน้ำตาลนะคะเป็นเบาหวานก็ดื่มได้กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่นะคะถ้าสามารถสั่งไปให้ญาติสนิทมิตรสหายคนที่ท่านรักไปแจกจ่ายกันเป็นของฝากในเทศกาลต่างๆได้เลยนะคะและต้องการซ่อมเซลล์นะคะกับแปะกล้วยตราไวกิ้งสำหรับแปะกล้วยจะทำให้เซลล์เราไม่เสื่อมเร็วหน้าตาที่ผ่องใสเซลล์ที่มีการสลายไปเซลล์ใหม่ต้องได้รับสารอาหารออกซิเจนมาหล่อเลี้ยงทำให้เราไม่แก่ก่อนวัยมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเนี่ยเราก็จะทำให้เรามีระบบภูมิที่ดีนะคะวันนี้ซ่อมเซลล์ให้ยืดหยุ่นให้มีน้ำเลือดไปหล่อเลี้ยงร่างกายเราก็จะได้แข็งแรงนะคะกับการสั่งซื้อพร้อมกับไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกไวเฮิร์บเป็นสารสกัดที่มีส่วนผสมของมะระขี้นกผักเชียงดาเมล็ดกาแฟอ่อนเมล็ดลูกชัดมีแมกเนเซียมมีซิงค์และธาตุสังกะสีที่มีประโยชน์กับการดูแลเผาผลาญให้มากขึ้นจะได้ไม่เกิดการสะสมไขมันในร่างกายท่านจะสั่งซื้อนะคะถ้าเป็นไวเฮิร์บเนี่ยซื้อขนาดพรีเมียม6กล่องมีตำราการทำ IF ให้ฟรีสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์062-5100-560-569นะคะท่านโทรสั่งได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นคลินิกของคุณหมอชำนาญอยู่4แยกไฟฉายถ้าสะดวกไปด้วยตนเองก็ได้นะคะท่านจะเสริมฮอร์โมนโปรตีนวิตามินจากธรรมชาตินะคะหรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมท่านสามารถปรึกษาหน้าใหม่นะคะกับทางทีมแพทย์ของรายการก่อนที่ท่านจะตัดสินใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไปดูแลสุขภาพที่081-334-6666จะสั่งแปะกล้วยไปซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และซื้อผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บโทรศัพท์062-5100-560-569ฟังไหนว่าไม่ลืมค่ะเสียงผ่องศรีวรนุชในฝันจากทูลทองใจ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะช่วงนี้นะคะฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: ี่คือรายการสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพการจะทำอะไรก็ตามนะครับที่ท่านสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากรายการนี้นะครับมันได้ประโยชน์มากมายตอนนี้เป็นข่าวฮือฮาฮือฮาเกี่ยวกับเรื่องบัตรทองบัตร30บาทเงินไม่พอเป็นหนี้เป็นสินมันทำไมไม่ได้แก้ไขที่ต้นเหตุเมื่อแต่ค่าหัตถการเท่าไหร่ก็ไม่พอค่าผ่าตัดบอลลูนบายพาสโอ้สระตัดขาเบาหวานโอ้ลิ่มเลือดอุดตันต้องกินยาตลอดชีวิตโอ้ตายตายตายตายถ้าไม่มีใครพูดถึงเรื่องการป้องกันนะครับการป้องกันและการแก้ไขเราอย่าไปละลาบละลวงเกี่ยวกับเรื่องที่เขาแก้ไขโดยการใช้ยาเท่านั้นอย่าไปละลาบละลวงนะครับมันเป็นเขตของใครเขตของมันเราอย่าไปโทษว่าใครผิดใครถูกแต่เรารู้ว่าตั้งแต่ค้นพบอินซูลินมาเนี่ยใช้กันมาร้อยปีละร้อยปีเศษนิดหน่อยไม่มีหายแม้แต่รายเดียวแล้วรู้แค่นี้กินกลูโคฟาตก็ไม่เคยหายสักรายหนึ่งแต่ถ้าทำ IF แบบไทยๆเนี่ยไทย IF เนี่ยขอเวลา4เดือนครับแต่ไม่มีใครทำ
1: ลองแล้วค่ะลองทำแล้วเพราะหลานแกทำแกได้ดีขึ้นจาก65แกเหลือแค่45 50เงี้ย
0: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็จะเย็นๆก่อนจ
1: ะ
0: เพิ่งใจร้อนคือว่าเราบรรลุธรรมแล้วนะครับธรรมะนะครับการบรรลุธรรมนี่มันต้องใช้ความพยายามต้องรู้จริงๆแต่เราอย่าไปโทษคนที่เขาฉีดแต่อินซูลินกินแต่กลูโคฟาตจะไปโทษเขาเพราะว่าโทษเขามันไม่มีใครหายสักรายหนึ่งตั้งแต่ตั้งคนพบอินซูลินมาร้อยปีเศษๆนี่ไม่มีหายสักรายหนึ่งแต่ทำไอเอฟเนี่ยมันหายทุกรายหายจากเบาหวานทุกรายพอพี่ใหญ่เบาหวานหายความดันไขมันก็กระจายหายไปด้วยมูแต่เถียงกันว่าถ้าเกิดบอลลูนบายพาสเกิดสโตรกขึ้นมานี่ใครทำไมไม่มาติดหนี้ติดสินเกือบทุกโรงพยาบาลเป็นเงินเป็นพันๆล้านน่ะเท่าไหร่ก็ไม่พอครับเชื่อเถอะทำไมไม่รู้จักว่าไอ้ต้นเหตุเกิดจากอะไรแล้วก็ทำไมไม่รู้จักป้องกันโดยการทำ
1: หิวอ่ะคุณหมอคะ
0: ไหนนะ
1: หิวค่ะไม่กินกินนิดเดียวมันก็หิวแบบแกไม่มีเบาหวานมีแต่ความดันแต่ปกติแล้วไขมันก็ปกติแล้วเนี่ยแต่หมอก็ให้คุมยาไปก่อนเขาบอก
0: ก็คุมไปอย่างนั้นนะครับคืออย่างนี
1: ้
0: เอาหลังจากที่ฟังรายการนี้ได้ประโยชน์อะไรจากรายการนี้ครับ
1: ได้ทุกอย่างค่ะแต่ทำตามแล้วได้แบบว่าฟังแล้วรู้ผลประโยชน์ว่าต้องกินผักกินผลไม้ออกกำลังเนี่ยค่ะแล้วก็ทำแล้วมันทำแล้วพอทำไปไม่กี่วันมันไม่ค่อยไหวอะค่ะก็เลย
0: คืออย่าง
1: น
0: ี้มัชฌิมา
1: ก็ฟังทุกวันเลยค่ะ
0: คืออย่าง
1: น
0: ี้นะการทำ IF นี่ไม่ใช่เป็นการอดอาหารนะครับเป็นการจัดระเบียบการกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับแล้วถ้าเป็นเบาหวานคุณก็ต้องทำ IF ก็ระวังเกิดสภาวะ
1: ต่างๆไม่มีค่ะเบาหวาน
0: ถึงแม้ไม่มีก็ตามถ้าทำ IF บางทีเกิดสภาวะน้ำตาลเลือดต่ำมันไม่ค่อยมีแรงนะครับมันจะหิวมันทรมานแต่ไม่มากจนเกินไปนะครับ
1: คุณหมอคะคือเราอยากจะถามคุณหมอว่าตอนนี้ไปตรวจสุขภาพแล้วก็มีไม่เพิ่มอีกโรคนึงอยากจะทราบว่าไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยอันตรายไหมคะตอนนี้กินยาได้3เดือนค่ะ
0: จะบอกว่าอันตรายก็อันตรายบอกว่าแม่อันตรายก็แม่อันตรายบางคนก็แต่การไปพบแพทย์ อย่างใบรถบีนะครับใบรถบีเนี่ยคือการอักเสบของตับที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสบีซึ่งสามารถติดต่อกันได้ทั้งเลือดทั้งน้ำเชื้อ
1: เป็นไปตรวจแล้วค่ะไม่มีค่ะ
0: ก็ดีแล้วนะ
1: มันตรวจพร้อมกันเลยที่รพสตเพราะว่าเป็นอสมอยู่ค่ะ
0: โอ้ยอสมอเนี่ยถ้าเขาเอาเรื่องการทำ IF ไปให้นะเป็น200กว่าคนเนี่ยนะครับแล้วก็เอาเรื่องของการทำ IF เพื่อจะรักษาเบาหวานส่วนยาโรงพยาบาลก็กินไปนะครับคุณต้องรู้ว่าตั้งแต่ค้นพบอินซูลินมาเนี่ยไม่มีใครหายจากเบาหวานแม้แต่รายเดียวจริงเขา
1: ป่ะ
0: ไม่มีหายมีแต่พอน้ำตาลขึ้นก็ให้ยูนิตอินซูลินมากหน่อยน้ำตาลน้อยก็ลดลงหน่อยมันไม่ใช่ยารักษาครับมันแค่ลดตัวเลขชั่วคราวมันจะเอาน้ำตาลจากที่หนึ่งเพราะว่าสารไม่หายไปจากโลกนะครับเอาจากในกระแสเลือดไปเก็บไว้ในตับทำให้ตับแข็งนะครับเก็บไว้ในพุงกะทิเก็บไว้ในทั่วร่างกายแล้วนะครับแต่ถ้าคุณไม่กินหวานไม่กินแคลอรี่สูงๆมันก็ไม่ต้องไปเก็บที่ไหนแล้วครับเพราะมันน้ำตาลมันก็ไม่ขึ้นนี่มันกินแต่ข้าวกินแต่แป้งกินแต่น้ำตาลถ้ากินอันดับสุดท้ายจะดีถึงแม้ไม่มีเบาหวานก็ตามนะครับคุณจะทำ IF อย่างน้อยๆเป็นแบบไทย IF อาหารแบบไทยๆเนี่ยนะครับแล้วคุณต้องไม่อ้วนคุณต้องออกกำลังกาย
1: ก็นั่นแหละคุณหมอคะอยากจะไม่อยากจะอ้วนเลยเน
0: ี่
1: ยอ้วนแล้วมันเหนื่อยอะเนาะ
0: โอ้โหโรคอ้วนนี่เมื่อก่อนนี่มะเร็งอันดับหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวนี้โรคอันดับหนึ่งแห่งการ
1: ตายพยายามลดอยู่นะคุณหมอมันไม่ลดเลยไม่รู้จะอะไรมาช่วยคุณหมอ
0: ค่อยเป็นค่อยไปตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้ว
1: อายุ65จะย่าง66แล้วค่ะ
0: เรื่องการเผาผลาญคนได้มีอายุมากๆมันก็เผาผลาญช้านะครับมันเผาผลาญไม่เหมือนวัยรุ่นเนี่ยรถเร็วจะตายไปเพราะว่าระบบการเผาผลาญก็ดีกว่าเราต้องทำใจนิดหนึ่งนะครับตอนนี้อายุเท่าไหร่นะ65ใช่ไหม
1: 65ค่ะ
0: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร
1: ่น้ำหนัก70สูง155ค่ะ
0: โอ้น้ำหนักควรจะ50เนาะ
1: เคยทำเหมือนคุณหมออาจารย์หมอบอกแล้วค่ะเพราะว่าหลานทำอยู่แล้วก็มันทำได้กิน8โมงเช้าหน้าไปอีก16ชั่วโมงแล้วไปกินอีกทีก็10โมงเช้าแล้วไปกินอีกทีก็เที่ยงกินอีกทีก็4โมงเนี่ยคุณหมอ
0: โอ้ยกินทีงี้มันจะลดได้ยังไงแล้ว
1: เขาบอกอย่างนั้นน่ะเนาะแหละ
0: ใครบอกใครบอกคืออย่างนี้นะIF มี3แบบนะครับ
1: จ้ะ
0: 1กินนี่สูตรทีมงานแพทย์เราเขียนเองนะครับ
1: จ้ะ
0: กินแบบคนทั่วไปก็กิน3มื้อ
1: จ้ะ
0: 8โมงเช้า
1: จ้ะ
0: มื้อ12นาฬิกาเป็น4ชั่วโมงนะฮะแล้วกินอีกทีนึงก็4โมงเย็นนะครับห่างกัน2ช่วงช่วงละ4ชั่วโมงนะครับเป็น8ชั่วโมงเอา8ลบด้วย24ก็เหลือ16ใช่มั้ยครับเขาเรียกว่า IF แบบ16ทับ8นะครับแล้วนี่มันกินไปเดี๋ยวกินคนกินแม้กระทั่งลูกชิ้นสักครึ่งลูกหรือแม้กระทั่งกินเมกเวจีสักเม็ดหนึ่งก็ถือว่าเป็น1มื้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ไม่ลดเพราะว่าคุณกินของระหว่างมื้อจุกจิกไม่มีทางลดได้เลยครับเห็นไหมระวังมือจิบได้เฉพาะน้ำเปล่าหรือกาแฟดำหรือน้ำชากาแฟดำต้องไม่ใส่อะไรทั้งสิ้นนะครับขอให้ไปกาแฟดำจริงๆนะครับศูนย์แคลอรี่เนี่ยหรือน้ำชาก็ได้นี่คุณพี่กินแบบเดี๋ยวก็กินสองชั่วโมงกินหนึ่งชั่วโมงกินทั้งวันอ่ะ

0: มันยังไม่ลดยังไงยัง2ชั่วโมงกินที2ชั่วโมงชั่วโมงกินทีมันจะลดได้ยังไงล่ะไม่ใช่เป็นการอดอาหารกิน3มื้อก็ยังผอมได้นะครับให้กินผักน้ำตาลก็แทบไม่ขึ้นกินผลไม้ผลไม้เนี่ยถ้ารู้สึกวันหิวบ่อยนะผัก 50% ผลไม้ 20% ก็ลดเหลือ 10% ก็ได้ครับแล้วไปเพิ่มเอาโปรตีนเนี่ยจากเนื้อก็ได้ครับจากอกไก่ก็ได้ครับจากไข่ก็ยิ่งดีครับแต่ต้องไม่ทอดถ้าจะทอดเนี่ยอย่างไข่เจียวเนี่ยก็ทอดด้วยกระทะเทฟลอนที่ไม่ใส่น้ำมันนะครับแล้วก็ยีเสร็จพอมันใกล้จะสุกเอาขึ้นมาด้วยราดด้วยน้ำมันมะกอกแบบพรีเมียมนะครับให้เอาขึ้นมาก่อนสักพักหนึ่งเพราะว่าถ้าอุณหภูมิสูงๆจะเป็นไขมันทรานนะครับทอดได้แต่ไม่ควรใส่น้ำมันเนี่ยที่ของคุณเนี่ยน้ำหนักไม่ลดเพราะว่ากินของทั้งวันแหละครับจริงหรือเปล่า
1: จะกินทั้งวันค่ะ
0: เออแล้วมันจะลดได้ไงอ่ะ
1: อยากถามหมออยากถามอาจารย์หมออีกทีป่ะถ้าแนะนำให้แนะนำลดน้ำหนักและการกินแล้วถ้าจะมีตัวอื่นช่วยคือแปะกล้วยนี่คือกาแฟหรือว่าก
0: ินก็คืออย่างงี้นะตายอันดับหนึ่งคือมะเร็งแต่มะเร็งผมคิดดูนะสถิติของการตายจากโรคที่ไม่เป็นโรคคือโรคอ้วนนะครับ
1: จ้ะ
0: มะเร็งมันไม่ใช่เกิดจากเชื้อโรคนะครับเกิดจากได้รับสารที่เป็นอนุมูลอิสระนะครับขอให้เกิดมะเร็งนะครับมันเกิดจากพฤติกรรมทั้งนั้นนะครับแล้วก็โรคอ้วนเนี่ยก็เกิดจากพฤติกรรมกินทั้งวันมันจะต่อให้คุณกินเอาเดี๋ยวรถพุ่มพวงมาเอาไอติมหน่อย เดี๋ยวลูกสาวเอามาคุณแม่กินข้าวเหนียวมะม่วงหน่อยนะมันกินคำเดียวหน้าคุณแม่นะคุณจะฆ่าคุณแม่ยังไงวะต้องไม่กินถ้ากินให้กินภายในมื้อครับแต่ถ้ากินภายในมื้อเนี่ยข้าวเหนียวก็ตัวแสบควรจะเป็นข้าวกล้องให้มีไฟเบอร์นะครับถึงแม้ไม่มีบอลมันไม่ลดเพราะว่าไงไม่ใช่ว่าไม่ลดพอกินของจุกจิกทั้งวันจะลดได้ยังไงแล้วเอาจริงป่ะฟังเหมือนกันแต่เวลาไปหิวเนี่ยมันเกิดความเคยชินต้อง
1: เอาฟังรายการอาจารย์หมอทุกวันแล้วก็ไปเปิด Google ดูแล้วก็ทำตามได้ไม่กี่วันก็ไม่กินอีกเหมือนเดิมเหมือนฟังไปบางครั้งก็คิดเหมือนกันว่าอาจารย์หมอบอกอย่างนี้ก็ฟังทุกวันนะอาจารย์ฟังรายการอาจารย์ทุกวันเลยอะ
0: เราทำมันมีเคล็ดนิดหนึ่งนะฮะเอากินแบบ3มื้อก็ได้ครับ
1: จ้ะ
0: แต่ระหว่างมื้อเนี่ยให้จิบได้เฉพาะน้ำเปล่าหรือกาแฟดำนะครับ
1: จ้า
0: แม้กระทั่งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผมยังไม่ให้กินเลยถ้าให้กินระหว่างมื้อนะครับ
1: จ้า
0: เนี่ยไอเราทำนี่นะ
1: จ้า
0: ที่น้ำหนักไม่ลดเพราะว่าระหว่างมื้อเนี่ยเรากินแม้กระทั่งเวลาไปเดินสุนการค้าเอ้าชิมองุ่นสักเม็ดหนึ่งมันก็อ้วนแล้วครับอินซูลินก็กระฉอกออกมาแล้วครับเอาไปกินเดี๋ยวเขากินเอ้าชิมนิดหน่อยนะกินมาม่าหน่อยนะออกรสใหม่นะกินสักคำหนึ่งมันก็อ้วนนะครับเพราะว่าเราพอกินเสร็จมันมีแป้งมีน้ำตาลอินซูลินก็ซึมออกมาครับมันไม่ได้พักอ่ะเพราะฉะนั้นระหว่างมื้อเนี่ยจิบได้เฉพาะน้ำเปล่าเท่านั้นนะครับกาแฟดำมันยังไม่อยากให้กินเลยนะมันแพง
1: กดกินยาเพราะเรากินยาที่โรงพยาบาลไวรัสตับอักเสบบีแล้วก็กินเพิ่งกินไปได้3เดือนแล้วก็เขาบอกว่าอีก3เดือนจะนัดกระซาวแล้วก็จะทำเหมือนคุณหมอบอกนี่แหละ
0: ทำได้ทันทีเลยครับมันไม่ใช่เป็นการอดอาหารนะเขาเรียกว่าไทย IF กินอาหารแบบไทยๆผมกำลังจะให้ร้านอาหารฟังอย่างนี้นะครับคุณลองทำเป็นชุดๆออกมาเถอะครับไทย IF เนี่ยนะครับเอาผักแต่ขอผัก 3-4 คำแรกก่อนแล้วคุณเอาผักไปต้มเป็นแกงจืดก็ได้ครับใส่พวกเนื้อก็ได้ใส่พวกอกไก่ก็ได้ใส่พวกปลาก็ได้ครับแล้วก็ผลไม้เนี่ยอาจจะกินตอนกินก็จะอิ่มคุณกินจากอันดับ2เนี่ยไปกินอันดับหลังโปรตีนก็ได้ครับ

0: นะมันสามารถประยุกต์ได้แต่ขอให้กินข้าวเนี่ยอันดับสุดท้ายนะครับแค่นี้เองเพราะว่าไอ้พวกผักผลไม้และโปรตีนมันน้ำตาลมันน้อยครับน้ำตาลมันน้อยมันมากเพราะกินข้าวกินแป้งกินน้ำอัดลมชานมไข่มุกเนี่ยนะครับถ้างดได้ก็ดีข้าวไม่กินก็ยังได้เลยครับแต่มันจะโหยเพราะว่ามันจะขาดการให้พลังงานนะครับและอย่างเงี้ยนะครับถ้าให้อสมนะไปเลคเชอร์เรื่องการกินนะครับเรื่องการทำไอเอฟนี่เบาหวานแทบไม่มีในประเทศไทยเลยรู้ป่ะนี่เป็นการป้องกันนี่มูแต่เถียงกันว่าตอนบั้นปลายชีวิตของเกนเป็นโรค NCD เนี่ยเส้นเลือดสมองตีบแตกบอลลูนใบพัด
1: อยากจะถามคุณหมอว่าถ้าคุณหมอแนะนำจะให้ทำพฤติกรรมอย่างใดหรือว่าจะเพิ่งกินแปะกล้วยเลย
0: กินได้เลยครับแปะกล้วยกินแค่เช้าสองเย็นสองก็พอครับถ้ายังไม่เป็นอะไรเท่าไหร่นะครับนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ไวรัสบีมเรื่องจิ๊บจอยนะครับแต่ไม่ใช่ไวรัสสิคือปากนะครับไม่อ้าปากมันจะยัดของไปได้ยังไงแล้วกินผักก่อนทำเป็นการกินผักก่อนสัก 50% นี่กินทำไอเอฟบางคนนะทำไอเอฟแล้วกินข้าวรัดแกงก่อนจบแล้ว
1: ฟังคุณหมอฟังด้วยได้ผลประโยชน์ด้วยแล้วก็ได้ความรู้เยอะแล้วก็ปฏิบัติตามได้นิดเดียวจะฟังรายการอาจารย์ตลอดจนตื่นเช้ามาขึ้นเปิดวิทยุขับรถด้วยเปิดวิทยุจนหมดรายการเลยทุกวัน
0: เราได้ประโยชน์มากมายไหมครับ
1: ได้ประโยชน์มากเริ่มจะถึงโทรมาติดต่อกับอาจารย์หมอหมอว่าเป็นอย่างนี้มีไม่มีเบาหวานมีไขมันปกติแล้วหมอให้กินยาคุมความดันปกติกินยาคุม
0: ไขมันลดที่แท้จริงก็คือการรู้จักไม่กินของทอดไม่กินของหวานและการเบิร์นไขมันที่แท้จริงต้องออกกำลังกายครับแค่เดินเฉยๆก็พอแล้วครับอายุขนาดนี
1: ้
0: ผมไปปรึกษาพวกกันที่อยู่
1: ผ่าเข่ามาแล้วคุณหมอกระดูกเสื่อมผ่าเข่ามาข้างขวาข้างขวา
0: ก็กินอาหารกินผักที่มีแคลเซียมสูงๆก็ไปเช็คดูสิครับเปิดใน Google ดูนะครับผักที่เขียวอะแต่ถ้ามีปัญหาเรื่องไตก็กินผักสีอ่อนๆนะครับมันมีบอกหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เก่งที่สุดเดี๋ยวนะฮะตายอันดับหนึ่งคือมะเร็งเมื่อก่อนนี้อันดับหนึ่งคือโรคอ้วนนะครับก่อให้เกิดมะเร็งก่อให้เกิดหลายโรคนะครับแต่ตายอันดับหนึ่งไม่ใช่โรคอ้วนต่อไปตายอันดับหนึ่งคือการไม่รู้จักตัวเองครับตายที่ไปโรงพยาบาลนะไม่รู้จักตัวเองว่าไอ้คนรักษาเบาหวานนี่ทั้งชาติไม่มีทางหายโ
1: ถ
0: ่เลยก็ต้นเหตุไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยมัวแต่ฉีดอินซูลินแล้วเกิดฟอกไตเกิดสโตรกขึ้นมาบอลลูนใบพัดใครรับผิดชอบครับ
1: ใช่แล้วค่ะคุณหมอพูดตรงพูดจริงเลยอยากจะปรึกษาคุณหมอ
0: คืออย่างนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: การทำอะไรด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์การทำอะไรที่ถูกต้องแค่แนะนำให้เขาทำไทยไอเอฟอย่างเดียวอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีครับ
1: เขาก็ทำเขาก็ชวนนับคาบอยู่
0: ไม่ใช่นับครับไม่ใช่ครับไม่ต้องนับแล้วครับแค่กินตามนี้กี่แคลอรี่ไม่ต้องนับครับนะครับกินตามนี้นะครับนับครับไม่รู้เรื่องกินอาหารไอเรียกว่าไทยไอเอฟกินผักก่อนนะครับสัก 4-5 คำแรกแล้วต่อไปคุณเอาไปผักไปจิ้มน้ำพริกมีกระทุ่มกระเทียมมีนั่นมันลึกอีกทีเดี๋ยวจะปรึกษานักโภชนาการสักหน่อยนึงผมเคยฝันนะฮ
1: ะ
0: เอาร้านอาหารที่ทำอาหารแบบไทย IF เนี่ยนะครับบอกมาเลยโฆษณาให้ฟรีครับจะต้องมีทั้งประเทศไทยอะฝรั่งมันจะเข้ามาเฮ้ย very good ไทย IF คุณแนะนำว่าระหว่างมือให้จิบได้เฉพาะน้ำเปล่าหรือกาแฟดำนะครับไม่กินของจุกจิกแค่นี้เองแล้วครับ
1: ตั้งแต่วันนี้พอจะปฏิบัติตามคุณหมอดูว่าจะลดได้กี่กิโลแล้วจะไปเจาะเลือดประจำปีแล้วไปอุตส่าห์แล้วก็ แต่ถ้ายังไงจะโทรปรึกษาคุณหมออีกทีนะคะ
0: ครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ค่ะที่ได้รับความรู้เยอะแยะเลย
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงรับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง 2 เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะวันนี้ท่านที่ต้องการลดน้ำตาลในเลือดค่าเบาหวานความดันนะคะค่าไตที่มันเสื่อมเนี่ยเราก็ต้องเลือกอาหารการกินนะคะหรือใครที่มีปัญหาเรื่องความเสื่อมเรื่องของมวลกระดูกของมวลกล้ามเนื้อเนี่ยนะคะท่านจะปรึกษาคุณหมอชำนาญท่านโทรเข้าไปที่คลินิกสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่นะคะและนัดแนะวันเวลาต้องการซ่อมเซลล์ก็สั่งกับแปะกล้วยตราไวกิ้งได้ดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะสั่งซื้อไปที่0625100560-569ให้ฟังอุทยานดอกไม้เสียงวงจันทร์ไพโรจน์เทพีเชียงใหม่นะคะเสียงปองปรีดาค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.หรือตั้งแต่ 6:00 เช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะสำหรับในช่วงที่เราลดน้ำหนักเนี่ยนะคะอาหารที่เราเหมาะกับการที่เราจะกินแล้วช่วยให้เราอิ่มนานเนี่ยนะคะแล้วได้สารอาหารโดยเฉพาะการที่เรากินพวกที่มีโปรตีนสูงการกินปลาได้โอเมก้า 3ได้ไขมันดีเนี่ยนะคะหรือกินพวกข้าวแป้งน้ำตาลที่ในปริมาณเหมาะสมเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เรารักษามวลกล้ามเนื้อแล้วก็สามารถที่จะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้นะคะอย่างกลุ่มโปรตีนที่ช่วยทำให้เราอิ่มท้องนานนะคะแล้วก็รักษามวลกล้ามเนื้อเนี่ยเราก็กินพวกเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันจะกินพวกต้มพวกอบพวกเนื้อปลานะคะปลาทูปลาทับทิมปลาแซลมอนปลาสลิดเนื้อปลาหลายชนิดนะคะหรือว่าจะเป็นกุ้งพวกหมูสันนอกพวกที่ไม่ติดมันกินไข่ต้มไข่ตุ๋นไข่ดาวน้ำเนี่ยนะคะเราก็พยายามกินไข่กินได้ทั้งฟองแหละนะคะมีสารอาหารสูงหรือว่าเป็นโปรตีนจากพืชพวกเต้าหู้พวกถั่วเมล็ดแห้งพวกถั่วและถั่วญี่ปุ่นถั่วลันเตานะคะแล้วหันมากินพวกข้าวแป้งน้ำตาลประเภทข้าวและธัญพืชพวกข้าวกล้องข้าวไรเบอรี่ข้าวซ้อมมือขนมปังโฮลวีตนะคะพืชที่เป็นหัวเนี่ยถ้าเรากินพวกฟักทองมันเทศเผือกข้าวโพดในปริมาณที่เหมาะสมเรามื้อนั้นเราอาจจะงดพวกแป้งให้มันน้อยลงนะคะกินพวกนี้แทนแล้วเนี่ยเราไม่ควรกินพวกข้าวแป้งน้ำตาลพวกคาร์โบไฮเดรตที่มันซ้ำซ้อนเรามันก็จะได้ปริมาณที่มันพอเหมาะแล้วก็การเผาผลาญก็จะดีขึ้นหรือว่ากลุ่มผักที่มีกากใยไฟเบอร์สูงพวกนี้นะคะผักสดผักต้มผักใบเขียวบ้านเราก็จะกินอะไรกันบ้างแตงกวากระหล่ำปลีมะเขือเทศบล็อกเกอรี่นะคะเราทานได้ปริมาณมากนะผักเนี่ยกินได้ครึ่งจานเลยนะคะเพราะว่ามันมีแคลอรี่ต่ำผลไม้เราก็หลีกเลี่ยงที่หวานจัดๆมากินพวกฝรั่งมะละกอส้มแอปเปิ้ลเขียวแก้วมังกรนะคะทานสดดีกว่านำไปคั้นนะคะเพราะว่าบางทีบางคนไปเติมรสความหวานด้วยเนี่ยอย่างในมื้อเช้าเนี่ยเราอาจจะกินไข่ต้มสัก2ฟองขนมปังโฮลวีตกินนมจืดพร่องมันเนยพวกเนี้ยนะคะถ้ากินโจ๊กเนี่ยเราก็ควรจะกินผักกินไก่สับกินพวกไข่ลวกด้วยนะคะอย่างมื้อกลางวันก็จะบางคนกินเกาเหลาเนี่ยนะคะถ้าเราไม่ใส่น้ำตาลเยอะไม่ใส่เส้นเนี่ยเครื่องปรุงรสอะไรต่างๆเนี่ยเรามัดระวังนะคะหันมากินพวกอกไก่ไข่ย่างไก่ย่างปลาทูย่างน้ำพริกผักสดกินสลัดอกไก่หรือว่าน้ำสลัดที่มันไม่หวานมากเนี่ยนะคะให้มีพวกครีมไขมันต่ำๆมื้อเย็นเนี่ยเราก็อาจจะเป็นพวกต้มยำปลาทูน้ำใสแกงจืดเต้าหู้หมูสับยำวุ้นเส้นนะคะกินเพื่อที่จะได้ควบคุมในเรื่องของแคลอรี่ไม่ให้มันเกินนะคะกินต้มนึ่งย่างกินอบกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดื่มน้ำให้ได้สัก1ลิตรครึ่งถึง2ลิตรจะช่วยการเผาผลาญแล้วก็มันจะช่วยลดความอยากอาหารลงลำดับขั้นตอนวิธีการเนี่ยนะคะหลายท่านเข้าใจการทำ IF ได้เนี่ยเราสามารถควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในปริมาณมาตรฐานได้นะคะดื่มน้ำและทานผักทานผลไม้ที่มันไม่หวานลำดับขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยเพื่อชะลอการดูดซึมน้ำตาลเพราะขณะที่เรากินอาหารเนี่ยร่างกายเราเนี่ยนะคะมันจะนำพวกน้ำตาลไขมันใหม่เนี่ยไปใช้ได้เลยถ้าเราชะลอการดูดซึมน้ำตาลแล้วก็หลังอาหารเนี่ยเราเดินสัก10นาที15นาทีหลังอาหารน้ำตาลจะได้นำไปใช้ได้เลยนะคะจะได้ไม่เกิดการสะสมและถ้าจะเสริมด้วยไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะก็สั่งซื้อจากคลินิกคุณหมอชำนาญไปเพิ่มการเผาผลาญพวกข้าวแป้งน้ำตาลไม่เกิดการสะสมในร่างกายและจะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งไปซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บนะคะโทรศัพท์0625100-569ให้ฟังเงือกน้อยในทาราเสียงสมยศทัศนพันธ์ค่ะสาวฝั่งโขงจากปองปรีดาลั่นทมจากโคสิทธิ์นพคุณค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ก็สำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในช่วงของการดูแลเรื่องของสุขภาพเนี่ยมีหลายคนนะคะที่โทรมาเนี่ยบอกมีปัญหาเรื่องท้องผูกแล้วก็ขับถ่ายยากนะคะบางคนเนี่ยเป็นเรื้อรังนานๆเนี่ยนะคะลำไส้อักเสบมีปัญหาเรื่องของการกินอาหารที่ไม่มีกากใหญ่บางคนดื่มน้ำน้อยบางคนอาจจะมีโรคเกี่ยวกับเรื่องของกระเพาะอาหารลำไส้เนี่ยนะคะถ้าเราเป็นเรื้อรังนานๆเราก็อย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะทางคุณหมอพนิชเคยแนะนำบอกบางคนท้องผูกบ่อยๆนะกินพวกน้ำมะขามแขกเนี่ยนะคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่หายเนี่ยควรไปส่องกล้องไปตรวจดูบ้างนะคะว่าลำไส้กระเพาะอาหารเรามีการอุดตันหรือเปล่าหรือว่าคนที่ท้องผูกหรือว่าปวดท้องบ่อยๆเนี่ยนะคะการที่เรากินอิ่มปวดหิวปวดเป็นโรคกระเพาะอาหารโรคลำไส้เนี่ยมันก็มีผลจากเรื่องของการปฏิบัติตัวเองกับการกินได้เหมือนกันนะคะหรือมีโรคภัยบางชนิดก็ควรไปตรวจร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจค่าไขมันในเลือดค่าความดันโลหิตสูงตรวจคลื่นหัวใจการทำงานของระบบสมองเนี่ยนะคะและเราก็จะได้นำคำแนะนำจากทีมแพทย์แล้วก็จะได้ทานหยุกยาให้มันตรงเวลาใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะคะท่านอย่าปล่อยปละละเลยให้ชีวิตปล่อยไปตามยถากรรมหรือว่ารักษาไม่ถูกวิธีเรามีทีมแพทย์นะคะจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงเนี่ยท่านสามารถเข้าสายหน้าไมค์ได้ถ้าเป็นในช่วงเช้าตีห้าเป็นต้นไปถึงหกโมงถึงเที่ยงเนี่ยอาจารย์หนึ่งสุขจะมีท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันและท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงมาตอบปัญหาสุขภาพมีนาวาเอกในแพทย์พนิชจันทรภักดีนะคะท่านก็จะมาช่วงวันพุธกับวันศุกร์แล้วก็เสาร์อาทิตย์สามถึงสี่ทุ่มมีพยาบาลวิชาชีพอาจารย์ตุ้มสุชาดานะคะมีท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมท่านศาสตราจารย์ในแพทย์ดร.ปิติพลังวชิราท่านสามารถรับฟังได้นะคะทาง 89.0 เมกะเฮิรตซ์ 91.5 กองทัพไทย101และในเครือข่าย KCS Radio AM มีหลายคลื่นนะคะจะเป็นกองพลปตอ594ขอสทบ AM 1269สทร2บางนา AM 675รดอ AM 747ตชด AM 576และทางพลม2 AM 774จากจังหวัดระยองท่านเข้าสายปรึกษาปัญหาสุขภาพที่0813346666ท่านจะได้คำแนะนำนะคะไปปฏิบัติเป็นการป้องกันดูแลและสามารถอยู่กับพิษภัยของโรคที่ท่านเป็นได้อย่างปลอดภัยเมื่อเราปฏิบัติตามคำแนะนำในเรื่องของการลดน้ำหนักควบคุมอาหารการที่เรานอนพักผ่อนนะคะอย่าไปตรากตรำทำงานหนักจนลืมรักตัวเองนะคะเราห่วงใยกันจากแปะกล้วยตราไวกิ้งไปซ่อมเซลล์ดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะสั่งซื้อไปที่0625100560-569มาฟังไกลบ้านค่ะเสียงขนชัยเพชรร้อยเอ็ดเอาห่วงพี่จากเสียงของยุญาติเยอะค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ช่วงนี้นะคะฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
4: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: วัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์หมอ
0: ฟังรายการนี้ชอบอะไรจากรายการนี้ครับ
1: ได้ความรู้หลายอย่างเลยค่ะ
0: เช่น
1: เกี่ยวกับโรคไข้เจ็บหลายโรคค่ะ
0: แล้วบางทีมันไม่รู้เน
1: า
0: ะ
1: การปฏิบัติตัว
0: ครับเชิญเลยครับตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ครับ
1: 68ย่าง69ค่ะ
0: ผมต้อง10ปีนะแล้วก็น้ำหนักสูงเท่าไหร่ครับ
1: 155ค่ะสูงน้ำหนัก55ไอ้65ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้อ้วนไปตั้ง10กว่ากิโล20กิโลนี่เริ่มปวดเข่าแล้วสิตอนเนี้ยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วมีพุงพอสมควรนะเนี่ย
1: ก็มีพอสมควรไง
0: เออแล้วก
1: ็แต่ที่จักรยานแล้วมันก็พอยุบลงไอเอฟด้วยมันก็ยุบลงไปอะค่ะ
0: ตั้งแต่ทำไอเอฟเนี่ยน้ำหนักจากกี่กิโลหรือกี่กิโลครับ
1: หกสิบเจ็ดค่ะ
0: เหลือเท่าไหร่ครับ
1: เหลือ65ค่ะ
0: โอ้ทำมากี่เดือนแล้วครับ
1: เพิ่งเดือนเดียวนี
0: ่โอ้ลดทั้งสองกิโลเก่งมากลดน้ำหนักแล้วมีอะไรดีขึ้นบ้างครับ
1: ก็สุขภาพก็ดีขึ้นนะคะ
0: อาการปวดเข่าก็ดีขึ้นใช่ไหมครับ
1: ก็ดีขึ้นค่ะ
0: แล้วก็รู้สึกว่าเสื้อผ้าจะหลวมไม่หน่อยเนาะ
1: ค่ะ
0: เอวลดไปนิ้วกว่า2นิ้วแล้วตอนเนี้ยเนาะ
1: ค่ะ
0: ดีใจเหลือเกินแล้วก็มีโรคประจำตัวอะไรบ้างครับตอนนี้ครับเบาหวานความดัน
1: เบาหวานไขมันค่ะแล้วก็หอบ
0: แอสมาคุณรู้เปล่าว่าเบาหวานนี่หายได้แค่ลดน้ำหนักสัก 20% เนี่ยถ้าลดสัก 50% เบาหวานมันภายใน4เดือนเบาหวานน่าจะหายได้นะครับตอนนี้ค่าน้ำตาลสะสมเท่าไหร่ครับ
1: ปีที่แล้ว
0: นะครับปีที่แล้ว
1: ไม่ตรง
0: 6
1: มันไม่ตรงนัดเขา
0: ค่ะมันไม่เคยตรวจค่าน้ำตาลสะสมไหมครับ
1: เคยตรวจค่ะแต่ไม่ได
0: ้ตัวเลขเท่าไหร่ครับ
1: หมอไม่เคยบอกอะค่ะ
0: โอ้นี่
1: บอกเพียงจะบอกว่าน้ำตาลสูงไปหน่อยนะเราก็ว่าอย่างเงี้ยค่ะ
0: กินยาหรือฉีดอินซูลินหรือกินยากี่เม็ดยาเบาหวานครับ
1: ยาเม็ดค่ะ
0: ยาเม็ดกี่เม็ดครับ
1: 3เม็ด7เม็ด
0: โอ้แสดงว่า7.5ถึง8นะฮะนะครับ 7.5 ถึง8ดูจากพฤติกรรมการกินยานะครับ 7.5 ถึง8หมอจึงสั่งยา2เม็ดยาเบาหวานนะครับนะทีนี
1: ้นี่หนูเบาหวานหมดนี่ตั้ง370รู้จักไป IF มาแล้วก็มันลงมาเหลือ140
0: โอ้แล้วที่โรงพยาบาลเขาไม่แนะนำทำ IF บ้างเหรอเนี่ย
1: หมอเขาก็บอกว่าให้ทำต่อไปค่ะ
0: หมอที่โรงพยาบาลไหนเขาเก่งเหลือเกินเนาะ
1: หมออนามัยจำโคก
0: เอ้ยอนามัยก็เก่งเว้ยเออแล้วหมอเขาต้อง
1: คุยกับเขาว่าอาจารย์มีสูตรนี้ให้ทำไอเอฟ
0: เออแล้วเราก็ทำ
1: น้ำหนักก็จะลดด้วยอะไรก็จะลดเขาบอกก็ดีทำตามไปแล้วคนนี้พอครบเดือนก็ไปเช็คร่างกายอีกเขาก็บอกทำต่อไปนะ
0: น้ำตาลจาก300กว่าตามจริงต้องฉีดอินซูลินแล้วรู้เปล่าแต่หมอเขาเกรงใจอ่ะก็เลยกินยา1เม็ดเช้า1เม็ดเย็นใช่ไหมแล้วก็ถ้าไม่ทำ IF นะครับ intermittent fasting ไม่กินผักกินผลไม้กินโปรตีนอย่างที่ว่าไว
1: ้ค่ะ
0: คนเตรียมตัวเข้าของซุยรู้มั้ย
1: ค่ะ
0: มันจะต้องไม่รู้เรื่องกินเหมือนเดิมแล้วให้ยามีแต่ให้ยาเพิ่มยาเพิ่มทีนี้พอค่าน้ำตาลลดปั๊บหมอลดยาเหลือแค่มื้อเดียวใช่ไหมฮะจากเบาหวาน2มื้อหรือมื้อเดียวหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: หรือมื้อเดียวใช่ไหมครับ
1: เหลือมือเดียวค
0: ่ะทำไมผมรู้อ่ะเพราะคุณลดน้ำหนักไงคุณลดน้ำหนักแล้วคุณไม่กระแทกน้ำตาลออกมาโดยการกินหวานกินข้าวขาวเยอะๆคุณไม่กระแทกอินซูลิน
1: ไม่เยอะค่ะทัพพีครึ่งไม่เกินทัพพีครึ่งบางทีก็ไม่ถึงค่ะ
0: นี่แหละคือการรักษาที่ดีที่สุดไม่ใช่ไม่มียาในโลกนี้ที่รักษาเบาหวานหายแม้แต่อินซูลินที่คุณควบฝาที่กินแม้ทั้งยาที่คุณกินถ้าไม่เปลี่ยนไลฟ์สไตล์คุณจะต้องกินยาฉีดอินซูลินตลอดชีวิตรู้ป่ะเนี่ยพอลดน้ำหนักปั๊บเนี่ย ความดันไขมันก็ลดจริงก็ว่าตอนนี้ยาความดันอาจจะกินเหลือนิดหน่อยหรือบันเบ้นบันความดันมีหรือเปล่าครับ
1: ความดันไม่มีค่ะ
0: โอเค
1: มันแต่มันน้อยความดันต่ำมัน80กว่า90เนี่ยค่ะ
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับมันตัวบนให้สูงกว่านี้หน่อยโดยการเพิ่มการออกกำลังกายนะครับยารักษาความดันต่ำ
1: หมอบอกว่าไอ้ความดันต่ำไม่มียาแล้วค่ะ
0: ต้องเพิ่มการออกกำลังมีฮะคือการลดน้ำหนักเพิ่มการออกกำลังกายไงนี่แหละคือยาที่พิเศษนะครับไม่ใช่ไม่มีนะผมก็จะพูดพอดีแล้วก็
1: ไปให้น้ำเกลือแล้วมันก็ไม่ขึ้นค่ะ
0: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวน้ำเกลือมันเกี่ยวกับพฤติกรรมนะครับนะแต่อันขนาดนี้มันไม่ต่ำมากก็ใช้ได้แล้วเนา
1: ะ
0: ไม่ถึงกับเป๋ก็ใช้ได้แล้วครับทีนี้ไขมันนะครับ
1: ไขมันก็ทานยาเม็ดหนึ่งค่ะ
0: ยาเม็ดหนึ่งไขมันมีค่า LDL ไตรกลีเซอไรด์เท่าไหร่ครับ
1: ไม่ทราบ
0: ไม่ทราบยาชื่อยาก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะ
1: ไม่รู้ค่ะ
0: กินยาหนึ่งเม็ดมา
1: เป็นแผงในสีม่วงอะค่ะ
0: ยาในกลุ่มสเตตินนะฮะ
1: สีม่วง
0: เอาไม่เป็นไรก็กินต่อไปนะครับให้ลดน้ำหนักต่อไปนะครับตอนนี้เหลือเท่าไหร่ครับน้ำหนัก
1: ตอนนี้เหลือ65ค
0: ่
1: ะ
0: เอาแล้วครับคุณเชื่อบ่าวว่าถ้าคุณเชื่ออาจารย์หมอชำนาญที่พูดต่อไปเบาหวานความดันไขมันคุณหายได้นะครับ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้หายไปครึ่งหนึ่งแล้วตอนนี้ยาเบาหวานก็ลดไปครึ่งแล้วจริงก็ป่ะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ขอดูค่า A1C หน่อยเถอะผมถ่ายไปตรวจตามแลบทั่วไปประมาณ 3-400 บาทนะครับ
1: เขาเจาะแล้วเขาไปส่งโรงพยาบาลใหญ่โรงพยาบาล
0: ไม่ไปตรวจตามคลินิกทั่วไปก็ได้ที่เขาไม่ตรวจน้ำตาลสะสมไม่ต้องอดอาหารนะครับ3-400 บาทก็ตรวจได้แล้วครับเนาะหรือ
1: ค
0: ุณก็ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับ
1: อยู่สามโคกปทุมค่ะ
0: คุณก็ดูนะฮะก็ให้เข้า Google ก็ได้ว่าตรวจหาค่าน้ำตาลในเลือดสะสมตามแลบนะฮะที่ใกล้บ้านที่สุดเนี่ยมันจะบอกชื่อหมดเลยครับไม่เกิน500บาทนะครับนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปตรวจเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องอดอาหารขอรู้ตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญที่สุดนะครับ
1: ค่ะ
0: ผมจะเสกให้เบาหวานของน้องเราได้หายขาดได
1: ้
0: กินแปะกล้วยจำเป็นนะครับเช้า4เย็น4เพราะว่าท่อเลือดของเรายาวแสนกว่ากิโลเนี่ยมันถูกแช่อิ่มด้วยน้ำตาลนะครับ
1: ค่ะ
0: ถูกแช่อิ่มเป็นเบาหวานมากี่ปีแล้ว
1: เป็น10ปีแล้วค่ะ
0: 10ปีคุณบวกไปอีก15ปีเป็น20ตีเท่า20ปีนะครับท่อเลือดเราถูกแช่อิ่มด้วยน้ำตาลมา20กว่าปีแล้วมันก็แข็งกระด้างน้ำเลือดก็มีความขุ่นดีนะที่คุณทำ IF เนี่ยนะครับบวกกับการกินแปะกล้วยเช้า4เย็น4ก็พอแล้วนะครับแล้วคุณจะร่างกายก็จะดีขึ้นโอกาสที่จะเกิดสโตรกคือเส้นเลือดสมองตีบแตกหรือโอกาสที่จะบอลลูนไบพาสแทบไม่มีเลยนะครับขอดูค่า LDL หน่อยนะครับว่ามันเท่าไหร่นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องลดน้ำหนักต่อไปอีกสัก10กิโลนะครับ
1: 10กิโล
0: เออ
1: ใช้เวลานานไหมคะ
0: 4เดือน
1: 4เดือน
0: เออเรา4เดือนไปตรว
1: จ
0: ตอนนี้ไปตรวจค่าน้ำตาลสะสมหน่อยนะครับว่าเท่าไหร่แล้วโทรมาใหม่นะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ค่าไขมันต้องตรวจนะครับกินไปเรื่อยๆนะครับไม่เกิน4-500บาทนะครับไปตรวจที่ไหนก็ได้ครับ2ชั่วโมงก็รู้แล้วให้โทรศัพท์บอกแล้วบอกมาอีกทีนะครับทีนี้จะถามอาจารย์หมอชำนาญเรื่องอะไรครับเชิญเลยครับ
1: คุณฮัลโหลค่ะ
0: ครับเชิญเลยครับจะถามเรื่องอะไรคร
1: ับ ฮัลโหลค่ะ
0: ครับ
1: ถามเรื่องหนูเป็นอะไรน้ำมูกมันไหลตลอดเวลาค่ะ
0: ภูมิแพ้
1: ทานยาลดน้ำมูกแล้วมันก
0: ็ไม่มีทางหาย
1: ครับเดียวแล้วก็มันก็เป็นอีก
0: ยารักษาภูมิแพ้ชื่อมันบอกว่ามันไม่มียารักษานะครับผมเคยสั่งน้ำยายี่ห้อไฮเลนมาจากอเมริกาแจ้งไปรู้ต้องหลายตังค์จนหมดตัวทั้งเป็นยาฉีดแอนติเจนเฉพาะแพ้ฝุ่นมี 5-6,000 กว่าอย่างนะครับแล้วฝุ่นในอเมริกาก็มือไทยก็ต่างกันไม่มียารักษาครับการกินแปะกล้วยเช้า4เย็น4เนี่ยมันทำให้ลิมโฟไซต์เนี่ยเม็ดเลือดขาวของเราแข็งแรงนะครับแล้วก็ทำให้บลัดเซลล์ตัวอ่อนของมันแข็งแรงด้วยทำให้ไขกระดูกที่เป็นต้นกำเนิดของลิมโฟไซต์แข็งแรงด้วยนะครับเพราะนั้นการกินแปะกล้วยเนี่ยเช้า4เย็น4แต่ยาที่หมอก็ให้ผู้เสียรอยก็ต้องกินด้วยนะครับถ้าเขาสั่งมามันไม่ใช่ยารักษาครับมันแก้ขัดนะครับ แต่ตัวแปะกล้วยเนี่ย

0: แพร่อากาศนะครับเอาเชิญอาจารย์หมอชำนาญ
1: คุณหมอคะ
0: เอาเชิญเลยครับ
1: ฮัลโหลค่ะ
0: ครับเชิญเลยครับ
1: คือแฟนหนูนะคะเขาเป็นเท้าเขาเย็นนะคะตั้งแต่ต้นขาลงไปถึงปลายเท้าแล้วก็มือเย็น
0: แฟนอายุเท่าไหร่ครับ
1: 72ค่ะ
0: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
1: น้ำหนัก41ค่ะน้ำหนักเขาลดลงอะค่ะจาก55
0: เอ้ยลดเพราะอะไร
1: ไม่ทราบเหมือนกันถ้าข้อทานข้าวได้ปกติ3มื้อค่ะ
0: เอ้ยเดี๋ยวนะแล้วเขาการขับถ่ายเป็นปกติไหมครับ
1: ไม่ปกติค่ะ
0: เคยไปส่องกล้องหามะเร็งลำไส้ใหญ่ไหม
1: ไม่เคยค่ะ
0: รถควบอย่างนี้ต้องสงสัยมะเร็งแล้วครับ
1: ค่ะ
0: ไปส่องกล้องดูซะแล้วเขาถ่ายผิดปกติหรือเปล่าครับสีดำทิศแดงทิศ
1: ค่ะ
0: อืม
1: เจ็ดหกวันเจ็ดวันก็ไม่ถ่ายเขาทานยาระบายก็จะจับถ่ายค่ะ
0: ผมได้ไม่ผิดเลยต้องไปส่องกล้องนะครับนะเพื่อจะหามะเร็งลำไส้ใหญ
1: ่ค่ะ
0: นะครับแล้วคุณจะสงสัยแล้วเขามีเบาหวานความดันไขมันสูงไหมไม่มี
1: ค่ะ
0: ไม่มีผมฟังก็รู้น้ำหนักขนาดนี้นะครับไปส่องกล้องยังไงผมพอลดน้ำหนักลดครบผมนึกถึงมะเร็งเลยครับ
1: หนูก็นึกเขาสูบบุหรี่ด้วยอะค่ะ
0: เออก็มีส่วนเลยเป็นขอให้เกิดอย่างอื่นนะครับแล้ว
1: เขา
0: ไอไหมเขาไอไหม
1: ก็ไอค่ะมีเสมหะ
0: โอ้ตาย
1: ก้อนเขียวๆ
0: เ
1: ออ
0: นะไปตรวจหามะเร็งปอดด้วยนะอย่างนั้นได้ครับนะอ้าวเชิญอาจารย์จันทร์วันทั้งผัวทั้งเมียครับเชิญเลยครับมาเรียนแก้ไขกันเชิญเลยครับ
2: เมียก็ดีอย่างเงี้ย
0: หลายคนดีกว่าคนเดียว
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณหมอ
0: เอา
2: สวัสดีครับหลายคนเนี่ยมันดีแต่หลายคนมันต้องขาวๆใช่ไหมนะมันไม่ใช่แก่ไม่ใช่แก่ๆใช่ไหมครับคืออย่างนี้นะฮะในกรณีของคุณเนี่ยหมอคิดว่าอายุก็เยอะแล้วทั้งคู่เลยเขาเจ็ดสิบกว่าแล้วเพราะฉะนั้นพออายุมากเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยอย่าไปที่อนามัยต้องไปที่โรงพยาบาลนะครับในกรณีของแฟนของคุณเนี่ยก็มีพฤติกรรมที่มีความสุ่มเสี่ยงตั้งแต่วัยรุ่นนะครับแล้วพอถึงวันนี้เนี่ยอายุเยอะแล้วน้ำหนักตัวลดเนี่ยมันต้องมีอะไรที่ผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลไปตรวจไปเช็คไปตรวจพิเศษคืนแป้งหรือส่องกล้องอะไรก็ว่ากันไปเพื่อต้องการให้รู้ว่าไอ้ที่น้ำหนักมันลดเนี่ยมันลดเพราะอะไรนะครับเราจะได้รักษาได้ถูกต้องนะครับคือต้องหาหมอนะพูดง่ายคือแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนไข้มีประวัติดูดบุหรี่ด้วยเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เกิดความเสื่อมที่เกิดขึ้นที่ถุงลมปอดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปเอ็กซเรย์ดูไปตรวจหัวใจดูนะครับอายุขนาดนี้จะต้องอยู่ใกล้หมอและจะต้องหาสาเหตุได้เจอว่าที่น้ำหนักตัวมันลดเพราะอะไรตอนนี้ในกรณีของคุณเนี่ยหมอคิดว่าคุณฟังอาจารย์กันฝากแล้วมันน่าประโยชน์นะอย่างน้อยคือคุณได้ทำ IF นะครับพอทำ IF แล้วเนี่ยมันก็ดีขึ้นนะครับน้ำหนักตัวก็ลดลงนะครับแต่ว่าก็ยังลดลงไม่เป็นที่มาตรฐานนะครับต้องลดอีกฮะต้องลดมันเพราะตอนนี้คุณเกินไป20กิโลนะครับคุณลดจาก67เหลือ65ก็ดีครับแต่ยังไม่พอต้องลดต่อนะครับเพราะนั้นการทำ IF เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของโรคที่คุณเป็นอยู่เนี่ยจะต้องจะได้ดีขึ้นจะได้ทานยาน้อยลงนะครับแล้วก็น้ำตาลก็สูงนะครับ300กว่าอย่างเงี้ยหมอไม่อยากให้เป็นอย่างนี้เลยเพราะว่าถ้ามันสูงมากๆเดี๋ยวบางทีมันเกิดการช็อกได้นะครับอันตรายแล้วก็โชคดีเนี่ยไม่ได้เป็นมันอาจจะไม่ได้มีแค่หลายครั้งมันอาจจะมีแค่ครั้งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นต้องทานยานะครับต้องรักษาทานยาที่โรงพยาบาลนะครับที่คุณหมอเขาให้และที่สำคัญที่สุดเนี่ยเวลาที่ไปโรงพยาบาลนะคุณต้องถามเยอะๆหรือบางทีคุณอยากจะนึกจะถามอะไรคุณก็ต้องจดไปนะครับว่าสมมติว่าหมอเขาบอกว่าไอ้ค่าผลเลือดมันสูงไปหน่อยนะครับมันคำตอบมันนี่มันยังไม่เป็นที่พอใจแล้วครับคุณต้องถามต่อว่าไอ้ที่สูงไปหน่อยแล้วมันสูงเท่าไหร่ค่าเท่าไหร่เพราะเราอยากรู้นะครับถ้าคุณฟังอาจารย์เจียงสั่งถึงทุกวันนะคุณจะต้องมีความรู้เรื่องพวกนี้ว่าน้ำตาลมันเท่าไหร่น้ำตาลสะสมเท่าไหร่ไขมันมันเท่าไหร่นี่ไม่สูงไม่นิดหน่อยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องซักคุณหมอเข้าเพื่อให้ได้คำตอบนะครับแล้วก็เราจะได้รู้ว่าที่เราทำ IF อยู่เนี่ยแล้วเรา

0: ยาอยู่เนี่ยมันดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนแล้วพอถึงวันหนึ่งแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะลดยาแผนปัจจุบันได้นะครับเพราะฉะนั้นสังเกตเลยครับนะครับว่าเรามันบางทีนอกจากจะเป็นโรคพวกนี้แล้วเนี่ยไอ้หอบหืดโรคภูมิแพ้เนี่ยมันก็เป็นโรคที่รักษายากแล้วคนที่อยู่ในเมืองหลวงเมืองใหญ่ๆเนี่ยเป็นกันเยอะนะครับเพราะว่าสาเหตุที่เป็นเนี่ยก็เพราะว่าระบบภูมิในร่างกายของเราเนี่ยไม่ดีถ้าพอไปเจอฝุ่นละอองที่อยู่รอบตัวหรือแม้กระทั่งเชื้อโรคเนี่ยนะครับแล้วเราสูดเข้าไปเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการอักเสบนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการรักษาภูมิแพ้ที่ดีที่สุดเนี่ยถ้าเรารู้ว่าแพ้สิ่งไหนเนี่ยก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นแต่เอาเข้าจริงๆมันก็ทำไม่ได้หรอกครับเพราะว่าสิ่งที่เราแพ้บางทีเนี่ยเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเลยซ้ำไปเพราะฉะนั้นการรักษาที่โรงพยาบาลก็ต้องรักษาแต่การรักษาที่โรงพยาบาลในการทานยานั้นเป็นการรักษาการอักเสบเป็นการรักษาปลายทางแต่ถ้าเราต้องการให้โรคนี้มันหายนะครับคุณต้องเพิ่มระบบภูมิระบบภูมิต้องดีเพราะนั้นการใช้สมุนไพรที่ผ่านการค้นคว้าวิจัยมามากมายแล้วมันทำให้ระบบภูมิแข็งแรงขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องสามารถที่จะทานควบคู่กับการรักษายารักษาแผนปัจจุบันด้วยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องอย่าลืมนึกถึงคำพูดของอาจารย์สาวว่าไอ้โรคพวกนี้มันหายได้มันดีขึ้นได้ถ้าเราปรับพฤติกรรมการนอนเยอะๆนะครับพยายามหลีกเลี่ยงโดนฝุ่นละอองนะครับแล้วออกนอกบ้านหรือไปในที่คนเยอะก็ต้องใส่แมสอะไรแบบนี้ก็ต้องมีการป้องกันเพราะฉะนั้นอาจารย์เนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพแนะนำตัวให้คนไข้ให้ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องมาตั้งนอนให้พอนะไม่ใช่นอนแค่สองสามชั่วโมงนะครับแล้วก็ต้องไม่เครียดต้องทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับแล้วที่สำคัญที่สุดต่อกำลังกายสม่ำเสมอแล้วการลดน้ำหนักของคุณถ้าคุณทำได้เลยนะครับหมอจะดีใจมากและส่งแรงใจช่วยเลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณลดน้ำหนักแล้วเนี่ยไอ้โรคที่คุณเป็นอยู่ก็จะเป็นน้อยลงภูมิแพ้ก็จะดีขึ้นนะครับความดันก็จะดีขึ้นไข้และเบาหวานก็จะดีขึ้นแล้วพอถึงวันหนึ่งนะครับความจำเป็นที่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบันก็จำเป็นน้อยลงครับ
1: ครับสรุปได้ว่าคุณกินแปะกล้วยเดี๋ยวนะฮะคุณกินแปะกล้วยเช้า4เม็ดเย็น4เม็ดนะครับนะแล้วก็พยายามหลบหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ลดน้ำหนักสัก 4-5 กิโลก่อนนะครับแล้วเดือนหน้าอีกสัก2กิโล3กิโลลดสัก10กิโลได้ก่อนยังดีนะครับนะนะครับพยายามจะลดนะครับลดให้มันสัก10กว่ากิโลได้ยิ่งดีนะครับนะค่อยๆลดค่อยๆเป็นไปแล้วก็หมั่นออกกำลังกายนะครับแล้วก
2: ็แล้วจะต้อง
1: ส่วนต้อกระจกคุณไปเปลี่ยนเลนตาใหม่ซะไม่อันตรายเลยครับเปลี่ยนปั๊บมันจะชัดปุ๊บเลยครับต้อหินก็เป็นหน้าที่ของหมอว่าจะทำยังไงต่อนะครับนะ
2: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็ส่วนสามีต้องรีบไปส่องกล้องเพื่อจะหามะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งปอดด้วยนะครับไปหาซะ
2: ค่ะ
1: นะครับแล้วค่อยมาคุยกัน
2: ก็ที่ขาเขาเย็นนะคะ
1: ก็กินแปะกล้วยเช้าเย็นสีครับเหมือนกันครับทำให้เลือดไปซัพพลายขาดีขึ้น
2: เขาก็ทานอยู่ค่ะ
1: ครับกินให้เพิ่มมากกว่านี้แล้วเพิ่มมากกว่านี้แล้วหมั่นออกกำลังกายนะครับเขาพร้อมมากต้องไปตรวจหามะเร็งโดยด่วนที่สุดนะครับสวัสดีครับ
2: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบครับขอบคุณค่ะ
1: ครับขอบคุณอาจารย์หมอจำนำมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสั่งซื้อแปะกล้วยกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่02-5100-0625100-560-9
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะที่ผ่านไปเป็นช่วงตอบปัญหาสุขภาพนะคะเดี๋ยวคุณหมอจะมา6โมงถึงเที่ยงใครจะปรึกษาจากนายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงท่านสามารถติดตามที่ 89.0 เมกะเฮิรตซ์ 91.5 กองทัพไทย101และในเครือข่าย KCS Radio รวมทั้งช่องทาง YouTube นะคะเข้าไปที่ช่องของสุขภาพกับเสียงเพลงออกอากาศสดปรึกษาที่081334666นะคะก็ขอบคุณท่านที่ติดตามและยังไว้วางใจนะคะฝาก10เบอร์ไว้ในการสั่งแปะกล้วยมาซ่อมเซลล์ดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกสั่งซื้อที่0625100560-569ค่ะที่คลินิกหมอชำนาญนะคะเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันนี้ทิ้งท้ายให้ฟังเสียงแบงปอชนทิชารักเกอร์เพราะก้อนอิดเทพธิดาผ้าสิ้นนะคะจากเสียงของเสรีรุ่งสว่างค่ะวันนี้จะแววดำเนินรายการนะคะขอบคุณที่ติดตามกันทางวปท. AM 792แห่งนี้จากท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์สวัสดีค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการริดสีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ริดสีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: ภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสเคลือบสีป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโรหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
2: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ดำเนินรายการโดยอาจารย์หมอไนท์ใจดีค่ะ
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ดำเนินรายการโดยหมอไนท์ใจดี

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์นะคะข่าวดีสำหรับแฟนๆรายการค่ะตอนนี้รายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์เรามีออกอากาศทุกเช้าเวลา6ถึง7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะไม่มีวันหยุดราชการเลยที่สถานีวิทยุ AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารทุกท่านที่เคยฟังรายการนะคะวิทยุคลื่น AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตอนนี้เรามีออกอากาศทุกวัน6ถึง7โมงเช้าไม่มีวันที่เราจะพากจากกันแล้วนะคะจันทร์ถึงอาทิตย์7วัน6ถึง7โมงเช้าตื่นนอนตอนเช้ามารับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ค่ะที่คลื่น AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารมาถึง10ถึงเที่ยง10โมงเช้าถึงเที่ยง2ชั่วโมงเต็มอิ่มนะคะหมุนคลื่นไปอีกนิดนึงก็เจอกันที่สถานีวิทยุ AM 1269วิทยุของคลื่นคสทบนะคะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์4ถึง5โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์AM 594วิทยุคลื่นปตอ 4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ AM 675วิทยุคลื่นสทรบางนาและช่องทางในการติดต่อจะมีเพจสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ LINE @นะคะชื่อ E1 E-O-N-E-1 และมี A นำหน้าด้วยนะคะเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดทั้งรับสอบถามมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะแล้วก็ต้องการที่จะคุยอะไรก็เข้าไปในไลน์นี้เลยนะคะและ call center เราเป็นรายการสุขภาพรายการเดียวนะคะที่เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์นะคะที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยในทุกแผนกเลยแม้แต่ ICU CCU นะคะไม่น้อยกว่า20ปีโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร0 8 1 3 5 3 8 7 3 4 0 8 1 3 5 3 8 7 3 4 0 9 5 9 6 1 4 8 8 5 0 9 5 9 6 1 4 8 8 5086 355 0761 086 355 0761และอีกหนึ่งช่องทาง YouTube คุณสามารถเข้าไปได้ที่ช่อง YouTube สุขภาพดีอารมณ์ดีนะคะเข้าไปดูเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการออกกำลังกายเทคนิคการทำโยคะตา
1: ในส่วนของวันนี้มีคำถามมาจากคุณเดี๋ยวนะชื่อคุณนุสรานะคะนุสรานะคะชื่อคุณนุสราค่ะจากจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ คุณนุสราสอบถามหมอไนท์เข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของอาการเบาหวานขึ้นตาคือเพิ่งไปตรวจคุณหมอมาแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นโรคเบาหวานขึ้นตาระวังตาบอดนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยคือคุณนุสราเนี่ยเป็นโรคเบาหวานเนี่ยมาประมาณ16ปีหมอไนก็เลยสอบถามไปว่าปัจจุบันนี้คุณนุสราอายุเท่าไหร่แล้วนะคะเขาบอกว่าอายุ67แสดงว่าเป็นเบาหวาน67ใช่ไหมคะเป็นเบาหวานมาตอนที่อายุ51ปีนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ใช้อาหารตัวไหนบ้างนะคะแล้วก็มีคำถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องขาที่ชอบบวมตอนแรกๆเนี่ยกลัวว่าจะเป็นโรคไตหรือกลัวว่าจะเป็นโรคหัวใจคือทุกวันนี้นะคะเป็นโรค เบาหวานความดันคอเลสเตอรอลซึ่ง3โรคนี้มีแต่คนบอกว่าต้องระมัดระวังในการที่จะเป็นเส้นเลือดในสมองตีบอุดตันหรือเป็นโรคหัวใจหรืออาจจะเป็นโรคไตนะคะก็เลยพยายามที่จะคุมตลอดเวลาแต่คิดว่าตัวเองก็น่าจะคุมได้ดีแล้วค่าน้ำตาลเนี่ยในภาวะปกติหลังจากที่กินยาแล้วเนี่ยค่าน้ำตาลก็จะอยู่ที่ประมาณ130ถึง150แต่เมื่อประมาณ6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีอาการตามัวมากๆผ่าตัดต้อกระจกมาแล้วค่ะคุณนุสราผ่าตัดต้อกระจกมาแล้วก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมผ่าตัดต้อกระจกมาเมื่อประมาณ6ปีมาแล้วก็คือตอนอายุ61ถูกไหมคะผ่าตัดต้อมาแล้วนะคะแต่ประมาณ6เดือนที่ผ่านมามีอาการตาพร่ามัวก็คิดว่าเป็นอาการแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการผ่าตัดต้อกระจกก็เลยไปหาคุณหมอว่าทำไมอยู่ดีๆตามัวแล้วมองระยะไกลก็ไม่เห็นคือแต่ก่อนเนี่ยมองที่บ้านเนี่ยรั้วบ้านห่างจากตัวบ้านเนี่ยประมาณ10เมตรได้แต่ช่วงที่ผ่านมาเวลามีใครเข้ามาเนี่ยก็ยังมองเห็นแต่มาประมาณ6เดือนที่ผ่านมาก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันต้องแบบต้องให้คนเนี่ยเดินเข้ามาใกล้ๆนะคะแล้วถึงได้มองเห็นวันนี้ก็เลยถามกลับไปว่าประมาณกี่เมตรปัจจุบันนี้ลองประเมินเอาเขาบอกว่าถ้าประเมินก็ประมาณครึ่งหนึ่งของเข้ามาประตูรั้วประมาณครึ่งหนึ่งอะถึงจะเห็นก็แสดงว่าประมาณ5เมตรถูกไหมคะและมีอาการอื่นอีกหรือเปล่านะคะมีอาการอื่นอีกหรือเปล่าก็ทางคุณหมอแนะนำว่า มีอาการเห็นแสงฟ้าแลบด้วยค่ะคุณหมอแล้วคุณหมอก็ทางจักษุแพทย์นะคะแนะนำว่าให้ยิงเลเซอร์แล้วก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งแสดงว่าเป็นโรคจอประสาทตาฉีกขาดเป็นรูใช่ไหมนะคะให้ยิงเลเซอร์นะแล้วหลังจากนั้นแล้วก็ฉีดยานะคะทั้งหมด20เข็มเดือนละ1เข็มนะคะ อยากจะสอบถามคุณหมอไหนค่ะว่าถ้าไม่ฉีดยาได้ไหมคะมันมีค่าใช้จ่ายพอสมควรเลยในแต่ละครั้งที่ไปก็ค่าเฉลี่ยประมาณ 8,500ก็รบกวนหมอไนท์ค่ะเป็นทั้งสองข้างคือสรุปง่ายๆเริ่มต้นจากการที่เป็นโรคเบาหวานแต่ที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะผ่านมา16ปีแต่คุมน้ำตาลดีให้คือคุมน้ำตาลดีเนี่ยจริงๆไม่ถึงกับดีนะคะแต่เอาเป็นว่าทำให้โรคมันไม่กำเริบถ้าคุมดีเนี่ยจะต้องต่ำกว่า100คนที่กินยานะถ้าคุมดีอ่ะถือว่าดีเนี่ยจะต่ำกว่า100แต่ทีนี้อยู่ที่ประมาณ130ถึง150เพียงแต่ว่าระยะเวลาเนี่ยมันยาวนานคือ16ปีมันก็จะมีน้ำตาลเนี่ยก็เหมือนกับผนังหลอดเลือดเม็ดเลือดเราก็แช่อยู่ในน้ำตาลน้ำตาลถึงแม้จะไม่เข้มข้นแต่ก็แช่เพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้โรคประจำตัวนะคะแล้วก็ยาที่ใช้ในการรักษาประจำเนี่ยก็จะมีโรคความดันนะคะโรคเบาหวานโรคคอเลสเตอรอลสูงแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นปัจจุบันนี้ก็คือกินยาคุมอยู่นะคะแล้วก็ตรวจสุขภาพอยู่ต่อเนื่องเพราะว่ากลัวที่จะเป็นเส้นเลือดในสมองแล้วก็กลัวที่จะเป็นโรคหัวใจหรือโรคไตคือกลัวที่จะเป็นโรคร้ายแรงอะว่างั้นเถอะนะคะก็เลยคุมอยู่แต่เมื่อไม่นานมาเนี้ยผลปรากฏว่ามีปัญหาคือมีอาการเท้าบวมมาประมาณเท้าบวมอยู่บ่อยๆนะคะเท้าบวมอยู่บ่อยๆอาการเท้าบวมเนี่ยเดี๋ยวคุณต้องอย่างนี้ค่ะคุณนุชราต้องส่งยามาให้หมอไหนดูว่าคุณกินยาอะไรบ้างเพราะบางครั้งเนี่ยมันจะมียาบางตัวนะคะที่ มันมีผลนะคะทำให้บวมเพราะของคุณกินยาลดความดันด้วยถูกไหมคะกินยาเบาหวานด้วยนะคะแล้วก็มียาลดไขมันด้วยเพราะฉะนั้นส่งยาของทางคุณนุสราเนี่ยมาให้หมอไหนดูเดี๋ยวหมอไหนจะพูดเรื่องของเท้าบวมหลังจากที่คุณนุสราเนี่ยส่งยาให้หมอไหนดูแล้วนะคะช่วงที่2ทีนี้กลับมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของอาการเกี่ยวกับเรื่องของตาคือจะมีปัญหา2อย่างถูกไหมเรื่องมีอาการขาบวมอยู่บ่อยๆกับเรื่องที่2แล้วก็เลยตกใจคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคไตแน่ๆเลยถ้าไม่ไตก็หัวใจนะคะ เดี๋ยวคุยกันเรื่องของสุขภาพดวงตาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปลงเรื่องเท้าเนาะเกี่ยวกับตาเนี่ยข้อแรกครึ่งปีที่ผ่านมาประมาณ6เดือนเริ่มมีอาการตาพร่ามัวเข้าใจว่าเป็นอาการแทรกซ้อนจากต้อกระจกตอบคำถามข้อนี้ก่อนในกรณีอาการแทรกซ้อนผลข้างเคียงดีกว่าผลข้างเคียงหลังจากการผ่าตัดต้อกระจกมักจะอยู่ในระยะเวลา6เดือนเอาพูดถึงผลที่เป็นผลข้างเคียงนะยังไม่ใช่อาการแทรกซ้อนนะพูดถึงผลข้างเคียงไม่ใช่อาการแทรกซ้อนผลหรือเอฟเฟกต์ที่เกิดจากการผ่าตัดต้อกระจกจะอยู่ไม่เกิน6เดือนเช่นอาจจะมีลักษณะเลนส์เคลื่อนนะคะอาจจะมีถุงนะคะถุงหุ้มเลนส์ขุ่นมัวอันเนี้ยหรืออาจจะเกิดจากการติดเชื้อนะคะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการอักเสบแล้วมีพังผืดเกิดขึ้นก็อาจจะเป็นลักษณะที่จอตาบวมน้ำประมาณนี้ซึ่งปกติจะภายในไม่เกิน6เดือนเนี่ยมันก็จะเห็นอาการตรงนั้นแล้วแล้วจะต้องมีการรักษาหรือแก้ไขแล้วแต่ผลพวงของการผ่าตัดต้อกระจกแล้วทำให้มีอาการแทรกซ้อนตามมาหลังจากนั้นเนี่ยมี1เสี่ยงที่จะเป็นต้อหินความดันลูกตาจะเพิ่ม2เสี่ยงที่จะเป็นจอประสาทตาหลุดลอกแล้วก็เป็นวุ้นในตาเสื่อมนะคะจอตาบวมน้ำนะคะแล้วก็อาจจะเป็นพังผืดนะคะที่จอตาเกิดการดึงรั้งเป็นจอประสาทตาหลุดรอกแล้วก็อาการหลายๆโรคที่จะตามมานะคะแต่ทีนี้ถ้าผ่านมาเนี่ยถือว่าผ่าตัดมาเป็น10ปีแล้วเนาะผ่าตัดมา6ปีแล้วหมอไหนคิดว่าอาการเหล่านั้นเนี่ยนะคะไม่มีละแต่แล้วทำไมถึงได้เกิดเป็นอาการตาพร่ามัวก็เลยตอนแรกๆเนี่ยก็คือไปตรวจตัดแว่นไปดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัดแว่นมาแล้วก็ไม่ได้ดีขึ้นไม่ได้หายก็เลยไปพบจักษุแพทย์พอไปพบจักษุแพทย์เนี่ยผลปรากฏว่าคุณหมอวินิจฉัยดังต่อไปนี้ก็คือเป็นโรคเบาหวานขึ้นตาวันนี้บอกก่อนคำว่าเบาหวานขึ้นตาเนี่ยเป็นคำรวมที่โรคเบาหวานมีระดับน้ำตาลในเลือดมาทำให้ผนังหลอดเลือดฝอยที่จอประสาทตาเกิดการอักเสบแล้วก็เลยทำให้เส้นเลือดเนี่ยมีอาการรั่วซึมหรือเปาะหรือปิดหรือแตกแล้วทำให้เกิดอาการป่วยเป็นโรคมีปัญหาเป็นโรคเกี่ยวกับตาเราเรียกว่าเกิดภาวะเป็นโรคเบาหวานขึ้นตานะที่คุณหมอพูดก็เป็นภาพรวมๆนะคะเป็นโรคเบาหวานขึ้นตานะอันนี้คือโรคที่1แล้วแล้วทำไมมีอาการมองระยะไกลเนี่ยจากเดิมประมาณ10เมตรหน้าประตูเนี่ยก็มองเห็นแต่พอตอนหลังๆเนี่ยหน้าประตูมองไม่เห็นมองได้ต้องเดินมาประมาณครึ่งบ้านแล้วถึงจะเห็นก็อันไหนก็ตีซะว่าจากเดินเห็น10เมตรในระยะไกลก็เหลือแค่5เมตรลักษณะอาการแบบนี้เป็นลักษณะอาการที่เซลล์แมคคิวลารูเทียหรือตรงบริเวณจุดรับภาพชัดที่จอตาเนี่ยมันโฟกัสปรับภาพไม่ได้ซึ่งต้นตอสาเหตุที่ทำให้โฟกัสปรับภาพไม่ได้เนี่ยอาจจะเกี่ยวกับเรื่องเกิดการอักเสบนะคะหรือว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะหมอไหนก็เลยถามว่าเป็นลักษณะเหมือนกับมันมืดลงมันเห็นภาพบิดๆเบี้ยวๆไหมนะคะก็บอกว่าใช่อาการเนี้ยเขาเรียกว่าจอตาบวมน้ำหรือ macula lutea macula edema macula edema เนี่ยก็คือมีอาการจอตาบวมน้ำนะคะจอรับภาพ จอรับภาพที่ตรงจอประสาทตาเนี่ยเกิดการบวมน้ำนะคะแล้วก็พอบวมน้ำเสร็จปุ๊บเนี่ยต้นตอสาเหตุที่ทำให้บวมน้ำก็น่าจะเกิดจากภาวะที่ผนังหลอดเลือดที่จอตาเนี่ยที่ตรงจอประสาทตาเนี่ย เส้นเลือดเนี่ยมันเกิดการอักเสบนะคะเนื่องจากน้ำตาลในเลือดเป็นผลจากเบาหวานขึ้นตานะคะแล้วก็ทำให้ เส้นเลือดเนี่ยมันรั่วมันซึมมันเปราะมันปิดมันแตกแล้วน้ำเหลืองน้ำเลือดเนี่ยมันก็ท่วมมาที่ตรงบริเวณจอประสาทตาจอประสาทตาเนี่ยมันก็ค่อยๆบวมขึ้นมันบวมน้ำปุ๊บก็ไปกระทบกับตัวเซลล์แมคคิวลาเซลล์แมคคิวลาก็ไม่สามารถโฟกัสปรับภาพได้ถ้าเป็นอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยภาพมันจะล้มก็คือเห็นภาพปิดเบี้ยวเห็นสีเพี้ยนเห็นรูปเพี้ยนมองภาพแล้วมืดลงโฟกัสภาพไม่ได้เห็นเป็นเงาๆนะคะซ้อนไปซ้อนมาเยอะแยะไปหมดนะจนกระทั่งถ้าหนักๆเข้าถ้าจอตาบวมไปเรื่อยๆแล้วมันเข้าไปสู่ตรง อวัยวะสำคัญอย่างเช่นเซลล์ประสาทตาก็จะทำให้ตาบอดได้เหมือนกันนะคะแล้วพอเวลาจอตาบวมน้ำเนี่ยคุณหมอบอกให้ยิงเลเซอร์แสดงว่าพอมีอาการจอตาบวมน้ำแล้วจะมีบางส่วนเนี่ยนะคะที่เกิดการฉีกขาดจนกลายเป็นรูพอฉีกขาดกลายเป็นรูเนี่ยมันจะฉีกไปเรื่อยๆฉีกไปเรื่อยๆคือมันเหมือนกับเส้นได้ที่มันรันนะคะลักษณะเดียวกันก็คือจอตามันจะสลอกไปเรื่อยๆเนี่ยคุณหมอก็เลยต้องยิงเลเซอร์เพื่อที่จะยับยั้งไม่ให้จอประสาทตามันฉีกเพิ่มขึ้นไปนะคะเพื่อล็อกเอาไว้เป็นทำให้เกิดแผลเป็นแต่ทีนี้พอหลังจากที่ยิงเลเซอร์ในเคสเนี้ยหมอไหนก็แนะนำนะคะก็ยิงเลเซอร์เถอะค่ะเพราะว่าของคุณเนี่ยเป็นอาการของจอตาบวมจอประสาทตาฉีกขาดเป็นรูนะคะซึ่งถ้าทิ้งเอาไว้อีกสักระยะหนึ่งเนี่ยจะมีแนวโน้มที่จะเป็นจอประสาทหมอไหนไม่แน่ใจว่าทางคุณหมอได้ตรวจเช็คในส่วนของจอประสาทตาหรือเปล่าเพราะว่าถ้าทิ้งไว้เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียกแล้วก็เสี่ยงที่ตาจะบอดแล้วก็อาจจะลามไปเป็นโรคหลอดเลือดแดงที่จอประสาทตาตีบหรืออุดตันหรือนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะถ้าไม่เป็นหลอดเลือดแดงก็จะร่างกายเนี่ยนะคะสมองก็จะซ่อมแซมโดยการที่ส่งสัญญาณลงมาแล้วก็ให้สร้างเส้นเลือดฝอยใหม่เพราะฉะนั้นคุณเสี่ยงที่จะถ้าเราไม่รักษาตอนนี้ก็เสี่ยงที่จะเป็นโรคเส้นเลือดงอกใหม่ที่จอตาถ้าเป็นเส้นเลือดงอกใหม่ที่จอตาเนี่ยนะคะก็จะเสี่ยงที่ตาจะบอดนะคะอย่างเร็วที่สุดคือหลอดเลือดเส้นเลือดงอกใหม่ที่จอตาเร็วที่สุดนะคะที่ตาจะบอดคือ1ปีช้าที่สุดคือ1เร็วที่สุดคือ1เดือนช้าที่สุดคือ1ปีแต่จากที่ประสบการณ์ที่หมอไหนเคยเจออย่างเงี้ยค่ะการที่คุณหมอนะคะฉีดยาเข้าตาขาวเนี่ย20เข็มแสดงว่าเริ่มมีเส้นเลือดฝอยหรือเส้นเลือดที่งอกใหม่เพิ่งจะเริ่มเป็นอาการนะคะดังนั้นเนี่ยบางอาจารย์หมอบางท่านเขาก็จะเรียกรวมๆว่าเป็นเบาหวานขึ้นตาแต่ภายในเบาหวานขึ้นตาเนี่ยจะมีภาวะ1นะจะมีภาวะจอตาบวมน้ำด้วยนะคะแล้วก็จะมีภาวะเส้นเลือดฝอยงอกใหม่ขึ้นที่จอตาด้วยนะคะแล้วก็เลยทำให้คุณหมอเนี่ยจะแล้วก็มีอาการของจอประสาทตาฉีกขาดเป็นรูทั้งหมดเนี่ย4โรคด้วยกันนะในเคสของคุณนุสลานะคะแล้วถามว่าข้อที่เมื่อกี้หมอได้ตอบคำถามไปแล้วว่าอาการตรงเนี้ยไม่ได้เกี่ยวกับอาการแทรกซ้อนของต้อกระจกละมันผ่านมา6ปีแล้วนะคะมันเลยจุดผลข้างเคียงจากผลพวงของการผ่าตัดไปแล้วนะคะจุดที่2นะคะสาเหตุเนี่ยมาจากเป็นโรคเบาหวานค่ะเนื่องจากเป็นเบาหวานมา16ปีแล้วนะคะคุมได้บ้างคุมไม่ได้บ้างเนี่ย ก็เป็นผลพวงก็คือทำให้เกิดเบาหวานขึ้นตาโรคที่เป็นอยู่นะคะขอสรุปนะคะ1เป็นโรคเบาหวานขึ้นตา2เป็นโรคจอตาบวมน้ำก็คือ macular edema 3เป็นโรคจอประสาทตาฉีกขาดเป็นรูนะคะเพราะคุณหมอต้องยิงเลเซอร์ทั้งคุณนุชราหมอไหนแนะนำว่าให้ยิงเลเซอร์นะคะเพราะว่าเพื่อเป็นการป้องกันตัดไฟซะแต่ต้นลมจะได้ไม่มีปัญหาคือโรคจะได้ไม่ลุกลามอย่างรวดเร็วเราจะได้มีโอกาสฟื้นฟูได้เร็วเอางี้ดีกว่าระหว่างแล้วก็4เป็นโรคเส้นเลือดงอกใหม่ที่จอตาเนี่ยเส้นเลือดฝอยงอกใหม่คุณหมอฉีด20เข็มหมอไหนแนะนำว่าให้คุณน่ะฉีดเข็มแรกไปเลยนะหลังจากนั้นหลังจากยิงเลเซอร์แล้วฉีดเข็มแรกไปเพราะแบบนี้นะคะแต่ให้แนะนำว่าให้คุณนุชราเนี่ยทานตัวผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตา E1 วันละ2ครั้งก่อนนอน1เม็ดหลังอาหารเช้า1เม็ดควบคู่ไปพร้อมๆกับการรักษาของจักษุแพทย์นะคะคุณอาจจะต้องคุณนุชราต้องอาจจะต้องไปคุมเท่าที่หมอไหนดูเนี่ยในส่วนของยาลดความดันเนี่ยน่าจะคุมได้ไม่ดีนะคะส่งยามาให้หมอไหนดูเดี๋ยวหมอไหนจะเฉลยนะว่าทำไมเท้าบวมหลายคนที่ชอบมีอาการเท้าบวมเนี่ยเราระแวดระวังได้นะคะแต่ไม่ถึงขั้นที่จะต้องวิตกจริตจนเป็นเข้าใจว่าตัวเองกลัวว่าจะเป็นโรคร้ายแต่ว่าเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทได้จริงๆเนี่ยเราสลัดความวิตกกังวลนั้นไปด้วยการไปตรวจสุขภาพดีกว่าแต่อันเนี้ยเท่าที่หมอไหนเช็คดูเนี่ยเดี๋ยวคุณนุชราน่าจะต้องเปลี่ยนยาแล้วก็ต้องแจ้งบางครั้งเนี่ยต้องแจ้งกับทางคุณหมอที่ให้ยาด้วยคุณหมอก็จะได้รู้ว่าคนไข้เนี่ยมีผลข้างเคียงอะไรบ้างคือบางครั้งเนี่ยเท่าที่ฟังก็คือทางคุณนุชราไปโรงพยาบาลรัฐบาลคุณหมอเนี่ยจำนวนคนไข้เยอะมากบางครั้งจะไม่มีเวลามานั่งตรวจสุขภาพเราต้องเป็นคนบอกแจ้งกับอาจารย์หมอเองถูกนอกไหมคะดังนั้นเนี่ยบางครั้งก็ต้องเห็นใจคุณหมอนะคะว่าบางครั้งคุณหมอไม่มีเวลาคนไข้คนหนึ่งบางทีเจอคุณหมอแค่ประมาณ2นาทีนะก่อนหน้านั้นเนี่ยเจอพยาบาลตรวจนู่นนี่นั่นเสร็จเขียนคุณหมอเขียนจากตรงที่พยาบาลสรุปถ้าพยาบาลไม่เห็นเรานะคะถ้าเราไม่บอกอะค่ะก็คุณหมอก็จะไม่มานั่งดูเราพอดูผลจากที่พยาบาลสรุปปุ๊บจ่ายยาปั๊บดูอีกนิดหน่อยอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยมีโอกาสได้ค่ะที่คุณหมอก็จะไม่เจอนะเดี๋ยวเมื่อกี้คุณส่งยามาให้หมอไหนดูแล้วหมอไหนพอจะเข้าใจแล้วล่ะว่าทำไมเท้าของคุณถึงได้บวมนะคะดูจากแล้วก็ส่งผลเลือดมาให้ดูไม่ได้มีปัญหาเรื่องโรคไตเลยนะคะในส่วนของตรงเนี้ยหมอไนท์แนะนำว่าทานตัวผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตา E1 ควบคู่ไปกับการรักษาของจักษุแพทย์แต่นะคะแล้วก็ฉีดยานะคะยาเข้าไปในตาขาวเนี่ยนะคะชื่อยา anti VEGF ยาตัวนี้มีฤทธิ์ในแง่ของการยับยั้งไม่ให้สร้างเส้นเลือดฝอยใหม่เพราะว่าอะไรเวลาที่มีการสร้างเส้นเลือดฝอยใหม่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพอเวลาเลือดเนี่ยไหลผ่านเส้นเลือดใหม่คือไม่ผ่านเส้นเลือดเก่าเพราะเส้นเลือดเก่ามันตันถูกไหมคะไหลผ่านเส้นเลือดฝอยใหม่ที่สร้างขึ้นมาแต่การสร้างเนี่ยสร้างแบบรวดเร็วเพราะฉะนั้นผนังหลอดเลือดเนี่ยมันไม่แข็งแรงพอเลือดไหลผ่านปุ๊บก็แตกเพาะพอแตกเพาะเลือดก็ท่วมพอเลือดท่วมเนี่ยก็เสี่ยงที่ตาจะบอดยาตัวที่คุณหมอฉีดเข้าในตาขาวจะเป็นยาที่ไปยับยั้งไม่ให้มีการสร้างเส้นเลือดฝอยใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้เลือดท่วมที่จอตาอีกนะคะแล้วก็ดังนั้นเนี่ยหมอไหนให้ทานตัว E1 ควบคู่ไปกับตัวการรักษาของคุณหมอเพื่อเป็นการเสริมฤทธิ์ในการรักษาทำยังไงก็คือยาที่คุณหมอฉีดนะคะยับยั้งไม่ให้สร้างเส้นเลือดฝอยใหม่แต่ไม่ได้ไปซ่อมเส้นเลือดเก่าซึ่งคุณหมอเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยทางคุณเนี่ยได้ทานตัวแอสไพรินอยู่แล้วนะคะแต่คุมไม่อยู่นะคะอาจจะคุมไม่อยู่อาจจะต้องปรับแต่อย่างนี้ทาน E1 เนี่ย ตัว E1 จะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตาชนิดเดียวในยี่ห้อเดียวในเมืองไทยนี่แหละที่มีคุณสมบัติในการเข้าไปบำรุงซ่อมแซมฟื้นฟูเส้นเลือดนะเส้นเลือดเก่าอะเส้นเลือดเดิมนะคะถ้าเข้าไปซ่อมแซมตรงบริเวณผนังหลอดเลือดเดิมปุ๊บเนี่ยนะเส้นเลือดเก่าเนี่ยให้เลือดกลับมาไหลเวียนได้ดีมันก็จะเป็นการบล็อกนะคะก็คือสมองเนี่ยก็ไม่ต้องส่งสัญญาณไอตัวสารเคมีตัว VEGF ขึ้นมาเพื่อให้สร้างเส้นเลือดใหม่เพราะฉะนั้นถ้าเราซ่อมถ้า E1 เนี่ยเข้าไปซ่อมเส้นเลือดเดิมนะคะก็จะไม่เกิดการเส้นสร้างเส้นเลือดใหม่พอไม่มีเส้นเลือดใหม่ปุ๊บเลือดก็ไม่ท่วมตรงบริเวณจอประสาทตาอาการก็หายดังนั้นเนี่ยคุณทานตัว E1 ไปเรื่อยๆนะคะสักพักหนึ่งสมมติว่าคุณหมอเนี่ยฉีดไปเข็มที่1เข็มที่2เข็มที่3อย่างเงี้ยค่ะไปเดือนละครั้งเนี่ยหมอให้ฟันธงได้ค่ะคุณจะลดค่าใช้จ่ายลงได้ไม่ต่ำกว่า2ใน3นะคะคือแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันนะอย่างเช่นสมมติว่า20เข็มเนี่ยจากเดิม20เข็มอาจจะลดเหลือประมาณสัก6เข็มก็ได้นะคะหรืออาจจะเหลือ5เข็มหรือ7เข็มก็ได้แต่ละคนไม่เท่ากันแต่คุณไม่จำเป็นที่จะต้องถ้าทานตัว E1 แล้วเนี่ยการฉีดยาเข้าตาไม่ถึง20เข็มแน่นอนฟันธงนะบางท่านเนี่ยก็ประมาณ5เข็ม6เข็มแล้วถามว่าแล้วผลิตภัณฑ์ตัว E1 เขาเข้าไปซ่อมแซมตรงบริเวณเส้นเลือดเดิมได้อย่างไรคือเขาต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัว E1 เนี่ยมีคุณสมบัติในการซ่อมแซมเสริมสร้างบำรุงฟื้นฟูอวัยวะในตาได้ครบทุกอวัยวะเลยนะอย่างเช่นในเคสของคุณนุสราเนี่ย1มีอาการจอตาบวมน้ำแสดงว่าตรงบริเวณจอตาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติถูกไหมตรงบริเวณจอประสาทตาที่บวมน้ำเนี่ยเซลล์ที่ได้รับการอันตรายก็คือตัวเซลล์แมคคิวลาลูเทียที่ทำหน้าที่โฟกัสปรับภาพให้คมชัดใน E1 เนี่ยเขาก็จะมีตัวสารสกัดที่เข้าบำรุงจอประสาทตาโดยเฉพาะก็คือตัวสารสกัดจากดอกดาวเรืองแต่เราใช้สายพันธุ์สแกนดิเนเวียตัวนี้มันจะมีรูทีนซีเซนทีนเซนโทฟิลปริมาณเข้มข้นมากๆนะคะใน E1 เนี่ยกลไกการทำงานของเขาก็คือกลไกข้อที่1ก็คือเข้าไปเป็นองค์ประกอบตอนเวลาที่สร้างเซลล์แมคคิวลาลูเทียเซลล์ใหม่คือเซลล์เก่าที่เสื่อมคุณภาพเนี่ยร่างกายเราเนี่ยจะมีขบวนการในการกำจัดเซลล์ที่มันเสื่อมนะคะกำจัดเซลล์ที่เสื่อมเนี่ยทิ้งอยู่แล้วแล้วตอนนั้นเนี่ยถ้าแล้วต้องมีการสร้างเซลล์ใหม่ไปแทนเซลล์เก่าถ้าตอนนั้นเราทานตัว E1 อยู่ใน E1 เนี่ยเขาก็จะให้ตัวลูทีนที่เข้มข้นไปเป็นองค์ประกอบตอนกำลังที่กำลังจะสร้างตัวเซลล์แมคคิวลาลูเทียเซลล์ใหม่ซึ่งเซลล์แมคคิวลาเนี่ยถ้ามันมีลูทีนเข้มข้นมากๆมันจะมีคุณสมบัติในการโฟกัสปัดภาพและคมชัดขึ้นหลายๆคนที่พอหลังจากทานตัวผลิตภัณฑ์ตัว E1 น่ะจะสังเกตว่าอาการตาพร่าตามัวจะค่อยๆมัวน้อยลงอาการที่มองเห็นภาพระยะไกลไม่เห็นนะคะก็จะเห็นภาพระยะไกลขึ้นชัดขึ้นแล้วก็ซ้อนน้อยลงเบี้ยวน้อยลงสีก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นการมองภาพก็สว่างขึ้นด้วยนะคะเป็นเพราะว่าตรงบริเวณเซลล์แมคคิวลานะคะกลไกข้อที่2ก็คือเข้าไปซ่อมแซมตรงบริเวณเส้นเลือดเดิมที่มันตีบหรืออุดตันอยู่มันจะมีสารสกัดจากธรรมชาติใน E1 เนี่ยดูแลครบวงจรเริ่มตั้งแต่ตัวจิงโกปิโรบ้านะคะขยายหลอดเลือดเพราะฉะนั้นถ้าเส้นเลือดมันขยายขึ้นเลือดลมมันไหลเวียนได้ดีขึ้นนะคะตัวจิงโกไลบีเนี่ยทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้เกล็ดเลือดจับตัวกันเป็นก้อนเป็นเลือดเป็นลิ่มมาขวางเส้นเลือดเพราะฉะนั้นมันจะป้องกันไม่ให้เกิดภาวะเส้นเลือดตีบอุดตันหรือแตกนะคะสารสกัดจากเมล็ดองุ่นแอนโทไซยานินไบโอฟอร์มาลีนแทนนินในบิวเบอรี่เอ็กซ์แท็กกระตุ้นให้มีการสร้างตัวคอลลาเจนอีลาสินมาซ่อมตรงผนังหลอดเลือดเพราะฉะนั้นเส้นเลือดมันจะยืดหยุ่นได้ดีแล้วก็ไม่เปาะไม่แข็งไม่รั่วไม่ซึมไม่ปริไม่แตกดังนั้นเนี่ยมันจะไม่มีเลือดเนี่ยมาท่วมที่จอตาอีกแล้วทำให้เกิดจอตาบวมน้ำแล้วทำให้เกิดจอประสาทตาหลุดลอกหรือจอประสาทตาฉีกขาดเป็นรูนะคะมันตัดต้นเหตุการเกิดโรคทั้งหมดเลย ต่อมากลไกข้อที่4เนี่ยก็คือตัวของใน E1 เนี่ยเขาจะมีตัวไรโบฟาวินบำรุงเส้นเลือดฝอยโดยเฉพาะไม่ให้เปราะแตกง่ายตรงบริเวณจอประสาทตามันจะมีเส้นเลือดฝอยซะเป็นส่วนใหญ่เลยนะซึ่งมันตันง่ายแต่ตัวนี้มันบำรุงเส้นเลือดฝอยโดยเฉพาะแล้วก็มีตัวสารสกัดจากตัวทอรีนตัวทอรีนทำหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้เลือดข้นหนืดซึ่งการที่เลือดข้นหนืดมันเป็นต้นเหตุโดยตรงที่ทำให้เกิดลิ่มเลือดดังนั้นมันก็ป้องกันต้นเหตุไม่ให้เป็นลิ่มเลือดไม่ให้เกิดไม่ให้มีการสร้างลิ่มเลือดเกิดขึ้นแล้วมาทำให้เส้นเลือดมันตันนะคะแล้วตัวของทอรีนก็มีคุณสมบัติในการที่ป้องกันไม่ให้เกล็ดเลือดจับตัวกันเป็นก้อนเป็นริ่มมาขวางเส้นเลือดป้องกันไม่ให้เส้นเลือดติดอุดตันหรือแตกนะคะพอเวลาที่บำรุงตรงนี้แล้วพอเลือดผนังหลอดเลือดเดิมเนี่ยเส้นเลือดเดิมเนี่ยมันเลือดลมไหลเวียนได้ดีสมองนะคะจะไม่ส่งสารเคมีชื่อ VEGF เพื่อมาเป็นคำสั่งสร้างเส้นเลือดฝอยใหม่พอมันไม่มีคำสั่งตรงนี้มาเนี่ยมันก็ไม่มีการสร้างเส้นเลือดฝอยใหม่มันก็ไม่เกิด เลือดก็ไม่แตกไม่ท่วมที่จอตาก็ป้องกันไม่ให้เป็นจอตาบวมน้ำป้องกันไม่ให้จอประสาทตาฉีกขาดเป็นรูอีกนะคะคือคนที่ยิงเลเซอร์ไปแล้วเนี่ยไม่ใช่รักษาครั้งเดียวแล้วหายนะถ้าเราไม่ไปแก้ที่ต้นเหตุของการเกิดโรคเนี่ยคุณก็ยังต้องยิงเลเซอร์ไปเรื่อยๆทุกครั้งที่มีการจอตาบวมน้ำนะคะแล้วก็อาการที่มองระยะไกลไม่เห็นนะคะที่เดี๋ยวนี้มองแบบเหลือแค่ระยะใกล้ๆ 4-5 เมตรระยะไกลๆมองไม่เห็นแล้วเนี่ยหลังจากที่ทานตัว E1 แล้วก็ฉีดยาของคุณหมอไปเนี่ยนะคะการมองเห็นภาพจะไกลขึ้นชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็เข้าไปฟื้นฟูจอประสาทตานอกจากนี้เนี่ยใน E1 เนี่ยเขาก็จะมีตัวที่กระตุ้นให้มีการสร้างน้ำหล่อเลี้ยงที่ตาเนี่ยนะคะเข้าน้ำตาเนี่ยค่ะมาเคลือบที่ตรงบริเวณผิวตาแล้วในน้ำตาเนี่ยมันมีสารแอนตี้เซปติกโดยธรรมชาติทำหน้าที่ในการป้องกันการติดเชื้อได้ด้วยนะหลายๆคนเนี่ยก็หลังจากทานตัว E1 แล้วจะรู้สึกว่าตาแห้งแสบตาเคืองตานะคะหรือตาที่สู้แสงไม่ได้การมองเห็นจะดีขึ้นนะคะคนที่ตาสู้แสงไม่ได้ก็จะมองภาพได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นทางคุณนุสรานะคะก็ทานตัว E1 พร้อมไปเลยเดี๋ยววันนี้จะพูดถึงอาการของอาการเท้าบวมนะคะสองข้างเท้าบวมเนี่ยเมื่อกี้หมอไหนถามไปว่าเท้าบวม1ข้างหรือ2ข้างนะเพราะมันมีผลเหมือนกันค่ะท่านที่มีปัญหาสุขภาพดวงตาไม่ว่าจะเป็นอาการต้อกระจกต้อหินต้อลมต้อแดดต้อเนื้อจอประสาทตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดรอกเบาหวานขึ้นจอตามีอาการจอตาบวมเส้นเลือดงอกใหม่ที่จอตาเส้นเลือดแดงที่จอประสาทตาตีบหรืออุดตันเหลือการเบาหวานขึ้นจอตา E1 ถือเป็นสูตรตำรับที่ได้ผลดีมากในแง่ของการตัดเบาหวานขึ้นตาและดูแลเบาหวานขึ้นตาได้ครบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการตาพร่าตามัวเห็นภาพซ้อนเห็นภาพปิดเบี้ยวเห็นจุดดำรอยเต็มลูกตาเห็นแสงฟ้าแลบแป๊บๆในตาหรือกล้ามเนื้อตาอ่อนร้าตาแห้งแสบตาเคืองตาตาสู้แสงไม่ได้เป็นภูมิแพ้ที่ตาใช้อีวันบำรุงสุขภาพดวงตาค่ะแล้วก็คนที่เป็นพังผืดที่จอตานะคะทานตัวนี้ได้หรือว่าคนที่มีอาการที่เราเรียกว่าโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมก็คือโรคที่เกิดจากการใช้มือถือสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์บ่อยๆแล้วจะมีอาการตาพร่าไปหมดหรือว่าแสบตาเคืองตาอันนี้ทานตัว E1 ได้เลยนะคะเบอร์โทรค่ะ0863580384 0853550761พักฟังเพลงเพราะๆ2เพลงติดต่อกันเลยนะคะเดี๋ยวกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการ

0: 0836550761 0863550761
1: มาที่อาการเกี่ยวกับบวมเนาะเกี่ยวกับบวมในเคสของคุณนุชราเนี่ยนะคะความดันเบาหวานคอเลสเตอรอลสูงแล้วหมอไหนก็ถามว่ามีเกี่ยวกับเรื่องของการกินยา ยาเกี่ยวกับอาการแก้ปวดข้อปวดเข่าหรือเปล่าเพราะว่าอายุ67ปีแล้วนะมันก็ต้องมีบ้างนะคะเขาบอกว่ามีอาการข้อเข่าเสื่อมแต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกสันหลังเนี่ยไม่มีโชคดีก็คือเป็นคนที่ออกกำลังกายบ่อยๆแล้วก็มีการทำกายภาพบำบัดอยู่บ่อยๆค่ะก็ไม่มีอาการแล้วก็ทานยาเกี่ยวกับเรื่องของรักษากระดูกพรุนตอนที่ทุกวันนี้ก็ยังทานอยู่โอเคก็คือตรงในส่วนของยาที่เท่าที่หมอไหนดูว่าคุณนุชราทานอะไรบ้างมันจะมีประวัติอย่างนี้ค่ะมาได้ถามไปว่ามีการเปลี่ยนยามาบ้างหรือเปล่านะคะเพราะว่าอะไรทราบไหมจริงๆแล้วเนี่ยยาความดันเนี่ยกินมานานแล้วนะคะแต่ทำไมเพิ่งจะมีอาการบวมแค่ช่วงประมาณช่วงเร็วๆนี้ใช่ไหมคะเพิ่งบวมมาประมาณ 6-7 เดือนนะคะประมาณเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เลยบอกว่าใช่เพราะว่ายากลุ่มเดิมเนี่ยคุณหมอบอกว่ามันคุมไม่ได้นะคะคือกินแล้วไม่ได้ผลโดสต้องกินโดสสูงเนี่ยกลัวว่าจะมีผลข้างเคียงแล้วคุณหมอก็เลยเปลี่ยนยาวันนั้นก็เลยถึงบางอ้อนะคะว่าในเคสของทางคุณนุชรานะคะอย่างแรกเลยก็คือเท้าบวม2ข้างมันจะมีบวม1ข้างกับบวม2ข้างนะคะถ้าบวม2ข้างจะเกี่ยวกับระบบซิสเตมิกก็คือระบบพวกเกี่ยวกับอยู่ในร่างกายเราอวัยวะการเกี่ยวกับระบบไหลเวียนเลือดนี่แหละยาที่หมอไนกำลังคิดว่ามีโอกาสทำให้บวมเนี่ยนะคะเท่าที่ฟังคุณนุชราพูดก็คือว่ามีการเปลี่ยนยาความดันตัวใหม่นะคะเดี๋ยวอ๋อ6เดือนหมอนายขอประทาน6เดือนเนี่ยคือมีอาการตาผ้ามัวเป็นอาการเบาหวานขึ้นจอตานะคะแต่สำหรับยาลดความดันเนี่ยนะคะที่เปลี่ยนใหม่ก็คือเปลี่ยนมาประมาณเดือนกว่าเกือบ2เดือนมาประมาณ2เดือนแต่อาการบวมเนี่ยเพิ่งจะเริ่มเป็นเมื่อประมาณน่าจะเกือบ1เดือนที่ผ่านมาก็เลยมีคำถามแล้วก็ยังไม่ได้ไปพบคุณหมอคืออย่างนี้ยาลดความดันตัวใหม่นะคะจากเดิมนะคะใช้อีกกลุ่มนึงตอนนี้คุณหมอเนี่ยเปลี่ยนมาใช้เป็นยาในกลุ่มของยาต้านแคลเซียมนะคะตัวที่คุณใช้ก็คือตัวแอมโลดิปีนแอมโลดิปีนเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนนะคะที่กินยาตัวนี้แล้วจะต้องบวมขาบวมเพราะว่าจากสถิติเนี่ยมันมีประมาณ 20% ที่คนไข้จะบวมน้ำแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนที่กินแล้วจะบวมนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะกินเป็นระยะแรกๆไม่บวมแต่กินไปนานๆก็บวมก็มีเพราะฉะนั้นในกรณีคนไหนที่กินยาลดความดันในกลุ่มที่เป็นกลุ่มแคลเซียมแชนเนลบล็อกเกอร์เนี่ยชื่อตัวที่ตอนนี้ยายอดนิยมเลยคือตัวแอมโลดิปีนแอมโลดิปีนถ้ามีอาการนะคะบวมที่ขาก็ต้องไปแจ้งกับทางคุณหมอนะคะที่อายุรกรรมนะคะหมออายุรแพทย์เนี่ยค่ะบอกว่าคุณหมอคะกินแล้วบวมคุณหมอเปลี่ยนได้ไหมคือมันจะมีอยู่2 อย่าง บางครั้งเนี่ยคุณหมออาจจะไม่ได้เปลี่ยนอาจจะเป็นแบบมันไม่มียาตัวอื่นให้ใช้ไม่มียากลุ่มอื่นให้ใช้ละเพราะว่าไอตัวกลุ่มที่เพิ่งเปลี่ยนมาก็มันก็ดื้อแล้วไงใช้ไม่ได้คุณหมออาจจะให้ยาตัวนี้นะคะแต่เสริมด้วยยาขับปัสสาวะก็ได้นะคะคือก็แล้วแต่คุณหมอแต่หมอไหนกำลังชี้เป้าเนาะว่าสาเหตุที่เท้าบวมขึ้นมาก็คือหนึ่งเนื่องมาจากไอเจ้าตัวนี้ค่ะตัวของยาลดความดันที่เพิ่งเปลี่ยนมาก็คือตัวแอมโลดิปีนนะคะแต่หมอไหนจะเสริมให้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมียากลุ่มไหนบ้างที่จะทำให้เท้าบวมได้อ๋อแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะคะในเคสของทางคุณนุสราเนี่ยก็คือมันจะมีตัวยาลดเบาหวานหมอไหนเลยถามไปว่ายาตัวนี้กินมาตลอดหรือเปล่านะคะเขาบอกว่าคุณหมอก็เพิ่งเปลี่ยนเหมือนกันเพราะว่ายาก็เริ่มดื้อยาคุณหมอเขาก็เปลี่ยนกลุ่มยานะคะตัวเนี้ยหมอไหนไม่แน่ใจว่าคุณเปลี่ยนมานานหรือยังนะคะมันเป็นยารักษาเบาหวานในกลุ่มที่เราเรียกว่ากริทาโซนนะคะกริทาโซนตัวเนี้ยกลุ่มตัวใหม่ที่คุณเพิ่งเปลี่ยนก็มีโอกาสทำให้บวมได้ทีนี้ถ้ามาทานคู่กับแอมโลดิปินก็คือร่วมด้วยช่วยกันเสริมกันใหญ่เลยนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะสรุปนะยาที่จะมีโอกาสทำให้เท้าบวมได้เพราะฉะนั้นเราจะได้ไม่ต้องตกใจกลัวว่าอุ๊ยกลัวว่าจะเป็นโรคไตนะคะหรือว่ากลัวว่าจะเป็นโรคหัวใจนะคะสองโรคเนี่ยจะเป็นโรคอันตรายที่ผลก็คือมันทำให้บวมแล้วก็เป็นอีกโรคหนึ่งก็คือโรคตับอย่างเงี้ยทำให้บวมขาบวมได้นะคะยาหมอได้สรุปให้ฟังสั้นๆว่ากลุ่มยาที่ทำให้ขาบวมเนี่ยมีอยู่ประมาณ 4-5 ตัว1เมื่อกี้บอกแล้วยาลดความดันในกลุ่มแคลเซียมแชนเนลบล็อกเกอร์คือยากลุ่มต้านแคลเซียมตัวยอดนิยมยอดฮิตเลยคือแอมโลดิปีนถ้าคนไหนไม่มั่นใจบอกคุณหมอเพราะหมอในคงไม่สามารถจะมาพูดชื่อยาทุกตัวถึงบอกไปคุณก็จำไม่ได้ขนาดแพทย์เองยังจำกันไม่ค่อยจะได้เลยเพราะยามันผลิตมาเยอะมากจริงๆค่ะตอนเนี้ยแบบอยู่ในหัวเป็นหลายหมื่นตัวแล้วอ่ะคือมันเยอะจริงๆนะคะกลุ่มยาที่สองนะที่ทำให้ขาบวมคือสเตียรอยหรือคนที่ชอบกินยาชุดยาลูกกรอนเนี่ยบางคนกินยาลูกกรอนแล้วบวมน้ำให้สันนิษฐานไว้ว่ายาลูกกรอนนี้อาจจะใส่สเตียรอยร่วมด้วยแล้วยิ่งกินปุ๊บกลับมายืนได้ปั๊บลดปวดได้ปุ๊บโอ้โหหายอักเสบยาเทวดายาลูกกรอนที่เป็นยาเทวดากินปุ๊บหายปั๊บเนี่ยส่วนมากจะมีสเตียรอยนะคะกินแล้วขาบวมแน่นอนนะคะแล้วก็ยากลุ่มที่3นะคะคือยาแก้อักเสบค่ะบางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นขึ้นอยู่กับว่าเขาแพ้หรือเปล่ายาแก้อักเสบเนี่ยทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นเซเลคอกชิปไม่ว่าจะเป็นไอบูโปรเฟนหรือไดโคฟีแนคคือยาแก้อักเสบอะที่คุณใช้กันเนี่ยนะใช้นานๆก็ทำให้ขาบวมได้กลุ่มที่4ยาคุมกำเนิดสำหรับผู้หญิงที่ใช้ยาคุมกำเนิดบ่อยๆมันก็จะทำให้บวมน้ำแต่เดี๋ยวนี้เขาก็จะมียากลุ่มอื่นๆที่ไปลดบวมได้นะคะมันก็จะแต่ก็จะแพงนะคะตัวที่ยาคุมกำเนิดที่กินแล้วไม่บวมก็จะแพงนะกลุ่มสุดท้ายอีกกลุ่มนึงก็คือยารักษาเบาหวานในกลุ่มที่เราเรียกว่ากริทาโซนนะคะทีนี้ต้นตอสาเหตุเนี่ยถามว่าถ้ามีอาการบวมแล้วไม่ได้เกิดจากยาบอกคุณหมอไม่ได้กินยาเลยอ่ะแล้วทำไมขาบวมนะคะมันจะมีบวมขาข้างเดียวกับบวมสองข้างเอาขาข้างเดียวก่อนถ้าเป็นข้างเดียวแล้วมีอาการปวดด้วยบวมด้วยเนี่ยแนวโน้มอาจจะมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดดำนะคะส่วนลึกแล้วเกิดลิ่มเลือดนะอันนี้ก็คือต้องไปพบคุณหมอแล้วคุณหมอจะจ่ายยาให้นะคะแล้วก็กลุ่มต่อมาเนี่ยถ้าเป็นสองข้างนะคะถ้าเป็นสองข้างนะคะก็จะมีโรคร้ายแรงก็คือหัวใจวายโรคเกี่ยวกับหัวใจแต่จะมีอาการบวมร่วมกับเหนื่อยหอบนอนราบไม่ได้ออกแรงแล้วเจ็บหน้าอกอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาเจ็บหน้าอกจะมีอาการร้าวลงมาที่แขนนะคะนั่งเฉยๆอาการจะทุเลาอันเนี้ยเกี่ยวกับหัวใจแต่ถ้าเป็นไตเนี่ยนอกจากเท้าบวมหน้าบวม หนังตาบวมคือตื่นนอนมาปุ๊บหนังตาบวมอันเนี้ยมีความสุ่มเสี่ยงท้องบวมนะคะแล้วก็ถ้าเป็นตับเกี่ยวกับโรคตับตับแข็งนะจะมีอาการท้องมารก็คือตรงท้องเนี่ยบวมเลยแล้วตัวจะเหลืองตาจะเหลืองหน้าอกจะมีจุดแดงฝ่ามือจะมีจุดแดงนะถ้าเป็นตับแข็งระยะสุดท้ายแล้วก็สำหรับสุขภาพสตรีก็คันเป็นพิษประมาณนี้นะคะแต่ถ้าหากว่าต้องการที่จะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะไม่มีอาการมึนงงวิงเวียนศีรษะบ้าหมุนเดินเซนะคะหรืออาการขาอ่อนแรงนะคะเป็นกระดูกทับเส้นข้อเข่าเสื่อมปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเส้นตึงเส้นยืดนิ้วล็อกกดไหลย้อนไวทองนะคะมึนงงวิงเวียนศีรษะบ้าหมุนเดินเซนะคะนอนไม่หลับชอบตื่นกลางดึกมาฉี่บ่อยๆก็ให้ทานตัวโค้ดฮอร์โมนตาวิวิท0816103534 0816103534พักฟังเพลงค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้อธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศวิสัยทัศน์เพิ่มศักยภาพประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันรับมือมรสุมเศรษฐกิจโลกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: กลุ่มกบฏฮูตียิงขีปนาวุธโจมตีทำเนียบประธานาธิบดีเยเมนในเมืองเอเดนทางตอนใต้ของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต5รายการแข่งขันแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่น2026พรปวีช่อชูวงผ่านเข้ารอบ8คนพบกับอากาเนะยามากุชิต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งซึกิซามุเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นวันนี้เวลา 18:05 ตามเวลาท้องถิ่นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งซึกิซามุครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าภายในอาคารสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งซึกิซามุทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นกับทีมชาติสาธารณรัฐคาซัคสถานเมื่อจบการแข่งขันแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามแข่งขันพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักกีฬาที่ทำผลงานได้ดีที่สุดของทีมชาติญี่ปุ่นและทีมชาติสาธารณรัฐคาซัคสถานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัล Best Player Awards สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับ
1: อธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระ